อยากจะทำวิธีนี้กันมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กเนี่ยบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าคิดไม่ค่อยออกใช่ไหมครับว่าจะเลี้ยงลูกแบบเพื่อนยังไงใช่ไหมครับแต่วันนี้เราก็จะคุยกันในหลักการโดยรวมว่าเราจะเลี้ยงลูกแบบเพื่อนยังไงแต่พอจะทำหัวข้อนี้ขึ้นมาก็ได้ไปคุยกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จริงๆหลายๆคนนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเออหมอเลี้ยงลูกแบบเพื่อนแล้วเด็กมันจะได้เหรอเด็กมันจะไม่เคารพเปล่าเด็กมันจะเหมือนกับแบบก้าวร้าวหรืออะไรไหมก็เลยเกิดคำถามนี้ขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วถ้าเด็กก้าวร้าวด้วยล่ะสมมุติเกิดเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหรือเลี้ยงลูกที่ไม่ใช่แบบเพื่อนแบบลูกเนี่ยนะแล้วถ้าลูกก้าวร้าวเป็นไงวันนี้เราก็เลยจะมาชวนคุยกัน2เรื่องนะครับเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนกับวิธีการรับมือเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับคุณผู้ฟังครับก็ต้องมาเริ่มที่คำนิยามก่อนนะครับว่าเอ๊ะแล้วการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนคืออะไรนะครับจริงๆการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเนี่ยหมายถึงว่าวิธีการเลี้ยงลูกที่เลี้ยงแล้วคนที่เป็นลูกเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยแล้วปลอดภัยกว้างมากเลยนะคำว่าปลอดภัยนะครับเขาอยู่ด้วยแล้วปลอดภัยทำไมผมถึงพูดคำนี้ทราบไหมครับคุณผู้ฟังเป็นเพราะว่าความปลอดภัยเนี่ยเป็นพื้นฐานแรกสุดเลยครับที่จะทำให้ลูกอยู่แล้วเขาสามารถที่จะสงบใจได้เขาจะไว้วางใจได้เขาจะอบอุ่นใจเขาจะมั่นใจแล้วถึงจะมีดีๆอะไรต่อมาในอนาคตอีกมากมายแต่มันต้องเริ่มด้วยพื้นฐานคำว่าปลอดภัยดังนั้นจริงแล้วคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเนี่ยนะครับจริงๆมันก็เลยเป็นคำที่ให้นิยามไว้ค่อนข้างกว้างว่าทำให้เด็กที่ถูกเลี้ยงแบบนี้เขารู้สึกว่าเขาอยู่แล้วเขารู้สึกปลอดภัยนะครับชวนคิดต่อครับว่าเอ๊ะจริงแล้วความปลอดภัยเนี่ยทำไมถึงสำคัญขอชวนคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ฟังทุกท่านลองคิดตามกันนะครับว่าทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาถ้าเรารู้ว่าชีวิตเราจะเผชิญอะไรเราคาดเดาได้ว่าเดี๋ยวเราจะมีข้าวกินไหมเราคาดเดาได้ว่าเราจะเดินทางได้รถไม่เสียเราคาดเดาได้ว่าเราไปถึงจะเจอหัวหน้าที่อารมณ์ดีเราคาดเดาได้ว่ากลับมาตอนเย็นเราจะเจอสามีหรือภรรยาหรือลูกเราที่ดีรู้สึกยังไงครับเชื่อว่าหลายๆอย่างถ้าเอามาขมวดรวมกันแล้วมันก็จะเป็นความรู้สึกว่าเราอุ่นใจเรามั่นใจแต่จริงๆแล้วมันคือความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงภายในใจเห็นไหมครับคำว่าปลอดภัยมั่นคงทางจิตใจมันยังส่งผลต่อคนเป็นพ่อเป็นแม่ดังนั้นลูกๆเรานะครับไม่ว่าจะอยู่วัยไหนเขายิ่งต้องการสิ่งนี้เพราะเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนนะครับดังนั้นวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเนี่ยจึงจะทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคงเกิดความรู้สึกปลอดภัยนะครับความสำคัญมันก็เลยเกิดว่าถ้าเด็กเขารู้สึกว่าเขามั่นคงภายในใจเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยภายในใจมันจะทำให้เขาเชื่อมั่นได้ว่าโลกนี้ไว้วางใจได้จะเชื่อมั่นได้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าซึ่งหลายๆทีก็คือพ่อแม่เขาเนี่ยเป็นคนที่เขารู้สึกไว้วางใจได้อยู่ด้วยแล้วเขามีความสุขอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกว่าอุ่นใจสบายใจเวลาที่เด็กอยู่ตรงหน้าคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้าเป็นเวลาที่เกิดเรื่องราวดีๆเช่นเขาเล่นสนุกหรือเขาไปโรงเรียนมาแล้วเขาได้รับคำชมจากครูคนแรกๆที่เด็กเขาอยากจะมาบอกอยากจะมาอวดอยากจะมาโชว์ก็คือพ่อกับแม่ครับคือคนที่เลี้ยงดูเขาเป็นหลักคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยแล้วเขาสบายใจไว้วางใจอันนี้คือเวลาที่คนเราดีๆนะครับแต่ในเวลาที่ไม่ดีล่ะเช่นไปเรียนหนังสือแล้วสอบได้คะแนนไม่ดีไปข้างนอกบ้านแล้วโดนเพื่อนแกล้งแย่งขนมแย่งของเล่นหรือเดินไปที่ไหนแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจอันนี้คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่ไม่ดีเขาเองก็ต้องการพ่อแม่อีกเช่นกันครับเขาเองเขาก็ต้องการคนที่จะอยู่ตรงหน้าเขาและคอยให้กำลังใจคอยปลอบใจคอยช่วยแก้ไขปัญหาซึ่ง

พ่อแม่นี่แหละที่เลี้ยงลูกแบบเพื่อนหรือเข้าใจเขาเนี่ยนะครับแล้วก็เลี้ยงแบบให้เขารู้สึกปลอดภัยอะถึงจะมอบสิ่งเหล่านั้นให้เขาได้ในส่วนถัดไปที่อยากพูดถึงนะครับจริงวันนี้ในสำหรับ EP นี้ของรายการ Remind เนี่ยจริงเรียกง่ายๆเราเรียกว่าเราสอนพ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วกันนะครับเราพูดในภาพรวมซะเยอะเราก็เลยจะพูดถึงหลักการพื้นฐานในการเลี้ยงลูกนะครับสำหรับหลักการพื้นฐานในการเลี้ยงลูกนะครับหรือว่าเลี้ยงเด็กเนี่ยนะครับมีคนสรุปไว้ง่ายๆเป็นเราเรียกว่าหลัก 3R นะครับ 3R R ภาษาอังกฤษนะครับ R ตัวแรกนะครับคือคำว่า relationship หรือภาษาไทยเราแปลว่าสัมพันธภาพหรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีๆนะครับ R ตัวที่2คือคำว่า rules หรือว่ากฎกติกานะครับ R ตัวที่3คือคำว่า resilience นะครับหรือ resilient childก็คือเด็กเวลาเขาผิดพลาดเขาทำอะไรไม่ดีแล้วเขาสามารถลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเขามีความยืดหยุ่นในตัวเองยืดหยุ่นทางจิตใจเมื่อได้ R ที่1คือ relationship มาบวกกับ R ที่2คือ rules บวกกันแล้วจะได้ออกมาเป็น resilient child หรือเด็กที่ยืดหยุ่นเด็กที่มีความสามารถในการฟื้นฟูจิตใจตัวเองอันนี้คือหลักการพื้นฐานในการเลี้ยงเด็กหมอจะไล่ไปทีละอย่างให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับสำหรับ2 R แรกเนี่ยคือทั้ง relationship กับ rules เนี่ยหมายความว่ามันต้องสมดุลกันเราเปรียบเทียบเป็นตาช่างนะครับว่าถ้ามีทั้ง2ขาคือ relationship กับมี rules ถ้าสมดุลเราจะได้เด็กที่เราพึงประสงค์เด็กที่เราอยากได้แต่ถ้า relationship มากไปมันก็เหมือนตาช่างที่เอียงนะครับ relationship ที่มากไป relationship ที่ดีหมายความว่าอะไรที่มากไปหมายความว่าอะไรหมายความว่าในขาดีๆอ่ะยอมตามเข้าใจเอาใจจนบางทีมันเยอะเกินไปถ้ามันมากเกินไปเนี่ยเราจะได้เด็กที่เราเรียกว่าเด็กเอาแต่ใจหรือว่าเด็กถูกสปอยนะครับแต่ถ้าบ้านไหนถ้าสมมติว่า relationship ไม่ได้มากไปมันก็เท่าๆนี้แหละแต่สิ่งที่มันมากไปคือตัวของ rules หรือตัวของกติกาถ้ากติกามากไปเด็กจะเป็นยังไงครับเด็กจะเป็นเด็กที่เก็บกดเด็กจะเป็นเด็กที่ถูกบังคับเขาจะรู้สึกไม่กล้าทำอะไรอะไรเลยแล้วก็เก็บความรู้สึกเก็บความต้องการไว้ภายในทั้งหมดจนวันดีคืนดีมันเก็บเมื่อไหร่มันก็ระเบิดออกมานะครับกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมดังนั้นทั้ง relationship ทั้ง rules ต้องสมดุลกันเราถึงจะได้เด็กที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์นะครับซึ่งวันนี้หลักๆจริงๆหมออยากจะมาชวนทุกท่านได้รู้จักกับการสร้างในขาของrelationship กันสักหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วในขาของการสร้าง rules เนี่ยเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็มีความเชี่ยวชาญในการสร้าง rules อยู่พอสมควรนะครับ relationship ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนี่แหละนะครับเราจะมาพูดถึงวิธีปฏิบัติในการสร้าง relationship กับลูกนะครับอันแรกสุดเลยนะครับคือเรื่องของการที่เราคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยให้ความรักให้ความอบอุ่นกับลูกต้องบอกแบบนี้ครับว่าพ่อแม่เป็นคนที่สำคัญกับเขาที่สุดแบบที่พูดไปตอนต้นว่าเวลาเขาทำอะไรดีเขาก็อยากเห็นคนนี้เวลาที่เขาทำอะไรไม่ดีเขาก็อยากเห็นคนนี้สองคนนี้แหละที่จะมาให้กำลังใจเขาเคยได้ยินไหมครับว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นเหมือนพระในบ้านใช่ไหมครับแล้วคำพูดพ่อกับแม่ก็เป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเวลาพ่อแม่พูดอะไรออกไปสิ่งนั้นก็มักจะเป็นสิ่งที่ลูกจะเชื่อว่าเขาเป็นอย่างนั้นดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนอยากให้ลูกเป็นเด็กดีอยากให้ลูกเป็นเด็กน่ารักก็หมั่นพูดคำนั้นครับพูดให้เขาฟังซ้ำๆซ้ำๆเขาก็จะเชื่อมันเหมือนกับทบทวนประสบการณ์คุณพ่อคุณแม่ว่าเราลองนึกย้อนไปว่าเป็นเด็กๆพ่อแม่เรามักจะบอกว่าเราเป็นยังไงปัจจุบันหลายๆคนก็มักจะเชื่อว่าเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับดังนั้นวิธีการคือเรากลับมาที่การให้ความรักความอบอุ่นพูดในสิ่งที่เราอยากให้ลูกเป็นแบบเป็นจริงนะครับหลักการข้อที่2การสร้าง relationship นะครับคือส่งเสริมให้เด็กเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าและเขาภูมิใจในตัวเองความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองเนี่ยสำคัญมากๆสำหรับเด็กเลยนะครับสำคัญตรงที่ว่าคนเราเวลาที่เราจะทำอะไรอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีมันต้องรู้สึกได้ว่าเรามีค่าพอที่จะทำหรือเรามีคุณค่าพอที่เราจะนั่งอยู่ตรงนี้จะทำสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองฉันไม่เห็นต้องมีค่าเลยฉันจะอยู่ไปทำไมสุดท้ายบางทีมันวนกลับมาที่ว่าตั้งคำถามกับการดำรงอยู่ของตัวเองจ
จนถึงขั้นบางคนอาจจะคิดเรื่องของทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายไปเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเขารู้สึกว่าตัวเขาเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าดังนั้นความรู้สึกมีคุณค่าและความรู้สึกที่เขาจะภาคภูมิใจในตัวเองคนที่จะเป็นคนสร้างตั้งแต่ลูกยังเล็กเนี่ยคือพ่อกับแม่นะครับที่มักจะเป็นคนที่ต้องบอกเขาว่าเขามีค่าอย่างไรเขาควรจะดำรงชีวิตอย่างไรเพื่อที่เขาจะได้เติบโตไปในแบบที่เหมาะสมเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมแต่ต้องเริ่มจากสิ่งเหล่านี้ก่อนด้วยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ลูกเล็กเนี่ยเราเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนนะครับหมอชวนคุณพ่อแม่ที่นึกย้อนถ้ามีลูกเล็กอาจจะนึกออกง่ายมากเลยคือเช่นเด็กแค่เดินได้อะแค่ก้าวขาได้หรือว่าเรียกแม่ได้คำแรกเนี่ยพ่อแม่รู้สึกยังไงครับเราชมนะเราตบมือนะใครเก่งยกมือขึ้นโอ้โหเราทำอย่างนี้มาโดยตลอดเขาเองเขาจะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและเขาภูมิใจในความเป็นตัวเขาแต่สิ่งเหล่านี้นะครับมักจะหายไปตอนที่ลูกเริ่มเข้าโรงเรียนหมอไม่อยากให้คนที่ต้องมาลดทอนคุณค่าของเด็กกลายเป็นคนที่เด็กเขารู้สึกไว้วางใจและรักเขามากที่สุดดังนั้นเราก็เลยต้องมาช่วยกันสร้างไงครับว่าเราจะทำให้ลูกภูมิใจและเขารู้สึกเขามีคุณค่าในตัวเองได้อย่างไรจากคำพูดของคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละนะครับเห็นข้อดีของเขาในสิ่งที่เขาทำได้เล็กๆน้อยๆในลำดับถัดมาของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนะครับเราจะต้องคำนึงและตระหนักว่าเขาเป็นเด็กอยู่ในวัยนั้นๆนะบางทีพัฒนาการตามวัยเนี่ยเป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องเรียนรู้นะครับหมอคิดว่าในยุคปัจจุบันเราหาความรู้เรื่องพวกนี้ได้ไม่ยากเท่าไหร่เราเองคงไม่คาดหวังให้เด็ก3ขวบทำได้เท่าเด็ก12เพราะแปลว่าเราไม่เข้าใจพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราจะคาดหวังแล้วเราจะกดดันแล้วเราอาจจะเผลอลงโทษหรือตำหนิโดยไม่รู้ตัวที่พ่อแม่ชื่นชมเขาก็อยากเป็นคนที่พ่อแม่ให้กำลังใจอยู่ตลอดแหละแต่บางทีเขาทำไม่ได้ด้วยพัฒนาการเขาที่ยังไปไม่ถึงดังนั้นพ่อแม่ต้องรู้จักช่วงวัยของเขาในขณะเดียวกันเข้าใจธรรมชาติของเด็กแต่ละคนด้วยนะครับว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันพื้นอารมณ์ของเขาบางคนอาจจะเป็นเด็กเลี้ยงง่ายบางคนจะเป็นเด็กที่ขี้วิตกกังวลโดยไม่ได้เห็นมีใครไปบังคับให้เขาเป็นอย่างนั้นน่ะแต่ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นน่ะดังนั้นถ้าพ่อแม่รู้ความแตกต่างของเขาก่อนเราจะคาดหวังเขาเหมาะสมแล้วเราจะรู้จักลูกเราว่าเขาเป็นยังไงนะครับจะนำมาสู่ข้อต่อไปคือเราจะเปิดโอกาสให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองหมอชวนคุณพ่อคุณแม่นึกเวลาที่เราอยู่กับใครแล้วเราสบายใจแบบนั้นน่ะเราจะกล้าเป็นตัวเองเวลาที่เราเป็นตัวเองเราไม่ค่อยเหนื่อยนะครับเราจะทำผิดได้บ้างเราจะแสดงออกในมุมที่เราไม่ค่อยน่ารักได้บ้างเราไม่จำเป็นต้องโอ้โหเพอร์เฟกต์แล้วก็ดูดีอยู่ตลอดซึ่งเด็กไม่มีทางจะเป็นอย่างนั้นได้อยู่แล้วนะครับเพราะมนุษย์ทุกๆคนมีข้อผิดมีข้อด้อยอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าพ่อแม่เปิดโอกาสให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองเขาจะรู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วเขาปลอดภัยเขาอุ่นใจไงครับและข้อถัดมาคือเมื่อไหร่ที่เขามีความรู้สึกอะไรเนี่ยพ่อแม่ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงออกถึงความรู้สึกนั้นของเขาและแสดงออกถึงความต้องการของเขารู้สึกดีอันเนี้ยไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาคนเรารู้สึกดีพ่อแม่ไม่รู้สึกอะไรที่ลูกจะแสดงออกแบบนั้นเด็กชอบกินอันนี้เด็กชอบเล่นอันนี้ชอบดูอันนี้พ่อแม่ก็เฉยๆแต่เวลาที่เขารู้สึกไม่ดีพ่อแม่ต้องเปิดโอกาสครับให้เขาได้แสดงออกเช่นวันนี้หนูเสียใจวันนี้ผมโกรธจังเลยแม่พ่อแม่ต้องเปิดโอกาสและฟังความรู้สึกของลูกแล้วลองคุยกับเขาสนทนากับเขาต่อว่าแล้วความต้องการของเขาคืออะไรจะทำให้เราเข้าใจลูกเยอะขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วเขามีความรู้สึกอะไรอยู่แล้วจริงๆแล้วเขาอยากทำอะไรและในช่วงเวลานั้นนะครับเวลาที่เราฟังเนี่ยอย่าเพิ่งรีบสอนอย่าเพิ่งรีบตำหนิอย่าเพิ่งรีบต่อว่าเพราะเราจะเข้าใจเขาอย่างแท้จริงแล้วสุดท้ายเราเองเราก็จะบอกเขาได้ว่าสิ่งที่ควรจะทำคืออะไรแต่ต้องเปิดโอกาสให้เขาแสดงความเป็นตัวเขาก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปรีบสอนรีบบอกตั้งแต่ต้นไม่อย่างนั้นแล้วลูกจะไม่กล้าแสดงออกเพราะเขากลัวว่าเขาพูดออกมาแล้วเขาจะผิดแล้วจะถูกพ่อแม่ตำหนินะครับทีนี้เนี่ยคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนจริงแล้วพอเราพูดถึงตั้งแต่คำนิยามเราพูดถึงตั้งแต่ว่าสาเหตุความสำคัญแล้วก็หลักการพื้นฐานการเลี้ยงลูกแล้วเนี่ยบางคนฟังมาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะหมอแล้วถ้าบางคนพ่อแม่ที่อาจจะอายุเยอะหน่อยแล้วก็มีลูกแล้วก็อายุสมมติห่างกันสัก 30-40 ปีบางบ้านเป็นลูกหลงนะก็จะรู้สึกว่าจะเลี้ยงยังไงอ่ะมันห่างกับลูกมากขนาดนี้จะไปเป็นเพื่อนยังไงเนี่ยแม่ก็อายุเยอะขนาดนี้แล้วพ่อก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยจะไปเป็นเพื่อนยังไงคำว่า

รูปแบบเพื่อนมันไม่ได้หมายความว่าเป็นเพื่อนกันแล้วต้องอายุเท่ากันนะครับดังนั้นความว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหมายความว่าคนที่อยู่ด้วยแล้วเด็กเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยเขาไว้ใจได้ดังนั้นไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็สามารถเลี้ยงลูกแบบเพื่อนได้เพราะเราสามารถสร้างสัมพันธภาพเราสามารถสร้าง relationship กับเขาได้นะครับแต่ความสำคัญนะครับหมอคิดว่าก่อนที่จะไปเลี้ยงลูกแบบเพื่อนก่อนที่จะมีเทคนิคมีทักษะได้เนี่ยต้องเริ่มที่แนวคิดต้องเริ่มที่ mindset ของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก่อนเพราะว่าถ้าเรายังติดอยู่กับคำนะบางคนพอได้ยินคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเปิดมาเห็นนี่นะแล้วก็ปิดเลยเพราะไม่สนใจรู้สึกว่าหมอน่าจะมาสปอยเด็กมันจะทำให้เราไม่สามารถดูแลเขาได้อย่างที่ทำให้เขาสึกปลอดภัยหรือทำให้เขาสึกว่าเราเป็นเพื่อนกับเขาอย่างแท้จริงได้นะครับเพราะว่าบางทีคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนก็มักจะเอาวิธีการแบบนั้นนะไปดูแลลูกตัวเองต้องยอมรับแบบนี้ครับว่าสังคมของเราเนี่ยหลายๆทีเราเลี้ยงเด็กโดยการขู่โดยการตำหนิโดยการจับผิดยกตัวอย่างเช่นอะไรเรื่องที่หมอเจออยู่บ่อยๆตั้งแต่เป็นหมอใหม่ๆเลยนะครับเช่นอย่าร้องนะงั้นเดี๋ยวให้หมอฉีดยาเป็นไงคนเป็นหมอบางทีนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยทำไมอยู่ดีๆต้องโดนคุณแม่ขู่ว่าจะเป็นคนที่มีปัญหานะเห็นไหมครับจริงแล้วเวลาที่พ่อแม่ขู่เด็กว่าอย่าร้องนะเดี๋ยวให้หมอฉีดยาสิ่งที่พ่อแม่ต้องการคือให้ร่วมมือกับหมอยอมให้หมอตรวจดีๆแต่วิธีการบอกมันไม่เป็นแบบนี้ไงวิธีการบอกมันกลับกลายเป็นการขู่เป็นการตำหนิใช่ไหมครับซึ่งวิธีเหล่านี้ต้องยอมรับเลยครับว่าเนื่องจากแต่ก่อนเนี่ยองค์ความรู้ด้านเทคนิคการเลี้ยงลูกเนี่ยเรายังมีไม่พอทำให้วิธีการเลี้ยงลูกมันเลยออกมาเป็นแบบลักษณะนั้นดังนั้นพ่อแม่ต้องมี mindset หรือต้องมีแนวคิดที่เราเชื่อก่อนว่าวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหรือวิธีการเชิงบวกเนี่ยจะทำให้เราได้เด็กที่มีคุณลักษณะหรือมีคุณสมบัติที่เราถึงอยากจะดูแลเขาแบบเพื่อนหรือแบบคนที่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจและเขาเป็นคนที่มีคุณค่านะครับแต่ทีนี้นะครับอย่างที่บอกไปเลยนะบางบ้านนะ relationship มีมากมากซะจนเด็กถูกสปอยมากซะจนเด็กกลายเป็นเด็กที่เอาแต่ใจฟังมาถึงตรงนี้นะครับหมอก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่เองคงรู้สึกอยากกลับไปเลี้ยงลูกแบบเพื่อนแล้วนะแต่ก่อนจะไปตรงนั้นอาจจะมีข้อควรระวังหรือมีข้อแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก่อนจะไปตรงนั้นจำตอนต้นได้ใช่ไหมครับที่หมอบอกว่าถ้าเกิดเรามี R ของ relationship ที่มันมากมากซะจนฝั่ง rules มันเบาเราจะได้เด็กที่เอาแต่ใจเราจะได้เด็กที่อะไรก็ต้องชั้นก่อนอะเหมือนกับชั้นเป็นศูนย์กลางของจักรวาลใบนี้แล้วอะไรก็ต้องชั้นดังนั้นข้อควรระวังกันเลี้ยงลูกแบบเพื่อนที่มากเกินไปคือเราอาจจะได้เด็กที่ก้าวร้าวนะครับเพราะเวลาที่เด็กเขาไม่ได้ดั่งใจเขาก็จะโวยวายเขาก็จะร้องกรีดต่างๆนานาหรือลงไปนอนดิ้นกับพื้นวิธีการรับมือเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับอย่างแรกสุดพ่อแม่รับรู้อารมณ์ของตัวเองก่อนมีบางคนบอกว่าพ่อแม่ต้องไม่ใช้อารมณ์แต่หมอเองไม่ค่อยเห็นด้วยหมอเองรู้สึกว่าคำว่าพ่อแม่ไม่ใช้อารมณ์เนี่ยทำไม่ได้ เพราะมนุษย์ทุกคนมีอารมณ์รับรู้อารมณ์ก่อนครับว่าเวลาที่ลูกก้าวร้าวเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมที่ไม่ดีพ่อแม่กำลังรู้สึกอะไรหลายๆทีเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวเนี่ยพ่อแม่ก็มักจะเป็นความรู้สึกทางลบแหละครับเช่นไม่ชอบเช่นโกรธเช่นเสียใจหรือบางทีไปก้าวร้าวต่อหน้าคนอื่นก็กลายเป็นความรู้สึกอายของพ่อแม่รับรู้อารมณ์ก่อนครับว่าเรากำลังรู้สึกแบบนั้นแต่มันเร็วมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาลูกก้าวร้าวเนี่ยพอรับรู้อารมณ์แล้วเราต้องจัดการทันทีแต่ว่าให้เวลาตัวเองตรงนี้แป๊บนึงครับฝึกซ้ำๆรู้อารมณ์ตัวเองซ้ำๆโกรธทำยังไงหายใจเข้าออก3ทีก่อนแล้วค่อยเข้าไปเอาลูกออกมาจากสถานการณ์อายทำไงหายใจออก3ทีเหมือนกันแล้วก็พาลูกออกไปจากตรงนั้นหรือเราเองเดินออกไปก่อนบางทีเด็กก็จะเงียบลงนะบางทีเวลาพ่อแม่ไม่อยู่ตรงนั้นดังนั้นเข้าใจก่อนครับว่าเรากำลังรู้สึกอะไรแล้วใช้อารมณ์แบบเหมาะสมในอันถัดมาคือเราเข้าใจอารมณ์ลูกครับอันที่2ว่าตกลงตอนนี้ที่ก้าวร้าวแบบนี้พฤติกรรมที่เราเห็นว่าลูกก้าวร้าวอะลูกกำลังรู้สึกอะไรเพราะต้นเหตุของความก้าวร้าวซึ่งจริงจะนำไปสู่ข้อที่3คือสาเหตุของความก้าวร้าวเนี่ย
มันมีหลากหลายเลยนะครับเช่นอยากได้ของแล้วไม่ได้เช่นถูกต่อว่าแต่เวลาที่เราจะเข้าใจสาเหตุของอารมณ์ของลูกเนี่ยบางทีเราก็ต้องรู้เรื่องราวก่อนแล้วหลายๆทีเราก็จะคาดคันลูกระหว่างที่เขากำลังร้องไห้ระหว่างที่เรากำลังกรี๊ดระหว่างที่เขากำลังโกรธซึ่งไม่ได้หรอกครับในเวลานั้นเด็กไม่พร้อมที่จะเล่าเวลาที่เราเจอลูกที่ก้าวร้าวเนี่ยเราถึงต้องเข้าไปรับรู้และเข้าใจเขาก่อนไงครับเราจะเห็นเหมือนคลื่นอารมณ์

0: เองอะบางทีอะแล้วพอลงนั้นอะจังหวะนั้นอะคุณพ่อคุณแม่ค่อยเข้าไปจัดการว่าเออมีอะไรให้แม่ช่วยไหนไหนลองบอกแม่ซิว่าตอนนี้หนูกำลังรู้สึกอะไรอันนี้นะครับคือวิธีการที่เราจะสื่อสารแล้วเราก็สังเกตอารมณ์ของเขาจังหวะนั้นเนี่ยนำมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4คือเราเข้าใจแล้วว่าลูกพร้อมเราถึงจะคุยและสื่อสารกับเขา4ขั้นนะครับอย่าลืมนะครับอันแรกรับรู้อารมณ์ของเราอันที่2เข้าใจอารมณ์ลูกอันที่3รู้สาเหตุคุยเมื่อพร้อมค่อยๆไปทีละขั้นเวลาเราเจอลูกที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับแล้วบางทีมันก็เกิดซ้ำๆหมออยากชวนทุกท่านกลับไปคิดกันว่าเอ๊ะตัวมันมีสาเหตุที่มันเบื้องลึกหรือเบื้องหลังกว่านั้นไหมที่ทำให้ลูกก้าวร้าวซ้ำๆเพราะบางทีมันมีปัจจัยในบ้านมากมายเช่นผู้ใหญ่บางคนทำไม่เหมือนกันเช่นเราซึ่งทำไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งเพราะความไม่มั่นคงหรือสถานการณ์บางอย่างดังนั้นความยืดหยุ่นก็สำคัญเหมือนกันนะครับเวลาที่เราจะเลี้ยงดูเด็กเพราะบางทีเนี่ยเด็กเขาก็เรียนรู้นะครับว่าพ่อแม่เป็นคนยังไงเด็กเขาก็เรียนรู้ว่าเขาจะต้องทำแบบไหนกับใครดังนั้นความมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายผู้ใหญ่ทุกคนเป็นแนวทางเดียวกันถึงสำคัญในการเลี้ยงดูเด็กและทำให้การเลี้ยงดูลูกแบบเพื่อนเนี่ยประสบผลสำเร็จแล้วได้เด็กที่มีความยืดหยุ่นในตัวเองได้เด็กที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ซึ่งถ้าลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวซ้ำๆในบางครั้งเนี่ยมันจะเกิดการเรียนรู้ของเขาครับว่าเขาเอาแต่ใจได้เขาเป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้เขาต้องถูกเอาใจจนกระทั่งการเรียนรู้ใหม่ไม่เกิดจนกระทั่งไม่เกิดพฤติกรรมที่ดีกลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันซึ่งเราคงไม่อยากได้แบบนั้นนะครับวันนี้เราได้ฟังเรื่องของวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเราได้ดูวิธีการจัดการเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวไปบ้างแล้วสำหรับพ่อแม่บางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวล่ะเช่นเด็กก็ไม่ทำตามที่ควรจะทำแล้วก็ทำผิดอยู่เรื่อยๆเราจะลงโทษหรือเราจะจัดการเขายังไงคุณหมอมีวิธีการไหมเดี๋ยวชวนกันมาฟังใน EP ถัดไปนะครับว่าถ้าเกิดว่าเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมเด็กที่ทำเรื่องราวที่ไม่น่ารักพ่อแม่จะลงโทษลูกยังไงตีได้ไหมคำถามเกิดขึ้นแน่ๆเราชวนฟังกันในตอนถัดไปนะครับสำหรับวันนี้รายการรีมายก็หมดเวลาลงแล้วขอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: พบกับรายการรีมายรู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple PodcastSpotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข
2: การเขียนพินัยกรรมหรือการวางแผนมรดกไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเพราะเราไม่ได้ทราบว่าเราจะมีอายุถึงเมื่อไหร่นะคะดังนั้นทุกเพศทุกวัยสามารถเขียนการวางแผนมรดกหรือเขียนพินัยกรรมได้ทุกเมื่อค่ะพินัยกรรมคืออะไรพินัยกรรมก็คือเอกสารนะคะที่เจ้าของทรัพย์สินต่างๆเนี่ยได้ต้องการเขียนแสดงเจตนารมณ์เอาไว้เพื่อถ่ายทอดให้แก่ทายาทนะคะทรัพย์สินต่างๆที่เราเขียนไว้ในพินัยกรรมเราเรียกว่ามรดกค่ะมรดกนี่หมายถึงอะไรบ้างนะคะมรดกเนี่ยก็หมายถึงได้ตั้งแต่บ้านรถยนต์คอนโดที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์เงินสดในบัญชีหุ้นตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลตลอดจนเครื่องประดับพระเครื่องแล้วก็อื่นๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถรวมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด้วยค่ะการเขียนพินัยกรรมเนี่ยเราควรจะเขียนเมื่อเรามีความพร้อมในการที่จะถ่ายทอดหรือถ่ายโอนทรัพย์สินต่างๆให้แก่ทายาทนะคะเราจะได้รู้ว่าเราต้องการเอาอะไรให้ใครบ้างนะคะนอกเหนือจากนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเขียนในขณะที่เรายังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์ค่ะเรายังสามารถแสดงเจตนารมณ์อันชัดเจนได้ว่าเราต้องการจะแบ่งหรือมอบโอนทรัพย์สินชิ้นไหนให้แก่ทายาทคนไหนด้วยนะคะผู้มีสิทธิ์รับมรดกนะคะในพินัยกรรมเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2บุคคลนะคะบุคคลแรกเรียกว่าทายาทโดยค่ะนั่นก็คือผู้สืบสันดานหรือลูกนั่นเองนะคะถัดมาก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะถัดมาก็จะเป็นพี่น้องนะคะถัดมาก็จะเป็นลุงป้าน้าอาค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะก็คือทายาทโดยพินัยกรรมนั่นหมายถึงว่าในพินัยกรรมเนี่ยเราต้องระบุเอาไว้นะคะว่าใครจะเป็นผู้ได้รับเช่นมอบให้มูลนิธิต่างๆเป็นต้นค่ะ การเขียนพินัยกรรมนะคะเราแบ่งได้ตั้งหลายประเภทนะคะแต่จะขอแนะนำเพียง2ประเภทสำหรับวันนี้นะ

คะประเภทแรกก็คือเขียนด้วยลายมือของตนเองทั้งฉบับเจ้าของมรดกเนี่ยจะต้องเป็นผู้เขียนด้วยลายมือทั้งฉบับนะคะข้อดีก็คือมีความสะดวกง่ายนะคะสามารถทําเองเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเหมาะแก่ผู้ที่มีทรัพย์สินไม่มากนะคะส่วนข้อเสียก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเขียนเองทําเองเนี่ยอาจจะลืมว่าเอาไปไว้ที่ไหนสุดท้ายก็จะทำให้พินัยกรรมนั้นไม่เกิดผลนะคะตัวที่2เรียกว่าพินัยกรรมแบบธรรมดาอันนี้จำเป็นจะต้องพิมพ์ทั้งฉบับเมื่อพิมพ์แล้วก็จะต้องมีการลงลายมือชื่อมีการลงวันที่ที่เขียนให้เสร็จเรียบร้อยต่อหน้าพยานทั้ง2คนนะคะและพยานทั้ง2คนเนี่ยก็จะต้องลงลายมือรับรองในขณะนั้นด้วยค่ะเวลาเราจะทำพินัยกรรมนะคะเราควรจะต้องเตรียมสิ่งต่างๆดังนี้นะคะ1เราต้องตรวจสอบอะไรบ้างที่จะเรียกว่าเป็นมรดกนั่นก็คือทรัพย์สินสิทธิต่างๆที่ต้องการจะมอบโอนแก่ทายาทนะคะนั่นก็หมายถึงว่าต้องเตรียมตัวหรือเตรียมดูผู้ที่จะเป็นทายาทที่จะรับมอบมรดกต่อไปนะคะ2ก็คือต้องเตรียมพยานค่ะพยานที่จะเซ็นในพินัยกรรมนะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะต้องมีอย่างน้อย2คนนะคะและที่สำคัญก็คือผู้ที่เป็นพยานเนี่ยก็จะไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินในมรดกทั้งนั้นค่ะพินัยกรรมเนี่ยต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นนะคะการเขียนพินัยกรรมเป็นการวางแผนมรดกด้วยหลักฐานทางเอกสารค่ะดังนั้นเราจะบอกได้ว่าการบอกใครต่อใครด้วยปากเปล่าว่าต้องการมอบทรัพย์สินอันนั้นอันนี้ให้เป็นการเพียงบอกเล่าเฉยๆนะคะไม่ได้นับเป็นพินัยกรรมค่ะการเขียนพินัยกรรมนะคะก็เป็นการวางแผนในการมอบโอนทรัพย์สินหรือมรดกให้แก่ทายาทอันเป็นที่รักของเรานะคะการวางแผนมรดกเนี่ยมีความจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะไม่จำเป็นจะต้องไปรอจนกระทั่งถึงวัยเกษียณอายุนะคะหรือไม่จำเป็นจะต้องรอไปจนถึงวัยที่ใกล้สิ้นอายุไขค่อยมาเขียนพินัยกรรมหรือวางแผนมรดกนะคะดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราควรเขียนพินัยกรรมไว้ตั้งแต่เนิ่นเพื่อความไม่ประมาทค่ะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: คนดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหมต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
2: ่
1: หรอ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจเปล่าทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
3: ได้แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
2: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้ไปกันเลย
4: เบ
5: ย
4: โอ้ย
6: เจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน่แน
2: อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
6: หืมไขปริศนาอะไรกันล่ะ
2: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
6: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
1: บอกว่าไงนะ
6: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
2: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โถเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
2: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
6: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุข

0: าเลยนะ
1: ฮะคือว่า
0: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
1: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
2: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
0: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
3: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
0: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางคงพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
4: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
5: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
4: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
5: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันห้ายังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
4: ตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาฉันไม่อยากให้หายไป
5: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
0: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้ รีบๆสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
5: ศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
2: เอาล่ะตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
1: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
3: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
6: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ชื่อสมชายครับมีอาการซึมเศร้าครับ
1: โรคซึมเศร้าก็เป็นโรคที่มีความผิดปกติทางด้านอารมณ์นะคะซึ่งก็จะเป็นอารมณ์ในลักษณะที่รู้สึกเศร้าใจทุกข์ใจมากกว่าปกติหรือว่ามีอารมณ์เบื่อหน่ายนะคะในกิจวัตรประจำวันเบื่อ

0: ใหม่สิ่งต่างๆรอบตัวนะคะอาการทั้งหมดนี้เป็นติดต่อกันอย่างน้อย2อาทิตย์ขึ้นไปค่ะถึงจะเรียกว่าโรคซึมเศร้า
1: อาการเริ่มต้นก็เรารู้สึกว่าเราเริ่มไม่เป็นตัวเองเรารู้สึกเบื่อหน่ายกับทุกๆอย่างเลยเรารู้สึกว่ามันทุกอย่างมันแย่หมดโลกมันเป็นสีเทาไปหมดอะครับ
0: โรคซึมเศร้าเนี่ยเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยนะคะไม่สามารถสรุปได้ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าคนหนึ่งเนี่ยจะมีปัจจัยเดียวที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าแต่ว่าอายุเฉลี่ยที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยก็จะเป็นวัยผู้ใหญ่อยู่ในช่วงประมาณ30-40ปีอันนี้จะเกิดบ่อยที่สุดเป็นวัยที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นเป็นวัยที่ต้องดูแลวัยอื่น
1: ๆเรื่องงานนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีอาการนะครับด้วยความเครียดเรื่องงานอะไรเงี้ยครับด้วยปัญหาส่วนตัวที่มันเกิดขึ้นมันเก็บกดเราไม่ค่อยแสดงอารมณ์ออกมาอยู่แล้วทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาในชีวิตสิ่งที่เราเก็บไว้มันออกมาแล้วทำให้เรารู้สึกเรารับตรงนั้นไม่ได้จนรู้สึกมันพังคลายหมดเราไม่โอเคมากๆในจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าเรามีกรมสุขภาพจิตที่โทรไปถามครับเขาแนะนำว่าให้เราให้ไปหาหมอโดยด่วนเราก็เลยตัดสินใจไปหาครับ
0: วันนี้ที่คุณสมชายมาหาหมอเนี่ยนะคะก็คือหยุดยาไปตอนนั้นเนี่ยคืออาการดีขึ้น
1: ใช่ครับคือหลังจากทานยาไปมันคือเหมือนเราเป็นปกติเลย
0: ตอนนั้นใช้เวลานานไหมคะทุกที
1: หลังจากทานยาครั้งแรกประมาณสัก3เดือนได้ครับ
0: ค่ะ
1: เราก็รู้สึกมันดีขึ้นแล้วด้วยความรู้สึกอะไรหลายอย่างมันกลับมาครับ
0: กลับมาเป็นปกติเลย
1: ใช่ครับด้วยความมั่นใจตัวเองมากเกินไปแล้วก็เลยหยุดยาไปโดยตัวเอง
0: ยารักษาโรคซึมเศร้านะคะหรือว่าบางคนก็เรียกว่ายาต้านเศร้านะคะยาทำให้อารมณ์ดีนะคะยาเนี่ยมันก็จะมีผลนะคะในการปรับนะคะสมดุลของสารเคมีในสมองอันนี้คือหน้าที่หลักเลยนะคะ

0: รู้สึกที่มันเบื่อหน่ายนะคะบางครั้งเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่เคยคิดอย่างนี้ไหมคะ
1: เคยครับผมก็มีความคิดมาหลายครั้งเหมือนกันแต่มันก็ยังดีตรงที่เรายังมีความคิดที่ว่าเหมือนโดยที่ว่าครอบครัวเรายังเข้าใจครับมันก็มีความคิดที่เรารู้สึกแคร์ครอบครัวแต่สุดท้ายมันก็ยังมีความคิดอยู่ที่ว่าแบบเหมือนถ้าเราไม่มีภาระอะไรต้องห่วงแล้วไม่มีพ่อแม่ที่ต้องมาห่วงเราก็อาจจะเลือกตัดสินใจที่จะไปเองครับ
0: แต่หลังจากที่คุณได้เริ่มกินยาแล้วเนี่ยอารมณ์ของคุณเนี่ยถือว่าค่อยๆดีขึ้นถูกต้องไหมคะ
1: ครับมันก็ stable ขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีคำพูดอะไรง่ายๆที่แบบเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะไม่ได้เป็นผลกระทบอะไรกับใครเลยแต่มันเป็นตัวทริกเกอร์เราที่ทำให้รู้สึกแย่คำพูดง่ายๆครับเหมือนคำว่าสู้ๆนะคนทั่วไปจะมองว่ามันก็เป็นคำที่เชียร์อัพเราให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่จริงๆแล้วในใจลึกๆเรารู้สึกพอเหมือนสู้ๆนะมันเหมือนการปล่อยให้เราไปสู้คนเดียวมากกว่ามันไม่ใช่การที่มาช่วยเราอะไรครับ
0: ต้องขอบคุณคุณสมชายมากนะคะที่บอกในรายละเอียดตรงนี้กับหมอนะคะแล้วก็คิดว่าจริงคุณแล้วก็ครอบครัวโชคดีด้วยที่ว่าคุณได้นึกถึงพวกเขาแล้วก็เขาเป็นกำลังใจให้คุณได
1: ้
0: นะคะพยายามนึกหรือพยายามคิดถึงสิ่งที่เป็นจุดยึดเหนี่ยวของเราในตอนนี้นะคะโรคซึมเศร้าเนี่ยสามารถรักษาให้อาการดีขึ้นในบางรายเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาจนหายนะคะหมอก็อยากฝากนะคะในเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ได้หมดหนทางถึงแม้ว่าอาการของโรคเนี่ยความคิดเนี่ยจะเป็นความคิดในเชิงลบแต่ว่าเมื่อมาพบแพทย์และได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเนี่ยค่ะจะพบว่าโรคนี้เนี่ยค่ะมีหนทางที่สดใสขึ้น
1: โรคนี้บางทีคนเราอาจจะไม่ยอมรับตัวเองไม่อยากให้มองว่าการเป็นโรคซึมเศร้ามันคือโรคจิตชนิดนึงมันคืออาการป่วยชนิดนึงครับอยากให้ทุกคนไปหาหมอเพื่อมานั่งคุยกันเพื่อหาทางที่มันสามารถรักษาได้เพื่อใช้ชีวิตต่อไปครับ

0: ามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ที่บ้านเป็นมะเร็งกันทั้งบ้านน้องสาวก็เป็นน้องสาวพ่อก็เป็นแล้วคุณพ่อก็เป็นแล้วก็เสียชีวิตหมดแล้วตอนนี้เราก็เลยมีความกังวลว่าน่าจะมีโอกาสเป็นเพราะคุณหมอเคยบอกว่าให้ไปตรวจก็คิดมากเนาะคิดไปต่างๆถ้าเราตายแล้วลูกจะอยู่กับใครแล้วจะเป็นยังไงอะไรคือคิดเยอะค่ะ
2: สาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านมในปัจจุบันนี้นะครับก็มีการสืบค้นกันมากมายผมแบ่งง่ายๆเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในคือสิ่งที่ติดตัวเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเช่นเพศอายุเชื้อชาติและพันธุกรรมคุณแม่เป็นพี่สาวน้องสาวเป็นเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรามีความเสี่ยงในครอบครัวเนี่ยถือว่าเราเป็นบุคคลที่ความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วๆไปนะครับปัจจัยในการเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับสาเหตุมีมากมายแต่อันที่ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์พิสูจน์ทางพันธุกรรมและยีนแบบชัดเจนแล้วเนี่ยคือปัจจัยทางพันธุกรรมครับคนเราทุกคนนะครับจะมีรหัสของตัวเองที่เรียกว่ารหัสพันธุกรรมเป็นการบอกว่าเซลล์ของเราจะเติบโตอย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับถ้ามีพันธุกรรมหรือรหัสยีนที่ผิดปกติเนี่ยจะส่งผลกับการพัฒนาหรือว่าการแบ่งตัวของเซลล์ทำใหเกิดมะเร็งได้ครับโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมแน่นอนครับ

0: วันนี้มาปรึกษาหมอด้วยความกังวลเรื่องอะไรครับ
1: กังวลที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านแล้วตัวเองก็มีความรู้สึกว่ากลัวจะเป็นมะเร็งเต้านมเหมือน
0: แล้วตัวเองตรวจพบความผิดปกติอะไรไหมครับ
1: มีซีสต์มีก้อน
0: อ๋อเคยตรวจพบซีสต์แล้วก็ก้อนอยู่แล้ว
1: แต่ว่าคุณหมอบอกไม่เป็นอะไรเราก็เลยไม่ได้ใส่ใจ
0: ได้ครับ
1: แต่ว่าที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านน้องสาวเป็นมะเร็งเต้านม
0: ตอนน้องสาวเป็นนี่เป็นที่อายุเท่าไหร่นะครับ
1: อายุที่25อยู่ได้ประมาณ4ปีค่ะแล้วก็เสียชีวิต
0: ปกติเราจะพบที่อายุมากกว่านี้นะครับอาจจะสัก40ปี25นี่ถือว่าเป็นต่ำมากนะครับแล้วก็นอกจากน้องสาวมีคนอื่นอีกไหมครับ
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อเป็นมะเร็ง
1: มะเร็งท่อน้ำดีก็เหมือนกันก็เสียชีวิตแล้ว
0: เสียชีวิตแล้วเหมือนกันเหรอครับ
1: อ๋อก็มีน้องสาวคุณพ่อเป็นมะเร็งมดลูกก็เสียชีวิตเหมือนกัน
0: พันธุกรรมของมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับก็เกิดจากความผิดปกติจากหลายๆยีนการที่มีคนในครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยก็แปลว่าเราอาจจะรับยีนผิดปกตินั้นมาที่ตัวเราเองได้แต่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เป็นอายุ20คนนี้เป็น40คนนี้เป็น60เพราะว่ายีนที่อยู่ในร่างกายแต่ละคนเนี่ยจะแสดงออกมาคนละเวลากันนะครับเพราะฉะนั้นการที่มียีนผิดปกติไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งเต้านมเสมอไปแต่ว่ามีความเสี่ยงสูงและยีนนี้เขาจะตัวออกมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องตรวจให้พบก่อนว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่าและอาจจะต้องทำการผ่าตัดหรือว่ารับประทานยาหรือว่ามีการรักษาอื่นๆเพื่อยับยั้งไม่ให้พัฒนาเป็นมะเร็งก็ได้ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคนในครอบครัวมีสักคนหนึ่งตรวจพบมะเร็งเต้านมผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าน้องสาวของคุณพี่เป็นที่อายุ25เนี่ยนะครับผู้หญิงในบ้านที่อายุแตะเลข20เนี่ยนะครับต้องมาตรวจหมดแล้วเพราะถือว่าเป็นที่อายุต่ำมาก
1: กรณีหนูมีลูกสาวค่ะต้องมันจะถึงลูกสาวไหมคะ
0: มีโอกาสเหมือนกันครับลูกสาวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับลูกสาวตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 21
0: คนตรวจแล้วนะครับคือทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เป็นมะเร็งเหมือนกันหมดแต่ว่าเขาจะมีโอกาสน้อยนะครับแต่ของเราเนี่ยด้วยประวัติพันธุกรรมของเราเนี่ยมีหลายคนเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยปัจจัยหลักๆเลยคือพันธุกรรมนะครับแต่ว่าพันธุกรรมเนี่ยเราตรวจยีนได้ของพี่เคยตรวจยีนไหมครับ
1: ไม่เคยค่ะ

การตรวจยีนว่าผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องตรวจในคนไข้ทุกคนนะครับแต่เราจะตรวจเฉพาะในกลุ่มที่คิดว่าสามารถเจอความผิดปกติได้สูงยกตัวอย่างเช่นว่าในครอบครัวเนี่ยมีคนเป็นมะเร็งเต้านมเกิน2คนถ้าเกิดว่าเราเจอกลุ่มเนี้ยเราเรียกมาตรวจทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้มีใครในครอบครัวเขาเป็นอีกเราจะได้ป้องกันก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นยีนตรวจได้ในกลุ่มที่ความเสี่ยงสูงไม่จำเป็นต้องตรวจทุกรายครับผมมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้นะครับแต่ข่าวดีคือว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยยังดีกว่ามะเร็งอีกหลายชนิดในร่างกายนะครับยกตัวอย่างเช่นมะเร็งตับอ่อนมะเร็งตับส่วนใหญ่เนี่ยเซลล์ไม่ดีมะเร็งปอดหลายๆชนิดเซลล์ไม่ดีแต่มะเร็งเต้านมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการพยากรณ์โรคดีมากเพราะฉะนั้นอยากฝากไว้นิดนึงว่าตรวจพบมะเร็งเต้านมเนี่ยอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับอย่าเพิ่งหนีไปจากหมอนะครับมารักษาก่อนตัวเลขของสิริราชเองเนี่ยพบว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะที่0ระยะที่1ระยะที่2เนี่ยโอกาสอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยเกิน 90% สบายๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งปุ๊บเท่ากับฉันจะอยู่ได้3ปี5ปีไม่ใช่นะครับอยู่ได้เป็น10ปี20ปี30ปีก็มีครับผม

0: ถ้าในครอบครัวมีประวัติมะเร็งเต้านมอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ปังชิงตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
3: อนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจอะค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
1: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
2: ฮะ
1: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
0: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันเนี่ยน้องน้อง
3: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
4: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
3: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
4: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
3: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
1: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1นอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ส่งพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและ

0: เจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
1: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
0: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้พี่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
1: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บัสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
2: สวัสดีครับ
3: คุณตาคม
4: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบัสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
0: ด้วยความยินดีครับคุณตา
1: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
4: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยล่ะ
5: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
0: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
4: ไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
6: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
5: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
0: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดแล้วถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
1: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
6: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
4: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
5: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
7: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
8: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
1: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
8: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
0: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
8: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
6: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
0: สุดยอดเลยครับ
6: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
5: ใช่ฉันนี่ชอบ

0: ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
2: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปยังปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
2: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
1: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
2: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางนู้นสิไม่หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
3: ครับ
2: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
4: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
5: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
6: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
3: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
6: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
3: ้รับทราบครับ
6: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
3: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
6: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
3: ได้ครับ
6: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
1: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
0: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
6: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
1: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
4: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
6: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
3: ครับ
6: สวัสดีครับ
4: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: วัสดีค่ะหลังจากที่เราเพิ่มน้ำหนักกันมา3เดือนยกหนักเล่นเวทหนักกล้ามเนื้อของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นด้วยคือไขมันบนชั้นผิวหนังของเรานะคะต่อไปจากนี้3เดือนเนี่ยเราก็จะเข้ามาสู่โปรแกรมการคัทหรือว่าการลีนนะคะ
1: คัท
0: ไม่ใช่คัทแบบนี้ค่ะการคัทคือการไดเอทค่ะช่วงการลีนหรือว่าคัทนะคะเราจะมาดูเมนูที่วีจะแนะนำในวันนี้กับเมนูไก่หมักน้ำผึ้งมะนาวกับสลัดอะโวคาโดค่ะ

บลงไปแล้วนะคะสำหรับเมนูไดเอทของเราเราก็จะเพิ่มโปรตีนแต่ว่าลดไขมันที่ไม่ดีออกไปนะคะเพิ่มไขมันดีจากน้ำมันมะกอกนะคะจากอะโวคาโดเพื่อที่จะมีอาหารที่เหมาะสมสำหรับส่วนตัววีเองเนี่ยโดยปกติตอนเบลเนี่ยวีจะกิน 2,000 กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นตอนช่วงดีวีจะกินเหลือแค่ 1,500 กิโลแคลอรี่ซึ่ง500กิโลแคลอรี่วีจะลดออกมาจากอาหารประเภทแป้งนะคะก็คือโปรตีนจะเท่าเดิมไขมันเท่าเดิมช่วงนี้ก็จะเหลือประมาณ 1,500 กิโลแคลอรี่ประมาณ1เดือนแต่ว่าใช้ช่วงในการไดเอททั้งหมด3เดือนสำหรับคำถามที่ถามเข้ามาเยอะมากๆนะคะก็คือทำไมเราถึงไม่สามารถลดน้ำหนักได้หรือว่าลดน้ำหนักไม่ลงสักทีจริงๆต้องถามตัวคุณเองก่อน1เรากินน้อยไปหรือเปล่าอย่างส่วนตัววีเนี่ยกิน 1,500 ถึง 1,600 เนี่ยวีเคยกินลดลงไปเป็น 1,000 กิโลแคลอรี่ร่างกายก็จะสงวนพลังงานในร่างกายเอาไว้โดยที่ไม่ปล่อยไขมันเราออกมาเพราะฉะนั้นน้ำหนักเราก็จะไม่ลงตามเกณฑ์ที่เราควรจะลง2ก็คือเราคาร์ดิโอน้อยไปหรือเปล่าการคาร์ดิโอคือการขึ้นลู่วิ่งการวิ่งการว่ายน้ำที่ต่อเนื่อง30นาทีต่อวันเราทำน้อยไปหรือเปล่าหรือว่าเราทำเบาไปหรือเปล่านะคะ3ก็คือเราหลุดอาหารจากตารางของเราหรือเปล่าหลุดอย่างเช่นไม่เป็นไรหรอกกินเพิ่มอีกสักคำ2คำสะสมทั้งวันก็จะกลายเป็นพลังงานที่เกินมานะคะเคล็ดลับวีก็บอกไปหมดแล้วนะคะเหลือแต่ว่าตัวคุณเองจะทำหรือเปล่าบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ังมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

านมาแล้วจ้าพ่อเอ้ยแม่เอ้ยขนมหวานเจ้านี้นะคะใช้แต่วัตถุดิบดีๆค่ะรสชาติอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปทำขนมหวานกันแต่เป็นขนมหวานที่ไม่อ้วนนะคะโดยที่เราจะใช้ย่าหวานเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารวันนี้ค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับธัญพืชนมสดวันนี้เนี่ยที่เรานำเสนอไปทำได้ทั้ง2แบบเสิร์ฟร้อนแล้วก็เสิร์ฟเย็นนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ย่าหวานนะคะเอามาทดแทนน้ำตาลได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าในคนไข้เบาหวานนะคะซึ่งไม่ต้องการจะได้รับน้ำตาลในอาหารมากจนเกินไปสำหรับปัจจุบันนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะควบคุมอาหารหรือว่าควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราควรจะต้องควบคุมในส่วนของขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความหวานนะคะหรือมีน้ำตาลด้วยถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นพวกของผลไม้หรือว่าจะเป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าแทนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าท่านยังอยากจะทานเครื่องดื่มที่มีความหวานก็อยากจะให้เลือกเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นย่าหวานเดี๋ยวนี้มีหลายชนิดให้เลือกนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ในรายการให้เราด้วยนะคะติดตามรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกับคุณครูวิไลวรรณคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเรานะคะมาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันค่ะเด็กๆ

0: สุขหัวใจเปรมปรีเมื่อผู้จาพาทีสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะคุณคร
0: ูน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะสังเกตว่ามาโรงเรียนตั้งแต่เช้าแล้วนะคะยังพร้อมที่จะทำกิจกรรมในตอนเช้ากันอีกด้วยค่ะวันนี้นะคะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราค่ะมีเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจแล้วก็น่าตื่นเต้นมากมายค่ะที่เด็กๆนะคะอยากจะออกมาบอกเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะวันนี้ในห้องเรียนของคุณครูบีและเด็กๆนักเรียนปลายทางมีเด็กๆคนไหนที่อยากจะออกมาเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังบ้างคะเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆจับศีรษะจับไหล่จับเอวจับแก้มยกมือขึ้นค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องอิงฟ้าค่ะน้องอิงฟ้าวันนี้น้องอิงฟ้าอยากจะเล่า

0: อะไรให้เพื่อนเพื่อนฟังบ้างคะ
1: หนูไม่นอนดึกเลย
0: น้องอิงฟ้าไม่นอนดึกเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะอะไรทำไมน้องอิงฟ้าถึงไม่นอนดึกคะ
1: วันนี้หนูต้องไปโรงเรียน
0: เพราะว่าน้องต้องไปโรงเรียนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะเมื่อวันตอนเย็นน้องอิงฟ้าทำอะไรบ้างคะ
1: หนูกินอาหาร
0: หนูรับประทานอาหารเย็นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ตอนที่น้องขึ้นรถรับส่งไปส่งที่บ้านน้องทำอะไรก่อนที่จะรับประทานอาหารเย็นน้องทำอะไรก่อนคะลูก
1: อาบน้ำ
0: อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็รับประทานอาหารเย็นเมื่อวานน้องรับประทานอาหารเย็นเมนูอะไรคะ
1: ไข่เจียว
0: ข้าวไข่เจียวเหรอคะลูก
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วน้องทำอะไรต่อคะ
1: ล้างจาน
0: ล้างจานช่วยคุณแม่ด้วยหรอโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วทำอะไรอีกคุณแม่ทำอะไรให้น้องบ้างก่อนจะเข้านอนคุณแม่ทำอะไรบ้าง
1: อ่านนิทาน
0: คุณแม่อ่านนิทานให้น้องฟังก่อนนอนด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: น้องก็เลยนอนเร็วใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะอะไรน้องอิงฟ้าถึงต้องนอนเร็วคะลูก
1: วันนี้หนูต้องไปโรงเรียน
0: เพราะว่าหนูต้องตื่นแต่เช้ามาโรงเรียนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้น้องอิงฟ้าหน่อยค่ะน้องอิงฟ้าบอกว่าเมื่อวานน้องอิงฟ้าทำอะไรบ้างกลับจากโรงเรียนน้องอิงฟ้าไปถึงที่บ้านน้องอิงฟ้าทำอะไรคะอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆมาอยู่ที่โรงเรียนมาเจอเพื่อนๆมาเจอผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะอยู่นอกบ้านนะคะอาจจะมีเชื้อโรคติดเสื้อผ้าติดร่างกายของเรากลับไปที่บ้านเมื่อไปถึงบ้านเราจึงจะต้องทำยังไงก่อนคะอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายก่อนและน้องอิงฟ้าทำอะไรต่อหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วแต่งตัวเมื่อแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วไปที่ไหนต่อคะ
2: กินข
0: ้
2: าว
0: ไปรับประทานอาหารเย็นเมื่อวานน้องอิงฟ้ารับประทานอาหารเมนูอะไรคะไข่เจียวนั่นเองเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วน้องอิงฟ้าทำอะไรอีกคะ
2: ช่วย
0: ช่วยคุณแม่ล้างจานเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆคนไหนเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วสามารถนำจานช้อนส้อมของตัวเองไปล้างทำความสะอาดช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้บ้างคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะลูกแล้วเมื่อน้องอิงฟ้ารับประทานอาหารเสร็จแล้วล้างจานเสร็จแล้วไปที่ไหนต่อไปทำอะไรต่อไปทำอะไรคะไปเข้านอนแต่ว่าคุณแม่ทำอะไรให้น้องอิงฟ้าด้วยเล่านิทานให้น้องอิงฟ้าฟังก่อนนอนน้องอิงฟ้าบอกว่าน้องอิงฟ้านอนเร็วเพราะว่า
2: ต
0: ้
2: องต
0: ื่
2: นแต่เช้
0: าต้องตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะมาโรงเรียนนั่นเองค่ะเด็กๆนักเรียนก็เหมือนกันนะคะเด็กๆทุกคนเลยจะต้องนอนเร็วนะคะเวลาที่เราจะนอนห้ามเกินกี่ทุ่ม
2: 2 ทุ่ม
0: เพราะว่าถ้านอนดึกกว่านี้เด็กๆจะตื่นเช้ามาโรงเรียนไหวไหมคะ
2: ไม่ไหว
0: ไม่ไหวบางคนนอนดึกงอแงตื่นเช้าก็ไม่อยากตื่นพอคุณพ่อคุณแม่ปลุกก็ร้องไห้ไม่อยากมาโรงเรียนแบบนี้น่ารักไหม
2: ไม
0: ่น่ารักเพราะฉะนั้นห้ามทำค่ะมีเด็กๆคนไหนอยากจะเล่าอะไรให้คุณครูฟังอีกคะเชิญน้องซินเลยน้องซินยกมือคนแรกเลยน้องซินจะเล่าอะไรลูก
1: วันนั้นหนูไปเรียนพิเศษมา
0: น้องซินไปเรียนพิเศษมาแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะ
1: หนูอ่านภาษาอังกฤษ
0: น้องอ่านภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมอักษรภาษาอังกฤษจำตัวอะไรได้บ้าง
1: B
0: B
1: C
0: C
1: D
0: D
1: E
0: E แล้วก็อะไรอีก F
1: F
0: น้องจำได้เยอะขึ้นใช่ไหมคะลูกแล้วหลังจากเรียนพิเศษเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะ
1: กลับบ้าน
0: อ๋อใครไปรับน้องกลับบ้างคะ
1: แม่
0: คุณแม่ใช่ไหมคะลูกเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะน้องซินไปทำอะไรมาคะ น้าน้องซินไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมมาใช่ไหมคะเรียนเกี่ยวกับอะไร
3: ภาษา
0: อังกฤษนะน้องซินก็รู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นน้องซินรู้จักตัวอะไรบ้าง
3: A
2: B C D
0: E F มีกี่ตัวแล้วที่น้องซินรู้จัก6ตัวแล้วใช่ไหมคะที่น้องซินจำได้เดี๋ยวตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เหลือเดี๋ยวเราไปท่องเพิ่มเติมกันแล้วเราก็จะจำให้ครบเลยดีไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนะคะก็มันฝึกคำศัพท์นะคะแล้วก็ท่องภาษาอังกฤษกันด้วยนะคะจะได้จำได้เยอะยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะคุณครูอยากให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเรื่องราวต่างๆนะคะที่เด็กๆจดจำมาค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ไปทำกิจกรรมมาแล้วค่ะสนุกไหมคะเรื่องราวของเพื่อนๆที่นำมาเล่าให้เด็กๆฟังเด็กๆชื่นชอบกันหรือเปล่าคะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆที่ตั้งใจฟังเรื่องราวของเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็อยากจะขอเชิญน้องเชิญแต้มค่ะน้องเชิญแต้มมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: ไปสวนสัตว์มา
0: น้องจับไม้ไว้ด้วยลูกน้องเชิญแต้มไปสวนสัตว์มาไปเจออะไรมาบ้าง
1: สิงโต
0: สิงโต
1: แคปิบาร่า
0: คาปิบาร่าด้วยเหรอคะไปกับใครอ่ะน้องไปสวนสัตว์กับใครคะ
1: พ่อกับแม่แล้วก็
0: คุณพ่อกับคุณแม่แล้วใครอีกลูก
1: แล้วก็หนู
0: แล้วก็หนู

0: แล้วก็ไปเจอจระเข้ด้วย
1: เจอจระเข้ด้วยเหรอแล้วน้องกลัวไหมคะกลัวใช่ไหมคะแล้วไปเจออะไรอีกบ้างที่สวนสัตว์จำได้ไหมแล้วเขามีกิจกรรมอะไรบ้างที่ให้น้องทำที่สวนสัตว์เขาให้น้องทำอะไรได้บ้าง
0: ปาโลมา
1: ไปดูโชว์ปาโลมาด้วยเหรอคะสนุกไหมคะคนเยอะไหมคะลูกคนเยอะเลยเหรอคะแล้วน้องชอบไหม
0: ชอบ
1: นะปรบมือให้น้องสแตมป์หน่อยค่ะน้องสแตมป์ไปที่ไหนมาคะไปสวนสัตว์ไปเจอตัวอะไรมาคะ
2: ส
1: ิ
2: งโต
1: แล้วก็อะไรอีกคะแล้วก็อะไรอีก
2: จระเข
1: ้แล้วก็ไปดูโชว์อะไรด้วยดูโชว์โลมาด้วยเจอสัตว์ทั้งหมดกี่อย่างคะเนี่ยกี่ชน
2: ิ
1: ดโอ้โห4ชนิดเลยใช่ไหมคะแล้วน้องโชแตมไปสวนสัตว์กับใคร
2: กับพ่อกับแม
1: ่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก
2: ็
1: น้องโชแตมไปทั้งหมดกี่คน
2: 3
1: กี่คนคะ3คนโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมนี้นะคะนอกจากเด็กๆจะได้จดจำเรื่องราวต่างๆที่เด็กๆนะคะอยากจะนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังแล้วค่ะยังฝึกให้เด็กๆในห้องเรียนนะคะเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะร่วมกันนะคะสรุปสาระสำคัญที่เพื่อนๆเล่าให้ฟังด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้มาเคลื่อนไหวนะคะร่างกายส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะวันนี้คุณครูบีค่ะมีเครื่องดนตรีมาให้เด็กๆได้ฟังสัญญาณจังหวะกันด้วยชื่อว่าอะไรคะ
1: กราบกุ้งกิ้ง
0: อะไรนะคะ
1: กราบก
0: ุ้งกิ้งนั่นเองค่ะสัญญาณจังหวะของเราก็จะมีสัญญาณจังหวะอะไรคะ
1: เร
0: ็วต้องเคลื่อนไหวยังไง
1: เร
0: ็
1: ว
0: เร็วสัญญาณจังหวะอะไรคะ
1: ช้า
0: และสัญญาณจังหวะอะไรเอ่ยจังหวะอะไรลูก
1: หย
0: ุดนิ่งนั่นเองตอนที่เด็กๆเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเด็กๆก็จะต้องฟังสัญญาณจังหวะด้วยนะคะตอนนี้เด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วค่ะไปหาพื้นที่ของตัวเองกันเลยค่ะได้พื้นที่แล้วใช่ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะเราไปเคลื่อนไหวกันค่ะ

0: น้องริต้าทำท่าอะไรลูก
1: โต๊ะอาหารค่ะ
0: โต๊ะอาหารเหรอคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะน้องดินทำท่าอะไรคะ
1: ยืนขาเดียวครับ
0: ยืนขาเดียวนะมีใครทำท่าแปลกๆอีกนะซีนทำท่าอะไรลูก
1: น้องหมีค่ะ
0: น้องหมีเหรอคะโอ้โหเก่งมากค่ะเอาไปเคลื่อนไหวทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันเลยค่ะ

0: น้องอิงฟ้าทำท่าอะไรคะ
1: เสือค่ะ
0: เสือน่าท่าทางแปลกใหม่มากค่ะน้องมะลิท่าอะไรลูก
1: กระต่ายค่ะ
0: กระต่ายไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: เก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะได้ไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงเด็กๆชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: อยากไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงไหมคะ
1: อยาก
0: ถ้าอยากไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะฟังคุณครูบีร้องเพลงแล้วก็คิดท่าทางประกอบเพลงให้ไม่ซ้ำเพื่อนเลยนะทำได้ไหมคะถ้าทำได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันเลยค่ะ

0: ็นยังไงคะเต้นทันหรือเปล่าคะ
1: ท
0: ันจริงหรือเปล่าเมื่อสักครู่นะคะมีเด็กๆนักเรียนหลายคนคิดท่าทางไม่ซ้ําเพื่อนเลยเด็กนักเรียนปลายทางนะคะก็มีท่าทางที่สวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูบีจะให้เต้นอีกสัก2รอบดีไหมคะ
1: ได้ค
0: ่ะตอนนี้ให้ยืนห่างๆกันก่อนนะใครยืนชิดกันเกินไปพร้อมยังคะชื่อว่าเพลงอะไรนะเพลงต้นไม้นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆร้องได้ช่วยคุณครูบีร้องเพลงด้วยค่ะต้น

ลับไปนั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พร้อมยังคะให้เด็กๆนั่งเป็นแถวให้เรียบร้อยเลยนะเด็กๆเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เต้นกันไปหลายรอบเลยเมื่อยมั้ยคะ

ใครเมื่อยบ้างยกมือขึ้นโอ้โหหลายคนอาจจะรู้สึกเมื่อยใช่ไหมอ่ะเอามือมาประสานกันยื่นไปข้างหน้าเอาขึ้นไปถึงสูงเอียงไปด้านซ้ายเอียงไปด้านขวากางแขนออแตะไหล่กางแขนออแตะไหล่แล้วก็หมุนไหล่เบาๆนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนไหล่ไปด้านหลังค่ะหมุนไปด้านหลังแบบนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอียงคอไปด้านซ้ายนับ1 2 3 4 5 6 78 9 10เอียงคอไปด้านขวานะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอียงคอไปด้านหลังแบบนี้นะ1

0: เป็นยังไงบ้างคะหายปวดเมื่อยหรือยังคะ
1: หายแล้ว
0: ถ้าหายแล้วค่ะให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิให้เรียบร้อยนั่งขัดสมาธิ

0: เด็กๆเขาค่อยลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นยังไงบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็นั่งสมาธิไปแล้วเด็กๆรู้สึกยังไงบ้างคะหายปวดเมื่อยไหมคะหายคุณครูบีเคยบอกว่าเมื่อเราตั้งใจนั่งสมาธิเราจะเป็นยังไงคะเราจะเป็นยังไงนะมีอะไร
1: ม
0: ีสตินั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะ

0: ามารถปฏิบัติตามข้อตกลงของเราได้ดีเยี่ยมเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เคลื่อนไหวร่างกายฟังเสียงสัญญาณจังหวะนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าเร็วหยุดค่ะเด็กๆก็สามารถฟังแล้วก็ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องค่ะแล้ววันนี้เด็กๆยังได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงชื่อว่าเพลงอะไรคะเพลงอะไรนะ
1: เพลงต
0: ้นไม้เด็กๆนะคะได้ฟังเพลงนะคะแล้วก็คิดท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการนะคะเด็กๆหลายคนค่ะมีความคิดนะคะออกแบบท่าทางได้สอดคล้องกับเนื้อเพลงได้เก่งมากกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร

มีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆจำกันได้หรือยังคะว่าเด็กๆเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะหน่วยต้นไม้ที่รักนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะพูดชื่อหน่วยตามคุณครูบีค่ะหน่
1: วย
0: ต้นไม้ที่รัก
1: ต้นไม้ที่รัก
0: หน่
1: วย
0: ต้นไม้ที่รัก
1: ต้นไม้ที่รัก
0: และวันนี้ค่ะคุณครูนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องรูปร่างและลักษณะของใบไม้ค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ
1: เรื่อง
0: รูปร่าง
1: และล
0: ัก
1: ษณะของใบไม้
0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเมื่อวานนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้กันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมว่าส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างอะไรที่อยู่ในดินอะไรนะคะลูกรากลำอะไรนะ
1: ล
0: ำต้นกิ่งใบดอกและผลเก่งมากเลยค่ะเด็กๆและวันนี้นะคะเราจะมารู้จักว่าใบไม้มีรูปร่างลักษณะอย่างไรแต่ก่อนอื่นคุณครูบีนะคะมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆคำคล้องจองนี้นะคะชื่อว่าคำคล้องจองใบไม้ไม่ทราบนามผู้แต่งใบไม้สีเขียวบ้างกลมบ้างเรียวบ้างยาวบ้างสั้นบ้างชอบใบหยักบ้างชอบใบตรงครั้นใบร่วงลงเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะพูดตามคุณครูบีนะคะคำคล้องจอง
1: ใบไม
0: ้ใบไม้สีเขียว
1: บ
0: ้
1: างกลมบ
0: ้
1: างเร
0: ีย
1: ว
0: บ้างยาวบ้างสั้
1: น
0: บ้างชอบใบหยัก
1: บ
0: ้
1: างชอบใบ
0: ตรง
1: คร
0: ั้
1: นใบร
0: ่
1: วง
0: เป็นสีน้ำตาลเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเขาบอกอะไรบ้างคะในคำคล้องจองใบไม้เป็นยังไงบ้างคะใบไม้สีอะไร
1: สี
0: เขียวแล้วใบเป็นยังไงบ้างมีใบยังไงบ้างคะ
2: ใบ
0: กลมใช่ไหมคะบ้างกลมบ้างเรียวก็หมายถึงว่าใบไม้เนี่ยบางใบก็มีลักษณะเป็นใบกลมบางใบก็เรียวบ้างยาวบ้างสั้นเด็กๆเคยเห็นไหมใบไม้บางใบก็มียังไงคะลักษณะใบเป็นยังไง
2: ยาว
0: บางใบก็มีลักษณะเป็นใบสั้นๆเล็กๆใบบางใบก็ตรงใบบางใบก็หยักใช่ไหมคะแล้วเวลาใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นลงมาสู่พื้นดินแล้วเมื่อระยะเวลาผ่านไปใบไม้จะกลายเป็นสีอะไรล
1: ู
0: กสีอะไรคะในคำคล้องจองบอกว่าสีอะไรนะ
1: ส
0: ีน้ำตาลนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะคุณครูบีจะพาเด็กๆไปดูภาพใบไม้เอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเก่งมากเลยค่ะเราไปดูภาพกันดีกว่าค่ะใบไม้ที่มีใบขนาดเล็กเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าเป็นยังไงคะใบเขาเป็นยังไงลูกใบเป็นใบเล็กๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นใบเล็กๆอยู่ในก้านเดียวกันแต่มีใบเล็กๆหลายใบแบบนี้เขาเรียกว่าใบไม้ที่มีใบขนาดเป็นยังไง
1: เล
0: ็กนั่นเองแล้วแบบนี้ล่ะใบไม้ที่เป็นยังไงคะใบเป็นยังไง
1: ใหญ
0: ่เด็กๆ เคยเห็นใบไม้ชนิดไหนบ้างที่มีใบใหญ
1: ่ๆหน
0: ู
1: เคยเห็น
0: ใบอะไรคะใบอะไรนะยั ังคิดไม่ออกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกลับไปที่บ้านลองไปถามคุณพ่อคุณแม่ดูว่าคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคุณแม่ค่ะมีใบไม้ชนิดไหนบ้างที่มีใบใหญ่พร้อมไหมคะเดี๋ยวไปดูว่าที่บ้านของเรามีหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันค่ะเรามาดูใบนี้กันค่ะใบนี้มีลักษณะยังไงคะใบยาวๆใช่ไหมคะลูกมีใบไม้ที่มีขนาดใบเรียวยาวแบบนี้ค่ะเด็กๆทราบไหมว่ามีใบไม้ชนิดไหนบ้างที่มีใบเป็นแบบนี้คะที่มีใบเรียวยาวแบบนี้เด็กๆจะทราบไหมนะใบอะไรนะลูกใบเตยที่บ้านของเด็กๆหลายคนนะคะก็อาจจะปลูกใบเตยแบบนี้เอาไว้ใช่ไหมเด็กๆจึงรู้จักนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปกันดีกว่าว่ามีใบอะไรอีกบ้างนะเป็นยังไงคะใบนี้สีเป็นยังไงคะมีสีสันสวยงามเลยใช่ไหมคะเป็นใบไม้ที่มีสีสันสวยงามนะมีหลากหลายสีเลยเป็นไม้ที่ปลูกเอาไว้ประดับตกแต่งที่บ้านก็ได้หรือที่สำนักงานที่โรงเรียนก็ปลูกใบไม้ที่มีสีสันสวยงามแบบนี้เอาไว้ตกแต่งให้สวยงามนั่นเองค่ะวันนี้นอกจากเด็กๆจะได้ดูภาพที่คุณครูบีนำมาแล้วคุณครูบียังมีของจริงมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยนี่จะเป็นตะกร้าที่คุณครูบีนะคะใส่ใบไม้เอาไว้ในนี้เยอะมากเลยแต่เดี๋ยวคุณครูบีจะนำมายกตัวอย่างเพราะว่าคุณครูจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมแต่เด็กอยู่ในประเภทที่ใบไม้ที่มีสีสันเป็นยังไงคะสวยงามนะมีหลากหลายใบเลยใช่ไหมคะนี่ใบนี้ก็มีสีสันเป็นยังไงคะ
1: ใหญ่
0: สีสันเขาเป็นยังไงลูกสวยงามมีทั้งสีขาวสีเขียวเห็นไหมคะอันนี้ใบหยักแต่ว่ามีสีเป็นยังไงคะ
1: สีเหลือง
0: มีสีสวย

0: วยมีทั้งสีเหลืองสีชมพูแล้วแบบนี้ล่ะใบเป็นยังไงใบเรียวยาวใช่ไหมคะตอนนี้เด็กๆได้สังเกตแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำกิจกรรมแต่ยังไม่หมดนะเอ๊ะวันนี้คุณครูบีมีใบแบบไหนมาให้อีกนะแบบนี้ล่ะอันนี้ใบเป็นยังไงใบยังไงคะใบเล็กอยู่ในก้านเดียวกันมีใบเล็กๆ เต็มไปหมดเลยมีอีกไหมนะอันนี้ล่ะใบเป็นยังไงคะใบเป็นยังไงอันนี้ใบเป็นแฉกมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปใบจะเป็นแฉกๆมีสีอะไรคะสีเขียวใบไม้แบบนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มของใบไม้ที่สีสันสวยงามได้เพราะว่าเขามีรูปร่างแปลกตาใบเขาจะเป็นแฉกแบบนี้ค่ะเด็กๆเห็นไหมคะสวยไหมคะ
1: สวย
0: สวยยังไม่หมดนะยังมีอีกคุณครูบีมีมาให้สังเกตอีกมีอีกเยอะค่ะแบบนี้ล่ะใบเป็นยังไงคะใบเล็กหรือใบใหญ่ถ้าอย่างเงี้ยใบใหญ่โอ้โหใบใหญ่มากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมนะเด็กๆนักเรียนปลายทางเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมกันวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆนะคะนอกจากเราจะสนทนาเกี่ยวกับรูปร่างและลักษณะของใบไม้แล้วนะคะคุณครูจะขออาสาสมัครออกมาจัดกลุ่มนะคะใบไม้ใส่ในตะกร้าเราจะมีตะกร้าให้เด็กๆสังเกตทั้งหมด4ตะกร้าตะกร้าแรกเด็กๆสังเกตตรงนี้ก่อนภาพตรงนี้เป็นใบไม้ที่เป็นยังไงคะเป็นยังไงลูกเรียวยาวนั่นเองเด็กๆจะต้องมาหยิบใบไม้ที่มีลักษณะเรียวยาวใส่ไว้ในตะกร้าสีชมพูต่อมาอันนี้ล่ะใบเล็กหรือใบใหญ่ใบเล็กหรือใหญ่คะใบเล็กเด็กๆก็ต้องออกมาหยิบใบไม้ที่มีลักษณะใบเล็กใส่ในตะกร้าสีม่วงแล้วใบสีเขียวล่ะใบเป็นยังไงคะใบใหญ่หรือว่ามีสีสันสวยงามนะสังเกตดีๆก่อนใบที่มีสีสันเป็นยังไงลูกสวยงามที่มีสีต่างๆหรือว่ารูปร่างลักษณะสวยงามต่างๆใส่ไว้ในตะกร้าสีอะไรสีเขียวและตะกร้าสีฟ้าเป็นใบที่ต้องเป็นใบยังไงใบใหญ่ใบไม้ที่มีรูปร่างลักษณะใบใหญ่ๆเด็กๆก็หยิบไปใส่ในตะกร้าสีสีฟ้านั่นเองค่ะถ้าเด็กๆ เข้าใจกิจกรรมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: ด็กๆสามารถจัดกลุ่มลักษณะของใบไม้ได้ถูกต้องหรือเปล่าคะ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: เก่งมากเลยค่ะแต่ว่าในตะกร้าของคุณครูยังเหลือใบไม้อยู่อีก2ชนิดเด็กๆคิดว่าใบไม้นี้คุณครูต้องใส่ในตะกร้าอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: ม
0: ่
1: วง
0: สีม่วงเพราะว่าใบเขาเป็นยังไงเล็กใช่มั้ยคะคุณครูก็เอาไปใส่ไว้ในตะกร้าสีม่วงเองค่ะเด็กๆโอ้โหเก่งมากเลยตะกร้าสีชมพูใบเป็นยังไงคะ
1: ยาว
0: ยาวเรียวใช่ไหมคะถูกต้องใบเล็กใบที่มีสีสันสวยงามและตะกร้าสุดท้ายใบใหญ่โอ้โหปรบมือดังๆให้ตัวเองเลยเด็กๆนักเรียนปลายทางล่ะคะเด็กๆทำถูกต้องเหมือนในห้องเรียนหรือเปล่าคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้จักเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของใบไม้นะคะว่าใบไม้ก็มีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นใบเรียวยาวใบเล็กใบใหญ่หรือว่าใบไม้ที่มีสีสันสวยงามค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ
2: เป๊ะเป็ดน้อย
3: ตอนเก็บของเล่น

0: เป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป้ๆกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป้ๆมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป้ๆครับ

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊ะแต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยเอ๊จะทำอะไรเอ๊ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต
0: ้ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ๊ะ
2: บินบินบินบินบิน

0: Bin, bin, bin, bin, bin, bin.
1: อ๋อไม่คัตโต้เจ็บไหมเนี่ย
0: อะ
1: ไรน่ะคัตโต้โอ๊ยเอายังไงดีล่ะฟาฟาคัตโต้เป็นอะไรหรือเปล่าสงสัยแคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได้

0: ที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี้เอง
1: ว้าวอังอัง
0: ที่สุดแคทโต้ก็บินได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
2: บ๊ายบาย

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Wow.

ความซนของเปเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำถึง3กิจกรรมเหมือนเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะปรบมือข้างซ้ายซ้ายซ้ายปรบมือข้างขวาขวาขวาเรามาสนุกเฮฮาปรบมือทางซ้ายปรบมือทางขวาแล้วนั่งเอามือลงค่ะโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเรานะคะกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์นะคะได้แก่แผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2นะคะก็คือกิจกรรมอะไรคะวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์นั่นก็คืออะไรลูกกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3ของเรานะคะเป็นกิจกรรมใหม่ในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพต่อเติมใบไม้ตามจินตนาการค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์แล้วก็วัสดุกันนะคะว่าวันนี้คุณครูบีมีวัสดุอุปกรณ์อะไรค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะใบไม้นะคะขนาดต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นใบเล็กใบใหญ่นะคะสามารถนำมาสร้างสรรค์ผลงานได้ค่ะสีเทียนค่ะและผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมากค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆรู้จักอุปกรณ์แล้วก็วัสดุที่เราจะใช้ในวันนี้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะก่อนอื่นเลยเราจะต้องนำกระดาษไปทำอะไรคะไปปั๊มอะไรก่อนปั๊มสัญลักษณ์ก่อนเด็กๆจะต้องคิดก่อนนะคะว่าวันนี้เด็กๆอยากจะออกแบบผลงานเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆนะคะจะต้องปั๊มสัญลักษณ์ไว้ตรงด้านบนขวามือของตนเองค่ะตอนนี้นะคะคุณครูบีก็จะนำกระดาษวางไว้มีใบไม้ให้เราเลือกใช่ไหมคะลูกมีหลายขนาดเลยทั้งใบเล็กใบใหญ่คุณครูบีก็จะมาเลือกก่อนว่าคุณครูบีอยากจะได้ใบไม้แบบไหนบ้างคุณครูบีก็เอามาวางไว้ก่อนเลยค่ะเพื่อที่จะออกแบบว่าวันนี้คุณครูจะสร้างสรรค์ผลงานเป็นภาพอะไรตอนนี้คุณครูบีวางใบไม้ไว้แบบนี้และคุณครูบีจะต้องทำอะไรก่อนคะใช่แล้วค่ะคุณครูบีก็จะทากาวลงไปตรงบริเวณที่คุณครูบีจะวางใบไม้ให้ติดลงไปบนกระดาษค่ะแต่เด็กๆอย่าลืมนะคะเด็กๆจะต้องปาดกาวด้วยนะลูกไม่งั้นกาวจะเยิ้มจนเกินไปค่ะแล้วคุณครูก็ใช้ใบไม้ทำยังไงคะติดลงไปนั่นเองตรงบริเวณที่คุณครูบีทากาวค่ะนั่นกดให้ใบไม้ติดลงไปแล้วคุณครูก็ติดใบไม้ลงไปแบบนี้แล้วค่ะเมื่อคุณครูบีติดใบไม้เสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วคุณครูก็จะใช้สีเทียนนั่นเองค่ะสีเทียนในการวาดภาพต่อเติมเดี๋ยวเรากันนะคะว่าวันนี้คุณครูบีจะวาดภาพเป็นอะไร

ใช้เส้นอะไรคะเส้นอะไรคะเส้นโค้งใช่ไหมคะครู

0: ็ให้มาชนกันแบบนี้ตัวอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าจะใช่แครอทอย่างที่เด็กๆบอกจริงหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตอนนี้มีอะไรขึ้นมาแล้วคะคล้ายๆหัวใจใช่ไหมแล้วก็มีอะไรด้านบนอีกนะมีอะไรคะลูก
1: ปลา
0: อันนี้ส่วนด้านบนนี่เด็กคิดว่าเป็นอะไร
1: คร
0: ีบปลาใช่ไหมคะถูกต้องค่ะตอนนี้คุณครูบีวาดครีบของปลาไปแล้วนะคะแล้วก็มีอะไรด้วยตรงนี้อะไรเอ่ยมีอะไรคะ
1: ปลา
0: ปลาคุณครูบีเคยเห็น

คุณครูบีว่าอะไรคะปลาเห็นไหมคะว่าใบไม้ของเรานะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกแบบมานะคะให้เป็นภาพได้หลากหลายเลยเด็กๆบางคนนะคะอาจจะทำเป็นภาพอื่นก็ได้ที่ไม่ต้องเป็นปลาเหมือนคุณครูอาจจะทำเป็นผีเสื้อทำเป็นหมึกหรือว่าเมื่อกี้เด็กๆบอกว่าแครอทก็ได้ใช่ไหมคะลูกเด็กๆลองคิดว่าวันนี้เด็กๆจะสร้างสรรค์ผลงานนะคะออกแบบแล้วว่าต่อเติมภาพเป็นอะไรนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆรู้จักกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ครบทั้ง3กิจกรรมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาบอกข้อตกลงกันก่อนว่าเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานครบอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมแล้วเด็กๆจะได้เลือกเข้าเล่นตามมุมต่างๆแล้ววันนี้คุณครูบีจะให้เด็กๆได้เล่นในมุมดนตรี

วิทยาศาสตร์และมุมบทบาทสมมติ

ันนี้คุณครูบีเปิดกี่มุมคะ3มุมนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของนะคะให้เด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่แล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่จะทำกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มนะคะเลือกกิจกรรมที่อยากจะทำแล้วค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะกลุ่มแรกค่ะเชิญไปปั๊มสัญลักษณ์

ค่ะกลุ่มที่2วาดภาพด้วยสีเทียนกลุ่มที่3ปั้นดินน้ำมันค่ะนะไปหยิบอุปกรณ์ได้เลย

0: เก็บเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะเด็กๆชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: วันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะสามารถออกแบบผลงานของตัวเองนะคะได้อย่างสวยงามเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆค่ะมาให้เด็กๆได้ชื่นชมกันด้วยค่ะผลงานชิ้นแรกนะคะที่คุณครูอยากจะให้เด็กๆได้ชื่นชมค่ะนั่นก็คือผลงานการปั้นนะคะของน้องริต้าและน้องกุ้ยชายค่ะเดี๋ยวเรามาถามน้องริต้ากับน้องกุ้ยชายกันนะคะว่าวันนี้ปั้นเป็นอะไรน้องกุ้ยชายน้องกุ้ยชายปั้นเป็นอะไรคะ
2: ชิงช้าค่ะ
0: ชิงช้าใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องกุ้ยชายหน่อยค่ะของน้องลิต้าล่ะคะลิต้าปั้นเป็นอะไรคะ
2: คุณแม่ปลูกต้นไม้ที่บ้าน
0: ต้นไม้ที่บ้านใช่ไหมคะโอ้โหสวยมากเลยค่ะเหมือนต้นไม้ไหมคะเด็กๆเหมือนเลยใช่ไหมคะมีลำต้นแล้วก็มีใบด้วยปรบมือให้น้องลิต้าหน่อยค่ะเก่งมากค่ะและผลงานอีก2ชิ้นนะคะที่คุณครูอยากจะให้เด็กๆได้ชื่นชมนั่นก็คือของน้องกรีนแล้วก็น้องข้าวตังค่ะเป็นผลงานการวาดภาพต่อเติมใช่ไหมคะจากการปะติดใบไม้น้องกรีนสร้างสรรค์ผลงานออกแบบเป็นภาพอะไรคะ
3: ผีเสื้อ
0: ผีเสื้อน้องกรีนใช้ใบไม้ติดเป็นส่วนไหนของผีเสื้อบ้างคะวาดต่อเติมเป็นตากับหนวดของผีเสื้อใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องกรีนหน่อยค่ะแล้วผลงานชิ้นต่อไปของน้องข้าวตังข้าวตังทำเป็นอะไรคะ
4: ผีเสื้อครับ
0: ผีเสื้อบินไปเกาะอยู่ที่ไหนคะ
4: จะบินไปเกาะที่ต้นไม
0: ้บินไปเกาะอยู่ที่ต้นไม้น้องข้าวตังนะคะก็วาดต่อเติมนะถือให้เพื่อนๆดูก่อนมีต้นไม้แล้วก็มีผีเสื้อปีกของผีเสื้อเอาอะไรติดคะ
4: ใบยาวครับ
0: ใบยาวติด

0: ไอ้มีคะแล้วกลมๆใบเล็กๆกลมๆตรงนั้นน้องติดเป็นส่วนไหนของผีเสื้อคะ
1: หัวครับ
0: ส่วนหัวของผีเสื้อเหรอคะ
1: ครับ
0: โอ้เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องเข้าตังหน่อยค่ะผลงานของเพื่อนสวยไหมคะ
2: สวย
0: แล้วยังมีผลงานของเด็กๆอีกหลายคนนะคะที่ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานมาได้อย่างมีจินตนาการเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็สามารถสื่อสารความคิดนะคะของตนเองออกมาเป็นภาพต่างๆที่เด็กๆวาดออกมาหรือว่าต่อเติมขึ้นมานั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ครบ2กิจกรรมแล้วเด็กๆยังได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆที่เด็กๆสนใจเล่นเสร็จแล้วนะคะยังสามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยค่ะตอนนี้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นเหมือนเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆชูมือออกมาเลยค่ะชูแขนออกมานะคะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหลเล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นหนวดหมึกผู้โบเอามือวางที่ตักสร้างน่ารักน่ารักจริงๆเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะนั่นก็คือเกมจัดหมวดหมู่ภาพคนกับเครื่องแต่งกายค่ะซึ่งคุณครูบีนะคะมีภาพหลักมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพทางด้านนี้ค่ะเด็กๆจะเห็นว่ามีภาพคนนะคะที่ใส่เสื้อผ้านะคะแล้วก็มีเครื่องแต่งกายต่างๆใช่ไหมคะภาพแรกเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงใส่ชุดอะไรชุดสีอะไรคะใส่เสื้อสีม่วงกระโปรงสีเหลืองเขาผมสั้นผมยาวผมสั้นภาพต่อมาผู้ชายใส่ชุดอะไรคะนักเรียนถืออะไรด้วยถือกระเป๋าแล้วที่บริเวณใบหน้าของเขาเขาใส่อะไรด้วยคะใส่แว่นแล้วภาพต่อมาล่ะคะภาพอะไรภาพอะไรนะคะแม่มดเหมือนในกับการ์ตูนหรือว่าในภาพยนตร์ที่เด็กเคยดูใช่ไหมคะแม่มดใส่ชุดสีอะไรเนี่ยสีดำแล้วแม่มดขี่อะไรอยู่ขี่ไม้กวาดอยู่นั่นเองตอนนี้เด็กสังเกตรายละเอียดของภาพคนที่เป็นภาพหลักแล้วเดี๋ยวเรามาจัดหมวดหมู่กันเด็กจะต้องเลือกก่อนว่าภาพแรกเนี่ยตัวอย่างเช่นภาพแรกเด็กๆจะต้องหยิบภาพคนภาพไหนไปวางคะภาพที่1 2 3ต้องหยิบภาพคนภาพไหนคะผู้หญิงผู้หญิงมี2คนชุดไหนชุดสีชมพูหรือว่าเป็นภาพผู้หญิงที่ใส่ชุดลาย1 2 3ภาพไหนคะภาพที่2ภาพนี้ใช่ไหมเด็กๆก็ต้องหยิบภาพผู้หญิงคนนี้ไปวางจัดไว้คู่กันแบบนี้ก่อนแล้วชุดของเขาล่ะเด็กๆจะต้องมาดูด้วยเขาใส่ชุดสีอะไรภาพที่1 2หรือ3คะภาพที่1มีชุดสีอะไรบ้างมีเสื้อสีม่วงมีอะไรอีกมีหมวกมีอะไรอีกคะกระโปรงสีอะไรเหลืองแล้วก็อะไรอีกคะกระเป๋าสีอะไรคะสีม่วงนะถูกไหมนะเด็กๆก็นำมาจัดหมวดหมู่แล้วก็สังเกตว่าตรงไหมคะ
1: ตรง
0: แบบนี้เลยเล่นยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากอีก2ภาพคุณครูให้เด็กไปสังเกตแล้วก็ช่วยกันเล่นร่วมกันกับเพื่อนได้หรือเปล่าคะพร้อมหรือยัง

อมแล้วเดี๋ยวเรามาบอกข้อตกลงกันเลยว่าเราจะต้องมีข้อตกลงยังไงนะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆ เมื่อเล่นเสร็จแล้วเก็บเกมการศึกษาเข้าที่แล้วนำไปทำอะไร

ตอนนี้เด็กๆ ก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปเล่นเกมการศึกษากันแล้วค่ะกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะกลุ่มที่1เชิญค่ะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่3กลับหลังหันค่ะลูกทางนี้ลูกเดินเลยแล้วก็ทางนี้ค่ะกลุ่มที่4ค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะสนุกไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะชื่นชอบในกิจกรรมเกมการศึกษามากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะได้เล่นเกมนะคะที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมนะคะที่เคยเล่นกันมาแล้วค่ะแล้ววันนี้เด็กๆได้เล่นเกมอะไรคะจัดหมวดหมู่ภาพคนกับอะไรคะกับชุดหรือว่าเครื่องแต่งกายนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆสามารถจัดหมวดหมู่ได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเด็กผู้หญิงที่ผมสั้นใส่ชุดสีอะไรคะ
1: ส
0: ีม่วงแล้วเด็กผู้ชายที่ใส่แว่นใส่ชุดอะไรคะใส่ชุดนักเรียนแล้วภาพแม่มดล่ะใส่ชุดสีอะไรสีดำโอ้โหเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาที่เด็กๆได้เล่นกันวันนี้ค่ะเด็กๆยังได้ทำกิจกรรมมากมายเลยตั้งแต่เช้าเราทำกิจกรรมอะไรเป็นกิจกรรมแรกคะสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆจดจำเรื่องราวต่างๆนะคะมาบอกเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะสามารถเรียบเรียงได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เรียบเรียงเหตุการณ์นะคะตามขั้นตอนได้เก่งยิ่งขึ้นค่ะและกิจกรรมที่2ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆนะคะได้ฟังเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วหยุดนะคะเคลื่อนไหวได้ตามเสียงสัญญาณจังหวะค่ะแล้วก็สามารถคิดออกแบบท่าทางนะคะตามจินตนาการวันนี้เด็กๆยังได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงต้นไม้ค่ะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็เต้นประกอบเพลงนะคะได้อย่างดีเลยค่ะและกิจกรรมที่3ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะหน่วยต้นไม้ที่รักนั่นเองค่ะแล้ววันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องรูปร่างลักษณะของใบไม้เด็กๆจำได้ไหมใบไม้มีลักษณะอย่างไรบ้าง
1: ใบเล็ก
0: มีใบเล็กใบอะไรคะใบใหญ่แล้วใบยังไงอีกคะ
1: ใบยาว
0: ใบเรียวยาวแล้วก็ใบที่มีสีเป็นยังไง
1: ส
0: ีสันสดใสสวยงามนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะยังได้สังเกตใบไม้แล้วก็นำมาจัดกลุ่มแยกประเภทได้ด้วยค่ะและกิจกรรมที่4ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆได้นำใบไม้ที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆค่ะมาสร้างสรรค์ผลงานนะคะปะติดลงบนกระดาษแล้วก็วาดภาพต่อเติมได้อย่างสวยงามค่ะมีจินตนาการนะคะออกแบบผลงานของตนเองกันได้สวยมากๆเลยค่ะและกิจกรรมที่เด็กได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะเด็กได้เล่นเกมการศึกษาเกมใหม่ค่ะจัดหมวดหมู่นะคะได้สังเกตภาพสังเกตรายละเอียดของภาพแล้วนำมาจัดหมวดหมู่กันได้ถูกต้องเลยค่ะแต่วันนี้นะคะเวลาของเราก็ทำยังไงแล้วคะหมดลงแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาช่วยกันร้องเพลงลากันค่ะวัน

ำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ๊ะอ๋อทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองเอ๊แล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะรับโบ้รับบี้

0: เก่งมากเลยเก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะอ้าวนั่นฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบบ
1: อสวัสดีจ้าน
0: ี่แรบโบ้กับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะเอ๊ะนั่นมันกะลามะพร้าวนี่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ยจังหวะเหมือนตีกลองนี่เองท่าทางสนุกจังเลย

0: ล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ยลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟาฟา
2: เย
0: ้แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย้
0: นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยที่ทำมาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนอารมณ์ไหนนะ
2: ภูผาวิ่งจับตะวันให้ได้สิ
1: ภูผาเราอยู่ตรงนี
3: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
1: โอ๊ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
2: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
3: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
2: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
1: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
2: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: วันนี้เสนอตอนเขาของใคร

0: าเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าเขาที่ฟาฟาใส่อยู่น่ะเป็นเขาของตัวอะไร
1: เอ๊ะ
0: ใครตอบได้มั่งเอ่ย
1: ไก
0: ่ว่าไปแล้วมันก็อยากๆเหมือนกันนะจ๊ะแต่ที่อยู่บนหัวของไก่น่ะเรียกว่างอนไก่จ้าแรปโป้ยังไม่ใช่เขาและเขาจะต้องมี2 อันด้วยนะ

ตาของขาวมา

0: ละจ่าฟาฟาข่าวที่แรบบี้ใส่อยู่น่ะก็คือข่าวของเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าที่ฟาฟาพามาน่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรเขาเรียกว่าแพะจ้า
1: แพะแพะสวัสดีครับคุณแพะ
2: แม่
0: เขาอีกอันมาใส่แล้วไหนทุกคนลองทายสิว่าคราวนี้เป็นเขาของใคร
3: สิงโต
0: นั่นเป็นแผงคอของสิงโตจ้ะหรือก็คือขนนะจ๊ะไม่ใช่เขาหรอกจ้าฟาฟาล่ะว่าเขานี้เป็นของใคร
1: ไม่รู้ครับ
0: บัวค่ะแรบบี้ทายได้ใกล้เคียงแล้วจ้ะว่าแต่ว่ามันเป็นวัวพันธุ์ไหนเอ่ย
1: เ
2: ฮ้นี่วัววัวกระทิง
0: ถูกต้องแล้วจ้าแรบโบ้เจ้าเขาเนี่ยก็คือเขาของวัวกระทิงนั่นเองรู้หรือเปล่าว่าเขาเนี่ยเป็นอาวุธที่ร้ายแรงของเจ้าวัวกระทิงเลยนะ
2: นี่
0: แคทโต้อย่าแกล้งคนอื่นอย่างนี้สิจ๊ะ

เนี่ยแหละนะผู้แต่แกล้งคนอื่นเขาดีนักให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นมันก็ถึงตัวอย่างนี้ละจ้ะคุณหนูๆอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สำหรับโรคกระเพาะนะคะเป็นโรคยอดฮิตของคนเมืองในปัจจุบันนี้เลยทีเดียวหลายๆคนก็บอกว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะหลายๆคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันน่าจะเป็นนะคะจริงๆโรคกระเพาะเนี่ยบางคนก็เป็นอยู่นานแล้วหรือว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องเล็กๆนะไม่ต้องไปหาหมอหรอกเดี๋ยวไปซื้อยากินเองก็ได้โรคกระเพาะเป็นเรื่องเล็กจริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าโรคกระเพาะเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วมันเป็นโรคเล็กๆจริงไหมมันไม่เกิดอันตรายอะไรเลยหรอหรือว่าโรคกระเพาะสามารถจะนำไปสู่โรคใหญ่ๆหลายๆอย่างที่น่าอันตรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีคนถามว่าเอ๊ะโรคกระเพาะจะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งไหมหรือโรคกระเพาะเนี่ยจะทำให้เราถึงกับชีวิตได้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องของโรคนะคะว่าเป็นโรคเล็กๆจริงหรือเปล่าแล้วมาดูกันว่าโรคกระเพาะเนี่ยมันมีอาการเป็นยังไงมีภาวะแทรกซ้อนอะไรหรือเปล่าจะเปลี่ยนไปเป็นโรคอื่นที่มันมีอันตรายถึงชีวิตไหมมีการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมการเลือกอาหารยังไงเพื่อจะให้เหมาะสมกับคนที่เป็นโรคกระเพาะและทำให้อาการของโรคดีขึ้นค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารที่ผู้ป่วยโรคกระเพาะควรจะกินและควรจะหลีกเลี่ยงค่ะตอนแรกเนี่ยเราก็คงจะต้องมาคุยกันก่อนในเรื่องของโรคกระเพาะเนาะถามว่าโรคกระเพาะเจอบ่อยไหมหลายๆคนก็บอกว่าเป็นถามว่าโรคกระเพาะคืออะไรจริงๆเนี่ยอาการทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นที่กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารเราจะเป็นเหมือนถุงค่ะจะมีหูรูดด้านบนที่ต่อกับหลอดอาหารแล้วก็หูรูดด้านล่างซึ่งต่อกับลำไส้เล็กส่วนต้นเอาง่ายๆเลยก็คือกระเพาะมีหน้าที่ในแง่ของการรับอาหารแล้วเก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาที่เราพูดกันในเรื่องของโรคกระเพาะก็คือมันมีการอักเสบนะคะหรือจะเป็นแผลก็ได้ของบริเวณกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กส่วนต้นเวลาที่มันเกิดแผลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้มีอาการก็หลังจากนั้นเนี่ยแผลก็อาจจะหายเองก็ได้ค่ะหรือว่าอาจจะต้องการรักษาทีนี้บางคนเนี่ยก็อาจจะมีการอักเสบเรื้อรังนะคะถ้าไม่รักษาก็อาจจะมีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนอะไรตามมาได้ถามว่าหายขาดไหมจริงๆแล้วถ้าได้รับการรักษาเนี่ยเรื่องของกระเพาะอาหารก็จะหายขาดได้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้รับการรักษาที่ดีนะคะหรือว่าปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบเรื้อรังหรือว่ามีการปวดหรือเจ็บป่วยเรื้อรังได้นะคะทีนี้เวลาที่มันมีปัญหาขึ้นมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระเพาะทำงานไม่ได้ใช่ไหมคะมีอืดแน่นท้องได้อาจจะมีปวดท้องได้โดยเฉพาะส่วนใหญ่มักจะสัมพันธ์กับการกินเช่นพอกินอาหารเข้าไปแล้วมีอาการปวดนะคะอาจจะมีอาการแสบร้อนได้เพราะว่ากระเพาะสร้างกรดแล้วถ้าสมมุติว่ามันทำให้เกิดการอักเสบหรือมีแผลก็จะทำให้เลือดออกได้เวลาที่เลือดออกถ้าไหลลงไปข้างล่างเนาะมันก็จะทำให้มีการถ่ายเป็นเลือดหรือว่าถ่ายเป็นสีดำได้ทำไมถึงเป็นสีดำเพราะว่าเลือดที่ออกเนี่ยค่ะมันไหลกว่าจะไปจนถึงลำไส้ใหญ่หรือว่าถ่ายออกมาเนี่ยมันก็อาจจะโดนกรดโดนน้ำย่อยแล้วก็เลยทำให้กลายเป็นสีดำแต่ถ้าเลือดมันออกมาสดๆเลยเนี่ยมีได้สองอย่างค่ะมันควรจะออกจากลำไส้ใหญ่เนาะหรือลำไส้เล็กก็ได้แต่ว่าเลือดมันต้องออกปริมาณมากแล้วทำให้มันไหลอย่างรวดเร็วจนกระทั่งกลายเป็นสีออกเป็นสีแดงๆได้ค่ะสำหรับสาเหตุของการที่จะทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารซึ่งในที่นี้เราจะหมายถึงพวกกระเพาะอักเสบนะคะสาเหตุของโรคกระเพาะนะคะอันแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะคะซึ่งมีชื่อเพราะว่า Helicobacter pylori นะคะหรือว่าบางคนจะเรียกว่าเป็น H pylori แบคทีเรียเนี่ยทำไมมันยังอยู่ได้ทั้งที่กระเพาะเราเนี่ยมีกรดซึ่งความเป็นกรดเยอะๆอันนี้ค่ะมันไม่ควรที่จะมีแบคทีเรียอะไรเจริญเติบโตได้แต่แบคทีเรียชนิดนี้เป็นแบคทีเรียที่ทนกรดได้แล้วการที่มันอยู่ตรงนั้นนะคะมันทำให้เกิดการอักเสบขึ้นที่บริเวณเยื่อบุกระเพาะอาหารแล้วทำให้เกิดอาการได้ถ้าเราไม่กำจัดไอเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ออกไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอาการของโรคกระเพาะเนี่ยเรื้อรังนะคะเป็นหายๆอยู่นั่นได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักอันนึงเลยที่จะเจอว่าทำให้เกิดเรื่องของโรคกระเพาะ าหารค่ะแล้วแบคทีเรียชนิดนี้มันมาจากไหนมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนมากับในเรื่องของอาหารแล้วก็น้ำดื่มที่เรากินเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็น

ันหนึ่งที่คุณหมอส่วนใหญ่จะมีการตรวจหาถ้าสมมติว่าคนไข้มีอาการของโรคกระเพาะหรือว่าส่องกล้องเข้าไปแล้วเจอแผลในกระเพาะนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยในรายละเอียดกันอีกทีนึงอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของการที่มีกรดในกระเพาะมากจนเกินไปการที่มีกรดในกระเพาะมากจนเกินไปอันที่หนึ่งอาจจะเป็นตัวโรคจริงๆนะคะซึ่งจะมีการสร้างกรดมากเกินไปนะคะในส่วนของปัจจัยนอกที่ทำให้มีการสร้างกรดเยอะๆนะคะก็อย่างเช่นว่าความเครียดอันนี้ก็พยายามลดความเครียดลงหน่อยนะคะพวกชากาแฟแอลกอฮอล์ทั้งหลายพวกนี้นี่ก็จะทำให้มีการสร้างกรดมากขึ้นนะคะการสูบบุหรี่หรือแม้กระทั่งการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นเวลาเพราะว่าเวลาที่เรากินอาหารเนี่ยร่างกายเราก็จะจำเอาไว้พอถึงเวลาที่เราควรจะกินแล้วกรดก็จะเริ่มสร้างละทีนี้ถ้าสมมติว่ากินไม่เป็นเวลาเลยนะคะหรือว่าหางมื้ออาหารจนเกินไปบางทีช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมีการสร้างกรดแล้วก็อาจจะทำให้มีอาการปวดแสบหรือว่ามีอาการเรื่องของแน่นท้องอันที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการที่เยื่อบุผิวหรือว่าเยื่อบุกระเพาะเนี่ยมันมีการบาดเจ็บมีการทำลายไปนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นจากยาค่ะหรือว่าอาจจะเป็นจากเรื่องของสารเคมีบางอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นคนบางคนนี่อาจจะกินอะไรบางอย่างที่ทำให้มีฤทธิ์ในแง่ของการกัดกร่อนเนาะแล้วทำให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อบุอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้ยายกตัวอย่างเช่นยาที่มีฤทธิ์ในแง่ของการที่จะทำให้เกิดการระคายเคืองที่กระเพาะอาหารซึ่งยากลุ่มนี้เนี่ยเวลาที่เราจะได้ยินบ่อยๆเขาก็จะบอกว่าให้เรากินหลังอาหารทันทีกินน้ำตามเยอะๆนะคะเพราะว่าด้วยฤทธิ์ของยาเองเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่อาจจะไประคายเคืองเรื่องของกระเพาะอาหารได้แล้วก็กลุ่มของอาหารบางอย่างที่เป็นอาหารรสจัดมีความเผ็ดจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของการระคายเคืองของเยื่อบุกระเพาะอาหารได้นะคะโดยหลักๆก็จะเป็น3อย่างนี้เนาะที่จะอยู่รวมกันแล้วทำให้เกิดปัญหาหรือว่าทำให้เกิดเรื่องของกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่าเป็นแผลได้ค่ะถัดมาเราก็จะมาดูว่าภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากกระเพาะอาหารคืออะไรเอาง่ายๆเลยเขามีการอักเสบใช่ไหมคะถ้าอักเสบมันเป็นแผลแล้วแผลมันเป็นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเลือดออกพอเลือดออกเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะมีอาเจียนเป็นเลือดก็ได้เนาะหรือว่าจะมีถ่ายออกมาเป็นสีดำหรือว่าถ่ายเป็นเลือดได้ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นแผลในกระเพาะเนี่ยมักจะถ่ายออกมาเป็นสีดำค่ะเพราะว่าเลือดมันจะออกน้อยๆเนาะกว่าที่เลือดจะออกไปจนกระทั่งถึงลำไส้ใหญ่แล้วถ่ายออกมาเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้มีลักษณะที่เป็นสีดำไปเรียบร้อยละแต่ถ้าเกิดออกมาเป็นสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าแผลหรือร่องรอยเนี่ยมันน่าจะเกิดที่ลำไส้ใหญ่แต่ถ้ามันจะเกิดที่กระเพาะแสดงว่าเลือดมันต้องออกเยอะมากนะคะนอกเหนือจากการถ่ายดำเนาะเราเสียเลือดไปเรื่อยๆค่ะภาวะแทรกซ้อนอันนึงของคนที่มีแผลในกระเพาะก็คืออาจจะทำให้ซีดได้อันที่สองค่ะเวลาที่มันเป็นแผลอยู่เรื้อรังเนี่ยถามว่าแผลอันเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งได้ไหมต้องบอกว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือมันเป็นมะเร็งแล้วมะเร็งอันนั้นนะคะทำให้เกิดแผลแล้วทำให้เกิดเลือดออกโดยทั่วไปแผลที่เกิดขึ้นของกระเพาะอาหารเนี่ยถ้าเป็นโรคกระเพาะนะคะมักจะหายได้แต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นซ้ำๆแล้วมันนึกถึงว่าเป็นแผลเป็นเนาะเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกหรือว่ามันเป็นในตำแหน่งที่ทางออกของลำไส้จากกระเพาะไปเป็นลำไส้เล็กนะคะซึ่งมันมีช่องทางเล็กนิดเดียวอันนี้มันอาจจะทำให้เกิดลำไส้อุดตันได้เวลาที่ทำให้เกิดลำไส้อุดตันเนี่ยหรือว่ากระเพาะตรงส่วนปลายนะคะอุดตันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกินอาหารเข้าไปแล้วมันก็จะอืดแน่นท้องเพราะมันไหลไม่ได้ก็จะมีคลื่นไส้อาเจียนได้มีเรื่องของน้ำหนักลดได้เวลาคลื่นไส้อาเจียนส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นหลังกินไม่นานค่ะกินเข้าไปไม่เกินครึ่งชั่วโมงอาเจียนเลยนะคะแล้วเวลาอาเจียนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันมีเหมือนความเป็นกรดเปรี้ยวๆเรอเปรี้ยวออกมาอะไรอย่างเงี้ยได้เลยส่วนใหญ่พวกนี้จะมีน้ำหนักลดได้ด้วยอีกอันนึงถ้าสมมติว่ามันเป็นแผลเนาะแผลตอนแรกมีเลือดออกถ้าแผลมันลึกเข้าไปอีกทะลุลึกเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดกระเพาะทะลุกระเพาะทะลุคราวนี้ค่ะจะทำให้เกิดเยื่อบุช่องท้องอักเสบนะคะอันนี้เป็นภาวะที่ค่อนข้างอันตรายเนาะจะปวดท้องอย่างรุนแรงนะคะอันนี้ก็เจอได้นะคะที่จะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เราเจอสำหรับในกรณีที่เป็นโรคกระเพาะค่ะจะถามว่ามันมีอาการอะไรหรอที่ทำให้เราต้องรีบไปหาหมอแล้วจากที่เราคิดว่าเราเป็นโรคกระเพาะบางคนบอกฉันเป็นมา5ปีแล้วฉันเป็นมา2ปีแล้วฉันยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยกรณีที่เราจะดูว่าอาการอันนี้นะควรจะต้องไปเจอคุณหมอละนะคะปวดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะกินยาแล้วมันไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นในที่นี้โดยทั่วไปก็ดูประมาณ 1-2 อาทิตย์เนาะเพราะว่าอาการมันจะเป็นหายๆอ่ะหลายๆคนก็รู้เวลาที่เป็นกระเพาะบางทีวันนี้เป็นอยู่วัน2วันแล้วมันก็หายไปอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้ามันปวดแล้วต่อเนื่องกันยาวนานกินยาแล้วก็ไม่ดีขึ้นอันนี้มาพบแพทย์ได้เลย

นะคะอันที่สองปกติอะค่ะมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของมื้ออาหารเนาะแต่ถ้าสมมุติว่ากลางคืนเรานอนหลับไปแล้วอะค่ะแล้วประเภทแบบว่าปวดมากต้องลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้เริ่มไม่โอเคละสมมุติเรานอนหลับไปแล้วแล้วอยู่แล้วโอ้ปวดท้องจังเลยแล้วจนกระทั่งปลุกให้เราตื่นมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลกับการที่จะเป็นกระเพาะธรรมดาละอันนี้ก็ควรจะมาพบแพทย์อันที่สามเราเสียเลือดไปเริ่มต้นเราอาจจะยังไม่ทันเห็นถ่ายดำเพราะมันค่อยๆเสียไปทีละนิดเราอาจจะมีอาการของภาวะที่เราเรียกว่าซีดอาจจะมีคนทักว่าเราซีดลงหรือว่าซีดไปนะคะเรามองแล้วเอ๊ะทำไมปลายมือปลายเท้าเราก็ดูแบบว่าซีดไปมีอาการวิงเวียนหรือว่ามีอาการที่จะเขาเรียกว่าอะไรคะเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียง่ายพวกนี้ก็ให้สงสัยไว้ก่อนเนาะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกันหรือถ้าใครเจาะเลือดแล้วพบว่าความเข้มข้นในเลือดต่ำลงหรือคนบางคนนะสมมตินะคะบริจาคเลือดมาสม่ำเสมอเลยถึงเวลาจะต้องไปบริจาคเลือดละปรากฏว่าเลือดมันลอยเพราะว่าความเข้มข้นในเลือดไม่พออันนี้ก็อาจจะต้องไปเช็คดูด้วยสุดท้ายค่ะถ้าถ่ายเป็นสีดำเนาะหรือว่าถ่ายเป็นเลือดอันนี้ก็ควรจะต้องมาตรวจด้วยนะคะเบื้องต้นก็จะประมาณนี้เนาะต่อไปก็คือเอ๊ะสมมุติว่าสงสัยละหรือว่าไม่แน่ใจก็ตามไปหาหมอดีไหมถ้าไปหาหมอแล้วหมอจะทำยังไงโดยทั่วไปเราก็จะตรวจอย่างนี้เหมือนกันค่ะอันที่หนึ่งก็คือเราจะตรวจร่างกายเนาะอันแรกเลยเนี่ยสมมติเราดูว่าซีดหรือเปล่าอันที่สองถ้าเรากดท้องหรือว่าตรวจท้องเนี่ยเราจะดูว่ามันมีตำแหน่งที่เขาเจ็บไหมหรือว่าเราคลำก้อนอะไรได้หรือเปล่านะคะซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับมีลำไส้อุดตันหรือเปล่าหรือว่ามีก้อนอะไรอย่างอื่นเกิดขึ้นเช่นเราสงสัยมะเร็งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะพอตรวจเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะซักถามอาการแล้วดูว่าเอ๊ะคนไข้เนี่ยมีอาการอะไรที่ทำให้เราสงสัยว่าเขาจะไม่ได้เป็นโรคกระเพาะธรรมดาหรือเปล่าเนาะถ้ามีพวกนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อก็อาจจะมีการเจาะเลือดหรือมีการส่องกล้องเพื่อเข้าไปดูแต่ว่าเบื้องต้นถ้าคนไข้ไม่มีอาการอะไรเลยส่วนใหญ่คุณหมอก็มักจะสั่งยาให้นะคะก็มักจะเป็นเรื่องของยาลดกรดละหรือว่าจะเป็นยาที่จะช่วยเรื่องของการบีบตัวของกระเพาะลำไส้ให้ปรับพฤติกรรมก่อนแล้วนัดมาดูอาการอันที่สองค่ะถ้าสมมติว่าเราสงสัยจริงๆเราตรวจเลือดแล้วมีซีดด้วยหรือว่ามีประวัติการกินยาบางอย่างที่ทำให้เราสงสัยคุณหมอเขาก็จะนัดมาส่องกล้องเนาะส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนก็ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณหมอก็จะส่องกล้องเข้าไปส่องกล้องแล้วดูว่ามีแผลไหมหรืออาจจะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อจะดูว่ามีเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อ H. pylori หรือเปล่าหรือบางคนก็จะให้มีการทดสอบโดยการที่ให้หายใจเพื่อจะดูว่ามันจะมีสารบางอย่างที่สร้างจากตัวแบคทีเรียมาหรือเปล่าถ้าสร้างจากแบคทีเรียปุ๊บเวลาที่เราหายใจปุ๊บเนี่ยสารตัวนั้นมันก็จะทำให้มีการเปลี่ยนสีของชุดทดสอบนะคะก็ให้ตรงกับสาเหตุเช่นถ้ามันมี H. pylori หรือมีการติดเชื้อแบคทีเรียเขาก็จะมียาฆ่าเชื้อให้กินนะคะ 7-14 วันแล้วแต่แล้วทีนี้พอถ้าเกิดรักษาแล้วหายแล้วอันนี้ก็จะได้ไม่ต้องเป็นซ้ำอีกค่ะต่อกันที่เรื่องของการรักษานะคะก็เหมือนเดิมค่ะถ้าเราเจอสาเหตุเราก็รักษาสาเหตุเนาะเราเจอว่ามี H. pylori เราก็ให้ยาฆ่าเชื้อถ้าสมมติเราไม่เจอสาเหตุเราก็มาดูก่อนความเครียดปรับพฤติกรรมอะไรทั้งหมดในแง่ค่ะลดโกรธค่ะเพราะว่าปัจจัยหลักๆก็คือโกรธใช่ไหมคะถ้าสมมติว่ากระเพาะอาหารมันบีบตัวไม่ดีมีท้องอืดมีแน่นท้องก็อาจจะมีเรื่องของยาที่จะช่วยในเรื่องของการบีบตัวของกระเพาะลำไส้หรือว่าจะมียาขับลมอันนี้ก็จะมีที่คุณหมอจะสั่งให้อันนี้คือส่วนใหญ่จะเป็นยามาตรฐานเนาะแต่ในบางรายก็อาจจะมียาพิเศษยาเฉพาะไปอันนี้เป็นรายๆไปแล้วก็ต้องดูเรื่องยาตัวอื่นที่ใช้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าคนนี้กินยาแก้ปวดนะคะมีแอสไพรินอยู่หรือว่ามีพวกสเตียรอยด์อะไรหลายๆอย่างที่จะทำให้เกิดเรื่องของกระเพาะอาหารหรือว่ากระเพาะเป็นแผลหรือกระเพาะอักเสบใดๆถ้าไม่จำเป็นยาบางตัวเราจะให้เลี่ยงยกตัวอย่างเช่นยาแก้ปวดเราก็จะใช้ตัวอื่นที่มันไม่กัดกระเพาะหรือว่าไม่ระคายเคืองกระเพาะแต่ถ้าในกรณีของแอสไพรินแล้วคนไข้คนนั้นจำเป็นเราก็ต้องมาดูอีกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยโดสเนี่ยจะใช้เป็นแอสไพรินลดต่ำได้ไหมหรือว่าจำเป็นจะต้องมียาตัวอื่นที่เข้าไปควบคู่ด้วยเพื่อลดโอกาสในการที่จะเกิดเรื่องของกระเพาะอักเสบการรักษาอื่นๆก็จะดูตามลายไปเช่นถ้ามีภาวะแทรกซ้อนถ้าสมมติว่าเลือดออกไม่มากก็จะรักษากระเพาะเนาะหรือถ้าสมมติว่าเลือดออกในตอนนั้นส่องกล้องเข้าไปแล้วเจอจุดเลือดออกคุณหมอก็อาจจะจี้นะคะหรืออาจจะคลิปด้วยวิธีใดหรือฉีดยาก็แล้วแต่ที่ทำให้เลือดมันหยุดถ้าสมมติว่ามันออกเยอะมากๆนะคะมันก็จะมี2ทางอันที่1ก็คือฉีดสีเข้าไปที่เส้นเลือดแล้วก็ไปอุดเส้นเลือดที่มันไหลเลยมันก็จะได้หยุดหรือถ้าเกิดทำไม่ได้แล้วอยู่ในโรงพยาบาลที่มีคุณหมอศัลยกรรมถ้า

0: ันออกมากจริงๆก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดนะคะผ่าสองอย่างเลยค่ะผ่าตัดกระเพาะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเย็บหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดไปเดี๋ยวนี้ก็ทำน้อยลงนะคะในเรื่องของกระเพาะอาหารถ้าสมมติว่ามันเป็นเรื่องของลำไส้อุดตันอันนี้ก็ต้องเข้าไปดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดเป็นหลักแหละถ้าเกิดมันอุดตันโดยสรุปก็คือในแง่ของการรักษาด้วยยานะคะก็จะมีเรื่องของยาเรื่องของการผ่าตัดเรื่องของการอุดเส้นเลือดถ้าสมมติว่าในกรณีที่เลือดออกค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการปรับพฤติกรรมต้องบอกว่าภาพรวมโดยส่วนใหญ่ของคนที่พูดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะหรือสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะเนี่ยการปรับพฤติกรรมแล้วก็การปรับเรื่องอาหารเนี่ยจะช่วยได้มากเลยล่ะค่ะสุดท้ายนะคะเราก็จะมาคุยกันว่าตอนนี้เราน่าจะยังไม่ถึงจุดที่จะต้องไปผ่าตัดเราน่าจะถึงจุดที่อาจจะยังไม่ต้องไปเจอคุณหมอเราจะปรับชีวิตเรายังไงดีเราก็มาดูตั้งแต่ตอนแรกถ้าจำได้ว่าเราพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงมีอะไรบ้างยาค่ะถ้าเลี่ยงได้ตัวที่มันมีผลกับกระเพาะเนาะกัดกระเพาะระคายเคืองกระเพาะก็พยายามกินให้น้อยลงกินเท่าที่จำเป็นเนาะยาไม่ใช่สิ่งสำคัญในชีวิตขนาดนั้นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องกินเรื่องของแอลกอฮอล์อันนี้ก็จะช่วยทำให้เรื่องของตัวกรดในกระเพาะเยอะขึ้นเยื่อบุกระเพาะแย่ลงยันถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะแล้วก็สูบบุหรี่ค่ะหยุดเหล้าหยุดบุหรี่อันนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็ลดความเครียดเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยมันก็จะทำให้เรื่องของตัวโรคกระเพาะอาหารเนี้ยมันเป็นมากขึ้นสำหรับพฤติกรรมที่ควรทำหรือพฤติกรรมที่ควรกินสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะนะคะอันแรกเลยก็คือกินอาหารปรุงสุกสะอาดใช่ไหมคะกินอาหารที่ย่อยง่ายเนาะเป็นอาหารที่อาจจะอ่อนนุ่มก็ได้ไม่จำเป็นนะคะว่าคำว่าย่อยง่ายในที่นี้หลายคนจะบอกว่าคือข้าวต้มไม่ใช่เลยไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องเป็นข้าวต้มเลยก๋วยเตี๋ยวร้านหน้าก็ถือว่าเป็นอาหารอ่อนนะคะของที่มันนุ่มๆเคี้ยวง่ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ได้หมดเลยนะคะก็จะช่วยทำให้กระเพาะเราไม่ทำงานหนักขึ้นเป็นของที่มีไขมันต่ำพวกนี้นะคะเป็นเนื้อสัตว์เช่นจะเป็นปลาเป็นไก่เป็นอะไรอย่างนี้ได้นะคะไม่ใช่ของมันอันถัดมาก็จะเป็นการกินเนี่ยถ้าเรากินทีเดียวเยอะกระเพาะเราก็จะต้องรับอาหารทีหนึ่งครั้งละมากๆก็จะเปลี่ยนนิสัยการกินนิดนึงให้กินน้อยๆกินบ่อยๆได้นะคะกินแค่พออิ่มหรือว่าประมาณสัก 80% ก่อนที่จะอิ่มไม่ต้องกินจนอิ่มแน่นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอืดแน่นท้องแล้วก็อาจจะมีคลื่นเจียนตามมาได้นะคะและที่สำคัญนะคะก็ควรจะต้องกินอาหารให้ตรงเวลาถ้าเกิดหลีกเลี่ยงการกินของจุกจิกได้ก็จะดีนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้กรดหรือว่าน้ำย่อยเนี่ยมันหลั่งมาตลอดที่เรากินนะคะแต่ถ้าเรากินให้มันเป็นเวลาพอถึงเวลาปุ๊บน้ำย่อยมันหลั่งออกมามันก็จะได้ไม่มีปัญหาในกรณีที่จะเลือกกินพวกผักผลไม้นะคะจริงๆก็ต้องบอกว่ากินได้เนาะแต่ว่าอาจจะต้องเลือกเป็นผักผลไม้ที่มันย่อยง่ายนิดนึงถ้าสมมติว่ามันเป็นพวกของไฟเบอร์หรือว่าพวกใยอาหารเนี่ยมันจะมี2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกเราเรียกว่าละลายน้ำได้กับกลุ่มที่2เราเรียกว่าละลายน้ำไม่ได้พวกละลายน้ำไม่ได้นี่ช่วงแรกนี่อาจจะต้องลดแล้วก็เลี่ยงหน่อยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นกากใยที่ต้องการการย่อยเยอะแต่ถ้าเป็นพวกที่ละลายน้ำได้พวกนี้จะอุ้มน้ำได้ค่อนข้างดีนึกภาพง่ายๆเลยค่ะถ้าเรากินคะน้าแล้วมันเป็นก้านๆอันนี้ถือว่าเป็นเส้นใยที่ละลายน้ำไม่ได้นะคะอันนี้จะต้องเลี่ยงนิดนึงแต่ถ้าสมมุติเรามานึกถึงแอปเปิ้ลเรานึกถึงกล้วยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรานึกถึงส้มนะคะซึ่งมันจะมีแบบเป็นลักษณะของความนุ่มๆหยุ่นๆของมันอยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะเป็นเส้นใยที่ละลายน้ำได้พวกนี้สามารถจะกินได้นะคะเพราะว่ามันจะไม่มีปัญหากับเรื่องของการย่อยแล้วก็การดูดซึมสักเท่าไหร่ค่ะแล้วเมื่อเราบอกว่าเมื่อกี้เรามีพฤติกรรมที่เราควรจะทำสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะกินตรงเวลาไม่กินจุกจิกใช่ไหมคะกินน้อยๆกินบ่อยๆไม่ให้กินให้อิ่มมากกินพวกที่มีกากใยโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นเรื่องของใยอาหารที่ละลายน้ำได้นะคะกินอาหารที่เป็นอาหารอ่อนย่อยง่ายกินอาหารที่ปรุงสุกอันนี้คือฝั่งที่ควรจะทำแล้วมีอะไรที่ควรจะหลีกเลี่ยงบ้างก็คือฝั่งตรงข้ามของเมื่อสักครู่นี้อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะนะคะอันแรกก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มบางอย่างนะคะเช่นเป็นพวกของชากาแฟแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือแม้กระทั่งนมนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าเอองงนิดนึงจริงๆบอกว่าถ้าเป็นโรคกระเพาะต้องกินนมไม่ใช่เหรอต้องบอกว่างี้ค่ะถ้าเป็นโรคกระเพาะแล้วเนี่ยเวลาที่เรารับประทานนมโดยเฉพาะนมที่เป็นไขมันเต็มส่วนเนี่ยมันจะมีไขมันค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วเวลาที่เรารับประทานไป นี่มันอาจจะทำให้มีอาการอืดท้องได้เพราะว่าในช่วงต้นเนี่ยเวลาที่มีกระเพาะอักเสบอะค่ะถ้ากินอาหารที่มันมีไขมันเยอะมันจะยิ่งทำให้การบีบตัวของกระเพาะเนี่ยทำงานลดลงแล้วเช่นกันค่ะของที่มันเป็นพวกของทอดนะคะของที่มีไขมันสูงอันนี้เราควรจะต้องหลีกเลี่ยงอีกอันนึงที่มันควรจะเลี่ยงก็คือของที่ย่อยยากนะคะหรือว่าเป็นของที่มันแข็งมากๆเนี้ยค่ะก็อาจจะเลี่ยงในช่วงต้นเนาะไม่ได้บอกว่าห้ามกินตลอดไปอันถัดไปก็จะเป็นพวกของผลไม้ที่อาจจะเปรี้ยวจัดๆหรือว่าอาหารที่มีรสจัดมากๆนะคะเผ็ดจัดรวมถึงพวกของหมักของดองด้วยค่ะอันนี้เป็นของที่เราควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็จะเป็นพวกของสูบบุหรี่จะเห็นว่าในเรื่องของโรคกระเพาะนะคะจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆก็ได้เพราะว่าหลายคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็เป็นหรือว่ามีคนเป็นเยอะแยะนะคะเพียงแต่ว่าโรคเล็กๆที่คนเป็นกันเยอะๆเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใส่ใจเราไม่ดูแลเนี่ยอาจจะนำไปสู่โรคที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็มีอันตรายถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบื้องต้นแล้วดูซิว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะถ้าสมมุติเราทำทุกอย่างแล้วดีแล้วแต่มันยังไม่ดีขึ้นก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อจะดูว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนหรือจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่โรคกระเพาะค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตFood Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้
2: พิซซ่ามาส่งแล้วครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับในซีรีส์กินเสี่ยงตายกับผมหมอเก่งครับวันนี้ผมแนะนำพิซซ่าหน้าผักสายรุ้งแสนอร่อยนะครับแต่หน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามชมครับอันนี้ยังอุ่นๆอยู่เลยเนี่ย

เสร็จไปแล้วนะครับกับพิซซ่าดีต่อใจนะครับที่หมอเรียกว่าพิซซ่าดีต่อใจก็เพราะว่าเราพยายามลดแป้งลดไขมันแล้วก็ใช้ส่วนประกอบต่างๆที่เป็นหน้าเนี่ยเป็นผักแบบเต็มๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบรับประทานอาหารพวกจังก์ฟู้ดหรือว่าฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำนะครับอาหารกลุ่มนี้ก็เช่นไก่ทอดพิซซ่ามันฝรั่งทอดหรือเฟรนช์ฟรายพวกนี้เพราะอะไรหมอถึงไม่แนะนำให้ทุกคนรับประทานอาหารประเภทจังก์ฟู้ดหรือว่าฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำทราบไหมครับก็เพราะว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยมีแป้งมีโซเดียมแล้วก็มีไขมันที่สูงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มไขมันที่เป็นทรานส์แฟตอาหารอะไรบ้างที่มีทรานส์แฟตเยอะก็เช่นมาการีนนะครับเนยขาวคุกกี้เค้กอะไรเหล่านี้นะครับทรานส์แฟตเนี่ยจะไปทำให้เกิดการอักเสบที่บริเวณผนังหลอดเลือดชั้นในนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการสะสมของไขมันและก็หินปูนนะครับและสำหรับใครนะครับที่ชอบรับประทานพิซซ่าขอบชีสนะครับแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตรงขอบเนี่ยมันมีรูกลวงๆอยู่นะครับแล้วก็มีชีสอยู่ด้านในนะครับให้นึกภาพไว้เลยนะครับว่าถ้าเรากินของพวกนี้เยอะๆเนี่ยไขมันเหล่านี้เนี่ยจะไปพอกอุดตันอยู่ในหลอดเลือดของเราลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับการรับประทานอาหารพวกจังก์ฟู้ดแล้วก็ฟาสต์ฟู้ด

0: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่เนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
1: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอะค่ะ
0: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
1: เป็นข้างขวาค่ะ
0: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: กระดกข้อเท้าขึ้นงี้กระดกนิ้วเท้างี้เจ็บไหมจ๊ะเจ็บแถวนี้เนาะตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับ1คือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยไหวยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็2ก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดนึงนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันนึงบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับ1ก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกล2ก็คือยืดเอ็นร้อยไหวกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อ

0: การแม่วันนี้คือเข็มเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
1: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัคฮู
0: ้ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
2: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
0: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
3: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
0: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
3: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
0: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
3: อโอ้องค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
0: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
3: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
0: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
5: เยี่ยมมากเลย
2: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
3: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
0: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
3: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
5: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
3: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
0: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
3: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
2: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
3: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
2: พอก่อนนะ DLTV อินฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
0: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะ
6: วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
7: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตทุกชนกับตัวเองเลย
6: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
0: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
8: ฮะท่านบอกป
0: ้าอ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
6: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
9: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: เป็นอีกเรื่องราวที่สุดสะเทือนใจของบรรดาหนุ่มสาวโรงงานในช่วงวิกฤตเช่นนี้นะครับเมื่อโรงงานประกาศปิดตัวลงพนักงานหลายคนไม่ทันได้ตั้งตัวหลายคนยังคงอยู่ในอาการช็อกและเศร้าโศกครับ
1: เฮ็ดทันสมัยแท้เฮ็ดป่านนั่งเกียดกันนี่เพิ่นน่ะเป็นหยังเนี่ย
2: กูเกียดกูตี6แน่จักหน่อยปัดกวดเอาตัดปัดที่กำพรอ่อนละกาแฟก็มี

เห็นเดินข้าวเหมือนลูกข้าวเหมือนเริ่มปิดร้านของมึงดิกระทบตัวเลย

0: thuộc chính cần xin mà bạn không này
1: quên
0: คือมันสิมาตั้งรักอยู่บ้านเฮานี่ล่ะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกผักเห็นที่บ้านเขาเจ้าพากันเฮ็ดกันก็พออยู่ได้อยู่ดิ
2: ที่จริงเฮาเองก็นักคือกันพี่หมอเปิดโรงงานแบบฝันเนาะฝันว่า

0: อย่างที่โรงงานเป็นคอยคองเนี่ยส่วนใหญ่โรงงานหนักมากหรือท่านพ่อข้าวก็ต้องปิด
1: โรงงานที่ตัวไปเซ็งมากหรือบ่
0: แม่นนี่
1: เป็นยังไง
0: อันนี
1: ้เป็นยังไง
0: หน้ากาก
1: โอ
0: ้เมสอันเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายก่อนทำสปิดเข้าอันผ่าทั้งเหลือจากเห็นไหมเข้ากระเลื่อนแจกซุ้มยืนโรงงานตัวเป
1: ็
0: นดึงโอ้ดึงโอ้ว่าแบบไหนไหมยังเป็นคนมือหนักที่กองมึงเสี้ยวเป็นไงวะนี่ใส่เบิ้ง
1: เออคือตัวลงเด้อ
0: คือเหลียวเสียสีเสียกล้อง
1: เอ๊ะเดี๋ยวตกลงว่ามันหน่อยที่หนาเท่าไงวะ
0: อันนั้นของเล็กน้อย
1: ตัวจำสมัยเท่ายังเป็นเล็กน้อยได้บ่ตอนนั้นนี่เขาพากันว่าหน้ากากเปลี่ยนร่างใช่ไหมเอ้านั่นเป็นเด็กหน่อยขี้ดื้อเข้าไปหยาดดินซ้อตัวก็ดินซ้อตัวมันหักบันตัวก็เลยอาสาว่าหน้ากากตำรวจจีบันในห้องใส
0: ่จีบัน
1: ชื่อได้ว่าล่ะ
0: ไหนเฮ้ยสู้เข้าไปยังกระโดดกระเดียกอยู่รู้ว่าหุ่นรู้ว่าปอดทุกเชิญไหมโอ้ยรวมตัวกันเข้าแล้วตำรวจก็จับกินบีสู้ไหมล่ะเออหัวน่าจะตัวกันหน้าบ้านก่อนเข้าเห็นแค่เจ้ากันเศร้ากัดตัวกันแต่ตอนไหนวะ
1: เศร้าแต่ตอนนั้นมาหอดแล้วเห็นบอกว่ามีวิธีใหม่เด้ในยินหลวงพ่อคุณบอกก็ออกสมอว่าเกิดมีคนมาหลวมงานทางศาสนาหลายๆนี่ให้จัดการแบบนิ้วนอกหมอก
0: นี
1: ่พนะ
0: สิมีบาดตึกๆมีบาดมีงานหร
1: อบ่มีแนวงานดอกงานมันด่วน
0: เป็นว่าแสดงว่าเจ้าภาพเฮี้ยนกี่ทีแล้วแล้วนะเรียกก่อนว่าผมอยู่วัดขึ้นเองเนี่ยนะเรื่องหลวงพ่อเนี่ยฮะก็ง่ายไงวันนี้มันฝนตกคนใส่แสงสีดีไหมเอาประเคนไปยุ่งกันดีละ
2: เอา
0: อุ้ยใส่รถเกิดบ้านเข้าพื้นที่แบบนี้เวลาฝนตกง่ายมาเกลือทั่วบ้านหายแง่นะตายรถเอารถเอาเออคนตุ๊กติ๊กสิแหน่ตัวจำได้บ่ครับบุญกินมา
1: เป็นอย่างอี
0: หือย่าบุญพยายามย่า
1: เออ
0: บักได้ล่ะคือกระตาใส่ขะตุ้มขนมใส่ดอกไม้ผสมเฮา
1: เออ
0: นุ่นๆดีจำได้ว่าเข้าไปเฮี้ยนนั่นเฮี้ยนนี่ไปเฮี้ยนหญ้าคุ้มเหนือคุ้มใต้เฮากันก่อนสิขึ้นเฮี้ยนเพิ่นตักน้ําแอนล้างขาเด้
1: เออ
0: เออ
1: แน่นๆ
0: เป็นเหยียบที่ตรงที่ยิงเฮียดอนมากก็ได้หลักขาหลังมือถึงเพื่อนเพื่อนมึงเหรอซึ่งมือหนึ่งมันมีดอกขาเพื่อนเมื่อไหร่แล้วมือหนึ่ง
1: ซึ่งเป็นเอาขวดแอลกอฮอล์นะไปว่างไว้หน้าบ้านสู่หลังคาเพื่อนนะ
0: ซึ่งผมเชื่อเลย
1: เออให้กายไปกายมากกดมาหลังมือคือหนามหลังตีนสมัยก่อนเหรอไหม
0: เออคือผมเชื่อเ
1: ช
0: ื่อ
1: เฮ็ดให้มันชินเฮ็ดให้มันชินก็คือจังสูงได้เสียได้ไหมสมัยตั้งหน่อยตัวดีไซน์อยู่บอกพ่อใหญ่ขึ้นเด้อยังไงใส่ใส่แล้วก็สิ้นตัวบานเนี่ยเออมันก็คือกับหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือกันเข่าคิ้วสื่อหอมเน่แต่ผะเด้เป็นยังเข่าคิ้วมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วเด้เราเห็นเล่าจมเลยเออจะมาติดหน่อยไว้ดูใส่หน้ากากอนามัยนี่เจียวล้างมือ พกไปเต้นหน้าห้างก็สิดีกว่าพก40ดีไปเด้เต้นได้ยันหว่างเลย

0: เขาเก็บไว้ในแต่ตู้เขียนอากาศในห้องสมัยเป็นยังไงล่ะแต่ตอนนี้เขาบ่ได้เขียนแล้วล่ะเขาออกมาขึ้นตัวเด
1: ้อตู้แม่งเก็บไว้เนาะว่าแม่งวาดอากาศไปเลยว่ะคือเอามาขึ้นเขา
0: วาดบ่ได้ดอกเขาเศร้าใส่อากาศแล้วเขาอยากให้ตัววาดอากาศเอาเศษผ้ามาตัดเป็นอากาศให้ลูกให้หลานบ้านเฮาใส่โกโก้เด้อตัวฮู้บ่ตัวเป็นไอดอลไทยบ้านเนี่ยพอไทยบ้านฮู้ว่าตัวสิเมื่อบ้านเขาเจ้าพากันดีใจบักคักไทยสิฮู้ตัวอยู่บ้านตัวอาจสิลุงว่าอยู่ต่างถิ่นกันได้เด้อยู่แบบนิ้วนอกหม้อนี่แหละ
1: เข้าได้มั้ยบ่ตัวปวดท้องเนาะรักษาหัวยิ่งหัวก่อน
2: ปวดจีซะบ่เนี่ย
1: มันมาตรงเวลาซุมื้อโอ้ย
2: ไปอยู่กับคือเก่าอยู่น้องเนาะ
3: ไป
1: พ่อเนี่ยขึ้นบ้านกับเศร้าแท
4: ้หลวงพ่อสิพ่อไปบ้านงานเดี๋ยวหลวงพ่อสิบอกโยมบ้านงานเอาอาหารมาส่งเด้ออ๋อนี่ของเสี่ยวหักตัวฝากไว้เติบบ้านหลวงพ่อลืม
1: ฮัลโหลน้าแม่นี่ดีบ
5: ่เออมันไหลตาย3มื้อแล้ว
0: เขาเศร้าใส่หน้ากากแล้วเขาอยากให้ตัววาดหน้ากากเอาเศษผ้ามาตัดเป็นหน้ากากให้ลูกให้หลานบ้านเขาใส่โกโก้เด้อ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ฉันชื่อตอยค่ะเป็นแอร์โฮสเตสเป็นจริงจังได้ไม่ถึง2ปีก็มาเจอกับโรคระบาดนี่แหละตั้งแต่หยุดพักงานมารายได้ฉันก็ลดลงแต่มันมีต้นเหตุที่ทำให้เงินของฉันน่ะลดลงไปด้วย
2: ใครวะ
1: ตัวขัดขวางการซื้อกระเป๋าของฉันแล้วเงินเก็บมันหายไปไหนหมดวะแหละเงินเก็บที่หายไปอ่ะใครจะรู้ว่าโรคระบาดมันจะมาจะว่าไปเราต้องคิดถึงตอนฉุกเฉินบ้างปะวะคิดได้ตอนเนี้ยทันไหม
2: หรือว่าเราจะลองขายสักใบดีปะวะใบนี้รุ่นลิมิเต็ดด้วยใบนี้ก็สวยอ่ะลองใบนี้ละกัน
1: พอขายของได้เงินก็รู้สึกดีนะจนคิดว่าอยากจะหาอะไรมาทำเพิ่มจนกระทั่ง

0: ฮัลโหลแม
1: ่ว่าได้ลูกล่าน
0: ี่อย่างอยู่น่ะกินข้าวแล้วกะ
1: กินแล้วลูกล่ากินหรือยัง
0: กินแล้วเจ้ากินกับถ้วยกับจอเนี่ยกะ
1: มาเงี้ยเนี่ยกะเฮาน่ะเดี๋ยวเตอะ
0: แล้วแม่ทรงอย่างมาข้างล่านี
1: ่แม่ทรงแม่ไปเฮ้ยอ่ะเก็บไว้ใจเนอรายเดียวก็ติดตัวใจติดตัวชอบตอนมอปลายเลย
0: ชอบขนาดงามเถอะ
1: แล้วลูกล่าเอาชุดทำไปไว้ไหนเหี้ยน่ะ
0: ลูกจำมันได้แล้วแม่ไปอยู่ตั้งใดเหี้ยกับบ่ฮู้มันเมินแล้วอ่ะเจ้าก
1: ะฮั่นน่ะกะเฮาอ่ะค่ะเป็นคนเหี้ยอย่างประหักษามาได้แล้วนะยายแล้วคำนี้ต่อไปนี่ไอ้เหี้ยอย่างก็ต้องขึ้นหน้าเข้าใจก่อนผู้จักเก็บห้องตังจะใจจะซื้ออย่างก็ระวัง
0: เจ้าแม
1: ่แม่กะเฒ่าลงตรงวันแล้วฮักตัวนะ
0: เจ้าลูกก็ฮักแม่เนาะไหนอะ

0: งมาให้เป็นไงสวยปะ
1: เฮ้ยสวยมากเลยอะอยากได้จังอุ๊ยนี่เข้าชุดด้วยแกบอกแม่ทำให้ฉันสักอันสิ
0: โอ้ยแกมันก็พื้นๆบ้านๆน่ะ
1: ไม
0: ่
1: แกยุคนี้ยูโนมอลใครจะชอบอะไรเก๋ๆใหม่ๆแบบนี้แหละ
0: จะดีหรอ
1: แกฉันว่าแกทำขายก็น่าจะดีนะเว้ย
0: โหมาขายตอนนี้เนี่ยนะแกใครเขาจะซื้อกันเขาขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองหมดแล้ว
1: เอ้าแกก็ทำที่แตกต่างดีแกเป็นนางรำเก่าใช่ปะแกก็ทำใส่กล้องไปเลยโฆษณาจัดปะ
0: ไม่เอาแกฉันเขินน่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ค่ะตอยนะคะมาในยุค New Normal ค่ะสวยแบบไทยๆอย่างเรานะคะต้องใส่นี่ค่ะชุดไทยเลยนะคะแต่ว่าเรามีสินค้ามานำเสนอนะคะนี่เลยค่ะนี่คือแมสค่ะแมสแบบลายไทยนะคะสวยมากๆเลยค่ะ
0: โซเชียลทุกคนนะคะวันนี้อาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงค่ะเพราะว่าตอยใส่ชุดไทยมาด้วยนะคะแต่ว่าการที่เราจะมาเที่ยวแบบนี้นะคะเราก็ต้องเที่ยวแบบ New Normal ใช่ไหมคะนี่เลยเราต้องพกแมสมาด้วยทุกครั้งค่ะแต่พอใส่แมสแบบนี้แล้วไม่เข้ากับชุดไทยเลยอะค่ะนี่ค่ะแมสลายไทยค่ะสวยไหมคะสวยเนาะเท่ๆแบบไทยเลยนะคะจะลองใส่ให้ดูนะ
3: ใช่แล้วฉันขายแมสถึงกำไรจะได้ไม่มากมายแต่มันทำให้ฉันได้เห็นถึงการประหยัดอดออมเก็บเล็กผสมน้อยเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
4: การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอนุญาตให้สายการบินกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางภายในประเทศ1พฤษภาคมนี้ค่ะเปิดให้บริการได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด19แบบเคร่งครัดผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
5: มาถึงวันนี้ทำให้ฉันรู้ว่าการใช้เงินโดยไม่คิดวางแผนมันทำให้ตัวฉันเองลำบากแค่

0: แต่ฉันต้องขอบคุณตัวเองนะที่คิดจะเรียนรู้การปรับตัวการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆทำให้ฉันคิดที่จะกล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนี่แหละ New Normal ของฉันแล้วอย่าลืมอดออมวางแผนการใช้ชีวิตเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น
1: ใครสนใจนะคะเดี๋ยวจอยจะลงเพจไว้ข้างใต้คลิปนี้นะคะสามารถติดตามได้เลยนะคะช่วยกันอุดหนุนนะคะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่25สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่างประสานมือวันนี้พบกับคุณอรรถกาเที่ยงปีชารักษ์ค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราจะเริ่มที่ประเด็นความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นั้นก็มีคนร้ายก่อเหตุในหลายจุดตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดนั้นนะครับก็เป็นเหตุอีกครั้งในเป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วด้วยนะครับโดยเมื่อคืนนี้คนร้ายก่อเหตุเผาร้านสะดวกซื้อและโจมตีฐานปฏิบัติการในเวลาไล่เลี่ยกันที่จังหวัดปัตตานีและเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้แล้ว2คนแต่ว่ายังคงให้การปฏิเสธเมื่อคืนนี้ครับช่วงประมาณ20นาฬิกา24นาทีกลุ่มคนร้ายได้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ตำบลลางงาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีปล้นและก็ลอบวางเพลิงร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven บริเวณหมู่ที่3บ้านตาแบะตำบลลางงาส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้และก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายก่อนหลบหนีออกที่หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรมายอได้เข้าตรวจสอบเหตุและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เกิดการปะทะกันระหว่างการหลบหนีของคนร้ายเบื้องต้นไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าประชาชนได้รับบาดเจ็บ
1: และในเวลาต่อมานะคะทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้แจ้งความคืบหน้าภายหลังเหตุการณ์สงบนะคะก็มีการตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุปะทะก็ไปพบเนี่ยแหละค่ะหยดเลือดแล้วก็ปลอกกระสุนตกอยู่ในบริเวณดังกล่าวจึงมีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ได้ดำเนินการทำแผนเผชิญเหตุก็คือตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้จำนวน2คนนะคะได้แก่นายอัฟดอนแล้วก็นายอาริสค่ะส่งไปที่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามตรวจสอบข้อเท็จจริงและขยายผลถึงผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิและหลักสิทธิมนุษยชนทั้งนี้นอกจากเหตุปล้นร้านสะดวกซื้อแล้วก็มีรายงานบอกว่าเกิดเหตุคนร้ายซุ่มโจมตีฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลลางงาอำเภอบายอในเวลาใกล้เลี่ยงกันเบื้องต้นนะคะไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงจับกุมตัวนายอุไบดีผู้ต้องสงสัยจากกรณีตรวจพบหลักฐานในกล้องวงจรปิดขณะที่กำลังทุบทำลายกล้อง CCTV ที่ติดตั้งอยู่บนเสาไฟฟ้าริมถนนบริเวณสี่แยกบ้านปาเรรูโปหมู่ที่9ตำบลมะรือโบออกอำเภอเจาะไอร้องแล้วก็ขโมยกล้องไปเมื่อที่22สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ต้องหารับสารภาพเจ้าหน้าที่จึงคุมตัวส่งสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายจากเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันยงมัดจังหวัดนราธิวาสเมื่อที่22สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ส่งผลให้หมอนคอนกรีตได้รับความเสียหายล่าสุดขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่การรถไฟได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายจนแล้วเสร็จสามารถเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติแล้วตั้งแต่เวลา 18:30 นของวันนี้
1: หลังเกิดเหตุความไม่สงบต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะคะทางหน่วยงานด้านความมั่นคงก็มีมาตรการคุมเข้มค่ะโดยทางหน่วยเฉพาะกิจยะลาได้ยกระดับความปลอดภัยตั้งจุดตรวจจุดสกัดในช่วงกลางคืนเพื่อป้องกันภัยที่แทรกซ้อน หน่วยเฉพาะกิจยะลาค่ะบูรณาการกำลังพลจากหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการทั้งทางบกทหารพรานแล้วก็ตำรวจในพื้นที่ร่วมปฏิบัติภารกิจกำกับดูแลการสัญจรของประชาชนในยามค่ำคืนอย่างเข้มงวดทั้งในถนนเส้นทางสายหลักสายรองทั่วทั้งจังหวัดยะลามีการตั้งจุดตรวจแล้วก็จุดสกัดที่บริเวณหน้าฐานปฏิบัติการควบคู่กับการตั้งจุดตรวจแบบไม่ประจำในห้วงเวลากลางคืนตรวจสอบบุคคลแปลกหน้าหรือว่าบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้าสู่พื้นที่สกัดกั้นการเตรียมการเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์จากฝ่ายตรงข้ามในทุกรูปแบบรวมถึงกำกับดูแลการสัญจรแล้วก็รักษาความปลอดภัย

0: ภัยบนท้องถนนให้แก่ประชาชนในยามค่ำคืนป้องกันปัญหายาเสพติดและการขนย้ายสิ่งผิดกฎหมายทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยสามารถใช้ชีวิตและเดินทางได้อย่างไร้ความกังวล
1: ขณะที่ทางฝ่ายปกครองครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มีการสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเช่นกันดนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำชับใน4มาตรการก็คือการเข้มงวดจุดเสี่ยงและช่วงเวลากลางคืนส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านชรบและอสร่วมกับตำรวจทหารตั้งจุดตรวจจุดสกัดลาดตระเวนเฝ้าระวังสถานที่ราชการเส้นทางคมและระบบสาธารณูปโภคอย่างเข้มงวดทำการข่าวในเชิงรุกประเมินสถานการณ์รายชั่วโมงเฝ้าระวังจุดเปราะบางอย่างโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชุมชนหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือบุคคลต้องสงสัยให้แจ้งหน่วย EOD และเข้าควบคุมพื้นที่ทันทีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนรับฟังข่าวสารจากทางราชการงดการส่งต่อข่าวปลอมเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานโดยประสานกับการไฟฟ้าและผู้ให้บริการเครือข่ายซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสื่อสารและกล้อง CCTV ที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดและมาตรการสุดท้ายคือติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและให้นายอำเภอและหัวหน้าศูนย์ราชการรายงานตรงต่อผู้ว่าทันทีเมื่อเกิดเหตุเพื่อวิเคราะห์และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำทั้งนี้หากประชาชนพบสิ่งที่ผิดปกติหรือว่าเบาะแสผู้ไม่หวังดีสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือว่าโทรสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันนะคะว่าไม่มีการใช้อาวุธยิงลงมาจากอากาศยานค่ะพร้อมกับระบุนะคะว่าผลตรวจจากบาดแผลเนี่ยไม่พบว่าเกิดจากอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงขณะที่ตำรวจก็กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานค่ะทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เชื่อว่าใกล้ตัวได้ผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีแล้วโดยพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยนะคะว่าหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันบอกว่าไม่มีการใช้อาวุธยิงลงมาจากอากาศยานเช่นเดียวกับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ที่บอกว่าจากการตรวจสอบบาดแผลก็ไม่พบว่าเกิดจากอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง
2: ไม่มีการใช้อาวุธยิงลงมาจากอากาศยานนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของภูมิในการโรงพยาบาลท่านก็ได้แถลงในเรื่องของบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับโดยท่านก็ระบุว่าไม่ได้เกิดจากอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง
0: ด้านพันตำรวจเอกสรชัดปรับเปร่งผู้กำกับสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยนะคะว่าตำรวจค่ะได้มีการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วในขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งหากพบหัวกระสุนหรือว่าปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุก็จะนำส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะเชื่อมโยงไปถึงตัวผู้ก่อเหตุและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรณีเหตุคนร้ายก่อเหตุในร้านสะดวกซื้อที่จังหวัดปัตตานีตำรวจระบุนะคะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงภาพถ่ายที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนถือว่าเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุตำรวจยืนยันว่าคดีนั้นมีความคืบหน้าไปมากและก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมเชื่อว่าจะสามารถติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้ในเร็วๆนี้
2: การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจเน้นพยานหลักฐานเป็นหลักนะครับถ้าหากว่าการตรวจสถานที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้มาจากถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาจากยิงมาจากอากาศยานแต่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ทราบถึงตัวผู้กระทำผิดเบื้องต้นอาจจะต้องส่งวัตถุพยานน่าจะมีหัวกระสุนปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุเนี่ยส่งตรวจพิสูจน์อาจจะมีการเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลก็ว่าไปตามกฎ
1: ซึ่งก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าหารือที่ทำเนียบรัฐบาลถึงเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เดือนอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อประเมินและก็ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนการหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยมีนายปกรณ์ดินประพันธ์รองนาย กรัฐมนตรีนายชัชชัยบางชวดเลขาภาความมั่นคงแห่งชาติหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการ

0: ำนักข่าวกรองแห่งชาติและนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมหารือพลังการหารือในอนุทินนายกรัฐมนตรีได้เดินขึ้นตึกบัญชาการไปเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยกล่าวเพียงสั้นๆถึงการหารือว่าก็ดีและเมื่อถามว่าจะมีแนวทางมาตรการออกมาหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็ตอบว่าใช่ครับส่วนจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามนี้
1: ทางด้านของนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาเปิดเผยนะคะว่าเป็นการหารือเพื่อที่จะทบทวนสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และหามาตรการในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้ดียิ่งขึ้นซึ่งก็ได้ข้อสรุปว่าต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนค่ะแล้วก็หามาตรการใหม่ๆรวมถึงเครื่องมือมาเป็นตัวช่วยที่ผ่านมาการบริการยังไม่แน่นพอนะคะต่างคนต่างทำแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์ผิดพลาดไปบ้างซึ่งนายกรัฐมนตรีมีการเน้นย้ำเรื่องการบริการการทำงานและความปลอดภัยของประชาชนสูงสุดค่ะส่วนสาเหตุของปัญหานั้นนายวันมูฮัมหมัดนอมัธามองว่าเกิดจากหลายปัจจัยจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยคงไม่ได้แต่ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องไม่ควรคิดเอาเองพร้อมยอมรับว่าเป็นการกระทำของกลุ่ม BRN ซึ่งเมื่อรู้ตัวตนแล้วก็ต้องเปิดโอกาสได้มีการพูดคุยกันแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
0: ครับสำหรับการกรอบในการพูดคุยสันติสุขที่มีกำหนดการเดิมในเดือนตุลาคมนั้นนายวันมูฮัมหมัดก็บอกว่าอาจต้องเลื่อนให้เร็วขึ้นเป็นช่วงกลางเดือนหรือต้นเดือนกันยายนโดยมีการพูดคุยในระดับเทคนิคเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนายวันมูฮัมหมัดยังกล่าวถึงดัชนีชี้วัดความสำเร็จหรือว่า KPI ในการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าที่ผ่านมาการวัด KPI ในจุดต่างๆนั้นมักประสบปัญหาแต่ KPI ในระยะต่อไปจะต้องดีขึ้นหากไม่ดีขึ้นนายกรัฐมนตรีก็ต้องพิจารณาว่าเป็นเพราะเหตุใด
2: คือต้องร่วมมือกันแล้วก็เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประเมินให้ถูกต้องแล้วหาวิธีการแก้ไขโดยร่วมมือกันทุกภาคส่วนผมมองแล้วแนวโน้มน่าจะเป็นทางที่ดีต้องตามไปเรื่องนี้เป็นเดียวท่านนายกลงไปใต้คราวนี้ก็คงจะต้องพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วย
3: ไม่ได้มั่งหมายให้ใครเป็นตัวหลักในการที่จะร่วม
2: มือทุกคนต้องร่วมมือกันไม่มีใครเป็นพระเอกหรือไม่มีใครเป็นนะต้องร่วมมือเพราะเป็นปัญหาผมว่าใหญ่นะปัญหาใหญ่เกิดทีเดียวตั้ง50-60แห่งเนี่ยเรื่องใหญ่กรอบของการคุยก็อาจจะเร็วขึ้นหน่อยนะคือมาก็แทนจะปลายเดือนก็ต้องอาจจะเป็นกลางเดือนหรือต้นเดือนแต่ว่าก่อนคุยกันบนโต๊ะในระดับล่างในระดับเทคนิคก็คงต้องเปิดการคุยกันสักรอบสองรอบก่อนครับเพื่อมาคุยกัน
3: เดือน
2: กันยาน่าจะคุยกันรอบคณะเจรจาด้านเทคนิคด้านอะไรไปแต่ก็คงจะได้คุยนะเพราะว่ามันจะได้รู้สาเหตุจริงๆอย่าไปเดาเรื่องโน้นเรื่องนี้นะจะไปวัด KPI ตรงไหนก็มีความปัญหานะแต่ KPI ต่อไปเนี่ยต้องดีขึ้นนะต้องดีขึ้นครับ
3: นี่มีหมดแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นไม่คืบหน้าขึ้น
2: ก็ถ้านายกเป็นหัวหน้ารัฐบาลนายกก็ต้องพิจารณาเกิดจากอะไรแน
1: ่พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์น้ำกันค่ะ

0: กลับมารับชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อนะคะมาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างทั้งที่จังหวัดน่านแล้วก็สุโขทัยทั้งสองพื้นที่นี้เนี่ยระดับน้ำก็ลดลงแล้วนะคะแต่ว่าถ้าไปดูที่จังหวัดพิษณุโลกยังคงต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะว่าหลายหน่วยงานก็เร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือในขณะนี้เมื่อวานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเองก็ลงพื้นที่ไปที่ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มนะคะเพื่อไปเยี่ยมผู้ประสบภัยพร้อมกับติดตามประสิทธิภาพของระบบการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ด้วยค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะลงพื้นที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกไปติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยเฉพาะในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยก็พบว่าในพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์ล่วงหน้าก่อนมวลน้ำจะเข้าพื้นที่ทำให้ประชาชนค่ะมีเวลาเตรียมตัวรับมือได้อย่างทันท่วงทีนายเจเศรษฐ์ย้ำบอกว่าการเตรียมความพร้อมเป็นหัวใจสำคัญของการรับมือภัยพิบัติซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่าทุกภาคส่วนสามารถประสานงานแล้วก็ดูแลประชาชนได้อย่างดี
1: ผมก็เลยลงมาดูนะครับในเรื่องของระบบแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ลงมาเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในส่วนของผู้ที่รับผลกระทบนะครับเนื่องจากในปริมาณน้ำขึ้นสูงนะครับก็เท่าที่สอบถามนะครับพี่น้องประชาชนก็ได้รับการอำนวยความสะดวกนะครับจากท่านชายพี่ทหารนะครับจากทางฝ่ายปกครองนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองท่านนายอำเภอนะครับท่านปลัดนะครับท่านนายกก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ทำให้ตรงนี้เนี่ยความเสียหายเนี่ยนะครับเนื่องจากสิ่งของหรือว่าของมีค่าต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่มีนะครับก็ยกขึ้นได้ทัน
2: สำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดนั้นนายเจเศรษฐ์เน้นย้ำว่าได้ให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าโดยมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายด้านโครงสร้างทั้งบ้านเรือนถนนสะพานและสาธารณประโยชน์เพื่อประเมินความปลอดภัยและเร่งดำเนินการฟื้นฟูโดยเร็วให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและกลับเข้าสู่บ้านเรือนได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้นายเจเศรษฐ์ได้แสดงความเป็นห่วงว่าพื้นที่เนินมะปรางเพิ่งจะเริ่มประสบปัญหาน้ำท่วมในระยะ3ปีที่ผ่านมาดังนั้นจำเป็นต้องเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวโดยจะประสานกรมชลประทานร่วมกับส.ส.ในพื้นที่เพื่อผลักดันแนวทางการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชน
0: ส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก่อนหน้านี้ก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะทำให้น้ำป่าไหลในลำห้วยอู่ล่องไหลเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิทางเทศบาลตำบลท่าขนุนก็เร่งอพยพประชาชนออกจากที่ขณะเดียวกันนะคะทางอำเภอทองผาภูมิก็นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอทองผาภูมิที่9ลงพื้นที่บริเวณหนองแห้งบ้านอู่ลูกหมู่ที่4ตำบลท่าขนุนนะคะร่วมกับทหารพลร.9 อาสาสมัครมูลนิธิฐานบุญวิภาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ร่วมกันตัดต้นไม้แล้วก็เก็บเศษวัชพืชที่ลอยมาติดอยู่ที่บริเวณใต้สะพานแล้วก็กีดขวางทางน้ำโดยหลังกำจัดกิ่งไม้ต้นไม้แล้วก็เศษวัชพืชนะคะก็ปรากฏว่าทำให้น้ำไหลสะดวกมากยิ่งขึ้นจนระดับน้ำเนี่ยเริ่มลดลงค่ะ
2: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เดินหน้าตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่น่านนะครับเพิ่มวงเงินทดรองราชการ100ล้านบาทพร้อมในความสะดวกประชาชนยื่นขอรับความช่วยเหลือนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานขออนุมัติกรมบัญชีกลางเพื่อขยายวงเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้อำนาจผู้ราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยเพิ่มเติม100ล้านบาทในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังสั่งการให้ปภ.ประสานจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบของกระทรวงการคลังและหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
0: ค่ะอย่างเช่นเรื่องของค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะคะจะจ่ายตามจริงไม่เกินหลังละ 88,600 บาทค่ะอันนี้ไม่รวมบ้านเช่าแล้วก็ค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังไม่เกิน 4,900 บาทเครื่องมือประกอบอาชีพเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกรณีสาหัสต้องรักษาในสถานพยาบาล

0: แต่3วันขึ้นไป 5,000 บาทกรณีพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 16,600 บาทค่าจัดการศพคนละไม่เกิน 35,700 บาทกรณีที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะก็จะได้เงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน 35,700 บาทค่ะส่วนกรณีที่เป็นผู้เช่าบ้านทั้งเสียหายทั้งหลังหรือว่าเสียหายบางส่วนจนอยู่อาศัยไม่ได้ก็จะจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 2,500 บาทไม่เกิน2เดือนและการซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตรค่าซ่อมยุ้งข้าวโรงเรือนเก็บพืชผลหรือว่าคอกสัตว์ครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาท
1: นอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ภาครัฐอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารคำร้องขอรับการช่วยเหลือประชาชนไม่ต้องถ่ายเอกสารหรือว่ารูปถ่ายที่จะแนบนำมาประกอบทั้งนี้ผู้ประสบภัยสามารถแจ้งข้อมูลที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเพื่อรวบรวมให้อำเภอดำเนินการต่อไปและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะได้ประสานพื้นที่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนโดยเร็วที่สุด
0: ขณะที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็เร่งสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดน่านค่ะพร้อมกับเตรียมมาตรการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนโดยมีการสนับสนุนสินเชื่อพิเศษให้แก่สถานประกอบการควบคู่กับการปรับเพิ่มเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกรรวมถึงเตรียมเดินหน้าแผนสร้างหลังกักเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะมีการสั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความ

0: 棒棒棒，咻！嘟！ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบ

0: เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือไปตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
0: ฮึ
2: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: นี่มันอะไรเนี่ย
3: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
1: งานอะไรหรอครับพี
3: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมานะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
3: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
1: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
3: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
1: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
0: ฮะ
1: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
3: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้องน้อง
4: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาแบริ่งหรือเปล่าคะ
4: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
4: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
1: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well

0: Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับอยู่กับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะฮะพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยความจำมันก็เริ่มจะแย่ลงเมื่อวันก่อนหาว่านาฬิกาอยู่ที่ไหนหาอยู่นานแล้วก็พบว่าอ๋อมันอยู่ที่ข้อมือนี่แหละหรือคำบางคำที่เราอยากจะพูดแต่มันติดอยู่ที่ปากนั่นแหละ3วันก็แล้วยังนึกไม่ออกว่าไอ้คำที่จะพูดเนี่ยมันคืออะไรอาการอย่างนี้มันคืออาการแสดงถึงความเสื่อมของสมองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่การหลงลืมเท่านั้นวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณหมอเอครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอเอครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอเอครับอาการที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี้ยมันคือสมองเสื่อมหรือเปล่า
1: จริงๆแล้วว่ารู้จักคำว่าสมองเสื่อมก่อนเนาะคำว่าสมองเสื่อมก็คือฟังก์ชันหรือการทำงานของสมองมันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทั่วไปอ่ะจะชอบเอาความจำที่เราลืมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาบอกว่านี่คือสมองเสื่
0: อม
1: จริงๆแล้วความจำเป็นแค่พาร์ทนึงหรือเป็นแค่ส่วนนึงของการทำงานของสมองนะคะสมองมีหน้าที่อื่นอีกเยอะแยะเลยที่จะทำให้แบบทำงานได้เยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นสมองเสื่อมกับการที่เราจำของไม่ได้แต่มันคงต้องมีหลายๆอย่างร่วมกันนะคะข้อสังเกตคืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าของที่เราลืมเป็นของที่มันไม่สำคัญเป็นของที่เราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญในขณะนั้นเราไม่ได้แบบโฟกัสนะตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราลืมง่ายๆได้ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์อาจจะยุ่งกับอะไรสักอย่างนึงแล้วอาจารย์ก็ถอดแว่นวางเอาไว้หรือว่าอาจารย์จะเอาแว่นขึ้นมาอยู่ข้างบนศีรษะแล้วอาจารย์ก็ทำปุ๊บพออาจารย์หยุดโฟกัสกับตรงนั้นแล้วอาจารย์ก็เริ่มมาหาแว่นอาจารย์ก็จำไม่ได้แว่นอาจารย์อยู่ตรงไหนแต่เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้โฟกัสกับแว่นเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลุดโฟกัสไปอาจารย์ก็จะลืมได้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้อันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นขี้ลืมมากกว่านะคะทีนี้จะมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านนึงจะชอบบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาคนไข้ลืมพวกนี้นะแล้วมาถามเธอว่าฉันจะสมองเสื่อมหรือยังฉันจะความจำเสื่อมหรือยังเกือบจะร้อยทั้งร้อยยังปกติอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่จะบอกว่าสมองเสื่อมนะคะส่วนใหญ่คนไข้มักจะไม่ใช่คนที่มาบอกหมอแต่จะเป็นคนดูแลญาติที่ใกล้ชิดใช่จะแบบเอ๊สังเกตว่าอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนึงที่เจอบ่อยๆคือเรื่องของพฤติกรรมค่ะอาจารย์หลายคนเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะคะเขาเรียกว่าเป็นระบบเรื่องของพฤติกรรมถดถอยอารมณ์อาจจะไม่ค่อยนิ่งการนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยจะผิดปกติไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่เจอบ่อยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนบางทีเราสังเกตไม่ได้เรามาอีกทีนึงเอ๊ะเรารู้สึกว่ามันผิดปกติไปลักษณะนี้นะคะแล้วก็สมองเสื่อมเนี่ยก็มักจะเจอในคนที่อายุมาก
0: อันนี้
1: หมายถึงว่าทั่วไปเนาะก็จะเจอในคนที่อายุมากโดยเฉลี่ยก็65ปีขึ้นไปก็จะเริ่มเจอเยอะขึ้นนะคะทีนี้มันคงต้องมาตรวจอะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นฟังก์ชันหรือเป็นการทำงานโดยรวมของสมองเราคงไม่ได้พูดถึงเรื่องของความจำแค่อย่างเดียวนะคะ
0: ทีนี้อาการสมองเสื่อมครับหมอเอครับมันเกิดขึ้นกับคนที่อายุสูงเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าคนที่น้อยก็มีอาการสมองเสื่อมได้ okay.
1: การทำงานของสมองเหมือนที่บอกค่ะว่าในอายุน้อยเจอได้ไหมเจอได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ต้องใช้คำนี้นะคะส่วนใหญ่มักจะมีเหตุอื่นๆเหตุปัจจัยอื่นเวลาที่เราหาเราบอกว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นของมันเองหรือมันมีปัจจัยอื่นแล้วทำให้มันเป็นยกตัวอย่างนะคะเรามีเส้นเลือดไปเลี้ยงใช่ไหมคะแล้วคนคนนี้เขามีเส้นเลือดอุดตันสัก2รอบเป็นสโตรกสัก2รอบแน่นอนค่ะการทำงานของสมองไม่เหมือนเดิมแน่นอนใช่ไหมคะอันที่2ค่ะคนที่อาจจะเป็นเรื่องของสารเสพติดนะคะหรือสารพิษบางอย่างใช่ไหมคะกินเข้าไปแล้วแบบว่าความคิดความจำหรือว่าพฤติกรรมมันจะเปลี่ยนไปนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นยาลดความอ้วนบางตัวซึ่งได้เยอะเกินไปเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นอนุพันธ์ของยาบ้าถ้าได้เป็นระยะเวลายาวนานไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะทำให้การทำงานของสมองในภาพรวมเนี่ยลดลงได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็อื่นๆอย่างเช่นมีโรคอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มีผลกับสมองเนาะสมมุติเป็นเบาหวานอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เส้นเลือดมันตีบมันก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันลักษณะเนี้ยค่ะ
0: ความเครียดมันทำให้เราสมองเสื่อมได้ไหม
1: ความเครียดมันเหมือนกับว่าเป็นการที่เราใช้งานความเครียดในที่นี้คะมันก็จะอย่างเช่นว่าอาจารย์เครียดมากเวลาที่อาจารย์ทำงานในภาวะที่มันมีความตึงเครียดเนี่ยคงต้องบอกว่าประสิทธิภาพของการทำงานอาจจะไม่ได้ดีมากนะอาจารย์มีความเครียด

0: น้อยๆเนี่ยมันกระตุ้นอาจารย์นะ
1: ออ
0: า
1: ้า
0: จาร
1: ว
0: ย์
1: เ
0: จ
1: หระออ
0: เลิร์ตลอดเวลาอาจารย์นึกภาพออกไหม
1: โอ้
0: อาจารย์กำลังจะสอนละอาจารย์ยังทำสไลด์ไม่เสร็จเนี่ย
1: เครี
0: อาย จ
1: ด
0: ารย์
1: ม
0: เ
1: า
0: ค
1: ก
0: ร
1: ต
0: ีย
1: อ
0: ด
1: น
0: แล้
1: น
0: ว
1: ี
0: อ
1: ้
0: าจารย์เครียดแล้วตอนนี้ใช่ไหมคะแต่เป็นความเครียดที่อาจารย์จะนอนไม่หลับแล้วอาจารย์ก็จะแบบตอนนั้นเนี่ยจะต้องแบบทําให้เสร็จใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมุติมันเครียดมากมากมากมากเนี่ยตอนนั้นอาจารย์จะแบบรู้สึกแบบมันเศร้ามากมันหดหู่มากอาจารย์จะทําอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วความเครียดนิดๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นแต่มากเกินไปก็จะไม่โอเคนะคะทีนี้ถ้าอาจารย์อยู่ในความเครียดบ่อยนะคะมันก็เหมือนกับว่าอาจารย์มีเครื่องจักรสมองอาจารย์เป็นเครื่องจักรแล้วอาจารย์ใช้งานมันแบบโอเวอร์โหลดทำโอทีทุกวันพังง่ายแน่นอนนึกออกไหมคะถ้าอาจารย์ไม่ใช้เลยมันก็จะฝืดมันก็จะมีปัญหาอยู่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็ควรจะต้องใช้เนาะแต่ว่าต้องมีช่วงเวลาให้เขาพักบ้างเพราะฉะนั้นจะมีความเครียดได้ค่ะแต่จะไม่ควรจะเครียดตลอดเวลาเพราะว่าเวลาที่อาจารย์มีความเครียดเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออนุมูลอิสระการอักเสบเห็นไหมคะอันนี้ก็จะทำให้อาจารย์แย่ลงได้ค่ะ
1: มันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับถ้าสุขภาพของหลอดเลือดดีถ้าเผื่อเรื่องของอนุมูลอิสระมันน้อยลงเรื่องของการอักเสบมันควบคุมได
0: ้
1: มันก็จะทำให้การหล่อเลี้ยงของสมองมันดีขึ้น
0: เหมือนสภาพแวดล้อมที่เหมาะส
1: ม
0: อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสมองเรามันไม่มีสร้างใหม่แล้ว
1: อ
0: าจารย์ก็ต้องทำให้มันอยู่ในสภาวะที่มันอยู่ในสภาวะที่มันสามารถจะอยู่ของมันได้นานๆอ่ะ
1: หมอเอพูดคำว่าไม่มีการสร้างใหม่แล้วมันแปลว่าอะไรครับก็คือเราจะไม่มีการเพิ่มจำนวนของเซลล์ประสาทกันแล้วใช่ไหม
0: มันไม่ได้เพิ่มแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันก็คือเหมือนกับว่ามันจะมีเขาเรียกว่ามีพลาสติกซิตี้มีการปรับตัวต้องบอกงี้กันนะคะเดี๋ยวคนจะบอกว่าอุ้ยตายแล้วมันพังไม่หรอกค่ะมันมีการปรับตัวสังเกตว่าคนไข้ที่เป็นสโตรกเองก็ตามเนี่ยพอถึงเวลาหนึ่งอะค่ะร่างกายก็จะมีการปรับตัวที่จะทำได้นะคะแต่ว่ามันเป็นการปรับตัวของเซลล์สมอง
1: ก็คือเซลล์สมองที่เคยทำหน้าที่แบบนี้อยู่ๆเซลล์สมองเพื่อนเซลล์สมองมันตายไปก็เลยไปทำหน้าที่แทน
0: เขาอาจจะมีการปรับตัวให้ทำงานได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวที่มันอาจจะตอนแรกมันขาดเลือดไปพอมีเลือดมาบางส่วนมันก็จะดีขึ้นส่วนที่ตายมันก็จะยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนกับเราก็คงมีรีเซิร์ฟอะค่ะไม่ได้หมายความว่าแหมมันขาดไปปุ๊บแล้วมันทำงานไม่ได้เลย 100% อะไรอย่างเงี้ย
1: คุณหมอเอ๋นะครับเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารเลยแหละทีนี้ผมก็เลยเอาจับเอา2เรื่องเนี่ยมาโยงกันว่ามันจะมีอาหารประเภทไหนไหมที่จะช่วยชะลอการเสื่อมของสมองซึ่งมันเป็นไปตามวัยนะคร
0: ับ โอเคเอาง่ายๆก่อนจริงๆสมองเราเนี่ยอันที่1ก็คือตัวสมองเองนะคะแล้วก็ความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นเกิดจากอะไรสมมติว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองอาจารย์ลดลงอาจารย์ก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีผลกับเส้นเลือดนะคะพวกของคอเลสเตอรอลพวกของเบาหวานพวกของไขมันจะนึกภาพออกใช่ไหมคะพวกนั้นก็จะต้องไปจัดการให้ดีอันที่2 process หรือกระบวนการที่อาจจะทำให้สมองเสื่อมเช่นอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้พวกอาหารหรือว่าอะไรก็ตามที่มีสารต้านอนุมูลอิสระก็มาละการอักเสบที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะไปลดการอักเสบก็จะได้ละ
1: อาหารประเภทไหนที่จะช่วยในการที่ทำให้สุขภาพของหลอดเลือดของเรามันดีอาหารประเภทไหนที่จะช่วยลดอนุมูลอิสระอาหารประเภทไหนที่จะลดการอักเสบ
0: ก็อันที่หนึ่งนะคะในเรื่องของพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเราจะได้ยินบ่อยมากเลยอย่างเช่นพวกของสมุนไพรทั้งหลายที่เราจะได้ยินกันพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็นตัวหลักต้องบอกว่าเวลาที่เราจะไปเลือกแล้วหลายๆคนจะพูดเนี่ยคำถามคือสิ่งที่เกิดขึ้นคุณสมบัติของสารนั้นทำในหลอดทดลองทำในหนูหรือว่าทำในคนส่วนของอาหารก็จะเป็นพวกของผักผลไม้เป็นหลักแหละที่จะทำให้มีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเยอะขึ้นใช่ไหมคะช็อกโกแลตก็ได
1: ้
0: ก็จะเป็นอันที่จะชอบใช่ช็อกโกแลตนะคะอาจารย์คะอาจารย์กินดาร์กช็อกโกแลตนะคะ
1: อ้าวเหรอฮะ
0: อาจารย์กินเป็นมิลช็อกโกแลตหรือเป็นช็อกโกแลตหวานเรื่อยๆอาจารย์ก็อาจจะอ้วนขึ้นได
1: ้
0: เพราะฉะน
1: ั้
0: นดาร์กช็อกโกแลตน่าจะดีกว่าใช่ค่ะก็จะเป็นพวกผักผลไม้นะคะพวกนี้ก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตก็คือเวลาคนที่กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่ไหมคะโรคหัวใจก็น้อยลงโรคหลอดเลือดสมองก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปด้วยกัน
1: เวลาที่พูดถึงสารต้านอนุมูลอิสระหลายๆคนคงจะนึกสงสัยในใจแล้วว่าอนุมูลอิสระมันไม่ดียังไงมันไปทำอะไรกับเซลล์เราเหรอ
0: โอเคค่ะพอเมื่อมีอนุมูลอิสระขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามไปหาคู
1: ่
0: ถ้ามันไม่มีคู่ปุ๊บมันก็จะไปทำร้ายชาวบ้านถูกไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อย่าปล่อยให้มันโดดเดี่ยว
1: อ
0: าจารย์ต้องมีอะไรไปจัดการมัน
1: ชีวิตของเราก็เช่นกัน
0: แล้วก็ทีเนี้ยก็คือสารต้านอนุมูลอิสระก็คือมันจะไปจับแล้วทำให้ตัวเนี้ยมันไม่ไปทำร้ายเซลล์ของเรานะคะมีอยู่ช่วงนึงที่เขาจะบอกว่าเวลาจะกินผักผลไม้เนี่ยให้อาจารย์เลือก5 สีวันนึงเพราะว่าในผักแต่ละ ชนิดอะค่ะมันจะมีสารไม่เหมือนกันเช่นสีเขียวก็จะมีชนิดนึงสีแดงก็จะมีชนิดนึงสีขาวก็จะมีชนิดนึงแล้วก็สีดำก็จะมีชนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยพออาจารย์กินปุ๊บอาจารย์ก็จะได้สารอนุมูลอิสระในหลายๆจุดเราก็เลยบอกว่าให้พยายามกินหลายๆอันแอปเปิ้ลจะเป็นอีกตัวนึงที่อาจารย์จะได้ยินถ้าเป็นผักสีเขียวเข้มๆที่เป็นท็อปฮิตหน่อยก็จะเป็นพวกผักโขมละ
1: อย่างนี้ก็แสดงว่าคนที่ชอบทานผักผลไม้ก็จะได้ประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในอาหารเหล่านี้แล้วคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ชอบผักสักเท่าไหร่เขาจะได้สารต้านอนุมูลอิสระจากทางไหนบ้างไหมคร
0: ับ ก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยเราก็จะเคยได้ยินว่าโอเคกินน้ำมันใช่ไหมคะกินน้ำมันหรือว่ากินพวกของเนื้อสัตว์เนี่ยอาจจะไม่ดีจะมีเรื่องของคอเลสเตอรอลกลับไปที่เดิมเลยเส้นเลือดมันก็จะมีปัญหาถูกไหมคะถ้าสมมติว่าอาจารย์กินเนื้อสัตว์เยอะๆอาจารย์ก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วพอมันกลับมาสู่ที่เราเรียกว่าเป็นอาหารที่เป็นเฮลตี้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาที่จุดเดิมเลย เพราะว่าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดเกี่ยวข้องกันหมดเลยใช่ไหมคะในส่วนของไข่เองเนี่ยในไข่แดงอะค่ะมันก็จะมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าโคลีนนะคะแล้วโคลีนเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนนึงที่จะไปเป็นเขาเรียกว่าสารสื่อประสาทมันก็ไม่ใช่เฉพาะในไข่แดงอะเนาะมันก็จะมีในตับในอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แค่กินอาหารให้มันครบถ้วนแล้วผู้ใหญ่เองบางทีเขาไม่ยอมกินเนื้อแล้วอะค่ะเขาก็กินน้อยแล้วไข่แดงก็ไม่กินเพราะกลัวคอเลสเตอรอลโน่นนี่นั่นก็เลยอาจจะบอกว่ากลุ่มนี้กินก็อาจจะได้ประโยชน์แต่ว่าต้องดูในรูปแบบของอาหารทั้งหมดโดยที่แพทเทิร์นคือ1ไขมันต้องต่ำอาหารที่เป็นไขมันอิ่มตัวต้องต่ำด้วยแล้วไม่เคยมีใครพูดว่ากินคอเลสเตอรอลได้อันลิมิตเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนที่ขีดไว้ที่300ไม่ใช่ละแต่ให้เอาอาหารที่มีคอเลสเตอรอลผสมลงไปในอาหารที่เรามองว่าเป็นเฮลตี้ฟู้ดอันนี้โอเคเพราะฉะนั้นคงไม่ผิดอันที่3เวลาที่อาจารย์กินไข่เข้าไปอ่ะหรือว่าคอเลสเตอรอลในอาหารน่ะแต่ละคนตอบสนองไม่เหมือนกันเป็นกรรมพันธุ์แล้วทีนี้เนี่ยอันนึงที่เจอร่วมกันก็คือ HDL หรือไขมันที่ดีมันสูงไงจริงๆก็ไม่ได้มีใครผิดไม่ได้มีใครถูกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าการเอาอาหารชนิดเดียวตัวตัดสินว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่คงต้องดูแพทเทิร์นหรือว่าการกินทั้งวันของเขาอะค่ะ
1: พ่อแม่มักจะสอนลูกเสมอครับคุณหมอเอว่าอาหารเช้าเนี่ยมันเป็นอาหารที่มื้อที่สำคัญสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่สำหรับคนที่สูงอายุแล้วอาหารเช้าเนี่ยมันยังสำคัญอยู่ไหมแล้วมันจะทำให้สมองปลอดโปร่งไปได้ทั้งวันจริงหรือเปล่าครับ
0: อย่างนี้ค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าเวลาที่อาจารย์อดนอนปั๊บเนี่ยเหมือนที่บอกร่างกายอาจารย์ใช้พลังงานไม่แคร์เลยว่าพลังงานอาจารย์มาจากอะไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์ไม่กินอาหารปั๊บอาจารย์ไม่มีน้ำตาลเข้าไปเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายเนี่ยจะมีการสลายไขมันหรือว่าสลายสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าพลังงานสะส
1: ม
0: เพื่อจะให้มีน้ำตาลออกมาสร้างเป็นพลังงานนะคะซึ่งทั่วไปอะค่ะพลังงานสะสมอันแรกที่เขามาใช้เนี่ยมันจะอยู่ที่ตับมันจะอยู่ได้ประมาณสัก 7-8 ชั่วโมงซึ่งมันเพียงพอนะคะสำหรับการนอนหลับคืนนึงแต่ถ้าเกิดจะยังไม่กินต่อจากนั้นอีกเนี่ยร่างกายอาจารย์จะเริ่มเอาไขมันมาใช้ละพอจะเริ่มสลายไขมันมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะมีคล้ายๆกับเวลาที่อาจารย์เผาผลาญน้ำมันเผาผลาญไม่สมบูรณ์มันก็จะมีสารตัวนึงที่เกิดขึ้นจากการสลายไขมันที่เราเรียกว่าคีโตนนะคะทีนี้พอมันมีคีโตนปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนเบื่ออาหารรู้สึกเหมือนคลื่นไส้หรืออะไรแบบนี้ค่ะที่คนที่เขาจะแบบอดอาหารอยู่นาน
1: ๆ
0: อันที่สองก็คือว่าพอเวลาน้ำตาลมันเริ่มตกอะค่ะหรือว่าไม่มีน้ำตาลเข้าไปอะความกระฉับกระเฉงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยดีมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจันกินน้ำตาลเข้าไปจันรู้สึกสดชื่นจันรู้สึกโอเคถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เหมือนเราอดมาทั้งคืนนะคะแล้วพอตอนเช้าปุ๊บเนี่ยแล้วจันยังไม่ทานอีกเนี่ยมันก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดจันก็ยังไม่ขึ้นสักทีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบว่ามันอึนๆไปทั้งวันอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วอันนี้ก็คือชื่อของอาหารเช้าที่จันเรียกว่า breakfast ใช่ไหมคะก็คือเป็นการ break หรือเป็นการหยุด fast ที่แปลว่าอดอาหารฉะนั้นอดทั้งคืนละจันก็มา break ตรงนี้นะคะก็เลยเรียกว่าเป็น breakfast ทีนี้ถามว่ามันจำเป็นไหมก็ต้องบอกว่าในแง่ของสุขภาพที่ดีใช่ไหมพอเวลาที่อาจารย์ไม่ต้องการจะเอาพลังงานสำรองอาจารย์มาใช้จนหมดอาจารย์ก็ต้องกินเข้าไปพอกินเสร็จปุ๊บมันก็จะไปเก็บสะสมไว
1: ้
0: เพื่อจะให้อาจารย์มีใช้ตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะและถามว่ามีคนทำบอกว่าอาจารย์กิน2มื้อกิน3มื้อบอกถ้าอาจารย์กิน2มื้ออาจารย์จะมีความหิวมากกว่าคนที่กิน3มื้อลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับโดยทั่วไปเป็นลักษณะของการยอมรับในสังคมด้วยเนาะก็จะบอกว่าอาจารย์ก็กิน3มื้อหรืออาจจะมากกว่าแต่ถามว่าถ้ามันเป็นอันอื่นอีกหลายอย่างเช่นพระใช่มั้ยคะถือศีล8อย่างเงี้ยท่านก็ฉันแค่2มื้อเองอ่ะท่านก็อยู่ได้ผอมสุขภาพดีอายุยืนหน้าตาก็ดูแบบอายุน้อยกว่าวัยอะไรประมาณนี้ เพราะฉะนั้นมันคงไม่ได้บอกว่ามันเป็นความผิดที่ กี่มื้ออันนี้แล้วแต่คนเนอะว่าเราโอเคแค่ไหนมันอยู่ที่ปริมาณอาหารที่เรากินชนิดอาหารที่เราเลือกส่วนมื้อเช้ามันก็คือจะทำให้ร่างกายอะค่ะตอนนี้เราใช้พลังงานสำรองไปละพอเราเริ่มกินมื้อเช้าปั๊บมันเหมือนกับสตาร์ทเริ่มใหม
1: ่
0: อันที่สองพอเราเริ่มกินปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้การเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่กินอะค่ะการเผาผลาญมันจะดรอปลงมันจะไม่ยอมใช้พลังงานเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรมาให้กินลักษณะนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคนก็เลยจะบอกว่าโอเคมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญเพราะว่ามันจะเหมือนกระตุ้นให้ในแต่ละวันของอาจารย์เนี่ยมัน alert เพิ่มขึ้นกับอันที่สองก็คือฮอร์โมนทั้งหลายที่มันถูกสร้างขึ้นในตอนเช้านะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์ติซอลหรืออะไรก็ตามพวกนี้มันก็จะช่วยทำให้อาจารย์เนี่ย alert ขึ้นลักษณะนี้เป็นต้น
1: มีอยู่ช่วงหนึ่งครับเขาก็จะมีการโฆษณาเลยว่าแปะกล้วยเนี่ยมันช่วยนี่ผมก็ไปกินมานะ
0: อาจารย์กินโอนี่แปะกล้วย
1: ไม่ใช่เลยเป็นแปะกล้วยแล้วมาเป็นเม็ดเลยครับคุณหมออ
0: ๋อสีเหลืองใช่ไหม
1: มาเป็นเม็ดเลยไม่ใช่เป็นเม็ดคือมันเป็นเม็ดวิตามินเนี่ยแหละได้เขาบอกสกัดเนาะ
0: เป็นแคปซูลโอเค
1: เป็นแคปซูลมาเลยผมกินเข้าไปแล้วทำไมรู้สึกว่าเฮ้ยมันปวดหัวมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีฤทธิ์อะไรกับไอ้เจ้าแปะกล้วยหรอก
0: อาจารย์จ่ายตังค์ไปเยอะอาจารย์ก็เลยจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีคนพูดถึงเรื่องของแปะกล้วยมันมีสารสกัดแปะกล้วยนะคะเราไม่ต้องไปรู้จักชื่อมันก็ได้แต่ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าสารสกัดเนี่ยมันเป็นสารสกัดของใบแปะกล้วยนะคะไม่ใช่เม็ด
1: ไม่ใช่เม็ดเหรอฮะ
0: ไม่ใช่เมล็ดสีเหลืองๆที่อาจารย์กินโอนี่แปะกล้วยอันนั้นไม่ใช่เลยหรือว่ากินเป็นบัวลอยน้ำขิงใส่เข้าไปอันนี้ไม่ใช่นะคะตัวที่เขาสกัดมาสกัดจากใบค่ะอาจารย์ทีนี้มันก็มีงานวิจัยที่ทำเขาจะมียาเป็นเม็ดที่อาจารย์ว่า
1: ครับ
0: เป็นเม็ดหลอกนะอันนึงเป็นเม็ดแป้งอันนึงเป็นแปะกล้วยแล้วให้กินเริ่มจากคนที่อาจจะไม่มีปัญหาอะไรก่อนเลยแล้วก็ให้กินไป5ปีแล้วดูว่าติดตามไปว่าคนกลุ่มเนี้ยทั้งสองอย่างเนี่ยมันมีสมองเสื่อมมีภาวะสมองเสื่อมลดลงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่แตกต่างกันไม่ว่าอาจารย์จะกินเม็ดแป้งหรือว่าอาจารย์จะกินแปะกล้วยที่สกัดอันที่2ก็มีคนทําอีกปรากฏว่ามันจะเริ่มเห็นชัดเจนแต่ตอนประมาณสักอายุ70อาจารย์กินไปประมาณสัก5ปี10ปีก่อนหน้านั้นถ้าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยมันจะเริ่มเห็นแยกตอนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยบอกว่าถามว่าแนะนำไหมตอบว่าไม่ได้ประโยชน์นะคะไม่ได้ประโยชน์สำหรับในส่วนของสารสกัดใบแตกกล้วย
1: เราพูดถึงอาหารที่มันดีต่อความทรงจำของเราแล้วต่อการทำงานของสมองของเราแล
0: ้
1: วมันมีอาหารที่มันไม่ค่อยดีไหมครับสำหรับความทรงจำของเรารวมทั้งพฤติกรรมต่างๆที่มันอาจจะทำลายสมองเราเนี่ย
0: มันคงไม่ใช่แค่สมองไงคะอาจารย์เมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าอะไรที่มันดีแล้วเราก็บอกมันเกิดจากอะไรอาเส้นเลือดถ้าเส้นเลือดไม่ดีอาจารย์ทำอะไรก็ได้ที่มันมีเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงเบาหวานแล้วเส้นเลือดอาจารย์พังสมองอาจารย์ก็จะได้รับเลือดน้อยลงในแง่ของการทำงานโดยรวมก็จะแย่ลงหรืออาจารย์มีโอกาสจะเกิดสโตรกอย่างเงี้ยเกิดสักรอบสองรอบสมองอาจารย์ก็พังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารอะไรที่มีผลกับเส้นเลือดก็ไม่โอเคทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอาหารที่มีไขมันสูงแล้วเป็นไขมันทรานส์หรือไขมันอิ่มตัวง่ายๆคือไขมันที่วางไว้แล้วเป็นไข่เป็นก้อนอันนี้ต้องเลี่ยงละถูกไหมคะอันที่สองน้ำตาลที่สูงมากๆทีนี้น้ำตาลจะมาตรงนี้ละน้ำหวานน้ำตาลของอาจารย์เนี่ยมันสูงมากเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกับในคนไข้เบาหวาน หรือน้ำตาลในเลือดที่สูงมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดสารตัวหนึ่งนะคะเขาเรียก AGE สารตัวนั้นเนี่ยไปทำให้เส้นเลือดจนเสื่อมได
1: ้ oh.
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องลดลงใช่ไหมคะคือเหรอก็จะเป็นเรื่องของความดันฉันก็ลดโซเดีย
1: ม
0: ถ้าอาจารย์กินโซเดียมความดันจะสูงขึ้นมันก็จะแย
1: ่
0: แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดก็จะเป็นตัวที่ทำร้ายเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรทำบุหรี่ก็ไม่ควรละเพราะเส้นเลือดมันพังอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวที่บอกว่าคงเป็นภาพรวมของสุขภาพมากกว่าที่จะบอกว่าเป็นโฟกัสของอาหารที่มันจะแย่กับสมองอย่างเดียว
1: เรารู้แล้วครับว่าพฤติกรรมหรือว่าอาหารประเภทไหนที่ทำลายสมองเราครับทีนี้มันมีเทคนิคอะไรไหมครับที่จะป้องกันหรือทำให้การเสื่อมของสมองเนี่ยมันช้าลง
0: จริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เหมือนกับทั่วๆไปเนาะก็จะเป็นเหมือน3อที่เรารู้จักกันใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องของอาหารออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนาะก็จะเริ่มจากเรื่องของออกกำลังกายก่อนจริงๆเนี่ยมันมีทั้ง2ส่วนเลยออกกำลังกายในส่วนที่เป็นร่างกายแล้วก็ออกกำลังกายสมองด้วย
1: ต้องออกกำลังกายสมองด้วย
0: ทีนี้เวลาออกกำลังกายสมองหรือบริหารสมองเนี่ยมันจะต้องฝึกการคิดวิเคราะห์การคิดที่มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะคะมันไม่ใช่แค่แบบว่าบอกให้ทำตามหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะต้องแบบมีการคิดอีกเลเวลนึงอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ต้องมีการใช้ตรรกะอย่าง
0: นี้ใช่ใช่ค่ะอาจจะเล่นหมากฮอส หรืออาจารย์จะเล่นหมากรุกเงี้ยอาจารย์ต้องคิดแล้วล่ะว่าอาจารย์จะกันคนอื่นยังไงอะไรเงี้ย
1: จะเดินอย่างไรในตาต่อไป
0: ใช่ใช่อย่างเงี้ยค่ะสมมติถ้าบอกว่าที่เราพูดกันว่าเรื่องไพ่อย่างเงี้ยจะเป็นพวกไพ่นกกระจอกหรืออะไรที่อาจารย์จะต้องแบบมานั่งคิดเยอะๆหรือว่าอาจารย์จะแบบเหมือนกับว่าอาจารย์จะมีงานอดิเรกเป็นฮ็อบบี้เช่นแบบจะต้องมีความแบบฝึกคิดฝึกวิเคราะห์วาดรูปหรืออะไรก็ได้ที่อาจารย์จะได้ใช้แบบฟังก์ชันของสมองเยอะขึ้นใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในแง่ของเรื่องของอารมณ์นอกเหนือจากการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะโดยทั่วไปก็ 6-8 ชั่วโมงแต่ว่าต้องเป็นหลับสนิทแล้วก็มันจะช่วยทำให้มีเวลาที่สมองหรือว่าร่างกายเราได้พักจริงๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของอาหารที่เราบอกกันนะคะหลักๆก็คือ

0: ือเป็นอาหารหลัก5หมู่นะคะที่ครบถ้วนใช่ไหมคะเพราะโดยทั่วไปอะค่ะอาหารที่เราจะพูดว่ามันจะช่วยเนี่ยมันก็จะดูในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นทำให้เส้นเลือดเราดีขึ้นใช่ไหมคะอาจจะทำให้เรื่องของอนุมูลอิสระมันลดลงหรือว่าจะมีสารต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นอันถัดมาก็คืออาจจะช่วยลดเรื่องของการอักเสบอาจจะมีอีกตัวนึงที่คนพูดถึงก็คือน้ำมันปลาเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นไขมันซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์นะคะเซลล์เราทุกเซลล์นี่มันมีไขมันอยู่แล้วในสมองเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียก DHA ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมถ้าเรากินน้อยไปอาจจะทำให้เซลล์พวกเนี้ยทนกับภาวะที่มีความเครียดหรืออะไรไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสมดุลของเรื่องของอาหารที่เขาจะเลือกมาถ้าเรามองในรูปแบบของอาหารก็มักจะเป็นอันนี้
1: ครับคุณหมอเอพูดถึงน้ำมันปลา
0: ค่ะ
1: มันอย่างเดียวกับน้ำมันตับปลาแล้วกับเขาหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนเด็กๆ เนี่ยผมกินน้ำมันตับปลาเยอะมากเลย
0: อ๋อโอเคค่ะแสดงว่าอาจารย์ตอนเด็กๆตัวเล็กค่ะ เขาเลยให้กินน้ำมันตับปลาเวลาที่เป็นน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลาเนี่ยวิธีการทำต่างกันค่ะอาจารย์เวลาที่เป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยเขาจะเอาเครื่องในนะคะรวมทั้งสมองปลาเนี่ยมาทำมาสกัดเดี๋ยวใช้คำนี้ดีกว่านะคะในขณะที่ถ้าเป็นน้ำมันปลาเนี่ยเขาจะใช้ส่วนของเนื้อแล้วก็หนังแล้วก็มาสกัดเป็นน้ำมันออกมาทีนี้คุณสมบัติของสารที่อยู่ในนั้นเนี่ยถ้าเป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวิตามินดีด็อกวิตามินเอนะคะจะมีน้ำมันปลาร่วมด้วยได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นส่วนของน้ำมันปลาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของตัวน้ำมันที่ได้จากเนื้อปลาซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกรดไขมันเนาะหรือถ้าเป็นภาษาที่เป็นตัวย่อๆที่เราได้ยินกันบ่อยๆเขาจะเขียนว่าเป็น DHA กับ EPA ลักษณะนี้ค่ะสองตัวนี้จะมีคุณสมบัติในแง่ของการลดเรื่องของการอักเสบแล้วก็ DHA เองก็จะเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ในสมองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกทานให้มันดีต่อระบบเลือดระบบหลอดเลือดของเราก็น่าจะเป็นน้ำมันปลา
0: ใช่ค่ะแล้วก็เน้นในพวกที่มันเป็นผักผลไม้เพื่อเพิ่มพวกสารต้านอนุมูลอิสระลดเรื่องของแอลกอฮอล์หยุดสูบบุหรี่นะคะแล้วก็เลี่ยงพวกที่เป็นสารเสพติดหรือว่าสารพิษทั้งหลายก็จะช่วยทำให้เส้นเลือดเราแข็งแรงขึ้นค่ะ
1: ฟังคุณหมอเอแล้วนะครับวิธีในการที่จะบำรุงรักษาสมองของเรารวมทั้งชะลอการเสื่อมสมองของเราเนี่ยก็เป็นหลักการที่ใช้ในการที่จะดูแลสุขภาพของเรานี่แหละเรื่องของอาหารถ้าเราสามารถที่จะควบคุมอาหารได้ควบคุมค่าต่างๆที่เรามีทั้ง blood pressure ทั้งแรงดันโลหิตเรื่องของไขมันในหลอดเลือดมันก็จะเป็นตัวช่วยเลยล่ะที่จะทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยมันสะอาดแล้วก็ส่งเลือดไปเลี้ยงสมองได
0: ้
1: ถ้าเราลดอนุมูลอิสระลงได้ถ้าเราลดการอักเสบลงได้จากการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นแหละจะเป็นคีย์สำคัญในการที่จะบำรุงสมองของเราเลยแหละวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่มาพูดคุยกับเราคุณหมอเอมีช่องทางที่จะได้พูดคุยกับคุณผู้ชมอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
0: ค่ะก็จะมีเป็นพอดแคสต์นะคะอยู่ในมหิดล Channel Podcast เนี่ยแหละค่ะเราจะพูดคุยกันในเรื่องของรูปแบบอาหารนะคะที่ปลอดภัยกับสุขภาพค่ะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ค่ะ
1: สำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบฟังเรื่องของอาหารผมว่า Food Choice เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีเลยล่ะผมคิดว่าผมจะคอยติดตามทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.เพื่อจะได้ทิปส์แล้วก็ทริคในการที่จะเลือกหรือไม่เลือกทานอาหารอะไรก็ตาม
0: ยินดีค่ะ
1: โอกาสหน้าหวังว่าจะได้พบกับคุณหมอเออีกนะคร
0: ับ ยินดีค่ะ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

วัสดีครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับผมวันนี้นะครับเราจะทำม็อกเทลกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ

ม็อกเทลนั้นก็เป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งนะครับคล้ายกับค็อกเทลนะครับแต่ว่าค็อกเทลเนี่ยจะมีแอลกอฮอล์นะครับม็อกเทลไม่มีแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าไม่มีสุราหรือเหล้าผสมอยู่นั่นเองโดยการผสมม็อกเทลนะครับเราก็อาจจะผสมได้หลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการชงการคนการเขย่าหรือแม้แต่การปั่นนะครับโดยอาศัยความหลากหลายของส่วนผสมนะครับเช่นผลไม้โยเกิร์ตโซดาหรือแม้แต่พวกน้ำอัดลมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่ว่าม็อกเทลเนี่ยไม่มีเหล้าหรือไม่มีสุราเป็นส่วนประกอบแล้วจะปลอดภัยทีเดียว 100% นะครับแต่ว่าม็อกเทลนั้นมีความหวานค่อนข้างจัดนะครับมีการผสมน้ำตาลค่อนข้างสูงในวันนี้นะครับเมนูของเราถึงได้ใช้สารให้ความหวานประเภทอื่นก็คือหญ้าหวานนั่นเองครับซึ่งไม่ให้แคลอรี่นะครับไม่ใช่น้ำตาลครับและที่วันนี้ทางเราได้เสนอเมนูม็อกเทลให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะบอกถึงโทษของสุรานะครับที่อยู่ในค็อกเทลนะครับหลายท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับนอกจากผลการเมาสูญเสียการควบคุมตัวสูญเสียการทรงตัวและความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลงนะครับยังมีผลเรื้อรังนะครับถ้าท่านดื่มสุราเป็นเวลานานๆจะทำให้ตับเนี่ยมีไขมันมาเกาะได้กลายเป็นตับแข็งนะครับซึ่งสามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งตับและเสียชีวิตได้ในอนาคตนะครับไม่เพียงตับเท่านั้นนะครับสุราเนี่ยยังมีผลกับระบบอื่นๆของร่างกายนะครับเช่นระบบทางเดินอาหารอาจจะทำให้หลอดอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารเนี่ยเป็นแผลแล้วก็ทะลุได้นะครับซึ่งเราก็อยากจะรณรงค์นะครับให้ทุกท่านเนี่ยเลิกเหล้านะครับทางออกง่ายๆในการเลิกเหล้านะครับโทรไปที่1413สายด่วนเลิกเหล้านะครับแต่ถ้าเธอจะเลิกกับเขาให้โทรมาหาเรานะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ทะเลเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่รอให้เหล่านักดำน้ำนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการดำน้ำเยี่ยมชมแต่ด้วยข้อจำกัดทางธรรมชาติของมนุษย์ไม่เอื้ออำนวยและไม่สามารถหายใจตามปกติใต้น้ำได้การดำน้ำที่ลึกมากๆเพื่อชมความงามใต้ท้องทะเลยิ่งลึกมากก็ยิ่งมีโอกาสเกิดอันตรายจากการบาดเจ็บเป็นทวีคูณเลยล่ะครับและในวันนี้เราจะตามคุณอามไปดูกันครับว่าอาชีพที่ต้องลงไปใต้ท้องทะเลนั้นเขามีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรบ้างไปชมกันครับ hey. อาชีพนักดำน้ำ
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันนะครับสัปดาห์นี้เปลี่ยนบรรยากาศครับพามาอยู่ท่ามกลางท้องทะเลครับอยู่ที่แถวๆสัตหีบกำลังออกไปที่เกาะขามนะครับแต่วันนี้จะมาทำอะไรกันจะพามาหาอาชีพนึงครับที่เขาเนี่ยจะพาพวกเราเนี่ยไปหาความสวยงามไปท่องยังใต้ท้องทะเลไปดูว่าโลกใต้ผืนน้ำมันมีอะไรกันบ้างนั่นคืออาชีพนักดำน้ำนั่นเองแหละครับและอาชีพนี้น่าสนใจขนาดไหนต้องตามดูกันกับ Work with a Healthy Life วันนี้ครับเมื่อสักครู่นะครับคุณครูก็ได้มีโอกาสในการแนะนำเหล่าบรรดาลูกศิษย์ไปแล้วนะฮะว่าจะต้องลงไปมีสัญญาณมืออย่างไรแล้วก็กฎกติกาเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้มาคุยกับครูเม่นกันดีกว่าฮะครูเม่นสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครูครับครูเป็นครูสอนดำน้ำเป็นนักดำน้ำกี่ปีแล้วครู
2: คือเริ่มดำน้ำจริงๆประมาณ10กว่าปีแล้วครับ
1: 10กว่าปีแล้วเหรอ
2: 10กว่าปีแต่ว่าเข้าสู่วงการอาชีพได้ประมาณเกือบประมาณ5ปีแต่ว่าเริ่มเป็นครูจริงๆอ่ะประมาณ3ปี
1: 3ปีครับแต่ว่าประสบการณ์ทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกได้ว่าเป็นนักประดาน้ำหรือครูสอนดำน้ำได้เลย
2: ก็คือว่าประสบการณ์ก็พอสมควรนะครับดำมาหลายพันได้อยู่คร
1: ับ กี่ร้อยแล้วครับครูคร
2: ับ นี่น่าประมาณ 2,000 ครับ
1: 2,000 ร้อย
2: คือทั้งหมดตั้งแต่ที่ดำมา
1: อันตรายที่ไม่ใช่อยู่ใครก็มาลงไปดำน้ำได้ตรงไหนครับครูครับ
2: อันตรายที่น่ากลัวที่น่ากลัวก็คือเรื่องของการดำติดดิคอมครับติดดิคอมคือดำลึกเกินไปแล้วก็นานเกินไปแล้วก็การขึ้นเร็วใช่มั้ยการขึ้นเร็วหรือการกั้นหายใจขณะที่เราว่ายขึ้นมา
1: ครับ
2: ก็คืออาจจะมีการพานิคหรือตกใจโดยธรรมชาติของคนเราเวลาเราตกใจเราจะกั้นหายใจคือเราดำน้ำก่อนที่เราดำน้ำกันแต่ตอนเปล่าเราจะกั้นหายใจดำน้ำ
1: เพราะเราหายใจเข้าไปไม่ได้
2: ใช่ครับอันนี้พอเราตกใจมันก็จะเกิดความเคยชินอย่างนั้นเราก็จะกั้นหายใจแล้วเราก็จะว่ายขึ้นมามันก็จะเกิดทำให้เกิดการเป็นโรคของเรียกว่าปอดการบาดเจ็บปอด
1: ที่ปอดมันถูกอัดอากาศ
2: ปอดมันขยาย
1: อ๋อขยายเลยครับ
2: เพราะว่าตอนที่เราลงไปมันน้ำมัน
1: บีบเราไว้
2: บีบ
1: เราขึ้นมาปั๊บอากาศเข้าไป
2: อากาศที่เราหายใจเข้าไปข้างล่างที่ในขวดอากาศที่เราหายใจอยู่มันจะขยายขึ้น
1: อันตรายถึงขั้นไหนสูงสุด
2: ถึงขั้นเสียชีวิตครับ
1: ได้เลยคร
2: ับ
1: นั่นก็แปลว่าความสวยงามใต้ท้องทะเลแลกมากับชีวิตเหมือนกัน
2: ก็มันก็เรียกว่ามันเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงมีความเสี่ยงแฝงอยู่เพราะนั้นเราก็ต้องมีการที่เข้มงวดในการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติในสายที่เรามาสอบให้ได
1: ้
2: ก็ต้องมีใบอนุญาตเพื่อที่การเรียนรู้ต่างๆและการมาเดินต่างเพื่อที่จะลดความเสี่ยงตรงนั้นให้น้อยที่สุด
1: แต่ขณะเดียวกันถ้าหากว่าทําตามกฎกติกาแล้วก็มีระเบียบวินัยรวมถึงรู้จักตัวเองมีสติพอ
2: ครับมีสติ
1: ปลอดภัย
2: ครับก็ครบมีความปลอดภัยสูงมากความปลอดภัยสูงมาก
1: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากมาฝึกดำน้ำบ้างแรกสุดต้องถามตัวเองยังไงบ้างครับครู
2: ก็คือการดำน้ำจริงๆอันดับแรกเลยคือเราก็ควรจะว่ายน้ำเป็นนะครับควรจะว่ายน้ำเป็นแต่ว่า
1: เบสิกนะเบสิก
2: ใช่ก็ควรจะว่ายน้ำเป็นก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ว่ายไม่เป็นเราก็หรือถ้ามาที่ศาลเราก็สามารถที่จะเริ่มช่วยสอนให้ได้หรือแนะนำให้ได้นะครับแต่ว่าคือการมาดำน้ำเนี่ยเราต้องมีความพร้อมระดับนึงที่ว่าเราต้องพร้อมที่จะมาเผชิญกับความเสี่ยงนิดนึงเพราะนี่เราก็ต้องมีสุขภาพร่างกายที่ดีนิดนึงออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างเงี้ย
1: ครับ
2: ไม่มีโรคก็สำคัญคือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายในการดำน้ำนะครับ
1: อ
2: ย่างเช่นพวกโรคหัวใจโรคลมชักอะไรพวกนี้หรือว่าโรคปอดติดเชื้ออะไรบางอย่างเงี้ย
1: ที่สำคัญก็คือเวลาก่อนจะมาดำน้ำควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับไม่ดื่มเหล้าอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะ
2: ครับ
1: ซึ่งวันนี้แน่นอนครับจริงๆแล้วในการดำน้ำจริงๆเนี่ยนะครับผมเองก็ต้องไปเทคคอร์สเรียนทฤษฎีก่อนปฏิบัติแล้วก็มาสอบถึงจะดำได้นะฮะแต่วันนี้เบื้องต้นเราไปดูทั้งชุดวิธีการแล้วก็รวมถึง ลองดูก่อน
2: ใช่ครับ
1: ว่ามันมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วจะมีคุณครูคอยประกบนะครับเพื่อความปลอดภัยจะได้มารู้กันว่าอาชีพนี้เนี่ยเขามีเสน่ห์ตรงไหนกันบ้างครับมาไปดูกันเลย
3: ที่ชอบการดำน้ำเนี่ยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้มาดำนะครับมันเหมือนกับว่าเราได้ออกมาหาประสบการณ์ชีวิตด้วยแล้วก็คือข้างล่างอะครับมันเหมือนคนละโลกกับข้างบนแล้วก็เราได้อยู่กับตัวเองเราได้ค้นหาว่าตัวเองเป็นยังไงแล้วเราก็ได้ไปค้นหาที่ใหม่ๆด้วย

0: หลังลงไปสัมผัสนะครับบรรยากาศของโลกใต้น้ำที่สวยงามมาแล้วบางส่วนนะครับมาคุยกับครูกันนิดนึงดีกว่าครับครูเม่นครับ
1: ครับ
0: บางคนบอกว่าจังหวะการขึ้นเนี่ยมันอันตรายมากที่เมื่อกี้ครูบอกว่ามันมีโอกาสที่ปอดมันจะถูกเขาเรียกว่าขยาย
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ธิบายเพิ่มเติมเลยครับครูครับว่ามันอันตรายยังไงแล้วก็มันวิธีในการป้องกันยังไงบ้าง
1: ก็คือมันจะมีอยู่2
0: ครับ
1: 2ขั้นตอนหรือ2โรคบางทีมันแยกกันนะครับ ขั้นตอนที่อธิบายเมื่อกี้คือว่าที่ว่าปอด
0: เรีย
1: กว่
0: าปอด
1: ขยาย
0: ตัว
1: หรือว่าปอดฉีกเงี้ยครับหรือว่า lung super extension injury คือว่าอาการบาดเจ็บคือเกิดจากว่าปอดนี่ขยายมากเกินไปใช่ไหมครับ
0: หมายความว่าอยู่ใต้น้ำเนี่ยปอดคนเรามันเหมือนกับโดนน้ำอัด
1: ใช่มันคือเราลงไปที่ความลึกสมมติเราลงไปที่10เมตรเนี่ยแรงดันมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากบนผิวน้ำใช่ไหมคร
0: ับ
1: มันก็ทำให้ปริมาณของปอดเราเล็กลงประมาณครึ่งนึง
0: แ
1: ต่ว่าเราก็ยังหายใจข้างล่างปกติด้วยอากาศในกลุ่มเหมือนเดิมคร
0: ับ นึกภาพปอดเท่านี
1: ้ใช่ครับ
0: หดลงเหลือเท่านี
1: ้โดนน้ำบีบไว
0: ้
1: เล็กลงเล็กลงนะครับตอนนี้เราก็หายใจอยู่ตอนนี้พอในขณะที่เราว่ายขึ้นมาใช่ไหมครับเราว่ายขึ้นมาแล้วเรากั้นหายใจอากาศในปอดมันก็ไม่มีการระบายออกเลย
0: ซึ่งจริงๆแล้วผิด
1: ใช่ผิดอย่างมากเลยพอมันขึ้นมาเรื่อยๆพอเราขึ้นสูงมามันจะขยายออกขยายออกขยายออกจนกระทั่งว่าถึงจุดหนึ่งที่ปอดรับไม่ไหวแล้วมันก็จะเกิดอาการฉีกมา
0: ปึ้ง
1: มันฉีกมันคือมันก็เริ่มมีการฉีกมีเขาเรียกว่ามีการฉีกเส้นเลือดฝอยที
0: ่เนื้อเยื่อของปอดก็ฉีกเสียหาย
1: ครับเสียใจ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าในการขึ้นมาต้องหายใจปกติ
1: ใช่ครับก็คือการที่เอาระบายอากาศที่อยู่ในปอด
0: อ่
1: ะเพื่อไม่ให้มันมีแรงดันอากาศในปอดมากเกินไป
2: เจ้าอากาศที่เราใช้หายใจในถังอากาศจะมีส่วนผสมของก๊าซไนโตรเจนประมาณ 80% และก๊าซออกซิเจนประมาณ 20% ก๊าซไนโตรเจนถ้าเราอยู่บนบกเมื่อเราหายใจมันเข้าไปจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายเพราะร่างกายไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์แต่ถ้าอยู่ภายใต้ความกดดันเช่นนักดำน้ำเมื่อดำน้ำลงสู่ที่ลึกจะมีความกดดันรอบตัวก๊าซไนโตรเจนสามารถแทรกซึมไหลเวียนตามกระแสโลหิตไปยังส่วนต่างๆของร่างกายทั้งเนื้อเยื่อหัวใจสมองอวัยวะทุกส่วนที่มีเลือดไปเลี้ยงเมื่อดำน้ำลงไปอยู่ที่ลึกและว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำที่ตื้นเร็วเกินไปจะเกิดสภาวะเสียสมดุลไนโตรเจนเปลี่ยนสภาพเป็นฟองอากาศและฟองอากาศนี่แหละครับที่เป็นที่มาของโรคน้ำหนี
1: อีกอย่างหนึ่งก็คือ DCS คือที่พวกเราเรียกกันว่าโรคน้ำหนีบ
0: หรือ
1: ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือโรคเบนนะครับโรคนี้เกิดโรคนี้มันเกิดขึ้นจากว่าการที่เราดำน้ำลงไปดำไปลึกใช่ไหมครับแล้วก็ไนโตรเจนมันจะแตกกลายเป็นของเหลวใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: มันจะวิ่งไปตามเนื้อเยื่อคือไหลแทรกซึมไปในเนื้อเยื่อเราในทุกส่วนของร่างกายที่เราพอจะเข้าใจกันอยู่นะ
0: ครับ
1: อันนี้ว่าในขณะที่เราว่ายลงไปอัตราการซึมเข้าของไหลเข้าของไนโตรเจนมันก็จะมีระดับหนึ่งใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: นี่เมื่อเราอยู่ที่ความลึกระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราบอกว่าการดำแบบก่อนอย่างใจท่องเที่ยวเงี้ยเราดำไม่ควรเกิน35หรือ40เมตรซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ไม่ลึกแล้วก็ในขณะที่เราดำไปปุ๊บความลึกที่กำหนดไว้พอดีแล้วก็เวลาที่กำหนดไว้พอดีนี่ครับไม่เกินเขาเรียกว่าดำแบบไม่ติดดิคอมดำตรงกลางไว้ไม่ลึกเกินที่ตารางกำหนด
0: ไม่นานเกิน
1: มันนานเกินที่กำหนดไว้มันก็โอกาสที่มันจะเกิดมันก็น้อยครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ว่าเราก็ว่ายขึ้นเราก็ต้องว่ายขึ้นช้า
0: ๆ
1: เพื่อให้อัตราการไหลออกของออกจากเนื้อเยื่อของเราของไนโตรเจนอ่ะมันสมดุลหรือว่าบาลานซ์กับการที่เราที่มันเข้าไป
0: ครับ
1: เรายิ่งขึ้นช้ามันก็จะมีโอกาสที่มันก็จะออกได้เรื่อยๆออกเรื่อยๆออกเรื่อยๆออกเรื่อยๆมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ
0: ครูเคยเห็นคนที่เป็นอาการแบบนี้ไหมครับครู
1: ก็เคยเห็นครั้งแต่ว่ามันเป็นอาการที่มันรุนแรงมันประมาณก็เรียกว่าประมาณไทยมันเป็นแค่เป็นแบบเป็นผื่นๆแดงๆแค่นั้นเองไม่ได้เป็นแบบรุนแรงถึงขนาดว่ามันอาการที่แบบว่ารุนแรงหมดสติหรือว่า
0: ครับ
1: หรือว่าจนกระทั่งว่าเสียชีวิตยังไม่เจอ
0: เพราะจริงๆแล้วในขั้นตอนการดำถ้าว่าเรามีบัดดี้เรามีครูมีลีดที่ดีเราก็จะไม่เป็นแบบนั้น
1: ใช่คือเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะป้องกันการอาการของอาการ DCS กับอาการปอดฉีกแล้วก
0: ็
1: และคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ก็จะมีส่วนสำคัญมากในการที่จะเตือนเราว่าเอ้ยเราเหลือเวลาดำอยู่เราตอนนี้เราดำได้เท่าไหร่เราเหลือเวลาดำเท่าไหร
0: ่
1: เราดำได้เท่าไหร่ถ้าคุณเราเห็นปุ๊บเราขึ้นแล้วเวลาเราว่ายขึ้นมันก็จะมีบอกความเร็วว่าเออตอนนี้คุณว่ายขึ้นความเร็วเท่าไหร่เราก็ดูเราตามความเร็วขึ้นมาเงี้ยมันก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับ
0: ครับผม
1: ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาในสารและภาคเรียนแล้วมาฝึกทดสอบแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้อยู่เช่นเดียวกับต้นมีส่วนช่วยมากแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่กระ 100% ที่ว่าเราจะไม่เป็นมันก็ต้องดูว่าเราก่อนมาดำน้ำเราเป็นยังไงเราดื่มเหล้าหนักเราพักผ่อนน้อยร่างกายเรานอนน้อยพักผ่อนน้อยร่างกายอ่อนล้าจากการป่วยหรือเพิ่งฟื้นไข้มาหรือร่างกายมีการบาดเจ็บข้างในอะไรอย่างเงี้ยหรือมีโรคประจำตัวต่างๆมาซึ่งมันจะประกอบกันหลายอย่างเพราะว่าสิ่งที่เราทำมาตรฐานนี่ก็คือคนที่เป็นมาตรฐานปกตินั่นเอง
0: นั่นจะหมายความว่าถ้าร่างกายพร้อมนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้อง
1: ใช่
0: แล้วก็มีการฟังคำแนะนำของบัดดี้คุณครูทั้งหลาย ปลอดภัย
1: ก็มีความปลอดภัยสูงมาก
2: การดำน้ำหรือลงน้ำลึกๆอาจเกิดปัญหาหลายอย่างตามมาได้เช่นการเกิดโรคอันเนื่องจากแรงกดดันอากาศหมดเหนื่อยเกินไปสามารถป้องกันได้ดังนี้ 1. เริ่มจากการรักษาสมรรถภาพของร่างกายให้ดีอยู่เสมอการออกกำลังกายแบบแอโรบิกมีประโยชน์สำหรับการดำน้ำเป็นอย่างมาก 2. พักผ่อนให้เพียงพออย่าให้ร่างกายขาดน้ำก่อนดำน้ำการเรียนรู้เทคนิคต่างๆของการอยู่ใต้น้ำและเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ดำน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราลดความเสี่ยงต่างๆลงได้แต่ถึงอย่างไรเมื่อมีอาการเสี่ยงต่างๆควรได้รีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที
0: สุดท้ายครับครูครับมาเรียนดำน้ำคุ้มไหม
1: คุ้มมากครับคุ้มมากมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความสุขที่แบบที่เราไม่ค่อยได้เจอที่ในชีวิตประจำวัน
0: ไม่เห็นได้ทั่วไป
1: ใช่แล้วก็คือนอกจากโลกธนาที่สวยงามแล้วเราว่าธรรมชาติบนทะเลเองบนลำเกาะต่างๆก็คือสวยงามอากาศก็ดีก็ถือว่าได้ผ่อนคลายพักผ่อนในชิลมีพักผ่อนแล้วใช่ไหมครับอย่างถือว่าคุ้มมาก
0: คุ้มมากกับชีวิตนะฮะลองดูครับเผื่อหลายๆคนกำลังหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตกันอยู่การเรียนดำน้ำเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจและหากว่าเป็นไปได้ครับสงสัยอยากรู้เพิ่มเติมไปถามครูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับผม
0: เอาไปที่สกูบ้านนายนะครับวันนี้ขอบคุณครูแป้นครับ
1: ขอบคุณครับ

0: พอดีเมื่อคืนนอนดึกนะคะก็เลยทำให้วันนี้ร่างกายเหมือนมันแบบมันจะปวดหัวหน่อยๆแล้วก็รู้สึกแบบแน่นจมูกมากอะค่ะลงไปก็แบบก็เลยต้องรีบขึ้นมาเพราะว่าก่อนอื่นเราต้องดูแลตัวเองนะคะก่อนที่จะทำน้ำอะค่ะ
1: ก็สุดยอดมากเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาลองดูโลกใต้น้ำดูแต่อย่าลืมว่าต้องปฏิบัติตามทฤษฎีและภาพปฏิบัติรวมถึงกฎระเบียบต่างๆด้วยนะครับและอย่างที่เห็นในภาพครับโอ้โหสวยจริง

0: การป้องกันก็คือเวลาเราดำน้ำเนี่ยก็พยายามปฏิบัติตามกฎตันซีที่เขียนมาก็เวลาขึ้นจากดินน้ำเนี่ยเราก็จะพยายามขึ้นช้าๆอย่าขึ้นเร็วสังเกตได้จากฟองอากาศเวลาเราหายใจออกเนี่ยเวลาเราขึ้นเราก็อย่าขึ้นเร็วกว่าฟองอากาศที่ลอยขึ้นไป
1: และหลังจากที่เราไปดำน้ำกันบ้างแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นบกมาทั้งทีครับมาลองถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่านักดำน้ำทั้งหลายครับรวมถึงหลายๆคนที่อาจจะต้องประกอบอาชีพบริเวณผิวน้ำและใต้น้ำนะครับแต่ละคนนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนครับต้อนรับคุณหมอครับอาจารย์จตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สครับสวัสดีคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณหมอครับ
2: ครับ
1: ถามก่อนดีกว่าจากสถิติไปเป็นนักดำน้ำไปเป็นอาจารย์สอนดำน้ำหรือว่าชาวประมง
2: ครับ
1: ดำน้ำเยอะๆเนี่ยมันเสี่ยงชีวิตมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
2: ครับคืออาชีพดำน้ำเนี่ยจริงๆฟังดูน่ากลัวเนาะนะครับเพราะว่าเราไปในที่ที่เราไม่เคยไปแม้ว่าจะมีความสวยงามอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่ามันก็มีความอันตรายของมันอยู่อย่างไรก็ตามครับสถิติที่เขาเก็บกันทั้งโลกนะครับเขาค้นพบอัตราความเสี่ยงที่จะทำให้คนที่ดำน้ำด้วยการเสียชีวิตนะครับเป็นในอัตราประมาณ1ต่อ2แสน
1: ก็แปลว่าดำน้ำ2แสนมีโอกาสเสียชีวิต1คน
2: ครับซึ่งถือว่าค่อนข้างปลอดภัยในปัจจุบัน
1: แต่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น
2: แต่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นครับซึ่งความเสี่ยงที่ทำให้เขาเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็น3ปัจจัยหลักๆนะครับ อันแรกก็คือเรื่องของโรคประจำตัวเข
1: า
2: ครับว่าเขามีภาวะโรคประจำตัวมีความอ่อนแออะไรไหมมีโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหอบหืดอะไรหรือเปล่า
1: อ
2: ันนี้ก็คือความเสี่ยงอันหนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องของความเชี่ยวชาญในการใช้งานในชุดประดาน้ำนะครับอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการประดาน้ำนะครับที่เราเรียกว่าสกูบ้า
1: ครับ
2: แล้วก็อันที่สามก็คือเรื่องของการลอยตัวสู่ผิวน้ำที่เร็วเกิน

0: ลงไปสามปัจจัยนี้ทำให้เกิดความเสี่ยงถึงชีวิต
1: ครับผม
0: ครับ
1: บางคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจล่ะครับเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนของคอเลสเตอรอลสูงด้วยประเภทนี้ดับน้ำได้ไหมคุณหมอ
0: ขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความแข็งแรงแค่ไหน
1: ครับ
0: ครับถ้าเขายังแข็งแรงดีดูแลตัวเองได้ดี
1: ครับ
0: คุมโรคทั้งความดันได้โรคหัวใจได
1: ้
0: หัวใจเต้นเป็นจังหวะอยู่สม่ำเสมอแม้กระทั่งทานยาอยู
1: ่
0: ก็ยังสามารถที่จะทำได้อยู
1: ่
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีคุณหมอที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการดำน้ำโดยเฉพาะก่อนที่เขาจะไปดำน้ำเราก็อยากให้เขาไปเช็คร่างกายนิดนึงก่อนว่าเขาฟิตฟอร์ดิวิ่งหรือว่าพร้อมที่จะดำน้ำหรือเปล่า
1: ฟิตจริงหรือเปล่า
0: ฟิตจริงหรือเปล่า
1: ร่างกายพร้อมไหม
0: ถูกต้องครับ
1: อุปกรณ์ล่ะครับคุณหมอครับที่มีคุณหมอบอกไว้ว่าอุปกรณ์ต้องเช็คก่อนเลย
0: ใช่ครับ
1: สำคัญยังไงบ้าง
0: ครับก็คือก่อนที่เขาจะลงไปดำน้ำ
1: คร
0: ับ อุปกรณ์ต้องมีมาตรฐานแน่นอนคนที่ดูแลโดยทั่วไปเขาก็จะมีวิธีการดูแลอุปกรณ์นะครับว่าออกซิเจนที่อยู่ในแท้งที่เราเรียกว่าสกูบ้าดังนั้นเนี่ยถ้าเขาเช็คดี
1: ครับ
0: เราก็มั่นใจว่าเขาสามารถที่จะลงไปได้น้ำอย่างปลอดภัย
1: ว้าว
0: นี่คือปัจจัยหนึ่งนะครับ
1: ครับคุณหมอ
0: ครับแต่ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่เขาจะต้องเช็คก่อนที่จะดำน้ำในแต่ละครั้ง
1: ซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเช็คด้วยกันกับบัดดี้ของเขาเองด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพื่อความปลอดภัยด้วย
0: ใช่ครับ
1: ในกรณีที่หลายๆคนลงในใต้น้ำครับคุณหมอครับนอกจากอาการที่เมื่อกี้คุณหมอบอกก็คือพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
0: ครับ
1: แต่ว่ามีอาการที่หรือว่าการบาดเจ็บอื่นๆไหมครับที่ต้องระวังเวลาอยู่ใต้น้ำครับคุณหมอ
0: ครับมันมีโรคอันนึงนะครับซึ่งถ้าคนที่ดำน้ำเองหรือว่าชาวประมงเองเนี่ยน่าจะรู้จักหรือควรจะรู้จักนะครับเขาเรียกว่าน้ำหนีบ
1: น้ำหนีบ
0: ครับ
1: น้ำจะหนีบได้ไงคุณหมอ
0: ครับมันเป็นชื่อที่ทำให้เราจำง่ายนะครับนะครับจริงๆชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า decompression sickness
1: โอ้นี่ถ้าแปลออกมานี่เริ่มคุ้นๆแล้ว
0: ครับ
1: แปลว่าโรคป่วยที่เกิดจากอาการอะไรบางอย่าง
0: ที่เป็นคอมเพรสหรือการบีบ
1: ดีเพรสดีเพรส
0: ครับคอมเพรสที่มันบีบอัดเข้ามา
1: ครับ
0: ก็จินตนาการนะครับเหมือนเวลาเราอยู่บนเครื่องบินหลายๆคนตอนนี้น่าจะเคยมีประสบการณ์เรื่องของการลงจอดแล้วมีการปวดหูใช่ไหมครับครับหูอื้อตรงนี้มันเป็นความดันที่มีการเปลี่ยนแปลงจากข้างบนที่ลงมาข้างล่างแล้วทำให้มีการบีบผดลัดของหูชั้นกลางนะครับแล้วก็ทำให้มีการบาดเจ็บนะครับซึ่งอันเนี้ยเราลงไปข้างล่างนะครับถ้าลงไปข้างล่างพื้นน้ำที่อยู่ข้างล่างก็จะมีการบีบรัดเขาเรียกว่า pressure นะครับความกดอากาศที่มากกว่าข้างบนซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดก๊าซเกิดขึ้นซึ่งก๊าซไนโตรเจนเนี่ยคือปัญหาออกซิเจนไม่ใช่ปัญหาแต่ไนโตรเจนคือปัญหาเพราะเมื่อมีการลอยตัวสู่น้ำมากขึ้นเร็วเกินไป
1: ขึ้นมาละขึ้นมาละขึ้นมาละ
0: ช้า
1: ๆก
0: ๊
1: าซอยู่เท่าเดิมนะ
0: ก๊าซเนี่ยมันก็จะมีการขยายตัวขยายตัวขยายตัวกลายเป็นฟองอากาศ
1: ซึ่งขยายในเซลล์ของเรา
0: ซึ่งอยู่ในเซลล์และหลอดเลือด
1: อุ้ย
0: แล้วถ้าเกิดมันแพร่ขึ้นไปสู่ไล่ออกมาจากปอดเข้าสู่ในหลอดเลือดขึ้นไปสู่สมองถ้าปริมาณก๊าซเล็กๆเราก็จะมีเพียงแค่อาการมึนๆปวดหัวแต่ถ้าเกิดก๊าซใหญ่มากขึ้นมากขึ้นแล้วไปอุดกั้นอุดตันก็จะทำให้เกิดอัมพาตแล้วอาจจะทำให้ถึงชีวิตได
1: ้ oh.
0: นี่คือภาวะโรคน้ำหนีบ หรือ decompression sickness
2: การขึ้นจากน้ำลึกอย่างไรให้ปลอดภัย 1. ก่อนขึ้นควรหยุดอยู่กับที่สักนิดนึงก่อนเพื่อจะได้มีเวลาเตรียมตัวและปรับสภาพจิตใจให้พร้อม 2. ขณะที่ขึ้นความเร็วอยู่ไม่เกิน10เมตรหรือ30ฟุตต่อนาทีควรเฝ้าระวังอัตราความเร็วในการขึ้นให้ดีอย่าขึ้นเร็วเกินไปเพราะอากาศจะขยายตัวเร็วกว่าเมื่ออยู่ในน้ำลึก 3. เน้นการพักครึ่งน้ำและขึ้นจากน้ำช้าๆเพื่อดันฟองอากาศที่เป็นก๊าซไนโตรเจนออก 4. ควรขึ้นด้วยกำลังขาพยายามรักษาการจมลอยให้เป็นกลางมากที่สุดและสิ่งสำคัญที่นักดำน้ำมักเผชิญปัญหาบ่อยๆการพักผ่อนไม่เพียงพอเกิดสภาวะขาดน้ำเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์กาแฟและน้ำอัดลมคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้จึงควรดื่มน้ำเยอะๆเป็นระยะเพียงเท่านี้ก็สามารถลดความเสี่ยงได้แล้วล่ะครับ
1: นั่นคือวิธีในการดูแลตัวเองนะครับแต่หลายคนก็อยากจะไปดำน้ำกันก็รู้ว่าเสี่ยงอยู่แล้วแหละคุณหมอแนะนำได้ไหมครับว่าถ้ากรณีอยากจะเป็นนักดำน้ำหรือไปเรียนดำน้ำเบื้องต้นควรดูแลร่างกายอย่างไรกันบ้างครับคุณหมอครับ
0: ครับแน่นอนครับก็ต้องสำรวจร่างกายตัวเองก่อนนะครับว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอะไรไหมนะครับถ้าเป็นโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหรือหลอดเลือดก็ขอให้เช็คดูว่าตัวเขาเองยังแข็งแรงดีอยู่ไหมนะครับตัวโรค หอบหืดเป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงมากดูว่าแพ้อะไ
1: ร
0: แพ้อากาศเย็นหรือเปล่าแพ้ความเย็นเกินไปไหมหรือความเครียดนั้นๆเขาจัดการกับภาวะตรงนั้นได้ดีแค่ไหนบางคนแพนิคนะครับจัดการกับภาวะของความกังวลนั้นไม่ได้ก็ทำให้เกิดหลอดลมตีบแคบมีภาวะหอบหืดเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นซึ่งมันจะทำให้เราเป็นห่วงตรงนั้นมากๆ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับแม้ว่าจะมีบัดดี้ลงไปด้วยก็ตามนะครับดังนั้นสำรวจตัวเองก่อนครับว่าตัวเองแข็งแรงเพียงพอ fit for diving หรือว่าดำน้ำได้มีประสิทธิภาพดีไหมนะครับหลังจากนั้นขอให้ทุกคนนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นโรคประจำตัวหรือไม่ก็ไปหาคุณหมอที่เขาดูแลเรื่องของการดำน้ำก่อนนิดนึงครับซึ่งตรงนี้เป็นคุณหมอที่มีจำนวนไม่มากในเมืองไทยนะครับแต่ว่าในที่ที่มีการดำน้ำใหญ่ๆเยอะๆเป็นทางการก็จะมีคุณหมอตรงนี้คอยช่วยดูแลให้อยู
1: ่
0: เขาจะมีการตรวจร่างกายมีระบบเช็คลิสต์นะครับเขาเรียกว่ามีคำถามเป็น1ชุดว่าตัวเองพร้อมในเรื่องของการดำน้ำจริงไหมถ้าพร้อมก็เชื่อมั่นว่าคุณจะปลอดภัยในเรื่องการดำน้ำแล้วก็คุณจะสนุกกับกิจกรรมนี้มากๆโดยที่ลืมไม่ลงครับ
1: ครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะครับว่าก่อนจะดำน้ำคุณต้องมีใบอนุญาตในการดำน้ำนะครับต้องไปเรียนก่อนให้ถูกต้องตามหลักแล้วก็ตามเกณฑ์
0: ถูกต้อง
1: สำคัญก็คือเขามีกฎระเบียบใดๆก็ตามอย่าลืมปฏิบัติตามด้วยนั่นเองนะครับ
0: ถูกต้องครับ
1: เพื่อความปลอดภัยเนาะจะได้ดำน้ำอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพเก็บมาฝากพวกเราสองคนกันบ้างด้วยครับ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

คุณผู้ชมครับได้เห็นแล้วนะครับถึงความสวยงามของโลกใต้น้ำในวันนี้แต่บอกกันเลยว่านี่คือน้ำจิ้มเท่านั้นนะครับถ้าอยากเห็นอยากรู้มาดูด้วยตาเองดีกว่านะครับและสำคัญก็คือว่าก่อนจะคิดมาเรียนดำน้ำครับต้องอย่าลืมหาที่เรียนรวมถึงครับต้องฝึกและปฏิบัติทั้งตามภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติที่ถูกต้องพร้อมกับอย่าลืมนะครับว่าในการลงน้ำทุกครั้งนึกถึงความปลอดภัยทุกครั้งด้วยนะครับวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้ากลับมาดูกันนะครับว่าเราจะมีเรื่องราวของอาชีพใดมาฝากคุณบ้างส่วนตอนนี้เดี๋ยวขอไปตามมันนะครับไปครับคุณ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงสรัญรัตน์ พงขนอมรักนะคะหรือว่าทุกคนรู้จักกันในนามหมอวีมีก้ามค่ะส่วนตัววีเองนะคะประมาณ 4-5 ปีก่อนมีหนัก80กิโลกรัมนะคะสูง168คือตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาทั้งสุขภาพกายนะคะเพราะน้ำหนักตัวมากเกินไปมีปัญหาสุขภาพทางจิตด้วยคือจะทำอะไรก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองแต่ว่าพอหลังจากที่วีเปลี่ยนวิธีการกินให้กินให้ถูกต้องแล้วก็หันมาออกกำลังกายอย่างเหมาะสมวีก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในระยะเวลาประมาณ 4-5 ปีซึ่งตอนแรกนะคะเราก็จะมารู้จักโปรตีนแล้วก็เมนูที่เราจะนำเสนอในวันนี้เลยค่ะ

นเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับแซนด์วิชไฮโปรตีน2แบบของวีนะคะซึ่งมีทั้งสูตรข้าวแล้วก็สูตรหวานโดยทั้ง2เมนูนั้นอุดมไปด้วยโปรตีนซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างกล้ามเนื้อนะคะโปรตีนทำได้ยังไงนะคะก็คือเวลากล้ามเนื้อเราจะมีการเจริญเติบโตขึ้นมันก็เหมือนต้นไม้ที่จะต้องใส่ปุ๋ยในการเติบโตขึ้นมากล้ามเนื้อของเราก็เช่นเดียวกันแต่กล้ามเนื้อจะโตได้ก็ต่อเมื่อ1เกิดการฉีกขาดเล็กๆที่อยู่ในมัดกล้ามแต่ว่าพอฉีกขาดเสร็จปุ๊บมันจะมีตัวเล็กๆเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนั่นคือเราต้องกินอาหารจำพวกโปรตีนให้เพียงพอซ่อมแซมทีละนิดทีละหน่อยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีกล้ามที่เคยเล็กๆมันก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะว่าเขาซ่อมแซมตัวเขาเองจากอาหารที่มีโปรตีนที่ดีค่ะส่วนแหล่งโปรตีนนะคะก็จะมีจากที่ต่างๆก็คือ1เนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหมูไก่ปลาเนื้อวัวแต่ว่าที่นักกล้ามส่วนมากเนี่ยเขาเลือกไก่กันเพราะ1ราคาถูกเพราะเราต้องกินในปริมาณที่ค่อนข้างมากต่อวัน2ก็คือมีเปอร์เซ็นต์ไขมันค่อนข้างน้อยแต่ว่ามันจะไม่ใช่มีแค่โปรตีนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาติดตามกันนะคะว่าซีรีส์กินสร้างกล้ามเป็นยังไงกันนะคะส่วนวันนี้ซีรีส์กินสร้างกล้ามกับหมอวีมีกล้ามขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายขออดกลั้นนิดนึงนะ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกวันศุกร์แบบนี้เวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะครับอยู่กับผมแคนอติรุธแต่ละสัปดาห์ครับเราก็จะมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเปลี่ยนเรื่องกันไปเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยคุยได้ตลอดฮะมันมีเหตุการณ์ใหม่ๆโรคใหม่ๆเกิดมาเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดจำกันได้เนี่ยอยู่ดีๆก็มีข่าวเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แชร์เยอะมากครับบอกว่าอยู่ดีก็กลับมาระบาดในหมู่ของวัยรุ่นวันนี้เลยจะชวนคุยกันหน่อยครับว่าตกลงเนี่ยโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์เนี่ยมันมีอะไรที่น่ากังวลมากๆนะฮะมีอะไรติดตามบ้างไปดูกันเลยครับวันนี้แขกก็เลยชวนคุณหมอด้านนี้มาพูดคุยโดยเฉพาะนะครับต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวินวัลลิภากรนะครับภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เหมือนไม่ได้เจอกันนานมาก
1: พอสมควรใช่ค่ะ
0: นะฮะน่าจะเกินปี
1: หรอคะ
0: เกินนะน่าจะเกินปีนะฮะ
1: แต่หมอเจอแคนอยู่เรื่อยๆนะ
0: โอเคฮะโซเชียล
1: ใช่ใช่ไหมครับ
0: วันนี้เราชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องแน่นอนแหละพอเป็นสูติมีหลายอย่างมากๆโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์มันก็เป็นสิ่งที่พูดคุยกันมาไม่มีวันจบวันสิ้นนะจัง
1: ค่ะ
0: โรคทางเพศสัมพันธ์ที่เจอบ่อยในไทยมีอะไรบ้างยกตัวอย่าง
1: เอาง่ายๆก่อนเนาะคำว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยก็คือเป็นโรคที่สามารถเขาเรียกว่าแพร่เชื้อได้จากการมีเพศสัมพันธ์
0: ครับ
1: นะคะซึ่งในอดีตถ้าถามแคนก่อนเอาแคนรู้สึกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่แคนรู้จัก

0: หรือคิดถึงนี่คือโรคอะไรคะ
1: หลักๆเลยเอดมันดังมากสมัยก่อน
0: ใช่สมัยก่อนใช่ไหมแล้วก็สมัยนี้เราก็จะรู้สึกว่ามันเงียบๆไป
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คือเอสนี่ก็ยังเอสหรือว่าการติดเชื้อ HIV เนี่ยก็คือยังมีอยู่นะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยยารักษาเนี่ยดีก็คือเอดสมัยนี้ถ้ารักษาเนี่ยไม่ตายแล้ว
1: ไม่ตายแล้วเมื่อก่อนตายแน่นอน
0: เมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าอุ้ยคนเป็นเอดต้องตายใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถกินยาเพื่อรักษาแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็มีคุณภาพชีวิตเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับคนทั่วไปเลย
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็ถ้าถามว่าโรคอื่นๆที่เราจะรู้จักก็จะมีพวกซิฟิลิส
1: ซิฟิลิสโอเค
0: หนองในแท
1: ้หนองในแท
0: ้หนองในเทียม
1: เรานี่เคยได้ยินนะ
0: เคยได้ยินแต่เราจะรู้สึกว่ามันคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงเหมือนโรคในอดีตที่เราลืมไปแล้วนะคะมีเริ่มแล้วก็มีหูดหงอนไก
1: ่
0: หรือว่าตัวเชื้อหูดหงอนไก่เนี่ยมาจากเชื้อ HPV
1: ค่
0: ะซึ่งอันนี้อาจจะเคยได้ยินจากการที่เรามีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอันนี้คือเป็นเกิดจากเชื้อตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเราฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกบางยี่ห้อเนี่ยหรือว่าบางชนิดเนี่ยก็สามารถป้องกันหูดหงอนไก่ไปด้วยได้ที่สำคัญเนี่ยจะมีอีก2โรคก็คือตับอักเสบ B และ C เนี่ยก็นับว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกัน
1: นับด้วย
0: นับด้วยค่ะ
1: เพราะว่าเพศสัมพันธ์สามารถทำให้ติดต่อได้
0: ใช่ถูกต้อง
1: รวมๆหลักๆประมาณนี้ที
0: ่เรารู้จักกันก็มีเป็น10โรคแหละนะเอาจริง
1: ๆจริงๆมันเยอะมากใช่
0: ไหมเยอะมากแต่ว่าถ้าถามว่าบูมตอนนี
1: ้
0: ก็คงไม่พ้นซิฟิลิสเนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงซิฟิลิสเนี่ยเวลาโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนี่ยเวลาคุณหมอดูก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่เหมือนไข้หวัดใหญ่ที่จะมาตัวเดียวเวลาโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนี่ยเจอ1ตัวต้องหาแล้วว่ามีตัวอื่นด้วยไหมเพราะว่ากลไกในการติดมักจะมาด้วยกันคนที่มักจะมีเชื้อโรคเหล่านี้ก็อาจจะมีเชื้อตัวอื่นร่วมด้วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตรวจเจอว่ามีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อาจจะมาด้วยตกขาวเป็นหนองในแท้หนองในเทียมเนี่ยคุณหมอก็ต้องถามแล้วว่าอาจจะต้องเจาะเลือดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยนะคะอันนี้เราก็จะตรวจให้เป็นของแถมแพ็กเกจ
1: เพราะว่ามันมีความเป็นไปได้
0: ที่จะเจอพบร่วมกันได
1: ้แสดงว่าส่วนใหญ่มี
0: ก็ส่วนใหญ่ก็คือมักจะเจอร่วมกันใช่ก็เพราะว่าอันนี้มันเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงเดียวกันก็คือการมีคู่นอนหลายคนหรือว่าการมีก็คือจากการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายๆคนหรือว่าถ้าพูดตรงๆก็อาจจะมีเรียกว่าอะไรนะ
1: มีกิ๊ก
0: หญิงบริการไหม
1: อ๋อสาวบริการเที่ยว
0: หรือว่าต้องบอกว่าตอนนี้เราก็ฟรีเรื่องการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นด้วยสังคมโซเชียลมีเดียหรือว่าในปัจจุบันเราก็อาจจะรู้สึกว่าการมีเพศสัมพันธ์ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ค่อนข้างอิสระกว่าสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆของเราหรือว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็จะมีเพศสัมพันธ์กันได้เป็นเรื่องปกตินะคะที่สำคัญการเปลี่ยนคู่นอนเนี่ยอาจจะมีความฟรีเขาเรียกว่าอิสระมากขึ้นนะคะแล้วก็นำมาก็อีกอันนึงก็คือเรื่องเพศหลากหลายแล้วกันเพศหลากหลายเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าgender fluid gender fluidity ก็คือวันใดวันหนึ่งเราอาจจะชอบผู้ชายวันนี้ฉันชอบผู้หญิงหรือการมีเพศสัมพันธ์ที่ข้ามไปข้ามมาแบบนี้มันก็จะส่งผลทำให้เสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์เสี่ยงกับการติดโรคทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น
1: นั่นหมายความว่าทุกวันนี้โรคทางเพศสัมพันธ์ติดเยอะกว่าสมัยก่อนเหรออาจารย
0: ์จริงๆ คือถ้าพบตามรายงานข่าวก็คือตอนนี้ก็คือบูมขึ้นมาใหม่เพราะเมื่อก่อนเรากลัวเรื่องเอสใช่ไหมเอสเนี่ยเป็นแล้วตายเราก็จะรณรงค์เยอะที่มีการแจกถุงยางตามปั๊มน้ำมันเมื่อก่อนเราจะได้ยินอันนี้เยอะมากแต่ถ้าถามเด็กประถมสมัยเนี้ยรู้จัก HIV ไหมลูกเนี้ยก็จะไม่รู้จักแล้วนะเพราะอันนี้คือเรารู้สึกว่าพอการรักษาเราดีขึ้นเราก็ให้ความสำคัญหรือว่าให้ความรู้กับคนไข้หรือว่าประชาชนทั่วไปน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าการมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่เป็นไรนี่มันก็เป็นอิสระมันเป็นสิทธิ์ของฉันก็มีได้แต่ว่าเราลืมไปว่าการมีเพศสัมพันธ์หนึ่งครั้งมันก็เสี่ยงกับการติดโรคทางเพศสัมพันธ์มาด้วยเพราะงั้นเนี่ยพอเราไม่ได้รณรงค์เรื่องการใส่ถุงยางเท่าเมื่อก่อนเนี่ยวัยรุ่นเราอาจจะเริ่มมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นโดยที่ไม่ได้ป้องกันก็ส่งผลทำให้การกระจายของเชื้อพวกโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันเร็วมากขึ้น
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ต้องบอกว่าเรื่องของเพศสัมพันธ์เนี่ยเราไม่ได้นับแค่เรื่องของเวลาท้องไม่ท้องแต่จริงแล้วโรคเนี่ยมันมีตามมาเยอะด้วยเหมือนกัน
0: แน่นอนนะก็คืออย่างที่พูดไปนะก็คือซิฟิลิสจะเป็นคือโรคที่ไม่ก่อให้เกิดอาการนี้นะก็จะเป็นพวกซิฟิลิสHIV ตับอักเสบ B และ C เนี่ยถามว่า4โรคเนี้ยมันคืออย่างซิฟิลิสกับเอดหรือว่า HIV เนี่ยมันอาจจะมีอาการตอนเริ่มต้นนิดหน่อยแต่พอมันหายแล้วเนี่ยเชื้อพวกนี้มันจะฝังตัวอยู่ในร่างกายเราตับใดที่เรายังมีเพศสัมพันธ์เราก็สามารถแพร่เชื้อไปได้ ซึ่งกลุ่มอาการเหล่านี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นโรคแฝงก็คือไม่มีอาการ
1: แต่อยู่นะแต่ใช่
0: อยู่ในร่างกายแล้วไปมีเพศสัมพันธ์ก็สามารถแพร่กระจายให้คนทั่วไปได้อันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มโรคที่เรารณรงค์อยากให้ตรวจเพราะว่าแบบเราไปมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะดูสะอาดดูไม่มีตกขาวตกเขียวไม่มีรอยโรคที่อวัยวะเพศเลยก็สามารถมีเชื้อพวกนี้ซ่อนอยู่ได
1: ้
0: ในทางกลับกันพวกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีรอยโรคเนี่ยน้องในแท้น้องในเทียมเริมหูดหงอนไก่อันนี้คำจับๆหรือดูมันก็เห็นมันก็รู้มันเจ็บมันมีตกขาวมีกลิ่นกลุ่มนี้ยังไงก็คือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เหมือนกันแต่ว่ามักจะมีอาการแสดงทำให้คนไข้ต้องไปรักษาแต่ว่าไอ้ตัวโรคที่เรากังวลเนี่ยเอซิฟิลิสตับอักเสบ BC เนี่ยมันไม่มีอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องรณรงค์ให้ต้องไปตรวจหรือว่าต้องเฝ้าระวังกลุ่มนี้ถามว่าที่เรามีใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคเนี่ยก็คือป้องกันได้ทุกตัวแต่ว่าบางอย่างก็อาจจะไม่ได้ 100%
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอเคน่ากลัวคนละแบบ
0: น่ากลัวคนละแบบเพราะว่าคือจะต้องบอกว่าคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่ดูแบบดูน่าไว้ใจแต่แบบซ่อนตัวอยู่อันนี้ก็คือเป็นแบบภัยแฝง
1: เราไม่รู้มันมีแต่ม
0: ัน
1: มีอยู่ด้านใน
0: ใช่เพราะงั้นเนี่ยก็เลยอาจจะเป็นข่าวที่บูมออกมาที่เป็นเห็นทางอีสานใช่ไหมคะที
1: ่
0: บอกว่าซิฟิลิสกับมาลาบาร์เนี่ยแหละเลยเพราะว่าแบบเราดูเราจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นค่ะ
1: ลองมาดูข่าวกันหน่อยนะครับวันนี้เตรียมมาพอสมควรนะครับติดตามในช่วงนี้นะครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับต่อเนื่องกันเลยนะครับเรื่องที่เราเกริ่นเมื่อสักครู่นี้เรื่องแรกของเราเนี่ยกองโรคเอสเผยบอกว่ามีผู้ติดเชื้อเอสและซิฟิลิสเพิ่มนะครับเหตุเพราะว่าไม่สวมใส่ถุงยางเปิดรายชื่อ5จังหวัดน่ากังวลที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่องนี้นะฮะทางผู้อำนวยการกองโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคให้สัมภาษณ์ครับจากกรณีที่จังหวัดมหาสารคามมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับ443รายในปีนี้คือปกติเนี่ยกรมควบคุมโรคเขาเก็บตัวเลขอยู่ตลอดนะครับแต่ละปีเนี่ยก็มีผู้ป่วยเฉลี่ยทั้งปีนะฮะ400ถึง500คนแต่เนี่ยเริ่มมาครึ่งปีพาไปแล้ว443นะครับพบว่าอัตราการสวมถุงยางอนามัยระหว่างมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นนั้นลดลงมากครับเพราะว่าไม่ได้มีข่าวว่าพบก็เลยคิดว่าไม่มีโรคนี้แล้วอย่างเช่นการติดเชื้อ HIV โรคซิฟิลิสแล้วก็โรคหนองในแต่ปรากฏว่าตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นอัตราเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยสูงถึง6เท่าครับถ้าเกิดเราเทียบกับ 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับจังหวัดที่พบการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้นกรุงเทพชลบุรีเชียงใหม่นครราชสีมานะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะสื่อสารให้ประชาชนรู้เรื่องการป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะการสวมถุงยางอนามัยนะครับเมื่อกี้เราเกริ่นกันไปพอสมควรแล้วว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เราคุยกันมีแบบไหนบ้างมันมี2แบบแบบที่แสดงเห็นชัดเจนกับที่แบบซ่อนไว้แต่กรณีที่เขาเพิ่มมาตอนนี้คือเอสกับ
0: ซิฟิลิสใช่ค่ะ
1: เหล่านี้มันคือโรคอะไรกันแน
0: ่ก็คืองั้นถ้าเกิดว่ามาในรายละเอียดของซิฟิลิสก่อนเนาะซิฟิลิสเนี่ยก็คือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีเขาเรียกว่าตัวนำเชื้อหรือว่าตัวเชื้อโรคเนี่ยก็คือเป็นชนิดสไปโรคีด
1: มันคืออะไรมันคือไวรัสหรือว่ามันคืออะไร
0: ม
1: ัน
0: คือสไปโรคีด
1: มันคืออะไร
0: มันคือชนิดหนึ่งก็คือคล้ายๆพวกกลุ่มโปรโตซัว
1: อ้าวเหรอ
0: ใช่แล้วก็พวกนี้คือติดแล้วเนี่ยจะอยู่ในกระแสเลือดนะคะแล้วก็เวลาติดเนี่ยก็คือติดจากการมีเพศสัมพันธ์ทุกช่องทาง
1: ทุกช่องทางเลยเหรอ
0: ก็คือเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายหรือว่ามีเพศสัมพันธ์ทางปากอะไรเงี้ยก็สามารถติดได้นะคะแล้วก็เวลาติดเนี่ยจริงๆช่วงแรกอาจจะมีอาการก็คืออาจจะเป็นแผลที่อวัยวะเพศแบบไม่เจ็บนะคะแล้วก็
1: เป็นแผลแต่ไม่เจ็บ
0: ใช่เป็นแผลแต่ไม่เจ็บบางคนอาจจะมีรู้สึกเป็นไข้ต่ำๆปวดเนื้อปวดตัวอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองโตก็คือเป็นลักษณะอาการของการติดเชื้อทั่วไปซึ่งข้อน่ากลัวของมันก็คือถ้าเราเป็นคนแบบเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายซึ่งมันใช่คือมันหายเองได
1: ้ อ
0: ันนี้คือน่ากลัวใช่พอโรคเนี่ยคือพวกนี้คือเวลาเราติดเชื้อเนี่ยโดยพื้นฐานนะกลไกร่างกายของเราอะจะสามารถกำจัดเชื้อหรือว่าแบบคุมอาการได้ด้วยตัวเองก็คือการติดเชื้อก็จะลดปริมาณลงแต่ว่าเชื้อเนี้ยมันไม่ได้ถูกกำจัดไป 100% คือเราไม่ได้หาย 100% เราหายจากอาการแต่เราจะยังมีเชื้อโรคตัวเนี้ยอยู่ในกระแสเลือดเราอยู่ทุกครั้งที่เรามีเพศสัมพันธ์เราก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปให้คนที่เรามีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันไ ซึ่งตัวซิฟิลิสเนี่ยจริงๆมันจะแบ่งเป็น3เฟสแล้วกันนะ3ระยะของโรคระยะแรกเลยก็คือเป็นระยะที่เพิ่งติดเชื้อก็คือจะมีแผลที่อวัยวะเพศนะคะอย่างที่พูดไประยะที่2เนี่ยก็คือหลังจากติดเชื้อไปสักพักนึงแล้วเนี่ยก็อาจจะมีอาการอักเสบซ้ำขึ้นมาก็อาจจะมีผื่นขึ้นตามตัวนะคะมีปวดตามตัวได้แล้วก็อาจจะมีลักษณะผื่นเฉพาะขึ้นที่อวัยวะเพศซึ่งความน่ากลัวของพวกนี้ก็คือไม่เจ็บแล้วก็ไม่ได้ดูน่ากลัวมากบางคนอาจจะคิดว่าผื่นแพ้ยาธรรมดาด้วยซ้ำแล้วก็หายไปอีกเช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็คือจะเป็นระยะที่อยู่ในกระแสเลือดยาวๆเลย10ปี20ปีแล้วก็อาจจะทำให้เราอ่ะมีการอักเสบรุนแรงที่บริเวณหัวใจหรือระบบประสาทในอนาคตที่เราแบบอายุเยอะๆ 50-60
1: ครับ
0: อันนี้ไม่อยากจะพูดเลยก็คืออ่ะถ้าเกิดว่าคิดภาพไม่ออกแคนิกภาพไม่ออกใช่ไหมเคยดูลำยองปะ
1: เคยดูครับ
0: ทองเนื้อก้าวอ่ะ
1: ที่จะเป็นแบบน่าเกลียดเลยอ่ะ
0: จำทราบไหมว่าลำยองตอนสุดท้ายเป็นอะไร
1: เขาไม่ได้เป็นเอดหรอครับ
0: เขาเป็นอันนี้ค่ะ
1: เป็น
0: สม
1: ั
0: ยนี้ใช่คือที่เป็นจำได้ไหมตอนนั้นที่เขาอาการเป็นไงนะที่เขาจะแบบเหมือนแบบบ้าๆบอๆจำได้ไหมแบบเพี้ยนๆอันนั้นก็คือจะเป็นลักษณะซิฟิลิสที่ขึ้นสมองก็คือทำให้เขาว่าเป็นบ้าไม่สมประกอบอันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆกับภาพสะท้อนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สมัยก่อนซึ่งเข้าใจว่าทองเนื้อก้าวเขียนมาตั้งแต่ยังไม่มี HIV เพราะงั้นโรคที่อันตรายรุนแรงที่สุดตอนนั้นก็คือซิฟิลิสซึ่งอันนี้เลยค่ะที่เป็นอาการแสดงที่น่ากลัวที่สุดคือสุดท้ายแล้วอ่ะตอนติดเนี่ยอาจจะติดสัก20แต่ตอนที่เราแย่จริงๆอ่ะประมาณ50-60
1: เฮ้ยนี่น่ากลัวมากนะ
0: คือ
1: ตอนแรกที่ผมเข้าใจครับว่าซิฟิลิสเนี่ยคือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นแผล
0: อ
1: ะไรเข้าใจแค่นี้
0: ถูกคนจะเข้าใจแค่นี้ไงแล้วก็
1: มันเป็นแผลก็จริง
0: แล้วดันหายเองได้ด้วยนะ
1: หายก็เราก็นึกว่าหายแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
1: มันน่ากลัวนะเนี่ย
0: ใช่ถูกต้อง
1: ไอโปรโตโซนี่มันมาจากไหนอะ
0: ไม่แน่ใจก็เหมือน HIV เหมือ
1: น
0: ไข
1: ้
0: หว
1: ั
0: ดใหญ่อย่าถามว่ามาจากไหนก็คือเป็นเชื้อชนิดหนึ่งที่เราเจอแล้วแหละมันเป็นสาเหตุการก่อโรคแน่นอนซึ่งจริงๆอ่ะมันดีมากๆเลยนะเพราะซิฟิลิสเป็นโรคที่มียารักษาแล้วหายขาด
1: อ้าวเหรอคร
0: ับ ใช่คืออาการเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าเราก็จะมีช่วงนึงที่เราไม่มีอาการเลยแต่เป็นคนแพร่เชื้อใช่ไหม
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเรารู้ว่าเราเป็นอ่ะการรักษาฉีดยา 1-3 เข็มเนี่ยคือหายสนิทนะไม่ต้องมากินยาตลอดชีวิตเหมือน HIV
1: อ๋อโอเคแต่สิ่งที่น่ากลัวคือเราจะไม่รู้ตัว
0: เราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นอย่างที่ข่าวเขาเป็นแบบนี้เลยก็คือถ้ามาตรการแบบนี้คือถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามีความเสี่ยงก็สามารถเข้าไปตรวจเลือดได้เลยขอตรวจว่ามีซิฟิลิสไหม
1: ความเสี่ยงคือยังไงครับสมมติบางคนที่ฟังแล้วรู้สึกว่า
0: เอาง่ายๆเลยแบบ
1: กังวลละ
0: เคยไปนอนกับคนที่เป็นซิฟิลิสเคยมีเพศสัมพันธ์กับคนที่รู้แล้วว่าตอนนี้เขาเป็นซิฟิลิสอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คืออาจจะต้องไปตรวจเลยแล้วก็คือตรวจในตรวจเลือดธรรมดาไม่ต้องมาตรวจภายในอะไรเลยนะคะ
1: ครับ
0: ตรวจเลือดแล้วก็ทราบเลยพอทราบ
1: การตรวจเลือดเวลาเราตรวจสุขภาพไม่เกี่ยวใช่ไหม
0: มันคนละไม่เกี่ยวใช่เพราะว่าตรวจสุขภาพเนี่ยมันจะเป็นคนละแบบกันตรวจสุขภาพเนี่ยเราจะบอกแค่ว่าร่างกายเราแบบสมบูรณ์แข็งแรงมีโรคประจำตัวหรือเปล่าแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาจจะไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจตรวจสุขภาพทั่วไป
1: ครับค่ะซึ่งคราวนี้เนี่ยแน่นอนว่าคนที่อาจจะเคยเป็นแผลแล้วก็หายไปแล้วก็
0: อันนี้ก็แนะนำให้ตรวจ
1: แนะนำให้ตรวจเหมือนกัน
0: ใช่ลักษณะของแผลซิฟิลิสก็คือจะเป็นแผลริมแข็งไม่เจ็บ
1: คำว่าริมแข็งคืออะไรครับอาจ
0: ารย์มันจะแบบจับแล้วแข็ง
1: ๆ
0: มันก็จะเป็นแบบนั้น
1: โอเคซึ่งซิฟิลิสเนี่ยนั่นหมายความว่าคนที่เป็นเนี่ยในเบื้องต้นเขาก็จะไม่เจ็บอะไร
0: ใช่ถูกต้อง
1: เฟสนี้จะไม่เจ็บมีก่อนจะไปเฟสลำยองมีเฟสต่อจากนั้น
0: ไม่ก็คือที่จะมีผื่นขึ้นตามมือตามเท้าผื่นขึ้นตามตัวมีต่อมน้ำเหลืองโตอาจจะมีไข้ต่ำ
1: ๆ
0: อะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าเกิดรู้สึกว่ามันมีลักษณะรอยโรคพวกนี้เกิดขึ้นก็อาจจะต้องไปตรวจเลือดได
1: ้โอเคซึ่งข้อดีของซิฟิลิสจะว่าเป็นข้อดีก็ได้
0: คือรักษาหายขาดใช่เพราะงั้นมันไม่ควรจะเป็นโรคที่เราต้องมากังวล
1: okay.
0: คือถามว่าทางการแพทย์ปัจจุบันกังวลไหมโรคอะไรที่เรารู้สาเหตุรักษาหายขาดเราไม่กังวลอยู่แล้ว
1: โอเคครับ
0: ค่ะ
1: โอเคเพราะนี้ทำความรู้จักกับซิฟิลิสนะผมบอกอาจารย์ตรงๆเลยว่านี่ครั้งแรกที่ผมเข้าใจเพราะตอนแรกนึกว่าซิฟิลิสเนี่ยผมนึกถึงว่ามันต้องเป็นหนองเป็นอะไรเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สรุปไม่ใช่แล้วซิฟิลิสผู้ชายก็ติด
0: ได้ก็คือเป็นได้เหมือนกันของผู้ชายก็จะมีอาการคล้ายๆกันแบบนี้ได้เลยก
1: ็
0: คือจะเป็นแผลที่อวัยวะเพศนะแล้วก็มีแบบเหมือนระยะที่กระจายทั่วตัวก็จะมีไข้ผื่นขึ้นมีปวดตามตัวได้เหมือนกันซึ่งโดยพื้นฐานนะถ้าเราโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไหนคือถ้าคนใดคนหนึ่งเป็นแล้วให้นำแฟนหรือว่าคนที่เป็นคู่นอนเรามาตรวจด้วยเสมอเพราะว่าสมมุติเรารักษาหายแล้วแต่เรากลับไปนอนกับคู่นอนคนเดิมที่มีเชื้ออยู่เราก็จะรับเชื้อวนเป็นลูปแบบนี้มันก็จะไม่หายสักที
1: โอเค
0: ค่ะ
1: ความน่ากลัวคือไม่รู้เรื่องอ
0: ีกอันนึงที่เหมือนแทนน่าจะถามพร้อมกันเลยก็คือเรื่อง HIV
1: HIV ใช
0: ่ HIV เนี่ยก็คือเป็นเหมือนเชื้อไวรัสสมัยก่อนที่เรากลัวกันมากเพราะว่า อันเนี้ยจะน่ากลัวกว่าก็คือตอนที่เราติดเนี่ยจะไม่มีอาการอะไรเลยบางคนอาจจะเป็นเหมือนแค่แบบอาการเหมือนไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดปวดตัวต่อมน้ำเหลืองโตมีผื่นขึ้นนิดหน่อยหรือบางคนไม่มีอาการเลยก็คือติดจากการมีเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกันแล้วก็อันเนี้ยน่ากลัวก็คือไม่มีอาการยาวๆเลย10ปีแล้ววันใดวันหนึ่งที่ภูมิคุ้มกันเราตกเนาะไอ้พวกนี้คือเชื้อไวรัส HIV เนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันเราบกพร่องวันใดวันหนึ่งที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องจนสามารถไม่สามารถดูแลตัวเองได้เราก็จะติดเชื้อแบบที่มีอยู่ทั่วไปในอากาศแล้วทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงเราก็จะเสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคเหล่านี้เช่นบางคนอาจจะมีเชื้อราขึ้นสมองเชื้อราเข้าปอดอะไรเงี้ยที่เราจะเคยได้ยินมาซึ่งการรักษาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยต้องกินยาต้านไวรัสตลอดชีวิตค่ะ
1: ครับซึ่ง HIV เนี่ยนั่นหมายความว่าคนที่เขามารู้ตัวเนี่ยก็หลังจากที่ติดมาแล้วเป็น10ปีอย่างเงี้ยเหรอครับ
0: เป็น5ปี10ปีใช่ก็คือต้องรอให้อาการมันแย่แล้วแล้ว
1: ซึ่งในตอนเริ่มต้นยังไม่ได้
0: จะไม่มีอาการซึ่งไอ้จังหวะนี้แหละไอ้จังหวะที่เขารับเชื้อมาจนถึงกว่าเขาจะแย่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาแพร่ไปกี่คนแล้วเพราะว่าเราก็จะไม่มีอาการอะไรเลยอันนี้ค่ะก็จะเป็นโรคที่ค่อนข้างน่ากลัว
1: มันดูมาเงียบๆแต่มันน่ากลัวเหมือนก
0: ัน ใช่คือพวกที่มาแบบเงียบๆเลยอ่ะน่ากลัวน่ากลัวกว่าแบบเป็นหนองเยิ้มหนองไหลเป็นแผลอะไรเงี้ยพวกนั้นเรารู้อยู่แล้ว
1: คราวนี้ตัว HIV นะครับที่สมัยก่อนคนเสียชีวิตเยอะเพราะว่ามันไม่มีตายาต้านไวร
0: ัสยาที่ดีใช่เมื่อก่อนยาต้านไวรัสจะแบบกินแล้วมีผลข้างเคียงเยอะในปัจจุบันเนี่ยโอ้โหแทบจะกินยาวันละเม็ดอยู่ได้แบบถ้าในฟิลหมอเองในทางหมอสูเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนไข้ที่เป็น HIV สามารถวางแผนมีบุตรได้อย่างนี้เลยก็คือรักษาทุกอย่างเนี่ยถ้าคุมตัวโรคได้ดีเนี่ยเราเปรียบเทียบเขาเหมือนคนปกติเลย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คราวนี้การมีเพศสัมพันธ์อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าถ้าเกิดเป็นทางปากแล้วก็ทางทวารหนักเนี่ยอันนี้ก็เสี่ยงเหล่านี้เหมือนกันเหรอครับ
0: เสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะทุกช่องทางก็คือมีอะไรที่มันเป็นเหมือนการสัมผัสกับเนื้อเยื่ออ่อนก็สามารถมีสารคัดหลั่งมีเนื้อเยื่ออ่อนก็สามารถแพร่เชื้อเข้าไปได้เสมอ
1: แล้วถ้าเกิดใส่ถุงยางมันป้องกันได้กี่เปอร์เซ็นต์ขนาดไหน
0: ก็แล้วแต่ชนิดเนาะแล้วแต่ชนิดของรอยโรคอ่ะเช่นยกตัวอย่างเลยบางอย่างถ้าเป็นเริ
1: ม
0: เริมเนี่ยเราก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผลที่มีอาการปวดแสบปวดร้อนที่อวัยวะเพศภายนอก
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเริมเนี่ยเวลาเราใส่ถุงยางเนี่ยก็จะเหมือนแค่ข้างในอ่ะแค่มันก็ป้องกันการสัมผัสบริเวณองคชาตกับช่องคลอด
1: ครับ
0: แต่บริเวณอวัยวะเพศภายนอกเราไม่ได้ป้องกันอันนี้ก็จะติดอยู่ดีเหมือนตัว HPV เหมือนกัน HPV หรือว่าหูดหนอนไก่เนี่ยก็คือเราก็ไม่ได้ป้องกันแบบทั้งหมดหมายถึงว่าเวลาสัมผัสอวัยวะเพศภายนอกเนี่ยก็มีโอกาสติดได้แต่พวกที่ติดทางพวกซิฟิลิสเอตับอักเสบ B C เนี่ยส่วนใหญ่การใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยก็จะสามารถป้องกันได้มากพอสมควรค่ะ
1: แล้วทำไมรอบนี้มันถึงติดในวัยรุ่นเยอะ
0: ก็คืออย่างที่บอกไปเนาะ
1: คืออ
0: ันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะคะก็คือหนึ่งก็พูดในฐานะหมอสู่แล้วกันนะแล้วก็อีกอันฐานะหนึ่งก็คือเป็นแบบเป็นคุณแม่ที่เริ่มมีลูกเข้าสู่วัยนี
1: ้
0: เราก็จะสังเกตเลยว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยก็คือเข้าสู่โซเชียลค่อนข้างไวแล้วก็เขาเรียกว่าความคิดความอ่านหรือว่าโรคที่เขาต้องเจอปัจจุบันมันคือคนละโรคกับที่เราเจอแหละโรคที่เราเจอมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียเหมือนแบบโลกของเราก็คือโรงเรียนที่บ้านแบบสังคมแคบๆแต่อันนี้เขาจะเจอเป็นแบบสังคมที่ค่อนข้าง globalization ถ้าเกิดเขาได้เข้าออนไลน์เนี่ยเขาก็จะมีความคิดความอ่านเหมือนแบบเวลาที่เราดูเมื่อก่อนเราดูแค่ทีวีช่อง7ใช่ไหมเจ้าขุนทองอะไรเงี้ยแต่อันนี้เขาก็จะดู YouTube ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเขาจะได้รับข้อมูลจากไหนบ้างอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็เข้าใจว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่ค่อนข้างคึกขนองแหละก็คือเป็นแบบด้วยฮอร์โมนด้วยวัยของเขาเนาะก็คือเขาจะขับเคลื่อนด้วยอารมณ์เหนือเหตุผล
1: ครับ
0: แล้วก็คือการยอมรับกับหมู่เพื่อนเนี่ยมันเป็นอันที่มาอันดับหนึ่งคือวันนะวันใดวันหนึ่งแบบคำพูดของพ่อแม่จะไม่มีความหมายอีกต่อไปใช่ไหมก็วันนั้นก็คือเขาก็คือจะให้ความสำคัญกับกลุ่มเพื่อนการยอมรับจากเพื่อนแต่ถ้าเขาไปอยู่ในสังคมที่อาจจะมีความอิสระหรือว่าให้ค่ากับการมีเพศสัมพันธ์การมีแฟนการที่ต้องยอมมีเพศสัมพันธ
1: ์
0: กับคนรักแล้วถึงจะได้รับการยอมรับอันนี้คิดว่าเป็นอันที่อาจจะน่ากลัวแล้วก็อาจจะนำมาซึ่ง เขาเรียกว่าปัญหาที่พบในวัยรุ่นสมัยนี้แล้วก็เข้าใจว่าน้องๆวัยรุ่นสมัยนี้ก็คือถ้าไปดูตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าอันดับหนึ่งที่ติดโรคเนี่ยก็คืออายุแค่15ถึง20ปีเอง
1: เป็นช่วงกำลังเริ่มวัยรุ่นจริงๆ
0: ช่วงม.ปลายนะม.ต้นถึงม.ปลายซึ่งก็ถ้าไปดูตามสถิติก็คือในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าอายุที่ประชาชนหรือว่าประชาเยาวชนไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยก็จะลดลงมาเรื่อยๆอันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่อง ของสังคม
1: ค
0: ในระดับนึงเป็นข้อมูลของเขาแล้วเขาก็คิดว่าเขามีอิสระในการแสดงออกทางเพศได้เยอะขึ้นนะคะซึ่งแต่ที่สำคัญคือเราให้อิสระเขาอะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเรื่องการให้ความรู้ด้านเพศศึกษาอะไรเงี้ยของเราเนี่ยได้ไปถึงไหมเพราะว่าขนาดแคนยังไม่รู้จักซิฟิลิส
1: ใช่
0: น้องอายุ15เขาอาจจะไม่รู้จักโรคเอดส์ก็ได้นะ
1: ไม่มีอุ้ยอื่นไปได้
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่า
0: อันนี้เพราะว่ามันหายไปแล้วไงคืออันนี้ก็อาจจะพูดในฐานะหมอสุว่าอาจจะฝากไว้ว่าเราอาจจะต้องไปให้เขานิดนึงเพราะดูลูกเนี่ยลูกเรียนอะไรนะการใช้โซเชียลแบบปลอดภัยแต่ว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ะเขาอาจจะลืมไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้อาจจะเป็นอันที่เราต้องฝากไว้ใช่แล้วก็มันเป็นปกติอยู่แล้วที่เด็กวัยรุ่นจะไม่ได้คิดหรอกว่าการมีเพศสัมพันธ์หนึ่งครั้งเขาไม่คิดหรอกเขาจะติดโรค อยู่แล้ว 100% ขนาดเราเองเราก็ไม่คิดหรอกว่าเอ้ยฉันก็ไม่น่าจะโชคร้ายขนาดนั้นซึ่งอันนี้ก็คือยิ่งถ้าเป็นเด็กก็จะยิ่งคิดแบบนี้เยอะขึ้นว่าต่อให้เพื่อนเป็นอ่ะฉันก็คิดว่าฉันไม่เป็นอันนี้เป็นลักษณะการความคิดระบบกระบวนการคิดของเขาซึ่งจะไม่ใช่เหตุผลอยู่แล้วอันนี้คิดว่าทางเรานี่แหละอาจจะต้องมาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ดูแลเช่นถ้าเรารู้ว่าลูกมีแฟนเราก็ต้องแนะนำแล้วว่ารู้จักถุงยางไหมใช้ยังไงอะไรอย่างนี้หรือว่าก็เคยมีคนไปสำรวจอยู่นะคะก
1: ็
0: คือเด็กๆก็คือรู้ว่าต้องป้องกันแต่พูดตรงๆก็คือใช้ถุงยางอนามัยไม่เป็น
1: อ๋อเหรอเราไม่เคยดูอัปเดตว่าน้องๆสมัยนี้เขามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ขนาดไหนเลยเน
0: า
1: ะเรารู้แค่ว่าโลกเปิดกว้างมากขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าการป้องกันของพวกเขาเนี่ยมีขนาดไหน
0: ใช่คือเขารู้นะว่าการมีเพศสัมพันธ์นำไปสู่การตั้งครรภ
1: ์
0: แต่เขารู้ไหมว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันนำไปสู่การเกิดโรค1 2 3 4หรือถ้าเขาจะมีแล้วเขาต้องการจะป้องกันโรคและป้องกันการตั้งครรภ์เนี่ยเขามีทางเลือกอะไรบ้างค่ะอันนี้ okay. ก็น่าสนใจก็เดี๋ยวฝากไว้ละกันค่ะ
1: ครับผมอันนี้คือเรื่องแรกของเรานะครับโอเคครับคราวนี้อยากถามถึงเรื่องหนองในเพราะเมื่อกี้เราเกิดแล้วเรารู้จักตัวซิฟิลิสกับ HIV ละหนองในเนี่ยผมได้ยินมานานมากละจนทุกวันนี้ผมยังไม่เข้าใจเลยว่าตรงๆแล้วหนองในเนี่ยมันคืออะไรกันแน
0: ่ถามอินไซต์จากพิธีกรคุณแคน
1: แล้วผมไม่รู้จริง
0: ๆถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดว่าหนองในอ
1: ่
0: ะคุณแคนคิดว่ามันหน้าตาเป็นไง
1: มันต้องเป็นขาวอยู่ด้านใน
0: ก็คือเป็นลักษณะก็คือเป็นเชื้อก่อโรคอันนึงที่จะทำให้คนไข้มีอาการเลยก็คือถ้าในผู้หญิงก็คือจะเป็นตกขาวตกขาวที่มีลักษณะเหมือนหนองออกมาจากช่องคลอดเลยซึ่งจริงๆมันออกมาจากโพรงมดลูกปากมดลูกเลย
1: ตกขาวกับหนองในคืออันเดียวกันเหรอครับ
0: เป็นลักษณะตกขาวเนี่ยมันจะมีหลายแบ
1: บ
0: มีตกขาวทั้งแบบแป้งเปียกแบบหนองแบบเป็นสีเขียวสีเหลืองอะไรเงี้ยที่ตามที่เราเคยมาคุยกันแต่ถ้าเป็นหนองในเนี่ยก็คือชื่อตามโรคเลยตกขาวนั้นต้องมีลักษณะเป็นหนอง
1: เป็นหนอง
0: เคยเห็นหนองใช่ไหม
1: เคยเห็น
0: ก็คือจะเป็นน้ำสีขาวๆเหลืองๆมีกลิ่นอันนั้นเลยอันนี้จะออกมาจากช่องคลอดอันนี้เราเรียกว่าเป็นหนองในถ้าเกิดมาตรวจภายในเนี่ยหมอสูเราเองก็จะเห็นเลยว่ามีการอักเสบของปากมดลูกนะมีหนองไหลออกมาจากปากมดลูกซึ่งอันนี้หนองในเนี่ยชื่อมันดีมากนะเพราะว่ามันเป็นการติดไม่ใช่เฉพาะช่องคลอดหรือปากมดลูกเท่านั้นมันสามารถติดเชื้อลามเข้าไปถึงตัวมดลูกปีกมดลูกแล้วก็ท่อนำไข่ได้
1: ก็คือด้านในเข้าไปได้อีก
0: ใช่
1: มันเป็นหนองด้านในไปได้อีก
0: ใช่ถูกต้อง
1: ก็คือเป็นหนองที่อยู่ด้านใน
0: ใช่ซึ่งอันนี้ก็จะมีเชื้อก่อโรคของเขาแหละเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการติดทางเพศสัมพันธ
1: ์ครับแล้วของผู้ชายล่ะครับ
0: เป็น
1: ตรงไหน
0: แคนคิดว่าผู้ชายเป็นได้ไหมหนองใน
1: ก็ตอนแรกผมคิดว่าเป็นแต่ผู้ชาย
0: เอาคิดว่าตอนแรกคิดว่าเป็นแต่ผู้ชายที่เคยได้ยินมาใช่ไหมก็คืออันนี้คือโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ก็คือจะเป็นเชื้อแบคทีเรียที่สามารถติดได้ก็คือเวลาผู้หญิงผู้ชายคือโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เราพูดได้เนาะรายการเราเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมก
1: ็
0: คือเป็นการสัมผัสกันระหว่างปากมดลูกช่องคลอดแล้วก็อวัยวะเพศของผู้ชายภายนอกซึ่งการสัมผัสนี้แหละนำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเชื้อกันเพราะงั้นเชื้อของผู้ชายจะเกาะอยู่ที่องคชาตเลื้อยเข้าไปในท่อปัสสาวะ
1: โอเค
0: แล้วก็จะค้างอยู่ตรงนั้น
1: ท่อปัสสาวะโอเคครับ
0: ของคุณผู้ชายเนี่ยจะมีอาการก็คืออาจจะมีปลายองคชาตอักเสบได
1: ้
0: ฉีดปัสสาวะแล้วเจ็บบางทีปัสสาวะเป็นหนองหรือบางทีปวดร้าวเข้าไปที่บริเวณเขาเรียกว่า
1: ต่อมลูกหม
0: าก ก็คือต่อมลูกหมากค่ะ
1: พออาจารย์บอกโพสเตทงงคือช่วยไม่ได้ด้วย
0: ก็คือจะเป็นการอักเสบติดเชื้อจากท่อปัสสาวะเนาะองคชาตบางคนก็ลามเข้าไปที่บริเวณต่อมลูกหมากได้ด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหนองในเจ็บ
0: ค่ะหนองในเนี่ยเจ็บแสบนะคะแล้วก็เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ได้
1: เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ด้วย
0: แล้วก็คืออันเนี้ยคือเก็บไม่ได้หมายถึงว่าไม่สามารถหายได้เองนะคะปกปิดคู่นอนไม่ได้เราก็เลยไม่ได้กังวลมากเพราะส่วนใหญ่ผู้หญิงเรามีตกขาวต้องมาหาหมออยู่แล้วส่วนบางอาจจะไปซื้อยาร้านขายยาก่อนแล้วมันไม่หายแล้วซึ่ง พวกทั้งหนองในแท้และหนองในเทียมเนี่ยถ้าไม่รักษาเนี่ยจะทำให้มีหนองในช่องท้องได้บางคนเนี่ยหูเป็นหนองที่ท่อนำไข่หนองที่รังไข่หนองแตกมีอาการเขาเรียกว่าติดเชื้อในแกระแสเลือดมีอาการช็อกได
1: ้
0: นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยต้องมีการมานอนโรงพยาบาลเพื่อให้

0: ยาฆ่าเชื้อหรือบางคนโดนผ่าตัดก็มี
1: ครับเมื่อกี้อาจารย์พูดมามันมีคำนี้แหละที่ผมสงสัยหนองในแท้หนองในเทียมคืออะไร
0: หนองในแท้ก็จะเป็นเชื้อชนิดหนึ่งละกันนะก็คือเป็นไนซีเรียโกโนเรียก็คือเป็นชนิดของหนองในแท้ส่วนหนองในเทียมเนี่ยก็จะเป็นชื่ออีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นการติดต่อติดโรคแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการคล้ายๆกับหนองในแท้แต่มันไม่ใช่หนองในแท้คือมันไม่ใช่เชื้อตัวนี
1: ้ครับ
0: อาการเนี่ยจริงๆมันจะเบากว่าอาจจะมีตกขาวปวดท้องน้อยมีหนองที่ท่อนำไข่ได้เหมือนกันแต่มักจะไม่ได้มีหนองแบบเยิ้มๆไหลออกมาเยอะมากซึ่งหนองในเทียมเนี่ยเป็นอันที่น่ากลัวกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ติดเนี่ยผู้หญิงที่ติดมักจะไม่มีอาการเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้สาวๆของเราเนี่ยก็คือมีบุตรยากเพราะว่าพวกนี้ทำให้ท่อนำไข่บวมน้ำเป็นพังผืดที่ท่อนำไข่เสร็จปุ๊บพอเราแต่งงานเราอยากมีลูกมาตรวจท่อนำไข่ตันจากอะไรก็คือเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุเพราะว่าอันนี้จะไม่ค่อยมีแบบปวดท้องหนองไม่ไหลเยอะไม่มีไข้อาการจะเบากว่าก
1: ลายเป็นว่าตอนแรกที่อาจารย์บอกผมนึกว่าหนองในเทียมจะเบากว่าโอเคอาการมันเบากว่า
0: ใช
1: ่แต่พอมันเบากว่ามันเลยไม่รู้เรื่อง
0: ใช่ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: พอมันไม่รู้เรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ได้รักษา
0: ใช่
1: แต่มีผลในอนาคต
0: ใช่มันก็เลยมีผลในระยะยาวมากกว่าถูกต้อง
1: จะบอกว่าเป็นอะไรน่าเป็นว่ากันก็ไม่น่าเป็นทั้งค
0: ู่ไม่น่าเป็นทั้งคู่ไม่น่าเป็นอะไรเลยค่ะไปถ้าหมอเลือกหมอก็ไม่เลือกเป็นอะไรสักอย่าง
1: นี่คือหนองในแท้หนองผู้ชายก็เหมือนกันป่ะครับอาจารย
0: ์ใช่ค่ะมีอาการคล้ายๆกันแต่ของผู้ชายก็อาจจะยิ่งอาการน้อยกว่าอีกก็คืออาจจะไม่ได้ถึงกับแบบมีอักเสบเป็นหนองฉี่เจ็บปัสสาวะแสบขัดไม่มีแต่ว่าก็คือถ้าเราเจอหนองในแท้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เรามักจะรักษาคู่กันเสมอ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: การรักษาทำยังไงครับอาจารย์
0: ให้ยาฆ่าเชื้อแบบกินร่วมกับแบบจะกินก็ได้จะฉีดก็ได้นะคะซึ่งการรักษาเนี่ยประมาณอาทิตย์นึงหายแต่ว่าขอให้รู้เถอะว่าเป็น
1: ฉีดเข้าอะไรอาจารย
0: ์ฉีดเข้าไม่ได้ฉีดเข้าตรงนั้นฉีดเข้าก้น
1: ฉีดยาใช่มันก็ไปถึงได้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ถูกต้องก็คือเป็นการให้ยาฆ่าเชื้อปกติเลยไม่ได้ถึงกับยากมาก
1: พวกหนองในแท้กับหนองในเทียมนะครับอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่ามันเกิดจากตัวแบคทีเรียใช่ไหมครับถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์แล้วล้างสะอาดได้ไหม
0: ล้างสะอาดแล้วตัวเองเป็นแผลที่เป็นหนองล้างน้ำเปล่าแล้วหายไหม
1: ไม่หาย
0: เออก็เหมือนกัน
1: ล้างไม่ได
0: ้ก็ล้างได้แต่ว่าล้างแล้วมีประโยชน์หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึง
1: ล้างก็ไม่สามารถขจัดไอ้ตัวเชื้อโรคนี้ได
0: ้ง่ายๆเราคิดเหมือนเราเป็นแผลที่เป็นหนองนะคิดง่ายเหมือนเป็นสิวก็ได
1: ้
0: เป็นสิวแล้วเราล้างน้ำเปล่าหายไหมล่ะ
1: ไม่หาย
0: เออก็เหมือนกันคือการที่เราติดเชื้อพวกเชื้อโรคอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยการรักษาเราต้องให้ยาฆ่าเชื้อที่ถูกต้องก็คือต้องไปให้ถูกโรคเพื่อไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อนั้น
1: ค่ะหนองในเนี่ยเป็นแล้วรักษาหายปุ๊บหายขาดไหมครับ
0: หายขาดค่ะยกเว้นว่าเราจะไปรับเชื้อมาใหม่อีกรอบ
1: เป็นได้อีก
0: เป็นได้ป่ะพวกโรคติดเชื้อเป็นไข้หวัดใหญ่กี่รอบแล้วปีน
1: ี้มันก็เป็นได้เรื่อยๆใช่ไหม
0: ใช่คือโรคติดเชื้อทุกอย่างเป็นได้ก็คือถ้ารับเชื้อใหม่ก็ได้เรื่อยๆอันนี้ก็คล้ายๆกัน
1: แล้วตัวหนองในแท้หนองในเทียมนะครับการใส่ถุงยางอนามัยป้องกันได้ไหมครับ
0: ป้องกันได้ค่ะป้องกันได้เกือบ 100%
1: เกือบ 100%
0: ใช่ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นการใส่ถุงยางไม่ได้ป้องกันแค่
0: ซิฟิลิส
1: หรือว่าซิฟิลิสหรือว่า HIV หนองในก็ได้
0: ใช่ถูกต้อง
1: หนองในมันก็ดูทรมานใช่ไหมอาจารย์คนไข้เขาเจ็บขนาดไหน
0: ไม่มีใครอยากเป็น
1: อ
0: ่ะมันแบบมีกลิ่นอย่างเงี้ย
1: คราวนี้มาเจอข่าวนี้ครับอาจารย์ภัยเงียบสายพันธุ์ใหม่หนองในเนื้อยาไอ้ที่เราฟังเมื่อกี้มันดูแบบพึ่งขึ้นมาเลยนะที่บอกว่ารักษาด้วยยาได้นะครับทาง Facebook ส่วนตัวของหมอหมูวีรศักดิ์นะครับเปิดเผยผลการศึกษาวิจัยใหม่ล่าสุดบอกว่าโรคหนองในสายพันธุ์ดื้อยากำลังเป็นที่น่ากังวลระดับโลกเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียนะครับได้พัฒนาความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิดนะครับอาจารย์ครับแล้วเมื่อกี้ที่เราคุยกันคืออะไรครับ
0: ก็คือจริงๆมันคือโรคเดียวกันนะแต่ว่านี้ชื่อเก๋เวลาเขาให้ชื่อเขาเรียกว่าซูเปอร์โกโนเรียก็คือหนองในแบบพิเศษ
1: มันเป็นซูเปอร
0: ์ใช่ซูเปอร์โกโนเรียก็คือก็ดีค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คืออยากให้เข้าใจว่าเชื้อแบคทีเรียทุกตัวบนโลกใบนี
1: ้มันพัฒนาได้
0: ถูกต้อง
1: มันพัฒนาการ
0: มันเขาก็มีวิวัฒนาการเขาก็อยากจะอยู่บนโลกใบนี้กับเราไปเรื่อยๆไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนไข้ที่อาจจะเป็นหนองในแล้วได้ยาไปกินแล้วกินยาไม่ครบ
1: มันจะเหมือนกับเวลาเรากินยาปฏิชีวนะแก้พวกแบบเจ็บคอแบคทีเรียเงี้ยครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะ
1: กินไม่ครบ
0: กินไม่ครบ
1: พอยังมีเชื้ออยู่
0: ใช่เชื้อมันดันไม่ตายทั้งหมดทำให้มีบางส่วนหลงเหลืออยู่แล้วไอ้เชื้อนั้นก็ดันเก่งก็คือสร้างสารที่มาต้านยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะได
1: ้ครับ
0: คอนเซปต์เดียวกันก็คือไม่ว่าจะโรคติดต่อทางไหนก็ตาม
1: แล้วหนองในดื้อยาทำยังไงดีครับอาจารย
0: ์ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็นักวิจัยเขาก็คิดว่าดื้อตัวไหนแล้วเขาก็จะคิดยาเข้ามาให้เราใช้ใหม่แต่ก็คือมันก็จะมีประเด็นเหมือนกันเพราะว่าจากข่าวใช่ไหมคะก็คือจะระบาดจากในประเทศที่พัฒนาแล้วมาก่อนส รั่งเศสญี่ปุ่นสเปนออสเตรเลียใช่ไหม
1: นั่นสิทำไมอ่ะแปลกมากนะ
0: เพราะว่าเขาอาจจะเป็นโรคที่เขาก็ไม่คำนึงถึงเหมือนกันก็ต้องบอกว่าโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นโรคที่จริงๆก็คือไม่ได้บูมมากแล้วนะในปัจจุบันอันนี้คืออยู่ในฟิลหมอสู่ก็จะรู้เลยว่าคนที่ทำเรื่องนี้ในไทยนี่จริงๆก็คือน้อยมากแล้วเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าความสนใจหรือว่าเป็นองค์ความรู้ที่อาจจะไม่ได้ใหม่มากแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคที่แบบเฮ้ยฮอตฮิตเหมือนโรคเบาหวานความดันหรือว่าโรคผู้สูงอายุในปัจจุบันโรคติดต่อเพศสัมพันธ์อ่ะคือเราพ้นเฟสที่เราจะตายเราจะเสียคนไทยอ่ะพ้นเฟสพ้นเขาเรียกว่าพ้นระยะ
1: เป็นแล้วไม่ตายละ
0: จากการเสียชีวิตจากโรคติดต่อแล้ว คือในอดีต100ปีก่อนอ่ะอาจจะเป็นโรคที่ต้องให้ความสำคัญก็คือโรคติดต่อเป็นโรคที่เราต้องแก
1: ้
0: น้ำไม่สะอาดอาหารไม่สะอาดเราเสียชีวิตจากการติดโรคเยอะแต่ในปัจจุบันอ่ะไม่ใช่แล้วการแพทย์หรือว่าสังคมเราอ่ะพัฒนาไปไกลมากแล้วจนปัจจุบันอ่ะอันดับหนึ่งในการเสียชีวิตของเราคือโรคที่เราสบายใช่ไห
1: ม
0: ก็คือความดันเบาหวานโรคหัวใจก็คือเกิดจากการที่เรากินเกินกับการไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเพราะงั้นเนี่ยในปัจจุบันก็จะมา
1: โฟกัส
0: โฟกัสทางด้านนี้เพราะอันนี้ก็จะเป็นอันที่เราให้ความสำคัญน้อยลงในทุกๆประเทศ
1: ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะคือตอนเด็กๆจำได้พออาจารย์บอกว่าเห็นภาพชัดเพราะว่าตอนเด็กๆเรารู้สึกว่าการรณรงค์สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นทีและบ่อยมากๆเหมือนแทบจะฝังไปในเจนของเราเลย
0: ถูกต้อง
1: แต่สมัยนี้มันน้อยลงจริง
0: ๆไม่เห็นแล้วนะถุงยางคืออะไรก็เห็นอยู่ตรงหน้าเซเว่น
1: เห็นอยู่หน้าเซเว่นแล้วก็โอเครู้ว่าถุงยางมันป้องกันโรคแต่ไม่ได้รู้ลึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน
0: ่ใช่ถูกต้องอ
1: ันนี้ผมอ่านแล้วเขาบอกว่ามีโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหนองในด้วยเหรอครับ
0: อันนี้ก็คือน่าจะเขาก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าก็นักวิจัยก็คิดไปค่ะก็คืออะไรก็ตามที่สามารถรักษาหายได
1: ้
0: เนาะก็คือเขาก็จะคิดขึ้นมาให้ซึ่งอันนี้ก็คือเชื้อมันเป็นเชื้อต้องบอกไนซีเรียซึ่งไอเชื้อไนซีเรียบางชนิดมันทำให้เป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบจริงๆเขาน่าจะคิดไม่ได้รักษาหนองในหรอกเขาน่าจะรักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบว่าอันนั้นเป็นแล้วตายหรือว่าเป็นแล้วเหมือนแบบเขาเรียกพิการได้เยอะถ้าเราป้องกันก็จะดีที่สุดอาจจะเป็นอานิสงส์ที่เอามาป้องกันได
1: ้
0: นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างที่ยังไม่มีวัคซีนเนาะเราก็ช่วยตัวเองไปก่อนก็คือไม่เปลี่ยนผู้นอนบ่อยใช่ไหมหรือว่าถ้าจะเปลี่ยนหรือว่าแบบครั้งแรกไม่คุ้นชินก็อาจจะต้องมีการป้องกันหรืออาจจะตรวจโรคเลยคือจริงๆในปัจจุบันก็คิดว่ามีความแฟร์หรือว่ามีความเปิดกว้างมากพอนะที่เราอาจจะรู้จักแฟนแรกๆแล้วเราก็จูงก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ก็แนะนำเลยก็จูงกันไปตรวจเลือดเลยตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เลยก่อนที่จะมีคิดว่าจะมีเพศสัมพันธ์กันอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่คิดว่าจะเหมาะกับวัยรุ่นหรือว่าสมัยนี้มากขึ้น
1: จริงๆเห็นด้วยนะฮะเพราะว่าการไปตรวจเนี่ยมันก็สบายใจทั้งคู่ด้วยนะ
0: ใช่แล้วก
1: ็บางทีตัวเราเองอ่ะก็ใช่จะรู
0: ้ใช่เธอตรวจฉันตรวจก็คือจบใช่ค่ะ
1: แนะนำ
0: อันนี้ก็มีการตรวจหลายที่เลยนะก็คือตามคลินิกหรือศูนย์อนามัยอะไรเงี้ยก็คือรับตรวจอยู
1: ่ครับโอเคแล้วคราวนี้นั่นหมายความว่าทุกวันนี้กรณีเคสแบบลำยองครับอาจารย์มันก็ไม่ได้เกิด
0: จริงๆคุณหมอไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เรียนมาพูดตรงๆนะก็คือเห็นแต่ในละครแต่ว่าพอมีเรื่องเซฟิลิสผุดขึ้นมาก็จะแบบอ๋อลำยองอะไรเงี้ยไม่มีไม่เห็นแล้ว
1: เพราะว่าการรักษาเรา
0: ไป
1: เรียบร้อยแล้ว
0: ไปแล้วใช่ไม่น่าจะถึงขั้นนั้น
1: โอเคครับ
0: ค่ะ
1: โอเคแล้วนี่เราพูดถึงหนองในไปแล้วนะฮะพูดถึงซิฟิลิส HIV ไปแล้ว
0: เหลืออะไรอีกไหม
1: HPV อาจารย
0: ์อ๋อ HPV
1: อันเนี้ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันซึ่งก็เป็นประเด็นที่ผมว่าหลายคนเหมือนผมไม่รู้
0: อ้าวไม่รู้หรอ
1: เรารู้ว่า HPV ทำให้เกิดโรคต่าง
0: ๆ HPV ทำให้เกิดโรคมะเร็ง
1: มะเร็งปากมดลูก
0: ใช่
1: ซึ่งผู้ชายไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับตัวเองบ้าง
0: อ้าวหรอคะ
1: ใช่ครับเราคุยเรื่อง HPV กันหน่อยผมว่าหลายคนก็น่าจะไม่รู้เหมือนกัน
0: ก็คืออย่างที่แทนเหมือนพูดขึ้นมาเมื่อกี้เนาะว่าแบบเอ้ยมีแบบวัคซีนป้องกันหนองในด้วยนะอาจารย
1: ์
0: อันนี้ก็คล้ายๆกันก็คือตัวมะเร็งปากมดลูกเนี่ย
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าเราเจอแล้วว่ามะเร็งปากมดลูกอ่ะมันเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูกคือการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งก็คือเราเจอแล้วว่าเป็นเชื้อ HPV
1: ครับ
0: กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเราก็คืออะไรที่เป็นสาเหตุแล้วสาเหตุนั้นป้องกันได้เราก็จะไปแก้ที่สาเหตุถูกไหมซึ่งอันนี้มันโชคดีมากๆว่าเขาว่าไปเจอว่าเชื้อ HPV หรือว่า Human Papilloma Virus เนี่ยเป็นสาเหตุของการเกิดเชื้อ HPV มากกว่า 90% เลย
1: ครับ
0: ซึ่งพอเราเจอเชื้อโรคเนี่ยเราก็จะถนัดทางการทำงานกับเชื้อโรคใช่ไหมเราก็ไปดูว่าเราสามารถไปฆ่ามันไปยับยั้งการทำงานของมันได้ไหม
1: คร
0: ับ ซึ่งถ้าเป็นเชื้อไวรัสเนี่ยเราก็จะเน้นเป็นการให้วัคซีนเหมือนวัคซีนโควิดวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่ครับ
0: เพราะการให้วัคซีนอ่ะมันง่ายกว่าการให้ยาต้านไวรัสการให้วัคซีนอันเนี้ยก็หลังจากที่เขาค้นพบมาแล้วก็สรุปเลยว่าสามารถป้องกัน การเกิดมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงไทยได้แบบในผู้ที่ได้รับวัคซีนนะ

0: อีก 90% เลยเราแทบจะอีกประมาณ20ปีหรืออีก10ปีไม่ถึงดิปี2020มั้งที่เขามีแนวโน้มว่าเขาจะแบบซีโร่อะ
1: จะขจัดผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกไปเลย
0: ใช่ขจัดการเกิดเชื้อไอการเกิดมะเร็งปากมดลูกไปเลยซึ่งหูคิดดูดิแบบมะเร็งอะไรเอ่ยที่เราสามารถป้องกันได้
1: แล้ว
0: เ
1: รา จะเซ็นอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่แล้วก็คือจะกำจัดมันให้เหลือแต่ตำนาน
1: โอ้โห
0: เท่มาก
1: ซึ่งไอ้แนวคิดนี้เขาคิดนานยังครับ
0: จริงๆเขาทราบอยู่แล้วตั้งแต่เขาเจอเชื้อ HPV แต่จริงๆก่อนหน้านี้ก็คือการไอรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปีในผู้หญิงไทยอ่ะก็เป็นหนึ่งในกระบวนการการป้องกันเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเราไม่ได้ป้องกันที่ต้นเหตุเราป้องกันแบบว่าเอ้ยมาตรวจจะได้เจอเร็วๆจะได้รักษาเร็วๆแต่ตอนนี้คือเราป้องกันแบบไม่ให้ติดเชื้อก่อโรคเลยเพราะงั้นเนี่ยอย่างลูกสาวเนี่ยถ้าลูกเราได้รับเชื้อ HPV วัคซีนเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเขาจะไม่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อ HPV ที่วัคซีนเขาครอบคลุมเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะติดหรือติดเชื้อก็น้อยพอติดเชื้อน้อยเนี่ยโอกาสที่เขาจะเป็นมะเร็งปากมดลูกในอนาคตเนี่ยจริงๆน้อยมาก
1: ๆทุกวันนี้ตัววัคซีน HPV เนี่ยเป็นวัคซีนบังคับให้เด็กที่รุ่นใหม่ฉีดหรือยังฮะหรือว่ายัง
0: ก็ยังอยู่นะคะก็คือเท่าที่ทราบมาก็คือในเขาเรียกไงในตัวสวัสดิการใช่ไหมของเราเนี่ยก็คือให้ฉีดในนักเรียนป.5
1: ป.5
0: ใช่
1: เป็นต้นไปเลย
0: ใช่ก็คือถ้าในเขาเรียกว่าใน11ถึง15ขวบเนี่ยฉีดแค่2เข็
1: ม
0: นะคะแล้วก็วัคซีนที่ให้ฟรีเนี่ยอาจจะไม่ได้ครบไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ครอบคลุมเยอะมาก
1: ครับ
0: เพราะว่าวัคซีนเขาเรียกว่า HPV เนี่ยมันมีพัฒนาตั้งแต่2สายพันธุ์4สายพันธุ์ในปัจจุบันเนี่ยมี9สายพันธุ์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือเรารู้แล้วว่ามันคุ้มทุนแน่นอน
1: ครับ
0: เดี๋ยวเล่าให้แทนฟังดีกว่าว่าในผู้หญิงเราอะเดิมอะวัคซีนไอตัวสัก5ปีก่อนเนี่ยมะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับหนึ่งของคนไทย
1: ที่ป่วย
0: ใช่ไห
1: มคร
0: ับ ใช่ถูกต้องตอนนี้เป็นมะเร็งอะไรรู้ไหม
1: อะไรอะให้ลองถ่ายป่ะ
0: ใช่ก็คือหลังจากที่เราทำไปเยอะมากแล้วเนี่ยตรวจคัดกรองแล้วก็มีวัคซีนมาในระดับหนึ่งแล้ว
1: เต้านม
0: ใช่ตอนนี้ก็คือเป็นมะเร็งเต้านมนะแซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งที่เป็นกันเยอะนะ
1: ครับ
0: อันนี้คือเพิ่งไปดูข้อมูลมาให้ก็คือถามว่าเป็นเยอะแต่ไม่ได้ตายอันดับหนึ่งนะต้องบอกก่อน
1: มะเร็งเต้านมไม่ได้ตายอันดับหนึ่ง
0: ใช่ก็คือคนผู้หญิงไทยอ่ะเป็นมะเร็งเต้านมเยอะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็คล้ายๆกันก็คือเรามีการคัดกรองบอกให้ไปตรวจแมมโมแกรมการตรวจแมมโมแกรมเนี่ยมันอาจจะเจอมะเร็งเยอะขึ้นนะแต่ว่าการรักษาทำให้เรารอดชีวิตเยอะมากขึ้นคือจะสังเกตว่าง่ายๆเลยก็คือถามคนทั่วไปว่าเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้เห็นเดินกัน 70-80 เต็มไปหมดก็คือรักษาแล้วหายได้เพราะเราเจอตั้งแต่ต้นๆส่วนมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือหล่นไปอยู่อันดับ5นะจะเคยที่เป็นแบบ
1: อันดับหนึ่ง
0: อันนี้ก็ควรจะดีใจนะคะก
1: ็แสดงว่ามีผลจริงๆนะ
0: ใช่มีผลจริงๆก็คือเป็นอันดับ5แล้วที่แบบเป็นเจอในคนในผู้หญิงไทยแต่ว่าก็ถ้าจะพูดนิดนึงแล้วกันออกนอกเรื่องก
1: ็
0: คืออันดับหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงไทยเสียชีวิตตอนนี้เป็น
1: อะไรอ่ะไทยก็มะเร็งปอด
0: ถูกต้อง
1: ทำไมถึงถูกเลยเนี่ย
0: จริงๆนะซึ่งแบบไปดูเองแล้วก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปพูดที่ไหน
1: พู
0: ดกับแทนแล้วกันเผื่อแทนจะไป voice อะไรบ้างก็คือมันเป็นอย่างจริงๆเนี่ยนี่คือตัวเองยังคิดเลยว่าฉันจะไปคัดกรองดีไหม
1: เพราะว่า
0: อันนี้ยังไม่ได้อยู่ในโพลิซี
1: มันมีความแย่ของหลายๆเรื่อง
0: หลายๆเรื่อง
1: แล้วก็คืออากาศอย่างเงี้ย
0: ใช่แล้วก็คือแบบเหมือนนโยบายตอนนี้ก็คือยังหาจุดคุ้มทุนในการคัดกรองไม่ได
1: ้เราจะคัดกรองมะเร็งปอดได้ยังไงอ่ะ
0: อุ๊ยอันนี้คือต้องพูดตรงๆนะว่าแบบอันนี้คืออ้างอิงจากอาจารย์วราวุธนะพี่แอ๊ดที่เป็นพิธีกรของเรารามาชาแนลแล้วก็มาออกกับแกบ่
1: อ
0: ยแต่ตอนนั้นน่ะคือยังไม่ได้ไปค้นแล้วก็คือเรื่องแบบมะเร็งปอดยังไม่ได้บูมเท่านี้นะแกก็บอกว่ามันก็มีวิธีการคัดกรองอันนึงแหละแต่มันยังไม่จำเป็นนะน้องโออะไรเงี้ยเขาบอกว่าต้องทำโลโดซีทีคือเอ็กซเรย์ปอดนี่ไม่เห็นนะบางคนจะรู้สึกว่าอย่างดูคนไข้ไวทองจะแบบหมอแบบตรวจเอ็กซเรย์ปอดกับขึ้นไฟฟ้าหัวใจให้หน่อยซึ่งจริงๆจะบอกว่าทั้งสองอันนั้นไม่สามารถคัดกรองอะไรได้เลยนะคะอย่างแบบเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยก็คือแบบถ้าจะเจอคงแบบเป็นแบบ
1: สเตจ3
0: สเตจ4แล้วว่าม
1: ันไม่
0: สามารถได้คือในปัจจุบันก็คือต้องเป็นแบบโลโดซีทีซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแต่คิดว่ารัฐบาลน่าจะกำลังคุยกันอยู่
1: คือ
0: เขาต้องมีออกนโยบายมาก่อนเขาต้องดูว่ามันคุ้มทุนไห
1: ม
0: ในการที่จะคัดกรองแล้วคัดกรองเจอแล้วรักษาพอไหมกำลังทรัพย
1: ์
0: กำลังเขาเรียกว่าทรัพยากรทุกอย่างเครื่องได้บริการสาธารณสุขจะรับไหวไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเดี๋ยวให้เขาคุยกันก่อนแต่ว่าโดยส่วนตัวก็เรากำลังคิดอยู่ว่าจะไปตรวจไง
1: แล้วมันคืออะไรฮะโลโดซีที
0: โลโดซีทีก็คือการ CT เลยค่ะก็คือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ปอดเลย
1: ก็คือเหมือนกับเวลาเรา CT สแกนพวกนั้นเลย
0: ใช่ซึ่งมันก็จะมีราคาสูง
1: มันแพงมาก
0: ใช่ใช่
1: จากคัดกรองทั่วประเทศก็
0: ใช่ไม่ได้หรอกแล้วก็แต่ว่ามันก็
1: เข้าใจแต่มันน่ากลัวจริงๆ
0: ไม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอัน

0: อย่างน้อยก็คือจะให้เห็นว่าแบบเอ้ยอันนี้หมอสูทำงานเก่งแล้วนะของโลกหมอสูแล้วนะแบบฟิลไปทำอันอื่นได้แล้วอะไรเงี้ยขอบคุณมาก
1: HPV
0: ใช่
1: เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าโอเค HPV เนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดพาไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูกแต่คราวเนี้ยแล้วถ้าเกิดไม่ไปถึงจุดนั้นล่ะไอ้ตัว HPV ที่มันเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรกับร่างกาย
0: ก็คือจะมีบางชนิดแต่ว่าชนิดที่ทำให้เกิดโรคหูดหงอนไก่อ่ะมันไม่ได้เป็นมะเร็ง
1: อาจารย์หูดหงอนไก่คืออะไร
0: ก็คือจะเป็นรอยโรคที่แบบอวัยวะเพศนะอันนี้สามารถเป็นได้ที่ทุกที่เลยที่มีการสัมผัสก็คือจะเป็นที่อวัยวะเพศองคชาตรอบรูทวารหรือว่าเป็นแบบที่คอหอยก็ได
1: ้
0: มันจะเป็นลักษณะเหมือนเนื้อที่ยื่นออกมาบางคนก็เจ็บบางคนก็ไม่เจ็บ
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นชื่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งซึ่งอันนี้เชื้อก่อโรคคือ HPV ชนิด6กับ11แต่ว่ามันไม่ใช่เชื้อที่ก
1: ่
0: อให้เกิดเป็นมะเร็งนะมันคนละชนิดกันต้องบอกว่าไวรัสเหมือนไข้หวัดใหญ่ HPV
1: มีหลายตัว
0: ไข้หวัดเข้าใจคอนเซปต์ไข้หวัดใหญ่ใช่ไหม
1: เข้าใจเข้าใจ
0: 3สายพันธุ์4สายพันธุ์ปีนี้เอาตัวไหนคือถ้าเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะแบบมีชนิดของมันเยอะเป็นหลายๆ10ชนิด
1: ซึ่งตัว HPV เนี่ยก็มีหลายสายพันธ
0: ุ์ใช่ส่วนที่เราทำวัคซีนเนี่ยเราก็จะเอาดึงเฉพาะตัวที่ก่อให้เกิดมะเร็งมาเยอะ
1: ๆอ๋อนั่นหมายความว่าไอ้ตัว HPV ที่ทำให้เกิดหูดหงอนไก่เนี่ย มันไม่ได้เป็น HPV ที่ทำให้เกิดมะเร็ง
0: ใช่แต่ว่าต้องพูดก่อนว่าการฉีดวัคซีนทั้งชนิด4สายพันธุ์แล้วก็9สายพันธุ์เนี่ยสามารถป้องกันไอ้ชนิดที่ทำให้เกิดหูดหงอนไก่ได้
1: แต่ผมเคยได้ยินหูดหลายชื่อมากเลยครับมีหูดหงอนไก่หูดเข้าสุก
0: ใช่ใช่
1: อะไรเหล่านั้นคืออ
0: ันนี้ก็คือเป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดต่างๆซึ่งชื่อรอยโรคเนี่ยก็คือเราก็เอามาตั้งให้มันเหมือนของไทยแต่ว่าคนละเชื้อกัน
1: อ๋อไม่ใช่ HPV
0: ไม่ใช่คนละเชื้อกัน
1: โอเคครับเพราะฉะนั้น HPV ที่น่ากลัวที่สุดก็คือกลัวจะไปเป็นมะเร็งปากมดลูกนั่นแหละ
0: ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือจะบอกว่าประเทศไทยเราก็พัฒนาแล้วนะอันนี้เพียงพอหมายถึงว่าเขาแบบตั้งใจจะกำจัดมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันก็มีเขาเรียกว่ามีโครงการแล้วกันเนาะก็คือสามารถเดินเข้าไปขอฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้เลยซึ่งของเราเนี่ยเราก็จะเน้นให้คนที่แบบเขาเรียกว่าความเสี่ยงในการที่จะยังไม่รับเชื้อมากที่สุดก็คือในผู้หญิงไทยอายุ 12-20 ปีนะแล้วก็ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุไม่ต้องน้อยใจคือเราอยากให้ฉีดเด็กๆฉีดเพื่อว่าภูมิเขาจะได้สูงแล้วการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือฉีดก่อนที่จะได้รับเชื้อจริงๆก็คือความหมายก็คือฉีดก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยจะป้องกันได้ดีที่สุดค่ะ
1: มันก็น่าจะเป็นซีโร่ได้นะผมว่านะเพราะว่าถ้าเกิดเด็กรุ่นใหม่สมมติฉีดครบอ่ะมันก
0: ็มันจะเหมือนโรคเอที่เราคุยกัน
1: เรื่อย
0: ๆมันจะเหมือนโรคเอที่เราคุยกันอ
1: ี
0: กหน่อยเขาจะแบบฮะอะไรนะมันปากมดลูกไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ย
1: ผู้ชายต้องฉีดไหม
0: ถ้ามีตังก็ฉีดเถอะก็คือถ้าเกิดว่าไม่เขาต้องเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างออสเตรเลียเนี่ยก็คือมีนโยบายให้ฉีดทั้งเนี่ยเด็ก9ถึง15ปีทุกคน
1: ครับ
0: อันนี้เขาก็จะกำจัดเชื้อได้เร็วที่สุดเพราะอย่างเงี้ยเวลาเราป้องกันแต่ผู้หญิงอ่ะแต่บางทีเชื้อมันอยู่ที่ผู้ชาย
1: ซึ่งผู้ชายมันพาไปได้ใช่ป
0: ่
1: ะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: แต่ถ้าผู้ชายนี่แหละใช่ป่ะ
0: แต่ถ้าเราแบบสามารถกำจัดเชื้อได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช่ไหมมันก็จะกำจัดเชื้อได้เร็วกว่า
1: แต่ผู้ชายเนี่ยสมมติรับ HPV มาแล้วเนี่ยมัน
0: เป็นมะเร็ง
1: ไม่มีมดลูกมดลูกอ
0: ่
1: ะ
0: เขาก็จะเป็นมะเร็งองคชาตได
1: ้เป็นได้เหมือนกันเหรอ
0: ใช่ใช่เป็นมะเร็งองคชาตได
1: ้โอเค
0: มะเร็งหรือถ้าเป็นแบบคนที่แบบ MFM MSM ก็คือ men who have sex with men อ่ะ
1: men who have sex with men
0: ก็คือเป็นเหมือน
1: เป็นรัก
0: ชายชายรักชายอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นมะเร็งที่บริเวณทวารหนักได้ด้วยนะ
1: ติดได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วก็ติดเชื้อ HPV ตรงนี้ได้เหมือนกัน
1: อาจารย์ครับแล้วในกรณีที่บุคคลคนนั้นเนี่ยมีเชื้อ HPV แล้วฉีดวัคซีนได้ไหมช่วยอะไรไหม
0: ฉีดได้แต่อาจจะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดมากก็อย่างที่บอกไปคือเชื้อ HPV อ่ะโอ้ที่ก่อให้เกิดโรคมีประมาณเกือบร้อยชนิด
1: ครับ
0: เราก็จะถ้าสมมติเราติดชนิดใดชนิดหนึ่งสมมติติดไปแล้วชนิด45เราก็จะไม่สามารถป้องกันอันนี้ได้แล้วแต่ถ้าเราฉีดวัคซีนสัก9สายพันธุ์เราก็นึกว่าเราติด45ไปแล้วเราก็คือฉีดป้องกันอีก8ชนิดที่เหลืออยู
1: ่อ๋อ
0: เข้าใจไหม
1: โอเคคือตัวที่มันติดไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถป้องกันได้แล้ว
0: แต่ว่าป้องกันตัวอื่นๆน่ะสายพันธุ์อื่นได
1: ้เพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราติดตัวไหนใช่ไหมครับการฉีดก็คือป้องกันตัวอื่น
0: ๆแต่ของผู้หญิงเราเดี๋ยวนี้มีตรวจ HPV นะแล้วเรารู้ได้ว่าติดตัวไหนสายพันธุ์อะไร
1: เหรอ
0: ใช่ถูกต้องแล้วติดสายพันธุ์นั้นน่ะความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ำ
1: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้หมายความว่าถ้าเกิดสมมติติดไปแล้วอ่ะ
0: มันรักษาให้หายได้ไหม
1: เอาออกได้ไหมเอาไอ้ตัวเน
0: ี้ยจะกำจัดไม่ได้แต่ว่าสามารถจะทำให้มันแบบคือเราถ้าเราแข็งแรง
1: ครับ
0: ดูแลสุขภาพดีกินอิ่มนอนหลับออกกำลังกายเนาะไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วย ก็มีแนวโน้มว่าจะสามารถลดปริมาณไวรัสให้ได้น้อยที่สุดได
1: ้ทำให้มันสามารถชะงักงานได้
0: ใช่ถ้าเราแข็งแรงเรามันก็จะแบบอ่อนแออะไรเงี้ย
1: แต่สิ่ง

0: คือต้องรู้แหละ
1: ถ้
0: ว่
1: า
0: าติ
1: ต
0: ด
1: ิด
0: หรือ
1: ไ
0: เ
1: ห
0: ป
1: ม
0: ล่าติดตั
1: ใ
0: ว
1: ช
0: ไหน
1: ่
0: ใช่
1: ใ
0: ไ
1: ช
0: หม
1: ่
0: ครับ
1: อันนี้ก็เดี๋ยวนิดนึงก็คือในปัจจุบันเนี่ยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอ่ะเร
0: ค
1: าร
0: ับ
1: ก็ไม่ต้องคัดกรองคือก็มีคําแนะนําล่าสุดของราชวิทยาลัยศูนย์เลยนะก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตรวจแล้วเป็นมะเร็งไม่เป็นมะเร็งตรวจเลยว่าติด HPV หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นต้นตอก่อน
0: ไอการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนี่เราเข้าใจสมัยก่อนคือต้องขึ้นขายอย่างใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: แล้วคุณหมอดูอะไรครับ
1: ก็คือดูลักษณะปากมดลูกเลยเนี่ยดูอย่างนี้เลยดูว่ามีหนองในไหมมีแผลไหม
0: ดูแผล
1: ใช่ดูว่ามันมีความผิดปกติหรือเปล่าด้วยแล้วก็เก็บมูกตรงปากมดลูกมาดูว่ามันมีเซลล์ผิดปกติไหมแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเราตรวจดูให้ด้วยว่ามี HPV แปะอยู่ไหม
0: ซึ่งไอการที่คุณหมอสมมติคุณหมอแหวกดูแล้วเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีแผลนั่นหมายความว่ามันอยู่ในระดับที่น่ากลัวหรือยัง
1: ก็ต้องดูว่ามัน
0: ถ้ามันมีแผลแล้วอะ
1: ถ้าเป็นแผลเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดไหนไงเราก็จะได้ช่วยรักษาให้ด้วย
0: โอเคเพราะฉะนั้นการที่ไปตรวจต้นตอ
1: ใช่
0: ดีกว่า
1: จะเจอมันจะรู้มากกว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกแน่นอนอะเนื้องอกมดลูกเป็นไหมถุงน้ำรังไข่เป็นหรือเปล่าประจำเดือนมาสม่ำเสมอไหมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้มากกว่าแค่ป้องกันมะเร็งแน่
0: วันนี้เราคุยหลายโรคมากๆอันนี้คือครบของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือยังฮะมันมีอะไรอีกไหมครับอาจารย์
1: ที่คุยไปก็คิดว่าครบแล้ว
0: ครบ
1: นะ
0: ก็ครบประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: อาจจะไม่ได้พูดถึงตับอักเสบ BC มาก
0: อันนั้นมันเหมือนกับไม่ได้โดยตรงใช่ไหมครับอาจารย์
1: ไม่ก็คือเป็นหนึ่งในทางการติดแต่ว่าหลักๆเขาติดทางเลือดพวกบริจาคเลือดหรือรับเลือดในอดีตหรือว่าพวกใช้เข็มฉีดยาร่วมกันแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสาเหตุซึ่งอันนั้นเนี่ยคือถ้าเราติดตับอักเสบ BC เนี่ยสุดท้ายเราจะมีความเสี่ยงในการเป็นตับแข็งหรือเป็นมะเร็งตับได
0: ้ครับ
1: อันนั้นก็จะเป็นอีกโรคหนึ่ง
0: ครับอาจารย์คราวนี้ผมสงสัยเองครับมีเวลาเหลือนิดหน่อยนะฮะสำหรับคนที่เขามีรสนิยมในการที่มีเพศสัมพันธ์แบบหลายๆคนสมมติหลายๆคนแบบว่าพร้อมกันพร้อมกันแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยสมมติว่าเหล่านั้นเนี่ยสมมติผู้หญิง1คนผู้ชาย3คนเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเขาปล่อยอสุจิเข้าไปหมดเลยอาจารย์เขาจะรู้ไหมว่าใครเป็นพ่ออาจารย์
1: ไม่น่ารู้นะก็ต้องรอลูกออกมากับ
0: ตัว
1: DNA ใช
0: ่อ๋อโอเค
1: แต่โอกาสการรับเชื้อมันก็จะเยอะขึ้นนะ
0: ก็จะรับเชื้อเยอะขึ้นไปอีก
1: ใช่ถูกต้อง
0: โอเคอ่ะประมาณนี้เป็นการคุยเรื่องโรคเพศสัมพันธ์ที่ผมว่าหลายคนก็เพิ่งจะเข้าใจมันผมเหมือนกัน
1: ก็จริงๆก็นานมากแล้วนะที่แบบไม่ได้คุยเรื่องน
0: ี้ใช่เพราะว่าทุกคนจะมองว่าโอเคทุกคนจะมองว่ารู้จักโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์แต่เอาจริงๆอ่ะคุณรู้จักจริงขนาดไหนอย่างผมเนี่ยคิดว่ารู้จักซิฟิลิสสุดท้ายอ้าวซิฟิลิสไม่ได้เหมือนที่คิดไว้นะครับ
1: ใช่
0: อาจารย์ครับทีมงานบอกว่าฝากถึงวัยรุ่นในยุคนี้หน่อย
1: อยากฝากไปถึงแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆภาวะเรื่องโรคติดต่อเพศสัมพันธ์อ่ะต้องบอกว่ามันมาพร้อมกับเจเนอเรชันใหม
0: ่
1: ก็คือเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เขาเข้าถึงสื่อได้เร็วขึ้นแล้วความคิดความอ่านเขาต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนรุ่นเราแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังด้วยว่าคืออย่าไปคาดหวังว่าเขาจะคิดเหมือนเราด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาโตมากับสังคมแบบนี้เราคิดเหมือนเราคือเขาตายนะเพราะว่าเขาก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคของเขาแต่ว่าการที่เราอยากให้เขา globalization อยากให้เขาทันยุคทันโลกมันก็จะนำมาซึ่งความคิดอิสระรวมไปถึงเรื่องเพศด้วยอ
0: ัน
1: นี้เราก็ยอมรับนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่เราต้องทำเนี่ยคือไม่ใช่ป้องกันไม่ให้เขาไม่มีเพศสัมพันธ์แต่ว่าทำยังไงก็ตามให้เขาอะมีเพศสัมพันธ์แบบถูกต้องแล้วก็ไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยแบบมีความเสี่ยงทั้งในแง่ว่าเขาต้องเต็มใจนะมีสิทธิ์ที่จะบอกรักหรือปฏิเสธในการที่จะมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อยให้เป็นเขาเรียกว่าความยินยอมด้วยตัวเขาเองโดยที่เขาอาจจะต้องรู้สึกว่าเขามีคุณค่าเพียงพอแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ก็คือควรจะมีเพศสัมพันธ์เมื่อนั้นไม่ใช่ว่าแฟนขอแฟนบอกว่าถ้าไม่มีเพศสัมพันธ์เราจะเลิกอันนี้อาจจะเป็นอันที่เราอาจจะต้องเข้าไปดูแลบุตรหลานเรานะตรงนั้นก่อนอันดับแรกเลยก็คือให้เขารู้สึกคุณค่าของตัวเองอันดับที่สองเนี่ยถ้าเขารู้สึกคุณค่าของตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็จะรักตัวเองเขาจะเริ่มอยากดูแลตัวเองมากกว่าการที่จะทำให้คนอื่นพึงพอใจใช่ไหมเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าฉันไม่อยากท้องวัยเรียนฉันไม่อยากติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งอันนั้นอ่ะก็หลังจากที่เราแชร์วันนี้แล้วเนาะก็น่าจะพอมีความรู้ที่น่าจะป้องกันได้อย่างน้อยๆก็ถุงยางอนามัยนะคะแล้วก็การลดความเสี่ยงก็คือไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคนหรือว่ามีคู่นอนไม่มีผู้นอนหลายคนเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันที่ง่ายๆแล้วค่ะ
0: นี่ฮะครบถ้วนวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์โอ๊ตครับขอบคุณมากครับหมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่พบหมอเรามาครั้งหน้าเรื่องเกี่ยวกับอะไรรอติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ

นี่เกี่ยวอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยให้ผมเต้นทำไมไม่มีอะไรแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาให้ผมเต้นไปทำไมแต่ไม่ต้องมาสนใจครับวันนี้นะครับเรามาพบกับเมนูคุกกี้ธัญพืชไซริทอลครับไปชมกันเลยครับ

ก็เสร็จกันไปแล้วนะครับคุกกี้ธัญพืชซาริทอฟพามพามพามสำหรับเมนูคุกกี้ธัญพืชไซริทอลเนี่ยนะครับมีส่วนผสมที่สำคัญนะครับก็คือน้ำตาลไซริทอลนั่นเองทุกคนจะเข้าใจว่าน้ำตาลเนี่ยจะเป็นผลเสียกับฟันแต่ไม่ใช่น้ำตาลทุกตัวในท้องตลาดนะครับที่จะมีผลเสียกับฟันน้ำตาลที่จะมีผลเสียก็คือน้ำตาลพวกกลูโคสหรือน้ำตาลพวกซูโครสพวกนี้น้ำตาลทรายอะไรพวกนี้นะครับเชื้อแบคทีเรียในช่องเนี่ยสามารถกินน้ำตาลเข้าไปแล้วก็สร้างเป็นกรดซึ่งกรดพวกนี้นะครับก็จะมาย่อยผิวฟันของเราทำให้เกิดทั้งรอยด่างบนผิวฟันฟันผุแต่น้ำตาลไซริทอลเนี่ยนะครับพวกเชื้อแบคทีเรียในช่องปากของเราเนี่ยจะไม่สามารถเอาไปใช้สร้างกรดที่จะมาย่อยฟันได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเชื้อแบคทีเรียที่เอาน้ำตาลไซริทอลเนี่ยเข้าไปในตัวแบคทีเรียเองเนี่ยแบคทีเรียก็จะตายด้วยนะครับก็จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในช่องปากของเราได้สำหรับชื่อน้ำตาลไซริทอลนะครับหลายๆท่านไม่คุ้นชื่อกันแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราสามารถหาซื้อไซริทอลนะครับมาทำการปรุงอาหารได้แล้วนะครับก่อนที่เราจะซื้อขนมหรืออาหารนะครับดูฉลากข้างๆนิดนึงนะครับว่ามีส่วนประกอบของน้ำตาลที่เป็นไซริทอลหรือเปล่านะครับก็จะดีกับสุขภาพฟันของเราสำหรับผมหมอนัทนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย

0: ามัญประจำบ้านตอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชักกระตุก
1: ทำไมกินข้าวน้อยจังอ่ะกินอย่างนี้จะอิ่มเหรอ
2: ก็อิ่มแหละช่วงนี้ไดเอทอยู่อ่ะ
1: หาวขนาดนี้แมงวันมีเข้าปากแล้วมั้ง
2: ทำอะไรอ่ะ
3: ทำการบ้านอ่ะ
0: การบ้านหรือเขียนจดหมายหาสาวกันแน
1: ่การบ้านจริง
0: ๆไม่เชื่อเข
1: ีย
0: นจดหมายหาสาวอยู่ใช่ไหม
1: การบ้าน
0: การบ้านกินข้าวก่อนสิ
1: กินก็กินอ่ะกินแล้วนะ
0: ประชดเหรอ
1: ไม่ไปช็อตอีกสิบปีต้องส่งแล้วขอทำก่อนเฮ้ยเดินเป็นไรอ่ะลมชักนี่หว่าต้องอะไรเข้าปากแล้วการไม่ได้สมุด

0: ใหญ่ไปอะโทรศัพท์แล้วกันเอาไป
1: หมดยุคคนเป็นลมชักแล้วเอาของเข้าปากแล้วค่ะ
0: ครับ
2: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
0: แล้วนี่มาจากทางไหนนะครับ
1: อย่าเพิ่งไปสนใจเลยค่ะมารีบปฐมพยาบาลกันดีกว่า
0: คร
1: ับ เวลาเราเจอคนชักนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องตั้งสติก่อนค่ะเตรียมพร้อมที่จะปฐมพยาบาลคนชักอันที่สองเนี่ยจับคนชักเนี่ยนอนตะแคงเพราะการ

0: ประมาณ 1-2 นาทีนะคะแล้วก็จะหายไปไม่ต้องตกใจเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ถ้าเขาชักเกิน5นาทีหรือว่าชักซ้ำอีกอย่างเงี้ยต้องพาไปหาหมอค่ะ
1: ครับผม
0: สำคัญที่สุดห้ามเอาอะไรใส่เข้าไปในปากคนชักเด็ดขาดเราเคยอาจจะรู้ว่าคนไข้ชักอาจจะกัดลิ้นตัวเองจริงๆแล้วเขาไม่กัดลิ้นตัวเองค่ะการใส่ของแข็งหรืออะไรก็แล้วแต่เข้าไปในปากมีผลเสีย2 อย่างถ้าฟังและหลุดเข้าไปในคออาจจะไปปิดกั้นทางเดินหายใจคนไข้อาจหยุดหายใจได้เลยหรือถ้าเกิดเขาเราเอาอะไรใส่เข้าไปในปากเขาแล้วมันหักอาจจะทำให้เป็นแผลขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นห้ามเด็ดขาดเลยนะคะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
2: สามัญประจำบ้าน

0: นี้เรามองใต้กล้องเราก็เห็นมีเม็ดแม่เหล็กเรารู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปฉีดคนไข้
1: ครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าโอ้ยังไม่ใช่อ่ะยังไม่ใช่
1: คำว่าไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรบ้าง
0: ไม่ใช่หนึ่งคือมันไม่สะอาด
1: ไม่สะอาด
0: ใช่อาจจะบริสุทธิ์ได้เซมเซลบริสุทธิ์แต่ไม่สะอาดพอจะใส่ในร่างกายคนร่
1: างกายก็ใช้งานไม่ได้
0: ใช้งานไม่ได้
1: ครับ
0: พอใช้งานไม่ได้เดินไม่ถูกแล้วทีนี้เราก็ต้องตัดสินใจเดินต่อในเรื่องของทำการวิจัยให้ต่อเนื่องไปเพราะว่าจริงๆคือเราไม่ได้มีเงินเยอะนะประเทศเราไม่ได้มีเงินสำหรับงานวิจัยด้านนี้เยอะ
1: ชัดเจนนะ
0: ใช่เพราะว่าสเต็มเซลล์มันแพงมากการศึกษาด้านสเต็มเซลล์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราซื้อแล้วเราต้องทำให้ถึงที่สุดนะคะเราต้องศึกษาต่อไป
1: ใช้เครื่องมือให้คุ้มที่สุด
0: ใช่ใช่ค่ะก็ทำต่อไปแล้วก็โดยหวังว่าจะมีโอกาสอะไรสักอย่างที่จะทำให้คนไข้
1: ตอนนั้นไม่ใช่ว่าพอดูเสร็จเฮ้ยเราเจอวิธีแล้วต้องไปทางนี้ไม่ใช่เพียงแต่เราค่อยๆเราทำต่อไปโดยเห็นทางอย่างฮะว่าไปทางเนี้ยจะบริสุทธิ์กว่าจะไม่มีแม่เหล็กไปปนเปื้อนหรือไม่มีสารอื่นไปปนเปื้อนหรือว่ามันไปค้นเจอได้ยังไงว่าต้องไปทางไหนถึงจะไปเจอทางที่บริสุทธิ์จนแบบทุกวันนี
0: ้อ๋อคือตอนนั้นคิดอย่างนี้ค่ะคิดว่าสเต็มเซลล์เนี่ยมีแม่เหล็กไม่ดี
1: ครับ
0: นั้นวิธีนี้ใช้ไม่ได้ละแต่ก็เสียดายของ เราก็เลยแบบว่าโอเคงั้นเราทำไปก่อน สิ่งที่เราคิดคือเราคงต้องศึกษาดูก่อนว่าจะเกิดวิธีอะไรได้บ้างเราต้องเรียนรู้เซลล์ก่อนคือสเต็มเซลล์เนี่ยคือเราก็ติดต่อกันไม่ได้นะคุยกันไม่ได้เรามองได้แต่เรามองได้แต่ภาพทุกวันเราจะมองเขาใต้กล้อง
1: ทักไปก็ไม่ยอมตอบ
0: ใช่มองเขาใต้กล้องแล้วก็เขาก็เห็นเราผ่านกล้อง
1: คิดว่าคงจะเห็นเรา
0: เราก็มองเขาอย่างนี้ทุกวันค่ะแล้วก็เราก็มาสร้างมโนภาพไปการเปลี่ยนแปลงเขาในแต่ละวันในหลายๆแบบเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นจริงหรือไม่จริงตามที่เราคิดไงคะเราก็สะสมเป็นสถิติไว้แล้วเราก็มาดูอ๋อแต่เราก็จะรู้นิสัยว่าอ๋อแบ่งตัวเร็วนะ1เซลล์ก็แบ่งตัวได้นะอ๋อหน้าตาแบบนี้นะเสร็จแล้วทีนี้วิธีการเดิมเนี่ยเรามานั่งคิดวันนึงเราก็เห็นเซลล์ตกลงมาแล้วก็ได้ไอเดียก็เลยได้ไอเดียว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเซลล์มันก็แบ่งจาก1เซลล์ก็ได้หาเซลล์สักเซลล์นึงแล้วเดี๋ยวให้แบ่งก็จบละ
1: อ๋อไม่ต้องเอาไปสกัดหลายๆเซลล์
0: จะไม่ต้องไปทำเยอะไม่ต้องไปทำเยอะเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแปลงเพราะกลัวว่าเขาเนี่ยไปเจอสารเคมีเยอะเลยเขาจะเปลี่ยนนะคะก็เลยบอกว่าเออไม่ต้องทำเยอะอ่ะหาเซลล์ให้ได้1เซลล
1: ์ครับ
0: นั่นแหละค่ะจุดเปลี่ยนมาเกิดสตาร์เตอร์เซลล
1: ์สตาร์เตอร์ทำงานยังไงหรือว่าเป็นการค้นพบยังไงบ้าง
0: ปกติเนี่ยเขาก็มีการดูดน้ำข้ามเพื่อไปตรวจโครโมโซมในนี้เนี่ยก็จะมีสเต็มเซลล์อยู่ 0.1%
1: ครับ
0: พันเซลล์จะมีอยู่1เซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์เราก็จะเอาน้ำข้ามเนี่ยค่ะที่ได้มาเนี่ยมาไว้ในหลอดในจานทดลองซึ่งก็จะมีการผสมกันปนกันระหว่างเซลล์อื่นๆกับเซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์แต่สเต็มเซลล์เนี่ยจะใหญ่ใช่ไหมจะเป็นเซลล์ที่ใหญ่แล้วก็ลงพื้นเร็วแล้วก็จะเกาะพื้นเร็วเพราะเขาพร้อมจะแบ่งตัวใช่ค่ะเพราะเขาอยากแบ่งตัวเซลล์พวกนี้

0: จะแบ่งตัวต่อเมื่อได้เกาะพื้นนะพอเกาะพื้นปุ๊บเราก็ถือว่าอันนี้เป็นสตาร์เตอร์เซลล์ละ
1: ครับ
0: เป็นเซลล์ที่ดีที่สุดเราก็ดูดเซลล์อื่นออกให้หมดเลยไม่ให้มีการปนเปื้อนให้เหลือแต่สเต็มเซลล์แล้วให้สเต็มเซลล์แบ่งตัวเป็นการรักษาให้สเต็มเซลล์เนี่ยค่ะมีคุณสมบัติคงที
1: ่
0: คือเอาเซลล์ชนิดอื่นออกไปไม่ให้มีการถูกกระตุ้นอันนี้เป็นหน้าสเต็มเซลล์จริงๆที่เรามองเห็นแต่เขาจะไม่วิ่งเร็วอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วนี่คือเราแคปเจอร์มาทุก5นาทีแล้วเอาวิดีโอมาต่อกันค่ะก็จะพบว่านี่คือหน้าสเต็มเซลล์
1: แล้วก็เริ่มแบ่งตัว
0: ค่ะเนี่ยเขาจะแบ่งตัว
1: กลมๆ
0: เวลาเขาจะแบ่งตัวเขาจะกลมแล้วเขาจะใหญ่ขึ้นก่อนแล้วก็แยกออกธรรมชาติของเซลล์ตอนเรียนเคยเรียนตอนม.6 คุณครูบอกว่าธรรมชาติของเซลล์เนี่ยจะต้องถ้าแบ่งตัวเร็วนะมันจะต้องแบบว่าเวลาเซลล์จะแบ่งตัวเนี่ยมันจะต้องอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นที่ต้องอ้วนต้องใหญ่เพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยแบ่งตัวแล้วไม่เคยเล็กลงจะต้องเท่าเดิมนั้นก่อนแบ่งตัวก็ต้องขยายใหญ
1: ่
0: พอขยายใหญ่ปุ๊บ
1: แยกออกมาม
0: ันก็ต้องหนักเพราะมันอ้วนมันอ้วนแล้วมันก็ต้องตกพื้นก่อนเพื่อน
1: แรงโน้มถ่วงโลกเลย
0: ใช่ค่ะมันก็ตกพื้นก่อนเพื่อนพอตกพื้นก่อนเพื่อนเราก็ได้สเต็มเซลล
1: ์ตัวที่พร้อมจะ
0: ตัวที่พร้อมที่สุดกับการว่าการทดลองเราเนี่ยที่ไปทดแทนสนามแม่เหล็กคือการนั่งเฝ้าหาเซลล์ตก
1: ครับ
0: ค่ะหาเซลล์ที่มีน้ำหนักก็ตกลงเท่านั้นเอง
1: ง่ายจริงๆนะคร
0: ับ ใช่ค่ะนั่งรอมันตก
1: เฝ้าดูเฝ้ารอจนกว่าให้ใจอ่อน
0: ใช่แล้วเราก็ภูมิใจที่ว่าเราไม่ต้องซื้อสารเคมีค่ะเราไม่ต้องเอาเงินเราไปซื้อสารเคมีมาอีกแล้ว
1: ครับอาจารย์ครับเซลล์ที่ได้จากสตาร์เตอร์เซลล์เนี่ยข้อดีเวลาไปใช้งานคืออะไรบ้างครับ
0: คือสเต็มเซลล์ที่ได้ด้วยเทคนิคนี้นะคะ1คือราคาถูกอันที่2นี่คือเป็นสเต็มเซลล์คุณภาพดีแล้วก็เป็นสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์คือนำไปใช้คนไข้ได้จะได้ไม่มีการปนเปื้อนของเซลล์ชนิดอื่นเข้าไปหรือว่าพวกสารออร์แกนิกต่างๆที่ไม่ใช่พวกเม็ดแม่เหล็กอะไรเงี้ยค่ะเข้าไปนะก็จะทำให้เป็นซอสที่ดีสำหรับเตรียมซอสไว้สำหรับที่จะนำไปรักษาคนไข้ในอนาคต
1: ค่ะที่เจอเนี่ยฮะเอาไปใช้ต่อรักษาได้แล้วหรือยังหรือต้องผ่านอีกขั้นตอนไหนบ้างต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะเอาไปใช้ได
0: ้คืออันนี้เป็นการเตรียมสเต็มเซลล์ไว
1: ้
0: เพื่อที่จะรอว่าถ้าในอนาคตมีวิธีการที่จะนำไปใช้เราจะได้มีสเต็มเซลล์ใช้คนไทยเราจะได้มีสเต็มเซลล์ใช้ในราคาที่เราจ่ายได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: คือต้นทางเตรียมสเต็มเซลล์ไว้แต่ขั้นตอนต่างๆที่จะไปใช้ตรงนั้นเนี่ยมันยังต้องผ่านอีกใช่ไหม
0: ค่ะตอนนี้เราเตรียมสเต็มเซลล์ไว้นะคะในพาร์ทของเราแล้วก็เราเตรียมวิธีการเลี้ยงที่ใช้คุณภาพดีขึ้นและถูกลงเหมือนกันแล้วก็กำลังศึกษาต่อในเรื่องของการนำไปใช้จริงๆเราก็เปิดโอกาสให้นักวิจัยมาขอเรานะค่ะให้เพราะว่าถ้าจะนำไปทำวิจัยเนี่ยเราก็มาเอาไปใช้ได้เลยเพื่อที่จะให้เอาไปต่อยอดได้เลยไม่ต้องมานั่งหาค่ะก็คืออยากให้นักวิจัยเนี่ยช่วยกันหาวิธีที่จะนำสเต็มเซลล์เนี่ยไปรักษาคนไข้ได้สำเร็จโอกาสนั้นถ้าโอกาสนั้นมาถึงเราก็ได้ใช้ไงคะเพราะเรามี
1: อาจารย์คิดว่าความสำเร็จครั้งนี้นี่เกิดจากอะไรครับ
0: ก็เวลาทำงานวิจัยเนี่ยต้องทำเหมือนกับเราปวดฟัน
1: ฮะเป็นยังไง
0: คือมันทนมันรอไม่ได้ต้องทำเลย อย่าทำเหมือนเราจะรอไปเที่ยวทะเลพรุ่งนี้คือมันรอได้คือมันต้องเหมือนทำปวดเหมือนเราปวดฟันนะต้องทำเลยต้องทำต้องคิดให้เร็วเพราะว่าไม่รู้นะกี่นาทีที่มีคนร้องอดโอยคุณผ่านไป1นาทีก็มีคนอดโอยเท่าไหร่
1: แล้วก็จะมีคนตายไป
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเร็วช้าไม่ได
1: ้
0: ถ้าเราช้าเราก็เพิกเฉยละเรารู้สึกเราเพิกเฉยต่อสังคมเราอย่าช้าน
1: ี่ผมได้ข้อคิดทำอะไรให้ทำเหมือนปวดฟันคืออย่าช้าอย่าหยุดอย่ารอ
0: ใช่ใช่
1: เพราะมันทนปวดไม่ได้จริงปวดฟันใครที่ปวดฟันจะรู้ว่ามันทรมานมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ทำทันทีทำเดี๋ยวนี
0: ้ใช่คนก็รออยู่ด้วยเราคือเป็นความหวังคือต้องเชื่อด้วยนะคะเราบอกลูกศิษย์ว่าต้องเชื่อนะว่าเราคือความหวัง
1: ต้องเชื่อว่าเรา
0: ต้องใช่ต้องเชื่อเพราะว่าเป็นความจริง
1: สำคัญยังไงฮะ
0: ใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เชื่อความจริงที่เราคิดไว้เนี่ยแล้วไม่เหลือใครเชื่อแล้วนะคะเพราะมันอยู่ในสมองเรา
1: แล้วมันก็ต้องมีนักวิจัยหลายคนที่ทำไปแล้วหยุด
0: เพราะเขาไม่เชื่อ
1: ไม่ทำต่อ
0: เขาไม่ตระหนักเขาไม่เชื่อว่าเราคือความหวังใช่เราเป็นความหวังจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างคนที่เขาเป็นโรคเนี่ยเดินตามถนนเนี่ยเต็มเลยแต่เขาทำงานวิจัยแบบนี้ไม่ได้
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราเนี่ยคือความหวัง
1: ที่จะช่วย
0: เขาอาจจะไม่รู้ว่าคนนี้นะคนนี้แต่ว่าคือเรารู้ไงคะเรารู้เราก็ต้องทำก็ทำไปค่ะ
1: แล้วถามว่าตอนนี้ฮะเป้าหมายของอาจารย์ที่ทำงานอยู่ทุกวันในวิจัยแล้วก็ค้นพบอะไรต่างๆของใหม่ที่ทำอยู่อะไรต่างๆด้วยเนี่ย
0: ค่ะตอนนี้นะคะเป้าวันนี้เลยอ่ะวันนี้เลยนะคะก็อยากจะคิดค้นวิธีการที่จะรักษาข้อเข่าเสื่อมของคนเข้าที่ปวดเนี่ยให้หาย
1: ด้วยเซลล์เนี่ย
0: ใช่ใช่ค่ะด้วยวิธีการที่ไม่ต้องให้เข้าห้องผ่าตัดหรืออะไรเงี้ยให้มันง่ายอะค่ะ
1: ง่าย
0: ที่มันง่ายที่ง่ายและสะดวกแล้วก็ ง่ายต่อคุณหมอเนาะแล้วคุณหมอเข้ามาใช้แล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะรักษานะคะถ้าบางทีต้องเปิดเคสเยอะๆแล้วก็รักษาได้วันนึงน้อยคนนึง
1: ใช่ไหมใช
0: ่แล้วมันก็จะทำให้ทุเลาอ่ะคนไข้ที่ปวดเจ็บปวดจากโรคนี้หมดไปเยอะนะ
1: ฟังดูอีกไม่นานจะใช้ได้ล้วงความลับ
0: คิดทุกวันเลยค่ะคิดทุกวันเลยค่ะคิดทุกวันเลยไม่เคยหยุดแล้วก็ไม่มีกลางวันกลางคืนคิดทุกวันเพราะห้องทำงานเปิดตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับ
1: ก็หวังว่าเร็วๆนี้จะได้มาคุยกันอีกครั้งเรื่องนี้เมื่อสำเร็จแล้วนะฮะความฝันต่อละครับนี่เป้าหมายวางไว้เห็นละใกล้ๆแต่มันกำลังจะถึงละความฝันที่มองไปอยากให้เป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นกับงานนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ๆก็แล้วแต
0: ่คือสิ่งที่ทำตอนนี้ค่ะก
1: ็
0: คือนอกจากทำงานวิจัยแล้วเนี่ยก็คือการสร้างกลุ่มนักวิจัย
1: ครับ
0: นี่คือความฝันมากเลยตอนตั้งแต่กลับมาเนี่ยตั้งใจมากๆเลยยอมที่จะว่ามากินเงินเดือนน้อยๆเพราะว่ามีฝันว่าเราจะต้องสร้างกลุ่มนักวิจัยไทยขึ้นมาทำงานรับใช้ชาติค่ะที่คิดเหมือนกันเพราะจริงๆนักวิจัยไทยเนี่ยมีเยอะนะคะ
1: ครับ
0: แต่เผอิญอยู่ในที่ที่แตกต่างกันคือคนนึงก็ไปทำอย่างนึงคนนึงทำอย่างนึงพอถึงเวลากติกาชีวิตสั่งให้ทำอะไรก็จะหยุดงานก็ไม่ไปถึงฝันทีนี้เนี่ยถ้าสมมติเราสร้างกลุ่มที่มันคิดเหมือนกันทำเหมือนกันคนนึงล้มคนนึงเดินต
1: ่อ
0: เนี่ยค่ะแล้วก็ประเภทแบบว่าทำงานเหมือนปลดฟันเนี่ยด้วยกันทุกคนเนี่ยค่ะจะทำให้ไม่จริงๆไม่ต้องกลุ่มใหญ่นะจริงๆไม่ต้องกลุ่มใหญ
1: ่ก
0: ล
1: ุ่
0: มเล็กๆเนี่ย10คน20คนทำได้ค่ะจริงๆค่ะทำได้แล้วก็ทำให้สามารถได้สร้างผลงานวิจัยออกมาได้
1: แล้วตอนนี้รวมได้ยังความฝัน
0: กำลังปั้นกำลังปั้นนักเรียนค่ะอยู่แล้วก็ถ้าสร้างขึ้นมาได้แล้วเนี่ยพวกนี้อยากให้เขาคิดคนสร้างมาให้คิดคนงานช่วยกันคนละหนึ่งงานคนละหนึ่งงานประเทศไทยมีงานออกมาอีกสักห้างานเนี่ยทุกคนต้องไล่ข้างในแล้วว่าโอ้ยไทยแลนด์ทำอะไรอ่ะเขาปั้นคนยังไงอ่ะทำไมคนถึงเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักแบบว่าติดกันมาเลย5งานรักษาโรคได้ที่แบบทุกคนต้องยอมรับเราแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยนักวิจัยจะขึ้นมาสร้างอำนาจต่อรองให้ประเทศได้ถ้าทำแบบนั้น
1: ฟังแล้วคุยแล้ววันนี้มุมมองผมกับนักวิจัยเปลี่ยนไปเลยเป็นคนละเรื่องกับภาพที่เคยเห็นที่บอกอาจารย์ว่าเห็นภาพเป็นยังไง
0: เคยเห็นนักวิจัยนั่งในห้องแลบใช่ไหม
1: ใช่เห็นภาพอย่างนั้น
0: จริงๆไม่ควรเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: คนที่นั่งห้องแลบนานๆเนี่ยเรามักจะมองว่าเป็นรูสำหรับตัวเองนะมองคิดว่าเป็นรูทีนเป็นทำงานประจำ
1: ครับ
0: นักวิจัยเนี่ยต้องทำงานในสมองเยอะ
1: ๆ
0: แล้วก็เข้าไปห้องแลบแป๊บเดียวไปเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งในสมองถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ออกมามาทำงาน
1: ต้องคิดมาก่อนเยอะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ต้องไปพิสูจน
0: ์ใช่ไม่ควรจะนั่งนานๆเพราะว่าโลกเราก็จะปิดเนี่ยเพราะว่าเราไปเข้าไปทำเราไปถ่ายออกนะที่เรามันต้องเข้ามาเยอะ
1: ต้องหาอะไรใหม่ๆเข้ามา
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมคุยวันนี้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นภาพของนักวิจัยเปลี่ยนไปเหมือนผมแน่ๆเห็นนักวิจัยที่มีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการและพร้อมจะทำงานที่เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เฉพาะกับตัวเองนะครับมันกับทุกคนในโลกใบนี้ด้วยซ้ำไปไม่ใช่แค่เมืองไทยด้วยนะครับก็หวังว่าโอกาสต่อไปจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักวิจัยโดยยิ่งถ้าอาจารย์มีผลงานใหม่ๆหรือนักวิจัยไทยท่านอื่นๆของทางศิราชด้วยนะครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับศิราช360องศาครับขอบคุณอาจารย์ครับแล้วกลับมาพบกับศิราช360องศาได้ใหม่นะครับจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องอะไรติดตามกันครับวันนี้ผมและอาจารย์ทัศนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ที่บ้านเป็นมะเร็งกันทั้งบ้านน้องสาวก็เป็นน้องสาวพ่อก็เป็นแล้วคุณพ่อก็เป็นแล้วก็เสียชีวิตหมดแล้วตอนนี้เราก็เลยมีความกังวลว่าน่าจะมีโอกาสเป็นเพราะคุณหมอเคยบอกว่าให้ไปตรวจก็คิดมากเนาะคิดไปต่างๆถ้าเราตายแล้วลูกจะอยู่กับใครแล้วจะเป็นยังไงอะไรคือคิดเยอะค่ะ
1: สาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านมในปัจจุบันนี้นะครับก็มีการสืบค้นกันมากมายผมแบ่งง่ายๆเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในคือสิ่งที่ติดตัวเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเช่นเพศอายุเชื้อชาติและพันธุกรรมคุณแม่เป็นพี่สาวน้องสาวเป็นเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรามีความเสี่ยงในครอบครัวเนี่ยถือว่าเราเป็นบุคคลที่ความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วๆไปนะครับปัจจัยในการเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับสาเหตุมีมากมายแต่อันที่ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์พิสูจน์ทางพันธุกรรมและยีนแบบชัดเจนแล้วเนี่ยคือปัจจัยทางพันธุกรรมครับคนเราทุกคนนะครับจะมีรหัสของตัวเองที่เรียกว่ารหัสพันธุกรรมเป็นการบอกว่าเซลล์ของเราจะเติบโตอย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับถ้ามีพันธุกรรมหรือรหัสยีนที่ผิดปกติเนี่ยจะส่งผลกับการพัฒนาหรือว่าการแบ่งตัวของเซลล์ทำใหเกิดมะเร็งได้ครับโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมแน่นอนครับ

0: วันนี้มาปรึกษาหมอด้วยความกังวลเรื่องอะไรครับ
1: กังวลที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านแล้วตัวเองก็มีความรู้สึกว่ากลัวจะเป็นมะเร็งเต้านม
0: แล้วตัวเองตรวจพบความผิดปกติอะไรไหมครับ
1: มีซีสต์มีก้อน
0: อ๋อเคยตรวจพบซีสต์แล้วก็ก้อนอยู่แล้ว
1: แต่ว่าคุณหมอบอกไม่เป็นอะไรเราก็เลยไม่ได้ใส่ใจ
0: ได้ครับ
1: แต่ว่าที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านน้องสาวเป็นมะเร็งเต้านม
0: ตอนน้องสาวเป็นนี่เป็นที่อายุเท่าไหร่นะครับ
1: อายุที่25อยู่ได้ประมาณ4ปีค่ะแล้วก็เสียชีวิต
0: ปกติเราจะพบที่อายุมากกว่านี้นะครับอาจจะสัก40ปี25นี่ถือว่าเป็นต่ำมากนะครับแล้วก็นอกจากน้องสาวมีคนอื่นอีกไหมครับ
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อเป็นมะเร็ง
1: มะเร็งท่อน้ำดีก็เหมือนกันก็เสียชีวิตแล้ว
0: เสียชีวิตแล้วเหมือนกันเหรอครับ
1: อ๋อก็มีน้องสาวคุณพ่อเป็นมะเร็งมดลูกก็เสียชีวิตเหมือนกัน
0: พันธุกรรมของมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับก็เกิดจากความผิดปกติจากหลายๆยีนการที่มีคนในครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยก็แปลว่าเราอาจจะรับยีนผิดปกตินั้นมาที่ตัวเราเองได้แต่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เป็นอายุ20คนนี้เป็น40คนนี้เป็น60เพราะว่ายีนที่อยู่ในร่างกายแต่ละคนเนี่ยจะแสดงออกมาคนละเวลากันนะครับเพราะฉะนั้นการที่มียีนผิดปกติไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งเต้านมเสมอไปแต่ว่ามีความเสี่ยงสูงและยีนนี้เขาจะแสดงตัวออกมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องตรวจให้พบก่อนว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่าและอาจจะต้องทำการผ่าตัดหรือว่ารับประทานยาหรือว่ามีการรักษาอื่นเพื่อยับยั้งไม่ให้พัฒนาเป็นมะเร็งก็ได้ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคนในครอบครัวมีสักคนนึงตรวจพบมะเร็งเต้านมผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าน้องสาวของคุณพี่เป็นที่อายุ25เนี่ยนะครับผู้หญิงในบ้านที่อายุแตะเลข20เนี่ยนะครับต้องมาตรวจหมดแล้วเพราะถือว่าเป็นที่อายุต่ำมาก
1: กรณีหนูมีลูกสาวค่ะต้องมันจะถึงลูกสาวไหมคะ
0: มีโอกาสเหมือนกันครับลูกสาวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับลูกสาวตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 21
0: คนตรวจแล้วนะครับคือทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เป็นมะเร็งเหมือนกันหมดแต่ว่าเขาจะมีโอกาสน้อยนะครับแต่ของเราเนี่ยด้วยประวัติพันธุกรรมของเราเนี่ยมีหลายคนเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยปัจจัยหลักๆเลยคือพันธุกรรมนะครับแต่ว่าพันธุกรรมเนี่ยเราตรวจยีนได้ของพี่เคยตรวจยีนไหมครับ
1: ไม่เคยค่ะ
0: การตรวจยีนว่าผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องตรวจในคนไข้ทุกคนนะครับแต่เราจะตรวจเฉพาะในกลุ่มที่คิดว่าสามารถเจอความผิดปกติได้สูงยกตัวอย่างเช่นว่าในครอบครัวเนี่ยมีคนเป็นมะเร็งเต้านมเกิน2คนถ้าเกิดว่าเราเจอกลุ่มนี้เราเรียกมาตรวจทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้มีใครในครอบครัวเขาเป็นอีกเราจะได้ป้องกันก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นยีนตรวจได้ในกลุ่มที่ความเสี่ยงสูงไม่จำเป็นต้องตรวจทุกรายครับผมมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้นะครับแต่ข่าวดีคือว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยยังดีกว่ามะเร็งอีกหลายชนิดในร่างกายนะครับยกตัวอย่างเช่นมะเร็งตับอ่อนมะเร็งตับส่วนใหญ่เนี่ยเซลล์

ไม่ดีมะเร็งปอดหลายๆชนิดเซลล์ไม่ดีแต่มะเร็งเต้านมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการพยากรณ์โรคดีมากเพราะฉะนั้นอยากฝากไว้นิดนึงว่าตรวจพบมะเร็งเต้านมเนี่ยอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับอย่าเพิ่งหนีไปจากหมอนะครับมารักษาก่อนตัวเลขของสิริราชเองเนี่ยพบว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะที่0ระยะที่1ระยะที่2เนี่ยโอกาสอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยเกิน 90% สบายๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งปุ๊บเท่ากับฉันจะอยู่ได้3ปี5ปีไม่ใช่นะครับอยู่ได้เป็น10ปี20ปี30ปีก็มีครับผม

0: ถ้าในครอบครัวมีประวัติมะเร็งเต้านมอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ำด่างบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับคำนิยามของน้ำด่างก็คือน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างนะซึ่งน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างทานเข้าไปผ่านอะไรบ้างผ่านกระเพาะเป็นอย่างแรกในกระเพาะโอ้เจอกรดขนาดนี้ค่าหรือว่าคุณสมบัติมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะฮะเปลี่ยนกระเพาะที่กระเพาะนี่แหละนะฮะแล้วลงมาลำไส้อีกนะฮะคุณสมบัติของตัวน้ำเองนะครับก็จะเปลี่ยนไปตั้งแต่ตรงกระเพาะแล้วครับถ้าแม้นว่าโอเคมันคงสภาพได้นะฮะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแล้วดูดซึมไปถามว่าร่างกายเรากระแสเลือดเราจะมีภาวะเป็นด่างไหมนะฮะคือบอกตอบได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ครับถ้าร่างกายเราเป็นด่างด่างมากเกินไปร่างกายเราอยู่ไม่ได้หรอฮะมันจะมีกลไกทางธรรมชาติอย่างปอดเราเป็นจุดหนึ่งเครื่องมือสำคัญเลยฮะหายใจคาร์บอนไดออกไซด์ออกออกซิเจนเข้านะฮะตรงนี้แหละเป็นการเปลี่ยนค่ากดด่างแล้วต่อให้เราดื่มมากแค่ไหนก็ตามนะฮะถ้าเรามีปอดที่ปกติไตที่ปกตินะฮะโอ้ไม่มีทางเลยครับที่ความมีกดด่างในเลือดเราในร่างกายเราจะเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สถิติอัตราการเจ็บป่วยของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีคนรายงานว่าเจ็บป่วยจากไข้เลือดออกเนี่ยประมาณสัก 90,000 คนต่อปีมีอัตราการตายเนี่ยอยู่ประมาณสัก100ถึง200คนต่อปีไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเป็นไวรัสที่ขยายพันธุ์อยู่ในยุงเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่มียุงเยอะก็จะมีการระบาดเยอะกลุ่มเสี่ยงเป็นแล้วจะมีอาการเยอะหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนมานะครับก็จะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเป็นโรคตับไตหัวใจเป็นโรคปอดหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีน้ำหนักเยอะกลุ่มคนอ้วนที่มีน้ำหนักมากเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงวิธีการตรวจวินิจฉัยก็คือเริ่มจากการซักประวัติตัวร่างกายโดยแพทย์ตามปกติ
5: วันนี้เป็นยังไงมาครับ
6: เป็นไข้มาครับวันนี
5: ้เป็นไข้เนาะเป็นไข้มากี่วันแล้วครับเนี่ย
6: น่าสองสามวันแล้วครับ
5: มีอาการยังไงบ้าง
6: ปวดเนื้อเมื่อยตัวครับ
5: โอเคมีไอมีเจ็บคอมีเสมหะน้ำมูกอะไรมีไหมครับ
6: ไม่มีครับ
5: ไม่มีเลยเนาะคุณสมบูรณ์ทานยาอะไรมาบ้างหรือยังครับ
6: ก็ทานยาแก้ปวดลดไข้มาครับแต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้น
5: ยังไม่ดีขึ้นเลยเนาะช่วงแรกหลังจากถูกยุงกัดเนี่ยจะยังไม่มีอาการต้องใช้เวลาสักประมาณสัก3วันถึง7วันระยะตั้งแต่ถูกยุงกัดจนถึงเริ่มมีอาการเนี่ยทางการแพทย์เรียกว่าเป็นระยะฟักตัวจะมีไข้มีปวดหัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเมื่อยร่างกายจะไม่ค่อยมีไอไม่ค่อยมีเจ็บคอไม่ค่อยมีอาการทางระบบอื่นๆในระหว่างที่มีไข้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกายก็คือพวกหลอดเลือดต่างๆเนี่ยจะเสียความสามารถในการเก็บส่วนประกอบของเลือดไว้ก็จะมีเริ่มมีเลือดออกอันนี้เป็นที่มาของคำว่าไข้เลือดออกก็คือออกมาทางเลือดกำเดาไหลเลือดออกตามไรฟันหรือว่ามีอาเจียนเป็นเลือดถ่ายมาเป็นเลือดหรือว่าออกในอวัยวะภายในก็เช่นออกในทางเดินอาหารหรือออกในท้องออกในปอดออกในตับพอมีการรั่วของสารน้ำต่างๆออกจากหลอดเลือดขึ้นมาเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการต่างๆที่ตามมาเช่นมีอาการความดันต่ำคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเอ๊ะไข้ลงแล้วจะเริ่มจะหายแล้วความจริงช่วงสำคัญของโรคเป็นช่วงวันที่ไข้ลงเนี่ยแหละครับในการรักษาไข้เลือดออกเพราะว่าช่วงที่ไข้ลงเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการรั่วของสารน้ำต่างๆมากที่สุดและจะมีความผิดปกติของร่างกายมากที่สุดแถวบ้านหรือที่ทำงานเนี่ยมีใครเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายแบบนี้มีไหมครับ
6: ไม่กี่วันมานี้มีแถวบ้านเป็นไข้เลือดออกมาครับก็กังวลว่าเป็นไข้เลือดออกเลยมาตรวจดูก่อนครับ
5: งั้นเดี๋ยวหมอขอเจาะเลือดไปตรวจเพิ่มเติมดูนิดนึงนะครับดูว่าคุณสมบูรณ์มีการติดเชื้อไข้เลือดออกไหมนะครับ
4: ถ้าสงสัยไข้เลือดออกอยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงที่บ้านที่ทำงานมีคนเป็นนะครับแล้วก็สงสัยว่าอาจจะเป็นไข้เลือดออกเราก็จะตรวจยืนยันโดยการเจาะเลือดเพื่อไปดูว่าติดเชื้อไข้เลือดออกไหมผลเลือดออกมาแล้วนะครับผลปรากฏว่าคุณสมบูรณ์เป็นไข้เลือดออกนะครับคงเป็นสาเหตุทำให้มีไข้คราวนี้แหละนะเกล็ดเลือดยังไม่ต่ำมากเนาะอยู่ที่ประมาณ 100,000 ยังถือว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากก็อาการอื่นๆก็ยังปกติดีอยู่อาจจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอก็คือเดี๋ยวหมอจะให้ยากลับไปทานเป็นยาลดไข้แล้วก็ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนรักษาตามอาการ
6: ขอบคุณมากครับคุณหมอ
4: ครับสวัสดีครับ

ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มียาที่ใช้กำจัดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองเป็นไข้ก็ให้ทานยาลดไข้ขึ้นไส้อาเจียนทานไม่ได้ก็ให้น้ำเกลือให้สารน้ำทดแทนคอยสังเกตดูว่ามีอาการของความดันต่ำมีเลือดออกผิดปกติหรือว่ามีอาการอื่นๆผิดปกติตรงไหนเราก็จะรักษาเป็นที่ๆไปโดยสรุปนะครับไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทยคนเป็นเยอะเสียชีวิตได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนรอบ

ข้างในที่บ้านที่ทำงานหรือว่าในชุมชนรอบๆเนี่ยมีการระบาดของไข้เลือดออกก็แนะนำว่ามาตรวจพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยครับถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

สำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบัตผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทำการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทำอย่างไรคำตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนเราก็สู่รายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะรวมสาระเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการการดูแลสุขภาพและการทำอาหารเข้ามาไว้รวมกันนะครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์กระจรครับหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับข้างๆผมคือคุณหมอเอกครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะจากภาควิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: ครับเหมือนทุกอาทิตย์นะครับคุณหมอมีท่านผู้ชมจากทางบ้านนะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการเข้ามาวันนี้นะครับแขกรับเชิญที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านต้องเรียกได้ว่าเป็น
1: เน็ตไอดอล
0: เน็ตไอดอลนะครับทุกคนรู้จักกันในนามคุณเบนซ์อาปาเช่นะครับกับอาม่าไม่ทราบว่าคุณหมอรู้จักไหม
1: ก่อนหน้านี้ไม่รู้จักแต่ว่าดังจนกระทั่งรู้จักละ
0: ใช่นะครับเพราะว่าหลักวิวในอินเทอร์เน็ตนี่คือเป็นหลักแสนหลักล้านเลยทีเดียวนะครับเราไปดูวิทยากันครับว่าวันนี้นะครับคุณเบนซ์อาปาเช่กับอาม่าจะมีคำถามทางโภชนาการอะไรมาฝากพวกเราครับ
2: สวัสดีครับวันนี้ผมเบนซ์อาปาเช่เองฮะแล้วก็มาพร้อมอาม่าเลย
3: อาม่าเบนซ์อาปาเช่
2: โอเคเข้าใจ
3: มาด้วยกันจ้ะ
2: วันนี้คือรายการ Healthy Friday เข้ามาที่บ้าน
3: ใช่
2: รู้ไหมว่ารายการเกี่ยวกับอะไร
3: รายการเกี่ยวกับสุขภาพ
2: อาม่ารู้ป่ะทุกวันนี้อาม่ากินแต่ละอย่างนี่โอ้โหไม่มีประโยชน์เลยอะ
3: ไม่มีประโยชน์แล้วกินอะไรถึงจะมีประโยชน
2: ์เอางี้เดี๋ยวเบนซ์พาให้แฟนๆรายการ Healthy Friday ไปดูก่อนว่าอาม่ากินอะไรชีวิตประจำวันไปยัง
3: ก็ไปเลย
2: ไปไงอ่ะ
3: ก็เดินไปสิ
2: เดินไปไหนแล้วโต๊ะอยู่นี่เอง
3: กับข้าวเนี่ยอร่อยจังเลย
2: มา
3: อะไร
2: ทำอะไรเนี่ย
3: เกี๊ยวหมูกรอบ
2: นะ
3: แล้วก็ขาหมู
2: โอ้โหเนื้อไม่มีเลยมีแต่หนัง
3: ๆก็กินนิดหน่อยอ่ะเราก็ไม่กินเยอะ
2: หมอบอกเป็นโรคอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: ก็เราก็เป็นโรคอยู่จริงอ่ะ
2: โรคอะไรนะมา
3: ความดันนิดหน่อยหัวใจนิดหน่
2: อ
3: ยเป็นภูมิแพ้นิดหน่อยเบาหวานไม่เป็น
2: เออก็ดี
3: ปวดหัวเข่าปวดหัวไหล่
2: เป็นหมดเลยยกเว้นเอด
3: ใช
2: ่โอ้โหไม่มีอะไรดีแล้วกินอะไรอย่างอ่ะแม่ดูดิ85แล้วไม่รักษาสุขภาพหน่อยเหรอ
3: ก็เนี่ยรักษาสุขภาพอยู่แล้ว
2: ก็เลยกินเป็นขาหมู
3: เราก็ไม่กินเยอะ
2: อืม
3: ตามที่หมอเขาสั่ง
2: สั่งว่า
3: พวกของมันไม่ให้กินของเค็มไม่ให้กินหมอก็ห้ามทุกอย่างน่ะ
2: แล้วมาทำไง
3: ก็เลิกเลย
2: เลิกกิน
3: เลิกหาหมอ
2: ก็ดี

0: แล้วฟันเป็นไงบ้างอ่ะ
1: ก็ฟันก็ดีอ่ะ
0: เห็นหมูกรอบชิ้นเดียวเมื่อกี้เคี้ยวกับครึ่งชั่วโมง
1: อ๋อแล้วต้องค่อยๆเคี้ยวสิ
0: อ๋อเคี้ยวให้ละเอียด
1: ให้มันละเอียดม
0: ัน
1: จะได้ย่อยฟันก็ไม่ค่อยดี
0: มีฟันปลอมไหมเดี๋ยวจะให้ตากล้องของอมดูหน่อยว่ามันของจริงป่ะ
1: ของจริง
0: เหรอถ่ายภาพมาดิ
1: อย่าเอาออกมาเลยน่าเกลียด
0: อาหารพวกนี้มันไม่เหมาะกับอาม่าหรอกดูดิมีแต่ของแบบจัดๆทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้ก็มันด้วยนี่ก็มันทั้งนั้นเลยอาม่าอยากรู้ไหมว่าอาหารสำหรับผู้สูงอายุต้องอะไรถึงเหมาะ
1: ฉันนี่นะยังหนุ่มอยู่นะ
0: ยังสาวอยู่
1: ยังสาวอยู
0: ่ยังหนุ่มยังสาวบ้าง
1: มันก็ต้องเป็นนิดหน่อยอ่ะคนเราอ่ะอายุมากแล้วมันต้องเป็นโรคมั่ง
0: มาขอโทษนะฮะอาม่ากำลังเลื่อนๆแล้วอาม่ารู้ว่าอาม่าไม่ได้เป็นผู้สูงอายุธรรมดานะแต่เป็นผู้สูงอายุที่พ่วงด้วยโรคความดันโรคหัวใจด้วยเดี๋ยวเป็นพาไปถามหมอเอ๋ดีกว่าม่า
1: ไป
0: หมอเอ๋เขาจะบอกเลยว่าม่าต้องกินอะไร
1: เดี๋ยวไปไปกระโดดไปเลย
2: อาม่าน่ารักมาก
3: ครับก็อาม่ามีคำถามมาถามคุณหมอเอ๋ชัดเจนเลยนะครับว่าอาหารสำหรับผู้สูงอายุจริงๆแล้วคืออะไรครับ
2: ประเด็นต้องแยกนิดนึงก่อนสำหรับผู้สูงอายุทั่วไปเมื่อกี้ที่คุณเบนซ์พูดนะคะอาม่าจะมีปัญหาเรื่องของการเคี้ยวและการกลืน
3: ครับ
2: ก็ต้องเคี้ยวนานเนาะมันจะมีตั้งแต่ว่าไม่มีฟันนะคะบางคนทำฟันไปแล้วไม่ฟิตไม่พอดีเคี้ยวยากเคี้ยวลำบากนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นของอ่อนแล้วก็นุ่ม
3: ก็เป็นข้อแก้ตัวว่าขาหมูมันอ่อนดีนะ
2: ใช่ต้องต้มจนนุ่มเลยใช่ไหมโอเคอันที่สองอาม่ามีโรคประจำตัวค่ะคือในผู้สูงอายุหลายๆท่านมักจะมีโรคประจำตัวร่วมด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องความดันเบาหวานไขมันโรคหัวใจของอาม่ามี2อันนะคะก็คือเรื่องของความดันกับโรคหัวใจถามว่าความดันกับโรคหัวใจเราจะเลี่ยงอะไรหรือเราจะลดอะไรอันที่1ก็คือที่อาม่าบอกคุณหมอห้ามของมันกับของเค็มนะคะเพราะฉะนั้นของเค็มในที่นี้เราจะพูดถึงโซเดียมค่ะพอเป็นโซเดียมปั๊บเนี่ยของบางอย่างที่มีโซเดียมอาจจะไม่ได้มีรสเค็มก็ได้ก็คือผงชูรสที่เราคุยกันเมื่อรอบที่แล้วนะคะอันที่2เนี่ยอย่างเช่นถ้าดูจากอาหารเมื่อสักครู่นี้ที่อาจจะไม่เหมาะก็คือจะเป็นพวกของปลาเค็ม
3: ครับ
2: อาม่ามีปลาเค็มอยู่ใช่นะคะอาจจะต้องเป็นปลาแต่เป็นปลาทอดอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นปลาเค็มแล้วก็อาม่าเลี่ยงโดยการที่ทานเป็นพวกข้าวต้มถ้าจำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาม่าก็จะไม่อยากทานอะไรที่มันต้องแข็งๆเพราะเชฟมีหน้าที่ต้องทำของนุ่มๆให้อาม่าทาน
3: ได้เลย
2: แล้วก็รสไม่จัดนะคะท
3: ี
2: นี้ของมันเนี่ยในประเด็นอาม่าพูดนิดนึงคือถ้าสมมติผู้ใหญ่หลายๆท่านก็จะบอกว่าห้ามโน่นนี่นั่นหมดเดี๋ยวไม่รู้จะกินอะไรเราก
3: ็
2: ต้องเปิดทางเลือกนะคะของมันในที่นี้เมื่อกี้ถ้าม่าจะกินก็คืออาจจะต้องแบบเหมือนไม่กินน้ำไม่กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็คือพูดง่ายคือพวกน้ำมันที่ตกอยู่ในจานคืออย่าไปซดจนหมด
2: แต่ขาหมูอาม่าเมื่อกี้เลี่ยงยากมากเลยค่ะม่าขาคือมันดูมันทั้งหมดแล้วก็เป็นคากิเป็นหนังอะค่ะอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงอ
3: าจจะต้องเปลี่ยนลักษณะของไขมันเป็นไขมันที่ดี
2: ใช่
3: แล้วก็ลดไขมันส่วนนี้ลงไป
2: ถูกต้องวันนี้เชฟมีอะไรจะนำเสนอให้มา
3: โอเคครับวันนี้เรามี2จานนะครับเริ่มต้นกันที่จานแรกก่อนวันนี้เอามาฝากเป็นปลานึ่งง่ายๆนะครับกับสาหร่ายวากาเมะ

0: ริ่มต้นก่อนเลยนะครับผมจะปอกขิงก่อนวันนี้ใช้ขิงแก่นะครับใช้ประมาณ2แว่นนะครับ
1: ถ้าไม่ใช้ปลาเก๋าแดงนี่ใช้ปลาอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับส่วนมากแล้วจริงๆใช้ปลาอะไรก็ได้แต่ดูแล้วอาม่าชอบกินเนื้อหมูชอบกินหมูกรอบขาหมูนะครับปลาเก๋าแดงเนี่ยจะให้รสสัมผัสที่ค่อนข้างเฟิร์มกว่าแน่นกว่านะครับก็จะได้ความรู้สึกในภาษาครัวเรียกมิตตี้นะครับ
1: อ๋อให้ความรู้สึกเหมือนกินเนื้อมากกว่า
0: ใช่ครับถ้าไปใช้ปลากระพงก็จะรู้สึกเหมือนทานเนื้อปลาม
1: ันจะร่วนๆ
0: ใช่ครับโอเคเริ่มต้นก่อนเลยเดี๋ยวเราจะน้ำร้อนลวกลวกปลารอบแรกก่อนนะครับก็อาจจะสงสัยว่า
1: เอ๊ะทำไมสุกเหรอคะหรือว่า
0: เดี๋ยวเราจะนึ่งให้สุกครับผมแต่ว่าตัวนี้เราจะลวกเพื่อล้างคาวนะครับ
1: โอเค
0: ระหว่างที่รอน้ำเดือดจัดนะครับอันนี้เราจะใช้ภาชนะนี้ในการนึ่งนะครับคุณหมอก
1: ็ใส่ทุกอย่างลงไปในนี้ก่อน
0: ถูกต้องซึ่งง่ายมากนะครับใช่ก็แม่ปกติเราต้องแช่น้ำก่อนนะครับอันนี้เราใส่ลงไปเลยปลาแห้งนะครับปลาแห้งเนี่ยคนส่วนมากจะบอกว่าเฮ้ยปลาแห้งเอามาทำน้ำสต๊อกดาชิใช่ไหมแล้วตัวปลาแห้งทานได้หรือเปล่าจริงๆแล้วปลาแห้งสามารถทานด้วยตัวเองได้เลยนะครับถ้าผ่านการคั่วอย่างถูกต้องนะครับในที่นี้ผมใส่เข้าไปเลยอันนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเราลวกปลานะครับนานแค่ไหน
1: สีเปลี่ยน
0: ใช่ครับนับ1ถึง5พอแล้วสังเกต

0: พอลวกปุ๊บนะครับ
1: หดลงค่ะ
0: หดลงนิดนึงแล้วก็น้ำนะครับ
1: จะเป็นสีขุ่น
0: ใช่น้ำจะเป็นสีขุ่นขึ้นพวกเมือกปลานะครับแล้วก็สิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับเขาก็ถูกล้างออกมาหลังจากนั้นเรามีน้ำเปล่าครับใส่ลงมานะครับแล้วก็มีซีอิ๊วเล็กน้อยนะครับแค่นิดหน่อยนะครับนิดเดียวแล้วก็ปลานะครับเราใส่ขิงลงไป2แว่นนะครับเห็ดหอมสดเลยวางอยู่ข้างนะครับไม่ต้องทำอะไรกับเขาเลยนะครับวางไปเลยเสร็จปุ๊บ
1: แค่นี้เสร็จแล้ว
0: ใช่ครับผมจะใช้เกลือนิดหน่อยนิดเดียวเลยจริง
1: ๆ
0: อันนี้เราใช้เป็นเกลือสมุนนะครับเรามีเท่านี้ตอนนี้นะครับหลังจากตรงนี้เนี่ยปกติแล้วแรปฟิล์มครับถูกต้องนะครับอันนี้ผมเจาะรูให้นิดหน่อยนะครับ
1: ระบาย
0: ใช่ครับแล้วเดี๋ยวก็นึ่งตรงนี้ใช้เวลาอย่างน้อยนะครับผมดูที่ประมาณ 8-10 นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับก็ถึงเวลาตอนนี้ก็แค่
1: รออ
0: ย่างเดียวแล้วครับคุณหมอครับก็อาหารสำหรับผู้สูงอายุอย่างที่คุณหมอบอกสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษเกี่ยวกับอาหารของผู้สูงอายุมีอะไรบ้างครับ
1: คือใช้คำว่าเป็นข้อจำกัดดีกว่านะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเบาหวานเราก็อาจจะบอกว่าของที่เป็นพวกน้ำตาลเยอะๆหวานจัดๆหรือเป็นพวกน้ำตาลอย่างนี้เราจะเลี่ยงนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นกลุ่มของพวกความดันก็จะเลี่ยงพวกของเค็มของที่แนะนำสำหรับกลุ่มที่มีความดันโลหิตสูงก็จะเป็นผักผลไม้นะคะไขมันต่ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกลือโซเดียมน้อย
0: แล้วก็เมื่อกี้เห็นอาม่าบอกว่าเป็นโรคหัวใจนิดนึง
1: อ๋อใช่ใช่
0: นิดนึง
1: อาม่ามีนิดนึงตลอดเลย
0: ครับ
1: อย่างนี้ค่ะโรคหัวใจเวลาที่ประชาชนหรือว่าคนทั่วไปพูดถึงเนี่ยมักจะหมายถึงกลุ่มของเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดหรือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนี้เนี่ยก็เวลารักษาเนี่ยเราจะมี2ประเด็นนะคะอันแรกคือป้องกันอันที่2คือเป็นแล้วแล้วก็รักษาป้องกันไม่ให้มันเป็นซ้ำอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยหลักการก็คือจะไปลดปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างที่ทำให้เกิดขึ้น
0: เช่น
1: เบาหวาน
0: ความด
1: ัน ไขมัน
0: สู
1: บเพราะฉะนั้นถ้ามีปัจจัยใดๆพวกนี้เราจะพยายามที่จะลดลงให้ได้มากที่สุดเพราะสูบบุหรี่ก็หยุดไปซะนะคะอันนี้รวมถึงคนที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดสมองที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้คุณหมอแนะนำว่าการกินอาหารอย่างถูกต้องตามหลักที่เราควบคุมทั้งหมดแล้วเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่ช่วยได้เต็มที่การออกกําลังกาย
1: ช่วยค่ะช่วยช่วยคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าต่อให้เราทำตัวให้ดีที่สุดเราทำได้แค่ส่วนหนึ่งนะคะบางส่วนเนี้ยเราป้องกันไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นหลายคนจะพูดว่าโอ๊ยฉันทำตัวดีมากแล้วทำไมฉันยังเป็นมองในทางกลับกันถ้าคุณไม่ทำตัวให้ดีกว่านี
0: ้มันจะเป็นไปนานแล้ว
1: มันจะเป็นไปนานแล้วใช่จะเป็นประเด็นอย่างนั้นมากกว่า
0: ครับตอนนี้น่าจะโอเคแล้วครับคุณหมอเดี๋ยวเปิดลองดูนะครับระวังร้อนนะครับ
1: โอ้สีสวยมากเลยอะค่ะ
0: ขิงนะครับเอาออกก่อน
1: อันนี้ตัวเนื้อประโอก็ทานได้เลยเนาะ
0: ทานได้ครับทานได้เลยบางคนนะครับก็จะเอาน้ำตรงนี้มากรองแล้วก็ตีกับแป้งมันนะครับ
1: ทำให้เกรวี่ลีลา
0: ถูกต้องครับทำให้เงาแล้วก็ข้นพอข้นก็คือเคลือบเนื้อปลาได้ดีขึ้นนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นปลานึ่งที่เวอร์ชันที่ง่ายที่สุดเรียบร้อยแล้วครับคุณหมออันนี้เป็น
1: ทานร่วมกันกับข้าวต้มได้เลย
0: ใช่ครับปลาเก๋าแดงนึ่งนะครับกับสาหร่ายวากาแมะครับ

0: ุณหมอครับอันนี้เป็นเมนูปลาเก๋านึ่งวากาแมะที่เรียกได้ว่าง่ายจริงๆนะครับยังไงก็จะรบกวนลอง
1: ได้เลย
0: ครับ
1: มันมีรสเค็มอยู่นะคะ
0: ใช่ครับรสเค็มที่ได้เนี่ยเป็นรสเค็มของสาหร่ายครับ
1: มันจะไม่เหมือนเค็มเกลือค่ะมันจะมีความหอมของสาหร่ายอยู่นิดนึงแล้วก็มีกลิ่นปลาโออยู่
0: ภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดคือมันมีความเค็มนัว
1: มันขมๆปนๆนิดนึง
0: แล้วก็กลิ่นที่ได้กลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นของ2 อย่างที่ชัดเจนมากก็คือกลิ่นขิงแล้วก็อีกกลิ่นนึงที่เราได้กลิ่นจริงๆแล้วเป็นกลิ่นของปลาแห้งครับก็ทานกับข้าวต้มนะครับสำหรับผู้สูงอายุคิดว่านี่น่าจะเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านรวมถึงคุณเบนซ์นะครับอาปาเช่สามารถเอาไปทำ

0: วันนี้นะครับเมนูมะระนะครับต้องถามคุณหมอว่ามะระนี่มีอะไรที่ดีเป็นพิเศษ
1: จริงๆก็ดีนะคะก็คือจะเป็นผักแล้วก็มีพวกแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีพวกของวิตามินแล้วก็เกลือแร่อยู่นะคะทีนี้ถามว่าในกรณีของกับผู้ใหญ่เนี่ยในแต่ละคนนะคะมีคนบอกว่ากินมะระแล้วก็จะช่วยเรื่องของลดน้ำตาลในเลือดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ช่วยได้จริงไหมคร
1: ับ
0: หมออ
1: ันนี้ยังไม่เคยทำวิจัยเนาะที่เคยทำเนี่ยจะเป็นกลุ่มของมะระขี้นกแต่ว่าอยู่ในตระกูลเดียวกันนะคะ
0: ครับ
1: อันนี้เชฟทำสดเลยใช่ไหมคะมะระ
0: ใช่ครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆผม
1: หั่นบาง
0: หั่นบางมาก
1: ใช่
0: บางจนบางมากเลยนะครับเราสลับกันไปนะครับมีบางมากแล้วก็บางเหมือนกันแต่ไม่มาก
1: อ๋ออันนี้เทคนิคเพื่ออะไรนะคะ
0: คือตามหลักแล้วเนี่ยเวลาเราผัดของเขาทุกคนนะครับจะบอกหมดว่าให้ผัดของหั่นของให้เท่ากันของจะได้สุกพร้อมกันแต่อันนี้ผมจงใจให้บางอันสุกบางอันไม่สุกนะเพื่อที่ว่าคือมะระเนี่ยมันควรจะมีรสชาติของมันก็คือความขมนะครับถ้าเราฝานบางหมดเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเละหมดเลยนะครับแต่ตรงนี้ที่ผมทิ้งบางอันให้ยังมีเนื้อยังมีความหนาอยู่คือเพื่อให้เขากรอบนะครับยังรู้สึก
1: แล้วถ้าสมมติคนที่ไม่ชอบทานมะระหรือว่าไม่คุ้นเคยกับการทานมะระแล้วอยากทานแล้วอยากจะให้มันลดความขมนี่ต้องทำยังไงนะคะ
0: ของผมนี่ใช้ขยำเกลือ ครับฝานเสร็จเนี้ยครับโรยเกลือใส่ขยำ
1: แล้วต้องลวกต้องล้างอะไรไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ลวกน้ำทีหนึ่ง
1: โอเคค่ะ
0: แต่ว่าวันนี้มาแบบดั้งเดิมนะครับ
1: โอเคค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผมรบกวนคุณหมอ
1: ได้เลย
0: นะครับมีผมมาก
1: ค่ะ
0: ครับรบกวนปอกขิงให้สักนิดนึงนะครับ
1: โอเคค่ะ

0: แทนที่เราจะใช้สับเอาวันนี้ผมใช้ขูด
1: ขูด
0: ใช่ครับพอขูด
1: เน้นเทคนิคพวกอาหารญี่ปุ่นเลยเนาะขูดขิงขูดหัวไชเท้า
0: ใช่ครับ
1: มันจะใส่ไปด้วยกันกับกระเทียมเหรอคะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นตัวตั้งต้นในการผัดของเราวันนี้นะครับจะเป็นขิงกับกระเทียมเดี๋ยวผมจะเตรียมเต้าหู้นะครับโอเคเต้าหู้ตัวนี้น่าสนใจมากครับคุณหมอตัวนี้เรียกว่าเต้าหู้โมเมนต์ถ้าถือได้ขนาดนี้แสดงว่าต้องแข็ง
1: ใช่ครับ
0: ลักษณะคล้ายๆกับเต้าหู้ขาวนะครับบ้านเรา
1: ใช้เต้าหู้ขาวแทนได้เนาะ
0: ได้ครับหั่นชิ้นใหญ่หน่อย
1: ก็ดีนะคะเต้าหู้ก็จะมีแคลเซียมอยู่นะคะแล้วก็มีโปรตีนไขมันต่ำค่ะ
0: กับผู้สูงอายุครับคุณหมอเต้าหู้นี่มีผลดีกับผู้สูงอายุยังไงบ้างครับ
1: ในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องกระดูกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: กระดูกบ้างกระดูกพรุนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่เสริมแคลเซียมได้นะคะ
0: ครับ
1: ในกรณีที่ผู้สูงอายุท่านนั้นอาจจะทานนมไม่ได้หลายๆท่านพออายุเยอะไม่คุ้นเคยกับการทานนมมาก่อนพอทานนมแล้วอาจจะมีเรื่องของท้องเสียเต้าหู้เป็นทางเลือกที่ดีนะคะ
0: ครับ
1: อันที่สองก็คือว่าจะมีสารประกอบส่วนนึงในเต้าหู้ที่เราเรียกว่าเป็นไฟโตเอสโตรเจนหรือเอสโตรเจนตามธรรมชาติ
0: ครับ
1: ก็จะเหมาะกับผู้หญิงวัยทองเพราะฉะนั้นเราก็สนับสนุนเรื่องของการทานเต้าหู้ได้ค่ะ
0: วันนี้ผมใช้น้ำมัน2แบบนะครับอันนี้เป็นน้ำมันพืช
1: ค่ะ
0: ทีนี้น้ำมันที่ผมเอามาวันนี้เป็นน้ำมันงาครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นน้ำมันที่เรียกว่าน้ำมันรายู
1: เพิ่มกลิ่นรส
0: แล้วมีรสเผ็ดเล็กน้อยนะครับ
1: จริงๆน้ำมันงาก็ดีนะคะเพราะว่าในส่วนของน้ำมันงาเนี่ยจะมีส่วนประกอบของกรดไขมันที่ดีที่คล้ายๆกับน้ำมันมะกอกคือในน้ำมันมะกอกเนี่ยจะมีกรดไขมันตัวนึงเขาเรียกว่าเป็นกรดไขมันเชิงเดียวนะคะทีนี้ตัวนี้ถ้าในน้ำมันมะกอกจะมีอยู่ประมาณ 70-80% ถ้าในน้ำมันงาจะมีอยู่ประมาณ 50-60%

0: อ๋อค่ะ
1: เดี๋ยวอันนี้คุณหมออาจจะระวังนิดนึงเผื่อ
0: มันจะลุกเป็นไปอะค่ะ
1: เดี๋ยวเราใส่สาเกเรียบร้อย
0: การใส่สาเกเพื่ออะไรอะคะ
1: หนึ่งสาเกจะมีมวลของความหวานอยู่ในตัวเป็นความหวานของข้าว
0: มันมีน้ำตาลอยู่ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ใส่เพื่อเป็นการเพิ่มความชื้นนะครับตรงนี้ผมจะใส่ไข่นะครับ
0: อืมค่ะ
1: คล้ายๆมะระผัดไข่บ้านเราไหมคร
0: ับ ใช่กำลังจะบอกเลยอะค่ะมะระผัดไข่ใส่สาเกค่ะ
1: ใส่สาเกลงไปนิดนึงใช่ไหมครับหล
0: ัง
1: จากนั้นปุ๊บผมจะปรุงรสนะครับซีอิ๊วนิดหน่อยครับปลาแห้งนะครับเสร็จปุ๊บทีนี้ผมจะเป็นเต้าหู้ถั่วงอกนะครับ
0: ถั่วงอกนี่ใส่หลังสุดเนาะเพราะว่ามันจะไม่สลดเออพวกนี้มันสุกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะเดี๋ยวใครบอกว่าทำไมแบบมาใส่สุดท้ายอะไรเงี้ยจะใส่อย่างเงี้ยรสชาติมันจะไม่อยู่ในเต้าหู้ป่ะคะ
1: สุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องปรุงรสอีกรอบเมื่อกี้ผมเว้นว่าปรุงรสรอบแรกใช่ครับผมจะเสร็จจานนี้แล้วนะครับก็ใส่ปลาแห้งทั้งหมดลงไปเลยเยอะนิดนึงดูเหมือนเยอะนะครับจริงๆตรงนี
0: ้มี
1: ไม่ถึง5กรัมนะครับเดสด้วยน้ำมันลายูนะครับ
0: เรียบร้อยปิดไฟ
1: ปิดไฟเลยโอเค
0: หอมมากโอเคค่ะเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับอันนี้เป็นโกย่าชัมปูรุครับหรือว่าผัดมะระสไตล์โอกินาวานะครับ

0: ุณหมอไม่ค่อยชอบมะระเท่าไหร่งั้นยิ่งรบกวนลองชิมดูเลยครับ
1: โอเคจะได้รู้ว่าเป็นยังไง
0: ลองดูนะครับ
1: อันนี้นะคะเอามะระเลยแล้วกันขมน้อยกว่าที่คิดมาก
0: ใช่ไหมครับ
1: แต่ยังมีความเป็นมะระนะคะเดี๋ยวจะบอกว่ามันไม่ขมเลยนี่คงไม่ใช่แต่จะบอกว่ามันขมน้อยกว่าที่คิดมากเลยอะค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นรสของปลาโอค่อนข้างชัดเจน
0: เครื่องปรุงชนิดเดียวที่เราใช้จริงๆในอาหารจานนี้คือ
1: ซีอิ๊วใช่แล้วก็ไม่เยอะด้วยก็โดยสรุปนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีเมนู2อย่างให้คุณเบนซ์กับมาม่าเอาไปเป็นทางเลือกนะคะทั้ง2อย่างนี้เหมาะกับผู้สูงอายุเพราะว่าเป็นเมนูที่กินง่ายนะจริงๆทำง่ายด้วยเน
0: า
1: ะแล้วก็เป็นอาหารที่นุ่มนะคะเนี่ยอันนี้ผัดมะระซะจนนุ่มเลยนะคะอันที่2ก็คือไม่เน้นการปรุงแต่งรสชาติมากจนเกินไปเพราะเนี่ยจะไม่เค็มมากนะคะลดการใช้พวกของเครื่องปรุงแต่งทั้งหลายจะได้ทำให้เหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงที่สำคัญอันนี้นะคะก็จะไม่มีเรื่องของน้ำมันเยอะ
0: น้ำมันน้อยมาก
1: น้ำมันน้อยมากทั้งสองเมนูเลยนะคะเมนูใช้ปลาซึ่งจะมีโอเมก้า3เหมาะกับผู้สูงอายุด้วยเมนูนี้ก็จะชูด้วยเรื่องของถั่วเหลืองนะคะพวกของเต้าหู้ซึ่งตรงนี้ก็จะเหมาะอีกเพราะว่ามันจะสามารถเสริมพวกของแคลเซียมให้โปรตีนที่มีไขมันต่ำได้ในภาพรวมสำหรับ2จานนี้ก็เหมาะนะคะสำหรับผู้สูงอายุผู้ที่มีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดนะคะไม่เค็มไม่มันนะคะแล้วก็รสไม่ได้หวานจัดเนี่ยค่ะ
0: ครับผมในช่วงหน้านะครับไปดูวิธีการออกกำลังกายกับพี่บ๊วยแล้วก็อาจารย์ต้นนะครับว่าวันนี้จะมีอะไรมาฝากพวกเราบ้างส่วนในวันนี้นะครับผมพวกเราทั้งสองคนอาจจะต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ออกกำลังกาย
3: ใช่
2: สามารถแก้อาการนอนไม่หลับได
3: ้แน่นอน
2: จับมือ
3: แน่นอน
2: จะได้เป็นลบตาออกที
3: เออค่ะ จะออกยาวหลังจากนั้นเราก็ค่อยเหยียดยืดเท้าขวาลง
2: ยังเหรอ
3: ยัง

0: บุ้ยบุ้ยบุ้ยได้เวลาอัดรายการแล้ว
1: แป๊บนึงครับ
0: นานจังเลยบุ้ยออกมาได้แล้ว
1: อีกนิดนึงนะพี
0: ่บุ้ยพร้อมยังบุ้ย
1: แป๊บนึงครับ
0: เอ้ายังไม่ตื่นอีกคิดว่าแต่งตัวอยู
1: ่
0: เฮ้ยเร็วเร็วเร็วเอ้าแล้วไปเป็นไงน่ะไปทำอะไรมาตา
1: แป๊บนึงนะพี่ผมขอพักตัว
0: ไม่หลับไม่นอน
1: คือ

0: นอนพี่แต่มันนอนไม่หลับพี่ต้น
1: เออใช่เชื่อเลย
0: ทำไมครับ
1: คิ้วไปอยู่ใต้ตา
0: ตาดำหรือเปล่าโอ้ยนอนไม่หลับ
1: ทำไมอะเป็นไร
0: พยายามนอนพลิกไปพลิกมา
1: ทำอะไรมาทำอะไรมาทำอะไรมาง
0: านเยอะพี
1: ่รอ
0: นอนไม่หลับเลย
1: ใช่เลย
0: มีวิธีช่วยไหมพี
1: ่มีเดี๋ยวจะจัดให
0: ้ออกกำลังกาย
1: ใช่
0: สามารถแก้อาการนอนไม่หลับได
1: ้แน่นอนเคยได้ยินป่ะโยคะ
0: เคยได้ยินครับ
1: โยคะไม่ใช่โยคะโยคะ
0: จับมือ
1: แน่นอน
0: จะได้เป็นโรคตาออกก็ทีแต่ว่าผมจะไม่ยอมทำคนเดียว
1: เ
0: พราะว่าวันนี้เรามีอาสาสมัครครับเขาบอกว่าตาผมเป็นนกฮูกขนาดนี้แล้วก็เขาเป็นนกเขาแมวไปพบกับนกเขาแมวสาวเลยและตอนนี้นะครับน้องนกเขาแมวอยู่ตรงนี้แล้วครับน้องจือครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ไว้สวัสดีค่ะทางต้น
0: คร
2: ับ
0: คือปกติมีอาการนอนไม่หลับใช่ไหมครับ
2: มีค่ะเพราะว่าปกติเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วพอสมมติว่าถ้าจะนอนเร็วอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนยังไม่ถึงเวลานอนก็จะทำให้เรานอนไม่หลับอะค่ะ
0: ที่บอกนอนดึกนอนประมาณกี่โมงครับ
2: ก็ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วเวลาตื่นนะครับ
2: ก็จะตื่นประมาณ6โมง7โมงอะค่ะ
1: 6โมง7โมง
0: นอนไม่หลับเพราะอะไรครับเรารู้ตัวเองไหม
2: บางทีเวลาเราเรียนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทำแลบเวลาแลบไม่ออกก็เครียดนะคะแล้วเราบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันผิดพลาดจากตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องค่อยๆแก้ไปแล้วพอมันพลาดมันก็จะคิดวนเวียนซ้ำอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้นอนไม่หลับได้เหมือนกันนะคะ
0: การนอนไม่หลับหรือนอนไม่เพียงพอมันกระทบอะไรเราบ้างครับ
2: โหกระทบมากเลยค่ะก็อย่างง่ายๆเลยพอเรานอนไม่หลับเงี้ยพอตื่นขึ้นมาเราก็รู้สึกว่านอนไม่พอตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนกลางวันเราก็จะรู้สึกไม่สดชื่นกลายเป็นว่าพอกิจวัตรที่เราต้องทำในตอนกลางวันต้องเรียนต้องอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เราง่วงมันก็รู้สึกทำอะไรได้ไม่เต็มที่
0: ถามว่าอารมณ์เป็นไงไหมหงุดหงิดมากง่ายขึ้นไหมหรือ
2: ก็ยังนะคะ
0: ต้นครับ
3: ครับ
0: สาเหตุการนอนไม่หลับจริงๆมีอะไรบ้างครับ
1: ถ้าโดยหลักอย่างเงี้ยฮะก็จะสามารถแบ่งเป็นสองลักษณะก็คือทั้งเขาเรียกว่าทางร่างกายกับทางจิตใจนะครับทางร่างกายนั้นคืออะไรบางคนอาจจะมีเขาเรียกข้อจำกัดเรื่องของสุขภาพใช่ไหมครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดเรื่องของจิตใจก็คืออย่างเงี้ยอย่างของน้องชื่อเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของจิตใจมากกว่า
0: ความเครียด
1: นะความเครียดจากเรื่องของงานหรือว่าบางทีเราเสร็จจากงานแล้วเรายังคิดต่อไปอีกใช่ไหมป
2: ั
1: ญหาอะไรต่างๆซึ่งตรงเนี้ยมันอาจจะเกิดจากตรงนั้น
0: เดี๋ยวมาออกกำลังกายไปพร้อมๆกันนะครับเราโยคะทำให้นอนหลับรวมถึงคุณผู้ชมเองที่นอนไม่หลับแล้วแก้ปัญหาโดยการที่ทานยานอนหลับเราอยากจะให้เราเป็นตัวเลือกเพื่อให้คุณลองก่อนที่ตัดสินใจกินยานอนหลับแล้วใช้วิธีการธรรมชาติที่สุดเพียงนั้นครับเราพร้อมแล้วออกกำลังกายกันดีกว่าครับเวลาเราเห็นเตียงแบบนี้ผมพูดจริงนะ
1: ครับ
0: ผมอยากจะนอนเลยแต่สำหรับคนที่นอนไม่หลับเห็นรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาก็ได้
1: ใช่ใช่
0: แต่เราว่าปัญหานี้จะหมดไปครับ โยคะที่เราจะออกกำลังกายเราเรียกว่าอะไรครับ
1: เป็นหัตถโยคะนะครับ
0: หัตถโยคะ
1: มันก็คือจะเน้นในเรื่องของลมหายใจเข้าออกซึ่งปกติเนี่ยเราหายใจอยู่แล้วใช่ไหมปกติเราจะหายใจอยู่แล้วแต่การหายใจของเราอ่ะมันยังไม่ได้ลึกยาวจนมากเกินไปใช่ไหมมันแบบถี่สั้นแค่นั้นเองซึ่งในเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อมันก็เลยทำให้ตัวนั้นอ่ะมันได้ประสิทธิภาพน้อย
0: แสดงว่าชีวิตประจำวันคนเราเนี่ยหายใจสั้นอยู่แล้ว
1: ใช่
0: เนื่องจากว่ามีภาวะเร่งรีบเวลาคนเราเครียดจะหายใจสั้นเป็นเรื่องปกติของร่างกายอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ความคิดมีผลต่อระบบต่างๆของร่างกายพอเครียด
1: ก็ควบคุม
0: หายใจสั้นหายใจสั้นออกซิเจนเข้าไปน้อย มันทำให้เราแบบอ่อนล้าแต่อยากจะนอนแต่มันนอนไม่หลับ
1: ใช่
0: เป็นไปได้
1: เป็นไม่ได้
0: แล้วก็แก้ที่การหายใจ
1: ใช่ชุดแรกก็คงเป็นข้อดีของโยคะเนี่ยก็คือมันเน้นเรื่องการหายใจนะฮะเขาพยายามให้ใช้กุศโลบายในเรื่องของการหายใจเข้ามาเพราะในเรื่องของการทำบางอย่างเราอาจจะดูเหมือนท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อแหละแต่มันมีที่สำคัญคือในเรื่องของตัวการหายใจด้วย
0: มันต้องยังไงครับพี่ต้น
1: ถ้าโดยปกติเอาพื้นฐานก่อนเราลองหายใจเข้าออกให้เอามือวางที่หน้าท้องนะครับหายใจเข้าก่อนนะครับพยายามให้พุงออกมา
0: ครับ
1: หายใจออกนะครับดันนะครับให้หน้าท้องแฟบลงไปหายใจเข้าลึกๆหายใจออกนะครับคราวนี้เราลองให้ยาวให้ลึกมากขึ้นหายใจเข้า
0: ต้องกั้นนะครับต้องกั้นไหม
1: ยังไม่ต้องกั้นครับหายใจเข้าออกแค่นั้นเองหายใจออกหายใจเข้าโอเครู้สึกยังไงบ้างนี่เราเริ่มลองวอร์มด้วยกันหายใจ

0: ไปก่อนนะคร
1: ับ ผมรู้สึกว่าตัวผิวหนังผมมันเหมือนเปี๊ยกเปี๊ยกเปี๊ยกเปี๊ยกมันรู้สึกผ่อนคลายมันรู้สึกแบบตามผิวหนังอย่างเงี้ยน้องเจอครับ
2: หนูรู้สึกว่ามันโล่งๆอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสบายตัวผ่อนคลายขึ้นนะ
0: ปกติเราหายใจแบบนี้เปล่า
2: ไม่ค่ะ
0: นะครับ
1: ปกติเราเรียกว่าระบบหายใจเป็นระบบอัตโนมัติที่ร่างกายเนี่ยสั่งการแบบคือเราไม่ต้องสนใจเราก็

0: ความแตกต่างกันด้านขวาเนี่ยจะให้เรื่องของตัวความร้อนนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการผ่อนคลายเป็นเรื่องของความเย็นนะฮะเพราะงั้น
1: ขวาร้อนซ้ายเย็นหยินหยางสมดุล
0: ใช่สมดุลเพราะงั้นเวลาที่เราหายใจเนี่ยเราก็จะมีการสลับนะครับขวาซ้ายนะครับโดยเราจะหายใจเข้าทางด้านซ้ายหายใจออกทางด้านขวาดูนิ้วก่อนนะครับนิ้วหัวแม่มือนะครับกดลงที่ด้านไม่ใช่กดลงด้านขวานะครับกดลงด้านขวาจมูกด้านขวาส่วนนิ้วชี้นิ้วกลางนะครับเราจะเกี่ยวพันกันนะครับดึงเข้าด้านใน
1: เพื่ออะไรครับ
0: ตัวนี้คือมันจะช่วยในเรื่องของตัวระบบการหายใจให้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในลักษณะของพวกนี้มันจะโดยปกติร่างกายเรามีกระแสไฟฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีบางขั้วที่มันช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
1: แบบนี้นะครับ
0: ควายแล้วนะครับหายใจเข้าทางด้านซ้ายนะครับพอเราหายใจออกนะครับใช้นิ้วนางนะครับปิดรูจมูกด้านซ้ายหายใจออกด้านขวาลองหายใจเข้าใหม่ครับด้านซ้ายขวาด้านซ้ายขวาหายใจเข้าลึกๆครับด้านซ้ายหายใจออกด้านขวาแตกต่างกับเมื่อสักครู่ไหมครับ
2: หายใจโล่งขึ้นนะคะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันค่ะ
0: ทั้งสองฝั่งของรูจมูกเราเนี่ยมันก็คือมีทั้งความร้อนกับความเย็นใช่ไหมฮะหรือว่าที่บุ้ยบอกมาสักครู่ก็คือเรื่องของหยินหยางใช่ไหมฮะข้างหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของความเย็นข้างหนึ่งเป็นเรื่องของความร้อนเพราะงั้นตรงนี้มันก็ช่วยปรับเรื่องของสมดุลของร่างกายแล้ว
1: ทำไมเข้าต้องเย็นออกเย็นได้ไหม
0: เพราะเราต้องการผ่อนคลายใช่ไหมร่างกายเราต้องการผ่อนคลายเพราะงั้นยิ่งถ้าเป็นความร้อนความร้อนก็เป็นเรื่องของการกระตุ้นมันยิ่งทำให้กระตุ้นถ้าเกิดเราต้องการจะให้เราร่างกายเราตื่นเนี่ยเราต้องไป
1: สลับกัน
0: ใช่ใช่
1: เราก็สลับกันแสดงว่าถ้าเราต้องการให้ร่างกายผ่อนคลายต้องการนอนหลับ
0: ใช่
1: เอาความเย็นเข้าไป
0: หายใจ
1: ความเย็นเข้าไปข้างซ้ายแล้วระบายออกด้านขวา

0: วอร์มอัพเรียบร้อยหลังจากนั้นเริ่มต้นเลยไหมครับ
1: เราก็มาเริ่มท่าแรกก่อนนะคร
0: ับ
1: ซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่เรานอนไม่หลับเนี่ยหนึ่งในส่วนนั้นก็คือในเรื่องของร่างกายอาจจะเกิดการตึงตัวที่ในชีวิตประจำวันเรามีการทำงานตัวกล้ามเนื้อมันยังมีการตึงอยู่เพราะงั้นเราต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยเฉพาะหลังสะโพกขาพวกนี้เราอาจจะต้องใช้งานในทั้งวันมาค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เริ่มจากการนะครับด้วยท่าเด็กนะครับนั่งนะครับ
0: โยคะเด็ก
1: ท่าเด็กโยคะท่าเด็กนะครับนั่งนะครับทับส้นเท้านะครับแขนเหยียดยืดโน้มตัวก้มตัวพับตัวไปด้านหน้านะครับเหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลังนะครับพยายามดึงสะโพกลงไปด้านหลังนะครับหายใจเข้าสลับหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะครับเราลองทำต่อเนื่องนะครับประมาณ1นาทีนะครับแต่พยายามในจังหวะการหายใจนะ1ครั้งในการหายใจเข้าลึกๆเนี่ยประมาณ 3-4 วิออกก็นับ 1-4 3-4 วิสลับไปสลับมาให้เข้าออกให้ลึกและยาว
2: นะครับเลยครับ
1: มาเดี๋ยวลอง
2: ปกติจือออกกำลังกายบ้างไหมโยคะออกไหมครับ
3: ไม่เคยออกโยคะค่ะเป็นคนตัวแข็งมากค่ะส่วนใหญ่จะออกเป็นวิ่งหรือว่ายน้ำอย่างนี้มากกว่า
2: ดีเลยเหมาะสมเหมาะสม
1: เราลองค่อยๆ
2: โยคะเด็ก
1: ตัวครับเหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลังนะครับเท่าที่ได้เราค้างไว้ครับค่อยๆดึงสะโพกลงนะครับเหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลังค้างไว้นะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกยาวๆนะครับดึงสะโพกไปข้างหลังนะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกยาวๆลองทำใหม่ครับแขนเหยียดยืดหลังเหยียดยืดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่อยๆดึงสะโพกไปหาส้นเท้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆโอเคครับค่อยๆเลื่อนตัวขึ้นมาเหยียดยืดตัวขึ้น
2: นี่ถ้าผมไม่เงยขึ้นมาแสดงว่าผมหลับไปแล้วนะเคลียร์เลยนะไม่ต้องกังวลนะ
1: ครับ
2: โอเคบอกไว้เลยว่ามันส่งผลมันสบายเลยชอบมากเลย
1: ท่าที่สองอาจจะเรียกว่าท่าผีเสื้อนะครับเราก็คือลวกฝ่าเท้าสองเท้าเข้าหากันนะครับสองข้าง
2: ผม
1: ก็
2: เตรียมบิน
1: ไม่ใช่นี่ไงขยับปีกโอเคเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆหายใจเข้าลึกๆนะครับถ้าได้เราก็ค่อยๆขยับส้นเท้าเข้าหาตัวนะครับเหยียดยืดแขนลงด้านหน้าคล้ายกับ

0: ักครู่นะครับแต่เราจะเพิ่มมาก็คือในส่วนของกล้ามเนื้อต้นขาด้านในหายใจเข้าลึกๆนะครับพร้อมเหยียดยืดไปนะคร
1: ับ ทุกอย่างเราจะทำแบบไม่รีบใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เราจะทำช้าๆนะครับ
0: ไปเท่าที่ได้นะครับค้างไว้สลับ1นาทีหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับก้มค้างไว้นะครับลองมาช้าๆ
1: มาร
0: ั่วฝ่าเท้าชิดกันครับนะครับค่อยๆดึงเข่าลงด้านข้างใช่ไหมครับโอเคยืดอกตัวตรง
2: เรายืดอกนะแล้วก็ตัวตรงยืดอย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับแล้วก็ค่อยๆพับตัวโน้มตัวลงมา
2: แล้วเราต้องจับขาไหมครับ
0: เหยียดแขนไปเลยครับเหยียดแขนยืดลงไปเรื่อยๆช้าๆมาอีก
2: เวลาโยคะเวลาคนที่สำหรับหลังตึงเนี่ยการหายใจลึกยาวช่วยได้คือ
0: ใช่มันจะเพิ่ม
2: เราหายใจเข้าหายใจออกมันจะออกพร้อมยืดได้อีก
0: ครับก็สามารถไปได้อีก
2: ลองดูครับ
0: ใกล้ช้าๆโอเคก้มลงครับเหยียดยืด
2: ตึงไหมสามารถบอกได้นะครับ
0: หลังเหยียดยืดพยายามเหยียดยืดหลังดึงตัวลงหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกใช่ไหมใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับหลังเหยียดยืดแขนเหยียดยืดให้มากขึ้นพยายามเหยียดยืดดึงเข่าลงด้านข้างสะโพกชิดพื้น
2: ต้นครับอันนี้สมมุติถ้าเกิดเราควรสังเกตตัวเองยังไงที่เรารู้ว่าควรทำที่มันระดับที่ปลอดภัย
0: พอเรารู้สึกว่าตึงนะครับเราอาจจะไปอีกนิดนึงแล้วเราค้างไว้ไอ้นั่นคือเต็มที่ของเราละ
2: ตึงคือพอ
0: ใช่แต่ไม่ถึงกับว่าโอ้พยายามไปอีกพยายามไปอีกไม่ต้องเราแค่ตึงรู้สึกมันนะแต่เราต้องค้างไว้ตรงตึงนะครับไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าพอตึงปุ๊บดึงกลับมาเลยนะต้องค้างไว้นิดนึงนะครับ
2: ถ้าตึงแล้วพยายามไปอีกเนี่ยมันทำให้เราเครียด
0: มันจะกระยิ่งมันก็ยิ่งเกร็งก็ไปใหญ่เลยตัวก็จะยิ่งเกร็งก็มันก็ยิ่งเกร็งมากท่าที่3นะครับจะเป็นท่าเรื่องของการดึงเข่าเข้าหาอกนะครับเราก็เริ่มจากการนะครับนอนนะครับ
2: ชื่อท่าว่าอะไรครับ
0: knee to chest นะครับ
2: ตรงตัวนะครับ knee to chest
0: นะครับนะครับงอเข่า2ข้างนะครับมือประคองใต้เข่านะครับดึงนะครับเข้าหาอกนะคร
2: ับ หลังติดพื้น
0: หลังชิ
2: ดพ
0: ื้น
2: เตียงนะครับ
0: ศีรษะชิดพื้นนะครับมือดึงเข่าหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับค้างไว้
2: อันนี้จะยืดกล้ามเนื้อส่วนไหนครับ
0: ส่วนของกล้ามเนื้อหลังอีกแล้วนะครับหลังนะครับรวมไปถึงยืดในส่วนของตัวสะโพกด้วยหลังจากนั้นเราค่อยๆลดเท้าลงนะครับสลับนะครับเหยียดยืดขาด้านตรงข้ามขึ้นนะครับค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวแล้วก็ค้างไว้เหมือนเดิมหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับเข่าพยายามเหยียดยืดนะครับมือประคองนะครับค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวนะครับค้างไว้นะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็สลับข้างอีกรอบนึงขาเหยียดยืดนะครับมือประคองดึงเท้าเข้าหาตัวหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับโอเคเอาละมาลอง
2: อธิบายเพิ่มเติมคือทำไมเราต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังหลายท่าเนื่องจากว่าท่าบางท่าเนี่ยมันช่วยคือเรายืดเพียงแค่ท่าเดียวหลังไม่ได้หายตึงนะมันต้องหลายท่าประกอบกัน
0: ใช่เพราะ
2: เรายืนวันนึงเราขยับท่าไหนไม่รู้เราพยายามทำให้มันใช้กล้ามเนื้อทุกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลัง
0: โอเคครับค่อยๆงอเข่าครับงอเข่ามือประคองใต้เข่านะครับดึงเข่าเข้าหาอกดึงเข่าเข้าหาอกหลังดันชิดพื้นนะครับศีรษะชิดพื้นสลับหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหลังจากนั้นเราก็ค่อยเหยียดยืดเท้าขวาลง
2: ยัง
0: ย
2: ัง
0: ยังเหยียดยืดเท้าขวาลงครับวางที่พื้นนะครับเท้าซ้ายเข่าเหยียดยืดขึ้นนะครับมือสองข้างประคองนะครับค่อยๆเหยียดยืดนะครับขาสองข้างพยายามเหยียดยืดนะครับมือที่ประคองพยายามค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวเข่าเหยียดยืดหลังดันชิดพื้นนะครับไปเท่าที่ได้นะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับเหยียดยืดโอเคพอได้แล้วงอเข่าลดเท้าลง
2: ชอบมากเลย
3: แล้วเวลาเราทำนี่เราต้องทำไล่ลำดับ ท่าแบบนี้ไหมคะเราต้องทำครบทุกท่าไหมคะ
0: ใช่ครับจริงๆแล้วควรจะเพราะว่าจริงแล้วอย่างท่าแรกของเราก็คือในเรื่องของการวอร์มด้วยการหายใจใช่ไหมครับหายใจให้สมาธิอยู่กับกล้ามเนื้ออยู่กับตัวเรามากขึ้นแล้วก็ไล่มาก็คือจะเริ่มจากหลังก่อนนะครับหลังก่อนแล้วค่อยๆเตือนขึ้นมาเรื่อยๆขยับมาสะโพกขาด้านในอะไรต่างๆมันก็จะเป็นไปตามขั้นตอน
2: นี่ดีมากเขาเป็นนักวิจัยเขาต้องทำตามขั้นตอน
0: ถ้าเราสังเกตนะครับช่วงท่าแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่เราจะแค่งอกับเหยียดใช่ไหมพับตัวงอเหยียดอันนี้จะมีเรื่องของการบิดตัวละโดยธรรมชาติเนี่ยพวกท่าโยคะมันก็จะมีท่ายืนท่านั่งท่านอนอะไรต่างๆท่าบิดอันนี้ท่าบิดเนี่ยเรามักจะต้องทำหลังๆจากที่เราทำเรื่องของงอ
2: เตรียมกล้ามเนื้อ
0: ใช่เตรียมก่อนแล้วค่อยมาเป็นเรื่องของการบิดตัวนะครับก็เริ่มด้วยการนอนคล้ายกันนะครับแขนสองข้างกลางออกนะครับงอเข่าขึ้นนะครับปิดเข่านะครับลงทางด้านซ้ายนะครับไหล่พยายามชิดพื้นเข่าชิดเข่านะครับหน้า
2: ไหล่ด้านตรงข้ามกับเข่าที่ลงเนี่ยพยายามชิดพื้นไว้นะครับ
0: ใช่ครับ
2: เพื่อให้เรายืดกล้ามเนื้อส่วนนั้นได้มากขึ้น
0: ให้มากขึ้น
2: เพิ่มไปอีกคือพี่ต้นจะหันหน้าไปทางด้านเดียวกับไหล่ที่เรายึดพื้นไว้นะครับ
0: หายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับหายใจสบาย
2: อันนี้จะสบายมากเลย
0: นะครับพอหลังจากนั้นเรา
2: ชอบท่านี
0: ้เราก็สลับข้างนะครับ
2: สลับข้าง
0: โอเค
2: ทุกอย่างเราจะทำช้าเหมือนพวกเรากำลังเตรียมตัวนอนนะครับเราบอกร่างกายเราใช้สมาธิที่มันเกิดขึ้นจากการหายใจนะครับเป็นสัญญาณบอกร่างกายว่านี่ถึงเวลาพักผ่อนแล้ว
0: ช้าๆเข่าชิดกันนะครับไหล่ให้ชิดพื้นดีครับสลับหายใจเข้าสลับหายใจออกมองไปด้านซ้ายนะครับโอเคครับค่อยๆดึงเข่าขึ้นครับ
2: นอนอีกด้าน
0: ได้ไหมครับค่อยๆลงช้าๆ
2: ด้านขวา
0: หน้าหันตรงข้ามเข่าครับค้างไว้นิดนึงหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกปล่อยตัวตามสบายครับ
3: จะหลับแล้วค่ะ
0: มันจะมีกล้ามเนื้อบางส่วนที่มันอยู่ด้านข้างซึ่งปกติเราจะงอกับนี่ใช่ไหมมันก็จะแค่แนวตรงอ่ะที่เรายืดเหยียดแต่ถ้าตัวนี้มันก็จะมีบางตัวที่เรามันตึงอยู่เราได้คลายมันได้ยืดมันคราวนี้ท่านี้บุ้ยอาจจะชอบมากที่สุดนะครับท่านี้คือเนื่องจากพอเวลาที่เราทำนะครับเราช่วงแรกเรามีการวอร์มเรื่องของการหายใจเข้าออกแล้วช่วงนี้เราก็ถือเป็นเรื่องของครูดาวแล้วนะครับก็คือเป็นท่าศพนั่นเองนะครับพยายาม
2: นอนอ่ะ
0: ใช่แล้วแต่ท่าเป็นเรื่องของท่าในเรื่องของ anatomy position ใช่ไหมครับก็คือในเรื่องของงายมือออกข้างลำตัวนะครับศีรษะปล่อยท่าสบายตัวเหยียดยืดเท้าเหยียดยืดนะครับหายใจเข้าออกนะครับหลับตาแค่นั้นเองนะครับ
2: ใครปฏิบัติทำชอบเลยเนี่ยมรณสติเลย
0: พอหลังจากนั้นพอเวลาเราเสร็จนะครับให้พยายามพลิกตัวไปด้านข้างนะครับพลิกตัว
2: ทำไมต้องพลิกตัวด้านข้างครับ
0: เพราะเนื่องจากว่าบางทีเราอยู่ในท่าใดนานๆเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดอยู่ดีเราลุกขึ้นตรงๆเลยบางทีบางท่านที่มีปัญหาในเรื่องของข้อจำกัดเรื่องสุขภาพก็จะมีเรื่องของหน้ามืดเพราะงั้นเราพยายามพลิกไปด้านข้างนิดนึงก่อนให้ร่างกายได้ปรับสภาพนิดนึงนะครับแล้วก็ดันตัวลุกขึ้นนะครับโอเค
2: อันนี้สำคัญนะครับอย่ามองข้ามผ่านนะผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งวัยรุ่นก็เป็นได้หน้ามืดมันวิ่งเวลาขึ้นมามันจะมีเหมือนดาวขึ้นวิ่งถ้าที่เรานอนแบบตามปกติเราไม่นอนขวางเตียงเรานอนตามแนวที่เรานอนได้ไหมแล้วนอนหนุนหมอนได้ไหมพี่ต้น
0: ถ้าจริงๆถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันจะเหมือนกับเราผ่อนคลายที่สุดไง
2: อยากให้นอนราบมากกว่า
0: เพราะมันจะไม่มีส่วนไหนที
2: ่รับน้ำหนักมากไปไม่นอนหนุนหมอนหายใจลึกยาวครับท่านี้คือง่ายที่สุดเตรียมตัวนอนสมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าช้าลึกยาวออกช้าลึกยาว
0: ตอนนี้อาจจะมากกว่า1นาทีก็ได้นะครับอาจจะให้ผ่อนคลายมากที่สุดเลยหรือบางคนอาจจะ
2: หลับไปเลย
0: เผลอหลับไปเลย
2: ทั้งหมดนี้นะครับเรียกว่าหัตถโยคะเพื่อให้เรา
1: ส่งเสริมด้วยกันนอนหลับได้ง่ายขึ้น
0: ใช่เพิ่มเรื่องการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับ
1: เราทำมากกว่า15นาทีได้ไหม
0: วัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้นอนหลับเพราะงั้นในเรื่องของการออกกำลังกายที่มันหนักเกินไปหรือว่ามันมากเพิ่มในเรื่องของจำนวนครั้งมากเกินไปบางทีมันอาจจะไม่เอื้อกับการที่ทำให้เราผ่อนคลาย
1: แสดงว่า15นาทีเหมาะสมแล้ว
0: ใช่ประมาณ 10-15 นาทีนี้ก็น่าจะ
1: เหมาะสมแล้วเรียบร้อยเป็นยังไงครับวันนี้
3: จะกลับไปฝึกทำดูค่ะแล้วจะสังเกตตัวเองดูว่าเรานอนได้ดีขึ้นไหมค่ะเพราะว่าเท่าที่ทำวันนี้ก็รู้สึกว่ามันผ่อนคลายขึ้นนะคะ
1: วันนี้ขอบคุณน้องจิ๋วมากนะครับที่มาร่วมรายการกับเรานะครับขอบคุณมากครับ
3: คุณพี่บวยขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
1: เยี่ยมเลยคุณผู้ชมครับวันนี้เราตั้งใจมากครับอยากให้คุณหลับเองได้ด้วยตัวคุณเองนะครับและที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ต้องขอบคุณครับโรงแรมสารยาพาวิเลียนครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำแล้วก็น่านอนมากหวังว่าคืนนี้นะครับคุณผู้ชมจะนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้แล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้มีพลังในการทำงานมีความสุขการทำงานทั้งวันเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ

การบอกว่ามีลูกคนนึงเป็นมะเร็งและอีกคนนึงจะมะเร็งต่อไปไหมอันนี้เราคิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกคนนึงเป็นมะเร็งแล้วอาจจะกังวลว่าลูกคนต่อไปหรือคนที่มีอยู่ที่ไม่เป็นมะเร็งจะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันมันต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างเหมือนกันที่ทำให้เกิดมะเร็งเช่นเดียวกันครับส่วนใหญ่แล้วมะเร็งในเด็กเนี่ยเราจะทราบได้ว่ามักจะเกิดขึ้นในช่วง5ขวบแล้วนะครับแต่มะเร็งในเด็กเนี่ยการตอบสนองของมะเร็งเด็กรักษาแล้วหายขาดเป็นจำนวนมากถ้าเด็กทุกคนที่เป็นมะเร็ง1ถึง15ปีด้วยกันเนี่ยหายขาดเลยประมาณเกือบ 70-80%

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

0: ได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ภาวะนิ้วโป้งเท้าเอียงนะครับพบได้ประมาณ 10-15% ในประชากรทั่วไปนะครับจะพบมากในผู้หญิงประมาณ3เท่าเมื่อเทียบกับผู้ชายครับภาวะนิ้วโป้งเท้าเอียงนะครับเกิดจากกระดูกตรงกลางเท้าเนี่ยเอียงเข้ากระดูกปลายนิ้วโป้งเท้าเนี่ยเอียงออกทำให้เกิดบริเวณที่นูนตรงบริเวณโคนนิ้วโป้งเท้านะครับไปชนกับรองเท้าก็ทำให้เจ็บสำหรับภาวะนิ้วโป้งเท้าเอียงกับเท้าแบนนะครับก็มีความสัมพันธ์กันคือคนไข้บางส่วนเนี่ยจะมีทั้ง2โรคมาพร้อมๆกันคือคนที่มีเท้าแบนเนี่ยทำให้กระดูกนิ้วโป้งเท้ามันเอียงตามไปด้วยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปลาย
2: เป็นโรคกระดูกนิ้วเท้าเอียงค่ะเรารู้สึกเจ็บมาไม่ถึงปีเนื่องจากกระดูกของเราเองเวลานั่งทำงานก็รู้สึกแบบมันเจ็บตรงที่หัวแม่โป้งนิ้วเท้าก็สังเกตมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเหมือนกันที่รู้สึกว่ามันเริ่มมีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรา
1: สำหรับกลุ่มเสี่ยงของภาวะนิ้วโป้งเท้าเอียงนะครับก็คือ1เป็นกรรมพันธุ์ญาติผู้หญิงในบ้านเนี่ยเป็นคุณแม่เป็นหรือว่าคุณป้าเป็นอยู่ลูกสาวก็จะมีอาการเป็นเหมือนกันส่วนใหญ่ที่มาพบก็จะเป็นคนไข้ผู้หญิงที่มีอาการกระดูกมันนูนบริเวณโคนนิ้วโป้งเท้าแล้วทำให้เกิดอาการเจ็บ
3: ข้างขวาผ่าไปหลายเดือนแล้วเป็นไงบ้างครับ
2: ก็ดีขึ้นค่ะ
3: แล้วเท่านี้เป็นไงครับ
2: ก็รู้สึกว่าด้านซ้ายมันมีอาการเหมือนด้านขวาตอนที่เริ่มปวดใหม่ๆก็เลยอยากจะมาให้คุณหมอช่วยดู
3: อ๋อโอเคขออนุญาตตรวจเท้าหน่อยนะครับกดเจ็บบริเวณแถวๆนี้ใช่ไหมครับ
2: เจ็บค่ะ
3: งัดขึ้นแบบนี้เจ็บไหมครับ
2: เจ็บค่ะ
3: กดลงนี
2: ้เจ็บค่ะ
3: โอเคแล้วถ้าออกแบบนี้ฮะ
2: เจ็บค่ะ
3: โอเค
1: อาการส่วนใหญ่ของคนนิ้วโป้งเท้าเอียงนะครับส่วนใหญ่อาการเริ่มแรกเนี่ยจะเกิดจากมีการเสียดสีกับรองเท้าที่ใส่นะครับอาจจะใส่รองเท้าส้นสูงหรือรองเท้าหน้าแคบทำให้มีการเสียดสีมากทำให้มีอาการเจ็บบางคนรายที่เป็นมากเดินเท้าเปล่าก็เจ็บนะครับซึ่งก็จะทำให้ใช้ชีวิตประจำวันลำบากเดินได้ไม่ไกลเล่นกีฬาไม่ได้วิ่งไกลๆไม่ได้
3: ข้างซ้ายจากที่ตรวจเนี่ยเป็นโรคเดียวกันกระดูกนิ้วโป้งเท้าเอียงก็อันนี้ยังเป็นมาไม่นานเพิ่งเป็นมาแค่เดือน2เดือนเพราะฉะนั้นหลักๆ ก็รักษาด้วยการทำกายภาพก่อน
1: การรักษาก็จะแบ่งเป็น2อย่างนะครับ1ก็คือรักษาด้วยการผ่าตัดให้การรักษาสำหรับคนไข้ที่อาการเจ็บนั้นรบกวนชีวิตประจำวันไม่สามารถเดินได้อยากออกกำลังกายแล้วไม่สามารถทำได้2คือรักษาด้วยการไม่ผ่าตัดคือปรับรองเท้าหลีกเลี่ยงการใส่ส้นสูงใส่รองเท้าหน้ากว้างขึ้นใส่ถุงเท้าเพื่อลดการเสียดสีบริเวณกระดูกที่มันนูนออกมา
3: โอเคอะไขว้ห้างครับโอเคก็มี3มุมนะครับมุมที่1ดึงนิ้วโป้งเท้าขึ้นเอาให้ตึงนะครับแล้วก็ค้างไว้นับไป10วินาทีนะ1 2 3แบบเนี้ย10วินาทีมุมที่2ดัดกดลงจ้ะแล้วก็ค้างไว้10วินาทีเหมือนกันส่วนมุมที่3ก็ดึงอ้าออกถูกต้องดึงอ้าออกแล้วก็ค้างไว้10วินาทีเหมือนกันนะครับ3ท่าก็ทำบ่อยๆวันหนึ่งสัก8ครั้ง10ครั้งนะครับ
1: อุปกรณ์ที่มีขายตามอินเทอร์เน็ตนะครับพวกในกลุ่มซิลิโคนขั้นนิ้วเท้าถ้าแนะนำก็คือคนไข้สามารถซื้อใช้ได้มันก็จะช่วยดันให้นิ้วโป้งเนี่ยมันกลับมาอยู่ในแนวที่ตรงมากขึ้นแต่ว่าการที่ใส่ตัวขั้นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยทำให้หายนะครับอาจจะบรรเทาอาการได้ถ้าใส่ได้ดีสำหรับในรายที่นิ้วโป้งเท้าเอียงแล้วก็ไม่ได้มารักษานะครับก็อาจจะทำให้มันเอียงเพิ่มขึ้นได้แล้วไปไขว้กับตัวนิ้วชี้ซึ่งทำให้เกิดแผลกดทับเล็บของนิ้วโป้งเนี่ยไปจิกตรงบริเวณด้านล่างของนิ้วชี้ก็จะทำให้มีแผลแนะนำให้ระมัดระวังและควรจะมาตรวจถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:05 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: การออกกำลังกายสมองนะครับเราสามารถทำได้ในทุกกิจวัตรประจำวันได้แก่การมองการได้ยินการสื่อสารและการทำให้อารมณ์เราบวกครับถ้าเราได้ใช้งานได้ครบทุกส่วนเราจะป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ครับการออกกำลังกายสมองนะครับก็คือเป็นการใช้งานสมองได้สมดุลกันทั้ง4ด้านเรามาเริ่มที่ออกกำลังกายสมองซีกขวานะครับซีกขวาเนี่ยคนไม่ค่อยใช้เพราะว่าใช้เหตุผลมากเกินไปนะครับซีกขวาเรามักจะใช้เกี่ยวกับศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวที่มีจังหวะยกตัวอย่างกิจกรรมเช่นการร้องรำทำเพลงการไม่ต้องไปดูเนื้อเลยนะครับทำเพลงไปตามใจชอบเลยนะครับหรือว่ารำลึกถึงเพลงเก่าๆที่ตัวเองชอบเพลงเก่าๆนี่แหละครับจะทำให้ทบทวนความจำความสุขในอดีตได้ครับอีกอันนึงนะครับการบริหารสมองซีกขวาคือการทำอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนเช่นแปรงฟันด้วยมือซ้ายเขียนหนังสือด้วยข้างไม่ถนัดหรือว่าการบริหารฝึก2มือก็เป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ทำจะทำให้การเคลื่อนไหวของสมองซีกซ้ายซีกขวาสมดุลกันการใช้ภาษากายมากกว่าภาษาพูดนะครับเราจะสามารถใช้ภาษากายได้โดยนะครับเราไม่พูดแต่เรามองตาหรือว่าสบตานิ่งๆกับผู้ที่เราคุยด้วยโดยไม่พูดสัก3วินาทีหรือเราฟังเสียงแล้วเรียนแบบเสียงผู้พูดให้เหมือนกับเขามากที่สุดมันจะทำให้สมองซีกขวาเนี่ยส่งความรู้สึกออกมาได้กว่าภาษาพูดมาถึงการบริหารสมองซีกซ้ายนะครับก็คือพวกที่ใช้อารมณ์นะครับศิลปินเยอะแยะนะครับก็จะเป็นทำให้เหตุผลน้อยลงคราวนี้วิธีการฝึกก็คือเราจะต้องฝึกเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเกี่ยวกับการเขียนตัวอักษรให้มีลำดับ1 2 3 4มีการเขียนพวกรูปเลขาคณิตอาจจะใช้มือ2ข้างวาดเลขาคณิตนะครับรูปทรงต่างๆเหล่านี้มันมีความคงที่ก็จะทำให้มีเหตุมีผลมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเราทำคนเดียวแล้วก็เราอยากสนุกมากขึ้นนะครับเราก็ชวนเพื่อนๆมาเล่นหมากฮอสหมากรุกซูดูกุอักษรค่อยกันและถ้าเราเล่นเกมกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็มีการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เรามีเหตุมีผลในการแข่งขันเกมใดๆนะครับก็จะเป็นการฝึกสมองข้างซ้ายให้มีเหตุผลมากขึ้นครับการออกกำลังกายสมองด้านหลังนะครับก็คือเป็นการเน้นความรู้สึกล้วนๆนะครับเราจะออกกำลังกายสมองด้านหลังโดยวิธีการ 1. เราจะหลับตาเพื่อให้ความรู้สึกมันเข้มข้นขึ้นเช่นสระผมขณะหลับตานะครับจับของต่างๆที่เราคุ้นเคยขณะที่เราหลับตามีการดมกลิ่นอาหารอย่างเงี้ยครับจะทำให้ความรู้สึกชัดเจนและสมองส่วนอื่นๆก็จะพร้อมที่จะตื่นตัวครับการออกกำลังกายสมองด้านหน้าสำคัญมากนะครับสำหรับคนที่เครียดคิดลบแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักอารมณ์ตัวเองโดยเฉพาะถ้าเกิดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจะโกรธง่ายเพราะฉะนั้นสมองด้านหน้าเนี่ยเป็นสมองที่ควบคุมจัดการอารมณ์ความเครียดให้รู้สึกผ่อนคลายถ้าออกกำลังกายสมองนะครับโดยเฉพาะสมองส่วนหน้าครับมีการเรียกชื่อว่าโยคะมือครับโยคะมือท่าแรกนะครับเราเรียกว่าท่าเมตตานะครับท่าเมตตาเป็นการทำให้เรารู้สึก สมองตื่นตัวนะครับและพร้อมที่จะตั้งใจทำอะไรดีๆเราค้างไว้ประมาณสัก3วินาทีแล้วก็เปลี่ยนท่าที่2นะครับคือท่ากรุณาท่ากรุณานะครับเราก็ค้างไว้สัก3วินาทีเหมือนกันท่านี้จะทำให้เรามีความตั้งใจคิดดีทำดีพูดดีและต่อมานะครับอีกท่าหนึ่งก็คือท่าลูกเสือเราท่ามุทิตาเราจะสื่อสารดีนะครับฟังได้ดีพูดได้ดีเขียนได้ดีอ่านได้ดีและสุดท้ายครับท่าคล้ายๆสู้ๆครับสู้ๆก็คือท่าอุเบกขาเราจะทำให้ตัวเราเฉยรู้และปล่อยวางอารมณ์ถ้าเกิดเรามีความเศร้าความโกรธและความกลัวครับเราทำทั้งหมดนะครับท่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยรวมแล้วเป็น1รอบเราทำ3รอบครับเพื่อให้สมองเราเกิดการเรียนรู้

รู้และเกิดการได้จดจำว่าเราจะทำคิดดีทำดีพูดดีได้อย่างไรในวันนี้ทั้งหมดนี้นะครับเราทำไปเพราะว่าพื้นที่ของสมองทั้งสองซีกและหน้าหลังเนี่ยมันจะมีการควบคุมการใช้มือนะครับรวมทั้งกล้ามเนื้อต่างๆที่เราต้องไปใช้งานหลายมัดทีเดียวนะครับก็เลยป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ครับ

0: เป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่รอให้เหล่านักดำน้ำนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการดำน้ำเยี่ยมชมแต่ด้วยข้อจำกัดทางธรรมชาติของมนุษย์ไม่เอื้ออำนวยและไม่สามารถหายใจตามปกติใต้น้ำได้การดำน้ำที่ลึกมากๆเพื่อชมความงามใต้ท้องทะเลยิ่งลึกมากก็ยิ่งมีโอกาสเกิดอันตรายจากการบาดเจ็บเป็นทวีคูณเลยล่ะครับและในวันนี้เราจะตามคุณอามไปดูกันครับว่าอาชีพที่ต้องลงไปใต้ท้องทะเลนั้นเขามีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรบ้างไปชมกันครับ hey. อาชีพนักดำน้ำ
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันนะครับสัปดาห์นี้เป็นบรรยากาศครับพามาอยู่ท่ามกลางท้องทะเลครับอยู่ที่แถวๆสัตหีบกำลังออกไปที่เกาะขามนะครับแต่วันนี้จะมาทำอะไรกันจะพามาหาอาชีพนึงครับที่เขาเนี่ยจะพาพวกเราเนี่ยไปหาความสวยงามไปท่องยังใต้ท้องทะเลไปดูว่าโลกใต้ผืนน้ำมันมีอะไรกันบ้างนั่นคืออาชีพนักดำน้ำนั่นเองแหละครับและอาชีพนี้น่าสนใจขนาดไหนต้องตามดูกันกับ Work with a Healthy Life วันนี้ครับเมื่อสักครู่นะครับคุณครูก็ได้มีโอกาสในการแนะนำเหล่าบรรดาลูกศิษย์ไปแล้วนะฮะว่าจะต้องลงไปมีสัญญาณมืออย่างไรแล้วก็กฎกติกาเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้มาคุยกับครูเม่นกันดีกว่าฮะครูเม่นสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครูครับครูเป็นครูสอนดำน้ำเป็นนักดำน้ำกี่ปีแล้วครับครู
2: คือเริ่มดำน้ำจริงๆประมาณ10กว่าปีแล้วครับ
1: 10กว่าปีแล้วเหรอ
2: 10กว่าปีแต่ว่าเข้าสู่วงการอาชีพได้ประมาณสักเกือบประมาณ5ปีแต่ว่าเริ่มเป็นครูจริงๆอ่ะประมาณ3ปี
1: 3ปีครับแต่ว่าประสบการณ์ทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกได้ว่าเป็นนักประดาน้ำหรือครูสอนดำน้ำได้เลย
2: ก็คือว่าประสบการณ์ก็พอสมควรนะครับประดำมาหลายพันได้อยู่ครับ
1: กี่ร้อยแล้วครับครูคร
2: ับน่าจะประมาณ 2,000
1: ครับ 2,000 ร้อย
2: คือทั้งหมดตั้งแต่ที่ดำมา
1: อันตรายที่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครก็มาลงไปดำน้ำได้ตรงไหนครับครูครับ
2: อันตรายที่น่ากลัวก็คือเรื่องของการดำติดดิคอมติดดิคอมคือดำลึกเกินไปแล้วก็นานเกินไปแล้วก็การขึ้นเร็วใช่ไหมการขึ้นเร็วหรือการกั้นหายใจขณะที่เราว่ายขึ้นมา
1: ครับ
2: ก็คืออาจจะมีการพานิคหรือตกใจโดยธรรมชาติของคนเราเวลาเราตกใจเราจะกั้นหายใจคือเราดำน้ำสมัยก่อนที่เราดำน้ำกันแต่ดำตัวเปล่าเราจะกั้นหายใจดำน้ำ
1: เพราะเราหายใจเข้าไปไม่ได้
2: ใช่ครับอันนี้พอเราตกใจมันก็จะเกิดความเคยชินอย่างนั้นเราก็จะกั้นหายใจแล้วเราก็จะว่ายขึ้นมาก็จะเกิดทำให้เกิดการเป็นโรคของเรียกว่าปอดการบาดเจ็บแต่ปอด
1: ที่ปอดมันถูกอัดอากาศ
2: ปอดมันขยาย
1: เอาขยายเลยครับ
2: เพราะตอนที่เราลงไปมัน
1: บีบเราไว้แล้วขึ้นมาครับอากาศเข้าไป
2: อากาศที่เราหายใจเข้าไปข้างล่างที่ในขวดอากาศที่เราหายใจอยู่มันจะขยายขึ้น
1: อันตรายถึงขั้นไหนสูงสุด
2: ถึงขั้นเสียชีวิตครับ
1: ได้เลย

0: ครับ
1: นั่นก็แปลว่าความสวยงามใต้ท้องทะเลแลกมากับชีวิตเหมือนกัน
0: ก็มันมีมันก็เรียกว่ามันเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงม
1: ี
0: ความเสี่ยงแฝงอยู่เพราะนั้นเราก็ต้องมีการที่เข้มงวดในการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติในสารที่ก็มาสอบให้ได
1: ้
0: ก็ต้องมีใบอนุญาตเพื่อที่จะเพื่อการเรียนรู้ต่างๆหรือการมาเดินตามเพื่อที่จะลดความเสี่ยงตรงนั้นให้น้อยที่สุด
1: แต่ขณะเดียวกันถ้าหากว่าทําตามกฎกติกาแล้วก็มีระเบียบวินัยรวมถึงรู้จักตัวเองมีสติพอ
0: ครับมีสติ
1: ปลอดภัย
0: ครับก็ครบมีความปลอดภัยสูงมากนะครับได้สูงมาก
1: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากมาฝึกดำน้ำบ้างแรกสุดต้องถามตัวเองยังไงบ้างครับครู
0: ก็คือการดำน้ำจริงๆอันดับแรกเลยคือเราก็ควรจะว่ายน้ำเป็นนะคร
1: ับ
0: ควรจะว่ายน้ำเป็นแต่ว่า
1: เบสิกนะเบสิก
0: ใช่ก็ควรจะว่ายน้ำเป็นก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เป็นเราก็คือถ้ามาที่สารเราก็สามารถที่จะเริ่มช่วยสอนให้ได้หรือแนะนำให้ได้นะครับแต่ว่าคือการมาดำน้ำเนี่ยเราต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งที
1: ่
0: ว่าเราต้องพร้อมที่จะมาเผชิญกับความเส
1: ี่ยง
0: นิดนึงแล้วก็ต้องมีสุขภาพร่างกายที่ดีนิดนึงออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างเนี่ยไม
1: ่
0: มีโรคก็สำคัญคือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายในการดำน้ำนะครับ
1: อ
0: ย่างเช่นพวกโรคหัวใจโรคลมชักอะไรพวกนี้หรือว่าโรคปอดติดเชื้ออะไรบางอย่าง
1: ที่สำคัญก็คือเวลาก่อนจะมาดำน้ำควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับไม่ดื่มเหล้าอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: ซึ่งวันนี้แน่นอนครับจริงๆแล้วในการดำน้ำจริงๆเนี่ยนะครับผมเองก็ต้องไปเทคคอร์สเรียนทฤษฎีก่อนปฏิบัติแล้วก็มาสอบถึงจะดำได้นะฮะแต่วันนี้เบื้องต้นเราไปดูทั้งชุดวิธีการแล้วก็รวมถึงลองดูก่อน
0: ใช่ครับ
1: ว่ามันมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วจะมีคุณครูคอยประกบนะครับเพื่อความปลอดภัยจะได้มารู้กันว่าอาชีพนี้เนี่ยเขามีเสน่ห์ตรงไหนกันบ้างครับมาไปดูกันเลย
2: ชอบการดำน้ำเนี่ยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้มาดำนะครับเหมือนกับว่าได้ออกมาหาประสบการณ์ชีวิตด้วยแล้วก็คือข้างล่างอะครับมันเหมือนคนละโลกกับข้างบนแล้วก็เราได้อยู่กับตัวเองเราได้ค้นหาว่าตัวเองเป็นยังไงแล้วเราก็ได้ไปค้นหาที่ใหม่ๆด้วย

0: หลังลงไปสัมผัสนะครับบรรยากาศของโลกใต้น้ำที่สวยงามมาแล้วบางส่วนนะครับมาคุยกับครูกันนิดนึงดีกว่าครับครูแม่นครับ
1: ครับ
0: บางคนบอกว่าจังหวะการขึ้นเนี่ยมันอันตรายมากที่เมื่อกี้ครูบอกว่ามันมีโอกาสที่ปอดมันจะถูกเขาเรียกว่าขยาย
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ธิบายเพิ่มเติมเลยครับครูครับว่ามันอันตรายยังไงแล้วก็มันวิธีในการป้องกันยังไงบ้าง
1: ก็คือมันจะมีอยู่2
0: ครับ
1: 2ขั้นตอนหรือ2โรคบางทีมันแยกกันนะครับ ขั้นตอนที่ไอ้ที่1ที่อธิบายเมื่อกี้คือว่าที่ว่าปอดที่ว่าปอดขยาย
0: ปอด
1: หรือว่าปอดฉีกเงี้ยครับหรือว่า lung super extension injury คือว่าอาการบาดเจ็บคือเกิดจากว่าปอดนี่ขยายมากเกินไปใช่มั้ยครับ
0: หมายความว่าอยู่ใต้น้ําเนี่ยปอดคนเรามันเหมือนกับโดนน้ําอัด
1: ใช่มันคือเราลงไปที่ความลึกสมมุติเราลงไปที่10เมตรเนี่ยแรงดันมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากบนบกบนผิวแล้วใช่มั้ยครับมันก็ทําให้ปริมาณของปอดเราเล็กลงประมาณครึ่งนึงแต่ว่าเราก็ยังหายใจข้างล่างปกติด้วยอากาศในกลุ่มเหมือนเดิมคร
0: ับ นึกภาพปอดเท่านี
1: ้ใช่ครับ
0: หดลงเหลือเท่านี
1: ้โดนน้ำบีบไว
0: ้
1: เล็กลงนะครับตอนนี้เราก็หายใจอยู่ตอนนี้พอในขณะที่เราว่ายขึ้นมาใช่ไหมครับ
0: เรา
1: ว่ายขึ้นมาแล้วเรากั้นหายใจอากาศในปอดมันก็ไม่มีการระบายออกเลย
0: ซึ่งจริงๆแล้วผิด
1: ใช่ผิดอย่างมากเลยพอมันขึ้นมาเรื่อยๆพอเราขึ้นสูงมามันจะขยายออกจนกระทั่งว่าถึงจุดหนึ่งที่มันที่ปอดรับไม่ไหวแล้วมันก็จะเกิดอาการฉีกมา
0: ปึ้ง
1: มันฉีกไม่คือมันก็จะเริ่มมีการฉีกครับมีเขาเรียกว่ามีการฉีกเส้นเลือดฝอยที
0: ่เนื้อเยื่อของปอดก็ฉีกเสียหาย
1: ครับเสียใจ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าในการขึ้นมาต้องหายใจปกติ
1: ใช่ปกติก็คือการที่เอาระบายอากาศที่อยู่ในปอด
0: อ่
1: ะเพื่อไม่ให้มันมีแรงดันอากาศในปอดมากเกินไป
2: เจ้าอากาศที่เราใช้หายใจในถังอากาศจะมีส่วนผสมของก๊าซไนโตรเจนประมาณ 80% และก๊าซออกซิเจนประมาณ 20% ก๊าซไนโตรเจนถ้าเราอยู่บนบกเมื่อเราหายใจมันเข้าไปจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายเพราะร่างกายไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์แต่ถ้าอยู่ภายใต้ความกดดันเช่นนักดำน้ำเมื่อดำน้ำลงสู่ที่ลึกจะมีความกดดันรอบตัวก๊าซไนโตรเจนสามารถแทรกซึมไหลเวียนตามกระแสโลหิตไปยังส่วนต่างๆของร่างกายทั้งเนื้อเยื่อหัวใจสมองอวัยวะทุกส่วนที่มีเลือดไปเลี้ยงเมื่อดำน้ำลงไปอยู่ที่ลึกและว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำที่ตื้นเร็วเกินไปจะเกิดสภาวะเสียสมดุลไนโตรเจนเปลี่ยนสภาพเป็นฟองอากาศและฟองอากาศนี่แหละครับที่เป็นที่มาของโรคน้ำหนี
1: อีกอย่างนึงก็คือ DCS คือที่พวกเราเรียกกันว่าโรคน้ำหนีบ
0: ครับ
1: หรือว่าอีกอย่างนึงก็คือโรคเบนนะครับโรคนี้เกิดโรคนี้มันเกิดขึ้นจากว่าการที่เราดำน้ำลงไปครับดำไปลึกใช่ไหมครับแล้วก็ไนโตรเจนมันจะแตกกลายเป็นของเหลวใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: มันจะวิ่งไปตามเนื้อเยื่อก็คือไหลแทรกซึมไปในเนื้อเยื่อเราในทุกส่วนของร่างกายที่เราพอจะเข้าใจกันอยู่นะ
0: ครับ
1: อันนี้ว่าในขณะที่เราว่ายลงไปอัตราการซึมเข้าของไหลเข้าของไนโตรเจนมันก็จะมีระดับหนึ่งใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: นี่เมื่อเราอยู่ที่ความลึกระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราบอกว่าการดำแบบก่อนอย่างใจของเราเวลาไม่ควรเกิน35หรือ40เมตรซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ไม่ลึกแล้วก็ในขณะที่เราดำไปปุ๊บความลึกที่กำหนดไว้พอดีแล้วก็เวลาที่กำหนดไว้พอดีนี่ครับไม่เกินเขาเรียกว่าดำแบบไม่ติดดิคอมดำกลางไว้ไม่ลึกเกินที่ตารางกำหนด
0: ไม่นานเกิน
1: มันนานเกินที่กำหนดไว้นี่มันก็โอกาสที่มันจะเกิดมันก็น้อยครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ว่าเราก็ว่ายขึ้นเราก็ต้องว่ายขึ้นช้า
0: ๆ
1: เพื่อให้อัตราการไหลออกของออกจากเนื้อเยื่อของเราของไนโตรเจนอ่ะมันสมดุลหรือว่าบาลานซ์กับการที่มันเข้าไปเรายิ่งขึ้นช้ามันก็จะมีโอกาสที่มันก็จะออกได้เรื่อยๆออกเรื่อยๆออกเรื่อยๆออกเรื่อยๆมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ
0: ครูเคยเห็นคนที่เป็นอาการแบบนี้ไหมครับครู
1: ก็เคยเห็นครั้งแต่ว่ามันเป็นอาการที่มันรุนแรงมันประมาณเรียกว่าประมาณไทยมันเป็นแค่เป็นแบบเป็นผื่นๆแดงๆแค่นั้นเองไม่ได้เป็นแบบรุนแรงถึงขนาดว่ามันอาการที่แบบว่ารุนแรงหมดสติหรือว่าจนกระทั่งว่าเสียชีวิตยังไม่เจอ
0: เพราะจริงๆแล้วในขั้นตอนการดำถ้าว่าเรามีบัดดี้เรามีครูมีลีดที่ดีเราก็จะไม่เป็นแบบนั้น
1: ใช่คือเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะป้องกันการอาการสองอาการ DCS กับอาการปอดฉีกแล้วก
0: ็
1: และคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ก็จะมีส่วนสำคัญมากในการที่จะเตือนเราว่าเอ้ยเราเหลือเวลาดำอยู่เราตอนนี้เราดำได้เท่าไหร่เราเหลือเวลาดำเท่าไหร
0: ่
1: เราดำได้เท่าไหร่ถ้าคุณเราเห็นปุ๊บเราขึ้นแล้วเวลาเราว่ายขึ้นมันก็จะมีบอกความเร็วว่าตอนนี้คุณว่ายขึ้นความเร็วเท่าไหร่เราก็ดูเราตามความเร็วขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับ
0: ครับผม
1: ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาในสารและภาคเรียนแล้วมาฝึกมาสอบแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้อยู่เช่นเดียวกับต้นนี้มีส่วนช่วยมากแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่การันตีว่า 100% ที่ว่าเราจะไม่เป็นมันก็ต้องดูว่าเราก่อนมาดำน้ำเราเป็นยังไงเราดื่มเหล้าหนักเราพักผ่อนน้อยร่างกายเรานอนน้อยพักผ่อนน้อยร่างกายอ่อนล้าจากการป่วยหรือเพิ่งฟื้นไข้มาหรือร่างกายมีการบาดเจ็บข้างในอะไรเงี้ยหรือมีโรคประจำตัวต่างๆมาซึ่งมันจะประกอบกันหลายอย่างเพราะว่าสิ่งที่เราทำมาตรฐานนี่ก็คือคนที่เป็นมาตรฐานปกตินั่นเอง
0: นั่นจะหมายความว่าถ้าร่างกายพร้อมนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้องแล้วก็มีการฟังคำแนะนำของบัดดี้คุณครูทั้งหลาย ปลอดภัย
1: ก็มีความปลอดภัยสูงมาก
2: การดำน้ำหรือลงน้ำลึกๆอาจเกิดปัญหาหลายอย่างตามมาได้เช่นการเกิดโรคอันเนื่องจากแรงกดดันอากาศหมดเหนื่อยเกินไปสามารถป้องกันได้ดังนี้ 1. เริ่มจากการรักษาสมรรถภาพของร่างกายให้ดีอยู่เสมอการออกกำลังกายแบบแอโรบิกมีประโยชน์สำหรับการดำน้ำเป็นอย่างมาก 2. พักผ่อนให้เพียงพออย่าให้ร่างกายขาดน้ำก่อนดำน้ำการเรียนรู้เทคนิคต่างๆของการอยู่ใต้น้ำและเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ดำน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราลดความเสี่ยงต่างๆลงได้แต่ถึงอย่างไรเมื่อมีอาการเสี่ยงต่างๆควรได้รีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที
0: สุดท้ายครับครูครับมาเรียนดำน้ำคุ้มไหม
1: คุ้มมากครับคุ้มมากมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความสุขที่แบบที่เราไม่ค่อยได้เจอที่ในชีวิตประจำวัน
0: ไม่เห็นได้ทั่วไป
1: ใช่แล้วก็คือนอกจากโลกธรรมชาติสวยงามแล้วเราว่าธรรมชาติบนทะเลเองบนลำคลองต่างๆก็คือสวยงามอากาศก็ดีก็ถือว่าได้ผ่อนคลายพักผ่อนในชิลมีพักผ่อนแล้วก็นะครับอย่างถือว่าคุ้มมาก
0: คุ้มมากกับชีวิตนะฮะลองดูครับเผื่อหลายๆคนกำลังหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตกันอยู่การเรียนดำน้ำเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจและถ้าว่าเป็นไปได้ครับสงสัยอยากรู้เพิ่มเติมไปถามครูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับผม
0: เอาไปที่สกูบ้านนายนะครับขอบคุณครูแป้นครับ
1: ขอบคุณครับ

0: พอดีเมื่อคืนนอนดึกนะคะก็เลยทำให้วันนี้ร่างกายเหมือนมันแบบมันจะปวดหัวหน่อยๆแล้วก็รู้สึกแบบแน่นจมูกมากอะค่ะลงไปก็แบบก็เลยต้องรีบขึ้นมาเพราะก่อนอื่นเราต้องดูแลตัวเองนะคะก่อนที่จะทำงานนะคะ
1: ก็สุดยอดมากเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมา

0: การป้องกันก็คือเวลาเราดำน้ำเนี่ยก็พยายามปฏิบัติตามกฎตันสี่ที่เขียนมาแล้วก็เวลาขึ้นจากดินน้ำเนี่ยเราก็จะพยายามขึ้นช้าๆอย่าขึ้นเร็วสังเกตได้จากฟองอากาศเวลาเราหายใจออกเนี่ยเวลาเราขึ้นเราก็อย่าขึ้นเร็วกว่าฟองอากาศที่ลอยขึ้นไป
1: และหลังจากที่เราไปดำน้ำกันบ้างแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นบกมาทั้งทีครับมาลองถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่านักดำน้ำทั้งหลายครับรวมถึงหลายๆคนที่อาจจะต้องประกอบอาชีพบริเวณผิวน้ำและใต้น้ำนะครับแต่ละคนนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนครับต้อนรับคุณหมอครับอาจารย์จตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สครับสวัสดีคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณหมอครับ
2: ครับ
1: ถามก่อนดีกว่าจากสถิติไปเป็นนักดำน้ำไปเป็นอาจารย์สอนดำน้ำหรือว่าชาวประมง
2: ครับ
1: ดำน้ำเยอะๆเนี่ยมันเสี่ยงชีวิตมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
2: ครับคืออาชีพดำน้ำเนี่ยจริงๆฟังดูน่ากลัวเนาะนะครับเพราะว่าเราไปในที่ที่เราไม่เคยไปแม้ว่าจะมีความสวยงามอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่ามันก็มีความอันตรายของมันอยู่อย่างไรก็ตามครับสถิติที่เขาเก็บกันทั้งโลกนะครับเขาค้นพบว่าอัตราความเสี่ยงที่จะทำให้คนที่ดำน้ำด้วยการเสียชีวิตนะครับเป็นในอัตราประมาณ1ต่อ2แสน
1: ก็แปลว่าดำน้ำ2แสนมีโอกาสเสียชีวิต1คน
2: ครับซึ่งถือว่าค่อนข้างปลอดภัยณปัจจุบัน
1: แต่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น
2: แต่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นครับซึ่งความเสี่ยงที่ทำให้เขาเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็น3ปัจจัยหลักๆนะครับ
1: ครับ
2: อันแรกก็คือเรื่องของโรคประจำตัวเข
1: า
2: ครับว่าเขามีภาวะโรคประจำตัวมีความอ่อนแออะไรไหมมีโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหอบหืดอะไรหรือเปล่า
1: อ
2: ันนี้ก็คือความเสี่ยงอันหนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องของความเชี่ยวชาญในการใช้งานในชุดประดาน้ำนะครับอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการประดาน้ำนะครับที่เราเรียกว่าสกูบ้า
1: คร
2: ับแล้วก็อันที่สามก็คือเรื่องของการลอยตัวสู่ผิวน้ำที่เร็วเกินไปสามปัจจัยนี้ทำให้เกิดความเสี่ยงถึงชีวิต
1: ครับผม
2: ครับ
1: บางคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจล่ะครับเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนของคอเลสเตอรอลสูงด้วยประเภทนี้ดำน้ำได้ไหมคุณหมอ
2: ขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความแข็งแรงแค่ไหน
1: ครับ
2: ครับถ้าคนเขายังแข็งแรงดีดูแลตัวเองได้ดี
1: ครับ
2: คุมโรคทั้งความดันได้โรคหัวใจได
1: ้
2: หัวใจเต้นเป็นจังหวะอยู่สม่ำเสมอแม้กระทั่งทานยาอยู
1: ่
2: ก็ยังสามารถที่จะทำได้อยู
1: ่
2: ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีคุณหมอที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการดำน้ำโดยเฉพาะก่อนที่เขาจะไปดำน้ำเราก็อยากให้เขาไปเช็คร่างกายนิดนึงก่อนว่าเขาฟิต for diving หรือว่าพร้อมที่จะดำน้ำหรือเปล่า
1: ฟิตจริงหรือเปล่า
2: ฟิตจริงหรือเปล่า
1: อากาศพร้อมไหม
2: ถูกต้องครับ
1: อุปกรณ์ล่ะครับคุณหมอครับที่มีคุณหมอบอกไว้ว่าอุปกรณ์ต้องเช็คก่อนเลย
2: ใช่ครับ
1: สำคัญยังไงบ้าง
2: ครับก็คือก่อนที่เขาจะลงไปดำน้ำอุปกรณ์ต้องมีมาตรฐานแน่นอนคนที่ดูแลโดยทั่วไปเขาก็จะมีวิธีการดูแลอุปกรณ์นะครับว่าออกซิเจนที่อยู่ในแทงค
1: ์
2: ที่เราเรียกว่าสกูบ้าดังนั้นเนี่ยถ้าเขาเช็คดีเราก็มั่นใจว่าเขาสามารถที่จะลงไปได้น้ำอย่างปลอดภัยนี่คือปัจจัยหนึ่งนะครับ
1: ครับคุณหมอ
2: ครับแต่ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่เขาจะต้องเช็คก่อนที่จะดำน้ำในแต่ละครั้ง
1: ซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเช็คด้วยกันกับบัดดี้ของเขาเองด้วย
2: ใช่ครับ
1: เพื่อความปลอดภัยด้วย
2: ใช่ครับ
1: ในกรณีที่หลายๆคนลงในใต้น้ำครับคุณหมอครับนอกจากอาการที่เมื่อกี้คุณหมอบอกก็คือพุ่งขึ้นไปรวดเร็ว
2: ครับ
1: แต่ว่ามีอาการที่หรือว่าการบาดเจ็บอื่นๆไหมครับที่ต้องระวังเวลาอยู่ใต้น้ำครับคุณหมอ
2: ครับมันมีโรคอันนึงนะครับซึ่งถ้าคนที่ดำน้ำเองหรือว่าชาวประมงเองเนี่ยน่าจะรู้จักหรือควรจะรู้จักนะครับเขาเรียกน้ำหนีบ
1: น้ำหนีบ
2: ครับ
1: น้ำจะหนีบได้ไงคุณหมอ
2: ครับมันเป็นชื่อที่ทำให้เราจำง่ายนะครับนะครับจริงๆชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า decompression sickness
1: โอ้นี่ถ้าแปลออกมานี่เริ่มคุ้นๆแล้ว
2: ครับ
1: แปลว่าโรคป่วยที่เกิดจากอาการอะไรบางอย่าง
2: ที่เป็น compress หรือการบีบ
1: depress
2: ครับ compress ที่มันบีบอัดเข้ามา
1: ครับ
2: ก็จินตนาการนะครับเหมือนเวลาเราอยู่บนเครื่องบินหลายๆคนตอนนี้น่าจะเคยมีประสบการณ์เรื่องของการลงจอดแล้วมีการปวดหูใช่ไหมครับครับหูอื้อตรงนี้มันเป็นความดันที่มีการเปลี่ยนแปลงจากข้างบนที่ลงมาข้างล่างแล้วทำให้มีการบีบผดลัดของหูชั้นกลางนะครับ แล้วก็ทำให้มีการบาดเจ็บนะครับซึ่งอันนี้เราลงไปข้างล่างนะครับถ้าลงไปข้างล่างพื้นน้ำ

0: น้ําที่อยู่ข้างล่างก็จะมีการบีบรัดเขาเรียกว่า pressure นะครับความกดอากาศที่มากกว่าข้างบนซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดก๊าซเกิดขึ้นซึ่งก๊าซไนโตรเจนเนี่ยคือปัญหาออกซิเจนไม่ใช่ปัญหาแต่ไนโตรเจนคือปัญหาเพราะเมื่อมีการลอยตัวสู่น้ํามากขึ้นเร็วเกินไป
1: ขึ้นมาละขึ้นมาละขึ้นมาละ
0: ช้าๆ
1: ไอ้ก๊าซอยู่เท่าเดิมนะ
0: ก๊าซเนี่ยมันก็จะมีการขยายตัวขยายตัวขยายตัวกลายเป็นฟองอากาศ
1: ซึ่งขยายในเซลล์ของเรา
0: ซึ่งอยู่ในเซลล์และหลอดเลือด
1: อุ้ย
0: แล้วถ้าเกิดมันแพร่ขึ้นไปสู่ไล่ออกมาจากปอดเข้าสู่ในหลอดเลือดขึ้นไปสู่สมองถ้าปริมาณก๊าซเล็กๆเราก็จะมีเพียงแค่อาการมึนๆปวดหัวแต่ถ้าเกิดก๊าซนั้นเกิดใหญ่มากขึ้นมากขึ้นแล้วไปอุดกั้นอุดตันก็จะทำให้เกิดอัมพาตแล้วอาจจะทำให้ถึงชีวิตได
1: ้
0: นี่คือภาวะโรคน้ำหนีบ หรือ decompression sickness
2: การขึ้นจากน้ำลึกอย่างไรให้ปลอดภัย 1. ก่อนขึ้นควรหยุดอยู่กับที่สักนิดนึงก่อนเพื่อจะได้มีเวลาเตรียมตัวและปรับสภาพจิตใจให้พร้อม 2. ขณะที่ขึ้นความเร็วอยู่ไม่เกิน10เมตรหรือ30ฟุตต่อนาทีควรเฝ้าระวังอัตราความเร็วในการขึ้นให้ดีอย่าขึ้นเร็วเกินไปเพราะอากาศจะขยายตัวเร็วกว่าเมื่ออยู่ในน้ำลึก 3. เน้นการพักครึ่งน้ำและขึ้นจากน้ำช้าๆเพื่อดันฟองอากาศที่เป็นก๊าซไนโตรเจนออก 4. ควรขึ้นด้วยกำลังขาพยายามรักษาการจมลอยให้เป็นกลางมากที่สุดและสิ่งสำคัญที่นักดำน้ำมักเผชิญปัญหาบ่อยๆการพักผ่อนไม่เพียงพอเกิดสภาวะขาดน้ำเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์กาแฟและน้ำอัดลมคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้จึงควรดื่มน้ำเยอะๆเป็นระยะเพียงเท่านี้ก็สามารถลดความเสี่ยงได้แล้วล่ะครับ
1: นั่นคือวิธีในการดูแลตัวเองนะครับแต่หลายๆคนก็อยากจะไปดำน้ำกันก็รู้ว่าเสี่ยงอยู่แล้วแหละคุณหมอแนะนำได้ไหมครับว่าถ้ากรณีอยากจะเป็นนักดำน้ำหรือไปเรียนดำน้ำเบื้องต้นควรดูแลร่างกายอย่างไรกันบ้างครับคุณหมอครับ
0: แน่นอนครับก็ต้องสำรวจร่างกายตัวเองก่อนนะครับว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอะไรไหมนะครับถ้าเป็นโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหรือหลอดเลือดก็ขอให้เช็คดูว่าตัวเขาเองยังแข็งแรงดีอยู่ไหมนะครับตัวโรคหอบหืดเป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงมากดูว่าแพ้อะไ
1: ร
0: แพ้อากาศเย็นหรือเปล่าแพ้ความเย็นเกินไปไหมหรือความเครียดนั้นๆเขาจัดการกับภาวะตรงนั้นได้ดีแค่ไหนบางคนแพนิคนะครับจัดการกับภาวะของความกังวลนั้นไม่ได้ก็ทำให้เกิดหลอดลมตีบแคบมีภาวะหอบหืดเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นซึ่งมันจะทำให้เราเป็นห่วงตรงนั้นมากๆ
1: ครับผม
0: ครับแม้ว่าจะมีบัดดี้ลงไปด้วยก็ตามนะครับดังนั้นสำรวจตัวเองก่อนครับว่าตัวเองแข็งแรงเพียงพอฟิตฟอร์ดิวิ่งหรือว่าดำน้ำได้มีประสิทธิภาพดีไหมนะครับหลังจากนั้นขอให้ทุกคนนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นโรคประจำตัวหรือไม่ก็ไปหาคุณหมอที่เขาดูแลเรื่องของการดำน้ำก่อนนิดนึงครับ ซึ่งตรงนี้เป็นคุณหมอที่มีจำนวนไม่มากในเมืองไทยนะครับแต่ว่าในที่มีการดำน้ำใหญ่ๆเยอะๆเป็นทางการก็จะมีคุณหมอตรงนี้คอยช่วยดูแลให้อยู
1: ่
0: เขาจะมีตรวจร่างกายมีระบบเช็คลิสต์นะครับเขาเรียกว่ามีคำถามเป็นหนึ่งชุดว่าตัวเองพร้อมในเรื่องของการดำน้ำจริงไหมถ้าพร้อมก็เชื่อมั่นว่าคุณจะปลอดภัยในเรื่องของการดำน้ำแล้วก็คุณจะสนุกกับกิจกรรมนี้มากๆโดยที่ลืมไม่ลงครับ
1: ครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะครับว่าก่อนจะดำน้ำคุณต้องมีใบอนุญาตในการดำน้ำนะครับต้องไปเรียนก่อนให้ถูกต้องตามหลักแล้วก็ตามเกณฑ
0: ์ถูกต้อง
1: สำคัญก็คือเขามีกฎระเบียบใดๆก็ตามอย่าลืมปฏิบัติตามด้วยนั่นเองนะครับ
0: ถูกต้องครับ
1: เพื่อความปลอดภัยเนาะ
0: ใช่
1: จะได้ดำน้ำอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพเก็บมาฝากพวกเราสองคนกันบ้างนะครับ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับ

คุณผู้ชมครับได้เห็นแล้วนะครับถึงความสวยงามของโลกใต้น้ำในวันนี้แต่บอกกันเลยว่านี่คือน้ำจิ้มเท่านั้นนะครับถ้าอยากเห็นอยากรู้มาดูด้วยตาเองดีกว่านะครับและสำคัญก็คือว่าก่อนจะคิดมาเรียนดำน้ำครับต้องอย่าลืมหาที่เรียนรวมถึงครับต้องฝึกและปฏิบัติทั้งตามพระคริสตีภาคปฏิบัติที่ถูกต้องพร้อมกับอย่าลืมนะครับว่าในการลงน้ำทุกครั้งนึกถึงความปลอดภัยทุกครั้งด้วยนะครับวันนี้เวลาของรายการ World with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้ากลับมาดูกันนะครับว่าเราจะมีเรื่องราวของอาชีพใดมาฝากคุณบ้างส่วนตอนนี้เดี๋ยวขอไปดำน้ำก่อนนะครับไปครับคุณ

0: ุบันนี้เนี่ยเรื่องของมะเร็งปอดเราอาจจะแบ่งคร่าวๆว่ามันเป็นเซลล์ชนิดที่สัมพันธ์กับสูบบุหรี่หรือไม่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่สำหรับตัว EGFR mutation ชื่อเต็มก็คือ epidermal growth factor receptor นะคะเป็นรหัสทางพันธุกรรมอย่างนึงที่อยู่บนผิวเซลล์ซึ่งในคนเราปกติมันมีอยู่แล้วแต่พอวันนึงเขาเกิดความผิดปกติระดับยีนทำให้การแบ่งตัวของเขาไม่สามารถควบคุมได้ปกติแล้วหน้าที่ของยีนก็คือว่ามันจะมีการตรวจสอบเมื่อยีนทั้งสายเนี่ยเกิดการตรวจสอบยีนไหนที่ผิดปกติมันก็จะถูกกำจัดด้วยกระบวนการของร่างกายแต่เมื่อ EGFR ตัวนี้มันผิดปกติและความผิดปกตินี้มันสร้างขึ้นเรื่อยๆจนมันโตขึ้นทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดขึ้นมาจำนวนของผู้ป่วยที่เป็น EGFR mutation ที่มีความผิดปกติของ EGFR เราเจอได้เยอะพอสมควรเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเทียบกับว่าผู้ป่วยมะเร็งปอด 100% นะคะในประเทศไทยและประเทศทางแถบเอเชียเองเราเจอผู้ป่วยที่เป็น EGFR แสดงที่ผิวเซลล์ได้ถึงประมาณ 60% อาการของโรคมะเร็งปอดจากยีนที่กลายพันธุ์ไม่ได้แตกต่างจากโรคมะเร็งปอดอื่นๆผู้ป่วยอาจจะมาด้วยเรื่องของอาการหอบเหนื่อยอาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมปอดทำให้นอนราบไม่ได้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของไอเป็นเลือดแต่ถ้าเราเจอว่ามีการตอบสนองต่อ EGFR นั่นหมายความว่าเรามีโอกาสที่การรักษาจะได้ตรงประเด็นมากขึ้นคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาเจอเรามักจะเจอเป็นระยะที่4เพราะว่าด้วยตัวโรคเองเนี่ยอาการมันค่อนข้างกำกวมค่ะหลายๆคนอาจจะมาด้วยเรื่องไอนิดหน่อยน้ำหนักเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือว่าอาจจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกซึ่งกว่าที่จะมาเนี่ยอาการค่อนข้างที่จะช้าแล้ว
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: สวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรให้หมอช่วยบ้างคะ
1: ตอนนี้มีปัญหาว่าเวลาทำงานบ้าน3เดือนหลังมานี้รู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นมีอาการ
0: ประมาณ3เดือนนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งปอดแล้วก็พบว่ามีก้อนเนื้องอกเป็นระยะที่4เราจะส่งตรวจ EGFR ด้วย2วิธีการก็คือ1เจาะจากเลือดหรืออย่างที่2ก็คือเอาจากตัวชิ้นเนื้อที่เราเจาะมาแล้วเอาไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะผลเลือดที่ตรวจออกมาอาจจะไม่ใช่ข่าวดีนะเราเจอว่ามีการตรวจพบ EGFRในเลือดซึ่งการผิดปกติของ EGFR นี้เราสามารถเจอได้ในเนื้อร้ายของปอดก็คือมะเร็งนั่นเอง
0: สำหรับการรักษามะเร็งปอดเนี่ยนะคะเราจะต้องแบ่งเป็นระยะเพื่อหวังผลการหายขาดหรือระยะของโรคเพื่อรักษาแบบประคับประคองให้เขาอยู่รอดชีวิตได้ยาวขึ้นรวมถึงคุณภาพชีวิตไม่แย่มากนักในกลุ่มแรกเนี่ยถ้าเป็นโรคเนื้อร้ายของปอดไม่ว่าจะเป็นระยะที่1ถึงระยะที่3การรักษานั้นเนี่ยจะเป็นบทบาทของการผ่าตัดเคมีบำบัดการฉายแสงจะไม่มีบทบาทของการรักษาแบบมุ่งเป้าใดๆทั้งสิ้นแต่ทันทีที่เป็นระยะโรคเป็นระยะที่4แล้วก็มีการตรวจพบเรื่องของ EGFR mutation ที่แสดงอยู่บนผิวเซลล์หรือเป็นการตรวจจากเลือดเราจะต้องมาคุยถึงการรักษาด้วยยาการรักษาแบบมุ่งเป้า
2: วันนี้เราจะให้ยาไปหมอคงจะต้องนัดมาตรวจติดตามเรื่องของผลของการรักษาแล้วก็ดูผลข้างเคียงในอีก2อาทิตย์ข้างหน้า
0: วิธีป้องกันมะเร็งปอดชนิดที่เป็น EGFRอันนี้เราไม่มีนะคะเพราะอย่างแรกสุดเลยก็คือเราไม่รู้หรอกว่าใครที่จะเป็น EGFR mutation บ้างและที่สำคัญก็คือว่าตัว EGFR mutation เองส่วนมากไม่ได้สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ถ้าเกิดว่าคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดแล้วนะคะกำลังมีความคิดที่จะใช้ยาสมุนไพรยาหม้อยาต้มยาลูกกลอนชนิดใดก็ตามขอแนะนำว่าให้เอามาให้หมอดูนิดนึงเพราะว่าหมอไม่ทราบหรอกว่ายาเหล่านั้นเนี่ยมันจะไปกระตุ้นหรือยับยั้งเมื่อรู้ตัวเองว่าเป็นมะเร็งหมออยากให้เข้มแข็งนะอย่าไปคิดว่าเราจะแย่เราจะเหลือเวลาอีกไม่นานละเราจะต้องทุกข์ทรมานหมอรู้ว่ามันยากแล้วหมอรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยแต่หมออยากให้เรายิ้มสู้ไปด้วยกันและเราจะผ่านมันไปด้วยกันถ้าเกิดว่าคุณสงสัยว่าตอนนี้เป็นมะเร็งปอดหรือมีความเสี่ยงว่าจะเป็นมะเร็งปอดอย่าลืมมาพบแพทย์นะคะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกวันศุกร์แบบนี้เวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะครับอยู่กับผมแคนอติรุธแต่ละสัปดาห์ครับเราก็จะมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเปลี่ยนเรื่องกันไปเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยคุยได้ตลอดฮะมันมีเหตุการณ์ใหม่ๆโรคใหม่ๆเกิดมาเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดจำกันได้เนี่ยอยู่ดีๆก็มีข่าวเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แชร์เยอะมากครับบอกว่าอยู่ดีก็กลับมาระบาดในหมู่ของวัยรุ่นวันนี้เลยจะชวนคุยกันหน่อยครับว่าตกลงเนี่ยโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์เนี่ยมันมีอะไรที่น่ากังวลมากๆนะฮะมีอะไรติดตามบ้างไปดูกันเลยครับวันนี้แขกก็เลยชวนคุณหมอด้านนี้มาพูดคุยโดยเฉพาะนะครับต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวินวัลลิภากรนะครับภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เหมือนไม่ได้เจอกันนานมาก
1: พอสมควรใช่ค่ะ
0: นะฮะน่าจะเกินปี
1: หรอคะ
0: เกินนะน่าจะเกินปีนะฮะ
1: แต่หมอเจอแคนอยู่เรื่อยๆนะ
0: โอเคฮะตามโซเชียล
1: ใช่
0: ไหมครับวันนี้เราชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องแน่นอนแหละพอเป็นสูติมีหลายอย่างมากๆโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์มันก็เป็นสิ่งที่พูดคุยกันมาไม่มีวันจบวันสิ้นนะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: โรคทางเพศสัมพันธ์ที่เจอบ่อยในไทยมีอะไรบ้างยกตัวอย่าง
1: เอาง่ายๆก่อนเนาะคำว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยก็คือเป็นโรคที่สามารถเขาเรียกว่าแพร่เชื้อได้จากการมีเพศสัมพันธ์
0: ครับ
1: นะคะซึ่งในอดีตถ้าถามแคนก่อนเอาแคนรู้สึกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่แคนรู้จักหรือคิดถึงนี่คือโรคอะไรคะ
0: หลักๆเลยเอดม
1: ัน
0: ดังมากสมัยก่อน
1: ใช่สมัยก่อนใช่ไหมแล้วก็สมัยนี้เราก็จะรู้สึกว่ามันเงียบๆไป
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คือเอสนี่ก็ยังเอสหรือว่าการติดเชื้อ HIV เนี่ยก็คือยังมีอยู่นะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยยารักษาเนี่ยดีก็คือเอดสมัยนี้ถ้ารักษาเนี่ยไม่ตายแล้ว
0: ไม่ตายแล้วเมื่อก่อนตายแน่นอน
1: เมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าอุ้ยคนเป็นเอดต้องตายใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถกินยาเพื่อรักษาแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็มีคุณภาพชีวิตเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับคนทั่วไปเลย
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ถ้าถามว่าโรคอื่นๆที่เราจะรู้จักก็จะมีพวกซิฟิลิส
0: ซิฟิลิสโอเค
1: หนองในแท
0: ้หนองในแท
1: ้หนองในเทียม
0: เหล่านี้เคยได้ยินนะ
1: เคยได้ยินแต่เราจะรู้สึกว่ามันคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงเหมือนโรคในอดีตที่เราลืมไปแล้วนะคะมีเริ่มแล้วก็มีหูดหงอนไก
0: ่
1: หรือว่าตัวเชื้อหูดหงอนไก่เนี่ยมาจากเชื้อ HPV
0: ค่
1: ะซึ่งอันนี้อาจจะเคยได้ยินจากการที่เรามีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอันนี้คือเราเป็นเกิดจากเชื้อตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกบางยี่ห้อเนี่ยหรือว่าบางชนิดเนี่ยก็สามารถป้องกันหูดหงอนไก่ไปด้วยได้ที่สำคัญเนี่ยจะมีอีก2โรคก็คือตับอักเสบ B และ C เนี่ยก็นับว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกัน
0: นับด้วย
1: นับด้วยค่ะ
0: เพราะว่าเพศสัมพันธ์สามารถทำให้ติดต่อได้
1: ใช่ถูกต้อง
0: รวมๆหลักๆประมาณนี้ที่เรารู้จักกัน
1: ก็ม
0: ี
1: เป็น10โรคแหละนะเอาจริงๆ
0: จริงๆมันเยอะมากใช่
1: ใช่เยอะมากแต่ว่าถ้าถามว่าบูมตอนนี
0: ้
1: ก็คงไม่พ้นซิฟิลิสเนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงซิฟิลิสเนี่ยเวลาโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนี่ยเวลาคุณหมอดูอ่ะก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่เหมือนไข้หวัดใหญ่ที่จะมาตัวเดียวเวลาโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนี่ยเจอ1ตัวต้องหาแล้วว่ามีตัวอื่นด้วยไหมเพราะว่ากลไกในการติดมักจะมาด้วยกันคนที่มักจะมีเชื้อโรคเหล่านี้ก็อาจจะมีเชื้อตัวอื่นร่วมด้วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตรวจเจอว่ามีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรอาจจะมาด้วยตกขาวเป็นหนองในแท้หนองไทเทียมเนี่ยคุณหมอก็ต้องถามแล้วว่าอาจจะต้องเจาะเลือดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยนะคะอันนี้เราก็จะตรวจให้เป็นของแถมแพ็กเกจ
0: เพราะว่ามันมีความเป็นไปได้
1: ที่จะเจอพบร่วมกันได
0: ้แสดง

0: ส่วนใหญ่มี
1: ก็ส่วนใหญ่ก็คือมักจะเจอร่วมกันใช่ก็เพราะว่าอันนี้มันเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงเดียวกันก็คือการมีคู่นอนหลายคนหรือว่าการมีก็คือจากการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายๆคนหรือว่าถ้าพูดตรงๆก็อาจจะมีเรียกว่าอะไรนะ
0: มีกิ๊ก
1: หญิงบริการไหม
0: อ๋อสาวบริการเที่ยว
1: หรือว่าต้องบอกว่าตอนนี้เราก็ฟรีเรื่องการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นด้วยสังคมโซเชียลมีเดียหรือว่าในปัจจุบันเราก็อาจจะรู้สึกว่าการมีเพศสัมพันธ์ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ค่อนข้างอิสระกว่าสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆของเราหรือว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็อาจจะมีเพศสัมพันธ์กันได้เป็นเรื่องปกตินะคะที่สำคัญการเปลี่ยนคู่นอนเนี่ยอาจจะมีความฟรีเขาเรียกว่าอิสระมากขึ้นนะคะแล้วก็นำมาก็อีกอันนึงก็คือเรื่องเพศหลากหลายแล้วกันเพศหลากหลายเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่า gender fluid gender fluidity ก็คือวันใดวันหนึ่งเราจะชอบผู้ชายวันนี้ฉันชอบผู้หญิงหรือการมีเพศสัมพันธ์ที่ข้ามไปข้ามมาแบบนี้มันก็จะส่งผลทำให้เสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์เสี่ยงกับการติดโรคทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น
0: นั่นหมายความว่าทุกวันนี้โรคทางเพศสัมพันธ์ติดเยอะกว่าสมัยก่อนเหรออาจารย์
1: จริงๆคือถ้าเกิดถ้าพบตามรายงานข่าวก็คือตอนนี้ก็คือบูมขึ้นมาใหม่เพราะเมื่อก่อนเรากลัวเรื่องเอสใช่ไหมเอสเนี่ยเป็นแล้วตายเราก็จะรณรงค์เยอะที่มีการแจกถุงยางตามปั๊มน้ำมันเมื่อก่อนเราจะได้ยินอันนี้เยอะมากแต่ถ้าถามเด็กประถมสมัยเนี้ยรู้จัก HIV ไหมลูกเนี้ยก็จะไม่รู้จักแล้วนะเพราะอันนี้คือเรารู้สึกว่าพอการรักษาเราดีขึ้นเราก็ให้ความสำคัญหรือว่าให้ความรู้กับคนไข้หรือว่าประชาชนทั่วไปน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าการมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่เป็นไรนี่มันก็เป็นอิสระมันเป็นสิทธิ์ของฉันก็มีได้แต่ว่าเราลืมไปว่าการมีเพศสัมพันธ์หนึ่งครั้งมันก็เสี่ยงกับการติดโรคทางเพศสัมพันธ์มาด้วยเพราะงั้นเนี่ยพอเราไม่ได้รณรงค์เรื่องการใส่ถุงยางเท่าเมื่อก่อนเนี่ยวัยรุ่นเราอาจจะเริ่มมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นโดยที่ไม่ได้ป้องกันก็ส่งผลทำให้การกระจายของเชื้อพวกโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันเร็วมากขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าเรื่องของเพศสัมพันธ์เนี่ยเราไม่ได้นับแค่เรื่องของเวลาท้องไม่ท้องแต่จริงแล้วโรคเนี่ยมันมีตามมาเยอะด้วยเหมือนกัน
1: แน่นอนนะก็คืออย่างที่พูดไปนะก็คือซิฟิลิสจะเป็นคือโรคที่ไม่ก่อให้เกิดอาการนี้นะก็จะเป็นพวกซิฟิลิสHIV ตับอักเสบ B และ C เนี่ยถามว่า4โรคเนี้ยมันคืออย่างซิฟิลิสกับเอดหรือว่า HIV เนี่ยมันอาจจะมีอาการตอนเริ่มต้นนิดหน่อยแต่พอมันหายแล้วเนี่ยเชื้อพวกนี้มันจะฝังตัวอยู่ในร่างกายเราตับใดที่เรายังมีเพศสัมพันธ์เราก็สามารถแพร่เชื้อไปได้ซึ่งกลุ่มอาการเหล่านี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นโรคแฝงก็คือไม่มีอาการ
0: แต่อยู่นะแต่ใ
1: ช่อยู่ในร่างกายแล้วไปมีเพศสัมพันธ์ก็สามารถแพร่กระจายให้คนทั่วไปได้อันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มโรคที่เรารณรงค์อยากให้ตรวจเพราะว่าแบบเราไปมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะดูสะอาดดูไม่มีตกขาวตกเขียวไม่มีรอยโรคที่อวัยวะเพศเลยก็สามารถมีเชื้อพวกนี้ซ่อนอยู่ได
0: ้
1: ในทางกลับกันพวกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีรอยโรคเนี่ยน้องในแท้น้องในเทียมเริ่มหูดงอนไก่อ่ะอันเนี้ยคำจับๆหรือดูมันก็เห็นมันก็รู้มันเจ็บมันมีตกขาวมีกลิ่นกลุ่มเนี้ยยังไงก็คือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เหมือนกันแต่ว่ามักจะมีอาการแสดงทำให้คนไข้ต้องไปรักษาแต่ว่าไอ้ตัวโรคที่เรากังวลเนี่ยเอซิฟิลิสตับอักเสบ BC เนี่ยมันไม่มีอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องรณรงค์ให้ต้องไปตรวจหรือว่าต้องเฝ้าระวังกลุ่มนี้ถามว่าที่เรามีใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคเนี่ยก็คือป้องกันได้ทุกตัวแต่ว่าอย่างก็อาจจะไม่ได้ 100%
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอเคน่ากลัวคนละแบบ
1: น่ากลัวคนละแบบเพราะว่าคือแต่ต้องบอกว่าคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่ดูแบบดูน่าไว้ใจแต่แบบซ่อนตัวอยู่อันนี้ก็คือเป็นแบบภัยแฝง
0: เราไม่รู้มันมีแต่มันมีอยู่ด้านใน
1: ใช่เพราะงั้นเนี่ยก็เลยอาจจะเป็นข่าวที่บูมออกมาที่เป็นเห็นทางอีสานใช่ไหมคะที
0: ่
1: บอกว่าซิฟิลิสกับมาลาบาดเนี่ยแหละเลยเพราะว่าแบบเราดูเราจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นค่ะ
0: ลองมาดูข่าวกันหน่อยนะครับวันนี้เตรียมมาพอสมควรนะครับติดตามในช่วงนี้นะครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับต่อเนื่องกันเลยนะครับเรื่องที่เราเกริ่นเมื่อสักครู่นี้เรื่องแรกของเราเนี่ยกองโรคเอสเผยบอกว่ามีผู้ติดเชื้อเอสและซิฟิลิสเพิ่มนะครับเหตุเพราะว่าไม่สวมใส่ถุงยางเปิดรายชื่อ5จังหวัดน่ากังวลที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่องนี้นะฮะทางผู้อำนวยการกองโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคให้สัมภาษณ์ครับจากกรณีที่จังหวัดมหาสารคามมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

0: ครับ443รายในปีนี้คือปกติเนี่ยกรมควบคุมโรคเขาเก็บตัวเลขอยู่ตลอดนะครับแต่ละปีเนี่ยก็มีผู้ป่วยเฉลี่ยทั้งปีนะฮะ400ถึง500คนแต่เนี่ยเริ่มมาครึ่งปีพาไปแล้ว443นะครับพบว่าอัตราการสวมถุงยางอนามัยระหว่างมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นนั้นลดลงมากครับเพราะว่าไม่ได้มีข่าวว่าพบผู้ป่วยก็เลยคิดว่าไม่มีโรคนี้แล้วอย่างเช่นการติดเชื้อ HIV โรคซิฟิลิสแล้วก็โรคหนองในแต่ปรากฏว่าตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นอัตราเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยสูงถึง6เท่าครับถ้าเกิดเราเทียบกับ 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับจังหวัดที่พบการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้นกรุงเทพชลบุรีเชียงใหม่นครราชสีมานะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะสื่อสารให้ประชาชนรู้เรื่องการป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะการสวมถุงยางอนามัยนะครับเมื่อกี้เราเกริ่นกันไปพอสมควรแล้วว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เราคุยกันมีแบบไหนบ้างมันมี2แบบแบบที่แสดงเห็นชัดเจนกับที่แบบซ่อนไว้แต่กรณีที่เขาเพิ่มมาตอนนี้คือเอสกับ
1: ซิฟิลิส
0: ซิฟิลิส
1: ใช่ค่ะ
0: เหล่านี้มันคือโรคอะไรกันแน
1: ่ก็คืออ่ะงั้นถ้าเกิดว่ามาในรายละเอียดของซิฟิลิสก่อนเนาะซิฟิลิสเนี่ยก็คือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีเขาเรียกว่าตัวนำเชื้อหรือว่าตัวเชื้อโรคเนี่ยก็คือเป็นชนิดสไปโรคีด
0: มันคืออะไรอ่ะมันคือไวรัสหรือว่ามันคืออะไร
1: มันคือสไปโรคีด
0: มันคืออะไร
1: มันคือชนิดหนึ่งก็คือคล้ายๆพวกกลุ่มโปรโตซัว
0: อ้าวเหรอ
1: ใช่แล้วก็พวกนี้คือติดแล้วเนี่ยจะอยู่ในกระแสเลือดนะคะแล้วก็เวลาติดเนี่ยก็คือติดจากการมีเพศสัมพันธ์ทุกช่องทาง
0: ทุกช่องทางเลยเหรอ
1: ก็คือเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายหรือว่ามีเพศสัมพันธ์ทางปากอะไรเงี้ยก็สามารถติดได้นะคะแล้วก็เวลาติดเนี่ยจริงๆช่วงแรกอ่ะจะมีอาการก็คืออาจจะเป็นแผลที่อวัยวะเพศแบบไม่เจ็บนะคะแล้วก็
0: เป็นแผลแต่ไม่เจ็บ
1: ใช่เป็นแผลแต่ไม่เจ็บบางคนอาจจะมีรู้สึกเป็นไข้ต่ำๆปวดเนื้อปวดตัวอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองโตก็คือเป็นลักษณะอาการของการติดเชื้อทั่วไปซึ่งข้อน่ากลัวของมันก็คือถ้าเราเป็นคนแบบเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายซึ่งมันใช่คือมันหายเองได้
0: อัน
1: นี้คือน่ากลัวใช่พอโรคเนี่ยคือพวกนี้คือเวลาเราติดเชื้อเนี่ยโดยพื้นฐานนะกลไกร่างกายของเราอ่ะจะสามารถกำจัดเชื้อหรือว่าแบบคุมอาการได้ด้วยตัวเองก็คือการติดเชื้อก็จะลดปริมาณลงแต่ว่าเชื้อเนี้ยมันไม่ได้ถูกกำจัดไป 100% คือเราไม่ได้หาย 100% เราหายจากอาการแต่เราจะยังมีเชื้อโรคตัวเนี้ยอยู่ในกระแสเลือดเราอยู่ทุกครั้งที่เรามีเพศสัมพันธ์เราก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปให้คนที่เรามีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันได้ซึ่งตัวซิฟิลิสเนี่ยจริงๆมันจะแบ่งเป็น3เฟสแล้วกันนะ3ระยะของโรคระยะแรกเลยก็คือเป็นระยะที่เพิ่งติดเชื้อก็คือจะมีแผลที่อวัยวะเพศนะคะอย่างที่พูดไประยะที่2เนี่ยก็คือหลังจากติดเชื้อไปสักพักนึงแล้วเนี่ยก็อาจจะมีอาการอักเสบซ้ำขึ้นมามีผื่นขึ้นตามตัวนะคะมีปวดตามตัวได้แล้วก็อาจจะมีลักษณะผื่นเฉพาะขึ้นที่อวัยวะเพศซึ่งความน่ากลัวของพวกนี้ก็คือไม่เจ็บแล้วก็ไม่ได้ดูน่ากลัวมากบางคนอาจจะคิดว่าผื่นแพ้ยาธรรมดาด้วยซ้ำแล้วก็หายไปอีกเช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็คือจะเป็นระยะที่อยู่ในกระแสเลือดยาวๆเลย10ปี20ปีแล้วก็อาจจะทำให้เราอ่ะมีการอักเสบรุนแรงที่บริเวณหัวใจหรือระบบประสาทในอนาคตที่เราแบบอายุเยอะๆ 50-60
0: ครับ
1: อันนี้ไม่อาจจะพูดเลยก็คือถ้าเกิดว่าคิดภาพไม่ออกแคนนิกภาพไม่ออกใช่ไหมเคยดูลำยองปะ
0: เคยดูครับ
1: ทองเนื้อก้าวอ่ะ
0: ที่จะเป็นแบบน่าเกลียดเลยอ่ะ
1: จำทราบไหมว่าลำยองตอนสุดท้ายเป็นอะไร
0: เขาไม่ได้เป็นเอดหรอครับ
1: เขาเป็นอันนี้ค่ะ
0: เป็น
1: สม
0: ั
1: ย
0: นี
1: ้ใช่คือที่เป็นจำได้ไหมตอนนั้นที่เขาอาการเป็นไงนะที่เขาจะแบบเหมือนแบบบ้าๆบอๆจำได้ไหมแบบเพี้ยนๆอันนั้นก็คือจะเป็นลักษณะซิฟิลิสที่ขึ้นสมองก็คือทำให้เขาว่าเป็นบ้าไม่สมประกอบอันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆกับภาพสะท้อนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สมัยก่อนซึ่งเข้าใจว่าทองเนื้อก้าวเขียนมาตั้งแต่ยังไม่มี HIV เพราะงั้นโรคที่อันตรายรุนแรงที่สุดตอนนั้นก็คือซิฟิลิสซึ่งอันนี้เลยค่ะที่เป็นอาการแสดงที่น่ากลัวที่สุดคือสุดท้ายแล้วอ่ะตอนติดเนี่ยอาจจะติดสัก20แต่ตอนที่เราแย่จริงๆอ่ะประมาณ50-60
0: เฮ้ยนี่น่ากลัวมากนะ
1: คือ
0: ตอนแรกที่ผมเข้าใจครับว่าซิฟิลิสเนี่ยคือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นแผลเข้าใจแค่นี
1: ้ถูกคนจะเข้าใจแค่นี้ไง
0: มันเป็นแผลก็จริง
1: แล้วดันหายเองได้ด้วยนะ
0: หายก็เราก็นึกว่าหายแล้ว
1: ใช่ถูกต้อง
0: เฮ้ยมันน่ากลัวนะเนี่ย
1: ใช่ถูกต้อง
0: ไอโปรโตซัวนี่มันมาจากไหนอ่ะ
1: ไม่แน่ใจก็เหมือน HIV เหมือ
0: น
1: ไข
0: ้
1: หว
0: ั
1: ดใหญ่อย่าถามว่ามาจากไหนก็คือเป็น เชื้อชนิดหนึ่งที่เราเจอแล้วแหละมันเป็นสาเหตุการก่อโรคแน่นอนซึ่งจริงๆอ่ะมันดีมากๆเลยนะเพราะซิฟิลิสเป็นโรคที่มียารักษาแล้วหายขาด
0: อ้าวเหรอคร
1: ับ ใช่คืออาการเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าเราก็จะมีช่วงนึงที่เราไม่มีอาการเลยแต่เป็นคนแพร่เชื้อใช่ไหม
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าเรารู้ว่าเราเป็นอ่ะการรักษาฉีดยา1-3 เข็มเนี่ยคือหายสนิทนะไม่ต้องมากินยาตลอดชีวิตเหมือน HIV
0: อ๋อโอเคแต่สิ่งที่น่ากลัวคือเราจะไม่รู้ตัว
1: เราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นอย่างที่ข่าวเขาเป็นแบบนี้เลยก็คือถ้ามาตรการแบบนี้คือถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามีความเสี่ยงก็สามารถเข้าไปตรวจเลือดได้เลยขอตรวจว่ามีซิฟิลิสไหม
0: ความเสี่ยงคือยังไงครับสมมติบางคนที่ฟังแล้วรู้สึกว่า
1: เอ๊ะเอาง่ายๆเลยแบบ
0: กังวลละ
1: เคยไปนอนกับคนที่เป็นซิฟิลิสเคยมีเพศสัมพันธ์กับคนที่รู้แล้วว่าตอนนี้เขาเป็นซิฟิลิสอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คืออาจจะต้องไปตรวจเลยแล้วก็คือตรวจในตรวจเลือดธรรมดาไม่ต้องมาตรวจภายในอะไรเลยนะคะ
0: ครับ
1: ตรวจเลือดแล้วก็ทราบเลยพอทราบ
0: การตรวจเลือดเวลาเราตรวจสุขภาพไม่เกี่ยวใช่ไหม
1: ไม่เกี่ยวใช่เพราะว่าตรวจสุขภาพเนี่ยมันจะเป็นคนละแบบกันตรวจสุขภาพเนี่ยเราจะบอกแค่ว่าร่างกายเราแบบสมบูรณ์แข็งแรงมีโรคประจำตัวหรือเปล่าแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาจจะไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจตรวจสุขภาพทั่วไป
0: ครับค่ะซึ่งคราวนี้เนี่ยแน่นอนว่าคนที่อาจจะเคยเป็นแผลแล้วก็หายไปแล้วก็
1: อันนี้ก็แนะนำให้ตรวจ
0: แนะนำให้ตรวจเหมือนกัน
1: ใช่ลักษณะของแผลซิฟิลิสก็คือจะเป็นแผลริมแข็งไม่เจ็บ
0: คำว่าริมแข็งคืออะไรครับ
1: มันจะแบบจับแล้วแข็งแข็งมันก็จะเป็นแบบนั้น
0: โอเคซึ่งซิฟิลิสเนี่ยนั่นหมายความว่าคนที่เป็นเนี่ยในเบื้องต้นเขาก็จะไม่เจ็บอะไร
1: ใช่ถูกต้อง
0: เฟสนี้จะไม่เจ็บมีก่อนจะไปเฟสลำยองมีเฟสต่อจากนั้น
1: ไม่ก็คือที่จะมีผื่นขึ้นตามมือตามเท้าผื่นขึ้นตามตัวมีต่อมน้ำเหลืองโตอาจจะมีไข้ต่ำ
0: ๆ
1: อะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าเกิดรู้สึกว่ามันมีลักษณะรอยโรคพวกนี้เกิดขึ้นก็อาจจะต้องไปตรวจเลือดได
0: ้โอเคซึ่งข้อดีของซิฟิลิสจะว่าเป็นข้อดีก็ได้คือรักษาหายขาด
1: ใช่เพราะงั้นมันไม่ควรจะเป็นโรคที่เราต้องมากังวล
0: ค
1: ือถามว่าทางการแพทย์ปัจจุบันกังวลไหมโรคอะไรที่เรารู้สาเหตุรักษาหายขาดเราไม่กังวลอยู่แล้ว
0: โอเคครับ
1: ค่ะ
0: โอเคเพราะนี้ทำความรู้จักกับซิฟิลิสนะผมบอกอาจารย์ตรงๆเลยว่านี่ครั้งแรกที่ผมเข้าใจเพราะตอนแรกนึกว่าซิฟิลิสเนี่ยผมนึกถึงว่ามันต้องเป็นหนองเป็นอะไรเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สรุปไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: แล้วซิฟิลิสผู้ชายก็ติด
1: ได้ก็คือเป็นได้เหมือนกันของผู้ชายก็จะมีอาการคล้ายๆกันแบบนี้ได้เลยก
0: ็
1: คือแผลที่อวัยวะเพศนะแล้วก็มีแบบเหมือนระยะที่กระจายทั่วตัวก็จะมีไข้ผื่นขึ้นมีปวดตามตัวได้เหมือนกันซึ่งโดยพื้นฐานนะถ้าเราโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไหนคือถ้าคนใดคนหนึ่งเป็นแล้วให้นำแฟนหรือว่าคนที่เป็นคู่นอนเรามาตรวจด้วยเสมอเพราะว่าสมมุติเรารักษาหายแล้วแต่เรากลับไปนอนกับคู่นอนคนเดิมที่มีเชื้ออยู่เราก็จะรับเชื้อวนเป็นลูปแบบนี้มันก็จะไม่หายสักที
0: โอเค
1: ค่ะ
0: ความน่ากลัวคือไม่รู้เรื่องอ
1: ีกอันนึงที่เหมือนแทนน่าจะถามพร้อมกันเลยก็คือเรื่อง HIV
0: HIV ใช
1: ่ HIV เนี่ยก็คือเป็นเหมือนเชื้อไวรัสสมัยก่อนที่เรากลัวกันมากเพราะว่าอันเนี้ยจะน่ากลัวกว่าก็คือตอนที่เราติดเนี่ยจะไม่มีอาการอะไรเลยบางคนอาจจะเป็นเหมือนแค่แบบอาการเหมือนไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดปวดตัวต่อมน้ำเหลืองโตมีผื่นขึ้นนิดหน่อยหรือ บางคนไม่มีอาการเลยก็คือติดจากการมีเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกันแล้วก็อันเนี้ยน่ากลัวก็คือไม่มีอาการยาวๆเลย10ปีแล้ววันใดวันหนึ่งที่ภูมิคุ้มกันเราตกเนาะไอ้พวกเนี้ยคือเชื้อไวรัส HIV เนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันเราบกพร่องวันใดวันหนึ่งที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องจนไม่สามารถดูแลตัวเองได้เราก็จะติดเชื้อแบบที่มีอยู่ทั่วไปในอากาศแล้วทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงเราก็จะเสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคเหล่านี้เช่นบางคนอาจจะมีเชื้อราขึ้นสมองเชื้อราเข้าปอดอะไรเงี้ยที่เราจะเคยได้ยินมาซึ่งการรักษาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยต้องกินยาต้านไวรัสตลอดชีวิตค่ะ
0: ครับซึ่ง HIV เนี่ยนั่นหมายความว่าคนที่เขามารู้ตัวเนี่ยก็หลังจากที่ติดมาแล้วเป็น10ปีอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: เป็น5ปี10ปีใช่ก็คือต้องรอให้อาการมันแย่แล้ว
0: ในตอนเริ่มต้นตอนแรกยัง
1: จะไม่มีอาการซึ่งไอ้จังหวะนี้แหละไอ้จังหวะที่เขารับเชื้อมาจนถึงกว่าเขาจะแย่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาแพร่ไปกี่คนแล้วเพราะว่าเราก็จะไม่มีอาการอะไรเลยอันนี้ค่ะก็จะเป็นโรคที่ค่อนข้างน่ากลัว
0: มันดูมาเงียบๆแต่มันน่ากลัวเหมือนก
1: ัน ใช่คือพวกที่มาแบบเงียบๆเลยน่ากลัวน่ากลัวกว่าแบบเป็นหนองเยิ้มหนองไหลเป็นแผลอะไรเงี้ยพวกนั้นเรารู้อยู่แล้ว
0: คราวนี้ตัว HIV นะครับที่สมัยก่อนคนเสียชีวิตเยอะเพราะว่ามันไม่มียาต้านไวรัส
1: ยาที่ดีใช่เมื่อก่อนยาต้านไวรัสจะแบบกินแล้วมีผลข้างเคียงเยอะในปัจจุบันเนี่ยโอ้โหแทบจะกินยาวันละเม็ดอยู่ได้แบบถ้าในฟิลหมอเองในทางหมอสูเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนไข้ที่เป็น HIV สามารถวางแผนมีบุตรได้อย่างนี้เลยก็คือรักษาทุกอย่างเนี่ยถ้าคุมตัวโรคได้ดีเนี่ยเราเปรียบเทียบเขาเหมือนคนปกติเลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คราวนี้การมีเพศสัมพันธ์อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าถ้าเกิดเป็นทางปากแล้วก็ทางทวารหนักเนี่ยอันนี้ก็เสี่ยงเหล่านี้เหมือนกันเหรอครับ
1: เสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะทุกช่องทางก
0: ็คือ
1: มีอะไรที่มันเป็นเหมือนการสัมผัสกับเนื้อเยื่ออ่อนก็สามารถมีสารคัดหลั่งมีเนื้อเยื่ออ่อนก็สามารถแพร่เชื้อเข้าไปได้เสมอ
0: แล้วถ้าเกิดใส่ถุงยางมันป้องกันได้กี่เปอร์เซ็นต์ขนาดไหน
1: ก็แล้วแต่ชนิดเนาะแล้วแต่ชนิดของรอยโรคอ่ะเช่นยกตัวอย่างเลยบางอย่างถ้าเป็นเริ
0: ม
1: เริมเนี่ยเราก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผลที่มีอาการปวดแสบปวดร้อนที่อวัยวะเพศภายนอก
0: ครับ
1: ถ้าเป็นเริมเนี่ยเวลาเราใส่ถุงยางเนี่ยก็จะเหมือน แค่ข้างในอ่ะมันแค่มันก็ป้องกันการสัมผัสบริเวณองคชาตกับช่องคลอดแต่บริเวณอวัยวะเพศภายนอกเราไม่ได้ป้องกันอันนี้ก็จะติดอยู่ดีเหมือนตัว HPV เหมือนกัน HPV หรือว่าหูดหนอนไก่เนี่ยก็คือเราก็ไม่ได้ป้องกันแบบทั้งหมดหมายถึงว่าเวลาสัมผัสอวัยวะเพศภายนอกเนี่ยก็มีโอกาสติดได้แต่พวกที่ติดทางพวกซิฟิลิสเอตับอักเสบ B C เนี่ยส่วนใหญ่การใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยก็จะสามารถป้องกันได้มากพอสมควรค่ะ
0: แล้วทำไมรอบนี้มันถึงติดในวัยรุ่นเยอะ
1: ก็คืออย่างที่บอกไปเนาะคืออันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะคะก็คือหนึ่งก็พูดในฐานะหมอสู่แล้วกันนะแล้วก็อีกอันฐานะหนึ่งก็คือเป็นแบบเป็นคุณแม่ที่เริ่มมีลูกเข้าสู่วัยนี
0: ้
1: เราก็จะสังเกตเลยว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยก็คือเข้าสู่โซเชียลค่อนข้างไวแล้วก็เขาเรียกว่าความคิดความอ่านหรือว่าโรคที่เขาต้องเจออ่ะปัจจุบันอ่ะมันคือคนละโรคกับที่เราเจอแหละโรคที่เราเจอมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียเหมือนแบบโรคของเราก็คือโรงเรียนที่บ้านแบบสังคมแคบๆแต่อันนี้เขาเป็นแบบสังคมที่ค่อนข้าง globalization ถ้าเกิดเขาได้เข้าออนไลน์เนี่ยเขาก็จะมีความคิดความอ่านเหมือนแบบเวลาที่เราดูเมื่อก่อนเราดูแค่ทีวีช่อง7ใช่ไหมเจ้าขุนทองอะไรเงี้ยแต่อันนี้เขาก็จะดู YouTube ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเขาจะได้รับข้อมูลจากไหนบ้างอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็เข้าใจว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่ค่อนข้างคึกขนองแหละก็คือเป็นแบบด้วยฮอร์โมนด้วยวัยของเขาเนาะก็คือเขาจะขับเคลื่อนด้วยอารมณ์เหนือเหตุผล
0: ครับ
1: แล้วก็คือการยอมรับกับหมู่เพื่อนเนี่ยมันเป็นอันที่มาอันดับหนึ่งคือวันวันใดวันหนึ่งแบบคำพูดของพ่อแม่จะไม่มีความหมายอีกต่อไปใช่ไหมก็วันนั้นก็คือเขาก็คือจะให้ความสำคัญกับกลุ่มเพื่อนการยอมรับจากเพื่อนแต่ถ้าเขาไปอยู่ในสังคมที่อาจจะมีความอิสระหรือว่าให้ค่ากับการมีเพศสัมพันธ์การมีแฟนการที่ต้องยอมมีเพศสัมพันธ์กับคนรักแล้วถึงจะได้รับการยอมรับอันนี้คิดว่าเป็นอันที่อาจจะน่ากลัวแล้วก็อาจจะนำมาซึ่ง เขาเรียกว่าปัญหาที่พบในวัยรุ่นสมัยนี้แล้วก็เข้าใจว่าน้องๆวัยรุ่นสมัยนี้ก็คือถ้าไปดูตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าอันดับหนึ่งที่ติดโรคเนี่ยก็คืออายุแค่ 15-20 ปีเอง
0: เป็นช่วงกำลังเริ่มวัยรุ่นจริงๆ
1: ช่วงม.ปลายนะม.ต้นถึงม.ปลายซึ่งก็ถ้าไปดูตามสถิติก็คือในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าอายุที่ประชาชนหรือว่าประชาเยาวชนไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยก็จะลดลงมาเรื่อยๆ อันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องของสังคมในระดับหนึ่งแล้วก็เป็นข้อมูลของเขาแล้วเขาก็คิดว่าเขามีอิสระในการแสดงออกทางเพศได้เยอะขึ้นนะคะซึ่งแต่ที่สำคัญคือเราให้อิสระเขาอะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเรื่องการให้ความรู้ด้านเพศศึกษาอะไรเงี้ยของเราเนี่ยได้ไปถึงไหมเพราะว่าขนาดแคนยังไม่รู้จักซิฟิลิส
0: ใช่
1: น้องอายุ15เขาอาจจะไม่รู้จักโรคเอดส์ก็ได้นะ
0: ไม่มีอุ้ยอื่นไปได้
1: ใช่ไหม
0: เพราะ
1: อันนี้เพราะว่ามันหายไปแล้วไงคืออันนี้ก็อาจจะพูดในฐานะหมอสุว่าอาจจะฝากไว้ว่าเราอาจจะต้องไปให้เขานิดนึงเพราะดูลูกเนี่ยลูกเรียนอะไรนะการใช้โซเชียลแบบปลอดภัยแต่ว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ะเขาอาจจะลืมไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้อาจจะเป็นอันที่เราต้องฝากไว
0: ้
1: ใช่แล้วก็มันเป็นปกติอยู่แล้วที่เด็กวัยรุ่นจะไม่ได้คิดหรอกว่าการมีเพศสัมพันธ์หนึ่งครั้งเขาไม่คิดหรอกเขาจะติดโรคอยู่แล้ว 100% ขนาดเราเองเราก็ไม่คิดหรอกว่าเอ้ยฉันก็ไม่น่าจะโชคร้ายขนาดนั้นซึ่งอันนี้ก็คือยิ่งถ้าเป็นเด็กก็จะยิ่งคิดแบบนี้เยอะขึ้นว่าต่อให้เพื่อนเป็นอ่ะฉันก็คิดว่าฉันไม่เป็นอันนี้เป็นลักษณะการความคิดระบบกระบวนการคิดของเขาซึ่งจะไม่ใช่เหตุผลอยู่แล้วอันนี้คิดว่าทางเรานี่แหละอาจจะต้องมาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ดูแลเช่นถ้าเรารู้ว่าลูกมีแฟนเราก็ต้องแนะนำแล้วว่ารู้จักถุงยางไหมใช้ยังไงอะไรอย่างนี้หรือว่าก็เคยมีคนไปสำรวจอยู่นะคะ
0: ครับ
1: ก็คือเด็กๆ ก็คือรู้ว่าต้องป้องกันแต่พูดตรงๆก็คือใช้ถุงยางอนามัยไม่เป็น
0: อ๋อเหรอเราไม่เคยดูอัปเดตว่าน้องๆสมัยนี้เขามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ขนาดไหนเลยเน
1: า
0: ะเรารู้แค่ว่าโลกเปิดกว้างมากขึ้น
1: ใช่
0: แต่เราไม่รู้ว่าการป้องกันของพวกเขาเนี่ยมีขนาดไหน
1: ใช่คือเขารู้นะว่าการมีเพศสัมพันธ์นำไปสู่การตั้งครรภ
0: ์ครับ
1: แต่เขารู้ไหมว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันนำไปสู่การเกิดโรค1234หรือถ้าเขาจะมีแล้วเขาต้องการจะป้องกันโรคและป้องกันการตั้งครรภ์เนี่ยเขามีทางเลือกอะไรบ้างค่ะอันนี้ okay. ก็น่าสนใจก็เดี๋ยวฝากไว้ละกันค่ะ
0: ครับผมอันนี้คือเรื่องแรกของเรานะครับโอเคครับคราวนี้อยากถามถึงเรื่องหนองในเพราะเมื่อกี้เราเกิดแล้วเรารู้จักตัวซิฟิลิสกับ HIV ละหนองในเนี่ยผมได้ยินมานานมากละจนทุกวันนี้ผมไม่เข้าใจเลยว่าตรงๆแล้วหนองในเนี่ยมันคืออะไรกันแน
1: ่ถามอินไซต์จากพิธีกรคุณแคน
0: แล้วผมไม่รู้จริง
1: ๆถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดว่าหนองในคุณแคนคิดว่ามันหน้าตาเป็นไง
0: มันต้องเป็นขาว อยู่ด้านใน
1: ก็คือเป็นลักษณะก็คือเป็นเชื้อก่อโรคอันนึงที่จะทำให้คนไข้มีอาการเลยก็คือถ้าในผู้หญิงก็คือขาวตกขาวที่มีลักษณะเหมือนหนองออกมาจากช่องคลอดเลยซึ่งจริงๆมันออกมาจากพงมดลูกปากมดลูกเลย
0: ตกขาวกับหนองในคืออันเดียวกันเหรอครับ
1: เป็นลักษณะตกขาวเนี่ยมันจะมีหลายแบ
0: บ
1: มีตกขาวทั้งแบบแป้งเปียกแบบหนองแบบเป็นสีเขียวสีเหลืองอะไรเงี้ยที่ตามที่เราเคยมาคุยกันแต่ถ้าเป็นหนองในเนี่ยก็คือชื่อตามโรคเลยตกขาวนั้นต้องมีลักษณะเป็นหนอง
0: เป็นหนอง
1: เคยเห็นหนองใช่ไหม
0: เคยเห็น
1: ก็คือจะเป็นน้ำสีขาวๆเหลืองๆมีกลิ่นอันนั้นเลยอันนี้จะออกมาจากช่องคลอดอ
0: ัน
1: นี้เราเรียกว่าเป็นหนองในถ้าเกิดมาตรวจภายในเนี่ยหมอสูเราเองก็จะเห็นเลยว่ามีการอักเสบของปากมดลูกนะ มีหนองไหลออกมาจากปากมดลูกซึ่งอันนี้หนองในเนี่ยชื่อมันดีมากนะเพราะว่ามันเป็นการติดไม่ใช่เฉพาะช่องคลอดหรือปากมดลูกเท่านั้นมันสามารถติดเชื้อลามเข้าไปถึงตัวมดลูกปีกมดลูกแล้วก็ท่อนำไข่ได้
0: ก็คือด้านในเข้าไปได้อีก
1: ใช่
0: มันเป็นหนองด้านในไปได้อีก
1: ใช่ถูกต้อง
0: ก็คือเป็นหนองที่อยู่ด้านใน
1: ใช่ซึ่งอันนี้ก็จะมีเชื้อก่อโรคของเขาแหละเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการติดทางเพศสัมพันธ์
0: ครับแล้วของผู้ชายล่ะครับเป็นตรงไหน
1: แคนคิดว่าผู้ชายเป็นได้ไหมหนองใน
0: ก็ตอนแรกผมคิดว่าเป็นแต่ผู้ชาย
1: เอาคิดว่าตอนแรกคิดว่าเป็นแต่ผู้ชายที่เคยได้ยินมาใช่ไหมก็คืออันนี้คือโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ก็คือจะเป็นเชื้อแบคทีเรียที่สามารถติดได้ก็คือเวลาผู้หญิงผู้ชายคือโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เราพูดได้เนาะรายการเราเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมก
0: ็
1: คือเป็นการสัมผัสกันระหว่างปากมดลูกช่องคลอดแล้วก็อวัยวะเพศของผู้ชายภายนอกซึ่งการสัมผัสนี้แหละนำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเชื้อกันเพราะงั้นเชื้อของผู้ชายจะเกาะอยู่ที่องคชาตเลื้อยเข้าไปในท่อปัสสาวะ
0: โอเค
1: แล้วก็จะค้างอยู่ตรงนั้น
0: ท่อปัสสาวะโอเคครับ
1: ของคุณผู้ชายเนี่ยจะมีอาการก็คืออาจจะมีปลายองคชาตอักเสบได
0: ้
1: ฉีดปัสสาวะแล้วเจ็บบางทีปัสสาวะเป็นหนองหรือบางทีปวดราวเข้าไปที่บริเวณเขาเรียกว่าต
0: ่
1: อมล
0: ู
1: กหมากก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ต่อมลูกหมากค่ะ
0: พออาจารย์บอกโพสเตดงงคือช่วยไม่ได้ด้วย
1: ก็คือจะเป็นการอักเสบติดเชื้อจากท่อปัสสาวะเนาะองคชาตบางคนก็ลามเข้าไปที่บริเวณต่อมลูกหมากได้ด้วยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหนองในเจ็บ
1: เจ็บค่ะหนองในเนี่ยเจ็บแสบนะคะแล้วก็เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ได้
0: เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ด้วย
1: แล้วก็คืออันเนี้ยคือเก็บไม่ได้หมายถึงว่าไม่สามารถหายได้เองนะคะปกปิดคู่นอนไม่ได้เราก็เลยไม่ได้กังวลมากเพราะส่วนใหญ่ผู้หญิงเรามีตกขาวต้องมาหาหมออยู่แล้วส
0: ่
1: วนบางอาจจะไปซื้อยาร้านขายยาก่อนแล้วมันไม่หายแล้วซึ่งพวกทั้งหนองในแท้และหนองในเทียมเนี่ยถ้าไม่รักษาเนี่ยจะทำให้มีหนองในช่องท้องได้บางคนเนี่ยหูเป็นหนองที่ท่อนำไข่หนองที่รังไข่หนองแตกมีอาการเขาเรียกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดมีอาการช็อกได
0: ้
1: นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยต้องมีการมานอนโรงพยาบาลเพื่อให้ยาฆ่าเชื้อหรือบางคนโดนผ่าตัดก็มี
0: ครับเมื่อกี้อาจารย์พูดมามันมีคำนี้แหละที่ผมสงสัยหนองในแท้หนองในเทียมคืออะไร
1: หนองในแท้ก็จะเป็นเชื้อชนิดหนึ่งละกันนะก็คือเป็นไนซีเรียโกโนเรียก
0: ็
1: คือเป็นชนิดของหนองในแท้ส่วนหนองในเทียมเนี่ยก็จะเป็นชื่ออีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นการติดต่อติดโรคแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการคล้ายๆกับหนองในแท้แต่มันไม่ใช่หนองในแท้คือมันไม่ใช่เชื้อตัวนี
0: ้ครับ
1: อาการเนี่ยจริงๆมันจะเบากว่าอาจจะมีตกขาวปวดท้องน้อยมีหนองที่ท่อนำไข่ได้เหมือนกันแต่มักจะไม่ได้มีหนองแบบเยิ้มๆไหลออกมาเยอะมากซ
0: ึ่
1: งหนองในเทียมเนี่ยเป็นอันที่น่ากลัวกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ติดเนี่ยผู้หญิงที่ติดมักจะไม่มีอาการเช่นเดียวกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้สาวๆของเราเนี่ยก็คือมีบุตรยากเพราะว่าพวกนี้ทำให้ท่อนำไข่บวมน้ำเป็นพังผืดที่ท่อนำไข่เสร็จปุ๊บพอเราแต่งงานเราอยากมีลูกมาตรวจท่อนำไข่ตันจากอะไรก็คือเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุเพราะว่าอันนี้จะไม่ค่อยมีแบบปวดท้องหนองไม่ไหลเยอะไม่มีไข้อาการจะเบากว่าก
0: ลายเป็นว่าตอนแรกที่อาจารย์บอกผมนึกว่าหนองในเทียมจะเบากว่าโอเคอาการมันเบากว่า
1: ใช
0: ่แต่พอมันเบากว่ามันเลยไม่รู้เรื่อง
1: ใช่ถูกต้อง
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: พอมันไม่รู้เรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ได้รักษา
1: ใช่
0: แต่มีผลในอนาคต
1: ใช่มันก็เลยมีผลในระยะยาวมากกว่าถูกต้อง
0: บอกว่าเป็นอะไรน่าเป็นว่ากันก็ไม่น่าเป็นทั้งค
1: ู่ไม่น่าเป็นทั้งคู่ไม่น่าเป็นอะไรเลยค่ะไปถ้าหมอเลือกหมอก็ไม่เลือกเป็นอะไรสักอย่าง
0: นี่คือหนองในแท้หนองผู้ชายก็เหมือนกันป่ะครับอาจารย์
1: ใช่ค่ะมีอาการคล้ายๆกันแต่ของผู้ชายก็อาจจะยิ่งอาการน้อยกว่าอีกก็คืออาจจะไม่ได้ถึงกับมีอักเสบเป็นหนองฉี่เจ็บปัสสาวะแสบขัดไม่มีแต่ว่าก็คือถ้าเราเจอหนองในแท้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เรามักจะรักษาคู่กันเสมอ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: การรักษาทำยังไงครับอาจารย์
1: ให้ยาฆ่าเชื้อแบบกินร่วมกับแบบจะกินก็ได้จะฉีดก็ได้นะคะซึ่งการรักษาเนี่ยประมาณอาทิตย์นึงหายแต่ว่าขอให้รู้เถอะว่าเป็น
0: ฉีดเข้าอะไรอาจารย
1: ์ฉีดเข้าไม่ได้ฉีดเข้าตรงนั้นฉีดเข้าก้น
0: อาชีพยาอ่าใช่มันก็ไปถึงได้ใช่มั้ยครับอาจารย์
1: ถูกต้องก็คือเป็นการให้ยาฆ่าเชื้อปกติเลยไม่ได้ถึงกับยากมาก
0: พวกหนองในแท้กับหนองในเทียมนะครับอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันเกิดจากตัวแบคทีเรียใช่มั้ยครับถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์แล้วล้างสะอาดได้มั้ย
1: เอาล้างสะอาดแล้วตัวเองเป็นแผลที่เป็นหนองล้างน้ำเปล่าเราหายไหม
0: ไม่หาย
1: เออก็เหมือนกัน
0: ล้างไม่ได
1: ้ก็ล้างก็ล้างได้แต่ว่าล้างแล้วมีประโยชน์หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึง
0: ล้างก็ไม่สามารถขจัดไอ้ตัวเชื้อโรคนี้ได
1: ้ง่ายๆเราคิดเหมือนเราเป็นแผลที่เป็นหนองนะ
0: ค
1: ิดง่ายเหมือนเป็นสิวก็ได
0: ้
1: เป็นสิวแล้วเราล้างน้ำเปล่าหายไหมล่ะ
0: ไม่หาย
1: เออก็เหมือนกันคือการที่เราติดเชื้อพวกเชื้อโรคอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยการรักษาเราต้องให้ยาฆ่าเชื้อที่ถูกต้องก็คือต้องไปให้ถูกโรคเพื่อไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อนั้น
0: ค่ะหนองในเนี่ยเป็นแล้วรักษาหายปุ๊บหายขาดไหมครับ
1: หายขาดค่ะยกเว้นว่าเราจะไปรับเชื้อมาใหม่อีกรอบ
0: เป็นได้อีก
1: เป็นได้ป่ะพวกโรคติดเชื้อเป็นไข้หวัดใหญ่กี่รอบแล้วปีน
0: ี้มันก็เป็นได้เรื่อยๆใช่ไหม
1: ใช่คือโรคติดเชื้อทุกอย่างเป็นได้ก็คือถ้ารับเชื้อใหม่ก็คือเป็นได้เรื่อยๆอันนี้ก็คล้ายๆกัน
0: แล้วตัวหนองในแท้หนองในเทียมนะครับการใส่ถุงยางอนามัยป้องกันได้ไหมครับ
1: ป้องกันได้ค่ะป้องกันได้เกือบ 100%
0: เกือบ 100%
1: ใช่ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นการใส่ถุงยางไม่ได้ป้องกันแค
1: ่ซิฟิลิส
0: หรือว่าซิฟิลิสหรือว่า HIV หนองในก็ได้
1: ใช่ถูกต้อง
0: หนองในมันก็ดูทรมานใช่ไหมอาจารย์คนไข้เขาเจ็บขนาดไหน
1: ไม่มีใครอยากเป็นอ่ะ
0: เออ
1: มันแบบมีกลิ่นอย่างเงี้ย
0: คราวนี้มาเจอข่าวนี้ครับอาจารย์ภัยเงียบสายพันธุ์ใหม่หนองในเนื้อยาไอ้ที่เราฟังเมื่อกี้มันดูแบบฮึ้งขึ้นมาเลยนะที่บอกว่ารักษาด้วยยาได้นะครับทาง Facebook ส่วนตัวของหมอหมูวีรศักดิ์นะครับเปิดเผยผลการศึกษาวิจัยใหม่ล่าสุดบอกว่าโรคหนองในสายพันธุ์ดื้อยากำลังเป็นที่น่ากังวลระดับโลกเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียนะครับได้พัฒนาความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิดนะครับอาจารย์ครับเราเมื่อกี้ที่เราคุยกันคืออะไรครับ
1: ก็คือจริงๆมันคือโรคเดียวกันนะแต่ว่านี้ชื่อเก๋เวลาเขาให้ชื่อเขาเรียกว่าซูเปอร์โกโนเรียก็คือหนองในแบบพิเศษ
0: มันเป็นซูเปอร
1: ์ซูเปอร์โกโนเรียก็คือก็ดีค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คืออยากให้เข้าใจว่าเชื้อแบคทีเรียทุกตัวบนโลกใบนี
0: ้มันพัฒนาได้
1: ถูกต้อง
0: มันพัฒนาการ
1: มันเขาก็มีวิวัฒนาการเขาก็อยากจะอยู่บนโลกใบนี้กับเราไปเรื่อยๆไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนไข้ที่อาจจะเป็นหนองในแล้วได้ยาไปกินแล้วกินยาไม่ครบ
0: มันจะเหมือนกับเวลาเรากินยาปฏิชีวนะแก้พวกแบบเจ็บคอแบคทีเรียเนี่ยครับ
1: ถูกต้องเลยค่ะ
0: กินไม่ครบ
1: กินไม่ครบ
0: พอยังมีเชื้ออยู
1: ่ใช่เชื้อมันดันไม่ตายทั้งหมดทำให้มีบางส่วนหลงเหลืออยู่แล้วไอเชื้อนั้นก็ดันเก่งก็คือสร้างสารที่มาต้านยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะได
0: ้ครับ
1: คอนเซปต์เดียวกันก็คือไม่ว่าจะโรคติดต่อทางไหนก็ตาม
0: แล้วหนองในดื้อยาทำยังไงดีครับอาจารย
1: ์ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็นักวิจัยเขาก็คิดว่าดื้อตัวไหนแล้วเขาก็จะคิดยาเข้ามาให้เราใช้ใหม่แต่ก็คือมันก็จะมีประเด็นเหมือนกันเพราะว่าจากข่าวใช่ไหมคะก็คือจะระบาดจากในประเทศที่พัฒนาแล้วมาก่อนฝรั่งเศสญี่ปุ่นสเปนออสเตรเลียใช่ไหม
0: นั่นน่ะสิทำไมอ่ะแปลกมากนะ
1: เพราะว่าเขาอาจจะเป็นโรคที่เขาก็ไม่คำนึงถึงเหมือนกันก็ต้องบอกว่าโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นโรคที่จริงๆก็คือไม่ได้บูมมากแล้วนะในปัจจุบันอันนี้คืออยู่ในฟิลหมอสู่ก็จะรู้เลยว่าคนที่ทำเรื่องนี้ในไทยนี่จริงๆก็คือน้อยมากแล้วเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าความสนใจหรือว่าเป็นองค์ความรู้ที่อาจจะไม่ได้ใหม่มากแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคที่แบบเฮ้ยฮอตฮิตเหมือนโรคเบาหวานความดันหรือว่าโรคผู้สูงอายุในปัจจุบันโรคติดต่อเพศสัมพันธ์อ่ะคือเราพ้นเฟสที่เราจะตายเราจะเสียคนไทยอ่ะพ้นเฟสพ้นเขาเรียกว่าพ้นระยะ
0: เป็นแล้วไม่ตายละ
1: จากการเสียชีวิตจากโรคติดต่อแล้วคือในอดีต100ปีก่อนอ่ะอาจจะเป็นโรคที่ต้องให้ความสำคัญก็คือโรคติดต่อเป็นโรคที่เราต้องแก
0: ้
1: น้ำไม่สะอาดอาหารไม่สะอาดเราเสียชีวิตจากการติดโรคเยอะแต่ในปัจจุบันอ่ะไม่ใช่แล้วการแพทย์หรือว่าสังคมเราอ่ะพัฒนาไปไกลมากแล้วจนปัจจุบันอ่ะอันดับหนึ่งในการเสียชีวิตของเราคือโรคที่เราสบายใช่ไห
0: ม
1: ก็คือความดันเบาหวานโรคหัวใจก็คือเกิดจากการที่เรากินเกินกับการไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเพราะงั้นเนี่ยในปัจจุบันก็จะมา
0: โฟกัส
1: โฟกัสทางด้านนี้เพราะอันนี้ก็จะเป็นอันที่เราให้ความสำคัญน้อยลงในทุกๆประเทศ
0: ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะคือตอนเด็กๆจำได้พออาจารย์บอกว่าเห็นภาพชัดเพราะว่าตอนเด็กๆเรารู้สึกว่าการรณรงค์สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นทีและบ่อยมากๆเหมือนแทบจะฝังไปในเจนของเราเลย
1: ถูกต้อง
0: แต่สมัยนี้มันน้อยลงจริง
1: ๆไม่เห็นแล้วนะถุงยางคืออะไรก็เห็นอยู่ตรงหน้าเซเว่น
0: เห็นอยู่หน้าเซเว่นแล้วก็โอเครู้ว่าถุงยางมันป้องกันโรคแต่ไม่ได้รู้ลึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน
1: ่ใช่ถูกต้องอ
0: ันนี้ผมอ่านแล้วเขาบอกว่ามีโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหนองในด้วยเหรอครับ
1: อันนี้ก็คือน่าจะเขาก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าก็นักวิจัยก็คิดไปค่ะก็คืออะไรก็ตามที่สามารถรักษาหายได้เนาะก็คือเขาก็จะคิดขึ้นมาให้ซึ่งอันนี้ก็คือเชื้อมันเป็นเชื้อต้องบอกในซีเรียซึ่งไอเชื้อในซีเรียบางชนิดมันทำให้เป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบจริงๆเขาน่าจะคิดไม่ได้รักษาหนองในหรอกเขาน่าจะรักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบมากกว่า
0: เพราะว่า
1: อันนั้นเป็นแล้วตายหรือว่าเป็นแล้วเหมือนแบบเขาเรียกพิการได้เยอะถ้าเราป้องกันก็จะดีที่สุด าจจะเป็นอานิสงส์ที่เอามาป้องกันได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างที่ยังไม่มีวัคซีนเนาะเราก็ช่วยตัวเองไปก่อนก็คือไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยใช่ไหมหรือว่าถ้าจะ

0: เปลี่ยนหรือว่าแบบครั้งแรกไม่คุ้นชินก็อาจจะต้องมีการป้องกันหรืออาจจะตรวจโรคเลยคือจริงๆในปัจจุบันก็คิดว่ามีความแฟร์หรือว่ามีความเปิดกว้างมากพอนะที่เราอาจจะรู้จักแฟนแรกๆแล้วเราก็จุงก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ก็แนะนำเลยก็จุงกันไปตรวจเลือดเลยตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เลยก่อนที่จะมีคิดว่าจะมีเพศสัมพันธ์กันอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่คิดว่าจะเหมาะกับวัยรุ่นหรือว่าสมัยนี้มากขึ้น
1: จริงๆเห็นด้วยนะฮะเพราะว่าการไปตรวจเนี่ยมันก็สบายใจ
0: ใช่
1: ทั้งคู่ด้วยนะ
0: ใช่แล้วก็
1: บางทีตัวเราเองอ่ะก็ใช่จะรู
0: ้ใช่เธอตรวจฉันตรวจก็คือจบใช่ค่ะ
1: แนะนำ
0: อันนี้ก็มีการตรวจหลายที่เลยนะก็คือตามคลินิกหรือศูนย์อนามัยอะไรเงี้ยก็คือรับตรวจอยู
1: ่ครับโอเคแล้วคราวนี้นั่นหมายความว่าทุกวันนี้กรณีเคสแบบลำยองครับอาจารย์มันก็ไม่ได้เกิด
0: จริงๆคือหมอไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เรียนมาพูดตรงๆนะก็คือเห็นแต่ในละครแต่ว่าพอมีเรื่องเซฟิลิสผุดขึ้นมาก็จะแบบอ๋อลำยองอะไรเงี้ยไม่มีไม่เห็นแล้ว
1: เพราะว่าการรักษาเรา
0: ไป
1: เรียบร้อยแล้ว
0: ไปแล้วใช่ไม่น่าจะถึงขั้นนั้น
1: โอเคครับ
0: ค่ะ
1: โอเคหลังที่เราพูดถึงหนองในไปแล้วนะฮะพูดถึงซิฟิลิส HIV ไปแล้ว
0: เหลืออะไรอีกไหม
1: HPV อาจารย
0: ์อ๋อ HPV อ
1: ันเนี้ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันซึ่งก็เป็นประเด็นที่ผมว่าหลายคนเหมือนผมไม่รู้
0: อ้าวไม่รู้หรอ
1: เรารู้ว่า HPV ทำให้เกิดโรคต่าง
0: HPV ทำให้เกิดโรคมะเร็ง
1: มะเร็งปากมดลูก
0: ใช
1: ่ซึ่งผู้ชายไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับตัวเองบ้าง
0: เอ้าหรอคะ
1: ใช่ครับเราคุยเรื่อง HPV กันหน่อยผมว่าหลายคนก็น่าจะไม่รู้เหมือนกัน
0: ก็คืออย่างที่แทนเหมือนพูดขึ้นมาเมื่อกี้เนาะว่าแบบเอ้ยมีแบบวัคซีนป้องกันหนองในด้วยนะอาจารย
1: ์
0: อันนี้ก็คล้ายๆกันก็คือตัวมะเร็งปากมดลูกเนี่ย
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าเราเจอแล้วว่ามะเร็งปากมดลูกอ่ะมันเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูกคือการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งซึ่งก็คือเราเจอแล้วว่าเป็นเชื้อ HPV
1: ครับ
0: กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเราก็คืออะไรที่เป็นสาเหตุแล้วสาเหตุนั้นป้องกันได้เราก็จะไปแก้ที่สาเหตุถูกไหมซึ่งอันนี้มันโชคดีมากๆว่าเขาว่าไปเจอว่าเชื้อ HPV หรือว่า Human Papilloma Virus เนี่ยเป็นสาเหตุของการ HPV มากกว่า 90% เลย
1: ครับ
0: ซึ่งพอเราเจอเชื้อโรคเนี่ยเราก็จะถนัดการทำงานกับเชื้อโรคใช่ไหมเราก็ไปดูว่าเราสามารถไปฆ่ามันไปยับยั้งการทำงานของมันได้ไหม
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเป็นเชื้อไวรัสเนี่ยเราก็จะเน้นเป็นการให้วัคซีนเหมือนวัคซีนโควิดวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่ครับ
0: เพราะการให้วัคซีนอ่ะมันง่ายกว่าการให้ยาต้านไวรัสการให้วัคซีนอันเนี้ยก็หลังจากที่เขาค้นพบมาแล้วก็สรุปเลยว่าสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงไทยได้แบบหุยในผู้ที่ได้รับวัคซีนนะ
1: ครับ
0: 80-90% เลยเราแทบจะอีกประมาณ20ปีหรืออีก10ปีไม่ถึงดิปี2020มั้งที่เขามีแนวโน้มว่าเขาจะแบบซีโร่อ่ะ
1: จะขจัดผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกไปเลย
0: ใช่ขจัดการเกิดเชื้อไอการเกิดมะเร็งปากมดลูกไปเลยซึ่งหูคิดดูดิแบบมะเร็งอะไรเอ่ยที่เราสามารถป้องกันได
1: ้แล้ว
0: เรา
1: จะ 100% อย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่แล้วก็คือจะกำจัดมันให้เหลือแต่ตำนาน
1: โอ้โห
0: เท่มาก
1: ซึ่งไอ้แนวคิดนี้เขาคิดนานยังครับ
0: จริงๆเขาทราบอยู่แล้วตั้งแต่เขาเจอเชื้อ HPV แต่จริงๆก่อนหน้านี้ก็คือการไอ้รณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปีในผู้หญิงไทยอ่ะก็เป็นหนึ่งในกระบวนการการป้องกันเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเราไม่ได้ป้องกันที่ต้นเหตุเราป้องกันแบบว่าเอ้ยมาตรวจจะได้เจอเร็วๆจะได้รักษาเร็วๆแต่ตอนนี้คือเราป้องกันแบบไม่ให้ติดเชื้อก่อโรคเลยเพราะงั้นเนี่ยอย่างลูกสาวเนี่ยถ้าลูกเราได้รับเชื้อ HPV วัคซีนเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเขาจะไม่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อ HPV ที่วัคซีนเขาครอบคลุมเลยเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่เขาจะติดหรือติดเชื้อก็น้อยพอติดเชื้อน้อยเนี่ยโอกาสที่เขาจะเป็นมะเร็งปากมดลูกในอนาคตเนี่ยจริงๆน้อยมาก
1: ๆทุกวันนี้ตัววัคซีน HPV เนี่ยเป็นวัคซีนบังคับให้เด็กที่รุ่นใหม่ฉีดหรือยังฮะหรือว่าย
0: ังก็ยังอยู่นะคะก็คือเท่าที่ทราบมาก็คือในเขาเรียกไงในตัวสวัสดิการใช่ไหมของเราเนี่ยก็คือให้ฉีดในนักเรียนป.5
1: ป.5
0: ใช่
1: เป็นต้นไปเลย
0: ใช่ก็คือถ้าในเขาเรียกว่าใน11-15 ขวบเนี่ยฉีดแค่2 เข็มนะคะแล้วก็วัคซีนที่ให้ฟรีเนี่ยอาจจะไม่ได้ครบไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ครอบคลุมเยอะมาก
1: ครับ
0: เพราะว่าวัคซีนเขาเรียกว่า HPV เนี่ยมันมีพัฒนาตั้งแต่2 สายพันธุ์ 4 สายพันธุ์ในปัจจุบันเนี่ยมี9 สายพันธุ์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือเรารู้แล้วว่ามันคุ้มทุนแน่นอน
1: ครับ
0: เดี๋ยวเล่าให้แทนฟังดีกว่าว่าในผู้หญิงเราอ่ะเดิมอ่ะวัคซีนไอตัวสัก5 ปีก่อนเนี่ยมะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับ1ของคนไทย
1: ที่ป่วย
0: ใช่ไหมครับใช่ถูกต้องตอนนี้เป็นมะเร็งอะไรรู้ไหม
1: ให้ลองถ่ายป่ะ
0: ใช่ก็คือหลังจากที่เราทำไปเยอะมากแล้วเนี่ยตรวจคัดกรองแล้วก็มีวัคซีนมาในระดับหนึ่งแล้ว
1: เต้านม
0: ใช่ตอนนี้ก็คือเป็นมะเร็งเต้านมอะแซงขึ้นมา

0: เป็นอันดับหนึ่งที่เป็นกันเยอะนะ
1: ครับ
0: อันนี้คือเพิ่งไปดูข้อมูลมาให้ก็คือถามว่าเป็นเยอะแต่ไม่ได้ตายอันดับหนึ่งนะต้องบอกก่อน
1: มะเร็งเต้านมไม่ได้ตายอันดับหนึ่ง
0: ใช่ก็คือคนผู้หญิงไทยเป็นมะเร็งเต้านมเยอะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็คล้ายๆกันก็คือเรามีการคัดกรองบอกให้ไปตรวจแมมโมแกรมการตรวจแมมโมแกรมเนี่ยมันอาจจะเจอมะเร็งเยอะขึ้นนะแต่ว่าการรักษาทำให้เรารอดชีวิตเยอะมากขึ้นคือจะสังเกตว่าง่ายๆเลยก็คือถามคนทั่วไปว่าเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นเดินกัน 70-80 เต็มไปหมดก็คือรักษาแล้วหายได้เพราะเราเจอตั้งแต่ต้นๆส่วนมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือหล่นไปอยู่อันดับ5นะจากเคยที่เป็นแบบ
1: อันดับ 1
0: อันนี้ก็ควรจะดีใจนะ
1: ก็แสดงว่ามีผลจริงๆนะ
0: ใช่มีผลจริงๆก็คือเป็นอันดับ5แล้วที่แบบเป็นเจอในคนในผู้หญิงไทยแต่ว่าก็ถ้าจะพูดนิดนึงแล้วกันออกนอกเรื่องก
1: ็
0: คืออันดับ1ที่ทำให้ผู้หญิงไทยเสียชีวิตตอนนี้เป็น
1: อะไรอะไทยๆก็มะเร็งปอด
0: ถูกต้อง
1: ทำไมไทยถูกเลย
0: นะจริงๆนะซึ่งแบบ
1: ไปดูเอง
0: แล้วก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปพูดที่ไหน
1: โอเค
0: พูดกับแทนแล้วกันเผื่อแทนจะไปvoiceอะไรบ้างก็คือมันเป็นงั้นจริงๆเนี่ยนี่คือตัวเองยังคิดเลยว่าฉันจะไปคัดกรองดีไหม
1: เพราะว่า
0: อันนี้ยังไม่ได้อยู่ในโพลิซี
1: มันมีความแย่ของหลายๆเรื่อง
0: ใช่แล้วก็คือแบบเหมือนนโยบายตอนนี้ก็คือยังหาจุดคุ้มทุนในการคัดกรองไม่ได้
1: เราจะคัดกรองมะเร็งปอดได้ยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: อุ้ยอันนี้คือต้องพูดตรงๆนะว่าแบบอันนี้คืออ้างอิงจากอาจารย์วราวุฒินะพี่แอ๊ที่เป็นพิธีกรของเรารามาชาแนลแล้วก็มาออกกับแกบ่
1: อ
0: ยแต่ตอนนั้นน่ะคือยังไม่ได้ไปค้นแล้วก็คือเรื่องแบบมะเร็งปอดยังไม่ได้บูมเท่านี้นะแกก็บอกว่ามันก็มีวิธีการคัดกรองอันนึงแหละแต่มันยังไม่จำเป็นนะน้องโออะไรเงี้ยเขาบอกว่าต้องทำโลโดซีทีคือเอ็กซเรย์ปอดนี่ไม่เห็นนะบางคนจะรู้สึกว่าอย่างดูคนไข้ไวทองจะแบบหมอแบบตรวจเอ็กซเรย์ปอดกับขึ้นไฟฟ้าหัวใจให้หน่อยซึ่งจริงๆจะบอกว่าทั้งสองอันนั้นไม่สามารถคัดกรองอะไรได้เลยนะคะอย่างแบบเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยก็คือแบบถ้าจะเจอคงแบบเป็นแบบ
1: เต
0: สาม
1: เ
0: ตสี่แล้วว่าม
1: ันไม่
0: สามารถได้คือในปัจจุบันก็คือต้องเป็นแบบโลโดซีทีซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแต่คิดว่ารัฐบาลน่าจะกำลังคุยกันอยู
1: ่
0: คือเขาต้องมีออกนโยบายมาก่อนเขาต้องดูว่ามันคุ้มทุนไหมในการที่จะคัดกรองแล้วคัดกรองเจอแล้วรักษาพอไหมกำลังทรัพย์กำลังเขาเรียกว่าทรัพยากรทุกอย่างเครื่องใดๆบริการสาธารณสุขจะรับไหวไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเดี๋ยวให้เขาคุยกันก่อนแต่ว่าโดยส่วนตัวก็กำลังคิดอยู่ว่าจะไปตรวจไง
1: แล้วมันคืออะไรฮะโลโดซีที
0: โลโดซีทีก็คือการซีทีเลยค่ะก็คือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ปอดเลย
1: ก็คือเหมือนกับเวลาเราซีทีสแกนพวกนั้นเลย
0: ใช่ซึ่งมันก็จะมีราคาสูง
1: มันแพงมาก
0: ใช่
1: จากคัดกรองทั่วประเทศก็
0: ใช่ไม่ได้หรอกแล้วก็แต่ว่ามันก็
1: เข้าใจ
0: ใช่
1: แต่มันน่ากลัวจริง
0: ๆไม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอันอย่างน้อยก็คือจะให้เห็นว่าแบบเอ้ยอันนี้หมอสูทำงานเก่งแล้วนะของโรคหมอสูหายแล้วนะแบบฟิลไปทำอันอื่นได้แล้วอะไรเงี้ยขอบคุณมาก
1: HPV
0: ใช่
1: เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าโอเค HPV เนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดพาไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูกแต่คราวเนี้ยแล้วถ้าเกิดไม่ปลายถึงจุดนั้นล่ะไอตัว HPV ที่มันเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรกับร่างกาย
0: ก็คือจะมีบางชนิดแต่ว่าชนิดที่ทำให้เกิดโรคหูดหงอนไก่มันไม่ได้เป็นมะเร็ง
1: อาจารย์หูดหงอนไก่คืออะไร
0: ก็คือจะเป็นรอยโรคที่แบบอวัยวะเพศ
1: ครับ
0: อันนี้สามารถเป็นได้ที่ทุกที่เลยที่มีการสัมผัสก็คือจะเป็นที่อวัยวะเพศองคชาตรอบรูทวารหรือว่าเป็นแบบที่คอหอยก็ได
1: ้
0: มันจะเป็นลักษณะเหมือนเนื้อที่ยื่นออกมาบางคนก็เจ็บบางคนก็ไม่เจ็บ อันนี้ก็จะเป็นชื่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งซึ่งอันนี้เชื้อก่อโรคคือ HPV ชนิด6กับ11แต่ว่ามันไม่ใช่เชื้อที่ก
1: ่
0: อให้เกิดเป็นมะเร็งนะมันคนละชนิดกันต้องบอกว่าไวรัสเหมือน
1: HPV มีหลายตัว
0: ไข้หวัดเข้าใจคอนเซปต์ไข้หวัดใหญ่ใช่ไหม
1: เข้าใจ
0: สามสายพันธุ์สี่สายพันธุ์ปีนี้เอาตัวไหนคือถ้าเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะแบบมีชนิดของมันเยอะเป็นหลายๆสิบชนิด
1: ซึ่งตัว HPV เนี่ยก็มีหลายสายพันธ
0: ุ์ใช่ส่วนที่เราทำวัคซีนเนี่ยเราก็จะเอาดึงเฉพาะตัวที่ก่อให้เกิดมะเร็งมาเยอะ
1: ๆอ๋อนั่นหมายความว่าไอ้ตัว HPV ที่ทำให้เกิดหูดหงอนไก่เนี่ย มันไม่ได้เป็น HPV ที่ทำให้เกิดมะเร็ง
0: ใช่แต่ว่าต้องพูดก่อนว่าการฉีดวัคซีนทั้งชนิด4สายพันธุ์แล้วก็9สายพันธุ์เนี่ยสามารถป้องกันกันไอชนิดที่ทำให้เกิดหูดหงอนไก่ได้
1: แต่ผมเคยได้ยินหูดหลายชื่อมากเลยครับมีหูดหงอนไก่หูดเข้าสุก
0: ใช่ใช่
1: เหล่านั้นคืออ
0: ันนี้ก็คือเป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดต่างๆซึ่งชื่อรอยโรคเนี่ยก็คือเราก็เอามาตั้งให้มันเหมือนของไทยแต่ว่าคนละเชื้อกัน
1: อ๋อไม่ใช่ HPV
0: ไม่ใช่คนละเชื้อกัน
1: โอเคครับเพราะฉะนั้น HPV ที่น่ากลัวที่สุดก็คือกลัวจะไปเป็นมะเร็งปากมดลูกนั่นแหละ
0: ใช่ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือจะบอกว่าประเทศไทยเราก็พัฒนาแล้วนะอันนี้เพียงพอหมายถึงว่าเขาแบบตั้งใจจะกำจัดมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันก็มีเขาเรียกว่ามีโครงการแล้วกันเนาะก็คือสามารถเดินเข้าไปขอฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้เลยซึ่งของเราเนี่ยเราก็จะเน้นให้คนที่แบบเขาเรียกว่าความเสี่ยงในการที่จะยังไม่รับเชื้อมากที่สุดก็ ็คือในผู้หญิงไทยอายุ 12-20 ปีนะแล้วก็ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุไม่ต้องน้อยใจคือเราอยากให้ฉีดเด็กๆฉีดเพื่อว่าภูมิเขาจะได้สูงแล้วการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือฉีดก่อนที่จะได้รับเชื้อจริงๆก็คือความหมายก็คือฉีดก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยจะป้องกันได้ดีค่ะ
1: มันก็น่าจะเป็นซีโร่ได้นะผมว่านะเพราะว่าถ้าเกิดเด็กรุ่นใหม่สมมติฉีดครบอ่ะมัน
0: จะเหมือนโรคเอดส์ที่เราคุยกัน
1: เรื่อย
0: มันจะเหมือนโรคเอดส์ที่เราคุยกันอ
1: ี
0: กหน่อยเขาจะแบบฮะอะไรนะ
1: มัน
0: ปากคนลูกไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ย
1: ผู้ชายต้องฉีดไหม
0: ถ้ามีตังก็ฉีดเถอะก็คือถ้าเกิดว่าไม่เขาต้องเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างออสเตรเลียเนี่ยก็คือมีนโยบายให้ฉีดทั้งเนี่ยเด็ก9-15ปีทุกคนอ
1: ัน
0: นั้นเขาก็จะกำจัดเชื้อได้เร็วที่สุดเพราะอย่างเงี้ยเวลาเราป้องกันแต่ผู้หญิงอ่ะแต่บางทีเชื้อมันอยู่ที่ผู้ชาย
1: ซึ่งผู้ชายมันพาไปได้ใช่ป
0: ่ะใช่ถูกต้อง
1: แต่ถ้าผู้ชายนี่แหละใช่ป่ะ
0: แต่ถ้าเราแบบสามารถกำจัดเชื้อได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช่ไหมมันก็จะกำจัดเชื้อได้เร็วกว่า
1: แต่ผู้ชายเนี่ยสมมติรับ HPV มาแล้วเนี่ยมัน
0: เป็นมะเร็ง
1: ไม่มีมดลูกมดลูกอ
0: ่
1: ะ
0: เขาก็จะเป็นมะเร็งองคชาตได้
1: อ๋อเป็นได้เหมือนกันเหรอ
0: ใช่ใช่เป็นมะเร็งองคชาตได
1: ้โอเค
0: มะเร็งหรือถ้าเป็นแบบคนที่แบบ MFM MSM ก็คือ men who have sex with men อะ
1: ก็
0: คือเป็นเหมือน
1: เป็นรัก
0: ชายชายรักชายอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นมะเร็งที่บริเวณทวารหนักได้ด้วยนะ
1: ติดได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วก็ติดเชื้อ HPV ตรงนี้ได้เหมือนกัน
1: อาจารย์ครับแล้วในกรณีที่บุคคลคนนั้นเนี่ยมีเชื้อ HPV แล้วฉีดวัคซีนได้ไหมช่วยอะไรไหม
0: ฉีดได้แต่อาจจะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดมากก็อย่างที่บอกไปคือเชื้อ HPV อ่ะโอ้ที่ก่อให้เกิดโรคมีประมาณเกือบ100ชนิด
1: ครับ
0: เราก็จะถ้าสมมติเราติดชนิดใดชนิดหนึ่งสมมติติดไปแล้วชนิด45เราก็จะไม่สามารถป้องกันอันนี้ได้แล้วแต่ถ้าเราฉีดวัคซีนสัก9สายพันธุ์เราก็นึกว่าเราติด45ไปแล้วเราก็คือฉีดป้องกันอีก8ชนิดที่เหลืออยู
1: ่เข้าใจไหมโอเคคือตัวที่มันติดไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถป้องกันได้แล้ว
0: แต่ว่าป้องกันตัวอื่นๆน่ะสายพันธุ์อื่นได้
1: เพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราติดตัวไหนใช่ไหมครับการฉีดก็คือป้องกันตัวอื่น
0: ๆแต่ของผู้หญิงเราเดี๋ยวนี้มีตรวจ HPV นะแล้วเรารู้ได้ว่าติดตัวไหนสายพันธุ์อะไร
1: เหรอ
0: ใช่ถูกต้องแล้วติดสายพันธุ์นั้นน่ะความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ำ
1: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้หมายความว่าถ้าเกิดสมมติติดไปแล้วอ่ะ
0: มันรักษาให้หายได้ไหม
1: เอาออกได้ไหมเอาไอ้ตัวเนี้ย
0: จะกำจัดไม่ได้แต่ว่าสามารถจะทำให้มันแบบคือเราถ้าเราแข็งแรง
1: ครับ
0: ดูแลสุขภาพดีกินอิ่มนอนหลับออกกำลังกายเนาะไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็มีแนวโน้มว่าจะสามารถลดปริมาณไวรัสให้ได้น้อยที่สุดได
1: ้ทำให้มันสามารถชะงักงานได้
0: ใช่
1: ถึงนี้ป่ะ
0: คือถ้าเราแข็งแรงเรามันก็จะแบบอ่อนแออะไรเงี้ย
1: แต่สิ่งสำคัญคือต้องรู้แหละว่าติดหรือเปล่าติดตัวไหนใช่ไหมครับอ
0: ันนี้ก็เดี๋ยวนิดนึงก็คือในปัจจุบันเนี่ยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอ
1: ่
0: ะเราก็ไม่ต้องคัดกรองคือก็มีคำแนะนำล่าสุดของราชวิทยาลัยสูเลยนะก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตรวจแล้วเป็นมะเร็งไม่เป็นมะเร็งตรวจเลยว่าติด HPV หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นต้นตอก่อน
1: ไอ้การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนี่เราเข้าใจสมัยก่อนคือต้องขึ้นขายอย่างใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: แล้วคุณหมอดูอะไรครับ
0: ก็คือดูลักษณะปากมดลูกเลยเนี่ยดูอย่างนี้เลยดูว่ามีหนองในไหมมีแผลไหม
1: ดูแผล
0: ใช่ดูว่ามันมีความผิดปกติหรือเปล่าด้วยแล้วก็เก็บมูกตรงปากมดลูกมาดูว่ามันมีเซลล์ผิดปกติไหมแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเราตรวจดูให้ด้วยว่ามี HPV แปะอยู่ไหม
1: ซึ่งไอ้การที่คุณหมอสมมติคุณหมอแหวกดูแล้วเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีแผลนั่นหมายความว่ามันอยู่ในระดับที่น่ากลัวหรือยัง
0: ก็ต้องดูว่ามัน
1: ถ้ามันมีแผลแล้วอะ
0: ถ้าเป็นแผลเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดไหนไงเราก็จะได้ช่วยรักษาให้ด้วย
1: โอเคเพราะฉะนั้นการที่ไปตรวจต้นตอ
0: ใช่มันก็จะเจอมันจะรู้มากกว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกแน่นอนเนื้องอกมดลูกเป็นไหมถุงน้ำรังไข่เป็นหรือเปล่าประจำเดือนมาสม่ำเสมอไหมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้มากกว่าแค่ป้องกันมะเร็งแน
1: ่วันนี้เราคุยหลายโรคมากๆนี่คือครบของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือยังฮะมันมีอะไรอีกไหมครับอาจารย
0: ์ที่คุยไปก็คิดว่าครบแล้ว
1: ครบ
0: นะก
1: ็ครบประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: อาจจะไม่ได้พูดถึงตับอักเสบ BC มาก
1: อันนั้นมันเหมือนกับไม่ได้โดยตรงใช่ไหมครับ
0: ไม่ก็คือเป็นหนึ่งในทางการติดแต่ว่าหลักๆเขาติดทางเลือดพวกบริจาคเลือดหรือรับเลือดในอดีตหรือว่าพวกใช้เข็มฉีดยาร่วมกันแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสาเหตุซึ่งอันนั้นเนี่ยคือถ้าเราติดตับอักเสบ BC สุดท้ายเราจะมีความเสี่ยงในการเป็นตับแข็งหรือเป็นมะเร็งตับได
1: ้ครับ
0: อันนั้นก็จะเป็นอีกโรคหนึ่ง
1: ครับอาจารย์คราวนี้ผมสงสัยเองครับมีเวลาเหลือนิดหน่อยนะฮะสำหรับคนที่เขามีรสนิยมในการที่มีเพศสัมพันธ์แบบหลายๆคนสมมติหลายๆคนแบบว่าพร้อมกันพร้อมกันแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยสมมติว่าเหล่านั้นเนี่ยสมมติผู้หญิง1คนผู้ชาย3คนเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเขาปล่อยอสุจิเข้าไปหมดเลยอาจารย์เขาจะรู้ไหมว่าใครเป็นพ่ออาจารย์
0: ไม่น่ารู้นะก็ต้องรอลูกออกมากับตัว DNA ใช่
1: อ๋อโอเค
0: แต่โอกาสการรับเชื้อมันก็จะเยอะขึ้นนะ
1: ก็จะรับเชื้อเยอะขึ้นไปอีก
0: ใช่ถูกต้อง
1: โอเคอ่ะประมาณนี้ ป็นการคุย

0: เรื่องโรคเพศสัมพันธ์นี่ผมว่าหลายคนก็เพิ่งจะเข้าใจมันผมเหมือนกัน
1: ก็จริงๆก็นานมากแล้วนะที่แบบไม่ได้คุยเรื่องน
0: ี้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าทุกคนจะมองว่าโอเคทุกคนจะมองว่ารู้จักโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์แต่เอาจริงๆอ่ะคุณรู้จักจริงขนาดไหนอย่างผมเนี่ยคิดว่ารู้จักซิฟิลิสสุดท้าย อ้าวซิฟิลิสไม่ได้เหมือนที่คิดไว้นะฮะ
1: ใช่
0: อาจารย์ครับทีมงานบอกว่าฝากถึงวัยรุ่นในยุคนี้หน่อย
1: อยากฝากไปถึงแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆอ่ะภาวะเรื่องโรคติดต่อเพศสัมพันธ์อ่ะต้องบอกว่ามันมาพร้อมกับเจเนอเรชันใหม
0: ่
1: ก็คือเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เขาเข้าถึงสื่อได้เร็วขึ้นแล้วความคิดความอ่านเขาต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนรุ่นเราแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังด้วยว่าคืออย่าไปคาดหวังว่าเขาจะคิดเหมือนเราด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาโตมากับสังคมแบบนี้แล้วคิดเหมือนเราคือเขาตายนะเพราะว่าเขาก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคของเขาแต่ว่าการที่เราอยากให้เขา globalization อยากให้เขาทันยุคทันโลกมันก็จะนำมาซึ่งความคิดอิสระรวมไปถึงเรื่องเพศด้วยอ
0: ัน
1: นี้เราก็ต้องยอมรับนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่เราต้องทำเนี่ยคือไม่ใช่ป้องกันไม่ให้เขาไม่มีเพศสัมพันธ์แต่ว่าทำยังไงก็ตามให้เขาอ่ะมีเพศสัมพันธ์แบบถูกต้องแล้วก็ไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยแบบมีความเสี่ยงทั้งในแง่ว่าเขาต้องเต็มใจนะมีสิทธิ์ที่จะบอกรักหรือปฏิเสธในการที่จะมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อยให้เป็นเขาเรียกว่าความยินยอมด้วยตัวเขาเองโดยที่เขาอาจจะต้องรู้สึกว่าเขามีคุณค่าเพียงพอแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ก็คือควรจะมีเพศสัมพันธ์เมื่อนั้นไม่ใช่ว่าแฟนขอแฟนบอกว่าถ้าไม่มีเพศสัมพันธ์แล้วจะเลิกอันนี้อาจจะเป็นอันที่เราอาจจะต้องเข้าไปดูแลบุตรหลานเรานะตรงนั้นก่อนอันดับแรกเลยก็คือให้เขารู้สึกคุณค่าของตัวเองอันดับที่สองเนี่ยถ้าเขารู้สึกคุณค่าของตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็จะรักตัวเองเขาจะเริ่มอยากดูแลตัวเองมากกว่าการที่จะทำให้คนอื่นพึงพอใจใช่ไหมเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าฉันไม่อยากท้องวัยเรียนฉันไม่อยากติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งอันนั้นน่ะก็หลังจากที่เราแชร์วันนี้แล้วเนาะก็น่าจะพอมีความรู้ที่น่าจะป้องกันได้อย่างน้อยๆก็ถุงยางอนามัยนะคะแล้วก็การลดความเสี่ยงก็คือไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคนหรือว่ามีคู่นอนไม่มีผู้นอนหลายคนเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันที่ง่ายๆแล้วค่ะ
0: นี่ฮะครบถ้วนวันนี้นะครับขอบคุณท่านโอ๊ตครับขอบคุณมากครับหมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่พบหมอเรามาครั้งหน้าเรื่องเกี่ยวกับอะไรรอติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวัสดอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยมีอาการแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับปวดหัวข้างเดียวปวดตุบๆเป็นจังหวะปวดมากขึ้นเมื่อขยับร่างกายปวดมากจนไม่เป็นอันทำอะไรมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยเป็นบางครั้งทนแสงแดดจ้าหรือเสียงดังไม่ค่อยได้ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคไมเกรน
2: การปวดศีรษะแบบไมเกรนเป็นโรคทางสมองชนิดหนึ่งซึ่งยังหาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้ครับแต่มีความเป็นไปได้ว่าอาจมีจุดกำเนิดจากก้านสมองที่ทำงานผิดปกติหรือเกิดจากภาวะที่สารเคมีในสมองไม่สมดุลส่งผลให้หลอดเลือดมีความไวต่อการเป็นพิเศษคือมีการหดและขยายตัวของหลอดเลือดอย่างผิดปกติครับถึงแม้จะยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดแต่เราก็สามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะกระตุ้นโรคไมเกรนได้โดยไม่อยู่กลางแสงแดดหรือแสงจ้าไม่อดนอนนอนน้อยหรือนอนดึกไม่ดื่มและรับประทานอาหารที่เป็นปัจจัยกระตุ้นไมเกรนเช่นอาหารที่ใส่ผงชูรสอาหารรสเค็มรวมถึงอาหารแปรรูปไวน์แดงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆช็อกโกแลตชีสไม่กินยาคุมกำเนิดซึ่งเป็นยาฮอร์โมนที่จะไปกระตุ้นไมเกรนครับสิ่งที่ควรทำเพื่อห่างไกลจากไมเกรนก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่มากไม่น้อยเกินไปซึ่งผู้ใหญ่โดยทั่วไปค่าเฉลี่ยของชั่วโมงการนอนที่เหมาะสม 6-8 ชั่วโมงต่อวันเข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกวันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการออกกำลังกายติดต่อกันไม่น้อยกว่า30นาทีจะช่วยให้ร่างกายโดยรวมแข็งแรงและลดความเครียดหากมีอาการปวดหัวบ่อยๆให้สังเกตอาการและจดบันทึกไว้หากใกล้เคียงกับอาการปวดแบบไมเกรนจะได้รีบรักษานะครับ
3: โดยทั่วไปเนี่ยถ้าคนไข้ไม่ได้มีอาการปวดบ่อยมากหรือว่าปวดรุนแรงเกินไปและทานยาเพียง1ครั้งหรือ2ครั้งดีขึ้นเนี่ยอาจจะรับประทานได้แต่เมื่อไหร่ถ้าต้องซื้อยาบ่อยๆทานต่อเนื่องกันเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยแบบนี้คือไม่แนะนำให้รับประทานยาต่อนะคะควรแนะนำให้มาปรึกษาแพทย์มากกว่าสืบเนื่องมาจากว่าพบบ่อยว่าคนไข้ที่รับประทานยาไมเกรนเป็นประจำเนี่ยปรากฏว่ากลับยิ่งปวดมากกว่าเดิมแล้วก็ปว

0: ี่กว่าเดิมเป็นเพราะว่ามันเป็นผลข้างเคียงของยาไมเกรนนะคะที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะเหมือนคล้ายๆติดยาหรือถอนยาแบบนั้นได้นะคะคนไข้ไมเกรนเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะมีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นที่ผิดปกติหรือว่าการพูดที่ผิดปกติไปการชาอ่อนแรงรู้สึกว่ามีอะไรมาสัมผัสผิวหนังเหมือนมีเข็มทิ่มตามตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางครั้งเนี่ยเราแยกไม่ได้ว่ามันเป็นอาการร่วมของไมเกรนหรือว่าเป็นเพราะมีรอยโรคในสมองแนะนำว่าถ้ามีอาการทางระบบประสาทพวกนี้ให้รีบมาปรึกษาแพทย์ค่ะ
1: และอย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคไมเกรนนะครับและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณ
2: 3 minute talk ดูแอนด์โดน
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้ว
2: แชมป์แต่ละสนามจะเป็นถ้วยพระราชทานเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได
3: ้วันนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่จังหวัดลพบุรีนะครับอยู่ที่วัดกำแพงนะครับซึ่งเป็นที่เก็บตัวของนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผมวันนี้เนี่ยมาถึงก็ได้เจอกับพี่อรุณนะครับซึ่งก็

0: ก็คือพี่เขาบอกว่าจะต้องมาให้ผมลองเล่นเรือประเพณี
1: ครับผม
0: ใช่ไหมครับจริงๆเรียกว่าเรือประเพณีถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งจริงๆเป็นกีฬาที่เอาจริงผมเคยเห็นตอนเด็กๆจริงๆชีวิตนี้ผมไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้มาเห็นของจริงมันเล่นยากไหมครับ
1: ยากไหมไม่ยากครับ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วกีฬาเนี้ยคือใช้จำนวนคนเล่นค่อนข้างเยอะถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: อย่างต่ำนี่เท่าไหร่อ่ะ
1: เรือมันมีตั้งแต่5คน
0: 5คน
1: ครับ5คนขึ้นไปจนถึง55
0: โอ้โห55คน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งแต่ละจำนวนคนเล่นนี่ก็คือความยากก็จะแตกต่างกันไปถูกไหม
1: ใช่ครับเพราะเรือแต่ยิ่งเล็กมันก็ยิ่งนั่งยากยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งนั่งง่าย
0: ซึ่งอย่างวันนี้ถ้าผมจริงๆอยากแบบมาลองเล่นเนี่ยควรเริ่มยังไงดีครับ
1: ต้องมาเรียนรู้เรื่องทักษะการเคลื่อนไหวก่อน
0: ครับ
1: ถึงจะลงไปในเรือได
0: ้ซึ่งถ้าจะลงไปในเรือได้นี่เราต้องมีอะไรบ้างต้องว่ายน้ำเป็นไหม
1: ก็มีส่วนแบบเป็นเรื่องแรกครับ
0: เรือตก
1: ใช่ครับ
0: แล้วท่านในส่วนอื่นๆครับทักษะที่เหมือนเราต้องเรียนรู้นี่มีอะไรบ้าง
1: อุปกรณ์นั้นที่เราต้องใช้กับไม้พายแล้วก็ตัวเรือนะคร
0: ับ
1: ทักษะคือต้องรู้ว่าเราต้องเคลื่อนไหวร่างกายยังไงที่เราจะไปออกแรงกระทำต่อไม้พายแล้วทำให้เรือวิ่งไปข้างหน้าได
0: ้แล้วมีอะไรครับขาเห็นอันนี้ดูมันต้องถีบด้วยป
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับเพราะลงมาในเรือเราก็ต้องใช้ขาถีบให้เรือ
0: ถีบอะไรครับ
1: ถีบ
0: มันจะมีคันเร่งเหรอ
1: มันจะมีตัวเรือมันจะมีกงอยู่ข้างในมันจะเป็นไม้ที่ทำขึ้นมาเพื่อประกอบตัวเรือครับเราจะเอาขาเราไปถีบไปยันตรงนั้นถ้าเราไม่มีที่ถีบที่ยันมันก็จะทำให้การเคลื่อนที่ของเรือไปข้างหน้ามันน้อย
0: ซึ่งจริงๆอย่างวันนี้เดี๋ยวที่เราจะเริ่มฝึกเลยคือเครื่องนี้ถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับเครื่องอีโกครับสำหรับพายเรือมังกร
0: ก็คือจริงๆเรือมังกรนี่คือชื่อเรียกของเรือประเภทนี้ถูกไหม
1: มันเป็นเรือสากลครับเรือมังกรคือเป็นเรือสากลเป็นเรือไฟเบอร์ส่วนเรือยาวเราจะเป็นเรือไม้นะครับ
0: เอามันต่างกันตรงนี
1: ้ต่างกันตรงนี้พายซ้ายหรือขวาครับ
0: ถนัดใช่ไหมครับ
1: เอาที่เราอยากลองเลยครับ
0: ปกติมันต้องเลือกด้านเดียวเหรอครับ
1: ใช่แต่ถ้าเราเป็นมืออาชีพเขาพายได้สองข้าง
0: ซ้ายขวาฝั่งนี้ดีกว่า
1: ฝั่งซ้ายสายท้ายคือเครื่องนี้ครับ
0: โอเคอ๋อนี่คือขวาอันนี้คือซ้ายโอเคครับเหมือนฟิตเนสเหมือนกันนะทีนี้ก็นั่ง
1: ขึ้นนั่งครับนั่งเราเวลายันเราจะยันขาเดียวนะครับเวลาถีบขาเดียว
0: ผมจะขาถึงไหมเนี่ย
1: ขาซ้ายไม่ถึงนะครับ
0: โอเคสรีระนี่มีผลต่อการพายเร็วพายช้านะครับก็มี
1: ผลครับ
0: ยิ่ง
1: ตัวเป็นตัวเล็กตัวสั้นจะเคลื่อนไหวได้เร็วแต่อัตราการก้าวไปข้างหน้ามันจะสั้นด้วย
0: สั้นกว่า
1: แต่ตัวยาวจะได้ไปไกลกว่ามือขวาจับลูกคักครับ
0: จับอันนี้
1: ใช่
0: ครับซ้ายอะไรนะครับ
1: ลูกคักครับไม้ลูกคัก
0: คัก
1: ใช่มือซ้ายจับตามลงมาครับประมาณ
0: นี้
1: ใช
0: ่พายบนเป็นไง
1: ใช่ครับเรียกมันจะหนักหน่อยนะครับเพราะว่าแอร์ยังไม่หมุนถ้าเราดึงไม้เรื่อยให้นะเคลียร์ให้มันเบากว่าเรา
0: เอาแล้วเล่นกีฬาใช้แรงอีกแล้วอันนี้
1: เวลาพายนะครับเราจะไม่ได้เน้นการออกแรงที่แขนนะครับแต่ออกแรงที่ขา
0: และหลังทีนี้การออกแรงมันคือต้องใช้ขาเป็นหลัก
1: ใช่ครับใช้
0: เพราะว่าในเรือมันจะเป็นแข็งๆให้เราหยั่นอย่างไร
1: ใช่ครับมีที่หยั่น
0: ครับ
1: โอ้ดึงให้มันหมุนครับดึงให้หมุนดึงให้มันหมุนแล้วมันจะเบาเองตอนนี้เมื่อกี้ที่เห็นพายนะครับเป็นการใช้มือล่างดึงมือบนแค่ประคองท้ายสูงก็ต้องมือล่างดึงมือบนสูงครับจับครับจับตรงนี้มือล่างเนี่ยเรามือบนนี่เรากดลงปุ๊บถีบขาแล้วยกหลังครับถีบขาแล้วมือบนกด
0: ถีบ
1: ยกหลังครับยกหลังเราไม่ต้องก้มลงไปแล้วที่เรายกหลังขึ้นมาเลยใช่ครับมือบนกดลงตัวเราจะถอยหลังมือบนกดลงไปครับตัวเราจะถอยหลังจังหวะไปข้างหน้านี่เราไม่ต้องงอกับดึงขึ้นดึงขึ้นบนดึงขึ้นยืดออก
0: ยืดอย่างนี้
1: ใช่ครับล้มตัวเลยกดบนลงไปกดลงนะครับ
0: กด
1: ใช่ครับใช่ครับเปลี่ยนมาแล้วครับ
2: จุดเริ่มต้นมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร
3: ่มีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับที่สนามที่จัดที่พิจิตรนับกันมาเป็น150กว่าปีเริ่มจากหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับก็แข่งขันกันต่อมาก็แต่ละจังหวัดก็เริ่มรวมทีมกันเพื่อแข่งขันจริงด้วยพระราชทานแต่ก่อนก็มีไม่กี่สนามมีพิจิตรมีบางไตรอะไรเงี้ยที่แข่งขันกันเป็นประจำของทีมก็แม่ดูทองก็เริ่มตั้งแต่ปี2531ตอนนั้นก็ให้ทางกรมขนส่งเป็นคนดูแลลูกตอน2538แล้วก็กองเรือให้สปอเป็นคนดูแลในภาร

0: นี้นะครับก็เพื่อสืบสานประเพณีจะมาแข่งทุกปีนะครับแข่งขันแล้วก็กินพระราชทานด้วย
1: ตัวนี้มันก็จะมีการพัฒนามาจากท่าทักษะท่าพายรวมถึงตัวเรือนะครับตัวเรือสมัยก่อนจะเป็นเรือขุดเรือไม้ทั้งต้นแต่ตัวนี้จะเป็นเรือประกอบก็วิวัฒนาการมาทำให้เบาการพายก็จะมีทักษะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาควบคุมมีการฝึกซ้อมที่ดีครับสังเกตทีมใหญ่เขาจะมีจ้างโค้ชไปสอนมีเทคนิคเข้าไปมีเล่นเวทเรื่องอะไรต่างๆเข้ามามีความเกี่ยวข้องในจุดนี้ครับแชมป์แต่ละสนามมันจะเป็นถ้วยพระราชทานมันเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได้นะคือความภูมิใจสูงสุดของพวกเราในทีมเรือแต่ละทีมครับที่ถ้วยพระราชทาน
2: อย่างนี้เดี๋ยวเราไปทำอะไรต่อเดี๋ยวครับพี่อรุณหลังจากที่ผมคิดว่าผมก็น่าจะพอไหวแล้ว
1: ครับถ้าไหวก็ต้องลงเรือแล้วครับ
2: ลงเรือเลยใช่ไหมครับได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวเราลงเป็นเรือ
1: เป็นเรือมังกรครับเรือไฟเบอร
2: ์กี่ที่นั่งครับ
1: 20
2: แต่ว่าลง20คนหรือเปล่า
1: ลง20คน
2: 20คน
1: พาย20คน
2: ผมเป็นหนึ่งในนั้น
1: ได
2: ้ครับตามๆเข้าไป
1: ได้ครับ
2: นี่คือเป็นทีมนักกีฬา
1: ใช่ครับนี่คือสีฟ้ากำลังพลหลักของทีมครับ
2: นี่กี่คนครับ
1: วันนี้มี43คนครับ
2: แล้วอย่างเรือที่เราจะไปพายนี่คือเรือมังกร
1: เรือมังกรครับ
2: ก็จะแบ่งเป็น2
1: ก็จะแบ่งเป็น2ลำใช่
2: แล้วอย่างถ้าเป็นกติกาแข่งจริงๆครับมันก็คือ5 4 3 2ก็ไปพร้อมกันเลย
1: คือเขาจะให้สัญญาณแต่ปล่อยตัวเราก็จะพายตามที่เราซ้อมมา
2: อันนี้เราถึงท่าน้ำใช่ไหม
1: ใช่ครับท่าน้ำ
2: เดี๋ยวพี่รุ่นให้ผมลองฝึกพายคนเดียวก่อน
1: ใช่ครับ
2: ก่อนที่จะไปรวมทีมกับนักกีฬาที่เหลือใช่ไหม
1: ครับเดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยช่วยเบียดพายเป็นผู้จะได้เบา
2: โอเคครับอย่างน้อยมันต้องมีคนละมือ
1: ใช่ครับต้องมีคนพายช่วยด้วยมันจะได้สบายไม่หนักมาก
2: ซึ่งเดี๋ยวเรือที่เราลงนี่คืออันที่เป็นเหมือนลายปลาคาร์ฟนี่ครับ
1: ใช่ครับ
2: โอ้ยาวอยู่นะอันนี้กี่คนครับ
1: ที่เรือไฟเบอร์นี่จะเป็น20คนพายใช่ครับ
2: มันจะไม่มีแถวไหนที่นั่งคนเดียวด้วยคร
1: ับ ไม่มีครับไม่มีแต่ถ้าเป็นเรือยาวจะมีนั่งคนเดียวหัวท้าย
2: แล้วถ้าอันนั้นคืออันที่เป็นกี่คนคร
1: ับอันนั้นเรือยาวนั้น55
2: ก็คือหลังจากที่ผมฝึกท่าเบื้องต้นกับพี่อรุณเสร็จเนี่ยก็ได้เดินมาที่ริมน้ำซึ่งเขาก็จะมีเรืออยู่อะไรเงี้ยจังหวะแรกที่เราเห็นเรือมันก็จะมีเรือ2ประเภทเนาะประเภทแรกมันก็เรียกว่าเป็นเรือมังกรก็จะเป็นเรือที่เล็กกว่าหน่อยจุคนได้ประมาณ20คนเป็นเรือที่จะทำด้วยไฟเบอร์มันก็จะมีความแบบค่อนข้างมั่นคงกว่าแล้วก็อีกอันนึงที่เราเห็นก็คือเป็นเรือยาวแบบประเพณีของจริงที่จุได้55คนและที่เขาใช้แข่งจริงๆซึ่งเห็นของจริงแล้วมันก็แบบว้าวนะมันรู้สึกแบบวู้นี่สินะของจริงอะไรเงี้ยมันดูแบบเป็นทรงที่ไม่กว้างแต่แบบยาวมากๆอะไรเงี้ยทรงมันบางมากเลยอะเพิ่งเคยเห็นของจริงก็รู้สึกโอ้โหนึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้ในความคิดอะแต่ว่าความยาวก็ยาวแบบเกินจินตนาการไว้เหมือนกันแต่ว่าก็ดูพายยากกว่าเยอะเลยอันที่เป็น55คนแบบเป็นยาวเพราะมันเป็นไม้ด้วยพอไปถึงพี่รุนก็บอกว่าอ่ะไหนๆเมื่อกี้เราฝึกท่าไปแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกลองพายกับน้ำดูซิให้เราได้ลงไปลองในเรือมังกรนะครับมาลงเรือกันไปลองพายแบบนั่งตรงไหนดีครับ
1: นั่งกระทงนี้ก็ได้ครับกระทงนั้นมันจะสูงไป
2: ปกติก็ขึ้นนั่งเบียดกันอย่าง
1: นี้ใช่ครับเราเท้าเหยียบเนี่ยมันมีที
2: ่ตรงนี้
1: ใช่มันมีที่เวลาดึงนะครับให้ใบมันชิดตัวเรือให้มันมาใกล้กันเลยใช่กดมือบนลงจังหวะแรกเลยครับกดมันจะหนักเพราะว่าเรือมันยังไม่เคลื่อนครับก็ค่อยดึงมา
2: แล้วเวลาเราลงเราควรลงเต็มใบพัดไปเลยหรือว่า
1: ลงเต็มไ
2: หมอย่างนี้เลย
1: ใช่ครับลงเต็มใบถ้าเรือมันเคลื่อนตัวมันก็จะเบาตอนนี้เรือมันอยู่กับที่
2: เมื่อกี้ผมไปคิดว่าแบบมันต้องกว่าจะขึ้นมาได
1: ้ดึงบนขึ้น
2: มันไม่ต้องเบี่ยงอย่างนี้มันแค่ขึ้นแล้วแบบ
1: นั่นแหละครับแบบนั้น
2: ปกติเขาแข่งระยะกันเท่าไหร่นะ
1: ถ้าเป็นภาคกลางจะแข่ง500เมตรถ้าเป็นแม่น้ำโขงจะอยู่ที่ตั้งแต่800ไปจนถึง 2,000 แต่ส่วนมากจะอยู่ที่ 1,200 อ
2: ย่างนี้ก็
1: พอไม่ได้หรอกพอได้นะครับ
2: พอได้ใช่ไหม
1: ครับเวลามีคนในทีมลงมาพายด้วยปุ๊บแล้วเราจะไปได้เองด้วยอัตโนมัติเลยเพราะเรือจะสร้างจังหวะให้
2: ก็หลังจากที่เราได้ฝึกพายคนเดียวเสร็จเนี่ยก็มีนักกีฬามาจอยกับเรานะครับก็จะแบ่งเป็น2ลำนะฮะก็ลำละ20คนอะไรเงี้ยตอนแรกพี่อรุณก็แนะนำว่าเฮ้ยให้ผมแบบอยู่ข้างหลังดีกว่าเพราะว่าพอเราอยู่หลังเรือเนี่ยเราเหมือนจะได้รู้ว่าแบบเอ้ย follow วงของคนข้างหน้ายังไงหรือตามจังหวะคนข้างหน้ายังไงเพราะว่าถ้าเราอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยเราก็จะเป็นคนนำจังหวะซึ่งเราอาจจะยังแบบไม่พร้อมที่จะเป็นคนนำจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ค่อยๆแบบเรียนรู้ไปนะครับ
3: ผมจะเริ่มแล้วนะครับผมเริ่มครับถอยไปตั้งหลัก
1: เดินหน้าครับเดินหน้า
3: ทำตามที่เขาบอกไปครับ
1: ใบเรือครับ
3: แล้วก็ลืมว่าต้องใส่คนใส่แขนยาว
2: เริ่มออกไปจริงๆอะไรเงี้ยก็มีการแบบต้องทำความเคารพเรือก่อนมีการไหว้อะไรเงี้ยแล้วก็มีการให้สัญญาณก่อนที่เราจะเริ่มพายจริง
1: ๆโอ้ตั้งโค
4: อังโก
1: ช้าๆนะตึ๊บ

0: ล่ำเข้ากับล่ำ
1: ล่ำ
2: เดี๋ยวเรากำลังจะต้องพายแข่งจริงครับระหว่างลำที่ลำเรานั่งอยู่กับลำสีชมพูมาดูกันว่าจะเป็นยังไง
3: จังหวะที่เริ่มพายจริงๆอ่ะตัวผมก็แบบไม่ค่อยทันได้ตั้งตัวพอเขา1 2 3อะไรตามสัญญาที่เขามีเราก็แบบเขาก็จ้วงกันเลย
0: 2ลำปุ๊บลงพายว้าว

0: ผมก็เลยแบบก็ต้อง follow เราก็แบบพยายามดูคนข้างหน้าว่าจังหวะที่เขาแบบจ้วงเนี่ยมันเป็นยังไงก็แบบโตไป follow ไป follow ไปแล้วจังหวะที่มันพอเริ่มจับจังหวะแบบเข้าที่แล้วอะเราก็รู้สึกแบบหุ้ยมันเริ่มมันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาอะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เราแบบได้ช่วยอะมันรู้สึกมีประโยชน์นะช่วงท้ายของการแบบก่อนที่จะไปถึงจุดที่เขาจะให้เราพักอะเอาจริงหมดแรงก่อนเพราะว่ามันเหนื่อยมากตอนแรกคิดว่าคงไหวแหละแต่สักพักนึงพอไปปวดแล้วปวดหลังแล้วหนึ่งแขนซ้ายหมดแรงแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันต้องแบบยืดตึงกว่าอะไรเงี้ยมันใช้ทั้งแขนใช้ทั้งหลังล่างอะไรเงี้ยก็หมดแรงก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราก็เป็นผู้เล่นมือใหม่ที่ถึงจังหวะนึงเราก็ต้องเป็นคนที่ไม่พายแต่เราไม่ได้เอาเท้าลานานะเราแค่พักพอจบการพายรอบแรกเนี่ยพี่อรุณก็เลยแบบเฮ้ยไหนๆมาแล้วก็ให้เราลองขึ้นไปอยู่ข้างหน้าบ้างเป็นคนแบบอยู่หน้าสุดเลยลองแบบลีดทีมดูว่าจังหวะที่เราจะพายเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เลยสวิตช์ตำแหน่งกันพอได้ไปอยู่ข้างหน้าเอาจริงๆมันก็มีความรู้สึกอีกแบบนะสนุกดีที่ว่ามันเหมือนเราต้องเป็นคนแบบเลือกจังหวะกับคุยเหมือนคอนเนคกับคนข้างๆนิดนึงอะว่าจังหวะประมาณไหนดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้เลยซึ่งพอเราได้เริ่มพายปุ๊บเราก็ใส่สุดเหมือนกันอะจ้วงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบพอเราจ้วงไปเรื่อยๆมันแบบมันเป็นความรู้สึกเหมือนเราได้ทำงานกันเป็นทีมเวิร์กอะแล้วเวลาเราไปด้วยกันเราเชียร์ด้วยกันเราแบบเดินหน้าไปร่วมกันอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะที่มันเหมือนมีแบบเพื่อนร่วมทางไปในการแบบพิชิตเป้าหมายด้วยกันอะไรเงี้ย
1: อดดังนะ

0: เราจะมาดูอีกลำหนึ่งพายแบบเร็วนะครับตะกี้ผมว่าก็นึกว่าคือแบบเร็วแล้วที่เราพายแต่ว่าจริงๆมันคือช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงว่าถ้าเร็วสุดๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงกับลำสีชมพูแล้วตะกี้พอได้เห็นพี่ๆเขาโชว์แบบที่พายแบบเร็วจริงๆอ่ะโหเร็วแบบเร็วนะฮะก็ถือว่าได้มาเห็นกับตาตัวเองละหลังจากที่เราเคยเห็นในทีวีวันนี้เห็นของจริงก็ว้าว
1: ในมุมมองผมนะครับผมคิดว่าอาจสามารถเป็นนักกีฬาพายเรือได้นะครับต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าสายละคือมวลของกล้ามเนื้อมีน้อย2คือฝึกเทคนิคการพายนะครับส่วนสรีระตัวเล็กเนี่ยมันก็มีผลดีสําหรับพายเรือยาวคือสําหรับไปพายตรงคนนั่งข้างหน้าเพื่อน้ําหนักและการเคลื่อนไหวมันจะดีกว่าคนตัวยาว
0: ตอนแรกเราคิดแบบเอ๊ะเราเป็นแบบคนนอกคนเดียวพอเราต้องมาเล่นกับทีมที่เขาแบบเป็นทีมกันอยู่แล้วอ่ะมันจะจอยกันได้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็จอยกันได้ถ้าเราแบบเราโอเพนตัวเองเราลองดูเราฟอลโล่ตามจังหวะที่เขามีอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายหมายถึงว่าที่เราเล่นไปมันอาจจะไม่ใช่สเต็ปความเร็วที่ปกติเขาทำกันแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ในจังหวะที่มันเป็นจริงในระดับที่เราทำได้อะไรเงี้ย
1: พื้นที่ครับผมกำเนิดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะบ้านผมจะมีเรือภายในเป็นเรือโลหะนะครับใช้เรือโลหะในการแข่งขันแล้วก็เกิดความชอบพอเห็นบรรพบุรุษหรือพ่อแม่เราเนี่ยอยู่กับจุดนี้มาตั้งแต่เด็กครับเราก็เลยเกิดความผูกพันก็อยากมาอยู่ในจุดนี้แล้วพยายามรักษาประเพณีนี้ให้มันอยู่คงของเราไปสืบไปได้ผมก็เข้ามาเป็นสอบเข้ามาเป็นนักเรียนทหารนะครับแล้วก็ได้มาเล่นกีฬาโดยพื้นเพเราก็เป็นคนที่พายเรือมาตั้งแต่ที่บ้านเลยแล้วด้วยครับมันมีความสามัคคีครับเป็นหลักๆเลยคือความสามัคคีเพราะใช้กําลังพลเยอะแล้วทุกคนต้องพายให้เหมือนกันพร้อมกันเคลื่อนไหวเหมือนกันครับอย่างคือเรือส่วนมากเรือยาวประเพณีส่วนมากจะอยู่ในวัดมันจะเป็นการดึงคนในชุมชนให้มาอยู่คู่คีกันจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนครับ
2: มันก็เหมือนอาชีพได้เลยครับเพราะว่ามันจะมีแข่งทุกอาทิตย์ช่วงที่ไม่มีโควิดนะครับก็ทุกอาทิตย์ก็จะมีต่อเนื่องเลยตั้งแต่มิถุนาจนถึงประมาณธันวาคมจังหวัดก็มีประมาณอย่างละทีมมีชลบุรีมีสระบุรีเสาให้เทพนิยมแปดมีบ่อพระแก้วสิงห์บุรีนะครับมีหลายทีมเยอะหลายพิจิตรก็เยอะคุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้วมันเป็นกีฬาที่คนเยอะมากที่สุดนะครับก็มีทั้ง55 40 30แต่ละประเภทคนเยอะหลากหลายแล้วก็การแข่งขันมันก็สนุกสนานได้อัตรสในการดูนะครับแล้วมันมีเรือแต่ละลำแต่ละเกตอีกอย่างก็เป็นเรือท้องถิ่นในหมู่บ้านตัวเองนะครับเรือ7เรือ12เรือ30นะครับในชุมชนตัวเองก็มาแข่งขันมันก็สร้างความสนุกสนานให้
1: ทีมที่พัฒนานะครับคือทีมเรือตัวเรือเนี่ยจะไม่ต่างกันมากแต่อยู่ที่กลุ่มคนหรือชุดฝีพายเนี่ยจะเป็นชุดของช่างหลังสิงห์บุรีครับเพราะชุดนี้เขาจะมีตัวทีมชาติหลายคนแล้วก็เขาได้ความรู้จากทีมชาติเนี่ยไปสอนในทีมของเขาแล้วคนเขาใช้คนเดิมๆพายตลอดเขาก็เลยเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้นะครับก็ประมาณ 90% ได้ครับที่สู้เขาครับเพราะว่าปัญหาคือกำลังคนเราเป็นฝีพายใหม่ครับที่ไปเทียบกับเขาแต่ถ้าเราเป็นฝีพายเก่าตลอดเราก็สู้ได้ครับอยู่ที่การฝึกซ้อมนะครับอยู่เก็บรายละเอียดอยู่ที่ว่าทีมไหนจะเก็บรายละเอียดของการพายการอะไรได้มากที่สุด2คือความสามัคคีในหมู่คณะในทีมของเรา
2: ฝึกความแข็งแกร่งของแต่ละทีมไม่ได้เพื่ออยากเอาชนะเขาได้ทุกทีมต้องไปปรับปรุงฝีพายเล่นเวทเล่นบอดี้เวทให้ทันสมัยพายเรือไงให้วิ่งให้เร็วให้ดีที่สุด
1: ก็อยากให้แต่ละทีมเนี่ยเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาคือรับโค้ชหรือรับนักกีฬาที่เป็นที่ผ่านจุดที่สูงสุดของเขาให้ไปฝึกสอนในทีมของตัวเองเพื่อจะให้ทีมของแต่ละทีมมันพัฒนาขึ้นมาแล้วมาสู้กันมันจะสนุกมากกว่านี้ครับ
0: ก็ถือว่าวันนี้เป็นแบบประสบการณ์ใหม่ที่เราได้มาเจอได้มาลองได้มาเรียนรู้ได้มาทำความรู้จักกีฬานี้ที่มันไม่ใช่แค่กีฬาแบบแข่งเพื่อเอาชนะ แต่มันเป็นกีฬาที่มันแฝงไปด้วยวัฒนธรรมเรื่องของแบบประเพณีที่มันอยู่ในตัวกีฬาอยู่กับผู้คนที่เล่นแล้วยิ่งเราได้ฟังสตอรี่จากพี่อรุณว่าแบบเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่แบบทุกที่ในประเทศไทยอ่ะมันมีการเล่นหมดซึ่งเราจะไม่มีทางรู้แล้วคิดว่าคงแบบมีแค่บางจังหวัดเท่านั้นที่เล่นแต่จริงๆมันมีอีกหลากหลายที่มากๆที่เขาก็เล่นกีฬานี้เป็นความรู้สึกของการเหมือนได้เรียกว่าไงทะลุเข้าไปในจอมือถือแล้วกันที่เราเคยดูคลิปวิดีโอถึงมันจะไม่มีเสียงภาคของคนภาคแข่งแต่ว่าเหมือนเราได้แบบทะลุเข้าไปแล้วเราก็ได้เห็นแล้วก็เผลอๆก็ได้แบบกระโจนลงไปแบบในเรือด้วยอะไรเงี้ยวันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบค่อนข้างดีต่อให้อากาศจะร้อนหรือว่าแดดจะแรงแค่ไหนแต่ว่าแบบรู้สึกว่าวันนี้แฮปปี้มากๆครับพอได้ลองเสร็จปุ๊บนะครับสำหรับเรือมังกรเนี่ยผมก็ขึ้นมาพักแล้วก็มีโอกาสได้ดูทีมนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยเขาพายแบบเป็นเรือหางยาวประเพณีของจริง55ที่นั่งซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากเห็นกับตาตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าเราเห็นผ่านทีวีเราอ่านคลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นของจริงว่ามันเป็นยังไงซึ่งจังหวะที่พายแบบโหมองจากข้างบนน่ะมันสวยเลยอ่ะมันพลังเลยอ่ะมันเหมือนแบบสนุกไปด้วยกับ energy ที่อยู่บนเรือของเขาอ่ะมันมีการนับมันมีการให้สัญญาณมันมีการตะโกนมันเลยเหมือนแบบทำให้เราที่ดูอยู่แบบฮึกเหิมไปด้วยแล้วคิดดูว่าเวลาที่เขาแข่งกันแล้วมีคนที่พากมีโคศกคอยแบบบิ้วอ่ะมันเลยเป็นการดูกีฬาที่แบบเอ้ยสนุกมากเลยอ่ะขณะตะกี้พอผมได้ดูพวกเขาแล้วผมแค่ลองแกล้งพากตอนนี้นะครับเรือยาวประเพณีแบบ55ทีเนี่ยเขาก็กำลังออกไปซึ่งตะกี้ตอนแรกผมคิดว่าจะไปนั่งแต่ว่ารู้สึกว่าอยากเป็นนักพากตะกี้ดูคลิปแบบคนพากเรือยาวก็เลยอยากลองดูเพราะว่าคิดว่าการพากเรือยาวเนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการดูกีฬาชนิดนี้เพราะว่าเท่าที่ดูคลิปเนี่ยเวลาคนพากเขาแบบโหเขาจะใส่ energy เยอะแล้วก็บิ้วให้มันดูแบบสนุกขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความเหมือนแรปอยู่ในตัวซึ่งผมก็อยากลองดูว่าคนที่พูดไม่เก่งแบบเราเนี่ยจะพากไปยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูจากคลิปที่เราเคยดูเราจะลองทำให้ดีที่สุดแล้วกันเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นไงนะครับตอนนี้เรือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับออกเรือไปแล้วที่55ที่นั่งอยากให้ผมไปนักพากเลยขอร้องเลิกและถ้าใครได้ดูทริปที่ผมไปพากฟุตบอลก็คือไม่รอดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะลองทำสิ่งที่มันเป็นชาเลนจ์ของเรานะครับผมทริคที่พี่โทนบอกนะครับอย่างแรกคือเราต้องจำชื่อของนักกีฬาให้ได้ก่อนหรือทีมให้ได้ก่อนซึ่งทีมนี้คือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับ2คือเขาเป็นทีมจากจังหวัดชลบุรีแล้วก็เขามาซ้อมที่ลพบุรีแล้วก็เรือชนิดนี้เรียกว่าเรือประเพณีหางยาวมี55ที่นั่งนี่คือข้อมูลที่เราต้องรู้ที่เหลือคือเราต้องใส่จริตในการพากลงไปนะครับให้มันสนุกขณะนี้เรือเจ้าแม่ประดู่ทองกำลังเตรียมตัวเข้าสู่จุดสตาร์ท55ฝีพายอดีตแชมป์ประเทศไทยวันนี้จะทำสถิติด้วยเวลาเท่าไหร่ณแม่น้ำบางขามใกล้กับวัดกำแพงเหมือนเขาจะเริ่มนะครับเดี๋ยวจะแม่ประดู่ทองออกแล้วครับได้ยินเสียงไหมครับท่านผู้ชมพายอย่างพร้อมเพียงกันมากโอ้โหจ้วงจ้วงจ้วงจ้วง10นับด้วยนับเขานับเป็นจ้วงเลยนะผู้ชมไปเรียกว่าไวมากนะครับเรียกว่ากวักแบบไม่คิดชีวิตกวักเหมือนว่าเราต้องไปถึงเส้นชัยอย่างรวดเร็วที่สุดโอ้โหดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วไม่ไหวสุดยอดโอ้โหเป็นแมตช์ที่แข่งคนเดียวแต่เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับบอกเลยว่าการได้มาดูการพายเรือประเพณีหางยาวของทีมแม่ประดู่ทองด้วยตาตัวเองเนี่ยมันคือสิ่งที่โหฟินมากมันเร็วมากแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้เขาก็ใส่กันเต็มเรียกว่าไม่มีคู่แข่งก็ถือว่าชนะแล้วก็ถือว่าเขาคงทำเต็มที่วันนี้ก็ส่วนผมก็เรียนรู้ไว้นะครับใครที่ดูอยู่ว่าอย่าจ้างไปพากอะไรทั้งนั้น รู้สึกพิเศษอ่ะมันมีความเป็นเหมือนกีฬาที่ผสมกับ culture ผสมกับวิถีชีวิตของคนที่นี่ที่อยู่ริมน้ำอะไรอย่างเงี้ย เราเลยรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ของมันที่แบบมันน่าค้นหาดีนะและยิ่งเราได้ลอง

งไปพายจริงๆอะทุกอย่างมันแบบมันสนุกมากๆเลยการได้ลองจ้วงเรือหรือการได้ follow จังหวะของคนในทีมหรือการได้ทำอะไรที่มันเป็นความรู้สึกของการแบบพร้อมเพียงกันอะมันก็เลยแบบเป็นความสนุกที่ถ้าใครได้เล่นก็คงชอบสุดท้ายคือถ้าเราสามารถที่จะทำเร็วจนเราแบบพิชิตเป้าหมายหรือว่าชนะได้เนี่ยมันก็คงเป็นความรู้สึกที่แบบที่เราฟินมากๆเหมือนกันเนาะเอาจริงต้องขอบคุณทีมงานที่เหมือนเลือกกีฬานี้มาให้เราได้ลองรวมไปถึงว่าให้คนที่ดูอยู่เนี่ยได้รู้จักมากขึ้นได้เห็นความน่าสนใจของมันมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยแล้วเขามีแข่งของเรือประเพณีอย่างเงี้ยก็ผมว่าไปดูมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเอนเตอร์เทนแล้วก็สนุกมากๆนะครับหรือถ้าใครมีโอกาสที่แบบอยากจะลองเล่นก็ลองไปหาที่เล่นดูผมว่าแบบมันเป็นแบบ experience ที่สนุกดีจริงๆก็ถือว่าแบบปังและยิ่งถ้ามันมีคนพากมันนะโอ้โหสนุกนั่นแหละครับวันนี้ก็แฮปปี้

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่25สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงในขณะที่ร่องมรสุมครับพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียซึ่งพายุลูกนี้นะครับไม่ได้เคลื่อนที่เข้ามาประเทศไทยแต่จะขยับไปทางประเทศจีนครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับมีเพียงบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับในช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนน้อยลงพอจะได้พักตากผ้ากันได้นะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ันชิงตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
3: ฮึ
4: อนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
5: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรเหรอครับพี
5: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมานะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
5: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
5: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
3: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
5: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้องน้อง
2: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
2: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
2: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
0: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ัตว์ทางธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความปากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: การบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเพราะไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตทุกชั่วกับตัวเองเลย
3: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะท่านบอกป้า
2: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
3: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: มัญประจำบ้านตอนมาล้างจมูกให้ถูกวิธีกันเถอะ
1: อย่าตายนะ
2: ผมไม่ไหวแล้ว

0: โอ้โหอะไรเนี่ยพระเอกตายอีกแล้วเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเรื่องหน้านะเดี๋ยวพระเอกก็ตายใหม่แหละ
1: ไอ้คันมันไม่เหมือนกันนะ
0: โอ้
1: ขอบคุณนะคะ
0: ทำไมขี้มูกหนูเยอะขนาดนี้ล่ะคะ
1: เวลาร้องไห้ขี้มูกมันก็จะไหลด้วยนี่คะหนูเป็นไซนัสด้วยมันก็เลยเขียวๆอย่างนี้ค่ะ
0: นั่นสินนะพี่ก็ว่านึกว่าหนูกินสังขยาอะไรมาหรือเปล่าพี่ว่าลองล้างจมูกดีไห
1: มไม่เอาอ่ะ
0: เดี๋ยวทำให้ก็ได้พี่ลองมาแล้วพี่ชอบมากเลยฉีดเข้าไปงี้ปุ๊บแล้วก็ออกมา
2: ใช่ค่ะยิ่งถ้าเป็นไซนัสเนี่ยการล้างจมูกเป็นสิ่งที่ควรทำค่ะ
0: เห็นไหมคุณพยาบาลยังบอกเลยอุ้ยมาจากไหนครับเนี่ย
3: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
4: ลองดูหน่อยไหมคะ
1: ลองดูก็ได้ค่ะ
4: โอเคถ้าเราจะล้างจมูกต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนค่ะ 1. น้ำเกลือเข้มข้น 0.9% จะใช้แบบขวดหรือแบบผงผสมกับน้ำต้มสุกก็ได้นะคะแต่ต้องขอให้น้ำเกลือเนี่ยสะอาดและก็ยังไม่หมดอายุนะคะแต่ถ้าน้ำมูกเหนียวข้นมากๆเนี่ยอาจจะเอาน้ำเกลือไปอุ่นก่อนก็ได้นะคะ 2. ถ้วยสะอาดสำหรับใส่น้ำเกลือ 3. กระบอกฉีดยาขนาด 20-30 มิลลิลิตร 4. ภาชนะสำหรับรองน้ำมูกและก็เสมหะหรือจะไปล้างที่อ่างล้างหน้าก็ได้นะคะหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเราไปปฏิบัติกันเลยค่ะเทน้ำเกลือใส่ถ้วยสะอาดที่เตรียมไว้อันที่ 2. ใช้กระบอกฉีดยาดูดน้ำเกลือจนเต็ม 3. เอียงศีรษะเล็กน้อยค่ะสอดปลายกระบอกฉีดยาเข้ารูจมูกโดยให้ชิดรูจมูกด้านบน 4. หายใจเข้าให้เต็มที่แล้วกลั้นหายใจในขณะที่ฉีดน้ำเกลือเข้ารูจมูกก็จะไม่สำลักน้ำเกลือและน้ำมูกก็จะไหลออกมาทางปากหรือออกมาทางรูจมูกอีกข้างหนึ่งค่ะเสร็จแล้วท่านี้สั่งน้ำมูกและน้ำเกลือให้ออกจากจมูกทั้งสองข้างโดยที่ไม่ต้องอุดจมูกข้างใดข้างหนึ่งนะคะ 6. บ้วนปากเพื่อล้างน้ำเกลือหรือน้ำมูกที่ยังเหลืออยู่ทำสลับแบบนี้ทั้งสองข้างจนรู้สึกว่าจมูกโล่งขึ้น
1: โล่งมากๆเลยค่ะดีจริงๆด้วยแบบนี้แพ้ก็ทำเองที่บ้านได้
4: ใช่ค่ะง่ายมากแล้วก็ไม่สำลักด้วยทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
3: สามัญประจำบ้าน
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: ถ้าเช่ารถก็คงถึงแล้วล่ะ
7: เดี๋ยวก็ถึงแล้วนะลูก
6: แม่ว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี
8: ้สวัสดีเจ้า
9: สวัสดีค
8: ่
9: ะ
8: โอ้มาเหียแรงเลยสหายากกว่าเจ้าน
9: ิดนึงอะค่ะแต่ว่าเสียเวลารอรถแดงนานจัง
8: เลยมาเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวป้าช่วยถือกระเป๋าไปลงมา
9: ระดาเอากระเป๋าตามคุณป้าขึ้นไปเก็บบนห้องก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ขอนั่งทำงานตรงนี้ก่อน
8: ตามสบายนะเจ้า
9: ขอบคุณค่ะ

0: ป็นยังลูกอีทกะ
1: สิเวลากับแดงอะไรก็ไม่รู้ของแม่เขาค่ะตั้งเกือบหนึ่งชั่วโมง
2: เอาอีบอไปในครัวกันแต่เดี๋ยวป้ามีอย่างให้ชิมไปมาแล้ว
3: ว ันนี้เดี๋ยวป้าจะมีขนมให้ชิมนะเป็นขนมของทางเหนือเนี่ยเจ้าอ่ะลองชิมดูต้องกินฮ้อนๆนะลูกถึงจะลำลองชิมดู
1: มันคืออะไรอ่ะคะ
3: มันคือขนมจ๊อกอะลูกขนมจ๊อกก็คือขนมเตียนนะลูกลองชิมดูค่ะ
2: ระวังหน้าร้อนๆก็นี่ป้าทำเองหมดเลยนะลูกช่วงโควิดที่ผ่านมานี่ป้าทำหลายอย่างเลยแล้วก็ทำขายออนไลน์

0: ตัวล้ำกันเลย
1: เฮ้ยเดี๋ยววันผูกมาช่วยป้าทำขนมหมอนะ
0: ค่ะเอาเลยตามสบายเลยลูกเดี๋ยวถ้าบอกปอเดี๋ยวป้าจะตักเพิ่มให้แหม

0: จ้า
1: ขอ
0: กาแฟกับน้ำเต้าหู้กับมีเจ้า
1: ขอบคุณค่ะ
0: โอ้ยอาหารเยอะเลยค่ะ
1: เจ้าเนี่ยป้าทำเอง ทุกอย่างเลยนะเจ้าลองชิมดูเจ้า
0: อันนี้หน้าตาดีมากเลยค่ะมันคืออะไรคะ
1: อันนี้น้ำพริกเจ้าก็ลำนะเจ้าลองชิมดูเจ้าน้ำพริกที่นี่บ่ได้ทำเผ็ดนักเจ้ากลัวลูกค้ากินบ่ได
0: ้อร่อยมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเผ็ดกว่านี้น่าจะอร่อยกว่านี้ค่ะ
1: เมื่อก่อนเนี่ยลูกค้าป้านะเป็นต่างชาติเป็นส่วนมากอะเจ้าก็เลยต้องปรับรสชาติคือบ่เผ็ดนักเนาะแล้วก็แต่ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานี่นะลูกค้าหายไปหมดเลยเจ้ารายได้หลักป้าเจ้ามาจากลูกค้าต่างชาติทั้งนั้นน่ะก็ช่วงนี้ก็เลยจะเอี้ยเจ้าก็เลยต้องทำอาหารทำขนมขายตัวแล้วพอเปิ้นประกาศปลดล็อกโควิดนี่นะก็เริ่มฮับลูกค้าคนไทยแล้วเจ้า
0: ได้แล้วเจ้าลูกชายถามหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมถึงไม่รับนักท่องเที่ยวคนไทยล่ะคะ
1: เรื่องความเข้าใจลูกค้าคนไทยกับต่างชาติเกี่ยวกับโฮมสเตย์นี่นะมันต่างกันนักขนาดเลยเจ้าคือคนไทยนี่นะจะคาดหวังว่าตัวเก่าต้องได้รับบริการเหมือนไปอยู่โรงแรมอ่ะเจ้าต้องเรียกเอาหั่นเอานี่ตลอดวันแต่ลูกค้าฝรั่งเพิ่นจะเข้าใจว่ามาพักกับเจ้าของบ้านเนี่ยต้องดูแลจัดการตัวเก่าเนาะจะหยิบจับกระดาษทิชชู่น้ำอย่างไรเพิ่นจะดูแลเองเจ้าตื่นแล้วเหรอลูกป้าเตรียมขนมเตรียมนมไว้ให้แล้วค่ะมากินก่อนเลยไหมแล้ววันนี้ไปแอลไหนกันพ่องเจ้า
0: คงไม่ไปไหนอะค่ะคิดว่าจะต้องทำงานที่เสร็จก่อนนะคะ
1: ตามสบายนะคะ
0: ขอบคุณมากนะคะ
1: ระดาเป็นไดพ่องลูกอยากลองทำอาหารกับป้าก
2: ็ค่ะก็ดีกว่าอยู่เฉย
1: ๆไปก็อันเดี๋ยวเราไปกาดกันเนาะ

0: จ้า
1: จ้าสวัสดีค
2: ่ะไหว้สาวไหว้สาวลูกต้องได้กันมา
0: โอ้คนนี้ฟ้าหลานน้อยมาแอวแล้วจะมาลวดขอฝึกลายกับลุงเจ้า
2: โอ้ลายจ้องนี่นะโอ้ยินดีนะลูกหลานนั่งก็ลูกลูกทางใดไปทางใดมาอย่างใดนี
0: ่ลูก
3: แล้วฝรั่งนี่เป็นลูกต่างใดมาเจ้า
4: อ๋อฝรั่งนี่เพิ่นมาจากเมืองนอกครับ
2: เพราะเป็นช่วงโควิดปิดบ้านบ่ได้เพื่อบ่ฮื้อเพิ่นเสียเวลาเพิ่นก็เลยมาฝึกทําขนมกับปลาไก่
3: เจ้าเจ้าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีเจ้า
0: How are you
5: สบายดีเจ้า
3: ดีขนาดเลยเจ้าที่ลุงกับป้าช่วยเพิ่นไว้เนาะได้ม
4: ี
3: โอกาสได้เนี่ยตอนที่ติดโควิดเนี่ยเจ้าน
2: ั่นแหละแล้วก็ส่วนอีล่านี่จะไม่เห็นแต่แท้นี่นะบรรจุกันแท้นาเนาะเออเอาแต่แท้ลองดูบ่ลูกเนี่ยลายหมู่นี้นี่ตั้งร้านนาเพิ่นจังเอาไปประดับนะลูกนะอันนี้ชื่อลายหม้อบูรณคตะมันเป็นภาษาของไทยใหญ่แปลว่าหม้อ

0: ความเป็นมงคลหม้อเงินหม้อทองหม้ออย่างถ้าทางบ้านเฮาเพิ่นก็ว่าหม้อโชคดีอย่า
1: เป็นไรพวกเราวันนี้พูดก่อนอยู่กับลุงนี่เห็นกับลุงนี่อู้ลุงสอนละเอียดขนาดเนาะแต่กำอู้ลุงนี่น่ะตัวฟังหูเรื่องหมดกันนี่กะเอากับเมืองนี่มาอยู่บักกีวันกับฟังเข้าใจหมดแล้วเก่งขนาดเนี้ยนี่อยู่แห่งบักกีวันนี่ก็เข้าใจกับเมืองหมดแล้วนี่
2: เนาะ
1: เอาละจ้าตัวเอาของวางไว้ก่อนเลยลูกป่ะแล้วเดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ําอาบท่าให้เรียบร้อยเนาะป้าจะเตรียมของไว้แล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วตัวลงมาช่วยป้าทําอาหารเนาะเอาเลยลูกเอาไปได้เลย

0: จำไม่ได้เลยนะคะว่าเห็นระดาเขายิ้มแบบนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
1: ่เวลานะคะป้าคิดว่าคือระดาแค่ต้องการคนอยู่ตัวคนสนใจจวนทำหั่นทำนี่แล้วก็อย่างป้ากับลูกสาวเนาะตั้งแต่น้อยจนใหญ่นี่อยู่ด้วยกันตลอดนะเจ้าจนแกเรียนจบแล้วก็ได้ทุนไปเรียนเมืองนอกแต่ทุกวันนี้ก็ยังวิดีโอคอลกันอยู่ตลอดเจ้าระดาเป็นละอ่อนน่าฮักนะเจ้าแกฉลาดเข้าคนง่ายลองเพื่อเวลาแกพ่องเจ้าวันนี้ป้าจะทำเห็ดส้มรู้จักกับเจ้าเห็ดส้มมันก็คือแหนมนะเจ้าเมื่อก่อนถ้าเป็นจิ้นส้มเนี่ยเพิ่นจะใช้เนื้อใช้หมูเนาะแต่อันนี้ป้าใช้เห็ดแตนเอ๊ระดาช่วยป้าเจ็ดตองบ่เนาะช่วยป้าเจ็ดตองก่อนนะเจ้านี่แล้วเดี๋ยวป้าจะคลุกมื้อนี้มีใส่เกลือมีข้าวน่ะข้าวนี่สำคัญเจ้าเพราะว่ามันทำให้ส้มทำให้เปรี้ยวน่ะแล้วก็ไอตัวหอมเทียมเอ้าวันนี้ป้าเกี่ยมนักไปหน่อยใส่เกลือเดียวพอละถ้าใส่มดนี่มันจะเผ็ดล้ำไปแล้วก็ต้องคุกนี
2: ่
1: ต้องคุกมือตัวเจ้า
0: ขอแม่ทำด้วยคนได้ไหม
1: พอดีกำลังเกี่ยมทำเห็ดส้มเจ้า
0: ค่ะ
1: จะเอาแป้งไปเผื่อน้องฝรั่งติปะติปะ

0: ทีนี้เรามองใต้กล้องเราก็เห็นมีเม็ดแม่เหล็กเรารู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปฉีดคนไข้
1: ครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าโอ้ยังไม่ใช่อ่ะยังไม่ใช่
1: คำว่าไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรบ้าง
0: ไม่ใช่หนึ่งคือมันไม่สะอาด
1: ไม่สะอาด
0: ใช่อาจจะบริสุทธิ์ได้เซลล์บริสุทธิ์แต่ไม่สะอาดพอจะใส่ในร่างกายคนร่
1: างกายก็ใช้งานไม่ได้
0: ใช้งานไม่ได
1: ้ครับ
0: พอใช้งานไม่ได้เดินไม่ถูกทีนี้เราก็ต้องตัดสินใจเดินต่อในเรื่องของทำการวิจัยให้ต่อเนื่องไปเพราะว่า

0: ตอนนั้นไม่ใช่ว่าพอดูเสร็จหุ้ยเราเจอวิธีแล้วต้องไปทางนี้ไม่ใช่เพียงแต่เราค่อยๆเราทำต่อไป
1: ทำต่อไป
0: โดยเห็นทางอย่างฮะว่าไปทางเนี้ยจะบริสุทธิ์กว่าจะไม่มีแม่เหล็กไปปนเปื้อนหรือไม่มีสารอื่นไปปนเปื้อนหรือว่ามันไปค้นเจอได้ยังไงว่าต้องไปทางไหนถึงจะไปเจอทางที่บริสุทธิ์จนแบบทุกวันนี
1: ้อ๋อคือตอนนั้นคิดอย่างนี้ค่ะคิดว่าสเต็มเซลล์เนี่ยมีแม่เหล็กไม่ดี
0: ครับ
1: นั้นวิธีนี้ใช้ไม่ได้ละแต่ก็เสียดายของ เราก็เลยแบบว่าโอเคงั้นเราทำไปก่อน สิ่งที่เราคิดคือเราคงต้องศึกษาดูก่อนว่าจะเกิดวิธีอะไรได้บ้าง เราต้องเรียนรู้เซลล์ก่อนคือสเต็มเซลล์เนี่ยคือเราก็ติดต่อกันไม่ได้นะคุยกันไม่ได้เรามองได้แต่เรามองได้แต่ภาพทุกวันเราจะมองเขาใต้กล้อง
0: ทักไปก็ไม่ยอมตอบ
1: ใช่มองเขาใต้กล้องแล้วก็เขาก็เห็นเราผ่านกล้อง
0: คิดว่าคงจะเห็นเรา
1: เราก็มองเขาวันค่ะแล้วก็เราก็มาสร้างมโนภาพไปการเปลี่ยนแปลงเขาในแต่ละวันในหลายๆแบบเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นจริงหรือไม่จริงตามที่เราคิดนะคะเราก็สะสมเป็นสถิติไว้แล้วเราก็มาดูอ๋อแต่เราก็จะรู้นิสัยว่าอ๋อแบ่งตัวเร็วนะหนึ่งเซลล์ก็แบ่งตัวได้นะอ๋อหน้าตาแบบนี้นะเสร็จแล้วทีนี้วิธีการเดิมเนี่ยเรามานั่งคิดวันหนึ่งเราก็เห็นเซลล์ตกลงมาเราก็ได้ไอเดียก็เลยได้ไอเดียว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเซลล์มันก็แบ่งจากหนึ่งเซลล์ก็ได้หาเซลล์สักเซลล์นึงแล้วเดี๋ยวให้มันแบ่งก็จบละ
0: อ๋อไม่ต้องเอาไปสกัดหลายๆเซลล
1: ์ไม่ต้องไปทำเยอะเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแปลงเพราะกลัวว่าเขาเนี่ยไปเจอสารเคมีเยอะหรือเขาจะเปลี่ยนนะคะก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่ต้องทำเยอะหาเซลล์ให้ได้หนึ่งเซลล
0: ์
1: นั่นแหละค่ะจุดเปลี่ยนมาเกิดสตาร์เตอร์เซลล์
0: สตาร์เตอร์เซลล์ทำงานยังไงหรือว่าเป็นการค้นพบยังไงบ้าง
1: ปกติเนี่ยเขาจะมีการดูดน้ำค้างเพื่อไปตรวจโครโมโซมในนี้เนี่ยก็จะมีสเต็มเซลล์อยู่ 0.1%
0: ครับ
1: พันเซลล์จะมีอยู่1เซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์เราก็จะเอาน้ำค้างเนี่ยค่ะที่ได้มาเนี่ยมาไว้หลอดในจานทดลอง
0: ครับ
1: ซึ่งก็จะมีการผสมกันปนกันระหว่างเซลล์อื่นๆกับเซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์แต่สเต็มเซลล์เนี่ยจะใหญ่ใช่มั้ยจะเป็นเซลล์ที่ใหญ่แล้วก็ลงพื้นเร็วแล้วก็จะเกาะพื้นเร็ว
0: ครับ
1: เพราะเขาพร้อมจะแบ่งตัวใช่ค่ะเพราะเขาอยากแบ่งตัว
0: ครับ
1: เซลล์พวกนี้จะแบ่งตัวต่อเมื่อได้เกาะพื้นนะพอเกาะพื้นปุ๊บเราก็ถือว่าอันนี้เป็นสตาร์เตอร์เซลล์ละ
0: ครับ
1: เป็นเซลล์ที่ดีที่สุดเราก็ดูดเซลล์อื่นออกให้หมดเลยไม่ให้มีการปนเปื้อนให้เหลือแต่สเต็มเซลล์แล้วให้สเต็มเซลล์แบ่งตัวเป็นการรักษาให้สเต็มเซลล์เนี่ยค่ะมีคุณสมบัติคงที
0: ่
1: คือเอาเซลล์ชนิดอื่นออกไปไม่ให้มีการถูกกระตุ้นอันนี้เป็นหน้าสเต็มเซลล์จริงๆที่เรามองเห็นแต่เขาจะไม่วิ่งเร็วอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วนี่คือเราแคปเจอร์มาทุก5นาทีแล้วเอาวิดีโอมาต่อกันค่ะก็จะพบว่านี่คือหน้าสเต็มเซลล์
0: แล้วก็เริ่มแบ่งตัว
1: ค่ะเนี่ยเขาจะแบ่งตัว
0: กลมๆ
1: เวลาเขาจะแบ่งตัวเขาจะกลมแล้วเขาจะใหญ่ขึ้นก่อนแล้วก็แยกออกธรรมชาติของเซลล์ตอนเรียนเคยเรียนตอนม.6
0: ครับ
1: คุณครูบอกว่าธรรมชาติของเซลล์เนี่ยจะต้องถ้าแบ่งตัวเร็วนะมันจะต้องแบบว่าเวลาเซลล์จะแบ่งตัวเนี่ยมันจะต้องอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นที่ต้องอ้วนต้องใหญ่เพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยแบ่งตัวแล้วไม่เคยเล็กลงจะต้องเท่าเดิมนั้นก่อนแบ่งตัวก็ต้องขยายใหญ
0: ่
1: พอขยายใหญ่ปุ๊บ
0: แยกออกมาม
1: ันก็ต้องหนักเพราะมันอ้วนมันอ้วนแล้วมันก็ต้องตกพื้นก่อนเพื่อน
0: แรงโน้มถ่วงโลกเลย
1: ใช่ค่ะมันก็ตกพื้นก่อนเพื่อนพอตกพื้นก่อนเพื่อนเราก็ได้สเต็มเซลล
0: ์ตัวที่พร้อมจะ
1: ตัวที่พร้อมที่สุดการว่าการทดลองเราเนี่ยที่ไปทดแทนสนามแม่เหล็กคือการนั่งเฝ้าหาเซลล์ตก
0: ครับ
1: ค่ะหาเซลล์ที่มีน้ำหนักก็ตกลงเท่านั้นเอง
0: ง่ายจริงๆนะคร
1: ับ ใช่ค่ะนั่งรอมันตก
0: เฝ้าดูเฝ้ารอจนกว่าให้ใจอ่อน
1: ใช่แล้วเราก็ภูมิใจที่ว่าเราไม่ต้องซื้อสารเคมีค่ะเราไม่ต้องเอาเงินเราไปซื้อสารเคมีมาอีกแล้ว
0: ครับอาจารย์ครับสเต็มเซลล์ที่ได้จากสตาร์เตอร์เซลล์เนี่ยข้อดีเวลาไปใช้งานคืออะไรบ้างครับ
1: คือสเต็มเซลล์ที่ได้ด้วยเทคนิคนี้นะคะ1คือราคาถูกอันที่2เนี่ยคือเป็นสเต็มเซลล์คุณภาพดีแล้วก็เป็นสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์คือนำไปใช้คนไข้ได้จะได้ไม่มีการปนเปื้อนของเซลล์ชนิดอื่นเข้าไปหรือว่าพวกสารออร์แกนิกต่างๆที่ไม่ใช่พวกแม่เหล็กอะไรเงี้ยค่ะเข้าไปนะก็จะทำให้เป็นซอสที่ดีสำหรับเตรียมซอสไว้สำหรับให้ที่จะนำไปรักษาคนไข้ในอนาคตค่ะ
0: ที่เจอเนี่ยฮะเอาไปใช้ต่อรักษาได้แล้วหรือยังหรือต้องผ่านอีกขั้นตอนไหนบ้างต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะไปใช้ได้
1: คืออันนี้เป็นการเตรียมสเต็มเซลล์ไว
0: ้
1: เพื่อที่จะรอว่าถ้าในอนาคตมีวิธีการที่จะนำไปใช้เราจะได้มีสเต็มเซลล์ใช้คนไทยเราจะได้มีสเต็มเซลล์ใช้ในราคาที่เราจ่ายได
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: คือต้นทางเตรียมสเต็มเซลล์ไว้แต่ขั้นตอนต่างๆที่จะไปใช้ตรงนั้นเนี่ยมันยังต้องผ่านอีกใช่ไหม
1: ค่ะตอนนี้เราเตรียมสเต็มเซลล์ไว้นะคะในพาร์ทของเราแล้วก็เราเตรียมวิธีการเลี้ยงที่ใช้คุณภาพดีขึ้นและถูกลงเหมือนกันแล้วก็กำลังศึกษาต่อในเรื่องของการนำไปใช้จริงๆเราก็เปิดโอกาสให้นักวิจัยมาขอเรานะ
0: เหรอ
1: ค่ะให้เพราะว่าถ้าจะนำไปทำวิจัยเนี่ยเราก็มาเอาไปใช้ได้เลยเพื่อที่จะให้เอาไปต่อยอดได้เลยไม่ต้องมานั่งหาค่ะก็คืออยากให้นักวิจัยเนี่ยช่วยกันหาวิธีที่จะนำสเต็มเซลล์เนี่ยไปรักษาคนไข้ได้สำเร็จโอกาสนั้นถ้าโอกาสนั้นมาถึงเราก็

0: ได้ใช้ไงคะเพ
1: รา
0: ะเรามี
1: อาจารย์คิดว่าความสำเร็จครั้งนี้นี่เกิดจากอะไรครับ
0: ก็เวลาทำงานวิจัยเนี่ยต้องทำเหมือนกับเราปวดฟัน
2: ฮะเป็นยังไง
0: คือมันทนมันรอไม่ได้ต้องทำเลย
1: อ๋
0: ออย่าทำเหมือนเราจะรอไปเที่ยวทะเลพรุ่งนี้คือมันรอได้คือมันต้องเหมือนทำปวดเหมือนเราปวดฟันนะต้องทำเลยต้องทำต้องคิดให้เร็วเพราะว่าไม่รู้นะกี่นาทีที่มีคนร้องโอดโอยคุณผ่านไป1นาทีก็มีคนโอดโอยเท่าไหร่
1: เราก็จะมีคนตายไป
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเร็วต้องเร็วคือช้าไม่ได
1: ้
0: ถ้าเราช้าเราก็เพิกเฉยละเรารู้สึกเราเพิกเฉยต่อสังคมเราอย่าช้าน
1: ี่ผมได้ข้อคิดใหม่นะทำอะไรให้ทำเหมือนปวดฟันคืออย่าช้าอย่าหยุดอย่ารอ
0: ใช่ใช่
1: เพราะมันทนปวดไม่ได้จริงปวดฟันใครที่ปวดฟันจะรู้ว่ามันทรมานมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ทำทันทีทำเดี๋ยวนี
0: ้ใช่คนก็รออยู่ด้วยเราคือเป็นความหวังคือต้องเชื่อด้วยนะคะเราบอกลูกศิษย์ว่าต้องเชื่อนะว่าเราคือความหวัง
1: ต้องเชื่อว่าเรา
0: ต้องใช่ต้องเชื่อเพราะว่าเป็นความจริง
1: สำคัญยังไงฮะ
0: ใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เชื่อความจริงที่เราคิดไว้เนี่ยแล้วไม่เหลือใครเชื่อแล้วนะคะเพราะมันอยู่ในสมองเรา
1: แล้วมันก็ต้องมีนักวิจัยหลายคนที่ทำไปแล้วหยุด
0: เพราะเขาไม่เชื่อ
1: ไม่ทำต่อ
0: เขาไม่ตระหนักเขาไม่เชื่อว่าเราคือความหวัง
1: อ๋อ
0: ใช่เราเป็นความหวังจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างคนที่เขาเป็นโรคเนี่ยเดินตามถนนเนี่ยเต็มเลยแต่เขาทำงานวิจัยแบบนี้ไม่ได้
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราเนี่ยคือความหวัง
1: ที่จะช่วย
0: เขาอาจจะไม่รู้ว่าคนนี้นะคนนี้แต่ว่าคือเรารู้ไงคะเรารู้เราก็ต้องทำก็ทำไปค่ะ
1: แล้วถามว่าตอนนี้ฮะเป้าหมายของอาจารย์ที่ทำงานอยู่ทุกวันในวิจัยแล้วก็ค้นพบอะไรต่างๆของใหม่ที่ทำอยู่อะไรต่างๆด้วยเนี่ย
0: ค่ะตอนนี้นะคะเป้าวันนี้เลยอ่ะวันนี้เลยนะคะก็อยากจะคิดค้นวิธีการที่จะรักษาข้อเข่าเสื่อมของคนเข้าที่ปวดเนี่ยให้หาย
1: ด้วยเซมเซลเนี่ย
0: ใช่ใช่ค่ะด้วยวิธีการที่ไม่ต้องที่ไม่ต้องให้เข้าห้องผ่าตัดหรืออะไรเงี้ยให้มันง่ายอะค
1: ่
0: ะที่ม
1: ัน
0: ง่ายที่ง่ายและสะดวกแล้วก็ง่ายต่อคุณหมอเนาะแล้วคุณหมอเข้ามาใช้แล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะรักษาค่ะถ้าบางทีต้องเปิดเคสเยอะ
1: ๆ
0: แล้วก็รักษาได้วันหนึ่งน้อยคนนึงไหม
1: ใช่ใช่
0: แล้วมันก็จะทำให้ทุเลาอ่ะคนไข้ที่ปวดเจ็บปวดจากโรคนี้หมดไปเยอะนะ
1: ฟังดูอีกไม่นานจะใช้ได้ล้วงความลับ
0: คิดทุกวันเลยค่ะคิดทุกวันเลยค่ะคิดทุกวันเลยไม่เคยหยุดแล้วก็ไม่มีกลางวันกลางคืนคิดทุกวันเพราะห้องทำงานเปิดตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับ
1: ก็หวังว่าเร็วๆนี้จะได้มาคุยกันอีกครั้งเรื่องนี้เมื่อสำเร็จแล้วนะฮะความฝันต่อละครับนี่เป้าหมายวางไว้เห็นละใกล้ๆแต่มันกำลังจะถึงละความฝันที่มองไปอยากให้เป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นกับงานนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ๆก็แล้วแต
0: ่คือสิ่งที่ทำตอนนี้ค่ะก
1: ็
0: คือนอกจากทำงานวิจัยแล้วเนี่ยก็คือการสร้างกลุ่มนักวิจัย
1: ครับ
0: นี่คือความฝันมากเลยตอนตั้งแต่กลับมาเนี่ยตั้งใจมากๆเลยยอมที่จะว่ามากินเงินเดือนน้อยๆเพราะว่ามีฝันว่าเราจะต้องสร้างกลุ่มนักวิจัยไทยขึ้นมาทำงานรับใช้ชาติค่ะที่คิดเหมือนกันเพราะจริงๆนักวิจัยไทยเนี่ยมีเยอะนะคะ
1: ครับ
0: แต่เผอิญอยู่ในที่ที่แตกต่างกันคือคนนึงก็ไปทำอย่างนึงคนนึงทำอย่างนึงพอถึงเวลากติกาชีวิตสั่งให้ทำอะไรก็จะหยุดงานก็ไม่ไปถึงฝันทีนี้เนี่ยถ้าสมมติเราสร้างกลุ่มที่มันคิดเหมือนกันทำเหมือนกันคนนึงล้มคนนึงเดินต
1: ่อ
0: เนี่ยค่ะแล้วก็ประเภทแบบว่าทำงานเหมือนปวดฟันเนี่ยด้วยกันทุกคนเนี่ยค่ะจะทำให้ไม่จริงๆไม่ต้องกลุ่มใหญ่นะจริงๆไม่ต้องกลุ่มใหญ
1: ่ก
0: ล
1: ุ่
0: มเล็กๆเนี่ย10คน20คนทำได้ค่ะจริงๆค่ะทำได้แล้วก็ทำให้สามารถได้สร้างผลงานวิจัยออกมาได้
1: แล้วตอนนี้รวมได้ยังความฝัน
0: กำลังปั้นกำลังปั้นนักเรียนค่ะอยู่แล้วก็ถ้าสร้างขึ้นมาได้แล้วเนี่ยพวกนี้อยากให้เขาคิดค้นสร้างมาให้คิดค้นงานช่วยกันคนละหนึ่งงานคนละหนึ่งงานประเทศไทยมีงานออกมาอีกสัก5 งานเนี่ยทุกคนต้องไล่ของไหนแล้วว่าโอ้ยไทยแลนด์ทำอะไรอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: เขาปั้นคนยังไงอ่ะทำไมคนถึงเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักแบบว่าติดกันมาเลย5 งานรักษาโรคได้ที่แบบทุกคนต้องยอมรับแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยนักวิจัยจะขึ้นมาสร้างอำนาจต่อรองให้ประเทศได้ถ้าทำแบบนั้น
1: ฟังแล้วคุยแล้ววันนี้มุมมองผมกับนักวิจัยเปลี่ยนไปเลยเป็นคนละเรื่องกับภาพที่เคยเห็นที่บอกอาจารย์ว่าเห็นภาพเป็นยังไง
0: เคยเห็นนักวิจัยนั่งในห้องแลบใช่ไหม
1: ใช่เห็นภาพอย่างนั้น
0: จริงๆไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: คนที่นั่งห้องแลบนานๆเนี่ยเรามักจะมองว่าเป็นรูทสำหรับตัวเองนะมองคิดว่าเป็นรูทีนเป็นทำงานประจำ
1: ครับ
0: นักวิจัยเนี่ยต้องทำงานในสมองเยอะๆแล้วก็เข้าไปห้องแลบแป๊บเดียวไปเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งในสมองถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ออกมามาทำงาน
1: มาคิดมาก่อนเยอะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ไปพิสูจน
0: ์ใช่ไม่ควรจะนั่งนานๆเพราะว่าโลกเราก็จะปิดน่ะเพราะว่าเราไปเข้าไปห้องแลบเราไปทำเราไปถ่ายออกนะที่เรามันต้องเข้ามาเยอะ
1: ต้องหาอะไรใหม่ๆเข้ามา
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมคุยวันนี้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นภาพของนักวิจัยเปลี่ยนไปเหมือนผมแน่ๆเห็นนักวิจัยที่มีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการและพร้อมจะทำงานที่เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เฉพาะกับตัวเองนะครับมันกับทุกคนในโลกใบนี้ด้วยซ้ำไปไม่ใช่แค่เมืองไทยด้วย นะครับก็หวังว่าโอกาสต่อไปจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักวิจัยโดยยิ่งท่านอาจารย์มีผลงานใหม่ๆหรือนักวิจัยไทยท่านอื่นๆของทางศิริราชด้วยนะครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับศิริราช360องศาครับขอบคุณอาจารย์ครับแล้วกลับมาพบกับศิริราช360องศาได้ใหม่นะครับจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องอะไรติดตามกันครับวันนี้ผมและอาจารย์ทัศนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: โรคกรดไหลย้อนกับโรคกระเพาะอาหารเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่พบค่อนข้างบ่อยในทางเดินอาหารแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีความสับสนนะคะระหว่าง2ภาวะนี้นะคะว่ามันเป็นภาวะเดียวกันหรือเปล่านะคะมันแตกต่างกันอย่างไรกรณีที่การวินิจฉัยเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะก็จะทำให้การรักษาการดูแลตัวเองเบื้องต้นเนี่ยนะคะจะทำให้ผลการรักษาไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็ทำให้การดำเนินโรคเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะสองภาวะนี้โรคกระเพาะก็คือโรคที่เกิดกับกระเพาะอาหารกรดไหลย้อนเนี่ยจะเป็นโรคของหลอดอาหารนะคะโดยทั่วไปคือเราจะมีหลอดอาหารก่อนจะถึงกระเพาะอาหารถ้าเป็นโรคของกรดไหลย้อนก็จะเป็นอาการที่ช่องอกมากกว่าเพราะว่าหลอดอาหารกับช่องอกเนี่ยจะอยู่ด้วยกันนะคะส่วนกระเพาะอาหารเนี่ยจะอยู่ในช่องท้องแล้วก็อาการที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับมื้ออาหารเช่นมีอาการหลังอาหารโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะมีคนไข้เข้าใจผิดนะคะอย่างเช่นจุกตรงนี้แล้วก็บอกว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันอันที่สองคือมันมักจะเกิดร่วมกันคือคนที่มีกรดไหลย้อนก็อาจจะมีโอกาสเกิดปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารมากกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนคือมันเกิดร่วมกันได้
2: โรคกรดไหลย้อนจะมีอาการแสบร้อนในอกหรือลำคออาจมีอาการปวดจุกหน้าอกคล้ายโรคหัวใจส่วนโรคกระเพาะอาหารมีอาการแสบร้อนปวดจุกลิ้นปี่บริเวณกลางช่องท้องส่วนบนเหนือสะดือและสัมพันธ์กับมื้ออาหารเป็นส่วนใหญ่โรคกรดไหลย้อนจะมีอาการปวดจุกหลังรับประทานอาหาร 30-60 นาทีหรือไม่มีความสัมพันธ์กับมื้ออาหารอาจมีอาการแน่นหน้าอกคล้ายกับอาหารไม่ย่อยส่วนโรคกระเพาะมีอาการปวดท้องก่อนและหลังอาหารหรือปวดท้องขณะที่ท้องว่าง
1: คนไข้เข้าใจผิดค่อนข้างเยอะนะคะหมอคิดว่าเนื่องจากว่า2ภาวะนี้มันเป็นอาการที่คำบรรยายเนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้มักจะไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งก็จะทำให้เกิดความสับสนเกิดขึ้นนะคะจริงๆการรักษาอาจจะแตกต่างกันบ้างในแง่ของการเลือกใช้ยานะคะการรักษากระเพาะอาหารกับกรดไหลย้อนเนี่ยมียาบางชนิดเนี่ยเป็นชนิดเดียวกันแต่บางชนิดเนี่ยแตกต่างกันขึ้นกับลักษณะอาการของคนไข้รวมถึงการดำเนินโรคนะคะแล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะปัจจัยของการเกิดโรคกระเพาะอาหารก็คือการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลานะคะการสูบบุหรี่เนี่ยค่ะก็เป็นปัจจัยเสี่ยงแล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำก็ทำให้มีโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคกระเพาะอาหารรวมถึงการรับประทานยาบางชนิดเช่นยาแก้ปวดแก้ยอกหรือว่าที่เรียกว่า NSAIDนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคกระเพาะอาหารปัจจัยเสริมที่ทำให้อาการของโรคกระเพาะกำเริบก็คือว่า 1. รับประทานอาหารไม่ตรงเวลานะคะ 2. ก็คือความเครียดค่ะปัจจัยอีกอันนึงที่อาจจะทำให้อาการเยอะขึ้นก็คือรับประทานอาหารเร็วนะคะแล้วก็รับประทานอาหารคราวละมากๆค่ะก็จะทำให้เกิดอาการได้มากขึ้นค่ะส่วนโรคกรดไหลย้อนก็คือภาวะอ้วนนะคะแล้วก็การรับประทานอาหารพวกอาหารมันพวกนั้นก็ทำให้มีโอกาสเกิดอาการของกรดไหลย้อนเยอะขึ้นค่ะส่วนกรดไหลย้อนนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีอาการในขณะที่นอนอยู่เนี่ยค่ะการรับประทานอาหารแล้วเข้านอนเลยเนี่ยก็จะทำให้มีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนได้มากขึ้น
2: ผลการรักษาของคนไข้จะดีขึ้นถ้าคนไข้ให้ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมด้วยเช่นโรคกระเพาะคนไข้ควรเลือกกินอาหารอ่อนอาหารที่ย่อยง่ายกินอาหารตรงตามเวลาทุกมื้อหลีกเลี่ยงอาหารเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดงดสูบบุหรี่และงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผ่อนคลายความเครียดสิ่งที่กังวลต่างๆและพักผ่อนให้เพียงพอถ้ามีอาการของภาวะแทรกซ้อนต้องรีบไปพบแพทย์โดยทันทีและสำหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไข้โรคกรดไหลย้อนได้แก่รับประทานอาหารแต่ละมื้อในปริมาณที่พอเหมาะหลีกเลี่ยงอาหารทอดอาหารมันอาหารย่อยยากหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มบางประเภทเช่นกาแฟชาน้ำอัดลมไม่ควรนอนราบหลังการรับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานงดสูบบุหรี่และงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
1: ์ก็จะเห็นได้ว่านะคะจริงๆแล้ว ถึงแม้กรดไหลย้อนกับกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นคนละโรคกันแต่จริงสองโรคเนี่ยก็เกิดพร้อมกันได้ให้คนเดียวกันนะคะการดำเนินชีวิตเนี่ยมีหลายๆอันที่อาจจะช่วยทำให้อาการดีขึ้นอย่างเช่นการรับประทานอาหารตรงเวลาเนี่ยจะช่วยทั้งเรื่องของกรดไหลย้อนแล้วก็เรื่องของกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็การหลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างเช่นอาหารมันเนี่ยก็จะมีประโยชน์กับทั้งสองโรคนะคะอย่างไรก็ตามการวินิจฉัยที่ถูกต้องตั้งแต่แรกนี่ก็จะทำให้การรักษาเนี่ยดีขึ้นมีปัญหานะคะเกี่ยวกับทางเดินอาหารอย่าลืมมาปรึกษาคุณหมอทางเดินอาหารค่ะ

อามีนาพืชอาโวกาอันนี้ไม่ใช่แหละเอออันนี้เอทำได้โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราถืออะโวคาโดมาสักขนาดนี้แล้วอาหารของเราในวันนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากอะโวคาโดค่ะอะโวคาโดเองเนี่ยเราถือว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดเลยนะคะสำหรับอาหารในวันนี้นะคะจะเป็นซุปไก่อะโวคาโดค่ะเดี๋ยวหลังจากที่เราทำอาหารกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าอะโวคาโดมีประโยชน์ยังไงค่ะ

สำหรับเมนูในวันนี้นะคะเป็นซุปไก่อะโวคาโดถ้าท่านสังเกตก็จะเป็นซุปใสนะคะซึ่งอันนี้จะไม่มีการเติมไขมันลงไปอีกนอกจากนี้เนี่ยในซุปเนี่ยก็ยังมีผักหลายชนิดซึ่งจะทำให้เราได้แร่ธาตุแล้วก็เนื้อสัตว์ที่เราเลือกใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นอกไก่นะคะซึ่งจะทำให้เป็นโปรตีนที่มีไขมันต่ำได้รับสารอาหารครบถ้วนนะคะแล้วก็แคลอรี่ต่ำด้วยค่ะสำหรับอะโวคาโดเองนะคะเป็นอาหารที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นแหล่งที่จะให้ทั้งแร่ธาตุไขมันแล้วยังเป็นไขมันที่ดีอีกด้วยมีโปรตีนนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีไฟเบอร์เยอะด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยให้เราอิ่มในการลดน้ำหนักนะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งออกไปเราต้องกินให้ครบทั้ง5หมู่ค่ะไขมันเองก็ยังมีความจำเป็นในร่างกายนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกค่ะเลือกไขมันที่ดีในขณะที่ไขมันดีเนี่ยก็จะได้มาจากพวกไขมันจากพืชนะคะถ้าเราจะเลือกน้ำมันพืชเราควรจะเลือกน้ำมันที่มันไม่เป็นไขนะคะในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นกลุ่มของผลไม้ยกตัวอย่างเช่นอะโวคาโดนะคะหรือว่าจะเป็นพวกของงาพวกธัญพืชทั้งหลายพวกนี้จะให้น้ำมันที่ดีค่ะอย่างไรก็ตามเนื่องจากมันเป็นไขมันนะคะเราก็ไม่ควรจะทานในปริมาณที่มากจนเกินไปค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์สำหรับรายการของเรานะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านติดตามซีรีส์กินลดพุงนะคะซึ่งอันนี้จะมีเทคนิคดีๆในการลดน้ำหนักคุณหมอนะคะนี้จะค่อนข้างปลอดภัยค่ะแต่เราวันนี้ลากันไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ

0: การที่เป็นเรียกว่าไบโพล่าก็คือโรคอารมณ์สองขั้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
1: โรคอารมณ์สองขั้วนะคะหรือว่าโรคอารมณ์แปรปรวนหรือว่าที่เรียกว่าไบโพล่าดิสออเดอร์เนี่ยนะคะเป็นโรคความผิดปกติทางอารมณ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนที่มีภาวะซึมเศร้านะคะก็จะมีอาการเบื่อหน่ายนะคะอารมณ์ทุกข์ใจเศร้าใจนะคะติดต่อกันนะคะอาการที่พูดมาสักครู่นะคะเป็นอาการด้านลบหรือว่าขั้วลบ
0: อาการแรกที่จะจับได้ก็คือซึมเศร้าคือมีความเครียดความวิตกกังวลมาก่อนพอเราเครียดแล้วเราก็คิดจดจ่ออยู่แต่กับเรื่องนั้นนะคะเหมือนกับพายเรือวนในอ่างหาคำตอบไม่ได้แบบต่อให้เพื่อนมีทางออกหรือทางแก้ปัญหามาให้เราก็จะรู้สึกแบบเราทำไม่ได้เราไม่สามารถปล่อยวางจากเรื่องเครียดได
1: ้ส่วนอีกด้านนึงตรงกันข้ามนะคะคือภาวะแมเนียหรือว่าอาการขั้วบวกนะคะก็จะมีอารมณ์คลื่นเครงร่าเริงผิดปกติไปจากเดิมนะคะหรือว่าบางคนจะเป็นอารมณ์หงุดหงิดมากกว่าปกติส่วนเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่นอนก็ได้มีพลังเยอะจะมีการจับจ่ายใช้สอยนะคะหรือทำกิจกรรมที่มากกว่าเดิมอย่างชัดเจนตรงนี้เนี่ยก็อาจจะพบได้ในขั้วบวกซึ่งเป็นติดต่อกันนะคะแล้วก็มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
2: สัญญาณเตือนเข้าข่ายไบโพล่าหงุดหงิดง่ายมีภาวะซึมเศร้าพูดเร็วมากกว่าปกติมีปัญหาในการทำงานเช่นทำงานไม่สำเร็จตามเวลาอารมณ์ดีผิดปกตินอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอทำพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นหรือทำกิจกรรมต่างๆมากกว่าปกติ
1: การสังเกตตัวเองนะคะว่ามีภาวะอารมณ์ที่ผิดปกติเช่นภาวะขั้วบวกนะคะเป็นอารมณ์คลื่นเครงหรือว่าหงุดหงิดมากกว่าปกตินะคะในช่วงนั้นเนี่ยอย่างน้อยประมาณ1สัปดาห์นะคะส่วนภาวะซึมเศร้าหรือว่าเป็นขั้วลบนะคะในโรคอารมณ์2ขั้วเนี่ยก็อย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ

0: มีการรักษานะคะเรื่องอารมณ์สองขั้วอยู่แล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไหนช่วยเล่าอาการตอนแรกนะคะที่มาพบแพทย์หน่อยสิคะ
1: ตอนแรกเลยคือจะมีอาการซึมเศร้าได้สักประมาณ 1-2 เดือนนะคะ
0: ค่ะ
1: จนคนรอบข้างเขารู้สึกว่าเอ้ยเราคิดมากเกินไปหรือเปล่า
0: การรักษาไบโพล่านะคะก็จะมีเรื่องของการให้ยารวมถึงการให้คำแนะนำนะคะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างนะคะเช่นพฤติกรรมเสี่ยงหรือว่าการพักผ่อนอันนี้ต้องเน้นนะคะเรื่องการนอนหลับพักผ่อน

0: ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ตรงนี้นอนไม่หลับพยายามที่จะหลับมากๆแต่ว่า
0: อยากที่จะนอนคราวนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะที่ว่ามีพลังไม่นอนก็ได้ละอยากจะนอนแต่ยังค่อยหลับ
1: ใช่ค่ะ
0: ในวันนี้ถ้ายังมีเรื่องของอาการนอนหลับยากอยู
1: ่
0: นะคะรู้สึกเพลียเมื่อตื่นนะคะแล้ววันนี้เนี่ยหมอก็จะมีการปรับยาที่ช่วยนอนให้นะคะคุณไอรินจะได้ดีขึ้นนะคะ
1: เราคิดถึงตัวเราคนเก่าเราคิดถึงตัวเราคนเดิมที่เข้มแข็งล่าเริงสดใสสามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากมายแล้วแบบมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกดาวรู้สึกแย่แล้วรู้สึกไม่มีคุณค่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกไม่ได้อยากเป็นแบบนี้เราเข้าใจอาการตัวเองเราเข้าใจโรคเราเข้าใจเหตุผลที่เราเป็นสิ่งที่เราเป็นคือเราป่วยแล้วเราก็เลยแสดงออกมาอย่างนี้เรารู้ตัวว่าแบบนี่มันไม่ใช่ตัวเราเราคิดถึงตัวเราที่มันดีกว่านี
0: ้เนื่องจากโรคอารมณ์สองขั้วนะคะเป็นโรคที่ต้องการประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยตัดสินหรือว่าคิดว่าเอ้ยนี่ป่วยเป็นไบโพล่าหรือเปล่าเพราะว่าขนาดหมอเองนะคะยังต้องใช้เรื่องของการซักประวัติอย่างละเอียดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากว่าใครก็ตามที่สงสัยคนใกล้ตัวนะคะก็ให้มาพบแพทย์นะคะแล้วก็จริงๆคนที่รับประทานยาหรือได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยใช้ชีวิตได้ตามปกติปัญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาได้นะคะดังนั้นควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับปรึกษาคุณหมอแบบไม่ต้องรอคิวกันเลยนะฮะ1ชั่วโมงเต็มๆ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับคุณผู้ชมที่จะสอบถามเข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องทางโทรศัพท์นะถ้าโทรศัพท์ก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับหมายเลข023547105นะครับที่ขึ้นอยู่มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม Facebook นะครับอยากให้ทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะ

0: เลยนะครับเพราะมีคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพดีต่อใจมากเลยนะฮะที่เพจ Facebook Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยในช่องค้นหาได้เลยนะครับคลิกเข้ามาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ Facebook Live นี่เองคุณผู้ชมสามารถฝากคำถามเข้ามาสดๆผ่านทาง Facebook Live ได้เลยนะฮะจะอ่านออกอากาศทันทีได้เลยนะครับแต่ว่าคำถามที่ฝากเข้ามาจะต้องรบกวนขอรายละเอียดเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะนามสกุลตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี่เลยนะครับชื่อนามสกุลอายุเพศนะครับน้ำหนักนะส่วนสูงนะครับเรื่องของอาการต่างๆที่อยากจะสอบถามจากอาจารย์หมอของเราแล้วก็เรื่องของประวัติแพ้ยาโดยเฉพาะเรื่องของอายุน้ำหนักส่วนสูงเนี่ยแล้วก็อาการเนี่ยถ้าเกิดยิ่งอธิบายได้ชัดได้รายละเอียดเท่าไหร่นะอาจารย์หมอก็จะได้ช่วยตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆให้กับคุณผู้ชมได้เท่านั้นนะครับและเช่นเคยครับวันนี้นอกจากผมแล้วนะครับยังอยู่อาจารย์หมออีก2ท่านนะครับขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโนภาสนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ไพฑูรย์เบญจพรเลิศภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์พิษและอาจารย์เบิร์ดนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะวันนี้อาจารย์พิษเห็นแล้วแบบเห็นอาจารย์พิษแล้วอารมณ์ดีนะฮะดูสดใสนะฮะในช่วงเย็นวันศุกร์
1: วันนี้ใช้สีช่วยค่ะในวันฟ้ามืดๆเหมือนฝนจะตกนะคะ
0: ใช่วันนี้หลายคนเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ถึงบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเย็นนี้อาจจะต้องทำใจในกรุงเทพปริมณฑลดูจากสภาพฟ้าฝนแล้วก็การจราจรบนท้องถนนน่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านครับมีภาวะเรื่องของอัลไซเมอร์มีภาวะเรื่องของสมองเสื่อมมีภาวะเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบอยากจะชวนเนี่ยทั้งผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเองแล้วก็ลูกๆหลานๆสมาชิกในครอบครัวมานั่งดูเคสนี้แล้วก็มาพูดคุยกันเรื่องนี้กันหน่อยนะว่าเคสนี้เขาเป็นอย่างไรมีทั้ง3ภาวะแล้วอะไรเป็นปัจจัยอะไรเป็นต้นเหตุของอะไรกันนะไปติดตามเคสนี้กันก่อนเลยนะครับ
2: เมื่ออายุมากขึ้นโรคภัยต่างๆเริ่มถามหาและแม้ลูกหลานจะช่วยดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดีแต่โรคหลายอย่างก็เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายอย่างเช่นภาวะสมองเสื่อมซึ่งเป็นโรคที่พบได้มากในผู้สูงอายุคุณยายยุพินชูขำคุณยายวัย87ปีคนไข้ที่มีภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ที่เกิดจากเส้นเลือดในสมองตีบทำให้ความจำบางส่วนหลงลืมไปไม่สามารถเรียกชื่อของสิ่งของและสื่อสารไม่ได้ชัดเจนตั้งแต่อายุ72ปีนอกจากนี้ยังมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปเริ่มเกรี้ยวกราดและกล้าแสดงออกทางอารมณ์มากขึ้นกับคนอยู่ใกล้ชิดจากที่เคยเป็นคนแก่ใจดีและอารมณ์เย็น
3: ก็สังเกตด้วยแล้วเอ๊ะทำไมย่าผิดปกติทำไมเรียกก็ขำแล้วแรกก็คิดว่าเป็นความจำของคนแก่ก็ขำขันกันว่าเอ้ยย่าเรียกผิดนะมันต้องอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เหมือนกับแกแบบหนักขึ้นจนคนข้างนอกอ่ะคนอื่นอ่ะเขาบอกว่าแม่ผิดปกตินะลองไปตรวจดูไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพาไปหาหมอพอไปหาหมอหมอก็ตรวจก็เลยรู้ว่าเส้นเลือดในสมองตีบเลยทำให้เป็นบางส่วนทำเหมือนเป็นอัลไซเมอร์ความจำบางส่วนหลงลืมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียกผิดเรียกถูกแล้วทีเนี้ยหมอเขาก็มีวิธีการแนะนำเขาก็ให้ยามากินแล้วก็แบบแนะนำว่าเราควรคุยกับเขาบ่อยๆอย่าให้เขาอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีการพูดคุยเพื่อให้สมองเขามีการแบบกระตุ้นบ่อยๆว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนั้นคืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้สมองกลับคืนมาเหมือนเดิม
2: คุณยายพินนับว่าเป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรงมากแต่จะมีความจำที่มีปัญหาขณะที่อาการอย่างอื่นของคุณยายไม่ได้แย่ลงกว่าที่เป็นอยู่อาจเป็นเพราะได้กินยาอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งคนในครอบครัวเข้าใจอาการของคุณยายพินเป็นอย่างดีว่าจะไม่สามารถทักทายหรือพูดคุยกับทางครอบครัวได้เป็นเรื่องเป็นราวในทางกลับกันทุกคนพยายามกระตุ้นให้คุณยายสื่อสารและช่วยทบทวนความจำระยะสั้นในเรื่องต่าง
4: ๆชอบกินโจ๊ก
5: รู้
3: ใช่เหรอประชากินโจ๊กใช่เหร
4: อเอ๊ะเอ๊ะ
3: พดตักข้าวอะไรให้กิน
4: ข้าวไม่กิน
3: ก็เวลาที่แกเราพูดกับแกแล้วแกไม่เข้าใจแกไม่รู้เรื่องแกก็จะมีอารมณ์โมโหอยู่คือสื่อสารกับเราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยแกก็โมโหอยู่ก็ค่อยๆ คุยกันเพราะว่าลูกชายคนเล็กเขาดูแลอยู่เขาก็จะคอยค่อยๆพูดค่อยๆสอนค่อยๆบอก

0: นับว่าเป็นโชคดีของคุณยายพินที่คนในครอบครัวยังคงเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้คุณยายออกจากบ้านไปตามลำพังหรือแสดงอารมณ์เหวี่ยงกลับเมื่อไม่พอใจอารมณ์ที่เปลี่ยนไปมาของคุณยายนอกจากนี้ยังได้พาคุณยายไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆที่คุณยายเคยไปรวมถึงส่งเสริมให้ทำกิจวัตรประจำวันที่คุณยายเคยทำเป็นประจำอยู่ทุกวันเช่นการใส่บาตรพระ
1: ต้องขอบคุณคุณยายยุพินและก็ครอบครัวด้วยนะครับที่อนุญาตนะครับให้ทีมงานของเราเนี่ยไปพูดคุยไปถ่ายทำแล้วก็เอาเรื่องนี้เนี่ยหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาที่เผื่อท่านอื่นอาจจะมีภาวะคล้ายๆกันเนี่ยก็จะได้เรียนรู้จากเรื่องนี้นะฮะก่อนอื่นเนี่ยสามเรื่องนี้มันมีความเชื่อมโยงกันยังไงไหมฮะอาจารย์เส้นเลือดในสมองตีบเรื่องของอัลไซเมอร์เรื่องของสมองเสื่อมหลายคนเข้าใจว่าอัลไซเมอร์กับสมองเสื่อมมันคืออันเดียวกันหรือเปล่าอาจารย
2: ์ก็โดยปกติภาวะสมองเสื่อมเป็นคำรวมนะคะคุณแจ็ค สมองเสื่อมเองเนี่ยมีได้จากหลายสาเหตุ สาเหตุที่เราเจอบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุไทยก็จะเป็นอัลไซเมอร์กับโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกตันเพราะฉะนั้น เวลาที่เราเทียบกันเนี่ยค่ะเรามักจะบอกว่าสมองเสื่อมเป็นมะม่วงนะคะ มะม่วงเองเนี่ยมีหลายพันแต่ทุกพันหน้าตาเป็นมะม่วงหมดอาจจะลูกใหญ่ลูกเล็กต่างกันนิดหน่อยๆแต่พอเราเห็นผลไม้ชนิดนี้เราบอกได้ว่ามันน่าจะเป็นมะม่วงเพราะฉะนั้นมะม่วงคือภาวะสมองเสื่อมแต่พันธุ์ต่างๆของมะม่วงที่ทำให้รูปแบบของมะม่วงออกมาไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือสาเหตุต่างๆเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองโรคพาร์กินสันหรือโรคที่เกิดความเสื่อมของระบบสมองจากสาเหตุอื่นๆ
1: นะฮะคล้ายๆว่าเป็นซับเซตของสมองเสื่อมใช่ไหมอัลไซเมอร์ก็เป็นตัวย่อย
2: ใช่ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเราก็เรียกเป็นซับเซตค่ะสมองเสื่อมเป็นตัวใหญ่ซับเซตของสมองเสื่อมคืออัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองโรคพาร์กินสันการติดเชื้อในสมองการได้รับอุบัติเหตุอย่างเงี้ยค่ะมีหลากหลายสาเหตุในซับเซตนั้นก็จะมีเซตเล็กอีกเยอะค่ะแต่เนื่องจากอัลไซเมอร์เนี่ยเจอบ่อยที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆบ้านก็จะใช้คำว่าภาวะสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะ เหมือนกับเป็นคำทดแทนกันค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในผู้สูงวัยบางคนที่มีภาวะสมองเสื่อมก็อาจจะไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ก็ได
1: ้ครับแล้วภาวะหลงลืมกับอัลไซเมอร์นี่อันเดียวกันไหมฮะ
2: ภาวะหลงลืมเป็นอาการแสดงหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมค่ะ
1: นะฮะก็เป็นอาการแสดงอย่างหนึ่ง
2: ใช่สมองเสื่อมไม่ได้มีแค่หลงลืมเนาะมันมีสองคำในนั้นคือมีหลงแล้วก็มีลืม
1: ครับ
2: นะคะขนาดเดียวกันเนี่ยมันจะมีความเก่งหรือความการถดถอยลงของสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุรายนั้นๆเช่นกระบวนการคิดกระบวนการวางแผนความสามารถในการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันทั้งภายนอกบ้านภายในบ้านเพราะฉะนั้นมันกระทบหลายอย่างมันไม่ได้มีแค่หลงกับลืมเท่านั้น
3: มีส่งผลต่อเรื่องอารมณ์ด้วยไหมคะอาจารย์พีน
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่สมรรถภาพสมองของคนเราแย่ลงนะคะหลายครั้งเนี่ยการคิดหรือตัดสินใจในเรื่องที่เคยเหมือนเป็นปกติในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมันสร้างความกดดันให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นอารมณ์เขาก็อาจจะเปลี่ยนประกอบกับความสามารถสมองที่ลดลงเนี่ยทำให้เรารู้ถึงเรื่องของความเหมาะสมในการแสดงออกทางอารมณ์เนี่ยน้อยลงเราจะเริ่มทำตามใจมากขึ้นเมื่อกี้อาจารย์พีพบว่าหนึ่งในคำบรรยายเนี่ยเขาบรรยายได้น่ารักมากนะเขาบอกว่าคุณยายยุพินเนี่ยมีความกล้าแสดงออกทางอารมณ์มากขึ้นแต่จริงๆคือเหมือนคุมไม่ได้คืออยากได้อะไรก็พล่งออกมาหงุดหงิดก็พูดออกมาอย่างนั้นค่ะมันอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถสมองที่ลดลงนอกจากเรื่องของปัญหาในเรื่องของอารมณ์และบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปหลายครั้งเนี่ยเราก็จะเจอว่ามีปัญหาทางจิตเวชร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นผู้ที่ภาวะสมองเสื่อมก็อาจจะมีเรื่องของการหวาดระแวงการเห็นภาพหลอนการเห็นคนเห็นของที่ไม่อยู่ตรงนั้นหรือการหลงผิดได้
1: คล้ายๆเรา
3: สามารถครับ
1: เชิญ
3: เล
1: ยครับ
3: เราสามารถเจอภาวะซึมเศร้าเลยอย่างนี้ในโรคหลอดเลือดโรคสมองเสื่อมได้ไหมครับอาจารย์พี
2: ทได้ค่ะได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะ

0: ในผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะแรกในระยะแรกๆเนี่ยเนื่องจากคนไข้ของเราเนี่ยผู้สูงวัยของเราเนี่ยเขาเคยเก่งมาก่อนพอเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของสมองตัวเองเช่นเขาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเขาคิดไม่ออกหรือว่าเขาเพิ่งได้รับการบอกว่าการคิดไม่ออกของเขาเนี่ยน่าจะเป็นภาวะสมองเสื่อมหลายคนปรับตัวลำบากอาจจะมีความรู้สึกเศร้ามาได้พอเป็นระยะถัดไปเนี่ยหลายครั้งโดยที่สมองที่มันนึกไม่ออกคิดไม่ออกไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยก็จะเกิดภาวะเราเรียกเพิกเฉยกับสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะนำไปสู่อารมณ์เศร้าได้เช่นเดียวกันหรืออาการหลงผิดการสับสนวันเวลาปีที่ผ่านไปหลายครั้งเนี่ยบางคนก็อ้าวไม่รู้ว่าสามีตัวเองเสียชีวิตแล้วหรือคุณพ่อคุณแม่ตัวเองเสียชีวิตแล้วจำไม่ได้เหตุการณ์เหล่านี้ที่เขาจำไม่ได้แล้วมาได้รับการบอกใหม่ก็จะนำไปสู่อารมณ์เศร้าได้เพราะฉะนั้นอารมณ์เศร้าหรือความรู้สึกเศร้าหรือภาวะซึมเศร้าเนี่ยเกิดขึ้นได้ในหลายระยะค่ะถ้าเผื่อยิ่งถ้าผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของเส้นเลือดสมองตีบแตกตันร่วมด้วยภาวะเศร้าเนี่ยจะเกิดได้เยอะและบ่อยกว่าถ้าคนไข้เป็นอัลไซเมอร์เฉยๆนะคะอาจารย์เจอว่าเศร้านะคะแต่ไม่บ่อยเท่าคนที่มีภาวะสมองเสื่อมจากเส้นเลือดสมองใครที่มีปัญหาเส้นเลือดสมองเนี่ยจะมีเรื่องของปัญหาอารมณ์ค่อนข้างมากโดยเฉพาะในช่วงแรกๆของการป่วย
1: แล้วอย่างนี้เราจะดูแลเรื่องเอาเรื่องของจิตใจท่านเหล่านี้กับจิตใจของลูกหลานที่ต้องดูแลท่านเหล่านี้เพราะอย่างเคสคุณยายวิพินเนี่ย15ปีนะอาจารย์ที่เจออยู่กับภาวะแบบนี้มาเพราะฉะนั้นการเอาเรื่องของการดูแลด้านจิตใจก่อนทั้งสมาชิกในครอบครัวแล้วก็ตัวผู้ป่วยเองเนี่ยเราจะมีคำแนะนำอย่างไรได้บ้างฮะ
0: การดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในภาพรวมเนี่ยค่ะคุณแจ็คแบ่งมาเป็น2ลักษณะเนาะ
1: ครับ
0: คือการใช้ยากับการไม่ใช้ยาการใช้ยาเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องที่สำคัญพอๆกันเลยกับการไม่ใช้ยาการไม่ใช้ยาเนี่ยคือการดูแลด้วยความเข้าใจเขาพยายามให้เขามีชีวิตเหมือนปกติที่สุดไม่ว่าเขาจะเป็นสมองเสื่อมระยะไหนก็ตามเนี่ยพยายามให้เขาเกิดการมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันให้มากใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติที่สุดค่ะก็จะช่วยทำให้เขามีความสุขได้นาน
1: ๆ
0: ซึ่งอันนี้สำคัญมากไม่บ่อยนักนะคะที่อาจารย์จะเห็นผู้ดูแลยิ้มหรือหัวเราะแบบในวิดีโอค่ะส่วนใหญ่แล้วมาจะหน้าเศร้าจะเครียดกันเยอะค่ะต้องบอกว่าผู้ดูแลปรับตัวได้อย่างดีเข้ากับคุณยายยุพินได้อย่างดีตลอด15ปีที่ผ่านมารวมถึงมีความเข้าใจถึงความสามารถสมองของคุณยายยุพินแล้วก็ปรับตัวให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได
1: ้ครับแล้วอย่างอาจารย์เบิร์ตจะมีคำแนะนำในเรื่องของการดูแลทางด้านร่างกายให้กับผู้ป่วยตรงนี้ยังไงบ้างไหมฮะเราจะมีอะไรที่เข้าไปเสริมหรือคำแนะนำให้กับญาติๆได้บ้างฮะ
2: ครับในท่าทางร่างกายนะครับคืออย่างคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมเป็นสมองเสื่อมนะครับบางทีเขาจะทำอะไรช้าๆหรือบางทีนะครับเขาจะลืมในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่างนะครับสิ่งที่เราช่วยเขาได้ก็คือเราอาจจะช่วยเขาในบางส่วนแต่ว่าถ้าเขาจะมีความสามารถในการทำได้อยู่ครับก็ยังอยากให้เขาทำเองยาแค่เป็นตัวเสริมแค่นั้นนะครับว่าสมมติอย่างเช่นเขาใส่เสื้อเขาจะใส่เสื้อช้าหรือลืมวิธีการใส่เสื้อพอสัญญาก็จะเป็นการช่วยจับหยิบจับมาอะไรเงี้ยครับให้เขาพอช่วยตัวเองได้บ้างอะไรเงี้ยเขาจะการที่เขาช่วยตัวเองได้บ้างบางทีเขาจะเกิดความภาคภูมิใจเล็กๆน้อยๆว่าอย่างน้อยเขาสามารถช่วยตัวเองได้หรือยังบางทีการทานข้าวเงี้ยครับเขาอาจจะลืมการทานข้าวอะไรเงี้ยเราจะช่วยบอกเขาหรือช่วยตักอาหารเข้าช้อนและเขาเอาช้อนเข้าปากเองนะครับก็จะเป็นการช่วยเขาอย่างหนึ่งหรือในบางคนเราจะช่วยเขาพาเขาไม่ได้เดินออกกำลังกายนะครับคือคนเป็นสมองเสื่อมไม่ใช่ว่าเขาทำอะไรไม่ได้อย่างในคุณป้ายุพินเนี่ยเขาก็ยังเดินไปไหนมาไหนได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราช่วยเขาได้ก็คือพาเขาไปเดินพาเขาไปออกไปนอกบ้านไปบรรยากาศใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ยังไงก็ต้องมีคนดูแลเนี่ยอยู่ด้วยตลอดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเกิดพัดหลงหรือเปล่าลืมหรือเปล่าว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นทำให้เขาเหมือนปกติที่สุดแต่ว่าต้องมีคนช่วยดูแลแล้วก็ช่วยแนะนำ

0: างอย่างช่วยเหลือบางอย่างแค่นี้ครับ
1: ไม่แน่ใจว่าในกลุ่มของคนที่มีภาวะเรื่องสมองเสื่อมแบบนี้ฮะอาจารย์เราสามารถรักษาฟื้นฟูให้เขากลับมาดีขึ้นได้ไหมหรือแค่เป็นการประคับประคองอาการแล้วก็ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมมากขึ้นหรือว่ามีผลกับการใช้ชีวิตมากขึ้นฮะ
0: คือถ้าในแง่ของการฟื้นฟูครับเราก็จะมีการฝึกบริหารกำลังกล้ามเนื้อหรือว่าฝึกการบริหารกับกิจวัตรประจำวันที่เขาต้องใช้ในโดยทั่วไปอย่างนี้ครับซึ่งการฝึกตรงนี้จะเป็นการฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อของเขาไปในตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็คือทำให้เป็นการชะลอและให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไปเรื่อยๆเป็นระยะยาวมากขึ้นอย่างนี้ครับอาจารย์พีมีตัวยาช่วยเสริมเลยไหมครับ
2: โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งในเรื่องของการไม่ใช้ยาเนี่ยเป็นอย่างที่อาจารย์เบิร์ตพูดเลยนะคะก็คือการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเผื่อว่าคนไข้หยุดเดินคนไข้กลายมาเป็นติดรถเข็นติดเตียงเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่เราจะฟื้นฟูสภาพรวมถึงความสามารถสมองเองเนี่ยจะดรอปลงเร็วละแล้วอาจจะก่อให้เกิดเรื่องของภาวะแทรกซ้อนของโรคสมองเสื่อมเช่นเรื่องของการควบคุมความการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อตามมาเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่อาจารย์เบิร์ตแนะนำไปเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ผู้ดูแลที่บ้านหลายๆคนเนี่ยควรจะต้องให้ความสำคัญด้วยส่วนในเรื่องของการใช้ยาค่ะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่ายาในปัจจุบันเองเนี่ยมีไว้เพื่อเติมสารสื่อประสาทในสมองให้เซลล์สมองเนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องซึ่งเราจะสามารถใช้ยาอยู่ได้ในระยะหนึ่งแต่โดยตัวขบวนการการเกิดโรคเองเนี่ยก็คือเราจะมีเซลล์สมองเนี่ยที่มันตายไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเติมน้ำเข้าไปได้อีกเพราะว่าตัวเครื่องมันทำงานน้อยลงจำนวนเครื่องจักรที่ทำงานเนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นต่อให้เราเติมไปเรื่อยๆเนี่ยหลายครั้งเนี่ยโรคก็จะยังดำเนินต่อไปเพียงแต่ดำเนินในอัตราที่ช้าลง ช้าลงหรือว่าน้อยรายนะคะที่โรคจะหยุดอยู่นิ่งๆเลยอย่างนี้ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่แล้วจะค่อยๆช้าลงมากกว่านะคะนั่นคือเรื่องของยาที่ใช้ในการช่วยการทำงานของเซลล์สมองที่ตายไปบางส่วนกับยาอีกกลุ่มนึงที่เรามักจะต้องใช้ก็คือยาในเรื่องของปัญหาทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรมบางอย่างซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้ถ้าเผื่อว่าปัญหาเหล่านั้นรุนแรงและไม่สามารถแก้ไขได้โดยวิธีการใช้ยาไม่ใช้ยายกตัวอย่างเช่นคุณยายยุพินเมื่อกี้บอกว่าแบบถ้าไปกระตุ้นเยอะๆปุ๊บนี่ปรี๊ดเลยพูดพอไม่เข้าใจปุ๊บหงุดหงิดเลยแต่ว่าแปลว่าจริงๆเนี่ยเขายังสามารถดูแลได้โดยการไม่ใช้ยาคือเขารู้ละว่าอย่าไปกระตุ้นเขาตอบไม่ได้ให้ทุกคนรีบหลบไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันใหม่ถ้าอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ยาแต่บางบ้านเนี่ยอารมณ์พุ่งพรวดก้าวร้าวเยอะมากอาจจะมีพฤติกรรมที่อาจจะเป็นอันตรายของตัวเองเช่นต่อตัวเองเช่นขว้างของค่ะพฤติกรรมพูดทำหยาบอย่างนี้ค่ะของอย่างนี้เนี่ยที่ทำให้เกิดผลกระทบทั้งตัวผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเองและผู้ดูแลเนี่ยจะทำให้เราอาจจะจำเป็นต้องใช้กลุ่มยาทางด้านการปรับอารมณ์แล้วก็ปัญหาทางจิตเวชร่วมด้วย
1: ฮะอย่างในคลิปสักครู่ลูกหลานหรือว่าคนที่ดูแลเขาบอกว่าปกติก็จะมีการกระตุ้นสมองเหมือนพยายามชวนท่านที่เป็นผู้สูงอายุคุยแบบนี้จะช่วยได้ไหมฮะอาจารย์หรือว่าเอ๊ยยิ่งชวนคุยไปแล้วท่านเองอาจจะความยับยั้งชั่งใจหรือว่าบางทียิ่งคุยอาจจะอารมณ์แทนที่จะเป็นโพซิทีฟกับเป็นเนกาทีฟหรือเปล่าอาจารย์
2: อันนี้แล้วแต่บ้านนะคะคุณแจ็คคุณแจ็คตั้งคำถามดีมากคือในแพทเทิร์นของการกระตุ้นแบบแผนของการกระตุ้นความเก่งของสมองหรือสมรรถภาพสมองเนี่ยไม่เหมือนกันในแต่ละบ้านหลายครั้งเนี่ยขึ้นกับบุคลิกภาพเดิมของผู้ป่วยและเทียบกับบุคลิกภาพปัจจุบันของผู้ป่วยยกอย่างเช่นมีงานวิจัยบอกว่าถ้าเราฝึกคำนวณเลขแบบญี่ปุ่นที่เรียกว่าซูโดกุและจะช่วยทำให้สมองของเราเก่งไปนานๆแต่ถ้าผู้ป่วยไม่ได้ชอบการคิดคำนวณเราเอาแบบฝึกสมองนี้ไปให้เขาใช้เขาไม่สนุกเขาอารมณ์ไม่ดีการฝึกก็ไม่เกิดประโยชน
1: ์
2: เพราะฉะนั้นการกระตุ้นเนี่ยในแต่ละบ้านจึงมีแพทเทิร์นต่างกัน

0: ส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าเช่นเดียวกันกับอาจารย์ไพฑูรย์เวลาให้การฝึกเนี่ยเราจะให้เป็นหลักการไปและให้เขาประเมินผู้สูงวัยที่อยู่ในการดูแลของเขาว่าคนคนนี้เหมาะกับอะไร
1: ครับแต่จริงๆตะกี้อย่างที่คุณแจ็คบอกมาว่าการชวนพูดเนี่ยครับจริงๆมีประโยชน์มากเลยคือถ้าเทียบระหว่างการชวนพูดกับการให้คนไข้เนี่ยนั่งดูทีวีการชวนพูดเนี่ยจะกระตุ้นตัวสมองเขาได้ดีมากกว่าครับให้เขาได้สื่อสารถามเขาว่าเมื่อเช้าอย่างในวิดีโอก็ถามบอกว่าเมื่อเช้าถ้าอะไรมาให้เขาพยายามนึกอะไรเงี้ยครับ
2: อัน
1: นี้จะเป็นการกระตุ้นสมองเขาได
2: ้ครับ
0: ค่ะอันนี้สิ่งที่อาจารย์เบิร์ตพูดนี่ถูกต้องอีกเหมือนกันค่ะ เราพบว่าการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย
2: ์
0: ไม่ใช่มนุษย์กับจอทีวีมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่าโซเชียลแอคทิวิตี
2: ้
0: ซึ่งไม่ใช่โซเชียลแพลตฟอร์มนะคะ
2: ไม่
0: ใช่ Facebook ไม่ใช่อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะโซเชียลแอคทิวิตี้คือการคุยกันอย่างเงี้ยค่ะเราพบว่าดีมากๆและช่วยกระตุ้นให้ผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเขาไม่หลุดออกไปจากโลกปัจจุบันคือบางคนเนี่ยถ้าเราไม่ไปชวนคุยเนี่ยนั่งทั้งวันนั่งจนเขาหลุดไปจากโลกปัจจุบันเขาไม่รู้สึกเชื่อมต่อกับโลกปัจจุบันอีกต่อไปปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยโดนอยู่กับบ้านเพราะเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือปฏิสัมพันธ์ทางสังคมน้อยลงและอาจารย์พบว่าเมื่อเขากลับมาตรวจกับอาจารย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยในช่วงที่โควิดซาลงเนี่ยเราพบว่าเขามีอาการตอบสนองกับการพูดคุยการโต้ตอบความมีชีวิตชีวาของเขาน้อยลง
2: นะฮะสำหรับเรื่องของอาการทางสมองเสื่อมที่เราหยิบยกมาวันนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครมีสมาชิกในครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่มีผู้สูงวัยที่บ้านเป็นลักษณะนี้เนี่ยกำลังใจน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะแล้วก็ความอดทนอดกลั้นของผู้ที่อยู่ข้างๆเองที่คอยดูแลท่านเหล่านั้นนะครับอาจจะต้องคอยเติมเต็มซึ่งกันและกันและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปฏิสัมพันธ์โซเชียลแอคทิวิตี้ที่อาจารย์ว่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดูแลผู้ป่วยเนี่ยสามารถมีประสิทธิภาพและทำให้การอยู่ร่วมกันกับท่านเหล่านั้นเนี่ยมีความสุขนะฮะวันนี้ทักทายคุณผู้ชมกันใน Facebook นะฮะคุณนิ่มนวลแสงรับชมอยู่ค่ะคุณวิกุลสวัสดีค่ะอาจารย์หมอทุกท่านคุณรัชนกนะฮะคุณรังสรรค์คุณอธิพลคุณลักษ์พิชานะฮะขออนุญาตไปที่คุณราณีหน่อยนะฮะคุณราณีบอกว่าคุณแม่อายุ71มีอาการหูเสื่อมจากการเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจรุนแรงติดต่อกันมานานหลายปีคุณราณีไปอ่านเจอทาง Google ว่าการกินวิตามิน B ช่วยเรื่องการได้ยินจริงไหมคะควรซื้อให้คุณแม่รับประทานดีหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดทานต่อเนื่องเนี่ยจะดีหรือไม่หรือควรไปตรวจเลือดก่อนหรืออย่างไรดีคะวิตามิน B กับเรื่องของ อาการหูเสื่อมที่ว่านะฮะอาจารย์
0: อาจารย์คิดว่าจริงๆคงต้องดูก่อนว่าสาเหตุของอาการหูเสื่อมนั้นเนี่ยเป็นจากตัวหูที่ทำงานไม่ดีไหมหรือว่าเป็นจากหูในส่วนอื่นๆหูคนเราเนี่ยมี3ชั้นมีชั้นนอกชั้นกลางชั้นในบางคนเนี่ยที่ไม่ได้ยินเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อซ้ำๆในหูชั้นกลางจนแก้วหูทะลุถ้าอย่างนี้ก็ต้องไปแก้เรื่องของแก้วหูบางคนเป็นประสาทหูชั้นในเสื่อมประสาทหูชั้นในเสื่อมจริงๆเนี่ยเราอาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้นอกจากการใส่เครื่องช่วยฟังเป็นตัวหลักทีนี้เวลาที่เราถามเวลาในเรื่องของปลายประสาทประสาทเสื่อมต่างๆเนี่ยคนมักจะเข้าใจว่าวิตามิน B ช่วยในการรักษาแต่ไม่เสมอไปนะคะ
2: ครับ
0: วิตามิน B จะช่วยรักษาถ้าคนคนนั้นขาดวิตามิน B โดยปกติแล้วเนี่ยคนทั่วๆไปไม่ค่อยขาดยกเว้นเขามีโรคประจำตัวบางอย่างนะคะเช่นโดนตัดกระเพาะไปโรคผิดปกติกับการดูดซึมบางอย่างอันนั้นถึงจะขาดวิตามิน B ซึ่งเราเจอไม่บ่อยนะเพราะฉะนั้นถามว่าไปซื้อวิตามิน B มาทานได้ไหมเนื่องจากวิตามิน B เนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายน้ำไม่ค่อยมีพิษกับร่างกายนะคะเพราะว่าเราทานเข้าไปมันก็จะขับออกมาทางปัสสาวะจะลองดูก็ได้ ค่ะแต่อย่างที่อาจารย์บอก

0: แล้วก็ราคามันไม่ได้แพงมากจะลองดูก็ได้แต่โดยปกติแล้วอาจารย์คิดว่าไม่ช่วยถ้าเกิดว่าอาการประสาทเสื่อมนั้นไม่ได้เกิดจากการขาดวิตามินบีค่ะ
1: นะฮะปกติเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเวลาคนไข้ที่เข้ามาตรวจแบบนี้เนี่ยจะต้องไปหาหมอหูโดยเฉพาะทางเลยหรือเปล่าฮะอาจารย์
0: ใช่ค่ะการตรวจการได้ยินเนี่ยเป็นความสามารถเฉพาะทางของคุณหมอหูถ้าเป็นพวกเราอย่างอาจารย์พีทอาจารย์เบิร์ตตรวจเนี่ยจะได้ยินใช่แค่ถูค่ะเราเรียกเอานิ้วถูๆแล้วดูว่าได้ยินไหมหรือเราเล่นเป็นพลายกระซิบเบาๆอย่างนี้ค่ะค่ะอันนี้แต่ว่าอันนี้มันจะไม่ใช่วิธีมาตรฐานเพราะแต่ละคนก็ถูนิ้วตัวเองแรงไม่เท่ากันเสียงกระซิบก็ดังเบาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าควรจะต้องไปเจอกับแพทย์เฉพาะทางเพื่อตรวจการได้ยินค่ะ
1: นะฮะคุณเล็กนะฮะบอกว่าคุณพ่อของคุณเล็กเนี่ยอายุ78กินยาละลายลิ่มเลือดกินบ่อยเลยฮะทุก 1-2 ชั่วโมงแต่กินได้ไม่มากมีคนบอกว่าคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดจะหิวบ่อยกว่าคนปกติขอความเห็นคุณหมอหน่อยค่ะว่าที่คุณพ่อกินบ่อยเนี่ยเพราะยาหรือเปล่าฮะ
0: อาจารย์ว่าไม่ใช่นะ
2: ไม่น่าจะใช้ยาละลายลิ่มเลือดใช่ไหมคะอาจารย์พี
0: ใช่ค่ะไม่น่าจะใช่นะคะอย่างนี้ค่ะพอเราทานยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยเลือดเราจะออกง่ายเราหยุดยากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งเราก็จะได้รับคำเตือนจากคุณหมอว่าอย่าปล่อยให้ท้องว่างนะเดี๋ยวถ้าท้องว่างเนี่ยเรากรดออกมาในกระเพาะเยอะๆมันกัดกระเพาะก็จะเป็นแผลเลือดก็จะยิ่งหยุดยากก็จะเกิดการเหมือนกับมีเลือดออกในทางเดินอาหารได้นะแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามไม่ให้คนไข้ท้องว่างค่ะด้วยสาเหตุนั้นมากกว่าแต่ว่าโดยยาละลายลิ่มเลือดเองไม่ได้ทำให้คนไข้เจริญอาหารขึ้นนะคะ
1: อาการ
2: จะต้องดูยาตัวอื่นร่วมด้วยเหมือนกันว่าเขามีทานยาอื่นหรือเปล่าคือบางวิตามินอย่างเงี้ยครับสามารถกระตุ้นความอยากอาหารก็ได้ครับต้องดูยาตัวอื่นร่วมด้วยเหมือนกัน
1: มีวิตามินอะไรกระตุ้นความอยากเหรอครับผมจะได้ไม่กินฮะอาจารย์เพราะตอนนี้ทุกวันนี้รู้สึกอยากอาหารบ่อยเหลือเกินเลยนะ
2: บางคนก็มีวิตามิน B รวมหรือปลามัลติวิตามินเนี่ยครับก็สามารถกระตุ้นความอยากอาหารได้เหมือนกัน
1: นะฮะแต่เคสของคุณพ่อคุณเล็กเนี่ยถ้าปกติกินยาเลือดอยู่แล้วก็ควรจะกินตามคำแนะนำทางการแพทย์ไปเนี่ยแล้วอย่างเรื่องหิวบ่อยเนี่ยมีคำแนะนำไหมฮะว่าควรกินหรือไม่ควรกินหรือควรปรับวิธีการกินยังไงไหมฮะ
2: ถ้าเรื่องหิวบ่อย
0: เป็นมือเล็กๆเนาะ
2: ใช่ครับถ้าเกิดเขากินเป็นมือเล็กๆอย่างเงี้ยครับเป็นอาหารว่างก็โอเคทีนี้เราต้องดูอย่างอื่นร่วมด้วยว่าเขากินแล้วน้ำหนักเกินหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับหรือกินแล้วทำให้เกิดตัวโรคกินอาหารเค็มอาหารหวานจัดหรือเปล่าอย่างครับเราดูอย่างนั้นมากกว่าแต่ถ้าเกิดเขากินเพื่อให้หายยากกินเป็นมือเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถทานได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ
1: ทานบ่อยก็ไม่ได้มีข้อกังวลอะไรใช่ไหมถ้าเกิดของที่ทานเนี่ยไม่มากจนเกินไปแล้วก็ทานของไม่หวานไม่เค็มไม่ได้มีความเสี่ยง
2: ครับแล้วก็ถ้าน้ำหนักไม่เกินก็สามารถทานได้ครับ
0: และที่สำคัญยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยไม่ควรจะหยุดเองนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยใส่ยาละลายลิ่มเลือดเพราะอาจจะมีอุปกรณ์มีขดลวดอยู่ในเส้นเลือดหัวใจอาจจะอยู่ในระหว่างฟื้นฟูจากการเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์หรือว่ามีลิ้นหัวใจมีหัวใจเต้นผิดจังหวะต่างๆเนี่ยของพวกนี้ไม่ควรหยุดรับประทานเองค่ะถ้ายังไงเนี่ยอาจจะลองปรึกษากับคุณหมอที่ดูแลดูก่อนนะคะ
1: นะฮะมีท่านนึงถามเรื่องของอาหารการกินมานะฮะคุณอันนะฮะอายุ63เนี่ยหนัก49สูง162คุณอันถามมาว่าถ้าเกิดเราเนี่ยทานข้าวเยอะๆทานวุ้นเส้นเยอะๆจะทำให้เส้นเลือดในสมองตีบหรือเปล่าฮะเพราะว่ามันเป็นการทานแป้งเยอะ
0: เป็น
2: ไงคะ
0: ที
2: ่
0: น่าสนใจก็จริงๆมันเป็นแป้งเนาะไม่น่านะคะยกเว้นว่าเขามีความเสี่ยงในเรื่องของโรคเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูงการทานอาหารหมวดแป้งน้ำตาลเยอะก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นน้ำตาลในเลือดขึ้นเป็นระยะยาวๆก็ทำให้เกิดความเสื่อมของเส้นเลือดได
1: ้คือถ้าเกิดเขาไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรก็ไม่มีปัญหาแต่ก็ไม่ควรจะกินเยอะจนเกินไป

0: อย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์
1: ใช่ครับคือเราต้องดูปัจจัยอื่นร่วมด้วยในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวความดันเบาหวานไขมันหรือว่าพฤติกรรมอื่นมีการสูบบุหรี่หรือเปล่าหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เดินบริหารหรือออกกำลังกายหรือเปล่าซึ่งตรงนี้จะเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าชอบกินแป้งก็ต้องดูว่า

0: เบาจืดมีวิธีตรวจหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือดการตรวจปัสสาวะค่ะแต่โดยปกติแล้วการตรวจเนี่ยไม่ได้ทำเหมือนกับไม่ได้ทำในคลินิกทั่วๆไปค่ะก็ส่วนมากจะต้องอยู่ตามโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นที่ที่มีห้องตรวจแลบค่ะ
1: แล้วก่อนมาตรวจเบาจืดต้องเว้นอาหารอะไรอย่างนี้ไหมฮะอาจารย์
0: ไม่ค่ะไม่
1: อ๋อก็สามารถทานอาหารได้ตามปกติแล้วก็มา
0: พบหมอใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วก็ทำการตรวจได้เลยนะฮะคุณกมลชนกทักทายมานะฮะอาจารย์หมอและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วด้วยขอบคุณมากเลยนะครับคุณหลงภูฮะรับชมผ่านทรูวิชั่นนะฮะคุณวิบูลสวัสดีครับอ้าวแชร์รายการแล้วด้วยคุณข้าวนอกทักทายกันมามาที่คุณภูมิ CH นะฮะอายุ25สูง170บอกว่าเวลานั่งเก้าอี้เล่นคอมสักระยะเนี่ยชอบมีท่าทางการนั่งที่แปลกๆเหมือนหลังมันจะเอียงไปเองฮะพอสักพักเนี่ยจะมีอาการปวดหลังปวดคอตามมาเวลานอนก็จะเมื่อยฮะเมื่อยหลังอยากทราบว่ามันเกี่ยวกับอาการหลังคดหรือเปล่าหรือเป็นออฟฟิศซินโดรมมีวิธีแก้หรือเปล่าฮะอาจารย์
0: ยกให้อาจารย์เบิร์ตเดี่ยวๆเลย
2: ทีนี้เราต้องดูท่านั่งของเขาก่อนถ้าบอกว่าการนั่งแล้วมีตัวเบี้ยวตัวโคดเนี่ยครับต้องดูตั้งแต่เก้าอี้เลยฮะว่าเก้าอี้เป็นยังไงเขานั่งถูกท่าหรือเปล่านะครับก็คือว่าปกติเรานั่งเล่นเกมอย่างเงี้ยหรือนั่งทำอะไรก็ตามบางคนจะนั่งพิงพนักเก้าอี้ไปเลยนะครับแล้วก็ให้บางคนเนี่ยบางเวลาเล่นเกมหรือทำงานบางคนจะนั่งแล้วก็ตัวบิดอย่างเงี้ยฮะ
1: ใช่
2: ซึ่งถ้าบิดไม่ได้ใช่ครับหรือบางคนนั่งแล้วเอามือหนึ่งเท้าไว้ที่พนักเก้าอี้นะครับซึ่งทำให้มีอาการตัวเบี้ยวตัวบิดได้ซึ่งนั่นเป็นท่านั่งที่ไม่ถูกต้องถ้านั่งนานๆไปนะครับก็จะทำให้มีอาการปวดหลังปวดคอบ่าไหล่ซึ่งจะตามมาด้วยออฟฟิศซินโดรมได้นะครับแต่ว่าคำถามบอกว่าเกิดจากหลังคดได้ไหมก็เกิดได้เหมือนกันแต่ตัวหลังคดเองการนั่งผิดท่านานๆก็ทำกระตุ้นให้เกิดหลังคดเพิ่มมากขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มจากการจัดท่าทางการนั่งให้เหมาะสมก่อนถ้าการนั่งเหมาะสมนั่งตัวตรงพิงพนักเก้าอี้แล้วระหว่างนั่งเล่นเกมหรือนั่งทำงานอย่างนี้ครับไหล่เราไม่ยกอย่างนี้ก็จะไม่ทำให้ก็จะลดอาการปวดคอบ่าไหล่หรือปวดหลังไปได้นะครับทีนี้ถ้าเรานั่งท่าเดิมนานๆเนี่ยนอกจากส่งผลให้เกิดอาการปวดระหว่างการนั่งอยู่บนเก้าอี้นั่งอยู่ระหว่างเล่นเกมแล้วเนี่ยก็ทำให้มีอาการปวดตอนนอนได้เหมือนกันมันก็จะส่งผลพ่วงต่อกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากอันแรกคือตัดท่านั่งก่อนครับนั่งให้ถูกท่านั่งพิงพนักเก้าอี้ข้อสะโพกข้อเข่า90องศาขาแตะพื้นนะครับไหล่ไม่ยกอันนี้จะเป็นท่านั่งที่เหมาะสมแล้วก็ลุกเปลี่ยนท่าบ่อยๆเวลาเล่นเกมอาจจะเพลินนั่งทีนึง 4-5 ชั่วโมงติดกันเนี่ยครับก็แนะนำให้สักประมาณ2ชั่วโมงลุกเปลี่ยนท่าทีนึงเดินไปเข้าห้องน้ำเดินไปทักทายอะไรอย่างเงี้ยครับทักทายผู้คนแล้วกลับมานั่งเล่นเกมใหม่ก็ยังได
1: ้
2: ครับ
1: แล้วเวลาที่มันไหลไปเองนะอาจารย์สมมติว่านั่งตอนแรกก็ตรงดีแหละสักพักมันค่อยๆเอียงไปเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดจากร่างกายของเราไม่ปกติกระดูกสันหลังเรามีปัญหาหรือเปล่าฮะหรือว่ามันเกิดจากเก้าอี้หรือเกิดจากท่านั่งหรือยังไงฮะ
2: โดยมากมันจะเป็นพฤติกรรมมากกว่าครับเวลานั่งแล้วไหลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้ามีเกิดจากหลังคดจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะอาการก็คือไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนจะคดตลอดนะครับเพราะว่านั่นเกิดจากกระดูกที่คดเพราะฉันนั่งเริ่มต้นนั่งก็โคต
1: ร
2: ละหรือแค่ยืนก็โคตรละนะครับอันนั้นเกิดจากกระดูกคดแต่ว่าถ้านั่งไปสักพักหนึ่งเริ่มตัวไหลละอันนี้น่าจะเกิดเป็นพฤติกรรมมากกว่าครับที่นั่งแล้วก็เนี่ยนั่งแล้วก
1: ็
2: บิดไปบางคนนั่งแล้วก็นั่งไขว่ห้างอะไรเงี้ยครับซึ่ง มีคำถามเยอะเหมือนกันนั่งไขว่ห้างตัวเบี้ยวได้ไหมปวดหลังได้ไหมก็ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าการนั่งไขว่ห้างมันจะมีขาข้างหนึ่งที่อยู่สูงขาข้างหนึ่งที่อยู่ต่ำนะครับหลังก็จะบิดแค่ข้างเดียวนั่งนานๆก็ปวดหลังปวดขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าชอบนั่งไขว่ห้างพยายามไขว่ห้างทั้งสองข้างครับสลับมานะครับแต่ว่าทางที่ดีคือนั่งแบบอย่างที่บอกนั่งตัวโต

0: นั่งหลังชิดพนักเก้าอี้แล้วก็นั่งขา90องศาเข่า90องศาจะดีกว่า
1: แล้วอย่างเวลาเรานั่งพับเพียบนะฮะอาจารย์ตัวเราก็จะเอียงอยู่อย่างนี้พอสมควรเหมือนกันฮะอย่างพระสงฆ์บางทีเองท่านเองก็อาจจะมีปัญหาเมื่อยเหมือนกันต้องทำยังไงดีฮะ
0: ก็จริงๆนั่งพับเพียบคุณแจ็คก็บอกก็คือพูดอยู่แล้วว่ามันมีตัวบิดอยู่แล้วครับยังไงก็จะปวดหลังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องนั่งนานๆก็สลับข้างนั่งบ้างครับเพื่อให้เป็นการยืดเหยียดทั้งสองข้างนะครับถ้าจำเป็นต้องนั่งแต่จริงๆนั่งพับเพียบเนี่ยเป็นท่าที่ไม่เหมาะสมต่อสรีระของร่างกายเราเลยนะครับจริงๆถ้าเลี่ยงได้ควรเลี่ยงโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับยิ่งสูงอายุเยอะนั่งพับเพียบนั่งกับพื้นเนี่ยก็นอกจากปวดคอบ่าไหล่ปวดหลังเข่าที่เสื่อมอยู่แล้วเนี่ยก็ทำให้เสื่อมมากขึ้นไปได้อีกปวดเข่าปวดสะโพกได้ไปด้วยครับ
1: เวลาเกิดอาการเนี่ยควรกินยาคลายกล้ามเนื้อควรมียาทานยาทาภายนอกหรือควรทำยังไงดีให้อาจารย
0: ์ก็ต้องดูก่อนครับว่าปวดมากน้อยขนาดไหนบางคนแค่ปวดตอนนั่งนานๆนั่งท่าเดิมนานๆอย่างเงี้ยแค่เปลี่ยนท่าก็อาการปวดดีขึ้นแล้วหรือบางทีแค่ยืดเหยียดก็ดีขึ้นแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องทานยาส่วนถามว่าจะทานยาดีไหมก็ขึ้นอยู่กับอาการถ้าปวดจนรู้สึกว่ารบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะครับการทานยาก็ช่วยได้แต่ก็แนะนำให้ทานระยะสั้นๆแค่ปวดปุ๊บอ่ะถ้าปวดไม่ไหวลองทานแล้วสัก 2-3 วันก็เลิกทานได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องทานยาติดต่อกันเพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นตัวออฟฟิศซินโดรมหรือปวดกล้ามเนื้อนะครับเราแค่ยืดเหยียดประคบอุ่นนะครับปรับพฤติกรรมปรับท่าทางการปวดพวกนี้ดีขึ้นได้เอง
1: นะครับ
0: ครับ
1: คุณรังสรรค์สอบถามเคสหนึ่งเข้ามาเนี่ยคุณรังสรรค์น่าจะเป็นแฟนคลับหมอปลาในโซเชียลมีเดียเนี่ยเรียนสอบถามครับเคสของคุณป้ารัตนาฮะป้ารัตนาที่โด่งดังในโซเชียล เกิดจากการช็อกกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตแบบนี้เนี่ยจะรักษาหายไหมครับแล้วควรดูแลอย่างไร
2: อาจารย์พิษลำบากแล้วใครช่วยเล่าเรื่องป้ารัตนาให้ฟัง
0: หน่อย อย่างของคุณป้ารัตนาเนี่ยครับ
1: ครับ
0: เราต้องดูก่อนว่าพฤติกรรมที่เขาเป็นเนี่ยครับเขาส่งผลต่อการดำเนินชีวิตต่อตัวเองและคนรอบข้างหรือเปล่าเขาเสียฟังก์ชันการทำงานในชีวิตประจำวันหรือเปล่าครับคือถ้าเกิดเขาเริ่มเสียหรือว่ามีผลกระทบต่อตัวเองและคนรอบข้างอันเนี้ยต้องไปให้คุณหมอจิตเวชช่วยดูละเผื่อบางทีเขาได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นกระทบกระเทือนทางอารมณ์อะไรเงี้ยครับก็ทำให้เขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปได้อันนี้ก็คือไปพบคุณหมอจิตเวชน่าจะดีกว่าถ้ามีผลต่อการดำเนินชีวิตนะครับ
1: นะฮะอันนี้รัดคิวหมอรามานะคุณรังสรรค์ฮะคุณรังสรรค์อาจจะเข้าใจผิดว่ารัดคิวหมอปลานะฮะอันนี้ขออนุญาตแซวนะฮะพอดีอาจจะรู้จักกันเป็นการส่วนตัวคุณรังสรรค์คุณดาราแสงฮะสอบถามบอกว่าคุณป้าอายุ75เดินขาโก่งเพราะข้อเข่าเสื่อมจากน้ำหนักเยอะคุณป้าไม่ยอมผ่าเข่าอยากให้คุณหมอแนะนำวิธีชะลอเข่าเสื่อมนอกจากลดน้ำหนักแล้วควรดูแลร่างกายอย่างไรครับ
0: โอ้คำตอบอยู่ในคำถามเลยครับแต่ว่าตอบไม่ได้แล้วว่าลดน้ำหนักนะครับซึ่งจริงสำคัญสุดการลดน้ำหนักครับเพราะว่าถ้าไม่อยากผ่าคืออย่าลืมว่าเข่าของเราเนี่ยรับน้ำหนักของทั้งตัวเราไว้เพราะฉะนั้นถ้าน้ำหนักเราเยอะเนี่ยครับน้ำหนักก็ไปลงที่เข่าทั้งสองข้างซึ่งก็จะลงไปลิ่งมีการเดินน้ำหนักก็จะลงที่เข่าก็ยิ่งเสื่อมไปเรื่อยครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเข่าเสื่อมปุ๊บปวดเข่าเกิดอะไรขึ้นตามมาจะไม่ยอมเดินนะครับสุดท้ายก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยครับว่าปวดเข่าเดินแล้วปวดแล้วก็นั่งพักแล้วก็กินไม่ทำอะไรก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสุดคือการลดน้ำหนักครับถามว่าควรทำอะไรแรกๆก็คือปรับอาหารก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ทานอาหารที่ไม่มันไม่เป็นเว้นของทอดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การบริหารออกกำลังกาย

0: อนเดินเฉยๆนะครับการทำให้ตัวเองมีการเดินมีกิจวัตรประจำวันเนี่ยครับคือสำคัญมากๆไม่บางคนถามว่าต้องไปวิ่งไหมหรือต้องออกกำลังกายเข้าฟิตเนสอะไรอย่างนี้ไหมจริงๆไม่จำเป็นนะครับแค่ลองเดินติดต่อกันอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับอันนี้คือการบริหารร่างกายละนะครับเพื่อให้มีการใช้พลังงานมากขึ้นอีกอันนึงก็คือการบริหารกล้ามเนื้อเหนือหัวเข่าให้แข็งแรง
1: ครับ
0: นะครับเช่นการนั่งแล้วก็เหยียดขาเหยียดเข่าอะครับแล้วก็เกร็งค้างเอาไว้สัก10วิอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหนือหัวเข่าให้แข็งแรงขึ้นก็จะช่วยชะลอลดการปวดเข่าได้อย่างเงี้ยครับแต่ยังไงก็ตามลดน้ำหนักสำคัญที่สุดนะครับ
1: ครับคำถามจริงๆอ
2: าจารย์แบคคิดยังไงกับการใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินในผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่ยังไม่อยากผ่าตัดคะ
0: ครับถ้าปวดมากจริงๆก็สามารถใช้ได้ในเงี้ยการใช้ตัวไม้เท้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไม้เท้าสามขาไม้เท้าขาเดียวหรือตัววอล์กเกอร์นะครับอันนี้ก็จะช่วยลดแรงที่ไปกระทำตรงข้อเข่าของเราได้แต่สุดท้ายแล้วถ้าปวดเข่าจนรบกวนนะครับรบกวนการเดินหรือปวดมากจนทานยาอาการก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดละเพราะว่าเริ่มรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วอะครับ
1: ครับคุณข้าวนอกนาสอบถามเรื่องเห็ดหลินจือแดงฮะอาจารย์หมอคะทานเห็ดหลินจือแดงแล้วไปให้คีโมจะเป็นอันตรายไหมคะนัดทำคีโมวันที่11นี้ค่ะ
2: อาจารย์คิดว่าถ้าเราอยู่ในระหว่างรับการรักษาในเรื่องของเคมีบำบัดนะคะพยายามอย่าทานยาสมุนไพรหรือว่าอาหารเสริมเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนว่าสมุนไพรหรืออาหารเสริมเนี่ยจะตีกับยาที่ใช้รักษาโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้เคมีบำบัดเนี่ยซึ่งเป็นยาที่เราต้องการให้มันออกฤทธิ์อย่างเต็มที่และออกฤทธิ์ให้ได้ดีที่สุดเนี่ยอาจารย์คิดว่าในช่วงนี้อาจจะเลี่ยงก่อนนะคะ
1: เลี่ยงไปก่อนนะครับก่อนให้เคมีบำบัดให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันหรือว่าจะปรึกษาหมอช่วงที่ทำเคมีบำบัดส
2: ัก
1: ท
2: ี
1: นะฮะคุณพรทิพานะฮะอายุ68สอบถามมาว่าตัวคุณพรทิพาเนี่ยไม่เคยเป็นโควิดแต่มีอาการคล้ายๆลองโควิดหลังฉีดวัคซีนมา3เดือนมีอาการสมาธิสั้นจำอะไรได้แป๊บรู้สึกไม่สดชื่นหลับไม่สนิทอาการที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับวัคซีนที่ฉีดหรือเปล่าหรือเป็นอาการของโรคอะไรไหมครับ
2: อาจารย์คิดว่าไม่น่าเกี่ยวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนไข้เป็นมีอาการหลงลืมคิดไม่ออกสมาธิไม่ค่อยดีเนี่ยอันนี้อาจจะมีปัจจัยกระตุ้นจากสาเหตุอื่นได้อาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นจากวัคซีนนะคะอาจจะมีโรคร่วมอื่นอาจจะมีความเครียดความวิตกกังวลยกตัวอย่างในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบว่าผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองการวิตกกังวลว่าเราจะติดเชื้อโควิดหลายๆครั้งนี่ก็ทำให้มีเหมือนสมาธิไม่ดีแล้วก็จำอะไรไม่ค่อยได้โอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนเนี่ยน้อยมากๆนะคะแต่ถ้าไม่สบายใจยังไงเนี่ยก็สามารถปรึกษาคุณหมอที่ดูแลรักษากันอยู่เป็นประจำให้คุณหมอลองทำแบบทดสอบง่ายๆได้ค่ะแต่โดยมากถ้าเป็นอาการที่เราเรียกว่า brain fog หรือว่าคิดไม่ค่อยออกนึกอะไรไม่ค่อยออกหลังจากที่การติดเชื้อโควิดจะต้องมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อนนะคะ
1: อย่างเคสนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยติดโควิดแต่มีอาการคล้ายลองโควิดเป็นไปได้ไหมฮะคิดชวนคิดนะว่าเอ๊ะเขาอาจจะเคยติดมาแล้ว
2: อาการไม่ชัดหรือเปล่าใช่ค่ะมีความเป็นไปได้เพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบก็คือในระยะหลังเนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุนะคะได้รับวัคซีนรวมถึงเข็มกระตุ้นในระยะเวลาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านอาจจะมีอาการเจ็บคอนิดหน่อยปวดศีรษะนิดหน่อยซึ่งจริงๆอาจจะได้รับเชื้อมาก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากเราพิสูจน์ไม่ได้นะคะก็ถ้าไม่

0: บายใจอาจารย์ว่าเราอาจจะนึกถึงสาเหตุเหล่านี้ไม่ใช่ลำดับแรกๆค่ะเราอาจจะนึกถึงสาเหตุอื่นที่เจอได้บ่อยกว่าก็ถ้ายังไงแวะมาให้คุณหมอที่ดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมดูตรวจซ้ำอีกทีก็ได้จะได้สบายใจนะคะ
1: ครับคุณวิพันนีนะฮะวิพันนีอายุ60นะฮะหนัก53สูง159ผ่าตัดเปลี่ยนเข่ามา1เดือน15วันเดินไปกลับเนี่ย200เมตรยังปวดปวดบริเวณเข่าอยู่เลยค่ะถ้ายังเดินแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะจะทำให้อักเสบหรือเปล่าฮะผ่าตัดมาเดือนนิดๆฮะ
2: ครับจริงๆก็สามารถเดินได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการผ่าตัดเป็นการปวดหลังจากการผ่าตัดเนี่ยครับอาการปวดต้องค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสมมติตอนผ่าตัดเสร็จปุ๊บอาการปวดเท่ากับ10เลยตอนนี้ผ่านมาเดือนครึ่งเนี่ยอาการปวดต้องค่อยๆลงมาเรื่อยๆละนะครับอาจเดินไกลๆจะมีปวดลงเหนืออยู่บ้างแต่ว่าถ้าเทียบกับตอนแรกก็จะต้องปวดลดลงนะครับคำถามที่ว่าจะเดินต่อไปได้ไหมก็เดินได้นะครับแต่ว่าถ้าสังเกตตัวที่เข่าที่ข้อเข่าที่ผ่าตัดมาครับเกิดมีอาการอักเสบเกิดขึ้นปวดบวมแดงร้อนนะครับหรือดีปวดมากกว่าปกติที่เคยปวดอันนี้ต้องไปให้คุณหมอกระดูกช่วยดูแล้วว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ตรงข้อเข่าเทียมตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยครับแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสามารถเดินได้ปกตินะครับอันนี้ก็คือเป็นการออกกำลังกายแต่ว่ายังไม่ให้วิ่งนะฮะในช่วงนี้ให้เดินเดินอย่างเดียวไปก่อนนะครับ
1: คล้ายๆกับคุณสมศรีเลยฮะอายุ82หัวเข่าเสื่อมผ่าตัดมาแล้ว1เดือนเมื่อไหร่จะออกกำลังกายได้โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าฮะอาจารย
2: ์เมื่อไหร่จะเลิกใช้ไม้เท้าอันนี้บอกยากต้องขึ้นอยู่กับแต่ละรายนะครับคือถ้าหลังผ่าตัดแล้วพักสักประมาณ 1-3 เดือนแล้วการเดินแล้วไม่มีอาการปวดเลยนะครับสามารถค่อยๆเอาเครื่องช่วยเดินเนี่ยออกได้ลองเดินดูระยะสั้นๆก่อนครับว่าถ้าไม่ใช่ไม้เท้า
1: ครับ
2: เดินแค่ประมาณ 5-10 เมตรในบ้านไม่ปวดอ่ะก็ลองเดินดูแต่ถ้าเกิดไปข้างนอกอ่ะยังต้องใช้อยู่เพราะว่าถ้าเกิดเดินไกลๆจะทำให้กระตุ้นให้มีอาการปวดได้นะครับเพราะฉะนั้นบอกยากบางคนหลังผ่าตัดไปแล้วเนี่ยก็ยังต้องใช้ไม้เท้าไปเรื่อยๆแต่ว่าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยช่วยทำให้ไม่มีอาการปวดมากๆในช่วงการเดินนะครับก็ต้องดูเป็นรายๆไปว่าเมื่อไหร่จะเลิกใช้ไม้เท้าได้ครับ
1: อาจจะค่อยๆขยับระยะนะอาจารย์ช่วงแรกอาจจะ5เมตรก่อนพอ5เมตรไม่มีอะไรก็เป็น10เมตร15เมตรแล้วก็ค่อยๆไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดมีอาการก็หยุดได้ใช่ไหมอาจารย
2: ์ใช่ใช่ครับ
1: นะฮะคุณไพลินสอบถามมาให้คุณแม่นะครับเรื่องสมองเสื่อมคุณไพลินบอกว่าคุณแม่อายุ92เนี่ยอยากทราบว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยจะเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าแล้วคุณไพลินอยากจะพาคุณแม่ไปหาหมอด้วยควรจะไปหาหมอด้านไหนแผนกไหนดีคะ
0: โรคสมองเสื่อมส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นพันธุกรรมค่ะการที่สมองเสื่อมเป็นพันธุกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะสามารถย้อนกลับไปได้ว่าในทุกเจเนเรชันของตระกูลเนี่ยมีคนเป็นสมองเสื่อมแล้วก็มักจะมีเป็นเพศเดียวกันเป็นเร็วขึ้นเรื่อยๆอันนี้อาจจะบอกได้ว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นสมองเสื่อมที่อายุ92อันนี้เป็นตามวัยนะคะคือเราต้องบอกว่าปัจจัยเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมอันนึงที่สำคัญมากคืออายุยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่เราจะเกิดภาวะสมองเสื่อมจะมีมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนจะต้องเป็นนะคะแต่ถ้าเราเทียบคนที่90กับคนที่70คนที่90มีโอกาสที่จะเกิดมากกว่าฟังดูโอกาสค่อนข้างน้อยค่ะส่วนถ้าอยากจะให้คุณแม่มาพบคุณหมอนะคะก็พบได้ตั้งแต่อายุรแพทย์ผู้สูงอายุนะคะ
1: คอ
0: ายุรแพทย์ระบบประสาทค่ะหรือจิตแพทย์ก็ได้ค่ะ
1: ควรมาไหมฮะอาจารย์หรือว่าเราควรจะดูแลคุณแม่ยังไงก่อนเบื้องต้นไหมฮะ
0: เบื้องต้นคงต้องดูก่อนว่าอะไรที่ทำให้คิดว่าคุณแม่น่าจะมีภาวะสมองเสื่
1: อม
0: มีการถดถอยเรื่องของการทำงานสมองในด้านไหนแล้วเราลองดูว่าคุณแม่มี

0: โรคประจำตัวไหมนะคะถ้าโรคประจำตัวเยอะมากค่ะอายุ92ผู้ป่วยอาจจะไม่ใช่เราเรียกแคนดิเดตสำหรับการใช้ยาการดูแลเบื้องต้นอาจจะเป็นการไม่ใช้ยาเป็นหลักซึ่งอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะคุยกันได้หรือว่ามาสอบถามวิธีการดูแลได้หรือถ้าคุณแม่92แต่แข็งแรงสุดๆมีเรื่องภาวะสมองเสื่อมอย่างเดียวอันนี้การใช้ยาก็อาจจะช่วยต้องบอกว่ายาทุกชนิดมีผลข้างเคียงและมีข้อควรระวังทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องชั่งน้ำหนักว่าผู้ป่วยรายใดเนี่ยเหมาะกับการใช้ยาหรือไม่ใช้ยาแต่ถ้ารู้สึกไม่สบายใจพามาตรวจเบื้องต้นก่อนได้ค่ะ
1: นะฮะวันนี้ก็หลากหลายคำถามนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมกันด้วยนะฮะถ้าเกิดคำถามไหนถามไม่ทันต้องขอไปจริงๆนะเดี๋ยวรายการเราจะพยายามเก็บรวบรวมคำถามไว้นะฮะแล้วก็อาจจะมาถามในวันต่อๆไปนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์พิษและอาจารย์เบิร์ดด้วยนะครับวันนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดี

ำหรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็จะลดความเสี่ยงเรื่องการมะเร็งปอดจากสารก่อมะเร็งที่พบในบุหรี่ปกติก็จะลดลงในบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างจากสารที่พบในบุหรี่ทั่วไปอยู่ค่อนข้างมากครับแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาหรือเปล่าคงต้องรอดูข้อมูลระยะยาวอีกสักระยะนึงสำหรับคนที่จะเลิกบุหรี่แต่ไม่สามารถจะเลิกได้ทันทีจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนได้ไหมสามารถทำได้ครับแต่ว่าแนะนำว่าต้องสัญญาตัวเองเลยนะครับว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เพื่อชั่วคราวเพื่อจะปรับตัวเองให้สามารถเลิกบุหรี่ได้นะครับต้องมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนแล้วก็จะเลิกนะครับนั้นไม่แนะนำให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อแทนบุหรี่ธรรมดาเป็นระยะเวลายาวนานเพราะเรายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีอันตรายครับ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยซึ่งตรงกับวันที่25สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายยามันดูออซิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยกรุงมอนเตวิเดโอในโอกาสมันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยจริงใจและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์และประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัยมีความสงบสุขมีความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยชื่นชมในความสำเร็จอันเด่นชัดของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยที่ได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่ามิตรภาพความร่วมมืออันมั่นคงระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจยิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าต่อไปในอนาคตเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนอุรุกวัยโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

0: ทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนและนิทรรศการศิลปะเครื่องกระเบื้องขาวณเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่24สิงหาคม2569เวลา 8:45 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีน The Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences นครไฮโคหรือคาทาสสังกัดกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทจีนสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครไฮโคมณฑลไหหนานเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2497ณนครกวางโจวก่อนจะย้ายฐานปฏิบัติการมายังมณฑลไหหนานคาทาสเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนภารกิจหลักของสถาบันคือการวิเคราะห์และวิจัยเพื่อเศรษฐกิจเขตร้อนที่สำคัญเช่นยางพารามันสำปะหลังมะพร้าวอ้อยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเกษตรกรรมกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแอฟริกาและแปซิฟิกในกรอบความร่วมมือใต้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและงานวิจัยการฝึกอบรมบุคลากรและการศึกษาดูงานโดยเฉพาะด้านการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชไร่เช่นมันสำปะหลังและพืชสวนเช่นยางพาราผลไม้และผักเขตร้อนเครื่องเทศและพืชเครื่องดื่มหอนิทรรศการชี้ให้เห็นความเป็นมาในช่วงบุกเบิกที่ต้องการแหล่งอาหารและยกระดับพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศให้เป็นฐานการผลิตอาหารพืชเครื่องเทศและพืชเศรษฐกิจเขตร้อนจึงระดมสรรพกำลังทำงานวิจัยทางวิชาการอย่างจริงจังก่อนสร้างองค์ความรู้พืชเกษตรเขตร้อนสร้างทีมบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีผลงานทางวิชาการแล้วจึงนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมแก่พืชเศรษฐกิจแล้วถ่ายทอดเผยแพร่ความสำเร็จสู่วงกว้างสอดคล้องกับข้อความที่นายโจเอินไหลอดีตนายกรัฐมนตรีจีนเขียนไว้ให้สถาบันแห่งนี้ว่าภารกิจหนักครั้งนี้ทำให้เกิดเกาะที่มีค่าเป็นรากฐานของประเทศจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรสวนนิทรรศการสายพันธุ์พืชเขตร้อนสถาบันวิจัยทรัพยากรสายพันธุ์พืชเขตร้อนส่วนนี้จัดทำในรูปแบบเรือนกระจกอัจฉริยะจำลองสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และชุ่มชื้นสูงเหมือนป่าดิบชื้นของเกาะไหหลำสถาบันวิจัยทรัพยากรสายพันธุ์พืชเขตร้อนนำผลสำเร็จของการวิจัยทางวิชาการมาขยายให้เห็นเพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมสมัยใหม่ปัจจุบันปรับชื่อเรียกกลุ่มขอบข่ายงานที่กว้างขวางเจาะลึกกว่าระดับพันธุกรรมเจเนติกไปสู่ระดับการบริหารจัดการเชื้อพันธุ์พืชเจอร์มพลาสมาว่า Institute of Tropical Crop Germplasm Resources พัฒนาให้เป็นทั้งฐานวิจัยทางวิทยาศาสตร์แหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับภูมิภาคนำผลความรู้การวิจัยทั้งเมืองร้อนพืชเศรษฐกิจและพันธุ์ไม้หายากหลากสายพันธุ์ของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนหรือคาทาสมาแสดงการปลูกพืชที่เหมาะสมกับภูมิอากาศร้อนชื้นเช่นมะม่วงลิ้นจี่กล้วยลำไยรวมถึงที่หายากและมูลค่าสูงเช่นสับปะรดแก้วมังกรสับปะรดทุเรียนเงาะอะโวคาโดน้อยนาและไม้ผลหายากประจำมณฑลไหหนานครอบคลุมการวิจัยเทคโนโลยีการเพาะปลูกที่เหมาะสมปรับปรุงพันธุ์ผ่านการผสมข้ามสายพันธุ์การกลายพันธุ์และการตัดต่อยีนสร้างสายพันธุ์ใหม่แก้ไขข้อด้อยเพิ่มผลิตและมูลค่าอาทิเพาะต้นกล้วยยางพาราจากเนื้อเยื่อด้วยแปรรูปยางธรรมชาติและใช้มีดกรีดยางไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมยางพาราการขยายพันธุ์ต้นกล้ามะพร้าวปาล์มน้ำมันและอินทผลัมและการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเช่นสกัดทำยาอาหารเสริมหรือเครื่องสำอางความสำเร็จของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนทำให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ศักยภาพและความมุ่งมั่นของผู้นำและรัฐบาลในการพัฒนาเกาะไหหลำให้เป็นศูนย์กลางเกษตรกรรมและ

เทคโนโลยีด้านการเกษตรเขตร้อนเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญการปรับปรุงพันธุ์การนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสร้างนวัตกรรมและเครื่องมืออำนวยความสะดวกประชาชนเป็นตัวอย่างของการพัฒนาประเทศให้เจริญในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปะเครื่องกระเบื้องขาวเต๋อฮั่วณพิพิธภัณฑ์ไหหนานนครไหโขเป็นนิทรรศการชั่วคราวพิพิธภัณฑ์มณฑลไหหนานร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์มณฑลฝูเจี้ยนและรัฐบาลอำเภอเต๋อฮั่วมณฑลฝูเจี้ยนจัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคม2569จนถึงวันที่8ตุลาคม2569เครื่องกระเบื้องขาวหรือ China White จากอำเภอเต๋อฮั่วมณฑลฝูเจี้ยนมีชื่อเสียงด้านคุณภาพมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งและหยวนจนถึงยุคปัจจุบันนำผลงานชิ้นเอกจำนวน205ชิ้นยาวนานมากว่าพันปีดินที่ใช้ทำเครื่องกระเบื้องพบที่ภูเขาของอำเภอเต๋อฮั่วเป็นดินพิเศษที่เรียกว่าคาลิงเคขาวบริสุทธิ์มีธาตุเหล็กต่ำแต่มีแร่ซิลิก้ากับโพแทสเซียมสูงดินชนิดนี้เมื่อนำไปเผาที่อุณหภูมิสูงจะให้สีขาวนวลแบบงาช้างธรรมชาติไม่ต้องพึ่งสารฟอกสีเคมีแสดงให้เห็นวิวัฒนาการตั้งแต่ต้นกำเนิดและการพัฒนาเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วในสมัยราชวงศ์เซี่ยและซางสมัยราชวงศ์ถังและสมัยฮ่าราชวงศ์ที่มีการเริ่มใช้เตามังกรเป็นเตาโบราณลักษณะเตายาวเชื่อมต่อกันทำให้ผลิตได้ครั้งละจำนวนมากเผาที่อุณหภูมิสูง 1,200 ถึง 1,300 องศาเซลเซียสจนถึงราชวงศ์ซ่งและหยวนที่เทคโนโลยีเตาเผาก้าวหน้าขึ้นสีของน้ำเคลือบค่อยๆเปลี่ยนจากโทนขาวอมฟ้าเขียวไปสู่สีขาวล้วนขณะที่เทคนิคการแกะลายและการพิมพ์ลายเริ่มที่จะมีความประณีตและมีชีวิตชีวามากขึ้นเครื่องกระเบื้องยุคนี้มีทั้งเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องกระเบื้องเพื่อการส่งออกไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางทะเลเช่นกุนทีหรือเหยือกเคลือบสีขาวอมฟ้าลายกลีบบัวเต้าเผาหวานผิงหลุนเต๋อฮั่วสมัยราชวงศ์ซ่งตลับแป้งเคลือบสีขาวอมฟ้าลายพิมพ์กลีบเบญจมาศสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ต่อมาช่างฝีมือได้พัฒนาต่อยอดเปลี่ยนมาใช้เทคนิคเตาเผาแบบขั้นบันไดในสมัยราชวงศ์หมิงสามารถทำให้เกิดสีขาวงาช้างสีขาวมันหมูสีขาวรากหอมและสีแก้มทารกตัวเครื่องกระเบื้องมีความหนาและประณีตขณะที่สีเคลือบมีความเรียบเนียนและแวววาวคล้ายหยกประติมากรรมรูปเคารพทางพุทธศาสนาและลัทธิเต๋ามีความสมจริงและงดงามงานเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วเข้าถึงวิถีชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเครื่องเขียนและของตกแต่งอุปกรณ์สำหรับประกอบพิธีต่างๆเห็นได้ว่าความนิยมเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วมิได้จำกัดอยู่แค่ในกลุ่มชนชั้นสูงของจีนอีกต่อไปและส่งออกผ่านการค้าตามเส้นทางสายไหมทางทะเลออกทะเลจากเมืองเฉวียนโจวมณฑลฝูเจี้ยนมายังเกาะไหหลำไปยังประเทศในทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปส่วนนี้จัดแสดงโบราณวัตถุที่กู้ขึ้นมาจากซากเรือห่างจากเกาะไหหลำ250กิโลเมตรทำให้เห็นถึงการค้าของจีนและการผลิตตามความต้องการของตลาดต่างประเทศศิลปินใส่ลวดลายศิลปะและศาสนาของฝั่งตะวันตกเช่นประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมที่มีความคล้ายกับพระแม่มารีทำให้ผลงานที่ออกมาเป็นการผสมผสานทั้งอิทธิพลจีนและอิทธิพลตะวันตกเห็นการแลกเปลี่ยนทั้งด้านเทคนิคและสุนทรียศาสตร์ระหว่างสองอารยธรรมตลอดจนบทบาทของเครื่องกระเบื้องในฐานะทูตสันทวไมตรีทางวัฒนธรรมจากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องแสดงผลงานเครื่องกระเบื้องร่วมสมัยที่ยังคงรักษาและการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วในยุคปัจจุบันในช่วงที่จีนเผชิญความผันผวนทางการเมืองและสังคมมีช่างฝีมือพยายามอนุรักษ์ศิลปะการปั้นเครื่องกระเบื้องของช่างสกุลเอาไว้หลังการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนโรงงานเครื่องกระเบื้องของรัฐมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูเทคนิคเตาเผาแบบโบราณและในปี2549ได้ขึ้นทะเบียนให้เครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชาติรวมทั้งมีการผสมผสานเทคนิคการทำเครื่องกระเบื้องแบบดั้งเดิมและเทคนิคสมัยใหม่เช่นเทคนิคการทำเนื้อบางทำสีเคลือบให้มีมิติมากขึ้นสร้างสรรค์เสมือนว่า

0: ีการเคลื่อนไหวหรือแสดงความรู้สึกได้มากขึ้นเป็นการผสมผสานสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัยเข้ากับแบบดั้งเดิมช่างฝีมือยุคปัจจุบันไม่เพียงสืบทอดเทคนิคดั้งเดิมแต่ยังผสมผสานเทคนิคใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงานนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้เช่นการออกแบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการออกแบบแนวจีนยุคใหม่ตีความใหม่เช่นประติมากรรมนามธรรมภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยเครื่องเคลือบผลงานของศิลปินรุ่นใหม่และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความนิยมและชื่อเสียงของเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วทำให้ปัจจุบันมีบริษัทผลิตเครื่องกระเบื้องในอำเภอเต๋อฮั่วกว่า 4,000 บริษัทสร้างรายได้เมื่อปี 2568 มากถึง 50,000 ล้านหยวนในจำนวนนี้เป็นรายได้จากการส่งออก 30,000 ล้านหยวนคาดว่าในปี 2570 จะมีรายได้จากการจำหน่ายเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วถึง 100,000 ล้านหยวนวิวัฒนาการของเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วทำให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่ผ่านการเวลาสืบต่อกันมาในแต่ละยุคตั้งแต่ยุคบุกเบิกยุครุ่งเรืองจากการค้ากับต่างประเทศที่ใช้เส้นทางทางทะเลเป็นเส้นทางหลักติดต่อกันจนถึงการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสรรต่อยอดความงามและศิลปะสะท้อนจิตวิญญาณของช่างฝีมือแต่ละยุคที่ผสมผสานความเชื่อศาสนาและสุนทรียศาสตร์เข้าด้วยกันช่วยให้เข้าใจประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตผ่านเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้ววันนี้เวลา 14:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนที่บินที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติไหโขเหมยหลานเมืองไหโขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเวลา 15:39 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำมาเผยแพร่ออกอากาศให้ชมในวันต่อไปพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพิธีการบำเพ็ญการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา2569วันนี้เวลา 9:09 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถในพิธีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา2569โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์เทศกาลเข้าพรรษาปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึง25ตุลาคม2569ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระสงฆ์และสามเณรพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา3เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นหรือเรียกว่าจำพรรษาเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์และศึกษาพระปริยัติธรรมเพื่อจะได้มีความรู้แนะนำสั่งสอนชาวโลกให้ได้รู้แจ้งในหลักธรรมนอกจากนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษเช่นการทำบุญตักบาตรหล่อเทียนพรรษาถวายพระอาบน้ำฝนถวายจตุปัจจัยทายธรรมรักษาศีลเจริญภาวนางดเว้นอบายมุขและมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาตลอดช่วงเวลาเข้าพรรษา สำหรับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเป็นวัดประจำรัชกาลที่5และรัชกาลที่7ทั้งนี้รัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามขึ้นเมื่อปี2412เป็นวัดประจำรัชกาลและพระราชทานชื่อวัดซึ่งหมายถึงวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างและมีมหาสีมาอันเป็นเสาศิลาหลักจำหลักยอดรูปเสมาธรรมจักร8เสาตั้งเป็นสีมาที่กำแพง8ทิศนับเป็นพระอารามหลวงสุดท้ายที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณีที่มีการสร้างวัดประจำรัชกาล

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปโดยในวันนี้มีพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8 รูปอันหนึ่งในเวลา11 นาฬิกาหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา17 นาฬิกาหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์วันนี้เวลา9:55 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน25 สิงหาคม 2569เป็นปีที่89ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้ด้วยในโอกาสนี้ได้ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์พระราชอุปัฏฐายจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นเจ้าอาวาสยุคที่4พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิพาคุณากรที่สมเด็จพระพุทธาจารย์ทรงเป็นเจ้าอาวาสยุคที่1สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากระเถระเจ้าอาวาสยุคที่5และพระศาสนโสพลพานกะเถระเจ้าอาวาสยุคที่3ด้วยในการนี้พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา1 กันพระสงฆ์จตุรวรรคสวดคาถาธรรมบรรยายพระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์จบรับพระราชทานฉันท์ณพระอุโบสถพระสงฆ์อีก100 รูปรับพระราชทานฉันท์ณพระวิหารคตจากนั้นพระสงฆ์50 รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์พระอัฐิบังสุกุลอัฐิอดีตเจ้าอาวาสสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์ต้นราชสกุลชมพูนุช
ประสูติแต่หม่อมปุ่นเมื่อวันศุกร์ที่16ธันวาคม2402หลังจากทรงสำเร็จการศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ทรงบรรพชาณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเสด็จไปประทับณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแต่นั้นมาและเมื่อพระชนสาครบ20ปีในปี2422ทรงผนวดโดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์ทัพพุทธสิริวัดสมณัติวิหารเป็นพระอุปัชฌาย์มีฉายาว่ามีพระฉายาว่าสิริวัฒโนทรงศึกษาภาษาไทยภาษาบาลีภาษาสันสกฤตและพระไตรปิฎกจนแตกฉานเชี่ยวชาญทรงพระนิพนธ์ตำราทางพระพุทธศาสนาสำหรับเป็นคู่มือในการศึกษาภาษาบาลีและการศึกษาพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณรอาทิคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกามหานิบาตชาดกนิทานต้นบัญญัติทรงเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงริเริ่มให้จัดหลักสูตรธรรมศึกษานอกจากนี้ประทานพระอุปถัมภ์สาธารณูปการไว้เป็นอันมากเช่นโรงเรียนวัดราชบพิตรโรงเรียนวัดชินวรารามและวัดชินวรารามวัดมะขามใต้จังหวัดปทุมธานีเวลา 17:05 น.สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงนำคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยะวงศ์ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ทรงผนวดทรงบริบูรณ์ด้วยพระศีลาจารวัตรเนกขัมมะปฏิปทาไม่บกพร่องทั้งยังเป็นที่ทรงพระราชศรัทธาและเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงพระผนวดและทรงเป็นพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงชินวราลงกรณ์พระราชอุปัฏฐายจารย์ในรัชกาลปัจจุบันโดยทรงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระราชวพิสถิตมหาสีมารามยุคที่2ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่11แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปี2464และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่25สิงหาคม2480สิริพระชนสา77ปีพรรษาที่57ทรงครองวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม36ปีองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษลูกเสือสดุดีชั้นที่1ประจำปี2567วันนี้เวลา 13:53 น.ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษจำนวน15รายและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1จำนวน214รายประจำปี2567ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช2551มาตรา7พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติมาตรา53ให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษไว้สำหรับพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1และได้มีอุปการะคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสือมาอย่างต่อเนื่องแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับแต่วันที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1และมาตรา58ให้มีเหรียญลูกเสือสดุดีเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้สำหรับพระราชทานแก่บุคลากรทางการลูกเสือและบุคคลอื่นที่มีคุณูปการต่อการลูกเสือหรือได้อุทิศกำลังกายกำลังความคิดในการประกอบกิจกรรมให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือ

0: ชื่อตู
1: ้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
2: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
3: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
2: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
3: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
1: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
2: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
1: ฮึ
4: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: นี่มันอะไรเนี่ย

0: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
1: งานอะไรเหรอครับพี
0: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ฐานอาสานี่ไงล่ะที่ในหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมานะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไ

0: หมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
1: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
2: ฮะ
1: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
0: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันเนี่ยน้องน้อง
3: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
4: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
3: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
4: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
3: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
1: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลืองจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับผมอาจารย์เต้จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ฟังครับหนึ่งในคำค้นยอดฮิตตลอดกาลในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับก็คือคำว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับมันเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยก็ว่าได้แต่หลายๆคนก็คงจะยังไม่กล้าที่จะไปปรึกษาผู้รู้ไม่กล้าแม้แต่จะไปถามกับคุณหมอนะครับวันนี้ครับเราจะเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันเลยไม่ต้องไปหาข้อมูลกันในอินเทอร์เน็ตกันละถ้ามันเกิดกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไรแล้ว4วิธีง่ายๆในการที่จะรับมือกับอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับวันนี้เป็นเกียรติเหลือเกินนะครับที่เราได้รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ตันติวงศ์สัญญาแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะสาขาวิชาสัญญาศาสตร์ยูโรวิทยาภาควิชาสัญญาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมาอยู่กับเราครับท่านอาจารย์หมออนุพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลย ทางรายการของเราก็เลยเชิญคุณหมอมาเพื่อจะพูดคุยเรื่องนี้เลยครับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับคุณหมอครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงคำว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเราลองย้อนกลับไปดูสักนิดนึงว่าการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายนะครับมันมีขั้นตอนยังไงครับอาจารย์ก่อนที่จะไปดูว่ามันเสื่อมยังไงดูขั้นตอนเบื้องต้นของมันหลักการสักนิดนึงครับอาจารย์คร
2: ับในเรื่องของการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเนี่ย
1: ครับ
2: เราก็คงให้ความสำคัญกับตอนที่จะมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคร
1: ับใช่เลย
2: เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องรู้ว่ากระบวนการของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีเป็นขั้นตอนอยู่เหมือนกัน
1: อ๋อมีขั้นตอนด้วยเหรอครับอาจารย์
2: ครับอย่างขั้นแรกเนี่ยมันก็เหมือนกับการเตรียมความพร้อมครับ
1: ครับ
2: พูดคุยกันก่อนอะไรกันก่อนอย่างนั้นใช่ไหมครับ

0: ว่าทำไปพรีพรามทำไปโดยที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมด้วยกันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได
1: ้
0: นะครับพอมาขั้นตอนที่สองเนี่ยก็เรียกว่าต้องมีการเล้าโลมกันนะเล้าโลมก็คือการสัมผัสด้วยความรักในจุดต่างๆที่ทำให้เกิดความสุขซึ่งกันและกันนะครับและถึงไปถึงขั้นตอนที่สามอันนั้นก็คือการที่จะมีการร่วมเพศนะครับถ้าฝ่ายชายก็คือการที่อวัยวะเพศนั้นมีการแข็งตัวพอที่จะสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงได
1: ้
0: ซึ่งหลายคนก็มักจะให้ความสำคัญกับเฉพาะขั้นตอนนี้เป็นหลัก
1: กระโดดไปเลยจากขั้นตอน0ไปขั้นตอน3
0: เ
1: ลยจ้ะโอ้ใจร้อน
0: นั้นมันก็เหมือนกับไม่พร้อมใจร้อนตกม้าตายนะครับเพราะนั้นพอ3แล้วไม่พอนะ
1: ครับ
0: พอ3แล้วควรจะต้องมี4
1: 4คือยังไงครับอาจารย์
0: 4นี่มันเหมือนกับเป็นการพูดคุยให้กำลังใจให้ความสุขด้วยการพูดสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีเพศสัมพันธ์ตรงนั้นหรือแม้แต่มันไม่สำเร็จก็ควรจะมีการพูดคุยให้กำลังใจกัน
1: ผมเชื่อว่าหลายๆคนนี่ครับกระโดดไปที่ขั้นตอนที่3มั้ยครับอาจารย์
0: จริงจริงจริงอันนี้ผมถึงอยากจะได้มาพูดคุย
1: ครับในการที่มันจะแข็งตัวได้นะครับอาจารย์อวัยวะเพศชายจะแข็งตัวได้เนี่ยมันมีกลไกอะไรอย่างไรครับอาจารย
0: ์คืออวัยวะเพศของเราเนี่ยต้องนึกภาพเราหน่อยเนาะนะครับมันเป็นลำใช่ไหมครับเป็นถ้าด้านล่างมันเป็นท่อสำหรับปัสสาวะนะแต่ด้านบนนั้นมันมีแกน2อันเหมือนฟองน้ำนะครับแข็งๆซึ่งปกติเนี่ยมันจะไม่แข็งหรอกแต่มันเป็นฟองน้ำที่เลือดจะเข้าไปเติมในส่วนนั้นถ้ามันไปเติมเข้าเต็มที่มันก็ทำให้ส่วนนั้นมันแข็งตัวขึ้นนะครับการที่เลือดจะเข้าไปเติมได้เนี่ยก็ต้องมีการขยายตัวของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงในส่วนนั้นนะครับเวลาเรามีความรู้สึกต้องการทางเพศหรือถูกกระตุ้นทางเพศเนี่ยมันเป็นกระตุ้นกลไกในร่างกายนะครับก็ทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้นเพราะนั้นเมื่อไหร่ยังมีการกระตุ้นการเร้าเนี่ยการแข็งตัวก็ยังดำเนินต่อไปนะครับจนกระทั่งโอเคถ้าเผื่อเกิดมีการหลั่งตอนนี้มันมีกลไกที่ทำให้หยุดการขยายตัวของหลอดเลือดก็จะกลับมาเขียวเหมือนเดิมนะครับอันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีอะไรก็ตามที่ทำให้การขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้นไม่ดีการแข็งตัวก็เกิดไม่ได
1: ้เกิดไม่ได้หรือเกิดได้น้อยใช่ไหม
0: เกิดได้น้อย
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็โรคของหลอดเลือดโรคของระบบประสาทที่จะมาควบคุมตรงนี้ก็จะมีผล
1: ถ้าเราพูดถึงว่าไอ้เจ้าการแข็งตัวเนี่ยครับมันเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างแล้วถ้ามันไม่สามารถที่จะแข็งตัวได้เนี่ยเราเรียกได้เลยไหมครับว่าคนคนนี้เขาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้วครับ
0: คือถ้าไปพูดคำว่าเสื่อมเนี่ยนะน่าตกใจ
1: น่าตกใจและน่าอายครับอาจารย์ผมยังถ้าเผื่อมันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยผมคงไม่รู้จะไปปรึกษาใครครับอาจารย
0: ์ครับเพราะนั้นบางคนก็จะบอกเอาขอหย่อนหย่อนแล้วกัน
1: เอาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
0: นะครับ
1: ใช่ไหมคร
0: ับแล้วก็บางทีคนไข้ก็เดี๋ยวนี้เราใช้คำว่า ED
1: ED
0: นะครับเพราะว่าคำ ED นั้นมาจากภาษาอังกฤษนะครับ erectile dysfunction
1: erectile dysfunction
0: ครับก็คือหน้าที่ในการแข็ง erection เนี่ยมันเสียไปนะครับเพราะนั้นคำนี้ก็เลยกลายเป็นคำที่คนจะรู้จักมักคุ้นขึ้น
1: ครับ
0: บางทีก็จะมาหาหมอบอกผมเป็น ED ครับ
1: มันก็จะสะดวกปากมากกว่าที่จะบอกคุณหมอครับผมหย่อนสมรรถภาพทางเพศครับ
0: ใช่ใช่ใช่
1: คร
0: ับ
1: ถ้าจะพูดถึงคำนิยามของ ED นะครับอาจารย์คร
0: ับ
1: มันมีคำนิยามให้พอที่จะเข้าใจได้ง่ายไหมครับว่ามันจะต้องเกิดกันบ่อยขนาดไหนหรือมันเกิดครั้งเดียวก็ถือว่าเป็น ED แล้วครับอาจารย์
0: เป็นห่วง
1: เป็นห่วงครับเริ่มเป็นห่วงตัวเองครับ
0: ครั้งเดียวอย่าเพิ่งกังวล
1: อ๋อแล้วครับ
0: คือว่าไอ้นิยามของมันเนี่ยมันก็บอกด้วยลักษณะของไอ้คำตรงนั้นอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนผู้คนนั้นเองเนี่ยจะรู้ตัวเองหรือแม้คู่นอนเขาก็จะรู้เลยว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องของการแข็งตัวนะครับแต่มันมีระดับของการแข็งตัวนะเช่นถ้าเป็นน้อยๆมันแข็งได้แต่มันแข็งได้ไม่นานมันก็อ่อนแต่ถ้าเป็น ED เนี่ยแข็งได้ไม่นานแล้วก็อ่อนโดยที่ไม่ทันหลังนะครับถ้าแย่ขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือโอ้แข็งแต่กว่าจะสอดใส่ไม่ได้นี่มันยากเหลือเกินนะครับแล้วถ้าแย่มากๆก็คือ
1: แข
0: ็งไม่พอเลยสอดใส่ไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นมันก็มีระดับของมันคือต้องให้เข้าใจก่อนว่าโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่จะต้องดี 100% ทุกครั้งไป
1: อ
0: ันนี้ต้องอย่าเข้าใจผิด
1: อันนี้เป็นกำลังใจให้ผมเองด้วยคร
0: ับ แน่นอนเขาเป็นกำลังใจให้กับ

0: คนนะครับคือมันไม่จำเป็นว่าต้องดีทุกครั้งบางครั้งที่เราเหนื่อยมาเนาะเราไม่ได้พักผ่อนมันก็ไม่ค่อยจะสู
1: ้
0: บางคนกินเหล้ามากินเลี้ยงมาแหมนึกว่าจะฉลองกันสักหน่อยมันเมาเกินไปมันก็ไม่สู้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเกิดเป็นแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องไปตกใจมันมีโอกาสกลับคืนมาได
1: ้
0: แต่ถ้าเมื่อไหร่มันค่อยๆเป็นทีละน้อยแล้วเป็นมากขึ้นเป็นอยู่นานบางคนบอกต้องเป็นหลายๆเดือนหน่อยนะติดต่อกันอันเนี้ยถึงน่าจะมีปัญหาจริง
1: ๆครับ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นครั้งสองครั้งยังไม่ต้องกังวลมากนะครับใช่ไหมฮะ
0: ผมไม่อยากให้กังวล
1: อย่ากังวลเลยใช่ไหมครับ
0: แต่จริงๆเนี่ยมันกลับมีคนกังวล มีคนกังวลเยอะและไอ้ความกังวลนั่นแหละมันคือสาเหตุของ ED ที่เกิดจากเรื่องจิตใจ
1: อ๋อแสดงว่าสาเหตุของ ED เนี่ยมันมาจากจิตใจได้ด้วยเหมือนกันเหรอคร
0: ับ โอ้แน่นอนเลย
1: ครับ
0: ถ้าจะแบ่งสาเหตุมันก็จะแบ่งเป็น2เรื่องใหญ
1: ่ๆครับ
0: คือทางกายกับทางใจนะครับทางกายเนี่ยก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกว่ากลไกมันต้องมีเรื่องของหลอดเลือด
1: ต้องขยายตัว
0: มีการขยายตัวเพราะนั้นโรคเรื้อรังหลายๆอย่างเช่นเบาหวานเรื่องความดันโลหิตสูงไขมันสูงนะครับโรคหัวใจโรคอ้วนพวกนี้แล้วก็ตามอายุด้วยเพราะนั้นไอ้พวกนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงทางกายที่จะทำให้เกิดปัญหา ED ขึ้นนะครับส่วนทางใจก็อยากรู้ไหมมีอะไรบ้าง
1: อยากรู้เลยครับอาจารย์เพราะผมเป็นคนขี้กังวลครับ
0: นั่นแหละก็ต้องทำใจสบายๆนะ
1: ครับ
0: เท่าที่ผมรวบรวมจากคนไข้นะครับ
1: ครับ
0: อันแรกน่าจะเป็นความไม่พร้อมซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เมื่อกี้บอกอะบางทีอ่ะเมานะครับเพลียไม่ได้หลับได้นอน
1: เหนื่อย
0: มันก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงนะครับไม่พร้อมนี่บางทีไม่ใช่ตัวเรานะฝ่ายหญิงเขาไม่พร้อมเขาไม่เล่นด้วยอย่างเงี้ยเราก็หงอยไปนะครับมันก็เลยไม่สู้ใช่ไหม
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีถ้าเผื่อว่าเราจะทำอะไรให้มันมีความสุขจริงๆก็ต้องมีความพร้อมแต่ถ้าผมไปถามผมก็มักจะถามว่าอ้าวแล้วตอนเช้าๆมันมีการแข่งไหมคือถ้าเราสังเกตได้ว่าเออเช้าๆก็แข่งตัวดีนี
1: ่
0: นะครับอันนี้แหละแสดงว่ากลไกการทำงานการขยายของหลอดเลือดต่างๆมันยังทำงานได้ดีอยู
1: ่
0: อันเนี้ยไม่ต้องไปกังวลมันเป็นเรื่องของจิตใจที่ทำให้การแข็งตัวมันแย่ลงเมื่อไหร่กังวลนะครับระบบประสาทอัตโนมัติของเราเนี่ยมันจะไปทำให้หลอดเลือดมันกดตัว
1: ทีนี้
0: เพราะนั้นแทนที่มันจะขยายมันจะแข็งมันก็เหี่ยว
1: มันก็เหี่ยวนอกจากอาการไม่แข็งแล้วนะครับหมอครับมันมีอาการผิดปกติอื่นๆได้อีกไหมครับ
0: คือจริงๆถ้าจะมองเรื่องสุขภาพทางเพศจะมี3เรื่องที่มักจะเจอกับพวกนะครับแล้วบางทีมันก็จะสับสนซับซ้อนกันนะครับที่ว่าเป็น ED เนี่ยเราพบบ่อยที่สุดละ
1: ก็คือไม่
0: ได้ทุกอายุคือไม่แข็งตัวนะครับอันที่2ที่มันก็จะเจอได้แต่นักเจอในอายุที่มากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเพศชายคือถ้าฮอร์โมนเพศชายในอายุมากขึ้นมันจะค่อยๆลดลงนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกต้องการทางเพศนะครับที่เหมือนแม้จะมีผู้หญิงสวยๆอยู่ข้างๆก็ไม่มีการรู้สึกต้องการไม่แข็งขึ้นมา
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกต้องการ
1: มันที่มันลดลง
0: ไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะเจอได้ส่วนอันที่3นั้นเราเรียกว่าการหลั่งเร็วการหลั่งเนี่ยก็หลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดนึกว่าเออมันต้องโอ้ครึ่งชั่วโมงนะเพราะไปดูหนังมากอย่างเงี้ยนะครับ
1: อันนั้น
0: ทำให้เราเข้าใจผิด
1: โอ้ครับ
0: เพราะเขาศึกษามาแล้วโดยปกติมันก็จะอยู่ประมาณสัก7นาทีบวกลบ
1: อ๋อ7นาทีบวกลบนะครับ
0: แล้วส่วนใหญ่คนที่เป็นปัญหาก็มักจะอาจจะน้อยกว่า2นาทีนะครับ
1: ครับ
0: หรือบางทีก็อาจยังไม่ทันสอดใส่เลยก็หลั่งแล้วอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็เป็นอีกอันนึงซึ่งอาจจะเจอในวัยรุ่นมากกว่าเพราะว่ายังขาดประสบการณ์ในการจะควบคุม
1: ครับ
0: ครับ
1: ซึ่งสาเหตุของการหลั่งเร็วนี่น่าจะเกิดจากอะไรครับ
0: ส่วนหนึ่งมาจากจิตใจแต่การหลั่งเร็วเนี่ยก็จะมีเทคนิคอะไรต่างๆที่อาจจะเคยเห็นเคยอ่านกันมากับอีกอันนึงทางการแพทย์เราก็มียาบางตัวนะครับ
1: ที่
0: อาจจะไปช่วยชะลอการหลั่งเร็วได
1: ้ครับ
0: แล้วเรื่องการหลั่งเร็วกับ ED เนี่ยบางทีมันสัมพันธ์กัน
1: อ้าวเหรอครับ
0: เพราะว่าพอสมมติว่าคนไหนเนี่ยนะครับที่มี ED นะเช่นพอรู้ว่าสอดใส่ไม่นานมันก็จะอ่อนตัวแล้วก็คงจะต้องรีบทำให้มันเสร็จ
1: เร่งสปีด
0: เอากลายเป็นหลังเร็วหรือคนเริ่มต้นด้วยหลังเร็วก่อนแล้วพอหลังเร็วมากๆก็มันกังวลเรื่องของจะหลังมันก็เลยต่อมามันเลยไม่แข็งออกซะเลย
1: อ๋อไปมา

0: MBA ไป
1: สองอันนี้มันเกี่ยวข้องกันได
0: ้
1: ผมไม่เคยนึกเลยนะผมเคยดีหลายคนนะฮะที่บอกว่าการที่สำเร็จความใคร่หรือว่าช่วยตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ย มันอาจจะนำไปสู่เรื่องปัญหาของสุขภาพทางเพศได้มันจริงไหมครับคุณหมอครับ
2: ผมคิดว่าไม่จริง
1: อ๋อเหรอครับ
2: แต่มันก็จะมีคนไข้บางคนนะ
1: ครับ
2: ที่เขามีการช่วยตัวเองบ่อยๆ
1: ครับ
2: มันก็อาจจะเหมือนกับว่ามันชินก็เลยทำให้ไอตอนจะมีเพศสัมพันธ์จริงๆอาจจะคือการกระตุ้นอาจจะไม่เหมือนกับตอนที่ช่วยตัวเองนะเพราะช่วยตัวเองมันมีทั้งดูหนังดูอะไรทำหลายๆอย่างก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่โดยในหลักการทฤษฎีแล้วเนี่ยมันไม่น่ามาเกี่ยวข้องกันนะครับ
1: ครับความผิดปกติทั้ง3อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางเพศที่ลดลงการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศหรือการหลั่งเร็วนะครับมันต้องเกิดขึ้นอยู่ยาวนานสักเท่าไหร่ถึงจะคงจะต้องหาคำปรึกษาแล้ว
2: เท่าที่ผมสังเกตนะครับถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันแบบจากดีๆอยู
1: ่
2: แล้วปุ๊บปั๊บเป็นเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องทางด้านจิตใจความไม่พร้อมในครั้งนั้นก็กำลังให้เกิดปัญหานะครับไอ้ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปปรึกษาแพทย์ก็ได
1: ้
2: นะครับเพราะนั้นพอเข้าใจเราทำใจเราปรับตัวอะไรของเราใหม่อ่ะมันก็โอเคนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นแล้วเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงทางด้านร่างกายอ
1: ่
2: ะเช่นอายุเรามากขึ้นแล้วเรามีโรคเรื้อรังหลายๆอย่างเนี่ยนั่นโดยมากมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นมากขึ้นอย่างเนี้ย
1: ครับ
2: ผมคิดว่าอันเนี้ยควรปรึกษาแพทย
1: ์คุณหมอครับถ้าในที่สุดแล้วถูกวินิจฉัยว่ามีอาการ ED ครับวิธีในการที่จะรักษาเนี่ยมันมีวิธีการไหนบ้างครับ
2: มันก็คือขึ้นอยู่กับสาเหตุ
1: ค
2: ือว่ากายอะไรหรือทั้งสองอย่างนะ
1: ครับ
2: แล้วก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงด้วย
1: ครับ
2: เป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเรียงลำดับกันไปเนี่ย
1: ครับ
2: ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะใช้เรื่องของการกินยาก
1: ินยา
2: แต่จริงๆการกินยาเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการที่มาหลังสุดเลย
1: อ้าวนะฮะผมก็นึกว่ายาเนี่ยมาก่อนเลย
2: ไม่ใช่พอมีการกินยาซึ่งมันง่ายเนี่ยนะ
1: ครับ
2: มันเลยทำให้ไอ้เรื่องของ ED เนี่ยมีคนสนใจมากขึ้นถ้าเข้ามาหาหมอรักษามากขึ้น
1: เพราะมันน่าจะง่าย
2: มันจะง่ายเพราะว่าวิธีที่ยากกว่าซึ่งเกิดมาก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการฉีดยา
1: ฉีดไปที่ไหนครับผมเริ่มเสียวครับ
2: ตรงอวัยวะเพศ
1: โอ้โหทนลุกเลยครับพอมันเป็นยาเม็ดนี่มันง่ายกว่ากัน
2: มันง่ายกว่ากันเยอะแต่กลไกมันคืออันเดียวกันคือไปทำให้มีการขยายตัวของหลอดเลือดตรงบริเวณอวัยวะเพศอีกอันนึงที่จะทำใหเลือดมันเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยเขาเรียกว่าใช้ปั๊มหรือกระบอกสุญญากาศผมเคยเห็นในโฆษณาตามแมกกาซีน
1: ผมก็นึกว่าเขาเอาไว้เพิ่มขนาดอย่างเดียว
2: คือผมไม่ได้แนะนำถึงกับเพิ่มขนาดนะ
1: ครับ
2: ไปใช้คำว่าเหมือนกับเป็นการไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทำให้มีเลือดมันไหลเวียนเข้าไปไง
1: อ๋อครับ
2: เพราะว่าเวลาเราสวมกระบอกแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราปั๊มเอาให้เกิดสุญญากาศเนี่ยมันก็จะต้องทำให้เลือดวิ่งเข้ามาในอวัยวะเพศมากขึ้นใช่ไหมมันก็จะเกิดการพองการขยายตัวการแข็งแต่ถ้าเผื่อเราเอากระบอกออกปั๊บเนี่ยมันก็เหี่ยวเลย
1: มันก็เหี่ยวสิครับแล้วทำไงล่ะครับ
2: ก็ต้องมีหนังสติกหนังยางขึ้นมาอีกอันหนึ่งฮะรูดเข้าไปรัดที่โคนอวัยวะเพศ
1: เพื่อจะให้เลือด
2: กันไม่ให้เลือดที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยไหลออกไปแล้วเราก็ลาดไปเรื่อยแหละจนกว่าเสร็จกิจนะถึงตัดมันออกบางคนเพลินนะ
1: ตัดยางใช่ไหม
2: ตัดยางคือไม่ใช่ตัดแต่บางคนถ้าเพลินนะเกิดรัดนานเป็นชั่วโมงเนี่ยนะมันทำให้มีผลนะ
1: หมายถึงเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพออย่างเง
2: ี้
1: ยเหรอครับผมเคยอ่านอีกแล้วครับคุณหมอครับว่าบางที่เขาใช้วิธีการฝังแกนเข้าไปผ่าตัดเพื่อจะฝังแกนเข้าไปมันมีจริงเหรอครับ
2: นี่แล้วก็ทำมานานแล้วอาจจะเป็นเรียกว่าไม้สุดท้ายแหละที่จะช่วยตรงนั้นเดี๋ยวนี้เราจะพบว่าเจอคนไข้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้นเพราะเรามีการตรวจเช็คใช่ไหมครับแล้วพอเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกเนี่ยซึ่งยังอยู่ภายในต่อมลูกหมากเนี่ยถ้าเราไปตัดเอาต่อมลูกหมากออกมันก็จะมีโอกาสหายขาดได้แต่บางครั้งเนี่ยตรงต่อมลูกหมากนั้นมันมีเส้นประสาทที่มาเลี้ยงอวัยวะเพศผ่านติดมาข้างๆมันอาจจะโดนทำลายถ้าโดนทำลายไปทั้งสองด้านเนี่ยคนนั้นก็มี ED แบบสมบูรณ์นะครับคือยาก็อาจจะช่วยไม่ได้เลยยากินนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าวิธีการแก้ถาวรก็คื

0: เราต้องเอาแกนอวัยวะเพศเทียมเนี่ยสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ
1: อย่างนี้มันก็แข็งอยู่ตลอดเวลาสิครับ
0: มีหลายแบบให้เลือก
1: มีหลายแบบ
0: ถ้าเงินน้อยหน่อยก็แบบแข็งแบบพอพับได
1: ้อ๋อแข็งแบบพับได
0: ้แต่ถ้าเผื่อแบบมีเงินมากหน่อยเนี่ยมันจะแข็งได้ต่อเมื่อมันมีน้ำเข้าไปในแกนอันนั้นนะครับน้ำมันมาจากไหนน้ำมันก็มาจากไอ้ถุงที่เราเก็บน้ำไว้นะครับแล้วก็มีตัวปั๊มถ้าเราต้องการให้มันแข็งเราก็บีบปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊
1: ม
0: น้ำในถุงเก็บมันก็เข้าไปอยู่ในแกนนั้
1: น
0: ก็แข็งขึ้นมาแล้วพอเราไม่เสร็จกิจแล้วเราก็ปั๊มปั๊มปั๊มออกกลับมาอยู่ในถุงเก็บ
1: ดีเลยอย่างนี้ก็สามารถเลือกระดับความแข็งได้ตามความต้องการ
0: ทั้งนานก็ความตามความต
1: ้
0: องการ
1: ได้ด้วยคร
0: ับได้เพราะว่าเมื่อไหร่เรายังไม่ได้ปั๊มออกมันก็ยังแข็งอยู่อย่างนั้น
1: ยาพวกนี้มันมีผลข้างเคียงหลายอย่างไหมครับ
0: มันมีแต่ถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าถ้ากลไกของมันเนี่ยคือการขยายตัวของหลอดเลือดแต่เขาก็พยายามจะออกแบบให้มันขยายเฉพาะตรงอวัยวะเพศแต่บางครั้งมันก็ไปขยายเส้นเลือดทางอื่นอาจจะรู้สึกตัวมันร้อนๆวูบวาบอาจจะรู้สึกว่ามึนหัวคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะหลอดเลือดที่อื่นมันก็ขยายไปด้วย
0: อาจจะขยายด้วยแต่ถือว่ามีน้อย
1: ครับ
0: แต่ขอเตือนนิดนึงมันมีข้อห้ามของการกินยานะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคหัวใจซึ่งมันก็ความเสี่ยงอยู่แล้วนะแล้วก็กินยาหัวใจบางอย่างซึ่งบางทีมันไปเสริมฤทธิ์แก่ตัวนี
1: ้
0: นะครับอาจจะทำให้ความดันตกอาจจะทำให้หัวใจวายไปได
1: ้ครับ
0: ก็ต้องระวัง
1: ยา
0: ห้ามกิน
1: ยาแบบนี้ควรซื้อมากินเองไหมครับ
0: จริงๆอ่ะผมคิดว่าถ้าดีเนี่ยควรจะไปคุยกับหมอก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันเป็นยังไงกันแน่แล้วอะไรเป็นตัวเสี่ยงที่ซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเราไปซื้อกินเองเราอาจจะละเลยความเสี่ยงที่มันซ่อนอยู่ตรงนั้น
1: โรคต่างๆที่ซ่อนอยู่ใช่ไหม
0: ซ่อนอยู่เราก็เสียโอกาส
1: ครับ
0: กับอีกอันนึงก็คือว่าคนที่มีสาเหตุทางจิตใจอ่ะ
1: ครับ
0: อย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าจริงๆถ้าเราเข้าใจเรามีการปรับตรงนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: มันไม่จำเป็นต้องใช้ยาเลยก็ได
1: ้ครับ
0: หรือว่าการใช้ยาอาจจะใช้เพียงแค่ระยะสั้นๆ
1: คร
0: ับ พอยามันไปช่วยเสริมเนี่ยมันก็ทำให้ไม่ล้มเหลวในครั้งนั้น
1: เกิดความมั่นใจ
0: เกิดความมั่นใจ นะครับพอมั่นใจไปสักพักนึงโอเคก็หยุดยาได้
1: ทำเองได้ใช่ไหมครับ
0: แต่ถ้าเผื่อเราไม่ได้ไปหาหมอเราก็ไปหลงโอ้ต้องกินยาม ันก็เลยกลายเป็นกินยาเกินความจำเป็น
1: คุณหมอครับจะมีวิธีในการรับมือกับอาการ ED นี้อย่างไรครับ
0: ผมอยากจะให้เตรียมรับมือ
1: เตรียมรับมือ
0: โดยที่ยังไม่ต้องมี ED อันแรกที่ผมแนะนำก็คือเราต้องเรียนรู
1: ้ ร
0: เรื่องของสุขภาพเพศชาย
1: ร
0: เรื่องของการมีเพศสัมพันธ
1: ์ครับ
0: ซึ่งมันก็เป็นที่น่าเสียดายนะว่าพวกเราไม่ค่อยได้เรียนรู้ในระบบละนะครับ
1: ถ้
0: าเราไปเรียนรู้ตามสื่อต่างๆ
1: ซึ่งไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่า
0: ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเผื่อเราศึกษาเรียนรู้แล้วก็เราก็ต้องเรียนรู้กับชีวิตจริงของเราด้วยนะครับกับคู่ของเราด้วยถ้าเผื่อเราเรียนรู้ตรงนั้นก็เป็นการป้องกันได้แล้วนะครับอันที่สองผมคิดว่าเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงก่อนที่มันจะเป็นเช่นความเสี่ยงทางกายเราก็ไปตรวจเช็คสุขภาพเป็นพออายุเกิน40ไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่าสาเหตุทางกายมีมากขึ้นนะครับไปตรวจเช็คเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยนะโรคอ้วนอย่าให้มีถ้าออกกำลังกายสม่ำเสมอมันก็จะป้องกันไอ้โรคพวกนี้อยู่ด้วยรวมทั้ง
1: ลดความเสี่ยงลงใช่ไหม
0: ลดความเสี่ยงดีๆลงแต่ในข้อที่2เนี่ยถ้าเราจะป้องกันความเสี่ยงทางจิตใจเนี่ยก็คือควรจะดูว่ามันมีความพร้อมหรือยังในการที่เรามีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นนะครับถ้าเกิดมันเกิดมีไปแล้วเราก็ลองทบทวนดูมันเป็นธรรมดาน่ะที่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่พร้
1: อม
0: จะไปกังวลกับมันเกินไปนะครับอันนั้นก็จะช่วยได
1: ้ครับ
0: ครับแล้วพอมาอีกข้อหนึ่งข้อที่สามเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของการยอมรับและความเข้าใจนะครับยอมรับก็คืออ่ะพอมันเป็นอ่ะโอเคก็อย่าไปเก็บอยู่คนเดียวบางทีแฟนก็ไม่บอกทั้งที่แฟนเขาก็รู้นะเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เมื่อกี้พูดกันนะครับแต่ความเข้าใจที่สำคัญอีกอันนึงคือความเข้าใจระหว่างคู่ของเรา

0: เมื่อไหร่เนี่ยคู่ของเราเข้าใจมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้
1: ครับ
0: เกิดเพราะอย่างนี้นะเราม ีวิธีช่วยกันอย่างนี้นะเพราะคู่เนี่ยตัวช่วยที่สำคัญและสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็นกุญแจของความสุขทางเพศ
1: ครับ
0: ก็คือไอ้ขั้นตอนของการให้ความสุขกันและกันโดยการสัมผัสการสัมผัส
1: ครับ
0: เพราะการสัมผัสนี่คุณอยู่ที่ไหนก็สัมผัสกันได้ใช่ไหมได้ทุกเวลาเหนื่อยแค่ไหนสัมผัสกันหน่
1: อ
0: ยก็ยังเป็นความสุขที่ให้แก่การเป็นความรักเป็นสัมพันธภาพที่ดีต่อกันไปเรื่อย
1: ๆ
0: และตรงนั้นแหละเป็นการป้องกันและก็เป็นการรักษาปัญหาเรื่องเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเพราะว่าถ้าเผื่อเรามองว่าพอเรามีความเสื่อมทำให้ความสุขทางเพศเราหายไปแต่ถ้าเผื่อเรามีความสุขทางเพศโดยวิธีอื่นโดยสัมผัสได
1: ้
0: ถึงแม้จะเสื่อมยังไงเราก็ยังมีความสุขได้
1: แล้วยังรักกันอยู
0: ่แล้วก็ยังรักกันอยู่และอาจจะรักกันมากขึ้นด้วย
1: ดีจังเลยครับคุณหมอครับ ดีจังเลยดีใจจังเลยที่ได้คุยกับคุณหมอวันนี้ครับ
0: ครับ
1: ในวันนี้ครับเราได้รู้ว่ากลไกในการที่จะป้องกันหรือทำให้ไม่เกิดการไม่แข็งตัวทั้งปัจจัยเรื่องกายปัจจัยเรื่องใจในวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อย่างมากเลยครับที่มาพูดคุยกันในเรื่องที่หลายหลายคนไม่กล้าที่จะปรึกษาแม้แต่เพื่อนหรือคู่นอนของตัวเองวันนี้มาฟังจากคุณหมอเลยในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ดันติวงศ์ครับท่านเป็นศัลยแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้สนุกมากครับได้คุยกับคุณหมอครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: ุกครั้งที่ได้ดูภาพถ่ายเก่าๆนะคะมันก็เหมือนกับว่ามีความทรงจำที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นผุดขึ้นมาหลายๆครั้งเป็นเหตุการณ์ที่ไปแล้วแต่พอได้มาดูรูปแบบนี้ค่ะหรือว่าได้ดูเปิดสมุดรุ่นดูสมุดเฟรนด์ชิพมันก็เหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆในอดีตมันพรั่งพรูกับเข้ามาหาเราอีกครั้งจนบางครั้งอดไม่ได้นะคะที่จะต้องยิ้มหัวเราะหรือว่าร้องไห้ด้วยความคิดถึงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับรูปถ่ายเท่านั้นนะคะบางทีก็เกิดขึ้นกับสถานที่ด้วยอย่างเช่นเวลาเรากลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากลับไปบ้านเก่าหรือเนี่ยค่ะแม้กระทั่งหยิบเข้าของที่เราเคยมีความทรงจำดีๆในอดีตขึ้นมาประสบการณ์ความทรงจำต่างๆมันก็กลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่ารูปถ่ายทุกรูปสถานที่ทุกแห่งเข้าของทุกชิ้นของเรามันจะนำพาเราไปสู่ประสบการณ์ดีๆในอดีตเท่านั้นนะคะชนวนป่วนใจที่เราจะมาปลดกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการทางจิตเวชที่เรียกกันว่าโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนบางคนที่เคยเจอเรื่องราวร้ายๆในชีวิตมาก่อนถึงแม้ว่าเหตุการณ์หรือว่าเรื่องร้ายนั้นจะจบไปแล้วแต่ว่าพวกเขายังคงจมดิ่งนะคะอยู่กับความรู้สึกหรือความทรงจำแย่ๆเหล่านั้นอยู่เสมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเหตุการณ์รุนแรงลักษณะใดบ้างที่อาจจะส่งผลให้เกิด PTSD แล้วผู้ป่วยที่เขาเป็นโรค PTSD เนี่ยเขาจะต้องประสบกับปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างไรเราคงต้องไปคุยกับแพทย์เชี่ยวชาญของเราแล้วล่ะค่ะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะจริงๆเคยได้พูดถึงโรคเครียดกันไปแล้วในตอนก่อนๆหน้านี้แต่ว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีคำว่าหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญตามมาด้วยทีนี้อมันก็เลยสงสัยว่ามันต่างจากโรคเครียดอย่างไรอะคะ
1: จะเรียกว่ามันก็เป็นความเครียดแบบนึงนะฮะแต่พอดีอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลังจากเหตุการณ์ที่เขาใช้คำว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่มาทำให้ผู้ป่วยเครียดเนี่ยเขาเคยไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับจิตใจเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดจะเป็นความเครียดในระดับที่ต้องเรียกว่าสูงมากเลยส
0: ู
1: งมากกว่าความเครียดโดยทั่วไปแล้วก็มันจะมีลักษณะเฉพาะตัวอะไรบางอย่าง
0: ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่มันสะเทือนขวัญมากๆ
1: อ
0: บันขอลองยกตัวอย่างเช็คให้คุณหมอลองตอบได้ไหมคะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเข้าข่ายเหตุการณ์สะเทือนขวัญไหม
1: ได้เลยครับ
0: อย่างแรกคือทหารที่ผ่านศึกสงครามมาเนี่ยค่ะ
1: แล้วก็เป็นตัวอย่างนึงนะฮะที่เราเห็นกันได้บ่อยๆแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าทหารที่ไปสงครามทุกคนจะต้องเป็นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นสงครามที่เหมือนกับว่ามีการรบราฆ่าฟันกันจนทำให้เหมือนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการใช้วิธีที่รุนแรงนะครับและถ้าคนเหล่านั้นเช่นทหารเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้มีประสบการณ์กับสภาวะเหล่านั้นก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งได้เลยนะครับที่เป็นเหมือนเป็น traumatic experience แบบนึง
0: และผู้ที่รอดชีวิตจากภัยธรรมชาติล่ะคะอย่างเช่นสึนามิแผ่นดินไหว
1: ก็เป็นอีกตัวอย่างได้นะครับเพราะว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีเราคาดการไม่ได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดความรุนแรงกับชีวิตของคนหลายๆคนได้เลยนะครับ
0: แล้วอุบัติเหตุรถยนต์ล่ะคะ
1: อุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยต้องแยกอย่างนี้นะครับว่าอาจจะมีในระดับที่เป็นระดับที่น้อยๆไม่ได้รุนแรงอะไรกับในระดับที่รุนแรงมากเช่นเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้อาจจะถึงแก่ความตายเช่นอย่างคนที่นั่งมาด้วยหรือคนที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักกันนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากเลยกับคนที่ประสบอุบัติเหตุนั้นนะครับแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยมีประสบการณ์ที่เหมือนเลวร้ายมากเลยกับจิตใจเขา
0: คือไม่จำเป็นต้องว่าเหตุการณ์นั้นรุนแรงต่อชีวิตของเราเท่านั้นแต่ว่ากับคนที่อยู่รอบข้างคนที่เรารักด้วยก็นับด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับเราเนี่ยเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงจนอาจจะทำให้เกิดภาวะพิการหรือทุพพลภาพหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นรูปแบบนึงของตัว traumatic experience ได้เหมือนกัน
0: ค่ะสุดท้ายค่ะผู้ที่ถูกกระทำชำเราค่ะ
1: อันนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างนึงเลยนะครับที่มีการศึกษาพบว่าประมาณสัก1ใน3ของทั้งหมดเลยที่เขาไปศึกษามาเนี่ยพบว่าคนที่มีอาจจะมีประสบการณ์หรือเคยประสบนะครับเช่นภาวะถูก กระทำชำเราถูกข่มขืนถูกทารุณกรรมทางเพศมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเหตุหนึ่งได้เลยนะครับที่อาจจะทำให้เกิด PTSD ขึ้น
0: แล้วคนที่จะเป็น PTSD เนี่ยคือจะต้องเจอลักษณะปัจจัยกระตุ้นในลักษณะนี้เท่านั้นหรือเปล่าคะคือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากพีคเลยทีเดียวจบ

0: จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราก็เจอว่ามีสถานการณ์บางสถานการณ์นะครับที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เจอครั้งเดียวรุนแรงทีเดียวแล้วจบหรือว่าเจอระยะสั้นๆมีบางกรณีเหมือนกันที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับต้องประสบมีประสบการณ์กับความรุนแรงหรือลักษณะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเนี่ยนะครับในระยะที่อาจจะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันนานๆอาจจะไม่ได้เจอโดยตรงนะว่ามีใครมาทำอันตรายอะไรเรานะครับแต่พอเจอนานๆเจอซ้ำๆเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการนี้ขึ้นได้จะยกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างของในเช่นในตำรวจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในคนที่ต้องไปไขคดีหรืออะไรเงี้ยนะครับเราต้องเห็นลักษณะของการถูกทำร้ายลักษณะของหลักฐานต่างๆที่มันมีความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นสถานการณ์แบบนึงที่เหนี่ยวนำที่ทำให้เกิด PTSD ได้เช่นเดียวกัน
1: อาจจะอยู่กับภาพที่เป็นภาพเขาเรียกว่าฉากอาชญากรรมต่างๆต่อให้ไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงมากๆทีเดียวแต่ว่าเจอทุกวันบ่อยๆเข้าก็สามารถสะสมเป็น PTSD ได้
0: ใช่ครับ
1: พอพูดถึงเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเรื่อยๆสม่ำเสมอเป็นเวลานานแต่ว่าไม่ได้รุนแรงแบบสุดขีดตลอดเวลาค่ะบันก็เลยสงสัยนึกถึงแบบว่าเด็กๆที่ถูกทารุณกรรมตอนเด็กๆโดยพ่อแม่อย่างเช่นพ่อแม่ตบตีหรือว่าด่าทอว่าตลอดเวลาหรือว่าเด็กที่ถูกบูลลี่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นเข้าข่ายของปัจจัยที่กระตุ้นให้เขาเป็น PTSD ได้ด้วยเหมือนกันไหมคะ
0: จริงๆถ้าโดยตัวการวินิจฉัย PTSD เลยเนี่ยนะครับก็ต้องกลับไปที่ว่ามันรุนแรงจนถึงเหมือนกับอาจจะถึงชีวิตหรือเป็นความรุนแรงต่อร่างกายต่ออะไรอย่างนี้มากไหมนะครับการที่กลั่นแกล้งกันโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นับเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆทีเนี่ยเราก็พบว่าในเด็กๆนะครับที่เคยอาจจะเป็นถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกมาเรื่อยๆมาตั้งแต่เด็กก็มีอาการของลักษณะเนี่ยเหมือนถูกทารุณกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็มีอาการที่เครียดอย่างมากคล้ายๆ PTSD ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้ามันเป็นแค่น้อยๆเนี่ยเราจะวินิจฉัย PTSD เลยไหมอาจจะไม่ได้วินิจฉัยได้โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มอาการมันเหมือนบางทีเราก็จะให้การวินิจฉัยคล้ายๆกันให้การดูแลรักษาคล้ายๆกัน
1: ถ้าอย่างนี้คือเขาต้องถามคุณหมอแล้วค่ะว่าแล้วอาการของ PTSD นี้มีอะไรบ้างอะคะ
0: ครับโรค PTSD เนี่ยเป็นโรคที่จะมีอาการกลุ่มอาการอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่ากลุ่มอาการนี้จะต้องตามมาหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเคยเจอสถานการณ์รุนแรงอย่างที่เราได้เกริ่นนำกันมาแล้วนะครับส่วนหลังจากนั้นอาการอะไรตามมาก็ต้องบอกว่ามีลักษณะอาการหลายๆรูปแบบนะครับที่เกิดร่วมกันอาการอย่างแรกอย่างหนึ่งเนี่ยมีลักษณะของการที่มีอาการของภาพความคิดหรือมีลักษณะของประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันกลับเข้ามาในสมองของเขาในความคิดของเขา
1: เหมือนความทรงจำย้อนกลับมาอย่างนี้เหรอคะ
0: คล้ายๆอย่างนั้นครับมันเหมือนเป็นภาพอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เหมือนประสบการณ์ที่เขาเคยเจอเหตุการณ์รุนแรงนั้นมานะครับมันกลับมาสู่ประสบการณ์ของเขาณขณะนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่มันเกิดมาในความคิดแล้วเป็นอาการของเขาเองยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะเกิดเป็นลักษณะของภาพความคิดขึ้นมาเลยเวลาที่เขาเองเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์อะไรที่คล้ายๆ อย่างนั้นเช่นไปอยู่ห้องที่ดูคล้ายๆกับฉากนั้นน
1: ะ
0: ก็ทำให้เกิดภาพความคิดนั้นซ้ำมาว่าเอ้ยเหมือนมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือบางทีอาจจะออกมาเป็นในความฝันนะครับนอนๆอยู่ฝันถึงเรื่องนี
1: ้ฝันร้าย
0: ถึงเรื่องนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปเจอฉากหรือว่าอะไรที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นได้อย่างมากนะครับหลายๆที่ก็ไม่ต้องเจอก็ได้แต่ว่าอาจจะเกิดสภาวะอะไรบางอย่างนะที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีการกระตุ้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วมีอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นอย่างแรกนะฮะที่เกิดขึ้นได้
1: อย่างนี้แสดงว่าก็เป็นความผิดของสมองเราใช่ไหมคะที่จดจำเรื่องราวดีเกินไปและไม่ยอมลบมันออกไป
0: จริงๆแล้วก็คือสมองเราเนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะดูแลพูดง่ายๆเลยก็คือดูแลให้เราอยู่รอดแล้วสมองก็ถูกพัฒนามาในการที่จะทำให้คนเราเนี่ยอยู่รอดในแบบที่มันมีการคิดหรืออะไรที่ซับซ้อนขึ้นนะครับโดยเฉพาะสมองมนุษย์นะครับเวลาที่มีอะไรเข้ามาถ้าสมองไม่จำเนี่ยนะฮะมันก็จะคล้ายๆกับว่าเออเราจำไม่ได้เลยนะว่าเคยมีอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายกับเราหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้แหละเป็นหน้าที่หลักนะครับ แต่พอมันมีเรื่องที่รุนแรงเข้ามามากๆเนี่ยก็แน่นอนก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะจริงๆสมองเราก็ยังจำเพื่อป้องกันตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่มันรุนแรงอย่างมากเนี่ยมันก็ส่งผลกับระบบอื่นๆเช่นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของร่างกายที่มันมีผลเป็นผลมาจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นทำให้ใจสั่นทำให้ตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: เครียดขึ้นมาจริงๆก็คือไปโทษสมองไม่ได้เพราะว่ามันก็จำทุกอย่างมีหน้าที่จำเอาไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับใช่ครับเพราะเรื่องดีเราก็จำเนาะ
1: นอกจากเรื่องของ re-experience แล้วค่ะมีอาการอื่นๆของ PTSD ไหมคะ
0: จริงต่อเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องของสมองที่ทำให้เหมือนกับเราระวังตัวเลยก็ได้นะครับอาการสำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยก็คืออาการที่ผู้ป่วยจะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะอาจจะเป็นความกังวลหรือความเครียดเนี่ยนะครับก็จะหลีกเลี่ยงสถานที่หลีกเลี่ยงสิ่งของหลีกเลี่ยงคนที่อาจจะทำให้นึกถึงหรือย้อนกลับไปสู่ประสบการณ์นั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นกรณีผู้ป่วยที่เคยได้รับการถูกทารุณกรรมทางเพศหรืออะไรอย่างนี้มาเงี้ยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงที่เคยถูกผู้ชายข่มขืนก็อาจจะมีความกลัวกับการที่จะต้องไปเจอผู้ชายหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งก็จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออย่างหนึ่งเลยก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะที่กลับไปย้อนนึกถึงเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยนะครับ
1: หรือเหมือนเคยได้ยินคนที่อาจจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกหลังจากนั้นจะไม่ยอมนั่งเครื่องบินอีกเลย
0: ครับใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการหลีกเลี่ยงขึ้นได้อาการที่เจอได้อีกเนี่ยก็คือว่าเป็นอาการของความรู้สึกและก็อาการทางกายของการที่มันมีการกระตุ้นตื่นตัวอย่างมากนึกถึงเวลาที่คนเรากังวลนะครับเวลาที่คนเรากังวลเนี่ยมันก็จะมีอาการทางร่างกายบางอย่าง
1: สั่น
0: ใช่ไหมฮะสั่นใจสั่นมือสั่น
1: เหงื่อแตก
0: หรืออะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น PTSD เนี่ยจะพบว่าจะมีอาการอย่างเงี้ยที่มากขึ้นอาจจะทั้งโดยทั่วไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่มันมีการกระตุ้นให้เกิดความคิดอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับก็จะมีสภาวะที่เหมือนกับเนี่ยมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นอาการตื่นตกใจง่ายอะไรเงี้ยนะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของความคิดหรืออารมณ์ที่จะออกมาในทางลบๆเขาเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปของความคิดหรืออารมณ์คนนั้นไปในทางลบมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความคิดเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเดิมทีเคยเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็อาจจะเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้นะมันมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันมีทางไปหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นว่ามีแนวโน้มที่จะคิดว่าเหมือนกับมันอะไรก็ไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นความคิดลบไปหรือบางทีก็ความคิดบางอย่างมันก็ถูกเหมือนแบบคล้ายๆกับลบๆลืมๆไปโดยเฉพาะเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวความเครียดที่เขาเคยเจออะไรเงี้ยนะครับส่วนในทางอารมณ์เองก็เช่นกันนะครับเดิมทีอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสตอนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เฉยๆชาๆบางทีก็มีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีความรู้สึกหรืออาจจะออกไปในทางที่อาจจะเศร้าๆหรืออะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปจากคนเดิม
1: การเปลี่ยนบุคลิกกายจากคนที่เป็นคนร่าเริงกลายเป็นคนที่นิ่งเฉยไปเนี่ยมันมีคำอธิบายอย่างไรคะ
0: เจ้าตัวความทรงจำของเรื่องที่เลวร้ายเนี่ยนะครับมันไปมีผลต่อการทำงานของสมองเพราะว่าสมองเราเนี่ยเวลาที่เขาทำหน้าที่ในการที่จะจำอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะจำทั้งเรื่องของเหตุการณ์และจำทั้งเรื่องของอารมณ์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดผลที่ตามมาของการทำงานของสมองบริเวณเหล่านั้นนะครับซึ่งสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็อยู่บริเวณเหล่านั้นเหมือนกันและทำให้เรื่องของการทำงานมันสูญเสียสมดุลไปก็จะกลายเป็นว่ามีสภาวะอารมณ์ที่คล้ายๆกับจริงๆคล้ายๆกับคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะครับเพียงแต่ว่าใน PTSD ก็จะมีกลุ่มอาการอื่นๆที่เราได้พูดถึงมาแล้วร่วมไปด้วย
1: ต่างๆที่คุณหมอเล่าให้ฟังอะค่ะรู้สึกว่ารุนแรงมากอาบันเลยสงสัยว่าถ้าคนที่เป็นโรค PTSD และมีอาการเหล่านี้เขาไม่ได้มาหาคุณหมอไม่ได้มารักษาอาการเหล่านี้สามารถพัฒนาไปเป็นถึงขั้นรุนแรงได้ขนาดไหนคะ
0: จริงๆเวลาที่ผู้ป่วยที่มีอาการของ PTSD เนี่ยต้องนึกภาพนะครับคือจะเหมือนคนที่มีอาการต่างๆเท่าที่เราเล่ามาแล้วคือว่าอาจจะมีเรื่องของภาพประสบการณ์อะไรบางอย่างกลับเข้ามาตื่นกลัวตื่นเต้นหรือคอยต้องหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวรวมไปถึงอารมณ์ที่แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้านึกภาพดูดีๆคนๆนี้ดูเหมือนเป็นคนที่มีความเครียดตลอดเวลาเลยแล้วบางทีเวลาที่มันมีเรื่องบางอย่างที่กระตุ้นขึ้นมาให้รู้สึกแบบ กลับไปนึกย้อนอีกก็ยิ่งเครียดแรงอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจะเหมือนคนที่ถูกกระทบด้วยความเครียดอย่างมากแต่อันนี้แหละคือผลหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะกระทบกับชีวิตมากนะครับทีนี้จะส่งผลยังไงต่อส่งผลได้หลายอย่างเลยตั้งแต่ว่านึกง่ายๆเลยก็คือเวลาเครียดมากๆเนี่ยมันก็กระทบกับร่างกายได
1: ้
0: นะครับอาจจะทำให้เป็นปัจจัยนึงที่ทำให้เกิดโรคทางกายบางอย่างที่มันมาจากความเครียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหารเกิดโรคกระเพาะบางคนก็อาจจะเหนียวนำทำให้เป็นปัจจัยนึงทำให้เกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือดได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างอื่นก็คือว่าเราพบว่า PTSD เนี่ยเกิดร่วมกับอีกหลายโรคเหมือนกันของโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลอื่นๆหรือบางทีนะครับการใช้สารเสพติดเพราะว่าการใช้สารเสพติดก็มาทำให้สบายใจขึ้นหรือทำให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น
1: เหมือนลืมไปซะหรือว่าหนีจากความเป็นจริงไปสักพักนึง
0: ใช่ครับ
1: จริงๆก็คือแย่กว่าเดิมใช่ไหมคะสุดท้ายแล้ว
0: จริงๆก็สารเสพติดมันมีผลกับร่างกายทำให้ร่างกาย

0: ไปเสื่อมถอยไปอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่รักษาและจริงๆก็มีผลกระทบกับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนเวลาที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็เครียดไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะกระทบกับคนรอบข้างที่เรารักได้ด้วยเช่นกัน
1: อย่างนี้กระบวนการรักษาคนที่เป็นโรค PTSD อะค่ะเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในรักษาคนที่ผู้ป่วยที่เป็น PTSD นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของการที่มารับการรักษาก่อนนะครับ
1: มาหาคุณหมอก่อน
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ได้ทราบว่านี่อาจจะเป็นอาการหรือว่าก็ไม่ได้อยากให้คนรู้นะครับว่าเนี่ยเป็นอาการเพราะว่าก็อาจจะเกิดรู้สึกว่าคนอาจจะตัดสินเขาหรือว่ากลายเป็นว่ารู้สึกไม่ดีกับการเป็นโรคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยก็อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆมันมีการรักษาได้นะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้แปลว่าจิตใจเราอ่อนแอหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าในเหตุการณ์ที่มันรุนแรงกับจิตใจเนี่ยมันทําให้เกิดอาการแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือเนี่ยรู้ก่อนว่าเนี่ยคือมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นแล้วมารับการรักษาทีนี้มารับการรักษาแล้วหมอจะทํายังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องดูก่อนว่าในประวัติความเป็นมาที่มีอาการมาเนี่ยจริงๆมีโรคอะไรอย่างอื่นที่เป็นโรคทางกายมั้ย
1: หมายถึงว่าเป็นอาการที่เกิดจาก PTSD อย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอาการของ PTSD ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันมีอาการหลายๆอย่างที่เป็นอาการทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการแบบที่เหมือนตกใจกลัวเนี่ยก็มีอาการทางร่างกายได้หลายอย่างนะครับหรือการที่บางทีความคิดมันมีภาพอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องของสมองที่มันเกิดอาการอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของสาเหตุทางร่างกายอะไรมั้ยที่มาทําให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับเพราะถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเป็นอันตรายได้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วโอเคคนไข้เป็น PTSD แน่นอนเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการรักษาทั้งที่หนึ่งเลยก็คือมีการใช้ยานะครับการกินยาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยรักษาได้มีการศึกษารับรองว่ายาเนี่ยพอกินต่อเนื่องไปอาการจะทุเลาลงนะครับแล้วก็ร่วมไปกับการรักษาที่ไม่ได้ใช้ยานะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดหรือว่าเรื่องของการที่มาดูแลว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้ได้เหมาะสมขึ้น
1: ในส่วนของจิตบำบัดอะค่ะเราสามารถที่จะพาคนคนหนึ่งเนี่ยไปเผชิญหน้ากับตัวกระตุ้นให้มันจบไปเลยได้ไหมคะอย่างเช่นอบันกลัวตรอกแคบมากเลยพาอบันเข้าไปอยู่แบบจับอยู่ตรงกลางซอยมืดๆเนี่ย2ชั่วโมงไปเลยเอาให้แบบเผชิญหน้าหนามยอกเอาหนามบ่งไปเลยอย่างนี้จะได้ผลดีไหมคะ
0: ไม่ดีแน่นอน นะครับเพราะว่าต้องนึกถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เขากลัวอย่างมากนะครับและเป็นเรื่องที่ทำให้เขาทุกข์ทรมานใจอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พาไปเผชิญเลยเหมือนกับว่าแบบหนามยอกเอาหนามบ่งเลยหรืออะไรเงี้ยตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ย มันจะเหมือนเอาเขากลับไปอยู่ในตรงนั้นอีกทีนึง แล้วก็ทำให้มีผลรุนแรงกับจิตใจเขามากเราจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าในของการทำจิตบำบัดนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นการที่จะทำยังไงก็ตามให้คล้ายๆกับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนั้นเป็นในแบบที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแต่จะทำอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: ตรงกันข้ามกับที่อบันพูดถึงเลย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่อยเป็นค่อยๆไป
0: จริงๆไม่ตรงกันข้ามซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันเป็นการที่ตัวผู้ป่วยเองก็จะต้องเราจะชวนผู้ป่วยเองเนี่ยเข้าไปเผชิญด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เข้าไปเผชิญทีเดียวเลยแล้วก็จะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องของสถานการณ์นี้นะว่าเป็นสถานการณ์ที่มันแย่มากหรือว่ามันรับมือไม่ได้เลยเป็นสถานการณ์ที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแค่เล่าอย่างนี้จริงๆแล้วในคนที่เป็นผู้ป่วยจริงๆก็อาจจะรู้สึกกลัวแล้วนะครับเพราะว่าพูดถึงว่ามันจะต้องไปเผชิญบ้างหลายๆทีผู้ป่วยก็จะรู้สึกเหมือน
1: ไม่เอาเลย
0: ตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเข้าใจได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยืนยันเลยครับว่าเวลามาทำจิตบำบัดเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่คุณหมอเขาจะค่อยๆดูนะครับแล้วก็ค่อยๆพาไปรักษาพาไปเผชิญนะครับยกตัวอย่างเช่นต้องมีการพูดถึงเล่าถึงบ้างค่อยๆเล่าไปจากจุดที่พอเล่าได้อย่างเงี้ยนะครับ
1: หมายถึงว่าให้ผู้ป่วยเล่าใช่ไหมคะระบายออกมาอย่างเงี้ยหรอ
0: เหมือนเป็นผู้ป่วยเล่าถึงเหตุการณ์นั้นหรืออะไรเงี้ยนะครับพร้อมกับมีการทําอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าให้ได้ลองมีประสบการณ์ใหม
1: ่
0: ลองนึกถึงมุมใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าหัวใจสำคัญคือทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยเนี่ยเปลี่ยนการเชื่อมโยงชุดข้อมูลหรือประสบการณ์ความรู้สึกกับปัจจัยต่างๆเหล่านั้นค่ะ

0: อาบันเคยถูกแบบว่ากลุ่มหมารุมสกรรมอย่างเงี้ยค่ะ
1: คร
0: ับ ถูกกัดแบบว่าจนเละแล้วก็เลยแบบคือรุนแรงมากจนกลายเป็น PTSD เห็นหมาทุกครั้งหรืออะไรที่ทำให้นึกถึงหมาก็จะกลัวมาก
1: คุ
0: ณหมอก็จะไม่จับอาบันโยนไปอยู่กลุ่มกลางน้องหมาพาไปด็อกคาเฟ่แต่ว่าคุณหมออาจจะค่อยๆให้อาบันนึกถึงดูการ์ตูนหมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะหรือนึกถึงว่าหมามันมีมุมน่ารักนะค่อยๆทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะ
1: คือ
0: มันก็เปลี่ยนความเชื่อมโยงจากที่เมื่อก่อนคิดว่าสุนัขเท่ากับความน่ากลัวก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสุนัขเท่ากับอย่างอื่นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
1: ครับก็อาจจะเป็นรูปแบบนึงแต่ว่าจริงๆแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนว่าสิ่งนั้นจากน่ากลัวกลายเป็นต้องบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่น่ากลัวนะคือคงไม่ได้เป็นการไปบอกอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับที่สำคัญเลยอย่างนึงคือการเปลี่ยนจากการที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเรารับมือไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นว่าให้ค่อยเรียนเขาได้เรียนรู้นะว่าจริงๆแล้วเขาก็รับมือได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังน่ากลัวนะหรือว่ากลุ่มหมานั้นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแต่ว่าเขาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเปลี่ยนว่ามันรับมือได้นะและเขาอยู่ได
0: ้แสดงว่ารับมือนี่คือพูดถึงรับมือกับความกลัวใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับหรือรับมือกับประสบการณ์นั้นซึ่งเดิมทีเป็นประสบการณ์ที่มันเหมือนเข้าไปแตะไม่ได้เลยหรือว่ามันทำให้เกิดความกลัวความตกใจอย่างมากหรืออะไรเงี้ยนะครับ
0: แสดงว่าไม่ได้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเคยประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกก็จะไม่ได้บอกว่าเครื่องบินตกไม่น่ากลัวเลยก
1: ็
0: คือน่ากลัวแต่ว่าเราเอามันอยู่เราสามารถที่จะรับมือกับความกลัวนั้นได้อย่างสมเหตุสมผลขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ถ้าพูดถึงสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจอะคะอย่างเช่นคนที่ตอนนี้ต้องกลับไปขึ้นนั่งเครื่องบินอีกรอบนึงเขาอาจจะอยากพกเครื่องรางของขลังไปหรือว่านั่งสวดมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะวิธีเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ไหมคะ
1: ก็อาจจะไม่ใช่วิธีทางการแพทย์ซะทีเดียวแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ตามความเชื่อความศรัทธาเลยนะครับถามว่ามันมีเหตุผลไหมจริงๆมีเหตุผลนะเพราะว่าสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยรู้สึกว่าตัวเราปลอดภัยขึ้นนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากในการที่ทำให้ระดับความเครียดเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าจากเดิมทีเนี่ยเราอาจจะเครียดมากใช่ไหมครับการที่ระดับความเครียดลดลงมันก็จะมีส่วนช่วยกับทั้งสมองเรากับทั้งจิตใจเรานะครับคือต้องบอกว่าถ้าในตัว PTSD เองเนี่ยอาการมันจะรุนแรงมากจนบางทีสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวเนี่ยตอนนั้นมันอาจจะช่วยไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าอาการเวลาอาการมาอาการจะมาเยอะนะครับแต่แน่นอนเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเผชิญกับอะไรเรามีความกังวลขึ้นจริงๆวิธีเหล่านี้ที่จะช่วยในตามศรัทธาของตัวเองนะครับจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ถ้ามันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรกับตัวเรานะครับ
0: ค่ะอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสามารถรอดพ้นไปได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรา
1: ใช่ครับ
0: ช่วยเหลือจิตใจเราได้เข้มแข็งขึ้นได้ก็ดีทั้งนั้น
1: ก็สามารถทำได้ครับ
0: วันนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วก็รับฟังข้อมูลว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรมีอาการอะไรแล้วก็มีวิธีกระบวนการรักษาอย่างไรวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ครับยินดีครับ
0: ข้อมูลที่เราได้รับฟังวันนี้นะคะอบันเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆเลยรายการปลดชนวนป่วนใจของเราเนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ท่านผู้ชมครับมีใครเคยโดนผีอำบ้างหรือไม่ปรากฏการผีอำมันคือผีมานั่งทับตัวเราตอนนอนจนเราขยับตัวไม่ได้พูดก็พูดไม่ได้เรียกใครช่วยก็ไม่ได้น่ากลัวน่ากลัวปรากฏการนี้รู้ไหมครับว่ามันอาจไม่ใช่ผีหรือวิญญาณหรือพลังงานอะไรเลยก็เป็นได
1: ้เวลาช่วงที่เรานอนเนี่ยสมองมันก็ยังทำงานอยู่อย่างเช่นในช่วงที่เราฝันสมองมันก็คิดค่ะมีความฝันเกิดขึ้นมาแต่จริงๆช่วงนั้นเนี่ยร่างกายของเราจะต้องกล้ามเนื้อจะต้องไม่ทำงานถามว่าทำไมร่างกายกล้ามเนื้อจะต้องกะพาราไลซ์หรือไม่ทำงานเพราะว่าถ้าหากว่าช่วงที่เราฝันชัดๆฝันแล้วว่าไปวิ่งไล่จับโจรฝันว่าไดโนเสาร์ไล่จับเรา

0: ้ากล้ามเนื้อมันยังทำงานอยู่เราก็จะวิ่งไปตามนั้นนะคะเหมือนร่างกายก็จัดการด้วยการว่าถ้างั้นกล้ามเนื้อก็ไม่ทำงานเหมือนช่วงนี้เราเรียกว่าเป็นเรมสลีปเรมสลีปจริงย่อมาจาก rapid eye movement ช่วงนั้นเราจะเป็นช่วงที่เราฝันแบบชัดๆฝันแบบเป็นเรื่องเป็นราวไปวิ่งไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่าอยู่ดีๆเราไปตื่นในช่วงเวลาที่มันเป็นเรมสลีปขึ้นมามันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าผีอำเพราะว่าเราตื่นในช่วงที่ร่างกายมัน paralyze มันไม่ขยับจากการที่อยู่ใน REM sleep state เราตื่นเรารู้ตัวแต่ร่างกายก็ยังคงขยับไม่ได้เราก็รู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างทำให้เราขยับไม่ได้ก็เกิดเป็นอาการที่เรียกว่าผีอำขึ้นมาทางการแพทย์เราไม่คิดว่ามีผีมาทับเรานะคะเป็นจากว่าเราตื่นในผิดช่วงเท่านั้นเอง
1: สรุปแล้วผีอำเพราะเราตื่นในขณะที่กล้ามเนื้อเรายังหลับอยู่นี่เองไม่ใช่ผีมานั่งทับตัวเรานะต่อไปนี้ถ้าโดนผีอำก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะหลับต่อสักพักค่อยตื่นเดี๋ยวก็หาย

0: วัสดีนะจะได้เ
1: ห็นว่าอะไร
0: เอ้าเอ้ยเอ้าเอ้ยอ้วนเอ้ยสวัสดีตอนเช้า
1: ไป
0: จะร
1: ี
0: บไปไหน
1: โอ้โหเดี๋ยวก็เหยียบพี่แบนซ์ซะเลยดิตอนนี
0: ้รีบคุยกันก่อนไปไหนแล้ว
2: จะไปเข้าห้องน้ำ
0: อะไรบ้านไม่มีห้องน้ำเลยไงต้องมาใช้ห้องน้ำที่ออฟฟิศนี่มันเปลืองน้ำรู้ไหมเราต้องช่วยกันประหยัดคุณน้ำตาลปากบอกมา
2: ดีนะถ้ายืนคุยกันอีกนานนะรับรองพวกพี่จะได้กลิ่นมาดามหอมชื่นใจ
1: เลยพี่ผมว่าให้อ้วนรีบไปเข้าห้องน้ำก่อนเถอะเกิดมีอะไรลาดตรงนี้นะผมว่าอียังเช้าอยู่ด้วยพี่เชิญครับอ้วนอ้วนไปเลยครับไปเลย
0: ไปเลยฮะ
1: เออ
0: ไปโดนตัวไหนมาวะ
1: โดนส้มตำแน่นอนพี
0: ่แน่นอนโอ้โหขนาดนั้นเฮ้ยออกแล้วเว้ยไปกินอะไรมาวะต้องรีบต้องรีบข้อมูลออกมาแน่โอ้โหเฮ้ยสภาพ
2: พี่
0: ฮะ
2: ช่วยอ้วนหน่อยเป็นโต๊ะทำงานไม่ไหวแล้วเนี่ย
0: บ้าเปล่าไม่ได้หนักขนาดมั้ง
2: พี่อันนี้เรื่องจริง
0: ยังไงเนี่ย
2: ฮะโอ้โหมันจะมาอีกแล้วไป
1: รีบเข้าไป
2: ไม่ไหวแล้ว
0: ออกแล้วครับมาแล้วเอ้า
1: โอ้โหดูสภาพ
0: เฮ้ยอ้วน
1: เป็นอะไรบ้างไหม
0: เฮ้ย
3: อ้วนเป็นอะไรเนี่ย
4: ไปอ้วน
3: เนี่ย
4: ฮะ
3: ท้องเสียปะเนี่ยฮะ
4: เดี๋ยวไปเอายามาให้ไหม
3: ป้าไปเอายาให้หน่อย
0: ไป
3: นั่งก่อน
4: เอ้าป้าจะรีบไปไหนคะ
5: จะเอายาไปให้ยายอ้วนค่ะท้องเสียจนหมดแรงอยู่หน้าห้องน้ำอ่ะ
4: เอ้าตายแล้วถ้างั้นรีบไปเลยค่ะท้องเสียขนาดนั้นนี่ร่างกายคงขาดน้ำมากแล้วนะคะดีๆนะคะเดินดีๆค่ะเป็นกันทุกวันอ้วนเป็นไงบ้างเนี่ย
2: คุณน้ำตาล
4: เข้าห้องน้ำไปกี่รอบแล้วเนี่ยฮะ
2: โอ้โหนี่ถ้าไม่นับที่แบบว่าจากที่บ้านเนี่ยนะก็10รอบแล้วค่ะตอนแรกถ่ายธรรมดาต่อไปอ่ะถ่ายเป็นของเหลวส่วนตอนนี้นะเหมือนน้ำไหลโจ๊ก

0: ไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาทุกอย่างนี่คือของดีหมดทุกอย่างเลยเป็นไงล่ะตบท้ายด้วยนี่เลยแตงโมอีก2จาน
1: นะฟังฟังก็รู้แล้วเกิดในพฤติกรรมล้วนๆเลยตามใจปากไงย่างสุกบ้างดิบบ้างไม่รู้รีบกินกินกินไว้ก่อนแล้วเป็นไงตอนนี้ลำบากช่วงล่างแล้วสิ
0: ใช่เนี่ยก็แล้วเมื่อวานนะอ้วนอ่ะมีอ้วกด้วยแล้ววันนี้แหละเกิดอาการแบบอูไม่ไหวจริงๆไปไข้ก็เลยให้ป้าแปลยามาให้สงสัยไม่รู้ป้าอยู่ไหนแล้วเนี่ยตอนน
2: ี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอาการท้องเสียเฉียบพลันนะแบบเนี้ยหรือว่าอาการท้องเสียที่แบบหลังจากกินอาหารมามันไม่ค่อยดีแล้วมันก็มีการถ่ายท้องใช่ไห
1: ม
2: อาการแบบนี้จริงๆแล้วแค่ประมาณ7วันเนี่ยมันก็น่าจะหายไปแล้วแหละก็แค่ให้ยาแก้ปวดท้องไปแล้วก็รวมไปถึงให้เกลือแร่อะไรก็น่าจะพอแล้วมั้ง
3: มาแล้วมาแล้วนี่รีบกินข้าวนะ
2: ทางโน้น
3: ตื่นเต้นไงเพราะว่าอันนี้เกลือแร่อันนี้ยาไอ้เกลือแร่เนี่ยกินที่หมดนะมันจะได้ทดแทนน้ำที่เสียไปอ่ะดูสิเนี่ยฮะไม่น่ามีชีวิตรอดถึงทุกวันนี้เลยอ
0: ่
3: ะ
0: อ
3: ๋
0: อ
3: เยอะแล้วส่วน
0: ใหญ
3: ่นี่พูดถึงโรคท้องร่วงเลยนะหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าโรคอุจจาระร่วง
1: อ
3: ันนี้มันติดต่อกันได้นั้นระวังไว้เลย
4: อุ้ยแล้วติดต่อทางไหนอะครับ
1: ออนไลน์ได้นะแชทมาได้แล้วก
3: ็ไม่ติดต่อใครล่ะติดต่อกันได้ทางอุจจาระ
1: อ
3: าเจียนใช่ถ้าเราไปโดนหรือว่าแมลงวันไปกินแล้วแมลงวันนี้ก็มากินอาหารเราก็กินอาหารเข้าไปคราวนี
2: ้หมายถึงว่าถ้ามันเลี่ยราดหรือว่ามันแบบว่าอาเจียนออกไปแล้วแบบว่าเก็บไม่สะอาดพอแล้วเนี่ยบางทีแมงวันบินไปตอมแล้วเรากำลังจะกินน้ำหลอดเราดันโผล่ขึ้นมาแมงวันเกาะอยู่พอดี
3: กินแมงวันเข้าไปเขาเนี่ยเป็นเลย
2: ไม่กินแมลงวันสิหรือแค่มาสัมผัสแค่นั้นก็มีเชื้อโรคติดมาแล้ว
3: ถ
2: ูกอันตรายได้หรอ
0: น่ากลัวโหถ้าเป็นอย่างนี้นะต้องรีบพาอุ้นไปหาหมอดีกว่าตอนนี้เพราะว่ามันเริ่มจะหน้ามืดเพิ่มไปอีกแล้วเนี่ยตอนนี
2: ้ไม่เป็นไรก็ถ้าอาการมันยังเป็นแบบนี้เนี่ยพี่ว่ามันยังพอเข้าใจได้ก็กินยาแล้วก็กินเกลือแร่ไปก่อนเผื่อมันดีขึ้นแต่ภายใน24ชั่วโมงอะนะถ้าเกิดว่าอาการมันเริ่มแปลกมากขึ้นหนักขึ้นหรือเรารู้สึกว่ากินยาไปแล้วกินเกลือแร่ไปแล้วก็ไม่รู้สึกดีขึ้นเนี่ยค่อยไปหาหม
4: อแล้วถ้าเกิดผมเป็นแบบนี้แล้วผมอยู่บ้านคนเดียวผมจะทำยังไงดีอะพี่
1: มีเพื่อนไหมโทรหาเพื่อนถ้าโทรหาใครที่โทรหากูก็ได
4: ้โอ้ไม่คิดเลยนะว่าพี่เขาจะคิดได้เนี่ย
1: ใครเขาก็คิดได้มีแกคนเดียวนี่แหละโอ้จะว่าหรือไง
2: แต่เอาจริงนะถ้าเกิดว่าอาการเป็นแบบนี้เนี่ยพี่มีวิธีป้องกันอยู่คือจริงๆแล้วอ่ะเราก็แค่ดูแลตัวเองในเรื่องของการกินอาหารให้สะอาดมากขึ้นและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นแล้วอ่ะก็ดื่มเกลือแร่เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันขาดน้ำไม่ได้และที่สำคัญอาหารเนี่ยอย่าคิดว่าพอเรากินแล้วมันเป็นเพราะอาหารนู่นนี่นั่นงดอาหารก่อนไหมไม่ได้ร่างกายต้องการวิตามินร่างกายต้องการสารอาหารจากอาหารที่เราต้องกินเพราะฉะนั้นกินได้แต่ต้องเป็นอาหารอ่อนอาหารอ่อนก็อย่างเช่นพวกโจ๊กข้าวต้มอาหารที่มันเคี้ยวง่ายสามารถย่อยได้ง่ายเพราะตอนนี้ลำไส้เรากำลังมีปัญหาอยู่
1: พวกกล้วยพวกอ้อยก็พักไว้ก่อน
5: เคี้ยวลำบากเค
2: ี้
5: ยวยาก
2: เคี้ยว
5: ลำบากเนี่ยแล้วต่อไปนี้กินอะไรเลือกให้ดีๆก่อนอาหารปรุงสุกแล้วก็ร้านอาหารที่แบบมีแมลงวันอยู่ในร้านอะไรเงี้ยเราก็หลีกเลี่ยงไปเดี๋ยวเข้ากินแบบเลือกร้านที่มันสะอาดสะอาดหน่อยและที่สำคัญนะก่อนที่จะกินอาหารล้างมือให้สะอาดซะก่อนแค่นี้เราก็จะป้องกันเชื้อโรคได้แล้วในระดับนึง
3: ฟังไว้แล้วขยะคงขยะเปียกนี้ไม่เอาแล้วนะเห็นออกมาทีไรคุ้ยขยะทุกทีเลยแก
0: โอ้ยไม่ได้แต่ก็มันอร่อยเลยมัน
1: ไม่
0: ใ
1: ช่ไอ้นั่นมันลูกหมาข้างออฟฟิศนะไม่ใช่ช้างตัวนี้หรอก
0: โอ้
3: แล้วนี่ถือว่าทำไมเนี่ยฉันให้แกกินเกลือแร่เนี่ยฮะกินมันกินได้
0: ได้ๆๆ
2: ก็ดูแลตัวเองดีๆหน่อย
0: นะคะที่เป็นห่วงน้องกัน
3: ก็จะไม่ให้ห่วงได้ไงนี่เป็นห่วงมากเลยนะ
2: เพราะแผนกเราเนี่ยมันก็มีอยู่4คนเนี่ยไอ้นี่ก็ถ่ายภาพแล้วก็ทำกราฟิกส่วนแกเนี่ยทำอะไรนะพี่ลืม
1: ทำเลอะเทอะไปเรื่อยอ
0: ่ะประสานงาน
2: ถ้าไม่มีแกเนี่ยพี่ประสานงานไม่ได้งานของพี่มันต้องเดินงานต้องเดินหน้าลูกน้องมาเป็นอะไรไม่ได้หรอกพี่ห่วงมาก
3: ๆขอถามคำถามนึงเลยนะ
0: ว่า
3: ตั้งแต่เข้ามายังไม่รู้เลยบริษัททำอะไรคุณน้ำตาบริษัทเราทำอะไรคะ
2: เนี่ยรู้ทุกเรื่องไม่รู้เรื่องบริษัทตัวเองถามจริงเถอะตอนที่ส่งใบสมัครมาเนี่ยต้องการจะเป็นแม่บ้านหรือว่าต้องการจะเป็นเจ้าของบริษัทนะป้าดูรู้ทุกเรื่องเลย
1: เร
2: ื่อง
1: น
2: ี้ถึง
6: หูคุณมาวินแน
2: ่ก็อย่างนี้ตลอดเลยคุณมาวินเป็นใครเนี่ยนะ
0: ตลอดเลย

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยในช่วงนี้นะครับเราก็จะพูดคุยเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับผู้ชมครับมีอยู่โรคหนึ่งเขาว่ากันว่ามักจะมาในช่วงของฤดูร้อนนั่นคือโรคอุจจาระร่วงอ่ะเป็นอย่างไรอาการแค่ไหนเขาเรียกอุจจาระร่วงบางคนจะเรียกว่าท้องเสียท้องเดินเป็นอย่างไรวันนี้เราพูดคุยกับคุณหมอนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสัสสิโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้คุยกันเรื่องโรคนี้โรคอุจจาระร่วงบางคนจะเรียกท้องเสียท้องร่วงท้องเดินผมคงมีนิคเนมหลายชื่อมากเลยนะฮะ
1: เอาท้องเสียแล้วกันอุจจาระร่วงจะดูหลายพยางค์ไปหน่อยเดี๋ยวรายการจะไม่จบนะ
0: ฮ
1: ะงั้นแล้วก็สั้นๆท้องเสียแล้วกันเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าท้องเสียนิยามยังไงเราถือว่าต้องให้ความสนใจนะหรือว่ามันคือเอ็มผิดปกติแล้วนะหลักๆก็คือเราต้องรู้ว่าหนึ่งก็คือถ่ายแล้วก็ปกติตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปในหนึ่งวันวันหนึ่งนะแล้วก็และที่2คือถ้าเป็นน้ำโจ๊กไปเลยหรือว่ามีมูกเลือดอ
0: ัน
1: นี้คือให้ความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าบางคนแค่ถ่ายเละๆครั้งหนึ่งเราก็ยังไม่เอานะนั่นก็คือถ้าได้3ครั้งก่อนนะคะนั่นก็ถือว่ามีความสำคัญว่ามันมีเรื่องของท้องเสียนะคะ
0: นะฮะผู้ชมนะฮะถ้าแค่ครั้งแรกไม่ต้องตื่นเต้นนะฮะว่าฉันโอ๊ยฉันท้องเสียฉันลางานเลยดีกว่า
1: เพราะคนครั้งเดียวมันก็หายแล้วนะแล้วก็มันก็หายของมันเองได้อยู่แล้วนะคะ
0: แต่ถ้า3ครั้งใน1วันก็ต้องคิดแล้วว่าสงสัยฉันจะเป็นโรคท้องเสียแน่นอนเลยนะฮะจากนั้นเบื้องต้นยังไงฮะถ้าเกิดเราเป็นอย่างนี้มุดเราเริ่มถ่ายอุจจาระเหลวหรือติดต่อกัน3ครั้งเริ่มต้นรักษาตัวเองส่วนใหญ่เห็นคนก็มักจะไปซื้อเกลือแร่มาทานเองซื้อยามาทานเองเนี่ยพอช่วยประทังได้ไหมค
1: ุ
0: ณหมอ
1: ก็หลักๆเราต้องดูก่อนว่าอาการเราเป็นเยอะไหมนะ
0: ครับ
1: เพราะนั้นเบื้องต้นการรักษาเราสามารถทำการรักษาตัวเองได้นะเบื้องต้นเราต้องดูว่าเรากินได้ไหมรับประทานได้ไหมเราเสียน้ำเราถ่ายเสียน้ำออกไปเยอะหรือเปล่าอาจจะคนมีขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะเพราะนั้นการดูแลเบื้องต้นคือเรื่องของการขาดน้ำนี่แหละนะครับนั่นคือเราต้องว่าเราดื่มน้ำเกลือแร่พอไหมนะคะอาหารเนี่ยจริงๆก็คือให้รับประทานอยู่ไม่ต้องงดอาหารแต่ว่า
0: ถ้
1: าต้องทำรับประทานอาหารอ่อนๆนะเช่นน้ำซุปหรือว่าข้าวต้มอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นการดูแลเบื้องต้นก็คือดูเรื่องของการขาดน้ำกับการอาหารว่าเพียงพอไหมนะคะแล้วบางคนอาจจะเป็นครั้งเดียว2ครั้งก็ดีขึ้นแล้วนะก็ยังไม่ต้องไปพบแพทย์นะแต่ถ้าบางคนถ้าบางคนท้องเสียเยอะเป็น10ครั้งนะหรือว่าบางคนเสียน้ำเป็นลิตรเลยแล้วก็เรารับประทานที่ไม่ทันเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปพบแพทย์ละแล้วก็เพื่อประเมินสาเหตุแล้วก็จะได้รักษาได้อย่างถูกต้อง
0: ครับหมอครับอาการโดยส่วนใหญ่ก็
1: ค
0: ือการถ่ายอุจจาระบ่อยม
1: ัน
0: มีอาการอื่นที่ควบคู่กันไปมั้ยฮะกับโรคท้องเสีย
1: ก็อาการอื่นที่นอกจากเรื่องของท้องเสียนะคะก็จะมีเรื่องของบางคนมีไข้ได้นะร่วมด้วยนะคะ
0: มีไข้เหรอ
1: ใช่ค่ะบางคนมีปวดท้องเหมือนปวดมวนท้องได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนได้นะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของอาการของระบบทางเดินอาหาร
0: คุณหมอครับอาการของโรคอุจจาระร่วงหรือท้องเสียเนี่ยมันมีเป็นระยะเหมือนหรือเป็นเลเวลมั้ยฮะ
1: ค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะ
0: ค
1: ะกลุ่มแรกอาจจะเป็นกลุ่มอาการที่มาด้วยอาการของอาเจียนเด่นคือคลื่นไส้อาเจียนเด่นแต่ว่าท้องเสียเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะคะซึ่งกลุ่มนี้มักจะเกิดจากตัวสารพิษที่ตัวแบคทีเรียหรือเชื้อโรคเนี่ยมันสร้างออกมาคือไม่ได้เกิดจากตัวเชื้อจริงๆนะ
0: ครับ
1: นั้นส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากอาการทำให้เกิดขึ้นการคลื่นไส้อาเจียนเป็นหลักนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงอาจจะมีการท้องเสียเป็นหลักนะคะเสียเป็นน้ำโจ๊กเลยเป็นน้ำซาวข้าวเลยบางคนอุจจาระเป็นมูกเป็นเลือดนะรวมถึงมีเรื่องของปวดเบ่งมีเรื่องของถ่ายไม่สุดได้มากกว่าคุณผ่านจะเคยได้ยินเรื่องของปวดบิดเชื้อบิดอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียโดยตรงได
0: ้
1: นะคะพวกนี้อาจจะมีการเรื่องของท้องเสียเด่นเป็นหลักนะคะมันอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออาเจียนเด่นหรือว่าท้องเสียเด่นนะเกิดจากเชื้อโรคโดยตรงหรือเกิดจากตัวสารพิษที่เชื้อโรคมันสร้างขึ้นมา
0: ครับก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลแล้วก็แต่ละอาการด้วยนะฮะคุณหมอครับขั้นรุนแรงจริงๆเนี่ยผมบอกว่าเคยมีข่าวว่าถึงเสียชีวิตก็มีเหรอฮะ
1: เพราะนั้นหลักๆก็คือเรื่องของบางคนถ้าเป็นรุนแรงมากก็จะเป็น2ส่วนส่วนแรกคือการขาดน้ำเพราะว่าถ้าเราเสียน้ำออกไปใช่ไหมบางคนถ่ายเป็นลิตรเลยก็มีนะฮะถ่ายแบบบางคนเกาะห้องน้ำ
0: เ
1: กาะโถส้วม
0: นะ
1: เลยทั้งอาเจียนทั้งถ่ายด้วยนะ
0: คือ
1: แล้วก็จะเสียน้ำไปกับทางอาเจียนด้วยแล้วก็เสียน้ำไปกับการถ่ายด้วยนะคะอันที่2คือเรื่องของการติดเชื้อนี่แหละนะคะเพราะเชื้อบางเชื้ออาจจะรุนแรงทำให้เกิดการเสียชีวิตได้เพราะนั้นที่เราอาจจะเคยได้ยินเพิ่งได้ยินข่าวไปเช่นก็คือการติดเชื้อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นอีโคไลเนี่ยก็เป็นการติดเชื้อที่อยู่ในผักสลัดชนิดหนึ่งนะคะก็คือเกิดมาจากคาดว่าเกิดมาจากการใช้น้ำหรือว่าปุ๋ยที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคอยู่ แล้วก็ผักก็ถูกส่งต่อไปในหลายร้านในหลายรัฐก็เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อได้ก็มีคนเสียชีวิตนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียและทำให้เกิดการท้องเสียเนี่ยนะคะเพราะนั้นก็คือในรายที่รุนแรงเราก็มีนะที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะถ้าส่วนใหญ่มันจะเป็นเช่นในเด็กเล็กๆหรือว่าในผู้สูงอายุหรือในคนที่มีโรคประจำตัวอยู่เดิมก็จะส่งผลทำให้มีอาการรุนแรงมากได้แต่ถ้าเป็นสาวออฟฟิศคนทำงานออฟฟิศธรรมดาซึ่งแข็งแรงก็โอกาสน้อยที่จะเป็นรุนแรงถึงเสียชีวิตนะคะ
0: สาเหตุหลักๆส่วนใหญ่ที่เราพบก็คือมาจากอาหาร
1: ใช่
0: มีด้านอื่นไหมคุณหมอ
1: ก็อุจจาระร่วงหรือท้องเสียเนี่ยที่จะเกิดได้คือกิน
0: การกินการเอาเข้าไป
1: การเข้าไปแต่ว่าคือแบบว่าไอ้ที่เอาเข้าไปเนี่ยก็คือหลักๆคือการที่ไม่สุกไม่สะอาดและมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคอยู่เพราะนั้นก็คือได้ตั้งแต่เช่นเรารับประทานอาหารที่เอามาคือไม่สุกไหม
0: ครับ
1: หรือบางคนสุกแต่ทิ้งไว้นานจนกระทั่งเชื้อโรคมันเริ่มเจริญเติบโตหรือว่าเชื้อโรคมีการแบ่งตัวนะคะหรือบางคนสุกแล้วคิดว่าอาหารสะอาดแล้วแต่มือไม่ล้าง
0: โอ้ของเราเนี่ยนะ
1: มันก็คือเชื้อโรคอาจจะอยู่ที่มือเราก็ได้นะคะก
0: ็
1: ไปหยิบกินก็เข้าปากไปได้นะคะแล้วก็มือมาจากได้หลายขั้นตอนแต่ตัวอาหารเองนะคะรวมถึงการก่อนปรุงการปรุงอาหารมาแล้วการที่เรากินมือเราสะอาดไหมที่ปนเปื้อนเข้าไปอันนี้ก็คือเป็นหลายๆส่วนหลายๆขั้นตอนที่สามารถเป็นทั้งช่องทางของเชื้อที่เราจะเอาเข้าปากได้นะคะ
0: แล้วก็มีอยู่เรื่องนึงซึ่งหลายคนก็พูดถึงว่าเวลาเราทานอาหารในปัจจุบันคนทำงานออฟฟิศเนี่ยการซื้อน้ำน้ำปั่นน้ำแข็งใสหรือน้ำอะไรมาดื่มเนี่ยแล้วก็พบว่าหลายครั้งเนี่ยพอทานเข้าไปแล้วท้องเสียม
1: ัน
0: จะมาจาก
1: หลักๆก็อาจจะเป็นหนึ่งจากตัวน้ำแข็งไหม
0: น้ำแข็ง
1: ใช่เพราะว่าน้ำแข็งอย่างเช่นตอนนี้อากาศก็ร้อนใช่ไหมเพราะว่าเราต้องรู้ว่าน้ำแข็งคือ เขามาส่งยังไงนะบางทีคุณพาจะเคยเห็นบางทีก็แบกกระสอบมาบางท
0: ี
1: ขนมาเป็นก้อนแบบถือกันเฉย
0: ๆถือเลยนะ
1: เลยนะคะ
0: พื้นรถ
1: ก็มีใช่ไหมรถกระบะหรือรถอะไรมาขนน้ำแข็งนะนี่คือช่วงของขนส่งด้วยถ้าเราย้อนกลับไปคือเรื่องของตั้งแต่กระบวนการผลิตต่างหากนะว่าเช่นเอาน้ำมาจากไหนน้ำสะอาดหรือเปล่าขั้นตอนการผลิตน้ำแข็งสะอาดไหมนะคะรวมถึงการขนส่งเมื่อกี้จนทั้งมาถึงที่ร้านนะเพราะนั้นคือในส่วนแรกคือเรื่องของน้ำแข็งนะคะอันที่สองคือสิ่งที่เราซื้อมาดื่มไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้ไหมบางคนน้ำผลไม้นะคะปั่นไม่ปั่นก็ว่าไปเพราะฉะนั้นมันจะมีบางอย่างเช่นผลไม้ที่เอามาก็คือสะอาดไหมล้างไหมนะคะมันนั้นก็จะเป็นอีกส่วนนึงที่เชื้อมันสามารถปนเปื้อนได้นอกจากส่วนน้ำแข็งแล้วคือส่วนผลไม้นี่แหละที่มันจะเข้ามาได้ร่างกายเราได้ค่ะ
0: นะฮะอีกหนึ่งเรื่องคือนอกจากน้ำแข็งแล้วปาร์ตี้ครับปิ้งย่างคุณหมอมีผลไหมฮะบางครั้ง
1: ก็หลักๆก็คือเรื่องของสุกงั้นถ้าเราสุกเนี่ยมันก็คือจะโอเค
0: ต้องให้สุกไว้ก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะหลายบางคนชอบดิบๆ ด้วยแล้วก็ยังไม่ทันสุกเพราะนั้นเชื้อโรคมันก็อันที่ยังดิบอยู่มันก็ปนเปื้อนได้เปื้อนตะเกียบเปื้อนอะไรแล้วก
0: ็
1: กินเข้าไปมันก็เข้าทางการกินเหมือนกันนะคะเพราะนั้นก็คือต้องสุกปิ้งย่างทานได้แต่ว่าต้องสุก
0: ต้องสุกนะคะคุณหมอช่วงท้ายนี้ผมเชื่อว่าคนออฟฟิศหลายคนเนี่ยอยู่กับการทำงานแล้วก็ต้องช่วงกลางวันก็ไปผ่านตลาดต้องแวะซื้อสิ่งที่อยากกินมาล่อลวงมากเราจะระวังตัวยังไงดีฮะ
1: หลักๆนะคะคาถา3อย่าง
0: คาถานะ
1: คาถาสามอย่างนะ
0: คร
1: ับกินร้อน
0: กินร้อน
1: ช้อนกลาง
0: ช้อนกลาง
1: ล้างมือ
0: ล้างมือ
1: นะคะอันนี้ก็เป็นคาถาที่จริงๆไม่ใช่กับโรคอุจจาระร่วงท้องเสียเท่านั้นจริงในหลายๆโรคก็สามารถใช้คาถา3อย่างนี้ได้นะกินร้อนแล้วก็ต้องกินของสุกก
0: ิน
1: ของใหม่ๆนะคะเพราะว่าการที่เรากินของที่ไม่สุกรวมถึงที่อาจจะบางทีสุกแล้วแต่เย็นทิ้งไว้นะคะเชื้อโรคมันก็ก่อตัวขึ้นมาได้นะคะช้อนกลางเพราะนั้นบางทีก็คือเราบางคนใช้มือแน่นอนก็ไม่จะอาจแล้วเพราะนั้นก็ต้องใช้ช้อนซ่อมนะรวมถึงการใช้ช้อนกลางเนี่ยก็ลดการติดเชื้อโรคในระหว่างเพื่อนฝูงนะบางคนเพื่อนคนหนึ่งอาจจะเป็นติดเชื้ออะไรอยู่บางอย่างหรือเปล่านะแล้วเราก็ไม่ใช้ช้อนกลางเพราะนั้นก็คือเกิดการส่งต่อของเชื้ออย่างเช่นการทำงานออฟฟิศบางคนก็กินข้าวร่วมกันกินจานร่วมกันนะคะบางคนบอกเอ้ยรังเกียจหรือเปล่าทำไมต้องใช้ช้อนกลางนะ
0: จริงพวกเดียวกันนี
1: ่จริงอันนี้เรากินแก้วน้ำเดียวกันอีกนะเพราะจริงเราก็ควรอย่างเช่นแก้วน้ำก็ต้องแยกช้อนกลางก็ควรทำให้เป็นนิสัยนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของล้างมือนะเพราะนั้นบางทีเราก็หยิบจับอะไรที่

0: จจะสกปรกนะแล้วก็มาหยิบอาหารก็เข้าปากไปเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะคือทำให้ติดเป็นนิสัยก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะ
1: ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสัตย์ศิโสภินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: ค่ะ

0: โรคอุจจาระร่วงหรือท้องเสียท้องเสียก็คือภาวะที่มีการถ่ายอุจจาระเหลวผิดปกติตั้งแต่3ครั้งติดต่อกันหรือมากกว่าใน1วันหรือถ่ายเป็นน้ำหรือถ่ายเป็นมูกเลือด1ครั้งอาจมีอาเจียนร่วมด้วยโรคอุจจาระร่วงเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียจากการกินอาหารและดื่มน้ำไม่สะอาดการไม่ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารการเตรียมหรือปรุงอาหารและภาชนะสกปรกมีเชื้อโรคปะปนอาการจะมีการถ่ายอุจจาระเหลวผิดปกติและมักมีอาการปวดท้องร่วมด้วยคลื่นไส้อาเจียนอาจมีการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามเนื้อตัวในทารกและเด็กเล็กๆอาจมีไข้ต่ำๆร่วมด้วยโดยทั่วไปจะมีอาการอยู่ 1-6 วันหนุ่มสาวชาวออฟฟิศมีโอกาสเป็นโรคอุจจาระร่วงง่ายมากค่ะเพราะการใช้ชีวิตกันข้างนอกตั้งแต่เช้าจรดมืดอาหารคาวอาหารหวานอาหารว่างเครื่องดื่มซื้อข้างนอกหมดสิ่งที่ต้องระวังคือการกินของสดอันนี้ต้องระวังให้มากเลยค่ะเพราะของสดที่กำลังจะเน่าเสียแล้วเอามากินสดๆของสุกๆดิบๆพิษร้ายแรงมากเช่นส้มตำกุ้งสดกุ้งแช่น้ำปลาต้องระวังให้มากท้องเสียกันมาเยอะแล้วการรักษาเบื้องต้นด้วยการดื่มน้ำหรือน้ำเกลือแร่เพื่อทดแทนน้ำที่สูญเสียจากการถ่ายเหลวไม่ควรงดอาหารนะคะแต่ควรกินอาหารที่ย่อยง่ายเช่นน้ำแกงน้ำซุปและข้าวต้มสำหรับเด็กที่ยังกินนมให้กินต่อไปสำหรับรายที่กินนมผสมให้แบ่งกินครึ่งหนึ่งสลับกับสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ที่สำคัญหลีกเลี่ยงการใช้ยาหยุดถ่ายเพราะจะทำให้ลำไส้เก็บกักเชื้อโรคไว้นานขึ้นซึ่งอาจทำให้อาการแย่ลงได้นอกจากนี้ในเด็กเล็กการใช้ยาหยุดถ่ายเกินขนาดจะมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางและส่วนกลางการหายใจทำให้เสียชีวิตได้
1: เนี่ยพี่ปักรู้ไหมตอนนี้นะโอ้โหมีเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่มาเพียบเลยแต่แบบตัวแค่นี้คือจะซื้อมาใส่ก็กลัวจะปิ้น
2: อ
1: ่ะ
2: อ๋อที่กลัวปิ้นนี่คือพุงใช่ไหม
1: ตอกย้ำมันเข้าไปไปหาคุณหมอช่วยดีกว่าคุณหมอขา
3: ขา
2: น้ำตาลมีปัญหาใหญ่เลยครับ
3: ทำไมหรอ
2: คือมันมีปัญหาใหญ่เกินเสื้อเลย
1: ย้ำเข้าไปคือตอนนี้ค่ะน้ำตาลอยากได้เสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่สวยๆมาเพียบเลยค่ะแต่ว่าตัวมันเล็กมากจะสั่งมาใส่ก็กลัวจะปริ้นนะคะหมอช่วยด้วยค
3: ่
1: ะ
3: ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ได้ยินบ่อยมากในเช้าๆที่อยากใส่ชุดเสื้อผ้าสวยๆแต่ว่าเนื้อสีข้างปริ้นใช่ไหมคะงั้นหมอมีค่าออกกำลังกายง่ายๆมาแนะนำดีกว่าเนาะสามารถทำได้ระหว่างวันทำงานไปด้วยอยากออกกำลังกายก็ทำได้เลยท่าแรกก็เป็นท่าจะเป็นนั่งทำงานหรือยืนก็ได้นะคะแล้วก็ดันมือพนมมือสองข้างแล้วก็ดันมือเข้าหากันเราจะรู้สึกว่ามีการเกร็งที่ตรงบริเวณสี่ข้างใช่ไหมสองข้างใช่เกร็งข้างไว้นับ1ถึง10ก็ได้แล้วก็ผ่อนแล้วก็พักแป๊บนึงให้หายเหนื่อยก่อนแล้วก็ทำใหม่ทำสัก10ครั้ง
1: โอเค
3: ใช่ก็สามารถที่ทำว่างๆระหว่างที่ทำงานใช่ไหมคะ
2: อ
3: ๋
2: อเซตละ10
3: นี่โอเคเนาะอันนี้ยังง่ายอยู่ง่ายอยู่ขอแอดวานซ์ขึ้นมาอีกหน่อยนะคะนี่ถ้าเกิดว่าเรานั่งทำงานแล้วก็นั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยแหละแต่ว่าแนะนำว่าควรเป็นเก้าอี้ที่แข็งนิดนึงนั่งบนเก้าอี้เลยค่ะ
1: พี่ก่อนเลย
3: ใช่นะนี่ก็อยากออกกำลังกายปุ๊บก็เอามือยันตรงเก้าอี้ไหนตรงไหนโอเคแล้วก็ยกตัวลอย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พอโอ้ยนี่เก่งมากอันนี้คือถ้าเกิดตัวลอยได้นี่คือถือว่าแรงกำลังแขนแล้วก็กำลังกล้ามเนื้อด้านข้างเนี่ยดีเลยซึ่งก็จะทำให้กล้ามเนื้อกระชับ
2: มันเป็น

0: คุณ
1: ต้องลอง
2: แล้วก็พออาจจะเกรงข้างไว้นับ1-5ก็ได้ถ้ายังไม่ไหวใช่ก็ทำเป็นเซตละ10ครั้งก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดแต่ในช่วงแรกบางคนทำแล้วจะยกตัวไม่ขึ้นหมอเองเหมือนยังทำไม่ค่อยขึ้นเลยถ้าไม่ขึ้นเนี่ยก็คือคิดแค่เอาแค่ดันตัวยันตัวคิดจะยันตัวขึ้นให้เรารู้สึกว่าเกรงต้นแขนแล้วก็สีข้างด้านข้างเอาอีกสักท่าไหม
0: ดีครับ
2: อีกสักท่าก็เอาเป็นหันหลังกับเก้าอี้ก็ได้แล้วก็ยันตัวขึ้นหันหลังให้กับเก้าอี้แล้วก็จับเก้าอี้ไว้แล้วก็ยื่นตัวไปข้างหน้านิดนึงแล้วก็คิดจะหย่อนก้นลงแล้วก็เอายกขึ้น
3: เหมือนซิทอัพด้านหลัง
2: ใช
3: ่ดันพื้นด้านหลัง
2: ใช่อันนี้ก็จะได้แผ่นหลังด้วยแล้วก็ได้แถมไปถึงขาเลยทำอย่าง
4: น
2: ี้เหมือนกันติดครั้ง
4: ใช่ตรงนี้ด้วยเน
2: า
4: ะ
2: ใช่ก็จะได้แขนเล็กแล้วก็สีข้างด้วยปีกด้านหลัง
4: หูยนี่ถ้าน้ำตาลเอาถ้าออกกำลังกายพวกนี้นะคะไปออกทุกวันเนี่ยน้ำตาลต้องใส่ชุดสวยๆได้แน่เลยใช่ไหมคะคุณหมอ
2: แน่นอนค่ะก็ฝากไว้นะคะสำหรับสาวๆพอฟิตนะคะก็คือเวลาเราทำงานเนี่ยเราอยากทำงานอย่างเดียวเราต้องสวยนะคะต้องแข็งแรงสุขภาพดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยว่างๆก็แบ่งเวลานิดนึงมาออกกำลังกายซึ่งถ้าที่ให้ไปก็สามารถทำได้ง่ายๆที่ทำงานเลยนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมอะไรเลยนะคะเพื่อให้เรามีรูปร่างที่ดีกระชับนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ
3: วันนี้ได้ไปแล้ว3ท่านะสำหรับท่าที่ใช้ในการออกกำลังกายเพื่อแก้ปัญหาเรื่องโรคของออฟฟิศซินโดรมนะครับต่อไปจะมีท่าอะไรมาให้ทำตามอีกติดตามนะครับ
5: โรคทรัสซีเมียนะครับเป็นโรคโลหิตจางชนิดรุนแรงที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบยีนด้อยที่พบมากที่สุดในประเทศไทยในประชากรไทยเนี่ยจะพบอุบัติการณ์ของผู้ที่มีพันธุกรรมแฝงหรือในสมัยก่อนเราอาจจะเรียกว่าเป็นพาหะทรัสซีเมียนะครับประมาณ 30-40% คุณพ่อคุณแม่ที่วางแผนจะตั้งครรภ์จะมีบุตรก็จะได้รับการตรวจคัดกรองทรัสซีเมียครับ
6: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
5: สวัสดีครับ
6: ค่ะ
5: ครับวันนี้มาปรึกษาหมอเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนมีบุตรเนาะ
6: ใช่ค่ะ
5: ครับจริงๆที่เกี่ยวข้องกับการมีบุตรเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะตรวจดูค่าความเข้มข้นของเลือดแล้วก็เรื่องของโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ดูว่าเป็นพาหะทรัสซีเมียหรือเปล่าทรัสซีเมียเนี่ยจะเป็นโรคโลหิตจางชนิดรุนแรงเป็นโรคทางพันธุกรรมที่มีความผิดปกติในการสร้างฮีโมโกลบินนะฮะซึ่งเป็นสารสีในเม็ดเลือดแดงทำให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีความผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะซีดรุนแรงขึ้นได้
7: โอเคผลเลือดมาแล้วนะครับเรื่องของความเข้มข้นของเลือดปกติดีนะครับแล้วก็เรื่องของตรวจเรื่องของการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ก็ผลปกติดีทั้งสองท่านมีอันนึงที่ตรวจก็คือเรื่องของพันธุกรรมแฝงของทรัสซีเมียที่ดูเบื้องต้นก็คือมีโอกาสที่จะเป็นพาหะนะครับหรือว่ามีพันธุกรรมแฝงของทรัสซีเมียเนื่องจากว่าในเมืองไทยเนี่ยมีพันธุกรรมแฝงหรือว่าเป็นพาหะเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่มียีนแฝงหรือพันธุกรรมแฝงทั้งคู่โอกาสที่จะมีลูกเป็นโรคคือ 25% 1ใน4มีปกติคนหนึ่งใครพ่อ1คนใครแม่1คนมีเป็นโรค1คนกรณีที่2ถ้าเกิดว่ามีเป็นยีนแฝงคนเดียวลูกจะมีโอกาสเป็นยีนแฝง 50% ส่วนอีก 50% ก็คือปกติไม่มียีนแฝง
6: แต่ตรงนี้เราก็ยังสามารถตั้งครรภ์แล้วก็มีลูกได้ใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับคือในช่วงของการดูแลก่อนตั้งครรภ์ก็จะปกตินะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าตรวจยีนต่อปุ๊บแล้วก็มีพันธุกรรมแฝงถ้าเกิดว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ก็แนะนำการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะตรวจจากการตรวจชิ้นเนื้อโรคหรือว่าเจาะน้ำคร่ำนะครับ
5: คือถ้าเกิดว่าคู่สมรสเป็นคู่เสี่ยงนะครับเราก็จะให้ทางเลือกในเรื่องของการวินิจฉัยก่อนคลอดซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าอายุครรภ์อยู่ในช่วงไตรมาสไหนแล้วก็ทำวิธีไหนง่ายกว่าถ้าอายุครรภ์น้อยๆในช่วงไตรมาสแรกก็จะเป็นการเจาะชิ้นเนื้อรกถ้าเป็นไตรมาสที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเจาะน้ำคร่ำถ้าเกิดวินิจฉัยได้ว่าทารกในครรภ์เป็นทารัสซีเมียชนิดรุนแรงก็จะมีทางเลือกในเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์นะครับ ซึ่งสามารถทำได้ก่อนอายุครรภ์24สัปดาห์สำหรับในช่วงที่เตรียมพร้อมที่จะตั้งครรภ์นะครับก็อยากให้ห่างไกลจากพวกเหล้าบุหรี่ยาเสพติดต่างๆยาต่างๆถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นก็ไม่ควรซื้อทานเองถ้าไม่สบายก็ควรจะปรึกษาแพทย์นะครับการตั้งครรภ์มันเป็นความเสี่ยงทั้งตัวคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เองแล้วก็ทารกอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมความพร้อมที่ดีฝากคันตั้งแต่เนิ่นๆอันนี้เนี่ยก็จะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆลงได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถป้องกันได้ 100% แต่ก็ทำให้เรามีเวลาที่จะป้องกันปัญหาที่มีอยู่แล้วป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในอนาคตครับถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราอยู่กันภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิดนะครับทำให้อุปกรณ์เราเยอะนิดนึงนะครับอาจจะมีบางช่วงถ้าเสียงกระตุกเสียงอะไรก็ย้อนกลับมาฟังได้นะครับในวันนี้อยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับได้มารู้เรื่องเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างครับพอฟังคำนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยิ่งโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นวัยรุ่นนะครับน่าจะอยากจะทำวิธีนี้กันมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กเนี่ยบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าคิดไม่ค่อยออกใช่ไหมครับว่าจะเลี้ยงลูกแบบเพื่อนยังไงใช่ไหมครับแต่วันนี้เราก็จะคุยกันในหลักการโดยรวมว่าเราจะเลี้ยงลูกแบบเพื่อนยังไงแต่พอจะทำหัวข้อนี้ขึ้นมาก็ได้ไปคุยกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จริงๆหลายๆคนนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเออหมอเลี้ยงลูกแบบเพื่อนแล้วเด็กมันจะได้เหรอเด็กมันจะไม่เคารพเปล่าเด็กมันจะเหมือนกับแบบก้าวร้าวหรืออะไรไหมก็เลยเกิดคำถามนี้ขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วถ้าเด็กก้าวร้าวด้วยล่ะสมมุติเกิดเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหรือเลี้ยงลูกที่ไม่ใช่แบบเพื่อนแบบลูกเนี่ยนะแล้วถ้าลูกก้าวร้าวเป็นไงวันนี้เราก็เลยจะมาชวนคุยกัน2เรื่องนะครับคือในเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนกับวิธีการรับมือเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับคุณผู้ฟังครับก็ต้องมาเริ่มที่คำนิยามก่อนนะครับว่าเอ๊ะแล้วการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนคืออะไรนะครับจริงๆการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหมายถึงว่าวิธีการเลี้ยงลูกที่เลี้ยงแล้วคนที่เป็นลูกเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยแล้วปลอดภัยกว้างมากเลยนะคำว่าปลอดภัยนะครับเขาอยู่ด้วยแล้วปลอดภัยทำไมผมถึงพูดคำนี้ทราบไหมครับคุณผู้ฟังเป็นเพราะว่าความปลอดภัยเนี่ยเป็นพื้นฐานแรกสุดเลยครับที่จะทำให้ลูกอยู่แล้วเขาสามารถที่จะสงบใจได้เขาจะไว้วางใจได้เขาจะอบอุ่นใจเขาจะมั่นใจแล้วถึงจะมีดีๆอะไรต่อมาในอนาคตอีกมากมายแต่มันต้องเริ่มด้วยพื้นฐานคำว่าปลอดภัยดังนั้นจริงๆแล้วคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเนี่ยนะครับจริงๆมันก็เลยเป็นคำที่ให้นิยามไว้ค่อนข้างกว้างว่าทำให้เด็กที่ถูกเลี้ยงแบบนี้เขารู้สึกว่าเขาอยู่แล้วเขารู้สึกปลอดภัยนะครับชวนคิดต่อครับว่าเอ๊ะจริงแล้วความปลอดภัยเนี่ยทำไมถึงสำคัญขอชวนคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ฟังทุกท่านลองคิดตามกันนะครับว่าทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาถ้าเรารู้ว่าชีวิตเราจะเผชิญอะไรเราคาดเดาได้ว่าเดี๋ยวเราจะมีข้าวกินไหมเราคาดเดาได้ว่าเราจะเดินทางได้รถไม่เสียเราคาดเดาได้ว่าเราไปถึงจะเจอหัวหน้าที่อารมณ์ดีเราคาดเดาได้ว่ากลับมาตอนเย็นเราจะเจอสามีหรือภรรยาหรือลูกเราที่ดีรู้สึกยังไงครับเชื่อว่าหลายๆอย่างถ้าเอามาขมวดรวมกันแล้วมันก็จะเป็นความรู้สึกว่าเราอุ่นใจเรามั่นใจแต่จริงๆแล้วมันคือความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงภายในใจเห็นไหมครับคำว่าปลอดภัยมั่นคงทางจิตใจมันยังส่งผลต่อคนเป็นพ่อเป็นแม่ดังนั้นลูกๆเรานะครับไม่ว่าจะอยู่วัยไหนเขายิ่งต้องการสิ่งนี้เพราะเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนนะครับดังนั้นวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเนี่ยจึงจะทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคงเกิดความรู้สึกปลอดภัยนะครับความสำคัญมันก็เลยเกิดว่าถ้าเด็กเขารู้สึกว่าเขามั่นคงภายในใจเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยภายในใจมันจะทำให้เขาเชื่อมั่นได้ว่าโลกนี้ไว้วางใจได้จะเชื่อมั่นได้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าซึ่งหลายทีก็คือพ่อแม่เขาเนี่ย เป็นคนที่เขารู้สึกไว้วางใจได้อยู่ด้วยแล้วเขามีความสุขอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกว่าอุ่นใจสบายใจเวลาที่เด็กอยู่ตรงหน้าคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้าเป็นเวลาที่เกิดเรื่องราวดีๆเช่นเขาเล่นสนุกหรือเขาไปโรงเรียนมาแล้วเขาได้รับคำชมจากครูคนแรกๆที่เด็กเขาอยากจะมาบอกอยากจะมาอวดอยากจะมาโชว์ก็คือพ่อกับแม่ครับคือคนที่เลี้ยงดูเขาเป็นหลักคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยแล้วเขาสบายใจไว้วางใจอันนี้คือเวลาที่คนเราดีๆนะครับแต่ในเวลาที่ไม่ดีล่ะเช่นไปเรียนหนังสือแล้วสอบได้คะแนนไม่ดีไปข้างนอกบ้านแล้วโดนเพื่อนแกล้งแย่งขนมแย่งของเล่นหรือเดินไปที่ไหนแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจอันนี้คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่ไม่ดีเขาเองก็ต้องการพ่อแม่อีกเช่นกันครับเขาเองเขาก็ต้องการคนที่จะอยู่ตรงหน้าเขาและคอยให้กำลังใจคอยปลอบใจคอยช่วยแก้ไขปัญหาซึ่งพ่อแม่นี่แหละที่เลี้ยงลูกแบบเพื่อนหรือเข้าใจเขาเนี่ยนะครับแล้วก็เลี้ยงแบบให้เขารู้สึกปลอดภัยอ่ะถึงจะมอบสิ่งเหล่านั้นให้เขาได้ในส่วนถัดไปที่อยากพูดถึงนะครับจริงวันนี้ในสำหรับปีนี้ของรายการ Remind เนี่ยจริงเรียกง่ายๆเราเรียกว่าเราสอนพ่อแม่เลี้ยงลูกละกันนะครับเราพูดในภาพรวมซะเยอะเราก็เลยจะพูดถึงหลักการพื้นฐานในการเลี้ยงลูกนะครับสำหรับหลักการพื้นฐานในการเลี้ยงลูกนะครับหรือว่าเลี้ยงเด็กเนี่ยนะครับมีคนสรุปไว้ง่ายๆเป็นเราเรียกว่าหลัก 3R นะครับ 3R ภาษาอังกฤษนะครับ R ตัวแรกนะครับคือคำว่า relationship หรือภาษาไทยเราแปลว่าสัมพันธภาพหรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีๆนะครับ R ตัวที่2คือคำว่า rules หรือว่ากฎกติกานะครับ R ตัวที่3คือคำว่า resilience นะครับหรือ resilient childก็คือเด็กเวลาเขาผิดพลาดเขาทำอะไรไม่ดีแล้วเขาสามารถลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเขามีความยืดหยุ่นในตัวเองยืดหยุ่นทางจิตใจเมื่อได้ R ที่1คือ relationship มาบวกกับ R ที่2คือ rules บวกกันแล้วจะได้ออกมาเป็น resilient child หรือเด็กที่ยืดหยุ่นเด็กที่มีความสามารถในการฟื้นฟูจิตใจตัวเองอันนี้คือหลักการพื้นฐานในการเลี้ยงเด็กหมอจะไล่ไปทีละอย่างให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับสำหรับ2 R แรกเนี่ยคือทั้ง relationship กับ rules เนี่ยหมายความว่ามันต้องสมดุลกันเราเปรียบเทียบเป็นตาช่างนะครับว่าถ้ามีทั้ง2ขาคือ relationship กับมี rules ถ้าสมดุลเราจะได้เด็กที่เราพึงประสงค์เด็กที่เราอยากได้แต่ถ้า relationship มากไปมันก็เหมือนตาช่างที่เอียงนะครับ relationship ที่มาก

มากไปดิเลนชิพที่ดีหมายความว่าอะไรที่มากไปหมายความว่าอะไรหมายความว่าในขาดีๆอ่ะยอมตามเข้าใจเอาใจจนบางทีมันเยอะเกินไปถ้ามันมากเกินไปเนี่ยเราจะได้เด็กที่เราเรียกว่าเด็กเอาแต่ใจหรือว่าเด็กถูกสปอยนะครับแต่ถ้าบ้านไหนถ้าสมมติว่า relationship ไม่ได้มากไปมันก็เท่าๆนี้แหละแต่สิ่งที่มันมากไปคือตัวของ rules หรือตัวของกติกาถ้ากติกามากไปเด็กจะเป็นยังไงครับเด็กจะเป็นเด็กที่เก็บกดเด็กจะเป็นเด็กที่ถูกบังคับเขาจะรู้สึกไม่กล้าทำอะไรอะไรเลยแล้วก็เก็บความรู้สึกเก็บความต้องการไว้ภายในทั้งหมดจนวันดีคืนดีมันเก็บเมื่อไหร่มันก็ระเบิดออกมานะครับกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมดังนั้นทั้ง relationship ทั้ง rules ต้องสมดุลกันเราถึงจะได้เด็กที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์นะครับซึ่งวันนี้หลักๆจริงๆหมออยากจะมาชวนทุกท่านได้รู้จักกับการสร้างในขาของrelationship กันสักหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วในขาของการสร้าง rules เนี่ยเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็มีความเชี่ยวชาญในการสร้าง rules อยู่พอสมควรนะครับ relationship ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนี่แหละนะครับเราจะมาพูดถึงวิธีปฏิบัติในการสร้าง relationship กับลูกนะครับอันแรกสุดเลยนะครับคือเรื่องของการที่เราคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยให้ความรักให้ความอบอุ่นกับลูกต้องบอกแบบนี้ครับว่าพ่อแม่เป็นคนที่สำคัญกับเขาที่สุดแบบที่พูดไปตอนต้นว่าเวลาเขาทำอะไรดีเขาก็อยากเห็นคนนี้เวลาที่เขาทำอะไรไม่ดีเขาก็อยากเห็นคนนี้สองคนนี้แหละที่จะมาให้กำลังใจเขาเคยได้ยินไหมครับว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นเหมือนพระในบ้านใช่ไหมครับแล้วคำพูดพ่อกับแม่ก็เป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเวลาพ่อแม่พูดอะไรออกไปสิ่งนั้นก็มักจะเป็นสิ่งที่ลูกจะเชื่อว่าเขาเป็นอย่างนั้นดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนอยากให้ลูกเป็นเด็กดีอยากให้ลูกเป็นเด็กน่ารักก็หมั่นพูดคำนั้นครับพูดให้เขาฟังซ้ำๆซ้ำๆเขาก็จะเชื่อมันเหมือนกับทบทวนประสบการณ์คุณพ่อคุณแม่ว่าเราลองนึกย้อนไปว่าตอนเราเป็นเด็กๆพ่อแม่เรามักจะบอกว่าเราเป็นยังไงปัจจุบันหลายๆคนก็มักจะเชื่อว่าเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับดังนั้นวิธีการคือเรากลับมาที่การให้ความรักความอบอุ่นพูดในสิ่งที่เราอยากให้ลูกเป็นแบบเป็นจริงนะครับหลักการข้อที่2การสร้างrelationshipนะครับคือเสริมให้เด็กเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าและเขาภูมิใจในตัวเองความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองเนี่ยสำคัญมากๆสำหรับเด็กเลยนะครับสำคัญตรงที่ว่าคนเราเวลาที่เราจะทำอะไรอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีมันต้องรู้สึกได้ว่าเรามีค่าพอที่จะทำหรือเรามีคุณค่าพอที่เราจะนั่งอยู่ตรงนี้จะทำสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองฉันไม่เห็นต้องมีค่าเลยฉันจะอยู่ไปทำไมสุดท้ายบางทีมันวนกลับมาที่ว่าตั้งคำถามกับการดำรงอยู่ของตัวเองจนถึงขั้นบางคนอาจจะคิดเรื่องของทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายไปหรือก็ได้ถ้าเกิดว่าวันนึงเขารู้สึกว่าตัวเขาเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าดังนั้นความรู้สึกมีคุณค่าและความรู้สึกที่เขาจะภาคภูมิใจในตัวเองคนที่จะเป็นคนสร้างตั้งแต่ลูกยังเล็กเนี่ยคือพ่อกับแม่นะครับที่มักจะเป็นคนที่ต้องบอกเขาว่าเขามีค่าอย่างไรเขาควรจะดำรงชีวิตอย่างไรเพื่อที่เขาจะได้เติบโตไปในแบบที่เหมาะสมเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมแต่ต้องเริ่มจากสิ่งเหล่านี้ก่อนโดยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ลูกเล็กเนี่ยเราเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนนะครับหมอชวนคุณพ่อแม่ที่นึกย้อนถ้ามีลูกเล็กอาจจะนึกออกง่ายมากเลยคือเช่นเด็กแค่เดินได้อะแค่ก้าวขาได้หรือว่าเรียกแม่ได้คำแรกเนี่ยพ่อแม่รู้สึกยังไงครับเราชมนะเราตบมือแล้วนะใครเก่งยกมือขึ้นโอ้โหเราทำอย่างนี้มาโดยตลอดเขาเองเขาจะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและเขาภูมิใจความเป็นตัวเขาแต่สิ่งเหล่านี้นะครับมักจะหายไปตอนที่ลูกเริ่มเข้าโรงเรียนหมอไม่อยากให้คนที่ต้องมาลดทอนคุณค่าของเด็กกลายเป็นคนที่เด็กเขารู้สึกไว้วางใจและรักเขามากที่สุดดังนั้นเราก็เลยต้องมาช่วยกันสร้างไงครับว่าเราจะทำให้ลูกภูมิใจและเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าในตัวเองได้อย่างไรจากคำพูดของคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละนะครับเห็นข้อดีของเขาในสิ่งที่เขาทำได้เล็กๆน้อยๆในลำดับถัดมาของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนะครับเราจะต้องคำนึงและตระหนักว่าเขาเป็นเด็กอยู่ในวัยนั้นๆนะบางทีพัฒนาการตามวัยเนี่ยเป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องเรียนรู้นะครับหมอคิดว่าในยุคปัจจุบันเราหาความรู้เรื่องพวกนี้ได้ไม่ยากเท่าไหร่เราเองคงไม่คาดหวังให้เด็ก3ขวบทำได้เท่าเด็ก12เพราะแปลว่าเราไม่เข้าใจพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราจะคาดหวังแล้วเราจะกด

กันแล้วเราอาจจะเผลอลงโทษหรือตำหนิโดยไม่รู้ตัวนะฮะเดียวกันฝั่งเด็กเองสมองเขาบางทีเขายังพัฒนาไปไม่ถึงเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็อยากเป็นคนที่พ่อแม่ชื่นชมเขาก็อยากเป็นคนที่พ่อแม่ให้กำลังใจอยู่ตลอดแหละแต่บางทีเขาทำไม่ได้ด้วยพัฒนาการเขาที่ยังไปไม่ถึงดังนั้นพ่อแม่ต้องรู้จักช่วงวัยของเขาในขณะเดียวกันเข้าใจธรรมชาติของเด็กแต่ละคนด้วยนะครับว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันพื้นอารมณ์ของเขาบางคนอาจจะเป็นเด็กเลี้ยงง่ายบางคนจะเป็นเด็กที่ขี้วิตกกังวลโดยไม่ได้เห็นมีใครไปบังคับให้เขาเป็นอย่างนั้นน่ะแต่ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นน่ะดังนั้นถ้าพ่อแม่รู้ความแตกต่างของเขาก่อนเราจะคาดหวังเขาเหมาะสมแล้วเราจะรู้จักลูกเราว่าเขาเป็นยังไงนะครับจะนำมาสู่ข้อต่อไปคือเราจะเปิดโอกาสให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองหมอชวนคุณพ่อคุณแม่นึกเวลาที่เราอยู่กับใครแล้วเราสบายใจแบบนั้นน่ะเราจะกล้าเป็นตัวเองเวลาที่เราเป็นตัวเองเราไม่ค่อยเหนื่อยนะครับเราจะทำผิดได้บ้างเราจะแสดงออกในมุมที่เราไม่ค่อยน่ารักได้บ้างเราไม่จำเป็นต้องโอ้โหเพอร์เฟกต์แล้วก็ดูดีอยู่ตลอดซึ่งเด็กไม่มีทางจะเป็นอย่างนั้นได้อยู่แล้วนะครับเพราะมนุษย์ทุกๆคนมีข้อผิดพลาดมีข้อด้อยอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าพ่อแม่เปิดโอกาสให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองเขาจะรู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วเขาปลอดภัยเขาอุ่นใจไงครับและข้อถัดมาคือเมื่อไหร่ที่เขามีความรู้สึกอะไรเนี่ยพ่อแม่ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงออกความรู้สึกนั้นของเขาและแสดงออกถึงความต้องการของเขารู้สึกดีอันเนี้ยไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาคนเรารู้สึกดีพ่อแม่ไม่รู้สึกอะไรที่ลูกจะแสดงออกแบบนั้นเด็กชอบกินอันนี้เด็กชอบเล่นอันนี้ชอบดูอันนี้พ่อแม่ก็เฉยๆแต่เวลาที่เขารู้สึกไม่ดีพ่อแม่ต้องเปิดโอกาสครับให้เขาได้แสดงออกเช่นวันนี้หนูเสียใจวันนี้ผมโกรธจังเลยแม่พ่อแม่ต้องเปิดโอกาสและฟังความรู้สึกของลูกและลองคุยกับเขาสนทนากับเขาต่อว่าแล้วความต้องการของเขาคืออะไรจะทำให้เราเข้าใจลูกเยอะขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วเขามีความรู้สึกอะไรอยู่และจริงๆแล้วเขาอยากทำอะไรและในช่วงเวลานั้นนะครับเวลาที่เราฟังเนี่ยอย่าเพิ่งรีบสอนอย่าเพิ่งรีบตำหนิอย่าเพิ่งรีบต่อว่าเพราะเราจะเข้าใจเขาอย่างแท้จริงและสุดท้ายเราเองเราก็จะบอกเขาได้ว่าสิ่งที่ควรจะทำคืออะไรแต่ต้องเปิดโอกาสให้เขาแสดงความเป็นตัวเขาก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปรีบสอนรีบบอกตั้งแต่ต้นไม่อย่างนั้นแล้วลูกจะไม่กล้าแสดงออกเพราะเขากลัวว่าเขาพูดออกมาแล้วเขาจะผิดเราจะถูกพ่อแม่ตำหนินะครับทีนี้เนี่ยคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนจริงแล้วพอเราพูดถึงตั้งแต่คำนิยามเราพูดถึงตั้งแต่ว่าสาเหตุความสำคัญแล้วก็หลักการพื้นฐานการเลี้ยงลูกแล้วเนี่ยบางคนฟังมาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะหมอแล้วถ้าบางคนพ่อแม่ที่อาจจะอายุเยอะหน่อยแล้วก็มีลูกแล้วก็อายุสมมติห่างกันสัก 30-40 ปีบางบ้านเป็นลูกหลงนะก็จะรู้สึกว่าจะเลี้ยงยังไงอ่ะมันห่างกับลูกมากขนาดนี้จะไปเป็นเพื่อนยังไงเนี่ยแม่ก็อายุเยอะขนาดนี้แล้วพ่อก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยจะไปเป็นเพื่อนยังไงคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนมันไม่ได้หมายความว่าเป็นเพื่อนกันแล้วต้องอายุเท่ากันนะครับดังนั้นคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหมายความว่าคนที่อยู่ด้วยแล้วเด็กเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยเขาไว้ใจได้ดังนั้นไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็สามารถเลี้ยงลูกแบบเพื่อนได้เพราะเราสามารถสร้างสัมพันธภาพเราสามารถสร้าง relationship กับเขาได้นะครับแต่ความสำคัญนะครับหมอคิดว่าก่อนที่จะไปเลี้ยงลูกแบบเพื่อนก่อนที่จะมีเทคนิคมีทักษะได้เนี่ยต้องเริ่มที่แนวคิดต้องเริ่มที่ mindset ของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก่อนเพราะว่าถ้าเรายังติดอยู่กับคำนะบางคนพอได้ยินคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเปิดมาเห็นนี่นะแล้วก็ปิดเลยเพราะไม่สนใจรู้สึกว่าหมอน่าจะมาสปอยเด็กมันจะทำให้เราไม่สามารถดูแลเขาได้อย่างที่ทำให้เขาสึกปลอดภัยหรือทำให้เขาสึกว่าเราเป็นเพื่อนกับเขาอย่างแท้จริงได้นะครับเพราะว่าบางทีคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนก็มักจะเอาวิธีการแบบนั้นไปดูแลลูกตัวเองต้องยอมรับแบบนี้ครับว่าสังคมของเราเนี่ยหลายๆทีเราเลี้ยงเด็กโดยการขู่โดยการตำหนิโดยการจับผิดยกตัวอย่างเช่นอะไรเรื่องที่หมอเจออยู่บ่อยๆตั้งแต่เป็นหมอใหม่ๆเลยนะครับเช่นอย่าร้องนะงั้นเดี๋ยวให้หมอฉีดยาเป็นไงคนเป็นหมอบางทีนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยทำไมอยู่ดีๆต้องโดนคุณแม่ขู่ว่าจะเป็นคนที่มีปัญหานะเห็นไหมครับจริงแล้วเวลาที่พ่อแม่ขู่เด็กว่าอย่าร้องนะเดี๋ยวให้หมอฉีดยาสิ่งที่พ่อแม่ต้องการคือให้ร่วมมือกับหมอยอมให้หมอตรวจดีๆแต่วิธีการบอกมันไม่เป็นแบบนี้ไงวิธีการบอกมันกลับกลายเป็นการขู่เป็นการตำหนิใช่ไหมครับซึ่งวิธีเหล่านี้
ต้องยอมรับเลยครับว่าเนื่องจากแต่ก่อนองค์ความรู้ด้านเทค

0: คนิคการเลี้ยงลูกเนี่ยเรายังมีไม่พอทำให้วิธีการเลี้ยงลูกมันเลยออกมาเป็นแบบลักษณะนั้นดังนั้นพ่อแม่ต้องมี mindset หรือต้องมีแนวคิดที่เราเชื่อก่อนว่าวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหรือวิธีการเชิงบวกเนี่ยจะทำให้เราได้เด็กที่มีคุณลักษณะหรือมีคุณสมบัติที่ดีเราถึงอยากจะดูแลเขาแบบเพื่อนหรือแบบคนที่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจและเขาเป็นคนที่มีคุณค่านะครับแต่ทีนี้นะครับอย่างที่บอกไปเลยนะบางบ้านนะ relationshipมีมากมากซะจนเด็กถูกสปอยมากเด็กกลายเป็นเด็กที่เอาแต่ใจฟังมาถึงตรงนี้นะครับหมอก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่เองคงรู้สึกอยากกลับไปเลี้ยงลูกแบบเพื่อนแล้วนะแต่ก่อนจะไปตรงนั้นอาจจะมีข้อควรระวังหรือมีข้อแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก่อนจะไปตรงนั้นจำตอนต้นได้ใช่ไหมครับที่หมอบอกว่าถ้าเกิดเรามี R ของ relationship ที่มันมากมากซะจนฝั่ง rules มันเบาเราจะได้เด็กที่เอาแต่ใจเราจะได้เด็กที่อะไรก็ต้องชั้นก่อนอ่ะเหมือนกับชั้นเป็นศูนย์กลางของจักรวาลใบนี้แล้วอะไรก็ต้องชั้นดังนั้นข้อควรระวังกันเลี้ยงลูกแบบเพื่อนที่มากเกินไปคือเราอาจจะได้เด็กที่ก้าวร้าวนะครับเพราะเวลาที่เด็กเขาไม่ได้ดั่งใจเขาก็จะโวยวายเขาก็จะร้องกรี๊ดต่างๆนานาหรือลงไปนอนดิ้นกับพื้นวิธีการรับมือเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับอย่างแรกสุดพ่อแม่รับรู้อารมณ์ของตัวเองก่อนมีบางคนบอกว่าพ่อแม่ต้องไม่ใช้อารมณ์แต่หมอเองไม่ค่อยเห็นด้วยหมอเองรู้สึกว่าคําว่าพ่อแม่ไม่ใช้อารมณ์เนี่ยทําไม่ได้เพราะมนุษย์ทุกคนมีอารมณ์รับรู้อารมณ์ก่อนครับว่าเวลาที่ลูกก้าวร้าวเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมที่ไม่ดีพ่อแม่กําลังรู้สึกอะไรหลายๆทีเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวเนี่ยพ่อแม่ก็มักจะเป็นความรู้สึกทางลบแหละครับเช่นไม่ชอบเช่นโกรธเช่นเสียใจหรือบางทีไปก้าวร้าวต่อหน้าคนอื่นก็กลายเป็นความรู้สึกอายของพ่อแม่รับรู้อารมณ์ก่อนครับว่าเรากำลังรู้สึกแบบนั้นแต่มันเร็วมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาลูกก้าวร้าวเนี่ยพอรับรู้อารมณ์แล้วเราต้องจัดการทันทีแต่ว่าให้เวลาตัวเองตรงนี้แป๊บนึงครับฝึกซ้ำๆรู้อารมณ์ตัวเองซ้ำๆโกรธทำยังไงหายใจเข้าออก3ทีก่อนแล้วค่อยเข้าไปเอาลูกออกมาจากสถานการณ์อายทำไงหายใจออก3ทีเหมือนกันแล้วก็พาลูกออกไปจากตรงนั้นหรือเราเองเดินออกไปก่อนบางทีเด็กก็จะเงียบลงนะบางทีเวลาพ่อแม่ไม่อยู่ตรงนั้นดังนั้นเข้าใจก่อนครับว่าเรากำลังรู้สึกอะไรแล้วใช้อารมณ์แบบเหมาะสมในอันถัดมาคือเราเข้าใจอารมณ์ลูกครับอันที่2ว่าตกลงตอนเนี้ยที่ก้าวร้าวแบบเนี้ยพฤติกรรมที่เราเห็นว่าลูกก้าวร้าวอะลูกกำลังรู้สึกอะไรเพราะต้นเหตุของความก้าวร้าวซึ่งจริงจะนำไปสู่ข้อที่3คือสาเหตุของความก้าวร้าวเนี่ยมันมีหลากหลายเลยนะครับเช่นอยากได้ของแล้วไม่ได้เช่นถูกต่อว่าแต่เวลาที่เราจะเข้าใจสาเหตุของอารมณ์ของลูกเนี่ยบางทีเราก็ต้องรู้เรื่องราวก่อนแล้วหลายๆทีเราก็จะคาดคั้นลูกระหว่างที่เขากำลังร้องไห้ระหว่างที่เรากำลังกรี๊ดระหว่างที่เขากำลังโกรธซึ่งไม่ได้หรอกครับในเวลานั้นเด็กไม่พร้อมที่จะเล่าเวลาที่เราเจอลูกที่ก้าวร้าวเนี่ยเราถึงต้องเข้าไปรับรู้และเข้าใจเขาก่อนไงครับเราจะเห็นเหมือนคลื่นอารมณ์ที่พอมันขึ้นนะแล้วถ้ามันกำลังขึ้นอยู่ในขาขึ้นนะแล้วเราไปทำให้มันลงอ่ะมันไม่ลงหรอกครับตรงนี้ต้องปล่อยให้มันขึ้นไปก่อนแล้วจังหวะมันจะลงมาเองอ่ะบางทีอ่ะแล้วพอลงนั้นอ่ะจังหวะนั้นอ่ะคุณพ่อคุณแม่ค่อยเข้าไปจัดการว่ามีอะไรให้แม่ช่วยไหนลองบอกแม่ซิว่าตอนนี้หนูกำลังรู้สึกอะไรอันนี้นะครับคือวิธีการที่เราจะสื่อสารแล้วเราก็สังเกตอารมณ์ของเขาจังหวะนั้นเนี่ยนำมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4คือเราเข้าใจแล้วว่าลูกพร้อมเราถึงจะคุยและสื่อสารกับเขา4ขั้นนะครับอย่าลืมนะครับอันแรกรับรู้อารมณ์ของเราอันที่2เข้าใจอารมณ์ลูกอันที่3รู้สาเหตุอันที่4คุยเมื่อพร้อมค่อยๆไปทีละขั้นเวลาเราเจอลูกที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับแล้วบางทีมันก็เกิดซ้ำๆหมออยากชวนทุกท่านกลับไปคิดกันว่าเอ๊ะตัวมันมีสาเหตุที่มันเบื้องลึกหรือเบื้องหลังกว่านั้นไหมที่ทำให้ลูกก้าวร้าวซ้ำๆเพราะบางทีมันมีปัจจัยในบ้านมากมายเช่นผู้ใหญ่บางคนทำไม่เหมือนกันเช่นเราซึ่งทำไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งเพราะความไม่มั่นคงหรือสถานการณ์บางอย่างดังนั้นความยืดหยุ่นก็สำคัญเหมือนกันนะครับเวลาที่เราจะเลี้ยงดูเด็กเพราะบางทีเนี่ยเด็กเขาก็เรียนรู้นะครับว่าพ่อแม่เป็นคนยังไง เด็กเขาก็เรียนรู้ว่าเขาจะต้องทำแบบไหนกับใครดังนั้นความมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายผู้ใหญ่ทุกคนเป็นแนวทางเดียวกันถึงสำคัญในการเลี้ยงดูเด็กและทำให้การเลี้ยงดูลูกแบบเพื่อนเนี่ยประสบผลสำเร็จแล้วได้เด็กที่มีความยืดหยุ่นในตัวเองได้เด็กที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ซึ่งถ้าลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวซ้ำๆในบางครั้งเนี่ยมันจะเกิดการเรียนรู้ของเขาครับว่าเขาเอาแต่ใจได้เขาเป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้เขาต้องถูกเอาใจจนกระทั่งการเรียนรู้ใหม่ไม่เกิดจนกระทั่งไม่เกิดพฤติกรรมที่ดีกลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันซึ่งเราคงไม่อยากได้แบบนั้นนะครับวันนี้เราได้ฟังเรื่องของวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเราได้ดูวิธีการจัดการเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวไปบ้างแล้วสำหรับพ่อแม่บางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวล่ะเช่นเด็กก็ไม่ทำตามที่ควรจะทำแล้วก็ทำผิดอยู่เรื่อยๆเราจะลงโทษหรือเราจะจัดการเขายังไงคุณหมอมีวิธีการไหมเดี๋ยวชวนกันมาฟังใน EP ถัดไปนะครับว่าถ้าเกิดว่าเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมเด็กที่ทำเรื่องราวที่ไม่น่ารักพ่อแม่จะลงโทษลูกยังไงตีได้ไหมคำถามเกิดขึ้นแน่ๆมาชวนฟังกันในตอนถัดไปนะครับสำหรับวันนี้รายการรีมายก็หมดเวลาลงแล้วขอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: พบกับรายการรีมายรู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข
2: มีการตรวจแอนติเจนเทสพอตรวจแล้วไม่เจอเส้นไม่ขึ้นไม่ติด 100% สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติพอพูดถึงการตรวจโควิดด้วยตัวเองนะคะหลายๆคนคงจะปวดหัวเลยนะคะว่าเป็นไปได้ไหมว่าแบบว่าเอ๊ะตรวจแล้วมันไม่เจอจริงๆเราติดวันนี้นะคะเราจะมาดูว่ามีวิธีแบบไหนกันบ้างค่ะมาดูเรื่องแรกกันเลยนะคะเขาแชร์กันมาเยอะเลยว่าการตรวจโควิด-19 ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ยเชื่อถือได้ 100% นะคะหมอขอบอกเลยว่าไม่จริงเลยนะคะหนึ่งในอาการของคนเป็นโควิดก็คือมีไข้หรือว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นใช่ไหมคะแต่หลายๆคนที่เป็นโควิดเนี่ยไม่ได้มีอาการแบบนั้นนะคะอาจจะมีแค่จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสนะคะเพราะฉะนั้นการใช้อันนี้อย่างเดียวจึงไม่ได้บอก 100% แต่ว่าถามว่ามีประโยชน์หรือเปล่าก็มีประโยชน์ในการคัดกรองในบางกลุ่มคนนะคะซึ่งอาจจะมีไข้โดยที่ไม่ได้รู้ตัวค่ะมาดูวิธีการต่อมานะคะโอ้อันนี้คนมาแชร์เยอะมากมีคนไลน์มาถามหมอด้วยนะคะว่าถ้ากลั้นหายใจเกิน10วินาทีแปลว่าไม่ติดนะคะอันนี้หมอคิดว่าไม่จริงเลยค่ะโดยปกติแล้วนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยสามารถกลั้นหายใจได้ใน10วินาทีอยู่แล้วแต่ว่าอย่างคนไข้หมอที่ไลน์มาถามนี้ค่ะเป็นปอดอุดกั้นเรื้อรังมีโรคอ้วนมีโรคหัวใจจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปทำแบบนี้นะคะอาจจะทำให้มีผลเสียกับสุขภาพได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากไม่ได้บอกแล้วว่าสามารถติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ยังทำให้เกิดผลเสียกับสุขภาพของคนในบางกลุ่มค่ะดังนั้นนะคะวิธีการนี้นะคะอย่าหาทำจะดีกว่าค่ะมาดูกันอีกวิธีการนึงค่ะมีการตรวจแอนติเจนเทสพอตรวจแล้วไม่เจอเส้นไม่ขึ้นไม่ติด 100% สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอันนี้ก็ไม่จริงนะคะเจ้าชุดตรวจแอนติเจนนะคะมีปัญหาหลายแบบเริ่มตั้งแต่อันแรกเลยนะคะก็คืออันนี้นะคะหลายๆคนคงคุ้นกันออกมานะคะเห็นยาวขนาดนี้แยงเข้าไปถามว่าแยงลึกขนาดไหนเวลาคนทำเองนะคะบางคนเนี่ยเข้าไปปุ๊บรู้สึกแบบเสียวหรือว่าตกใจแล้วนะคะรีบถอยออกมาทันทียังไม่ทันหมุนยังไม่ทันแทงทำให้เราเนี่ยเก็บเชื้อจากตรงบริเวณที่จะต้องเก็บไม่ได้ค่ะปัญหาถัดมาที่ทำให้เชื้อถือไม่ได้ 100% นะคะก็คือวิธีการเก็บด้วยซองมีการสารกันความชื้นนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าชุดตรวจเนี่ยเก็บไม่ดีเนี่ยนะคะโอกาสที่ทำให้ผลมันไม่บวกเนี่ยก็ยังเป็นไปได้ค่ะก็คือเรื่องน้ำยานะคะใส่มากใส่น้อยหรือว่าใส่ไม่ถูกต้องนะคะปัญหาสุดท้ายก็คือวิธีการอ่านนะคะมันจะมีการอ่านตัว C อย่างเงี้ยเรียกว่า control นะคะแล้วก็ตัวแอนติเจนบางคนเนี่ยไม่คุ้นเคยหรือว่าแสงไม่ดีพออ่านผิดอ่านถูกนะคะหรือว่ารอไม่นานพออย่างเงี้ยค่ะทำให้ผลเนี่ยออกมาไม่ถูกต้องนะคะอันดับแรกเลยนะคะชุดตรวจต้องมีคุณภาพนะคะซื้อให้ถูกต้องเก็บให้ดีอุณหภูมิถูกต้องดูวันหมดอายุนะคะอันถัดมาก็คือตรวจให้ถูกนะคะแยงลึกเพียงพอหยดน้ำยาเพียงพอรอเวลาที่ถูกต้องอ่านในแสงที่ถูกต้องนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ิสันดี้ครับฮัลโหล
1: ยังจะมากล้าฮัลโหลกับฉันอีกหรอในบอีมอบีม
0: นี่ไหนแล้วครับพี
1: ่บอกเส้นทางพี่หรือสร้างรังกระต่ายจ้ะตอนนี้ฉันไม่รู้เลยว่าดูตัวเองอยู่ไหนแล้ว
0: เอานี่ลงแล้วครับ
1: อินเทอร์เน็ตก็ไม่โอเคเลย
0: ใจเย็นก่อนครับพี่
1: จะใจเย็นยังไงล่ะ
0: แล้วนี่อยู่นะครับ
1: โหซอยมันเพียบไปหมดเลยอะเธอ
0: โหมันเป็นถนนใหญ่เลยนะครับพี่ไม่ได้เข้าซอยอะไรเลยครับ
1: ถนนใหญ่ก็แสดงว่าคือข้ามเข้ามาบ้านหลังที่สีกำแพงเป็นโอรสอะไรเงี้ยหรอ
0: ใช่ใช่ใช่ครับเนี่ยเนี่ยหลังนั้นแหละครับนี่แสดงว่าอยู่หน้าบ้านแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเข้ามาเลยครับพี่
1: อ้าวอยู่ดีเลี้ยวรถฉันไม่ใช่คันละบาท2 บาทฉันไม่แน่ใจหรอกว่าคนของเธอจะมีที่ฉันจอดรถหรือเปล่าบี
0: คือเอารถคันใหญ่มานี่พี่ขับรถมาเองไหมครับ
1: แหมดิฉันมาทั้งทีก็ต้องมีคนขับให้สิ
0: อ๋อสบายครับข้างหน้าบ้านนี่มีที่จอดรถใหญ่มากเลยครับรับลิมูซีนยาวได้เลยครับ
1: มีที่จอดรถแล้วต้องเตรียมที่จอดอีกอย่างให้พี่ด้วย
0: ครับ
1: ที่จอดใจครับ
0: เดี๋ยวเราคุยกันตอนพี่มาถึงดีกว่านะครับผม
1: เจอกัน
0: โอเคครับ
1: โอเคเดี๋ยวปาร์คกันจ้า
0: ครับ
1: thank you
0: บ้านมา3ชั่วโมงจอดก่อนครับอุ้ยพี่ธนี่สวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: นี่อย่าบอกนะครับว่าคันนี้คือรถที่พี่ขับมาจากบ้านที่บอก3ชั่วโมงขับคันนี้มา
1: อ้าวก็ขับมาจริงๆทำไมรถฉัน10ล้านนะเธอ
0: 10ล้านบาท
1: ว้าวไม่ร้านที่9ไปขายก็เลยเดินไปร้านที่10ทำเร็วสังเกตจากหน้าคนขับดูก่อนหาได้ที่ไหน
0: ครับหาไม่ได้เป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านเลยดีกว่า
1: ลุกมาเร็ว
0: ลงหน่อยฮะ
1: ลง
0: ไม่เป็นไรครับไม่กลัวครับน้องเขาไม่กัดครับใช่ครับเดี๋ยวเข้าไปในบ้านเลยฮะส่วนเดี๋ยวรถ
1: ไม่กัดใช่ไหม
0: ไม่กัดครับไม่กัด
1: พี่กลัวจะไปกัดน้องเขาอะฮะเรารีบเข้าข้างในดีกว่าเนาะ
0: ครับครับ
2: สวัสดีพี่ซันนี่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: สวัสดี
3: สวัสดีเป็นทางการ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ได้ข่าวว่าเป็นไทรอยด
4: ์ไทรอยด์นี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงเพราะว่าคือแบบทำลายชีวิตไป2ปีกว่าอย่างหนักมากเพราะว่าไม่สามารถรับงานใดๆได้เลยเพราะว่าแค่ลงมาซื้อ

0: ของซูเปอร์มาร์ทข้างล่างเนี่ยเขาเป็นลมในร้านเขาแล้วอ่ะมันเหมือนกับอารมณ์แบบ อย่างความรู้ที่เราพอจะมีในตอนนั้นมันก็จะเป็นไฮเปอร์ไฮโปเป็นแบบพร้อมเป็นแบบพ้วนเลย
1: ตอนนั้นเนี่ยพี่ซันนี่ทราบได้ยังไงคะว่าตัวเองเป็นไทรอยหรือว่ารู้จักกับไทรอยมากน้อยขนาดไหน
0: ตัดสินใจ

0: ท้ายในชีวิตละซัดไปเลยก็ไปหาหมอหมอก็สรุปว่าคือแบบค่าไทรอยด์คุณผิดปกติตรวจไปตรวจมานอนอยู่3วันตรวจแหลกเลยอ่ะตรวจสลิปปิ้งเทสด้วยนะว่าตอนนอนหัวใจเต้นยังไงอะไรแบบไหนก็ตรวจแหลกสุดท้ายมันก็มาค่าก็ออกมาก็ยังเป็นค่าของไทรอยด์ที่ผิดปกติแต่มันผิดปกติไม่มากอ่ะแต่เราการรอมามากหมออีกคนก็เลยบอกว่าไปพบจิตแพทย์ไหมจิตแพทย์ก็บอกว่าคุณน่ะเนื่องจากพอไม่สบายมันออกข้างนอกไม่ได
1: ้
0: พอกิจกรรมมันเริ่มน้อยลงแล้วคุณหันมามีแต่นั่งโต๊ะทำงานอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างนั่งโต๊ะหมดเลยปรากฏว่าเขาบอกว่าการอยู่ในห้องสี่เหลี่ย
1: ม
0: ที่ไม่ใช่บ้านมันเหมือนขังตัวเองไว้เนี่ยมันจะเครียดแล้วรู้ไหมความเครียดมันเป็นต้นเหตุของการหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์ปรากฏตรวจแล้วคือเจอความเครียดเป็นสาเหตุเลยค่ะ
1: ตอนนั้นที่พี่ซันนี่ป่วยอะค่ะคืออาการหนักสุดที่เจอกับตัวเองเนี่ยค่ะมันหนักขนาดไหน
0: หนักสุดที่เป็นก็คืออยู่บนเตียงนอนดูแต่ทีวีแล้วมันไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าลุกไปห้องน้ำเองแบบถึงหาทางไปห้องน้ำอยู่อะห้องน้ำซึ่งเข้าอยู่ทุกวันอะเดินจากเตียงไปนิดเดียวเองห้องคอนโดมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากเลยมั้งก็เข้าห้องน้ำแบบแทบไม่ถูกสองตอนอาบน้ำพอก้มสระผมล้
1: ม
0: ในอ่างอาบน้ำคือเกือบไปรอบหนึ่งละเพราะว่าหนักที่สุดมันอยู่บนเตียงแล้วใช้โทรศัพท์สั่งข้าว
1: ค่ะเป็นอยู่บนเตียงแบบนี้นานแค่ไหนคะ
0: สองเดือนกว่ากับสามเดือนก็คือโทรศัพท์สั่งข้าวเอาชีวิตรอดไปวันๆก่อนไม่ได้ทำอะไรเลยเสื้อผ้าตั้งซักทุกอย่างเลยที่เคยทำเองรู้ว่าทำเองไม่ได้เลย
2: แต่เราก็ผ่านเหตุการณ์นั้นมาได
0: ้อ่ะผ่านมา
1: แล้วณปัจจุบันอาการเป็นยังไงบ้างคะ
0: ตอนนี้ก็แบบว่าสามารถเปิดสวนสนุกได้แล้ว
2: ทำยังไงนะคะ
0: คือสนุกได้มีแรงไม่เครียดไม่อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าคืออะไรเริ่มประทานอาหารแบบว่าอโลคาร์บอะไรประมาณอย่างเง
1: ี้
0: ยกินมาตั้งแต่ตอน2เดือนลดไป2โลอะไรก็ดีใจแล้วอ่ะมันลงใช่ไหม
2: ก็คือการคุมแป้ง
0: คุมแป้งคุมแป้งเลยน้ำตาลนี่คือแบบไม่ต้อง
2: แป้งคุมน้ำตาล
0: พอไม่ต้องมายุ่งกับฉันนะเธอน้ำตาลจะไม่เอาละซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราโภชนาการดีๆตั้งแต่แรกอาจจะไม่เป็น
1: อ
0: าจจะไม่กระทบก็ได้เพราะว่าเขาทำงานแบบบอบบางเหลือเกิน
1: อ
0: ่ะจนเราไม่สามารถจะไปลึกซึ้งกับเขาได้เลยว่าเขาอะไรบ้างระบบตับเป็นอะไรเขาก็ไปเกี่ยวระบบอะไรก็ไปเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยสันนิชโชคดีอย่างนึงคือคอไม่บวมหมอบอกคืนแร่ไหมแล้วก็บอกไม่มีเงินแล้วค่ะ
2: ผมไม่มีความรู้เลยจริงๆไอ้การกลืนแร่เนี่ยมันคือยังไงครับ
0: การกลืนไปในแร่จะโดนตรงนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: ก็คือนั่นแร่ก็แช่เนี่ย
2: แล้วแร่ก็คือเหมือนเป็นสารกัมมันตภาพอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคร
0: ับ เป็นสารชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าแร่
1: แล้วก็จะทราบผลจากการกลืนแร่ว่าอาการเป็นยังไง
0: แต่ทีนี้เนี่ยตรงกลืนแร่เนี่ยสันนิษพูดเกินกว่านี้ไม่ได้เพรา
1: ะ
0: หนีไม่กลืนเพราะว่ากลืนมันหนักไปไหมอะอะไรอย่างเงี้ย
2: เดี๋ยวต้องลองถามคุณหมอดูนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ว่าจริงแล้วกรรมวิธีนี้มันคืออะไรกันแน่
0: แล้วตอนนี้อยากถามมากเลยก็คือแบบถ้าเป็นไทรอยด์จริงเนี่ยจะมีสิทธิ์กับว่าผอมอีกได้ไห
1: มได้เลยค่ะวันนี้คุณหมอมาอยู่ร่วมรายการกับเราค่ะเป็นหมอประจำบ้านสำหรับวันนี
0: ้ดีมากเลย
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนค่ะอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ทอบทัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้เจอกันเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษ
3: ค่ะ
1: ให้คุณหมออธิบายก่อนเลยค่ะว่าไทรอยด์เป็นพิษคืออะไรแล้วเกิดจากสาเหตุใดคะ
3: ค่ะต้องเริ่มต้นหน่อยอธิบายที่ต่อมไทรอยด์ก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วคนไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันอันเดียวกับทอนซิลหรือเปล่าหลายคนอาจจะสับสนได
0: ้
3: คือต่อมไทรอยด์เป็นต่อมที่อยู่บริเวณด้านหน้าของลำคอของเรา มีลักษณะเหมือนเป็นลูกผีเสื
0: ้อ
3: ตามปกติเราจะมองไม่เห็นแต่เมื่อไหร่ถ้ามันมีขนาดโตขึ้นเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นคอพอกก็จะเห็นเป็นก้อนอยู่ด้านหน้าตัวต่อมนะคะต่อมไทรอยด์มีความสำคัญมากเพราะว่ามันสร้างฮอร์โมนไทรอยด์และฮอร์โมนดังกล่าวเนี่ยมันจะช่วย การเผาผลาญของร่างกายช่วยการทำงาน

0: ของระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจเลือดต่างๆนะคะระบบสมองอะไรแบบนี้ค่ะคือเรียกได้ว่าเกี่ยวข้องกับทุกๆระบบของร่างกายเลยทีเดียวไทรอยด์เป็นพิษก็คือมีฮอร์โมนต่อมไทรอยด์มากเกินไปแล้วก็มีอีกภาวะหนึ่งก็คือต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเกินไปมันก็จะเป็นโรคไปคนฉีกไปคนละทางอาการก็จะตรงข้ามกันทุกอย่าง
1: ที่บอกไฮเปอร์ไฮโปอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: แล้วสาเหตุที่ผลิตมากหรือสาเหตุที่ผลิตน้อยเนี่ยค่ะมันมีที่มาที่ไปไหมคะ
0: โรคที่พบบ่อยที่สุดเราเรียกว่าโรคเกรฟตั้งชื่อตามคนที่คนพบซึ่งโรคเกรฟเนี่ยเป็นโรคที่เรียกได้ว่า อยู่ดีๆร่างกายก็มีสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มาเกาะที่ตัวต่อมไทรอยด์แล้วมันทำหน้าที่กระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไปกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่จะเกิดภาวะเกรฟนะคะแล้วสาเหตุที่พบบ่อยอันนึงก็คือเพศหญิงเป็นเพศที่พบบ่อยที่จะเกิดภาวะเกรฟแล้วก็อายุน้อยอีกอย่างนึงก็คือความเครียดจะทำให้กรรมพันธุ์กำเริบขึ้นคือเรามีกรรมพันธุ์อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าจะมีอาการเมื่อไหร่ความเครียดที่รุนแรงก็จะกระตุ้นให้โรคเกรฟเนี่ยแสดงอาการออกมาทำให้เรามีอาการของภาวะไทรอยด์เป็นพิษเกิดขึ้นค่ะ
3: อย่างซันนี่มาถึงระดับตรงนี้ละมันจะกลับไปพร้อมสุขภาพดีได้อีกไหม
0: ความยากก็คือคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาด้วยเรื่องโรคเกรฟเนี่ยค่ะคือภาวะไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยเขาจะผอมน้ำหนักลดกินจุกินยังไงก็ไม่อ้วนเหงื่อออกใช่ไหมคะจะมีอาการเหงื่อออกขี้ร้อนหงุดหงิดง่ายเนาะแล้วก็มือสั่นหัวใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายอันนี้ก็เป็นอาการที่คนไข้มาบางคนอาจจะมาด้วยเรื่องขับถ่ายผิดปกติคือถ่ายบ่อยกว่าเดิมคือปกติจะถ่ายวันละครั้งกลายเป็นถ่ายวันละ 2-3 ครั้งถ้าเป็นในผู้หญิงเนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องประจำเดือนมาผิดปกติก็คือมาห่างออกไม่ได้มาสม่ำเสมอทุกเดือนแต่พอหมอรักษาแล้วทีเนี้ยทีนี้กินเท่าเดิมอ้วนมันจะไม่สามารถกลับไปเผาผลาญดีเป็นยอดมนุษย์เหมือนเดิมแล้วค่ะทีเนี้ยจะต้องระวังเรื่องอาหารให้ดี
3: ทีนี้ระวังอาหารอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นช่วยแล้วเหรอก็กลับไปหุ่นเดิม
0: ต้องออกกำลังกายทำยังไงที่เราจะน้ำหนักลดได้ก็คือกินน้อยใช้เยอะ
3: ถูก
2: โรคนี้มันจะรุนแรงถึงขั้นไหนคุณหมอ
0: ก็มีความรุนแรงแน่นอนเพราะว่าต่อมไทรอยด์เนี่ยมันควบคุมระบบต่างๆของร่างกายเลยทีเดียวอันที่หนึ่งคือหัวใจที่บอกว่าเหนื่อยง่ายใจสั่นถ้าหัวใจมันเต้นเร็วมากคือหัวใจจะเต้นเร็วเป็นร้อยกว่าครั้งเลยนะคะเต้นเร็วมากแล้วก็จะมีหัวใจเต้นพลิ้วผิดจังหวะหรือหัวใจวายได้ถ้าไม่รักษาอันต่อมาเนี่ยก็คือกระดูกบางคือถ้ารักษาไม่ต่อเนื่องคือไทรอยเนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องเอาแคลเซียมเข้าไปในกระดูกด้วยถ้าไทรอยมีภาวะเป็นพิษและไม่รักษานี่กระดูกจะบางกระดูกจะพรุนนะคะแล้วก็มีผลต่อระบบอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นตับด้วยเนาะอาจจะมีการอักเสบของตับแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้ามีความเครียดเข้าไปมากๆด้วยหรือมีภาวะติดเชื้อแทรกซ้อนไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ตามเช่นปอดบวมติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนต้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะเกิดภาวะไทรอยด์สตอร์มภาวะเป็นพิษแบบรุนแรงจากไทรอยด์ซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องไข้ไม่ว่าจะไข้สูงเลยบางคนไข้เป็น40องศา42องศานะคะแล้วก็จะมีภาวะการทำงานผิดปกติของระบบสมองจะสับสนซึมลงชักหรือว่าโคม่าหมดสติได้นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีหัวใจวายหัวใจล้มเหลวนะคะแล้วก็มีอาการของระบบทางเดินอาหารแบบชนิดรุนแรงไม่ว่าจะเป็นตับอักเสบรุนแรงตัวเหลืองตาเหลืองอย่างเงี้ยค่ะ
1: พูดมาเรียกว่ามีส่วนกับทุกระบบของร่างกาย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แล้วนอกจากนี้ทางสมองนะครับมีทางจิตเวชนี่มีผลด้วยไหมครับ
0: มีผลด้วยแน่นอนค่ะก็คือถ้าเราไม่รักษาเนี่ยก็จะมีอาการของระบบประสาททางสมองเลยแล้วที่เขามีการตรวจคัดกรองการทำงานของต่อมไทรอยด์ในเด็กทารกแรกเกิดเนี่ยนะคะคือเด็กทารกแรกเกิดทุกคนต้องเจาะเลือดที่ส้นเท้าไปตรวจหาว่าไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยปกติไหมเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไม่พบว่าเด็กทารกเนี่ยต่อมไทรอยด์มันทำงานน้อยไปเนี่ยเขาจะเป็นโรค
2: แล้วมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ
0: ก็คือการรักษาไทรอยด์เนี่ยแบ่งเป็น3อย่างนะคะโดยเริ่มต้นเนี่ยเราจะให้ทานยาก่อนค่ะก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยโรคเกรฟเนี่ยจะหายได้เองภายใน2ปีการให้ยาก็คือเป็นการควบคุมต่อมไทรอยด์ไม่ให้หลั่งฮอร์โมนออกมามากเกินไปพอครบ2ปีเราจะค่อยๆลดยาแล้วก็หยุดยาลงได้ในที่สุดค่ะแต่ว่าการรักษาอันที่2ก็คือ

0: กลืนน้ำแร่กัมมันตภาพรังสีซึ่งน้ำแร่ดังกล่าวเนี่ยมันจะไปที่ต่อมไทรอยด์แล้วก็ทำลายตัวต่อมไทรอยด์ทำให้ระดับฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่อยๆปกติแล้วบางครั้งพอติดตามไประยะหนึ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าระดับฮอร์โมนต่อมไทรอยด์เนี่ยน้อยลงกว่าปกติซึ่งตรงนั้นในระยะยาวเนี่ยจะต้องกินฮอร์โมนทดแทนนะคะเป็นฮอร์โมนที่ต้องทานทุกวันทดแทนไปจนตลอดชีวิตค่ะ
1: แล้วก็กลืนแร่หรือเปล่าครับ
0: ใช่ค่ะก็คือเป็นการกลืนแร่ค่ะแล้วก็วิธีที่3ก็คือการผ่าตัดนะคะก็คือตัดต่อมไทรอยด์ออกไปบางส่วนหรือว่าตัดออกทั้งหมดเพื่อลดการผลิตฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ลงนะคะเพื่อแก้ปัญหาไทรอยด์เป็นพิษค่ะ
2: วันนี้ได้ความรู้เยอะนะคะแต่ก็ยังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านฝากมาถามคุณหมอค่ะเรื่องไทรอยด์เป็นพิษไปฟังกันค่ะ
1: กลับมาในช่วงระเบียงสุขภาพนะครับเช่นเคยกับคำถามจากทางบ้านครับไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
3: คุณหมอครับคนป่วยที่เป็นโรคไทรอยด์นอกจากการกินยาแล้วจะดูแลตัวเองยังไงบ้างครับ
1: นอกจากการกินยาแล้วคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยจะดูแลตัวเองยังไงบ้างครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือว่านอกจากทานยาสม่ำเสมอไปตามที่คุณหมอนัดเพื่อไปตรวจติดตามเลือดปรับยาแล้วนะคะคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษต้องดูแลเรื่องน้ำหนักตัวเองให้ดีเพราะว่าหลังรักษาเนี่ยน้ำหนักจะขึ้นพรวดพราดสามารถขึ้นเป็น 10-20 กิโลได้ในระยะเวลาไม่กี่เดือนเลยนะคะ
2: แม้ว่าจะรับประทานเท่าเดิม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยเอาเป็นว่าเหมือนได้โปรมาก่อนกินยังไงก็ไม่อ้วนร่างกายเผาผลาญดีมากดีกว่าคนทั่วไปพอตอนนี้หมอแก้ไขให้การเผาผลาญเหมือนคนในอายุเดียวกันวัยเดียวกันทีนี้จะงงละเคยกินเท่านี้ไอ้กระเพาะมันเคยรับได้ดีแต่เผาผลาญย่อยหมดทีนี้กลายเป็นเหลือมากขึ้นแล้วเพราะการเผาผลาญมันลดลงเท่ากับคนปกติแล้วเงี้ยอันที่2ก็คือออกกำลังกายเพราะมันจะช่วยทำให้เราควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นนะคะและที่สำคัญมันจะช่วยเรื่องกระดูกด้วยเพราะคนที่ไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยจะมีแนวโน้มเรื่องกระดูกบางหรือกระดูกพรุนได้ง่ายกว่าคนปกติอยู่แล้วการออกกำลังกายก็จะเป็นการช่วยป้องกันการเกิดกระดูกพรุนให้กับคนในกลุ่มนี้ร่วมด้วยนะคะแล้วก็อันถัดมาที่3ก็คือการดูแลจิตใจตัวเองผ่อนคลายความเครียดจะดูแลยังไงไม่ให้ เราเครียดเท่าเดิมอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วยลดการกระตุ้นให้ไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยมันกำเริบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการไปท่องเที่ยวอะไรบ้างนะคะหรือว่าการฝึกลมหายใจเข้าออกเพื่อเป็นการจัดการกับความเครียดอะค่ะ
1: ก็ได้รับคำตอบเรื่องการดูแลตัวเองไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อที่2ต่อครับ
4: คุณหมอคะถ้าเราไม่ได้ป่วยเป็นโรคไทรอยด์ตัดทิ้งได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ป่วยเป็นไทรอยด์แต่กลัวจะเป็น อยากจะป้องกันด้วยการไปตัดต่อมไทรอยด์ทิ้งทำได้ไหมคะ
0: อันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าไทรอยด์เราเนี่ยมันมีหน้าที่ฉะมันคือร่างกายไม่มีต่อมไทรอยด์นี้ร่างกายเราป่วยแล้วก็เป็นหน้าที่สำคัญที่จะช่วยให้การทำงานของระบบต่างๆเนี่ย เป็นไปได้อย่างปกติด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบสมองระบบประสาทระบบหัวใจหลอดเลือดแล้วก็อื่นๆการเผาผลาญอื่นๆของร่างกายทั้งหมดถ้าตัดออกไปก็จะเข้าสู่ภาวะไทรอยด์ทำงานน้อยทีนี้ก็จะมาด้วยเรื่องน้ำหนักขึ้นอ้วนบวมฉุเฉยนะคะท้องผูกขี้หนาวแล้วก็สมองก็จะทำงานช้าหรือว่าอาจจะมีการทำงานของสมองลดลงได้ค่ะ
2: ไม่แนะนำ
0: ไม่แนะนำ
1: ผมเข้าใจว่ามันน่าจะมาจากแบบเวลาคนพูดว่าเราเป็นไทรอยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็นึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นของดีหรือไม่ดีเป็นเพราะว่าไม่ยอมพูดให้เต็มว่าไทรอยเป็นพิษ
0: นั่น
1: ไ
0: งสิคะ
2: แต่วันนี้เข้าใจโรคไทรอยเป็นพิษมากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไงไม่ให้ป่วยเป็นไทรอยเป็นพิษ
0: ค่ะ
2: วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์หมอขอบคุณพี่ซันนี่ด้วยที่มาแบ่งปันประสบการณ
5: ์ขอบคุณกับคุณคุณหมอด้วยนะคะ
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไตรสอนค่ะจากภาควิชาวิชาศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณค่ะ
5: ขอบค
2: ุณพี่ซันนี่ค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
1: ผมและช่วงหน้านะครับแพทย์จะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับกลับมาติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับกลับเข้าสู่ช่วงรอบรั้วรามานะครับคุณผู้ชมครับมีคำถามนึงครับอยากจะถามทั้งพี่หมวยพี่บีมนะครับถ้าหากว่าเราแก่ตัวไปเนี่ยนะครับเรานึกภาพตัวเองว่าตอนนั้นเราจะไปอยู่ที่ไหนดีคร
2: ับ ให้บีมตอบก่อนเลยค่ะ
6: พี่บีมครับก็คงจะอยู่กับครอบครัวผมซึ่งมีผมมีภรรยา

0: ับผมมีไม่อยากพูดแล
1: ้
0: ว
1: โอ้กลับมาก่อนฟังพี่หมวยฟังพี่หมวยพี่หมวยครับแล้วพี่หมวยครับภาพในหัวของพี่หมวยฮะ
2: ก็คงจะอยู่บ้านกับครอบครัว
1: อ
2: ันนั้นลูกน่าจะโตก็คงพอดูแลเราได
3: ้ว้าว
0: ผมไปแล้วนะ
2: เดี๋ยวเพิ่งดูแลเดี๋ยวก็มี
1: แล้วถ้าเปลี่ยนคำถามไม่ใช่เราสองคนแล้วแต่นึกถึงภาพช้างที่ปลดระวางแล้วแก่แล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนกันนะครับวันนี้ครับผมจะพาทั้งพี่หมวยแล้วพี่บีมเนี่ยนะครับไปสถานที่แห่งหนึ่งครับที่เขาเนี่ยรับช้างที่ผ่านการเกษียณอายุแล้วละกันนะครับมาพักที่นี่ส่วนสถานที่ที่ว่านี้จะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับกับสถานที่ที่ชื่อว่าบ้านชอช้างชราครับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นแหล่งรวบรวมเอาช้างวัยเกษียณเนี่ยมาอยู่ด้วยกันมากมายเลยทีเดียวครับแต่ว่าที่นี่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับน้องเด็ดสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: กำลังให้อาหารช้างพอดีเลย
4: ใช่ครับ
1: อย่างมาที่นี่ครับถ้าหากว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่บ้านชอช้างชราได้เนี่ยที่นี่เขาจะมีกิจกรรมอะไรให้กับนักท่องเที่ยวบ้างครับ
4: ปกติเนี่ยเราก็จะช่วยเหลือช้างอยู่แล้วนักท่องเที่ยวที่มาก็คือจะมาช่วยดูแลเราอีกทีนึงนะครับก็ตั้งแต่ให้ทําอาหารเสริมให้ช้างครับ
1: แล้วนักท่องเที่ยวมาเยอะมั้ยครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลครับถ้าฤดูกาลที่นักท่องเที่ยวเป็นช่วงวันหยุดเค้าเราก็จะมีเยอะแต่ช่วงที่น้อยก็มีน้อยครับ
1: คนต่างชาติที่เค้ามานี่เค้ามีแบบมาพักที่นี่เลยมั้ยครับ
4: เรามีห้องพักสําหรับแขกที่ต้องการอยู่กับช้างนานๆขึ้นอย่างเงี้ยครับคือเค้าต้องการช่วยเหลือช้างอยากอยู่กับช้างอยากใช้ชีวิตกับช้างเนี่ยเราก็มีห้องพักให้
1: ทำไมชื่อบ้านชอช้างชราแต่ว่าเห็นว่ามีช้างเด็กด้วยล่ะครับ
4: อ๋อครับทีแรกคือคุณหมอคนที่ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาคือเขาต้องการดูแลช้างแก่เพราะว่าช้างแก่มีปัญหามากกว่า
1: ครับ
4: คือปัญหามันก็เริ่มเยอะครับช้างทุกตัวก็มีปัญหาในกรุงเทพครับซื้อกล้วยแล้วก็ให้ช้างเนี่ยมันก็เป็นปัญหากับช้างตรงที่ว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติของมันในกรุงเทพอย่างรัฐบาลไม่ให้มีธุรกิจแบบนี้แล้ว
1: ครับ
4: ก็เลยส่งช้างเหล่านี้มาอยู่ตามสถานที่ที่ดูแลช้างแบบนี้ครับ
1: ที่เราเคยรู้ว่าบ้านชอช้างชราเนี่ยจะมีแต่ช้างคุณแม่วัยเกษียณแล้ว
4: ใช่
1: แต่จริงๆช้างทุกวัยช้างทุกเชือกก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกัน
4: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นที่นี่ถ้าหากว่าเรามาที่นี่ก็เราจะได้เจอช้างแบบหลายๆช่วงวัยเลยเหมือนก
4: ัน ใช่ครับใช
1: ่น้องเดชหลังจากที่น้องเดชได้ทำงานที่นี่มาสักพักนึงเนี่ยนะครับที่สังเกตเนี่ยความรู้สึกของนักท่องเที่ยวแล้วก็ความรู้สึกของช้างเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
4: ถ้าสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับผมว่าเค้ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีครับที่เค้าได้เข้ามาสัมผัสกับช้างตัวใหญ่ที่เค้าไม่เคยเจอในประเทศเค้าเลยคือช้างก็รู้สึกดีกับคนก็รู้สึกดีกับช้างเค้ายอมรับว่าคนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเค้าไปแล้วก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรมากสําหรับช้างที่นี่ครับคนที่มาดูแล
1: แล้วอย่างในความคิดของน้องเด็ดเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวการเดินทางหรือว่าการได้พักผ่อนแบบนี้ส่งผลดีต่อสุขภาพเรายังไงบ้างครับ
4: ครับผมว่าดีมากเลยครับเพราะมันได้พักผ่อนจากงานพักผ่อนจากคิดเรื่องอื่นที่มันมีอะไรให้เราคิดแล้วมันเรามาเก็บไว้ในหัวเยอะบางทีการพักผ่อนเนี่ยมันทําให้เราเจออะไรใหม่ๆมันผ่อนคลายมันได้ปล่อยวางครับผมว่าและยิ่งเป็นการช่วยปรับสภาพจิตใจแล้วมันยังทําประโยชน์ให้กับสังคมอีกด้วยอย่างเช่นกรรมนุแลช้างเป็นกันช่วยเราสวดอีกทางนึงกันที่ช่วยอนุรักษ์ช้างใช่ครับคือมาช่วยเราและเป็นกําลังใจพวกเราอยู่ที่นี่ดูแลช้างที่นี่ต่อไปใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณน้องเด็ดมากๆเลยนะครับ
4: ขอบคุณมากครับ
1: ดูสิครับกีดกราดกันใหญ่เลยครับ
4: ช้างตัวเล็กชอบเล่น
1: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าในเมืองไทยจะมีสถานที่ดีๆแบบนี้นะครับที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมดีๆกับช้างวัยเกษียณครับวันนี้ครับช้างวัยเกษียณได้รับการดูแลอย่างดีแล้วพี่หมวยพี่บีมอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับ
2: ดีจังเลยค่ะแฮ้วเป็นสถานที่ที่ให้ช้างได้มาใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างมีความสุข
1: ใช่แล้วทุกตัวก็จะแบบมีอิสระเสรีอย่างเต็มที่เลยนะครับก็มีความสุขแน่นอนครับ
0: เรารู้แล้วนะครับว่าผมถ้าเผื่ออายุเยอะขึ้นจะไปอยู่ที่ไหนพี่หมวยจะไปอยู่กับใครที่ไหนช้างจะไปอยู่กับใครและแห้วล่ะครับแห้วจะไปอยู่ที่ไหนยังไงครับ
1: ผมคงต้องไปอยู่กับช้างมั้งครับไม่ใช่ เราก็ต้องอยู่กันไปด้วยกันสิครับแม
0: ่เราต้องอยู่ด้วยกันไปจนแบบขนาดนั้นเลย
1: ครอบครัวเรา
2: เดี๋ยวเราดูแลกัน
1: ใช่แล้วครับ
2: ว่าแต่วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วผ่านไปเร็วมากนะ
1: ครับ
2: ได้ความรู้เรื่องโรคไทรอยด์เป็นพิษด้วยวันนี้

0: ค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรา3คนก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ชมพร้อมทั้งเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพใกล้ตัวพูดคุยกันง่ายๆแบบคนในครอบครัวนี่แหละค่ะใน Healthy Village วันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: ครอบคร
1: ั
2: วแล้วผมก็ย
1: ัง
2: ก
1: ิน
2: อย
1: ู่
2: เลย
0: นี่ไงเดี๋ยวเราดูแลกัน

ิดจะลดน้ำหนักเขาบอกว่าต้องลดมื้อเย็นว่าแต่เขาเนี่ยใครอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเขาก็บอกกันมาเชื่อๆต่อๆกันมาดูปากหมอเอนะคะจะลดน้ำหนักเนี่ยห้ามอดอาหารค่ะจะอดกี่มื้อก็ไม่ได้ต้องกินให้ครบ3มื้อเลยนะคะวันนี้เราจะนำเสนอเมนูที่ชื่อว่าการ์เร็ตกับสลัดเบอร์รี่ค่ะ

เห็นไหมคะอาหารออกมาแล้วดูน่ากินมากเลยอะค่ะจริงๆแล้วเราจะใช้เป็นมื้อเช้าก็ได้มื้อเย็นก็ได้นะคะสำหรับถ้าใครจะใช้เป็นมื้อเย็นนะคะอาจจะต้องเพิ่มส่วนของโปรตีนนิดหน่อยนะคะอาจจะใช้เป็นเนื้อไก่สับนะคะหรือว่าเนื้อไก่ฉีกก็ได้ค่ะแล้วก็โรยลงไปนะคะมันก็จะใช้เพิ่มโปรตีนทำให้เราอิ่มมากขึ้นสำหรับความเชื่อที่ว่าเราอดมื้อเย็นเพื่อจะลดน้ำหนักอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะผิดมากกรณีของคนที่คิดจะอดอาหารมื้อเย็นต้องคิดภาพว่าเราเนี่ยเวลาเรานอนหลับไปเนี่ยเราก็ไม่ได้กินมันจะทำให้ช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทานอาหารนี่มันนานมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายจะมีการสลายส่วนของไขมันและกล้ามเนื้อค่ะมันจะทำให้การเผาผลาญพลังงานในร่างกายลดลงซึ่งอันเนี้ยมันจะยิ่งทำให้เราอ้วนขึ้นหลังจากนั้นค่ะแล้วทีนี้ถ้าใครบอกว่าโอเคงั้นไม่อดมื้อเย็นก็ได้มาอดมื้อเช้าแทนแล้วกันถ้าเราไม่ทานอาหารตอนเช้านะคะมันจะทำให้การเผาผลาญเราเนี่ยไม่ถูกกระตุ้นค่ะพอมาถึงมื้อเที่ยงเนี่ยมันจะหิวมากเลยค่ะมันจะทำให้สมองเราเนี่ยมีความคิดว่าอยากกินอยากกินตลอดเวลาเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดอดอาหารปั๊บแล้วเราจะไปกินซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราจะกินมากกว่าที่ควรจะเป็นนะคะแล้วอันนี้ก็จะทำให้เราอ้วนมากขึ้นหรือที่เราเรียกว่าเป็นโยโย่เอฟเฟกต์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องนะคะทุกท่านควรจะทานอาหารให้ครบทั้ง3มื้ออาจจะมีอาหารว่างระหว่างมื้อได้แต่เราต้องเลือกอาหารว่างด้วยค่ะจะต้องเป็นอาหารว่างที่พลังงานต่ำนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะใช้เป็นผักผลไม้นะคะเลือกผักผลไม้ที่รสชาติไม่หวานจนเกินไปไม่ใช่บอกว่าโอ้เดี๋ยววันนี้ฉันจะไปกินลำไยประมาณกิโลนึงหรือว่าทุเรียน2ลูกอันนี้คงไม่ช่วยลดน้ำหนักค่ะสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้คุณหมอก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยนะคะ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้น

0: ี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่า
1: ว่าครับ
2: ไหนลองทำตามดูนะ
1: ว่า
3: ดิฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนานะคะระบบอัจฉริยะนะคะในทางการแพทย์โดยที่เราสามารถทำให้ระบบนึงหรือว่าอย่างหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะคิดตอบโต้ได้อย่างอัตโนมัตินะคะโดยที่ไม่ต้องมีผู้ใหญ่ไม่ต้องมีคนเนี่ยเข้าไปยุ่งเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถสร้างนวัตกรรมที่ท้าทายน่าตื่นเต้นเพื่อให้สังคมนำนวัตกรรมของดิฉันนะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านต่างๆค่ะ
4: งานวิจัยของอาจารย์ปันรศรีมีผลงานที่ผ่านเวทีการประกวดนวัตกรรมจนได้รับรางวัลมาแล้วมากมายผลงานที่สร้างชื่อก็คือการสร้างโปรแกรมช่วยค้นหาเนื้อเยื่อมะเร็งโดยโปรแกรมนี้จะจำลองเป็นภาพแบบ3มิติตามที่ผู้ป่วยได้ผ่านการสแกนจากเครื่อง MRI และ CT สแกนมาแล้วซึ่งช่วยให้แพทย์วินิจฉัยและพัฒนาการรักษาได้อย่างแม่นยำพร้อมทั้งโปรแกรมสามารถพยากรณ์อัตราเสี่ยงต่อการกลับมาเกิดโรคได้อีกด้วย
3: สิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนมานะคะตั้งแต่สมัยปริญญาเอกก็คือเรื่องของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งในที่นี้เราก็คือการทำให้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถมีศักยภาพที่จะตัดสินใจหรือว่าทำงานหนึ่งได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ก็ในแง่ของตัวหุ่นยนต์ที่ช่วยเสริมพัฒนาการนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กออทิสติกเองหรือว่าเด็กปกติเองก็ได้นะคะโดยหลักๆเลยเนี่ยถ้าเราดูที่ปัจจุบันสภาวะทางสังคมของคนไทยที่พ่อแม่เองก็ต้องทำงานรัดตัวหรือว่าถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยเด็กออทิสติกที่พ่อแม่มีภาระแล้วก็นักบำบัดก็มีจำนวนไม่พอเนี่ยการที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะช่วยให้กับเด็กเหล่านี้นะคะที่มีโอกาสได้รับพัฒนาการการฝึกฝนพัฒนาการที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับเขาทำกระตุ้นพัฒนาการให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตหรือว่ามีอาการปกติเหมือนกับเด็กคนอื่นๆทั่วๆไป
4: หุ่นที่อาจารย์ปันรศรีประดิษฐ์ขึ้นตัวแรกชื่อช่างทำตัวที่สองชื่อช่างพูดใช้พัฒนาทางด้านการออกเสียงและตัวที่สามคือหุ่นช่างคุยเป็นพัฒนาการล่าสุดจากหุ่นช่างพูดหุ่นทั้ง3ตัวนี้มีจุดมุ่งหวังที่จะสร้างพัฒนาการที่ดีแก่เด็กปกติไปจนถึงเด็กออทิสติก
3: คราวนี้เรามาดูตัวช่างพูดกับช่างคุยช่างพูดกับช่างคุยเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นเรื่องของสารในเรื่องของการพูดที่เรามองเห็นปัญหาว่าเด็กออทิสติกเองก็มีอุปสรรคในเรื่องของการใช้ภาษาแต่ว่าที่ยากของภาษาไทยเลยก็คือพวกคำควบกล้ำคำรอเรือรอลิงกอวอขอวอพวกนี้นะคะหวนขวายเงี้ยเด็กปกติเองยังมีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นโดยไอเดียหลักๆเลยก็คือเราอยากจะทำหุ่นเนี่ยให้เด็กเอาไปฝึกที่บ้านก็ได้แล้วก็สามารถที่จะพูดกับหุ่นฝึกแล้วหุ่นก็จะคอยบอกว่าเอ๊ะเขาพูดถูกหรือยังถ้าพูดถูกแล้วหุ่นก็จะชื่นชมถ้าพูดยังไม่ถูกก็บอกให้เด็กลองพูดใหม่ครั้งนะคะ
5: สวัสดีค่ะเราชื่อช่างพูดมาเล่นเกมกันไหมลองพูดตามเรานะพ่อ
3: พ่อ
5: เก่งมากเลยลองทำต่อไปนะลองพูดตามเรานะแม
6: ่ม้า
5: ลองคำที่หนึ่งใหม่นะคะแม่
6: แม่
5: เก่งมากเลยลองทำต่อไปนะ
3: คราวนี้เราค้นพบปัญหาของการฝึกพูดในความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะเวลาเราพูดคำหนึ่งของเด็กเนี่ยเขาจะดูรูปปากว่าขยับปากแบบไหนเพื่อความง่ายเราก็เลยเป็นพัฒนาเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะคะตัวนี้จะสเกลใหญ่ขึ้นมาหน่อยโดยที่ตัวนี้ก็จะมีเจ้าแท็บเล็ตนะคะแล้วก็จะโชว์เป็นรูปปากเลยว่าเราออกเสียงคำว่ารักเนี่ยรูปปากเป็นยังไงออกเสียงคำว่าพ่อรูปปากเป็นยังไงนะคะก็จะเห็นเป็นตัวอย่างเพื่อที่เด็กจะได้เอาไปฝึกว่าไอ้ตอนนี้นอกจากเสียงเขายังไม่ค่อยถูกต้องแล้วตัวรูปปากที่ถูกต้องควรจะต้องเป็นอย่างไรนะคะคนก็จะทำท่าได้ลักษณะชื่นชมแล้วก็ลักษณะของการปฏิเสธเนี่ยที่แตกต่างกับเจ้าหุ่นตัวเล็กนี้เพราะว่าช่างคุยจะทำได้ท่าได้เยอะกว่า
7: สวัสดีจ้าเราชื่อช่างคุยเรามีเกมสนุกมาให้เล่นเรามาเล่นกันนะ
8: ควาน
9: ควาน
7: ถูกต้องเก่งมากๆเลย ไหนลองพูดตามสิจ๊ะ
1: ฝาย
7: ังไม่ถูกนะพูดใหม่ทีสิจ๊ะ
3: ขอต้องพูดคำว่าขวาหลักๆในเรื่องของการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มเหมือนว่าเอ๊ะแล้วเสียงที่เข้ามาผ่านเวลาพูดเนี่ยเสียงไหนเป็นเสียงของคนที่เราสนใจถูกไหมคะเราก็ต้องลดเสียงที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปตัดพวก noise ออกนะคะเสร็จแล้วพอเราสอนหุ่นให้พูดได้ให้รู้จำได้ว่าคำนี้คือคำว่ารักนะคำนี้คือคำว่าข้าวนะทำยังไงเราก็ต้องเตรียมโปรแกรมสอนโปรแกรมอะค่ะก็ต้องบอกว่ารูปคำแบบคำแบบนี้ก็ต้องมานั่งบันทึกเสียงคำว่ารักรักรักรักให้คนผู้ใหญ่เนี่ยค่ะ10คนผู้ชายออกเสียงแบบนี้ไหนลองพูดคำว่ารัก10คำซิคำว่าผู้หญิงพูด10คำซิเป็นยังไงเราคำตัวอย่างคำเหล่านี้มาสอนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ให้หุ่นรู้ว่าคนส่วนใหญ่พูดคำว่ารักแบบไหนวันนี้นะคะเราก็จะมาทดลองกับเด็กปกตินำหุ่นช่างพูดกับหุ่นช่างคุยมาลองดูซิว่าถ้าเกิดว่าเด็กมาลองพูดกับหุ่นแล้วเนี่ยเด็กจะมีปฏิกิริยายังไง
8: ลองพูดตามเรานะ
7: บ้าน
8: สุดยอดลองอีกคำนะ
7: กราบ
8: ถูกต้องนะคะลองคำต่อไปกันเลยลองพูดตามเรานะ
7: กิน
8: ว้าวเก่งจังเลยลองพูดตามเรานะ
7: กวางใช่ไหม
8: ลองอีกครั้งนะจ๊ะ
3: ต้องตั้งใจฟัง
8: ลองพูดตามเรานะ
7: กวาง
8: ถูกต้องนะคะลองคำต่อไปกันเลย
6: หุ่นยนต์ช่างพูดเนี่ยก็คือมีข้อลักษณะเด่นคือวิธีการที่คือตัวหุ่นยนต์เนี่ยน่ารักแน่นอนนะครับแต่ว่าวิธีการที่พูดของหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นลักษณะของการสอนได้นะครับเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยจะชอบฟังของเล่นที่สื่อสารได้นะครับเขาก็จะเรียนแบบเสียงได้เรียนแบบคำได้แล้วก็จังหวะของการจดจำคำเนี่ยจะมากขึ้นนะครับก็จะช่วยพัฒนาการได้เหมือนกัน
3: ก็สำหรับเจ้าหุ่นช่างพูดนะคะก็ค่อนข้างเป็นที่โชคดีก็คือได้เจออาจารย์หมอดุสิตนะคะจากโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปฐมนะคะท่านก็ให้คำแนะนำว่าเนี่ยลองทำหุ่นที่ที่เป็นแบบว่าช่วยแก้ไขการพูดเด็กจะได้ฝึกได้อย่างเขาเรียกว่าต่อเนื่องนะคะเพราะว่านักแก้ไขการพูดจริงในประเทศเราก็ไม่ได้มีเยอะนะคะบางทีผู้ป่วยเองได้ฝึกเดือนนึงแค่ครั้งเดียวหรือว่า3อาทิตย์ครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ค่อยบ่อยงั้นการแก้ไขการพูดที่ดีคือการฝึกบ่อยๆฝึกในบรรยากาศที่ไม่ค่อยเครียดงั้นเราก็เลยพอเราได้ไอเดียแบบนี้มาแล้วก็อ่ะลองทำดูลองศึกษาความเป็นไปได้ดูก็คนพบว่าเป็นไปได้เราพอทำได้ก็เลยเริ่มที่จะทำนะคะเป็นเจ้าช่างพูดออกมาพอทำช่างพูดเสร็จเจอปัญหาที่บอกว่าต้องเห็นรูปปากก็มาเป็นเวอร์ชันช่างคุยงั้นจริงๆกว่าจะได้แต่ละอย่างจะต้องอาศัยแพทย์อาศัยผู้รู้ในฟิลนั้นแล้วเราถึงจะเอามาทำเอาโจทย์ตรงนั้นมาแล้วก็มาทำต่อยอดให้ได้ถึงฝั่ง

0: ฝันนะคะ
1: เรามาลองทำต่อไปดีกว่า
2: ไ
3: วไว
1: ตามเราเลย
3: ไว
1: ต้องเก่งมากเลย
2: ปราด
1: ไหนลองพูดตามเราเลย
3: ไว
1: ยังไม่ถูกนะพูดใหม่ดีสิจ๊ะ
4: ฟังใหม่ครับ
2: ปราด
1: ไหนลองพูดตามดีจ๊ะ
3: ไว
1: ยังไม่ถูกนะพูดใหม่ดีสิจ๊ะ
4: ฟังดีๆครับ
2: ปราด
3: หวาดหวาดหวาดหวาดหวาด
1: สุดยอดเนี่ยแหละให้เลย
0: สิ่งที่เราค้นพบเลยก็คือว่าเด็กอนุบาล2เนี่ยสามารถที่จะนั่งจดจ่อแล้วก็คุยกับหุ่นยนต์ได้ในขณะที่เด็กเตรียมอนุบาลหรือว่าเด็กอนุบาล1เนี่ยเขายังเล็กเกินไปเขามีรูปแบบการเล่นของเขาบางทีเขาไม่ได้สนใจว่าคุณกำลังพูดอะไรนะคะหรือว่าบางทีกระทั่งตัวไมโครโฟนเนี่ยเขาต้องฝึกวิธีเล่นนะคะวิธีใช้งานเขาถึงจะใช้มันเป็นแล้วถ้าทำให้เรารู้ว่าตกลงหุ่นที่เราเหมาะที่จะใช้กับเราเนี่ยเป็นช่วงแต่ประมาณ4ขวบถึง5ขวบขึ้นไปที่เขายังพูดคำพูดกล้ามไม่ค่อยชัดแล้วสามารถจดจ่อกับงานนั้นๆได้
1: พร้อมย
3: ัง พร้อมแล้ว
1: พร้อมแล
2: ้
1: ว
2: วาด
3: วาด
1: วาด
0: เห็นไหมคะนี่คือนวัตกรรมที่เราอยากสร้างเราอยากสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถที่จะมาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะกระตุ้นการพูดการกระทำหรือว่าความคิดให้กับเด็กอย่างภาพที่เราเห็นนี้เราเห็นเด็กเข้ามาลุมหุ่นยนต์เราเห็นเลยว่าตอนนี้เราไม่มีผู้ใหญ่เลยแต่เด็กเนี่ยตอบสนองได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราในจังหวะนี้ถ้าเราสามารถที่จะทำให้หุ่นยนต์คิดเองตัดสินใจเองแล้วเสริมการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมมันคงทำให้เด็กกลุ่มนี้ที่เขากำลังเล่นกับหุ่นยนต์เนี่ยพัฒนาไปในทางทิศทางที่ดีขึ้น
5: นั่นก็ถือว่าหุ่นต้นแบบช่างพูดและช่างคุยสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดทักษะการพูดที่ดีได้มาถึงหุ่นที่ชื่อช่างทำที่ใช้กระตุ้นพันธุ์ของเด็กออทิสติกเพื่อพัฒนาทางด้านการสื่อสารให้ดีขึ้นได้
6: ออทิสติกเนี่ยแบ่งเป็นนะครับแบ่งเป็นออทิสติกสเปกตรัมนะครับช่วงตั้งแต่มีความรุนแรงน้อยถึงมากคำว่ารุนแรงน้อยก็คือไม่มีสมาธินะครับวอกแวกง่ายเท่านั้นเองแต่ถ้ารุนแรงมากก็คือไม่มีสมาธิไม่อยู่นิ่งแล้วก็ก้าวร้าวมีพฤติกรรมที่แปลกๆมากๆออทิสติกเนี่ยจะสังเกตยากมากปกติถ้าบ้านเราก็สักขวบหนึ่งถึงจะสังเกตได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถสังเกตได้ใน6เดือนแรกนะครับ6เดือนแรกตั้งแต่เรื่องของการสบตาเด็กออทิสติกจะไม่สบตาเลยนะครับอยู่นิ่งๆไม่เคลื่อนไหวตามที่เราบอกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ยิ้มด้วยนะครับตรงนี้ถ้าสังเกตใน6เดือนแรกได้อันนี้แหละถึงจะฝึกได้ดีมากออทิสติกบ้านเราตอนนี้นะครับคิดว่าเกิน 300,000 คนละนะครับเพียงแต่ว่ามีเด็กออทิสติกบางประเภทที่คล้ายออทิสติกเราเรียกว่าออทิสติกเทียมออทิสติกเทียมก็คือเป็นเด็กซนทั่วๆไปเนี่ยแหละครับไม่ค่อยสบตาไม่ค่อยพูดจากับใครพูดจาแล้วก็ไม่ฟังคำสั่งเงี้ยนะครับแล้วก็ดื้อมากๆนี่ออทิสติกเทียมแต่ถ้าออทิสติกจริงๆเนี่ยมันมีสาเหตุจากพันธุกรรมด้วย 10% มีสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่นะครับการไม่เป็นต้นแบบที่ดีอีก 90% นะครับออทิสติกมีลักษณะ3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเขาจะไม่สื่อสารนะครับเขาจะสื่อสารเป็นภาษาพูดของเขาเองนะครับอันที่2ก็คือเขาจะเคลื่อนไหวซ้ำๆนะครับเช่นโยกตัวซ้ำๆอย่างเงี้ยนะครับอันที่3ก็คือเขาก็จะมีการเล่นที่แปลกๆจะเล่นอยู่คนเดียวไม่มีเล่นกับใครนะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์เนี่ยถ้าสามารถช่วย3อย่างนี้ได้ก็จะช่วยเด็กออทิสติกได
7: ้สวัสดีครับเราชื่อช่างทำนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันลองทำท่าตามที่ช่างทำบอกนะเดี๋ยวช่างทำจะทำตาม
8: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหมลองทำท่าชูมือสองข้างให้ดูหน่อยได้ไหม
0: เวลาเราจะทำหุ่นหรือว่าเราทำเครื่องมือให้กับเด็กออทิสติกเราก็ต้องศึกษามาก่อนว่าเอ๊ะในโลกนี้เขาใช้อะไรกันนะคะก็มีหลากหลายค่ะมีตั้งแต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีตั้งแต่เป็นหุ่นยนต์นะคะมีของเล่นกระตุ้นพัฒนาการซึ่งเราก็ลองดูแล้วก็วิเคราะห์ว่าถ้าเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์วันๆเด็กก็คงจมอยู่กับหน้าจอคอมใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเกิดเราทำของเล่นกระตุ้นพัฒนาการทั่วไปมันไม่มีฟังก์ชันที่ซับซ้อนมันก็จะทำได้อยู่ช่วงนึงแล้วก็

0: หมดหน้าที่ของเขาไปเป็นถ้าเกิดเราสามารถทําให้มันฉลาดหน่อยเอาใช้ความรู้เราที่มีเนี่ยแหละสร้างหุ่นยนต์ให้เขาสามารถรู้ว่าตอนนี้เขาควรจะกระตุ้นอะไรถ้าเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นควรจะกระตุ้นอะไรมันก็จะทําให้ของชิ้นนึงหรือว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีนั้นชิ้นนึงมันมีคุณค่ามากขึ้นมันก็เลยเป็นแนวคิดว่าเราก็เริ่มสร้างหุ่นยนต์โดยที่หลักๆเลยเราสร้างจากหุ่นช่างทำขึ้นมาก่อนเพราะเรามองว่าอย่างน้อยเนี่ยเด็กต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีการสื่อสารอย่างเงี้ยนะคะเราก็เริ่มจากศึกษาดูว่าแล้วถ้าเราจะกระตุ้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยกับเด็กทั่วๆไปเขาทำยังไงขั้นตอนสำหรับเด็กทั่วๆไปเลยก็เริ่มจากการเรียนแบบเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะเราจะถึงจะให้เด็กเรียนแบบได้เราก็เลยมามองว่าโอเคงั้นก็ทำหุ่นฝึกเรื่องของการเรียนแบบให้ได
1: ้ลองทำท่าการแขนให้ดูหน่อยได้ไหมถูกต้องนะครับ
0: โดยหลักๆของถ้าเป็นเจ้าหุ่นช่างทำเนี่ยค่ะเราต้องการจะเรียนแบบท่าทางการเคลื่อนไหวของเด็กเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกเลยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเด็กคนไหนที่เราอยากจะเรียนแบบนะคะเพราะว่าบางทีเราไปทำการทดลองอาจจะมีคนอื่นอยู่ในสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องระบุให้ได้ว่าเราต้องการจะเรียนแบบคนนี้นะคะเสร็จแล้วในการทำท่าทางหนึ่งเนี่ยเราต้องแยกให้ออกว่าอันนี้คือท่าทางอันนี้คือคนนะไม่ใช่สิ่งของที่อยู่ในห้องก็ต้องบอกระบุไปว่านี่คือท่านี่คือคนแล้วก็ตอนนี้คนนั้นกำลังทำท่าอะไรเพื่อที่จะได้ให้หุ่นเนี่ยเรียนแบบท่าทางนั้นๆนั้นเขาก็ต้องพัฒนาตัวโปรแกรมว่าเอ๊ะเราจะแยกตัวคนออกจากพื้นหลังอย่างไรหรือว่าตอนนี้คนกำลังทำท่านี้อยู่นะตรงนี้เรียกว่ามือซ้ายตรงนี้เรียกว่ามือขวาอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนที่ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องฉลาดพอที่จะทำได้นอกจากนั้นเวลาที่การใช้คำพูดบอกกับเด็กว่าอันนี้ทำถูกอันนี้ทำผิดเขาก็ต้องคิดรูปแบบของแพทเทิร์นของคำชมให้เหมาะสม
1: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
0: ลองทำท่าผิด
1: ยังไม่ใช่นะลองดูใหม่ถูกต้องนะครับ
2: ขั้นตอนการสร้างหุ่นก็ต้องมีการออกแบบเพื่อให้ดึงดูดใจคนที่จะช่วยในการตัดสินใจสิ่งนี้ได้อยู่ไม่ไกลเลยครับนั่นก็คือลูกอาจารย์นั่นเอง
3: เลยนั่งเลย
4: มาอย่างนี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
3: ชูมือขวา
4: ถูกต้องนะครับท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่าถูกต้องนะครับ
0: ก็สาเหตุหลักๆที่นำลูกนะคะมาทดลองด้วยเนี่ยจริงๆลูกเป็นเด็กปกติแต่ว่าเราเชื่อว่าเด็กที่จะมาเล่นกับหุ่นเราเนี่ยถ้ากระทั่งลูกเรายังไม่กล้าให้เล่นเลยเนี่ยแปลว่าเราการทดลองเราคงมีปัญหาแล้วแหละใช่ไหมคะเราก็เลยต้องเอ๊ะจริงๆเราเป็นคนสร้างมากับมือเราก็ต้องรู้สิว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเสี่ยงเลยเราควบคุมได้ทุกอย่างหุ่นมีปัญหาปุ๊บต้องทำอย่างไรเราก็รู้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็จริงๆเราก็อยากรู้ด้วยแหละว่าแล้วถ้าเด็กมาเล่นกับหุ่นเด็กปกติเล่นเรสปอนส์หรือว่าการตอบสนองเขาเป็นยังไงอันนี้คือเพื่อเพราะว่าการที่เราจะเอาอยู่ๆเอาหุ่นไปเล่นกับเด็กออทิสติกเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรที่เราจะลงไปได้เลยทันทีเราก็ต้องศึกษาว่าแล้วถ้าเด็กทั่วไปลองเล่นแล้วเป็นยังไงเขาชอบไหมหรือว่าเขาตอบสนองแบบนี้มันควรจะต้องปรับแก้ไหมเพราะนี่เป็นเฟสแรกก่อนที่เราไปทำการทดลองแต่ละครั้งก็จะต้องเทสเด็กปกติก่อนซึ่งพอดีโชคดีที่เต็งมีลูกก็เพื่อความมั่นใจด้วยลองกับลูกตัวเองเราก็รู้ได้เราควบคุมได้ทุกอย่างค่ะเด็กบางคนไวต่อการสัมผัสนะคะทำให้เขามีพฤติกรรมในการที่จะลดความไวของเขาเนี่ยแตกต่างกันไปก็แสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมงั้นเวลาเราออกแบบเนี่ยในเฟสแรกๆเลยเราแทบจะต้องทดลองเลยว่าเอ๊ะไฟที่เราเอามาใช้เหมาะไหมเสียงล่ะดึงดูดความสนใจเขาได้ไหมท่าทางล่ะดึงดูดความสนใจเขาได้ไหมหรือว่าการใช้เรื่องของเพลงเข้ามาเขาจะตอบสนองแบบไหนเพราะงั้นการที่เราออกแบบขึ้นมา1ชิ้นกว่าจะเป็นหุ่นยนต์ได้เนี่ยอันนี้คือประเด็นที่เราต้องศึกษาว่าสรุปแล้วอะไรเป็นสิ่งที่เขาน่าจะสนใจคราวนี้ในแง่ของการออกแบบหุ่นยนต์สำหรับใช้งานกับเด็กออทิสติกเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเลยก็คือความปลอดภัยทั้งของตัวเด็กเองแล้วก็ของอุปกรณ์ของเราด้วยนะคะโดยหลักๆอย่างที่เราพอจะทราบกันก็คือว่าเด็กออทิสติกบางรายอาจจะมีลักษณะของก้าวร้าวนะคะอาจจะเล่นของเล่นอาจจะยังเล่นไม่ถูกต้องนักก็อาจจะบางทีอาจจะมีทำลายหุ่นได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยเพื่อป้องกันอันตรายต่อเด็กเลยนะคะก็คือต้องปกป้องตัวหุ่นเนี่ยนะคะไม่ให้สมมุติว่าเราประกอบเนี้ยก็ควรจะต้องไม่ให้มีพวกเหลี่ยมพวกแหลมอะไรคม

0: ที่มาทำร้ายเด็กนะคะนอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวหุ่นเนี่ยก็ควรที่จะต้องทำเป็นลักษณะของเป็นตัวโครงร่างแข็งๆเพื่อที่ว่าเวลาสมมติเด็กอาจจะยกหัวยกตัวทุ่มหุ่นก็มอเตอร์ราคาคงราคาแพงก็จะได้ไม่เป็นไรมากนะคะทางนี้ก็จริงๆก็เราก็จำเป็นต้องติดตัวเซ็นเซอร์ไว้ข้างในนะคะเพื่อเวลาเรายกหุ่นปุ๊บตัวมอเตอร์ทั้งหมดก็จะออฟนะคะก็คือไม่ทำงานเพื่อความปลอดภัยในการที่เราเด็กมาจับแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยคือมอเตอร์ยังไม่ออฟนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเพราะถ้าเดิดเราแรงระดับนึงมอเตอร์ก็จะตัดออกไปเลยตัดไฟออกไปค่ะก็เพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นรูปแบบตัวข้างในคราวนี้เรามาใส่ชุดทุ่มให้ดูเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ดูลักษณะเหมือนคนปกตินะคะคือดีไซน์ไม่ได้สำหรับเด็กออทิสติกอย่างเดียวเผื่อเด็กคนอื่นๆใช้
1: มาถึงวันที่ทำการทดลองจริงกับเด็กออทิสติกก็จะจัดแจงความพร้อมของห้องที่จะทดสอบหุ่นช่างทำให้มีสภาพห้องที่รัดกุมและนำผ้าสีมาปิดบางส่วนที่เป็นสีสันของห้องเพื่อลดสิ่งที่อาจกระตุ้นให้น้องๆนั้นเสียสมาธิได้
2: สำหรับใหม่นะคะเป็นนักกิจกรรมบำบัดนะคะก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการประเมินนะคะแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการให้คะแนนเด็กๆอาหารในกับการทำกิจกรรมกับหุ่นยนต์นะคะว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะมีประสิทธิภาพกับเด็กมากน้อยขนาดไหนมีการทำให้เด็กกระตุ้นเด็กได้มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเด็กทำไม่ได้หรือว่าติดขัดอะไรใหม่ก็จะเป็นคนที่จะกระตุ้นแล้วก็ให้ความแนะนำกับเขาค่ะชื่ออะไรนะ
3: เชเตอร์
2: โอเคครูใหม่นะเยี่ยมนะหุ่นยนต์สั่งให้ทำอะไรหนูทำตามหุ่นยนต์นะคะ
4: เราชื่อช่างทำนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันลองทำท่าตามเรานะ
3: ครับ
4: ท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
3: ได้ครับ
4: ถูกต้องนะครับท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่า
3: ได้ครับ
4: ถูกต้องนะครับ
2: เก่งมากลูก
4: คราวนี้ลองทำท่าตามที่ช่างทำบอกนะเดี๋ยวช่างทำจะทำตาม
3: คร
4: ับ ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
3: ได้ครับ
4: ถูกต้องนะครับ
2: ก็อย่างเคสนี้ค่ะคือเหมือนว่าเขาเรียกว่าทักษะการเรียนรู้พื้นฐานที่โอเคในระดับหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขามีความเขาเรียกว่าความตื่นตัวของเขาเนี่ยมีไม่มากแล้วก็การทำตามคำสั่งเขาได้อย่างเงี้ยค่ะการทำตามการความรู้ความเข้าใจในการฟังคำสั่งของเขาเนี่ยได้เนี่ยค่ะ
0: เขาสามารถมีสมาธิอยู่กับหุ่นยนต์ได้ตลอด
2: ใช่ค่ะเขาก็โอเคในระดับนึงที่ว่าสามารถที่จะทำตามคำสั่งแล้วก็ทำดูหุ่นยนต์ได้แล้วก็มีสมาธิต่อได้นะคะเดี๋ยวนั่งนะเดี๋ยวให้พายนั่งนะคะแล้วเดี๋ยวดูว่าหุ่นยนต์ได้ทำอะไรนะ
4: ท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
2: แป๊บนึงใครจะได้มาหุ่นยนต์นะแป๊บนึงแป๊บเดียวใจเย็นๆวีน
4: ลองทำท่าชูมือซ้ายให้ดูหน่อยได้ไหมลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
2: ไหนชูมือขวาทำไงลูกชูมือขวายกขึ้นสูงสูงมือขวายกมือขวาขึ้นสูงชูมือขวา
4: ถูกต้องนะครับ
5: เราก็วัดพฤติกรรมอยู่3อย่างนะครับวัดมากกว่า1ครั้งนะครับพฤติกรรมแรกก็คือหุ่นยนต์สามารถลดพฤติกรรมการซ้ำของเด็กได้ไหมเด็กจะทำพฤติกรรมซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวเด็กหุ่นยนต์ช่วยได้ไหมนะครับอันที่2ก็คือหุ่นยนต์ดึงดูดให้เด็กเนี่ยสามารถสนใจได้นานไหมก็คือถ้าเด็กสนใจหุ่นยนต์ได้นานคือมีช่วงสมาธิที่ยาวขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือหุ่นยนต์จะมีท่าทางให้เด็กเรียนแบบถ้าเด็กออทิสติกเรียนแบบหุ่นยนต์ได้เขาก็น่าจะเรียนแบบผู้ปกครองหรือคุณครูหรือใครก็ได้เด็กออทิสติกเนี่ยถ้ามีใครมาทำอะไรแบบนี้บ่อยๆเนี่ยโอกาสที่เขาจะหันหน้ามานะครับตอบสนองมาแล้วก็อาจจะสื่อสารพูดด้วยอันนี้จะมหัศจรรย์มากเลย
0: พอเรามีการทดลองกับเด็กออทิสติกจริงๆเนี่ยนะคะคือในการทดลองเนี่ยเราจะมีนักบำบัดช่วยประเมินนะคะในชั้นแรกนอกจากนี้เราก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการเด็กนะคะที่ช่วยในการดูว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยลักษณะการตอบสนองที่เด็กแสดงออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นด้านบวกไหมทางมุมมองของแพทย์เขามองว่าตรงนี้มันเสริม

0: อะไรมันช่วยตรงไหนเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาประเด็นตรงนี้มาเจาะลึกต่อไปว่าตรงนี้เรามาถูกทางแล้วนะตรงนี้เราต้องแก้ตรงนี้เราต้องออกแบบใหม่เพื่อที่ว่าการทดลองครั้งต่อไปเชิงลึกขึ้นมันจะได้ตอบได้ตรงโจทย์ตรงจุดมากขึ้นกับเด็กนั้นๆ
1: เราช่วยท่านทำนะตรงนี้เราไม่ได้เตรียมการลองทำท่าตามเรานะท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
2: ทำได้ดีขึ้น
1: ถูกต้องนะครับ
3: สังเกตมือคือถ้าเป็นเด็กปกติก็จะยกตรงทันทีเลย
2: นี่เขาเรียนแบบคุณยนต
3: ์ค่ะเรียนแบบเหมือนเป๊ะเลย
1: ย
3: ัง
1: ไม่ใช่นะลองดูใหม่ท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่าถูกต้องนะคร
4: ับ เด็กออทิสติกเนี่ยนะครับพฤติกรรมของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับคนทั่วๆไปเขาจะอยู่ไม่นิ่งนะครับแล้วก็เด็กออทิสติกเนี่ยเขาจะมองสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยเหมือนก้อนหินนะครับครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราต้องปรับสิ่งแวดล้อมให้สื่อสารกับเด็กได้เช่นเราทำหุ่นยนต์ให้สามารถเคลื่อนไหวท่าทางได้เด็กก็จะผิดสังเกตกับสิ่งแวดล้อมที่เดิมที่เขามีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเป็นการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมครับ
0: ที่น่าสนใจเลยก็คือเรามีเด็กคนนึงที่เข้าร่วมทั้งการทดลองที่1และการทดลองที่2สิ่งที่เราเจอแล้วน่าสนใจมากก็คือเด็กคนนี้ในการทดลองที่1เขากระโดดไปรอบๆหุ่นคือเขาสนใจหุ่นนะคะแต่ว่าเขายังแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอยู่ก็คือเขาก็ยังคงวิ่งไปรอบๆพอเข้าโปรแกรมที่2ซึ่งเป็นโปรแกรมการเรียนแบบท่าทางเขาเปลี่ยนไปเขานั่งจดจ่ออยู่กับหุ่นมีสมาธิตั้งใจเรียนแบบซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าตัวโปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยมันช่วยอะไรบางอย่างของเขาได้แล้วแหละอย่างน้อยช่วยเขาจดจ่อได้ช่วยเขาสามารถที่จะโฟกัสมีสมาธิกับงานตรงหน้านะคะรวมถึงเขาก็สามารถที่จะลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลงนะคะอย่างเช่นที่เขาเคยกระโดดรอบๆหุ่นเนี่ยตอนนี้พอเข้าโปรแกรมปุ๊บนั่งนิ่งนั่งดูหุ่นแล้วก็ทำตามซึ่งอะไรเนี่ยก็เป็นลักษณะการตอบสนองที่ดีที่ในแง่ของนักวิจัยในแง่ของหมอก็มองว่ามันมีประโยชน์
5: สำหรับน้องที่มีภาวะออทิสติกนะคะก็คุณแม่ก็คาดหวังว่าเขาจะอยู่ในสังคมได้อย่างปกติใกล้เคียงกับเด็กปกติได้ค่ะคืออย่างเช่นว่าอยู่ในสถานที่ต่างๆได้รู้จักกาลเทศะว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำตรงไหนควรจะเงียบอย่างสมมติว่ามาที่โรงพยาบาลก็อยากจะให้น้องนิ่งเงียบไม่ส่งเสียงดังวุ่นวายแบบนี้ค่ะ
6: แม่เมื่อกี้แม่ประหลาดใจมากว่าหุ่นยนต์ของอาจารย์สามารถจับผิดได้ด้วยว่ายกมือผิดอะไรเงี้ยคุณแม่ตกใจว่าทำได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็เลยมีความคิดว่ามันดีมากค่ะเพราะว่าสมมติว่าแม่ทุกคนที่แบบว่าไม่มีเวลาที่แบบว่าจ้างพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะตัวนี้ช่วยอะไรเงี้ยช่วยได้เสริมได้เพราะว่าเขามีปฏิสัมพันธ์ได้อะแบบน้องทำผิดอ่ะแต่เขาบอกว่าผิดครับอะไรเงี้ยประมาณนี้แบบเหมือนกับเล่นสื่อสารได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เมื่อกี้อยู่กับหุ่นยนต์น้องก็มีสมาธินะคะเมื่อกี้แต่ว่าอยู่ตอนนึงที่ว่าหุ่นยนต์หยุดไปก็จะหันไปถามจวนๆว่าถามครูว่าทำไมหุ่นยนต์อะไรเงี้ยประมาณ
0: แต่นั้นเป็นข้อดีนะคะเพราะปกติแล้วการที่ทำให้เด็กซึ่งอยู่ในโลกส่วนตัวเนี่ยสามารถที่จะหันมาคุยกับนักกิจกรรมบำบัดแล้วก็แสดงว่าเขากำลังสื่อสารอะไรกันบางอย่างจริงแล้วมันเกิดยากถ้ายิ่งเป็นเด็กออทิสติกแบบที่โลฟังก์ชัน
7: เท่าที่แม่มองนะคะแม่ฝึกลูกมาหลายอย่างฝึกด้วยตัวเองแต่พอมาดูหุ่นยนต์เนี่ยมันความรู้สึกว่ามันก็ดีสำหรับเด็กที่ไม่ค่อยมีสมาธิอะค่ะถ้าเด็กที่มีสมาธิเขาจะมองอันนี้ไม่ใช่คนคือเหมือนเขาดูน้องพายจะมองนะแต่พอเนี่ยเด็กอย่างน้องพายเขาเป็นเด็กที่ชอบแบบเหมือนชอบลองและชอบดูว่าทำสิ่งนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมาะถ้าเด็กอย่างน้องพายเนี่ยจะเหมาะตรงที่ว่าดึงความสนใจเขาได้ระยะหนึ่งแล้วหุ่นยนต์ก็จะอดทนกับเด็กได้อย่างเราอ่ะฝึกลูกบางทีลูกเริ่มทำผิดแล้วลูกเริ่มจะกวนละจะเริ่มจะเหมือนว่าลองของเราเนี้ยเราจะหงุดหงิดเนี้ยค่ะก็เหมาะเพราะว่าบางทีจะได้แบ่งเบาแม่ด้วยแม่ที่มีลูกเป็นอย่างเงี้ยบางทีแบบฉันอยากมีเวลาพักบ้างนะเอามีตัวแทนมาฝึกลูกต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คำว่า change หรือเปลี่ยนโลกเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อนดีกว่าค่ะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนคำพูดให้เป็นพลังบวกเพื่อออกไปสร้างสรรค์สังคมดีกว่าบางทีความผิดพลาดก็จะมาเป็นประสบ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สำหรับโรคกระเพาะนะคะเป็นโรคยอดฮิตของคนเมืองในปัจจุบันนี้เลยทีเดียวหลายๆคนก็บอกว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะหลายๆคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันน่าจะเป็นนะคะจริงๆโรคกระเพาะเนี่ยบางคนก็เป็นอยู่นานแล้วหรือว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องเล็กๆนะไม่ต้องไปหาหมอหรอกเดี๋ยวไปซื้อยากินเองก็ได้โรคกระเพาะเป็นเรื่องเล็กจริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าโรคกระเพาะเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วมันเป็นโรคเล็กๆจริงไหมมันไม่เกิดอันตรายอะไรเลยหรอหรือว่าโรคกระเพาะสามารถจะนำไปสู่โรคใหญ่ๆหลายๆอย่างที่น่าอันตรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีคนถามว่าเออโรคกระเพาะจะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งไหมหรือโรคกระเพาะเนี่ยจะทำให้เราถึงกับชีวิตได้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องของโรคกระเพาะนะคะว่าเป็นโรคเล็กๆจริงหรือเปล่าแล้วมาดูกันว่าโรคกระเพาะเนี่ยมันมีอาการเป็นยังไงมีภาวะแทรกซ้อนอะไรหรือเปล่าจะเปลี่ยนไปเป็นโรคอื่นที่มันมีอันตรายถึงชีวิตไหมมีการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมการเลือกอาหารยังไงเพื่อจะให้เหมาะสมกับคนที่เป็นโรคกระเพาะและทำให้อาการของโรคดีขึ้นค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารที่ผู้ป่วยโรคกระเพาะควรจะกินและควรจะหลีกเลี่ยงค่ะตอนแรกเนี่ยเราก็คงจะต้องมาคุยกันก่อนในเรื่องของโรคกระเพาะเนาะถามว่าโรคกระเพาะเจอบ่อยไหมหลายๆคนก็บอกว่าเป็นถามว่าโรคกระเพาะคืออะไรจริงๆเนี่ยอาการทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นที่กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารเราจะเป็นเหมือนถุงค่ะจะมีหูรูดด้านบนที่ต่อกับหลอดอาหารแล้วก็หูรูดด้านล่างซึ่งต่อกับลำไส้เล็กส่วนต้นเอาง่ายๆเลยก็คือกระเพาะมีหน้าที่ในแง่ของการรับอาหารแล้วเก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาที่เราพูดกันในเรื่องของโรคกระเพาะก็คือมันมีการอักเสบนะคะหรือจะเป็นแผลก็ได้ของบริเวณกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กส่วนต้นเวลาที่มันเกิดแผลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้มีอาการก็หลังจากนั้นเนี่ยแผลก็อาจจะหายเองก็ได้ค่ะหรือว่าอาจจะต้องการรักษาทีนี้บางคนเนี่ยก็อาจจะมีการอักเสบเรื้อรังนะคะถ้าไม่รักษาก็อาจจะมีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนอะไรตามมาได้ถามว่าหายขาดไหมจริงๆแล้วถ้าได้รับการรักษาเนี่ยเรื่องของกระเพาะอาหารก็จะหายขาดได้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้รับการรักษาที่ดีนะคะหรือว่าปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบเรื้อรังหรือว่ามีการปวดหรือเจ็บป่วยเรื้อรังได้นะคะทีนี้เวลาที่มันมีปัญหาขึ้นมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระเพาะทำงานไม่ได้ใช่ไหมคะมีอืดแน่นท้องได้อาจจะมีปวดท้องได้โดยเฉพาะส่วนใหญ่มักจะสัมพันธ์กับการกินเช่นพอกินอาหารเข้าไปแล้วมีอาการปวดนะคะอาจจะมีอาการแสบร้อนได้เพราะว่ากระเพาะสร้างกรดแล้วถ้าสมมุติว่ามันทำให้เกิดการอักเสบหรือมีแผลก็จะทำให้เลือดออกได้เวลาที่เลือดออกถ้าไหลลงไปข้างล่างเนาะมันก็จะทำให้มีการถ่ายเป็นเลือดหรือว่าถ่ายเป็นสีดำได้ทำไมถึงเป็นสีดำเพราะว่าเลือดที่ออกเนี่ยค่ะมันไหลกว่าจะไปจนถึงลำไส้ใหญ่หรือว่าถ่ายออกมาเนี่ยมันก็อาจจะโดนกรดโดนน้ำย่อยแล้วก็เลยทำให้กลายเป็นสีดำแต่ถ้าเลือดมันออกมาสดๆเลยเนี่ยมีได้สองอย่างค่ะมันควรจะออกจากลำไส้ใหญ่หรือลำไส้เล็กก็ได้แต่ว่าเลือดมันต้องออกปริมาณมากแล้วทำให้มันไหลอย่างรวดเร็ว

เลยก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีชื่อเพราะว่า Helicobacter pylori นะคะหรือว่าบางคนจะเรียกว่าเป็น H pylori แบคทีเรียเนี่ยทำไมมันยังอยู่ได้ทั้งที่กระเพาะเราเนี่ยมีกรดอยู่ซึ่งความเป็นกรดเยอะๆอันนี้ค่ะมันไม่ควรที่จะมีแบคทีเรียอะไรเจริญเติบโตได้แต่แบคทีเรียชนิดนี้เป็นแบคทีเรียที่ทนกรดได้แล้วการที่มันอยู่ตรงนั้นนะคะมันทำให้เกิดการอักเสบขึ้นที่บริเวณเยื่อบุกระเพาะอาหารแล้วทำให้เกิดอาการได้ถ้าเราไม่กำจัดไอเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ออกไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอาการของโรคกระเพาะเนี่ยเรื้อรังนะคะเป็นหายๆอยู่นั่นได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักอันนึงเลยที่จะเจอว่าทำให้เกิดเรื่องของโรคกระเพาะอาหารค่ะแล้วแบคทีเรียชนิดนี้มันมาจากไหนมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนมากับในเรื่องของอาหารแล้วก็น้ำดื่มที่เรากินเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอันนึงที่คุณหมอส่วนใหญ่จะมีการตรวจหาถ้าสมมติว่าคนไข้มีอาการของโรคกระเพาะหรือว่าส่องกล้องเข้าไปแล้วเจอแผลในกระเพาะนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยในรายละเอียดกันอีกทีนึงอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการที่มีกรดในกระเพาะมากจนเกินไปการที่มีกรดมากจนเกินไปอันที่1อาจจะเป็นตัวโรคจริงๆนะคะซึ่งจะมีการสร้างกรดมากเกินไปนะคะในส่วนของปัจจัยภายนอกที่ทำให้มีการสร้างกรดเยอะๆนะคะก็อย่างเช่นว่าความเครียดอันนี้ก็พยายามลดความเครียดลงหน่อยนะคะพวกชากาแฟแอลกอฮอล์ทั้งหลายพวกนี้นี่ก็จะทำให้มีการสร้างกรดมากขึ้นนะคะการสูบบุหรี่หรือแม้กระทั่งการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นเวลาเพราะว่าเวลาที่เรากินอาหารเนี่ยร่างกายเราก็จะจำเอาไว้พอถึงเวลาที่เราควรจะกินแล้วกรดก็จะเริ่มสร้างละทีนี้ถ้าสมมติว่ากินไม่เป็นเวลาเลยนะคะหรือว่าห่างมื้ออาหารจนเกินไปบางทีช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมีการสร้างกรดแล้วก็อาจจะทำให้มีอาการปวดแสบหรือว่ามีอาการเรื่องของแน่นท้องได้อันที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการที่เยื่อบุผิวหรือว่าเยื่อบุกระเพาะเนี่ยมันมีการบาดเจ็บมีการทำลายไปนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นจากยาค่ะหรือว่าอาจจะเป็นจากเรื่องของสารเคมีบางอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นคนบางคนนี่อาจจะกินอะไรบางอย่างที่ทำให้มีฤทธิ์ในแง่ของการกัดกร่อนเนาะแล้วทำให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อบุอันที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้ยายกตัวอย่างเช่นยาที่มีฤทธิ์ในแง่ของการที่จะทำให้เกิดการระคายเคืองที่กระเพาะอาหารซึ่งยากลุ่มนี้เนี่ยเวลาที่เราจะได้ยินบ่อยๆเขาก็จะบอกว่าให้เรากินหลังอาหารทันทีกินน้ำตามเยอะๆนะคะเพราะว่าด้วยฤทธิ์ของยาเองเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่อาจจะไประคายเคืองเรื่องของกระเพาะอาหารได้แล้วก็กลุ่มของอาหารบางอย่างที่เป็นอาหารรสจัดมีความเผ็ดจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของการระคายเคืองของเยื่อบุกระเพาะอาหารได้นะคะโดยหลักๆก็จะเป็น3อย่างนี้เนาะที่จะอยู่รวมกันแล้วทำให้เกิดปัญหาหรือว่าทำให้เกิดเรื่องของกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่าเป็นแผลได้ค่ะถัดมาเราก็จะมาดูว่าภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากกระเพาะอาหารคืออะไรเอาง่ายๆเลยเขามีการอักเสบใช่ไหมคะถ้าอักเสบมันเป็นแผลแล้วแผลมันเป็นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเลือดออกพอเลือดออกเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะมีอาเจียนเป็นเลือดก็ได้เนาะหรือว่าจะมีถ่ายออกมาเป็นสีดำหรือว่าถ่ายเป็นเลือดได้ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นแผลในกระเพาะเนี่ยมักจะถ่ายออกมาเป็นสีดำค่ะเพราะว่าเลือดมันจะออกน้อยๆเนาะกว่าที่เลือดจะออกไปจนกระทั่งถึงลำไส้ใหญ่แล้วถ่ายออกมาเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้มีลักษณะที่เป็นสีดำไปเรียบร้อยละแต่ถ้าเกิดออกมาเป็นสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าแผลหรือร่องรอยเนี่ยมันน่าจะเกิดที่ลำไส้ใหญ่แต่ถ้ามันจะเกิดที่กระเพาะแสดงว่าเลือดมันต้องออกเยอะมากนะคะนอกเหนือจากการถ่ายดำเนาะเราเสียเลือดไปเรื่อยๆอะค่ะภาวะแทรกซ้อนอันนึงของคนที่มีแผลในกระเพาะก็คืออาจจะทำให้ซีดได้อันที่สองค่ะเวลาที่มันเป็นแผลอยู่เรื้อรังเนี่ยถามว่าแผลอันเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งได้ไหมต้องบอกว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือมันเป็นมะเร็งแล้วมะเร็งอันนั้นนะคะทำให้เกิดแผลแล้วทำให้เกิดเลือดออกโดยทั่วไปแผลที่เกิดขึ้นของกระเพาะอาหารเนี่ยถ้าเป็นโรคกระเพาะนะคะมักจะหายได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นซ้ำๆแล้วมันนึกถึงว่าเป็นแผลเป็นเนาะเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกหรือว่ามันเป็นในตำแหน่งที่ทางออกของลำไส้จากกระเพาะไปเป็นลำไส้เล็กนะคะซึ่งมันมีช่องทางเล็กนิดเดียวอันนี้มันอาจจะทำให้เกิดลำไส้อุดตันได้เวลาที่ทำให้เกิดลำไส้อุดตันเนี่ยหรือว่ากระเพาะตรงส่วนปลายนะคะอุดตันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกินอาหารเข้าไปแล้วมันก็จะอืดแน่นท้องเพราะมันไหลไม่ได้ก็จะมีคลื่นไส้อาเจียนได้มีเรื่องของน้ำหนักลดได้เวลาคลื่นไส้อาเจียนส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นหลังกินไม่นานค่ะกินเข้าไปไม่เกินครึ่งชั่วโมงอาเจียนเลยนะคะแล้วเวลาอาเจียนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันมีเหมือนความเป็นกรดเปรี้ยวๆเรอเปรี้ยวออกมาอะไรอย่างเงี้ยได้เลยส่วนใหญ่พวกนี้จะมีน้ำหนักลดได้ด้วยอีกอันนึงถ้าสมมุติว่ามันเป็นแผลเนาะแผลตอนแรกมีเลือดออก
ถ้าแผลมันลึกเข้าไปอีกทะลุลึกเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิด

กระเพาะทะลุกระเพาะทะลุคราวนี้ค่ะจะทำให้เกิดเยื่อบุช่องท้องอักเสบนะคะอันนี้เป็นภาวะที่ค่อนข้างอันตรายเนาะจะปวดท้องอย่างรุนแรงนะคะอันนี้ก็เจอได้นะคะที่จะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำหรับในกรณีที่เป็นโรคกระเพาะค่ะถ้าเราจะถามว่ามันมีอาการอะไรหรอที่ทำให้เราต้องรีบไปหาหมอแล้วจากที่เราคิดว่าเราเป็นโรคกระเพาะบางคนบอกฉันเป็นมา5ปีแล้วฉันเป็นมา2ปีแล้วฉันยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยกรณีที่เราจะดูว่าอาการอันนี้นะควรจะต้องไปเจอคุณหมอละนะคะปวดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะกินยาแล้วมันไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นในที่นี้โดยทั่วไปก็ดูประมาณ 1-2 อาทิตย์เนาะเพราะว่าอาการมันจะเป็นๆหายๆอ่ะหลายๆคนก็รู้เวลาที่เป็นกระเพาะบางทีวันนี้เป็นอยู่วัน2วันแล้วมันก็หายไปอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้ามันปวดแล้วต่อเนื่องกันยาวนานกินยาแล้วก็ไม่ดีขึ้นอันนี้มาพบแพทย์ได้เลยนะคะอันที่2ปกติอะค่ะมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของมื้ออาหารเนาะแต่ถ้าสมมุติว่ากลางคืนเรานอนหลับไปแล้วอะค่ะแล้วประเภทแบบว่าปวดมากต้องลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้เริ่มไม่โอเคละสมมุติเรานอนหลับไปแล้วแล้วอยู่แล้วโอ้ปวดท้องจังเลยแล้วจนกระทั่งปลุกให้เราตื่นมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลกับการที่จะเป็นกระเพาะธรรมดาละอันนี้ก็ควรจะมาพบแพทย์อันที่3เราเสียเลือดไปเริ่มต้นเราอาจจะยังไม่ทันเห็นถ่ายดำเพราะมันค่อยๆเสียไปทีละนิดแล้วอาจจะมีอาการของภาวะที่เราเรียกว่าซีดอาจจะมีคนทักว่าเราซีดลงหรือว่าซีดไปนะคะเรามองแล้วเอ๊ะทำไมปลายมือปลายเท้าเราก็ดูแบบว่าซีดไปมีอาการวิงเวียนหรือว่ามีอาการที่จะเขาเรียกว่าอะไรคะเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียง่ายพวกนี้ก็ให้สงสัยไว้ก่อนเนาะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกันหรือถ้าใครเจาะเลือดแล้วพบว่าความเข้มข้นในเลือดต่ำลงหรือคนบางคนนะสมมตินะคะบริจาคเลือดมาสม่ำเสมอเลยถึงเวลาจะต้องไปบริจาคเลือดละปรากฏว่าเลือดมันลอยเพราะว่าความเข้มข้นในเลือดไม่พออันนี้ก็อาจจะต้องไปเช็คดูด้วยสุดท้ายค่ะถ้าถ่ายเป็นสีดำเนาะหรือว่าถ่ายเป็นเลือดอันนี้ก็ควรจะต้องมาตรวจด้วยนะคะเบื้องต้นก็จะประมาณนี้เนาะต่อไปก็คือสมมุติว่าสงสัยละหรือว่าไม่แน่ใจก็ตามไปหาหมอดีไหมถ้าไปหาหมอแล้วหมอจะทำยังไงโดยทั่วไปเราก็จะตรวจอย่างนี้เหมือนกันค่ะอันที่หนึ่งก็คือเราจะตรวจร่างกายเนาะอันแรกเลยเนี่ยสมมติเราดูว่าซีดหรือเปล่าอันที่สองถ้าเรากดท้องหรือว่าตรวจท้องเนี่ยเราจะดูว่ามันมีตำแหน่งที่เขาเจ็บไหมหรือว่าเราคลำก้อนอะไรได้หรือเปล่านะคะซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับมีลำไส้อุดตันหรือเปล่าหรือว่ามีก้อนอะไรอย่างอื่นเกิดขึ้นเช่นเราสงสัยมะเร็งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะพอตรวจเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะซักถามแล้วดูว่าคนไข้เนี่ยมีอาการอะไรที่ทำให้เราสงสัยว่าเขาจะไม่ได้เป็นโรคกระเพาะธรรมดาหรือเปล่าเนาะถ้ามีพวกนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อก็อาจจะมีการเจาะเลือดหรือมีการส่องกล้องเพื่อเข้าไปดูแต่ว่าเบื้องต้นถ้าคนไข้ไม่มีอาการอะไรเลยส่วนใหญ่คุณหมอก็มักจะสั่งยาให้นะคะก็มักจะเป็นเรื่องของยาลดกรดละหรือว่าจะเป็นยาที่จะช่วยเรื่องของการบีบตัวของกระเพาะลำไส้ให้ปรับพฤติกรรมก่อนแล้วนัดมาดูอาการอันที่สองค่ะถ้าสมมติว่าเราสงสัยจริงๆเราตรวจเลือดแล้วมีซีดด้วยหรือว่ามีประวัติการกินยาบางอย่างที่ทำให้เราสงสัยคุณหมอเขาก็จะนัดมาส่องกล้องเนาะส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนก็ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณหมอก็จะส่องกล้องเข้าไปส่องกล้องแล้วดูว่ามีแผลไหมหรืออาจจะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อจะดูว่ามีเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อ H. pylori หรือเปล่าหรือบางคนก็จะให้มีการทดสอบโดยการที่ให้หายใจเพื่อจะดูว่ามันจะมีสารบางอย่างที่สร้างจากตัวแบคทีเรียมาหรือเปล่าถ้าสร้างจากแบคทีเรียปุ๊บเวลาที่เราหายใจปุ๊บเนี่ยสารตัวนั้นมันก็จะทำให้มีการเปลี่ยนสีของชุดทดสอบนะคะก็จะทำให้เราสงสัยว่าอันเนี้ยคนไข้น่าจะมีเรื่องของการติดเชื้อในเรื่องของตัว H. pylori หรือเปล่านะคะถ้าสมมุติเราเจอสาเหตุแล้วก็จะมีการรักษาให้ตรงกับสาเหตุเช่นถ้ามันมี H. pylori หรือมีการติดเชื้อแบคทีเรียเขาก็จะมียาฆ่าเชื้อให้กินนะคะ 7-14 วันแล้วแต่แล้วทีนี้พอถ้าเกิดรักษาแล้วหายแล้วอันนี้ก็จะได้ไม่ต้องเป็นซ้ำอีกค่ะต่อกันที่เรื่องของการรักษานะคะก็เหมือนเดิมค่ะถ้าเราเจอสาเหตุเราก็รักษาเนาะเราเจอว่ามี H. pylori เราก็ให้ยาฆ่าเชื้อถ้าสมมุติเราไม่เจอสาเหตุเราก็มาดูก่อนความเครียดปรับพฤติกรรมอะไรทั้งหมดในแง่ของยาค่ะลดกรดค่ะเพราะว่าปัจจัยหลักๆก็คือกรดใช่มั้ยคะถ้าสมมุติว่ากระเพาะอาหารมันบีบตัวไม่ดีมีท้องอืดมีแน่นท้องก็อาจจะมีเรื่องของยาที่จะช่วยในเรื่องของการบีบตัวของกระเพาะลำไส้หรือว่าจะมียาขับลมอันนี้ก็จะมีที่คุณหมอจะสั่งให้อันนี้คือส่วนใหญ่จะเป็นมาตรฐานเนาะแต่ในบางรายก็อาจจะมียาพิเศษยาเฉพาะไปอันนี้เป็นรายๆไปแล้วก็ต้องดูเรื่องยาตัวอื่นที่ใช้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าคนคนนี้กินยาแก้ปวดนะคะมีแอสไพรินอยู่หรือว่ามีพวกสเตียรอยด์อะไรหลายๆอย่างที่จะทำให้เกิดเรื่องของกระเพาะอาหารหรือว่ากระเพาะเป็นแผลหรือกระเพาะอักเสบใด

ถ้าไม่จำเป็นยาบางตัวเราจะให้เลี่ยงยกตัวอย่างเช่นยาแก้ปวดเราก็จะใช้ตัวอื่นที่มันไม่กัดกระเพาะหรือว่าไม่ระคายเคืองกระเพาะแต่ถ้าในกรณีของแอสไพรินแล้วคนไข้คนนั้นจำเป็นเราก็ต้องมาดูอีกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยโดสเนี่ยจะใช้เป็นแอสไพรินลดต่ำได้ไหมหรือว่าจำเป็นจะต้องมียาตัวอื่นที่เข้าไปควบคู่ด้วยเพื่อลดโอกาสในการที่จะเกิดเรื่องของกระเพาะอักเสบการรักษาอื่นๆก็จะดูตามลายไปเช่นถ้ามีภาวะแทรกซ้อนถ้าสมมติว่าเลือดออกเลือดออกไม่มากก็จะรักษากระเพาะเนาะหรือถ้าสมมติว่าเลือดออกในตอนนั้นส่องกล้องเข้าไปแล้วเจอจุดเลือดออกคุณหมอก็อาจจะจี้นะคะหรืออาจจะคลิปด้วยวิธีใดหรือฉีดยาก็แล้วแต่ที่ทำให้เลือดมันหยุดถ้าสมมุติว่ามันออกเยอะมากๆนะคะมันก็จะมี2ทางอันที่1ก็คือฉีดสีเข้าไปที่เส้นเลือดแล้วก็ไปอุดเส้นเลือดที่มันไหลเลยมันก็จะได้หยุดหรือถ้าเกิดทำไม่ได้แล้วอยู่ในโรงพยาบาลที่มีคุณหมอศัลยกรรมถ้าเลือดมันออกมากจริงๆก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดนะผ่าละสองอย่างเลยค่ะผ่าตัดกระเพาะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเย็บหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดไปเดี๋ยวนี้ก็ทำน้อยลงนะคะในเรื่องของกระเพาะอาหารถ้าสมมติว่ามันเป็นเรื่องของลำไส้อุดตันอันนี้ก็ต้องเข้าไปดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดเป็นหลักแหละถ้าเกิดมันอุดตันโดยสรุปก็คือในแง่ของการรักษาด้วยยานะคะก็จะมีเรื่องของยาเรื่องของการผ่าตัดเรื่องของการอุดเส้นเลือดถ้าสมมติว่าในกรณีที่เลือดออกค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการปรับพฤติกรรมต้องบอกว่าภาพรวมโดยส่วนใหญ่ของคนที่พูดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะหรือสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะเนี่ยการปรับพฤติกรรมแล้วก็การปรับเรื่องอาหารเนี่ยจะช่วยได้มากเลยล่ะค่ะสุดท้ายนะคะเราก็จะมาคุยกันว่าตอนนี้เราน่าจะยังไม่ถึงจุดที่จะต้องไปผ่าตัดเราน่าจะถึงจุดที่อาจจะยังไม่ต้องไปเจอคุณหมอเราจะปรับชีวิตเรายังไงดีเราก็มาดูตั้งแต่ตอนแรกถ้าจำได้ว่าเราพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงมีอะไรบ้างยาค่ะถ้าเลี่ยงได้ตัวที่มันมีผลกับกระเพาะเนาะกัดกระเพาะระคายเคืองกระเพาะก็พยายามกินให้น้อยลงกินเท่าที่จำเป็นเนาะยาไม่ใช่สิ่งสำคัญในชีวิตขนาดนั้นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องกินเรื่องของแอลกอฮอล์อันนี้ก็จะช่วยทำให้เรื่องของตัวกรดในกระเพาะเยอะขึ้นเยื่อบุกระเพาะแย่ลงงั้นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะแล้วก็สูบบุหรี่ค่ะหยุดเหล้าหยุดบุหรี่อันนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็ลดความเครียดเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยมันก็จะทำให้เรื่องของตัวโรคกระเพาะอาหารเนี้ยมันเป็นมากขึ้นสำหรับพฤติกรรมที่ควรทำหรือพฤติกรรมที่ควรกินสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะนะคะอันแรกเลยก็คือกินอาหารปรุงสุกสะอาดใช่ไหมคะกินอาหารที่ย่อยง่ายเนาะเป็นอาหารที่อาจจะอ่อนนุ่มก็ได้ไม่จำเป็นนะคะว่าคำว่าย่อยง่ายในที่นี้หลายคนจะบอกว่าคือข้าวต้มไม่ใช่เลยไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องเป็นข้าวต้มเลยก๋วยเตี๋ยวราดหน้าก็ถือว่าเป็นอาหารอ่อนนะคะของที่มันนุ่มๆเคี้ยวง่ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ได้หมดเลยนะคะก็จะช่วยทำให้กระเพาะเราไม่ทำงานหนักขึ้นเป็นของที่มีไขมันต่ำพวกนี้นะคะเป็นเนื้อสัตว์เช่นจะเป็นปลาเป็นไก่เป็นอะไรอย่างนี้ได้นะคะไม่ใช่ของมันอันถัดมาก็จะเป็นการกินเนี่ยถ้าเรากินทีเดียวเยอะๆกระเพาะเราก็จะต้องรับอาหารทีหนึ่งครั้งละมากๆก็จะเปลี่ยนนิสัยการกินนิดนึงให้กินน้อยๆกินบ่อยๆได้นะคะกินแค่พออิ่มหรือว่าประมาณสัก 80% ก่อนที่จะอิ่มไม่ต้องกินจนอิ่มแน่นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอืดแน่นท้องแล้วก็อาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนตามมาได้นะคะและที่สำคัญนะคะก็ควรจะต้องกินอาหารให้ตรงเวลาถ้าเกิดหลีกเลี่ยงการกินของจุกจิกได้ก็จะดีนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้กรดหรือว่าน้ำย่อยเนี่ยมันหลั่งมาตลอดที่เรากินนะคะแต่ถ้าเรากินให้มันเป็นเวลาอย่างเงี้ยพอถึงเวลาปุ๊บน้ำย่อยมันหลั่งออกมามันก็จะได้ไม่มีปัญหาในกรณีที่จะเลือกกินพวกผักผลไม้นะคะจริงๆก็ต้องบอกว่ากินได้เนาะแต่ว่าอาจจะต้องเลือกเป็นผักผลไม้ที่มันย่อยง่ายนิดนึงถ้าสมมติว่ามันเป็นพวกของไฟเบอร์หรือว่าพวกใยอาหารเนี่ยมันจะมี2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกเราเรียกว่าละลายน้ำได้กับกลุ่มที่2เราเรียกว่าละลายน้ำไม่ได้พวกละลายน้ำไม่ได้นี่ช่วงแรกนี่อาจจะต้องลดแล้วก็เลี่ยงหน่อยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นกากใยที่ต้องการการย่อยเยอะแต่ถ้าเป็นพวกที่ละลายน้ำได้พวกนี้จะอุ้มน้ำได้ค่อนข้างดีนึกภาพง่ายๆเลยค่ะถ้าเรากินคะน้าแล้วมันเป็นก้านๆอันนี้ถือว่าเป็นเส้นใยที่ละลายน้ำไม่ได้นะคะอันนี้จะต้องเลี่ยงนิดนึงแต่ถ้าสมมุติเรามานึกถึงแอปเปิ้ลเรานึกถึงกล้วยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรานึกถึงส้มนะคะซึ่งมันจะมีแบบเป็นลักษณะของความนุ่มๆหยุ่นๆของมันอยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะเป็นเส้นใยที่ละลายน้ำได้พวกนี้สามารถจะกินได้นะคะเพราะว่ามันจะไม่มีปัญหากับเรื่องของการย่อยแล้วก็การดูดซึมสักเท่าไหร่ค่ะ
แล้วเมื่อเราบอกว่าเมื่อกี้เรามีพฤติกรรมที่เราควรจะทำสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะกินตรงเวลาไม่กินจุกจิกใช่ไหมคะกินน้อยๆกินบ่อยๆไม่ให้กินให้อิ่มมากกินพวกที่มีกากใยโดยเฉพาะในกลุ่มที่มันเป็นเรื่องของใยอาหารที่ละลายน้ำได้

0: นะคะกินอาหารที่เป็นอาหารอ่อนย่อยง่ายกินอาหารที่ปรุงสุกอันนี้คือฝั่งที่ควรจะทําแล้วมีอะไรที่ควรจะหลีกเลี่ยงบ้างก็คือฝั่งตรงข้ามของเมื่อสักครู่นี้อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงสําหรับคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะนะคะอันแรกก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มบางอย่างนะคะเช่นเป็นพวกของชากาแฟแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือแม้กระทั่งนมนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าเอองงนิดนึงจริงๆบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นโรคกระเพาะต้องกินนมไม่ใช่เหรอต้องบอกว่างี้ค่ะถ้าเป็นโรคกระเพาะแล้วเนี่ยเวลาที่เรารับประทานนมโดยเฉพาะนมที่เป็นไขมันเต็มส่วนเนี่ยมันจะมีไขมันค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วเวลาที่เรารับประทานไปเนี่ยมันอาจจะทำให้มีอาการอืดท้องได้เพราะว่าในช่วงต้นเนี่ยเวลาที่มีกระเพาะอักเสบอะค่ะถ้ากินอาหารที่มันมีไขมันเยอะมันจะยิ่งทำให้การบีบตัวของกระเพาะเนี่ยทำงานลดลงแล้วเช่นกันค่ะของที่มันเป็นพวกของทอดนะคะของที่มีไขมันสูงอันนี้เราควรจะต้องหลีกเลี่ยงอีกอันนึงที่มันควรจะเลี่ยงก็คือของที่ย่อยยากนะคะหรือว่าเป็นของที่มันแข็งมากๆเนี่ยค่ะก็อาจจะเลี่ยงในช่วงต้นเนาะไม่ได้บอกว่าห้ามกินตลอดไปอันถัดไปก็จะเป็นพวกของผลไม้ที่อาจจะเปรี้ยวจัดจัดหรือว่าอาหารที่มีรสจัดมากๆนะคะเผ็ดจัดรวมถึงพวกของหมักของดองด้วยค่ะอันนี้เป็นของที่เราควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็จะเป็นพวกของสูบบุหรี่จะเห็นว่าในเรื่องของโรคกระเพาะนะคะจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆก็ได้เพราะว่าหลายคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็เป็นหรือว่ามีคนเป็นเยอะแยะนะคะเพียงแต่ว่าโรคเล็กๆที่คนเป็นกันเยอะๆเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใส่ใจเราไม่ดูแลเนี่ยอาจจะนำไปสู่โรคที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็มีอันตรายถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบื้องต้นแล้วดูซิว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะถ้าสมมุติเราทำทุกอย่างแล้วดีแล้วแต่มันยังไม่ดีขึ้นก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อจะดูว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนหรือจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่โรคกระเพาะค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify AnchorJux. ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้
2: สำหรับฟันปลอมนะครับก็เปรียบเสมือนไอเทมที่สำคัญอันนึงนะครับสำหรับผู้สูงอายุหลายท่านดังนั้นนะครับเราควรที่จะทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ทราบถึงวิธีดูแลรักษาฟันปลอมให้เหมือนกับอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายของเราฟันปลอมเนี่ยก็ทำหน้าที่แทนฟันของผู้สูงอายุที่ถูกถอนออกไปดังนั้นฟันปลอมก็ทำหน้าที่ในการทั้งบดเคี้ยวนะครับแล้วก็บริเวณฟันหน้าเนี่ยก็จะช่วยในการออกเสียงหลายท่านเนี่ยจะเชื่อว่ารอให้ฟันหมดปากก่อนแล้วค่อยใส่ฟันปลอมซึ่งจริงๆเป็นความเชื่อที่ผิดมหันต์เลยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีการถูกถอนฟันไปจริงๆเมื่อนั้นแหละนะครับควรจะต้องใส่ฟันปลอมแล้วต่อให้เป็นฟันถูกถอนไปซี่เดียวก็ตามเพราะว่าเมื่อฟันถูกถอนไปแล้วฟันมันจะล้มพอฟันล้มปุ๊บปัญหาก็จะเกิดตามมาเศษอาหารติดนะครับหรือทำให้เกิดภาวะเหงือกอักเสบทำให้เกิดฟันผุอะไรตามมาและที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยคือถ้าเมื่อไหร่ฟันเราไม่เหลือแล้วฟันปลอมเนี่ยนะครับก็จะต้องถูกกดอยู่บนเหงือกของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะที่ทำให้เกิดการเจ็บเวลาเราใช้งานเมื่อเรามีฟันเหลืออยู่ฟันปลอมสามารถที่จะวางไปบนฟันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฟันปลอมก็จะไม่กดที่เหงือกเราก็จะสามารถใช้งานฟันปลอมได้โดยที่ไม่เจ็บครับการใส่ฟันปลอมในช่วงแรกๆนะครับเราต้องค่อนข้างที่จะต้องทำการปรับตัวเข้ากับฟันปลอมใส่ฟันปลอมในช่วงแรกๆจะรู้สึกเหมือนคับปากเพราะว่ามันก็คล้ายๆเหงือกที่วางไปบนเหงือกของเราอีกทีนึงเพราะฉะนั้นแค่ทำความคุ้นชินกับเขาข้อควรระวังนะครับในการใช้ฟันปลอมอาหารที่ใช้ทานเข้าไปแล้วเหมาะกับฟันปลอมก็คืออาหารที่ไม่มีความเหนียวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาหารที่มีความเหนียวเนี่ยจะดึงฟันปลอมครับบางทีใช้งานเคี้ยวๆปุ๊บฟันปลอมหลุดนะครับอายก็มีนะครับหรือว่าถ้ามันหลุดนะฮะแล้วเผลอกัดลงอีกทีนึงทำให้เหงือกเจ็บก็ได้อาหารแข็งๆก็ถ้าเกิดกัดลงไปปุ๊บฟันปลอมหักได้เหมือนกันเพราะว่าฟันปลอมส่วนที่เป็นตัวส่วนของฟันแล้วก็ส่วนของเหงือกเนี่ยจะทำมาจากพลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องระวังอาหาร2ประเภทนี้ต้องระวังนะครับอย่าให้ในส่วนของตัวฟันปลอมเนี่ยอยู่ในภาวะที่แห้งดีสุดเลยคือใส่ไว้กับปากเราเนี่ยแหละนะครับพอเราใช้งานเสร็จนะครับถอดควรจะต้องมีน้ำนะครับใช้ในการแช่ฟันปลอมด้วยเพราะฟันปลอมเนี่ยอยู่ในภาวะที่แห้งนะครับจะเกิดการบิดเบี้ยวได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อเกิดการบิดเบี้ยวไปแล้วปุ๊บก็จะไม่สามารถใส่ลงให้สนิทเหมือนเดิมได้ ถอดฟันปลอมและห่อในกระดาษทิชชู่ข้อเสียมันมีครับก็คือทำให้ฟันปลอมแห้งนะครับพอฟันปลอมแห้งปุ๊บบิดเบี้ยวอีกอย่างนึงเรามักที่จะเผลอเอาฟันปลอมที่ห่อในทิชชู่ทิ้งไปซะนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะเก็บฟันปลอมให้ดีนะครับหากระปุกเล็กๆนะครับขนาดพอดีกับฟันปลอมติดตัวเราไปด้วยและอีกข้อหนึ่งที่ควรระวังเลยก็คือว่าระวังอย่าทำฟันปลอมตกครับเพราะว่าฟันปลอมเนี่ยทำมาจากพลาสติกนะครับพอพลาสติกตกลงกับพื้นหรือตกจากที่สูงปุ๊บฟันปลอมหักครับต้องทำความสะอาดฟันปลอมอย่างสม่ำเสมอทุกวันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวฟันปลอมเนี่ยจริงๆง่ายๆนะครับใช้แปรงธรรมดาแต่ต้องเป็นแปรงขนนุ่มนะครับแล้วก็ต้องไม่ใช้คู่กับยาสีฟันเพราะว่ายาสีฟันเนี่ยจะมีผงขัดอยู่จะเกิดการสึกที่บริเวณของตัวฟันปลอมได้จริงๆแล้วมันจะมีครีมที่ใช้ในการทำความสะอาดฟันปลอมโดยเฉพาะอยู่นะครับซึ่งจะไม่ทำอันตรายฟันปลอมนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีครีมตัวนั้นง่ายๆครับใช้น้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจานจริงๆสามารถใช้ทำความสะอาดได้นะครับเรื่องของการใช้พวกสารฆ่าเชื้อด้วยอย่างเช่นเม็ดฟู่ในการแช่ฟันปลอมนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องแช่ทุกวันนะครับแช่แค่อาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งหรือ2อาทิตย์ครั้งหนึ่งก็เพียงพอแล้วเพื่อที่ว่าในตัวฟันปลอมเนี่ยนะครับอาจจะมีเชื้อโรคนะครับที่ฝังอยู่ในตัวเนื้อของฟันปลอมแล้วเรามองไม่เห็นก็ได้นะครับก็ต้องอาศัยตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยนะครับจะมีผู้สูงอายุหลายท่านนะครับนิยมใส่ฟันปลอมแล้วก็นอนไปนะครับถามว่าเรื่องนี้ผิดหรือเปล่าจริงๆผิดนะครับเพราะว่าตอนที่เราใส่ในช่วงกลางวันใช้งานในช่วงที่เรายังไม่ได้นอนเนี่ยนะครับมันก็จะกดทับอยู่บนเหงือกอยู่แล้วถ้าเราใส่ฟันปลอมนอนไปด้วยเนี่ยนะครับก็จะทำให้เหงือกที่อยู่ใต้ฟันปลอมเนี่ยมันเกิดการอักเสบได้สำหรับพฤติกรรมอีกอย่างนึงนะครับที่อาจจะไม่เหมาะสมนักนะครับก็คือการดูแลเฉพาะแค่ฟันปลอมอย่างเดียวแต่อย่าลืมครับในช่องปากของเราก็ยังเหลือฟันของเรานะครับแล้วก็เหงือกของเราด้วยไม่งั้นเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะทั้งเหงือกอักเสบและฟันผุได้และคราวนี้พอฟันมีปัญหาสมมุติถ้าเกิดต้องถูกถอนออกไปฟันปลอมที่เราเคยใช้ได้ก็จะกลับมาใช้ไม่ได้แล้วสำหรับการทำความสะอาดเหงือกนะครับผมก็สามารถใช้ผ้านะครับจะเป็นผ้าขนหนูนะครับหรือว่าผ้าก๊อซนะครับชุบน้ำเปล่าธรรมดานี่นะครับหรือว่าถ้าจะดีนะครับยิงน้ำอุ่นหรือน้ำเกลือนะครับถูทำความสะอาดเหงือกของเราก็จะดีครับอย่าคิดว่าฟันปลอม1ชุดจะอยู่กับเราไปได้ตลอดชีวิตนะครับเราก็ต้องดูแลฟันปลอมเหมือนกับฟันธรรมชาติของเราเนี่ยแหละครับหมั่นไปพบทันตแพทย์ปีละ 1-2 ครั้งนะครับเพื่อที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของฟันปลอมให้ฟันปลอมเนี่ยอยู่กับเราไปได้นานๆครับ

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สำหรับโรคกระเพาะนะคะเป็นโรคยอดฮิตของคนเมืองในปัจจุบันนี้เลยทีเดียวหลายๆคนก็บอกว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะหลายๆคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันน่าจะเป็นนะคะจริงๆโรคกระเพาะเนี่ยบางคนก็เป็นอยู่นานแล้วหรือว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องเล็กๆนะไม่ต้องไปหาหมอหรอกเดี๋ยวไปซื้อยากินเองก็ได้โรคกระเพาะเป็นเรื่องเล็กจริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าโรคกระเพาะเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วมันเป็นโรคเล็กๆจริงไหมมันไม่เกิดอันตรายอะไรเลยหรอหรือว่าโรคกระเพาะสามารถจะนำไปสู่โรคใหญ่ๆหลายๆอย่างที่น่าอันตรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีคนถามว่าเอ๊ะโรคกระเพาะจะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งไหมหรือโรคกระเพาะเนี่ยจะทำให้เราถึงกับชีวิตได้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องของโรคกระเพาะนะคะว่าเป็นโรคเล็กๆจริงหรือเปล่าแล้วมาดูกันว่าโรคกระเพาะเนี่ยมันมีอาการเป็นยังไงมีภาวะแทรกซ้อนอะไรหรือเปล่าจะเปลี่ยนไปเป็นโรคอื่นที่มันมีอันตรายถึงชีวิตไหมมีการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมการเลือกอาหารยังไงเพื่อจะให้เหมาะสมกับคนที่เป็นโรคกระเพาะและทำให้อาการของโรคดีขึ้นค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารที่ผู้ป่วยโรคกระเพาะควรจะกินและควรจะหลีกเลี่ยงค่ะตอนแรกเนี่ยเราก็คงจะต้องมาคุยกันก่อนในเรื่องของโรคกระเพาะเนาะถามว่าโรคกระเพาะเจอบ่อยไหมหลายๆคนก็บอกว่าเป็นถามว่าโรคกระเพาะคืออะไรจริงๆเนี่ยอาการทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นที่กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารเราจะเป็นเหมือนถุงค่ะจะมีหูรูดด้านบนที่ต่อกับหลอดอาหารแล้วก็หูรูดด้านล่างซึ่งต่อกับลำไส้เล็กส่วนต้นเอาง่ายๆเลยก็คือกระเพาะมีหน้าที่ในแง่ของการรับอาหารแล้วเก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาที่เราพูดกันในเรื่องของโรคกระเพาะก็คือมันมีการอักเสบนะคะหรือจะเป็นแผลก็ได้ของบริเวณกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กส่วนต้นเวลาที่มันเกิดแผลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้มีอาการก็หลังจากนั้นเนี่ยแผลก็อาจจะหายเองก็ได้ค่ะหรือว่าอาจจะต้องการรักษาทีนี้บางคนเนี่ยก็อาจจะมีการอักเสบเรื้อรังนะคะถ้าไม่รักษาก็อาจจะมีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนอะไรตามมาได้ถามว่าหายขาดไหมจริงๆแล้วถ้าได้รับการรักษาเนี่ยเรื่องของกระเพาะอาหารก็จะหายขาดได้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้รับการรักษาที่ดีนะคะหรือว่าปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบเรื้อรังหรือว่ามีการปวดหรือเจ็บป่วยเรื้อรังได้นะคะทีนี้เวลาที่มันมีปัญหาขึ้นมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระเพาะทำงานไม่ได้ใช่ไหมคะมีอืดนั่นท้องได้อาจจะมีปวดท้องได้โดยเฉพาะส่วนใหญ่มักจะสัมพันธ์กับการกินเช่นพอกินอาหารเข้าไปแล้วมีอาการปวดนะคะอาจจะมีอาการแสบร้อนได้เพราะว่ากระเพาะสร้างกรดแล้วถ้าสมมุติว่ามันทำให้เกิดการอักเสบหรือมีแผลก็จะทำให้เลือดออกได้เวลาที่เลือดออกถ้าไหลลงไปข้างล่างเนาะมันก็จะทำให้มีการถ่ายเป็นเลือดหรือว่าถ่ายเป็นสีดำได้ทำไมถึงเป็นสีดำเพราะว่าเลือดที่ออกเนี่ยค่ะมันไหลกว่าจะไปจนถึงลำไส้ใหญ่หรือว่าถ่ายออกมาเนี่ยมันก็อาจจะโดนกรดโดนน้ำย่อยแล้วก็เลยทำให้กลายเป็นสีดำแต่ถ้าเลือดมันออกมาสดๆเลยเนี่ยมีได้สองอย่างค่ะมันควรจะออกจากลำไส้ใหญ่หรือลำไส้เล็กก็ได้แต่ว่าเลือดมันต้องออกปริมาณมากแล้วทำให้มันไหลอย่างรวดเร็วจนกระทั่งกลายเป็นสีออกเป็นสีแดงๆได้ค่ะสำหรับสาเหตุของการที่จะทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารซึ่งในที่นี้เราจะหมายกระเพาะอักเสบนะคะสาเหตุของโรคกระเพาะนะคะอันแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะคะซึ่งมีชื่อเพราะว่า Helicobacter pylori นะคะหรือว่าบางคนจะเรียกว่าเป็น H pylori แบคทีเรียเนี่ยทำไมมันยังอยู่ได้ทั้งที่กระเพาะเราเนี่ยมีกรดอยู่ซึ่งความเป็นกรดเยอะๆอันนี้ค่ะมันไม่ควรที่จะมีแบคทีเรียอะไรเจริญเติบโตได้แต่แบคทีเรียชนิดนี้เป็นแบคทีเรียที่ทนกรดได้แล้วการที่มันอยู่ตรงนั้นนะคะมันทำให้เกิดการอักเสบขึ้นที่บริเวณเยื่อบุกระเพาะอาหารแล้วทำให้เกิดอาการได้ถ้าเราไม่กำจัดไอเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ออกไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอาการของโรคกระเพาะเนี่ยเรื้อรังนะคะเป็นหายๆอยู่นั่นได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักอันนึงเลยที่จะเจอว่าทำให้เกิดเรื่องของโรคกระเพาะอาหาร ค่ะแล้วแบคทีเรียชนิดนี้มันมาจากไหนมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนมากับในเรื่องของอาหารแล้วก็น้ำดื่มที่เรากินเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอันนึงที่คุณหมอส่วนใหญ่จะมีการตรวจหาถ้าสมมติว่าคนไข้มีอาการของโรคกระเพาะหรือว่าส่องกล้องเข้าไปแล้วเจอแผลในกระเพาะนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยในรายละเอียดกันอีกทีนึงอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของการที่มีกรดในกระเพาะมากจนเกินไปการที่มีกรดในกระเพาะมากจนเกินไปอันที่หนึ่งอาจจะเป็นตัวโรคจริงๆนะคะซึ่งจะมีการสร้างกรดมากเกินไปนะคะในส่วนของปัจจัยภายนอกที่ทำให้มีการสร้างกรดเยอะๆนะคะก็อย่างเช่นว่าความเครียดอันนี้ก็พยายามลดความเครียดลงหน่อยนะคะพวกชากาแฟแอลกอฮอล์ทั้งหลายพวกนี้นี่ก็จะทำให้มีการสร้างกรดมากขึ้นนะคะการสูบบุหรี่หรือแม้กระทั่งการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นเวลาเพราะว่าเวลาที่เรากินอาหารเนี่ยร่างกายเราก็จะจำเอาไว้พอถึงเวลาที่เราควรจะกินแล้วกรดก็จะเริ่มสร้างละทีนี้ถ้าสมมติว่ากินไม่เป็นเวลาเลยนะคะหรือว่าหางมื้ออาหารจนเกินไปบางทีช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมีการสร้างกรดแล้วก็อาจจะทำให้มีอาการปวดแสบหรือว่ามีอาการเรื่องของแน่นท้องได้อันที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการที่เยื่อบุผิวหรือว่าเยื่อบุกระเพาะเนี่ยมันมีการบาดเจ็บมีการทำลายไปนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นจากยาค่ะหรือว่าอาจจะเป็นจากเรื่องของสารเคมีบางอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นคนบางคนนี่อาจจะกินอะไรบางอย่างที่ทำให้มีฤทธิ์ในแง่ของการกัดกร่อนเนาะแล้วทำให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อบุอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้ยายกตัวอย่างเช่นยาที่มีฤทธิ์ในแง่ของการที่จะทำให้เกิดการระคายเคืองที่กระเพาะอาหารซึ่งยากลุ่มนี้เนี่ยเวลาที่เราจะได้ยินบ่อยๆเขาก็จะบอกว่าให้เรากินหลังอาหารทันทีกินน้ำตามเยอะๆนะคะเพราะว่าด้วยฤทธิ์ของยาเองเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่อาจจะไประคายเคืองเรื่องของกระเพาะอาหารได้แล้วก็กลุ่มของอาหารบางอย่างที่เป็นอาหารรสจัดมีความเผ็ดจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของการระคายเคืองของเยื่อบุกระเพาะอาหารได้นะคะโดยหลักๆก็จะเป็น3อย่างนี้เนาะที่จะอยู่รวมกันแล้วทำให้เกิดปัญหาหรือว่าทำให้เกิดเรื่องของกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่าเป็นแผลได้ค่ะถัดมาเราก็จะมาดูว่าภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากกระเพาะอาหารคืออะไรเอาง่ายๆเลยเขามีการอักเสบใช่ไหมคะถ้าอักเสบมันเป็นแผลแล้วแผลมันเป็นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเลือดออกพอเลือดออกเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะมีอาเจียนเป็นเลือดก็ได้เนาะหรือว่าจะมีถ่ายออกมาเป็นสีดำหรือว่าถ่ายเป็นเลือดได้ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นแผลในกระเพาะเนี่ยมักจะถ่ายออกมาเป็นสีดำค่ะเพราะว่าเลือดมันจะออกน้อยๆเนาะกว่าที่เลือดจะออกไปจนกระทั่งถึงลำไส้ใหญ่แล้วถ่ายออกมาเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้มีลักษณะที่เป็นสีดำไปเรียบร้อยละแต่ถ้าเกิดออกมาเป็นสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าแผลหรือร่องรอยเนี่ยมันน่าจะเกิดที่ลำไส้ใหญ่แต่ถ้ามันจะเกิดที่กระเพาะแสดงว่าเลือดมันต้องออกเยอะมากนะคะนอกเหนือจากการถ่ายดำเนาะเราเสียเลือดไปเรื่อยๆอะค่ะภาวะแทรกซ้อนอันนึงของคนที่มีแผลในกระเพาะก็คืออาจจะทำให้ซีดได้อันที่สองค่ะเวลาที่มันเป็นแผลอยู่เรื้อรังเนี่ยถามว่าแผลอันเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งได้ไหมต้องบอกว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือมันเป็นมะเร็งแล้วอันนั้นนะคะทำให้เกิดแผลแล้วทำให้เกิดเลือดออกโดยทั่วไปแผลที่เกิดขึ้นของกระเพาะอาหารเนี่ยถ้าเป็นโรคกระเพาะนะคะมักจะหายได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นซ้ำๆแล้วมันนึกถึงว่าเป็นแผลเป็นเนาะเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกหรือว่ามันเป็นในตำแหน่งที่ทางออกของลำไส้จากกระเพาะไปเป็นลำไส้เล็กนะคะซึ่งมันมีช่องทางเล็กนิดเดียวอันนี้มันอาจจะทำให้เกิดลำไส้อุดตันได้เวลาที่ทำให้เกิดลำไส้อุดตันเนี่ยหรือว่ากระเพาะตรงส่วนปลายนะคะอุดตันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกินอาหารเข้าไปแล้วมันก็จะอืดแน่นท้องเพราะมันไหลไม่ได้ก็จะมีคลื่นไส้อาเจียนได้มีเรื่องของน้ำหนักลดได้เวลาคลื่นไส้อาเจียนส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นหลังกินไม่นานค่ะกินเข้าไปไม่เกินครึ่งชั่วโมงอาเจียนเลยนะคะแล้วเวลาอาเจียนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันมีเหมือนความเป็นกรดเปรี้ยวๆเรอเปรี้ยวออกมาอะไรอย่างเงี้ยได้เลยส่วนใหญ่พวกนี้จะมีน้ำหนักลดได้ด้วยอีกอันนึงถ้าสมมติว่ามันเป็นแผลเนาะแผลตอนแรกมีเลือดออกถ้าแผลมันลึกเข้าไปอีกทะลุลึกเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดกระเพาะทะลุกระเพาะทะลุคราวนี้ค่ะจะทำให้เกิดเยื่อบุช่องท้องอักเสบนะคะอันนี้เป็นภาวะที่ค่อนข้างอันตรายเนาะจะปวดท้องอย่างรุนแรงนะคะอันนี้ก็เจอได้นะคะที่จะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เราเจอสำหรับในกรณีที่เป็นโรคกระเพาะค่ะถ้าเราจะถามว่ามันมีอาการอะไรหรอที่ทำให้เราต้องรีบไปหาหมอแล้วจากที่

คิดว่าเราเป็นโรคกระเพาะบางคนบอกฉันเป็นมา5ปีแล้วฉันเป็นมา2ปีแล้วฉันยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยกรณีที่เราจะดูว่าอาการอันนี้นะควรจะต้องไปเจอคุณหมอละนะคะปวดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะกินยาแล้วมันไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นในที่นี้โดยทั่วไปก็ดูประมาณ 1-2 อาทิตย์เนาะเพราะว่าอาการมันจะเป็นๆหายๆอ่ะหลายๆคนก็รู้ว่าเราที่เป็นกระเพาะบางทีวันนี้เป็นอยู่วัน2วันแล้วมันก็หายไปอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้ามันปวดแล้วต่อเนื่องกันยาวนานกินยาแล้วก็ไม่ดีขึ้นอันนี้มาพบแพทย์ได้เลยนะคะอันที่2ปกติอะค่ะมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของมื้ออาหารเนาะแต่ถ้าสมมุติว่ากลางคืนเรานอนหลับไปแล้วอะค่ะแล้วประเภทแบบว่าปวดมากต้องลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้เริ่มไม่โอเคละสมมุติเรานอนหลับไปแล้วแล้วอยู่แล้วโอ้ปวดท้องจังเลยแล้วจนกระทั่งปลุกให้เราตื่นมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลกับการที่จะเป็นกระเพาะธรรมดาละอันนี้ก็ควรจะมาพบแพทย์อันที่3เราเสียเลือดไปเริ่มต้นเราอาจจะยังไม่ทันเห็นถ่ายดำเพราะมันค่อยๆเสียไปทีละนิดอาจจะมีอาการของภาวะที่เราเรียกว่าซีดอาจจะมีคนทักว่าเราซีดลงหรือว่าซีดไปนะคะเรามองแล้วเอ๊ะทำไมปลายมือปลายเท้าเราก็ดูแบบว่าซีดไปมีอาการวิงเวียนหรือว่ามีอาการที่จะเขาเรียกว่าอะไรคะเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียง่ายพวกนี้ก็ให้สงสัยไว้ก่อนเนาะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกันหรือถ้าใครเจาะเลือดแล้วพบว่าความเข้มข้นในเลือดต่ำลงหรือคนบางคนนะสมมตินะคะบริจาคเลือดมาสม่ำเสมอเลยถึงเวลาจะต้องไปบริจาคเลือดละปรากฏว่าเลือดมันลอยเพราะว่าความเข้มข้นในเลือดไม่พออันนี้ก็อาจจะต้องไปเช็คดูด้วยสุดท้ายค่ะถ้าถ่ายเป็นสีดำเนาะหรือว่าถ่ายเป็นเลือดอันนี้ก็ควรจะต้องมาตรวจด้วยนะคะเบื้องต้นก็จะประมาณนี้เนาะต่อไปก็คือเอ๊ะสมมุติว่าสงสัยละหรือว่าไม่แน่ใจก็ตามไปหาหมอดีไหมถ้าไปหาหมอแล้วหมอจะทำยังไงโดยทั่วไปเราก็จะตรวจอย่างนี้เหมือนกันค่ะอันที่1ก็คือเราจะตรวจร่างกายเนาะอันแรกเลยเนี่ยสมมติเราดูว่าซีดหรือเปล่าอันที่2ถ้าเรากดท้องหรือว่าตรวจท้องเนี่ยเราจะดูว่ามันมีตำแหน่งที่เขาเจ็บไหมหรือว่าเราคลำก้อนอะไรได้หรือเปล่านะคะซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับมีลำไส้อุดตันหรือเปล่าหรือว่ามีก้อนอะไรอย่างอื่นเกิดขึ้นเช่นเราสงสัยมะเร็งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะพอตรวจเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะซักถามอาการแล้วดูว่าเอ๊ะคนไข้เนี่ยมีอาการอะไรที่ทำให้เราสงสัยว่าเขาจะไม่ได้เป็นโรคกระเพาะธรรมดาหรือเปล่าเนาะถ้ามีพวกนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อก็อาจจะมีการเจาะเลือดหรือมีการส่องกล้องเพื่อเข้าไปดูแต่ว่าเบื้องต้นถ้าคนไข้ไม่มีอาการอะไรเลยส่วนใหญ่คุณหมอก็มักจะสั่งยาให้นะคะก็มักจะเป็นเรื่องของยาลดกรดละหรือว่าจะเป็นยาที่จะช่วยเรื่องของการบีบตัวของกระเพาะลำไส้ให้ปรับพฤติกรรมนัดมาดูอาการอันที่สองค่ะถ้าสมมติว่าเราสงสัยจริงๆเราตรวจเลือดแล้วมีซีดด้วยหรือว่ามีประวัติการกินยาบางอย่างที่ทำให้เราสงสัยคุณหมอเขาก็จะนัดมาส่องกล้องเนาะส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนก็ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณหมอก็จะส่องกล้องเข้าไปส่องกล้องแล้วดูว่ามีแผลไหมหรืออาจจะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อจะดูว่ามีเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อ H. pylori หรือเปล่าหรือบางคนก็จะให้มีการทดสอบโดยการที่ให้หายใจเพื่อจะดูว่ามันจะมีสารบางอย่างที่สร้างจากตัวแบคทีเรียออกมาหรือเปล่าถ้าสร้างจากแบคทีเรียปุ๊บเวลาที่เราหายใจปุ๊บเนี่ยสารตัวนั้นมันก็จะทำให้มีการเปลี่ยนสีของชุดทดสอบนะคะก็จะทำให้เราสงสัยว่าอันเนี้ยคนไข้น่าจะมีเรื่องของการติดเชื้อในเรื่องของตัว H. pylori หรือเปล่านะคะถ้าสมมุติเราเจอสาเหตุแล้วก็จะมีการรักษาให้ตรงกับสาเหตุเช่นถ้ามันมี H. pylori หรือมีการติดเชื้อแบคทีเรียเขาก็จะมียาฆ่าเชื้อให้กินนะคะ 7-14 วันแล้วแต่แล้วทีนี้พอถ้าเกิดรักษาแล้วหายแล้วอันนี้ก็จะได้ไม่ต้องเป็นซ้ำอีกค่ะต่อกันที่เรื่องของการรักษานะคะก็เหมือนเดิมค่ะถ้าเราเจอสาเหตุเราก็รักษาสาเหตุเนาะเราเจอว่ามี H. pylori เราก็ให้ยาฆ่าเชื้อถ้าสมมติเราไม่เจอสาเหตุเราก็มาดูก่อนความเครียดปรับพฤติกรรมอะไรทั้งหมดในแง่ของยาค่ะลดกรดค่ะเพราะว่าปัจจัยหลักๆก็คือกรดใช่ไหมคะถ้าสมมติว่ากระเพาะอาหารมันบีบตัวไม่ดีมีท้องอืดมีแน่นท้องก็อาจจะมีเรื่องของยาที่จะช่วยในเรื่องของการบีบตัวของกระเพาะลำไส้หรือว่าจะมียาขับลมอันนี้ก็จะมีที่คุณหมอจะสั่งให้อันนี้คือส่วนใหญ่จะเป็นยามาตรฐานเนาะแต่ในบางรายก็อาจจะมียาพิเศษยาเฉพาะไปอันนี้เป็นรายๆไปแล้วก็ต้องดูเรื่องยาตัวอื่นที่ใช้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าคนคนนี้กินยาแก้ปวดนะคะมีแอสไพรินอยู่หรือว่ามีพวกสเตียรอยอะไรหลายๆอย่างที่จะทำให้เกิดเรื่องของกระเพาะอาหารหรือว่ากระเพาะเป็นแผลหรือกระเพาะอักเสบใดๆถ้าไม่จำเป็นยาบางตัวเราจะให้เลี่ยงยกตัวอย่างเช่นยาแก้ปวดเราก็จะใช้ตัวอื่นที่มันไม่กัดกระเพาะหรือว่าไม่ระคายเคืองกระเพาะแต่ถ้าในกรณีของแอสไพรินแล้วคนไข้คนนั้นจำเป็นเราก็ต้องมาดูอีกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยโดสเนี่ยจะใช้เป็นแอสไพรินลดต่ำได้ไหมหรือว่าจำเป็นจะต้องมียาตัวอื่นที่เข้าไปควบคู่ด้วยเพื่อลดโอกาสในการที่จะเกิดเรื่องของกระเพาะอักเสบการรักษาอื่นๆก็จะดูตามลายไปเช่นถ้ามี

ภาวะแทรกซ้อนถ้าสมมติว่าเลือดออกไม่มากก็จะรักษากระเพาะเนาะหรือถ้าสมมติว่าเลือดออกในตอนนั้นส่องกล้องเข้าไปแล้วเจอจุดเลือดออกคุณหมอก็อาจจะจี้นะคะหรืออาจจะคลิปด้วยวิธีใดหรือฉีดยาก็แล้วแต่ที่ทำให้เลือดมันหยุดถ้าสมมติว่ามันออกเยอะมากๆนะคะมันก็จะมี2ทางอันที่1ก็คือฉีดสีเข้าไปที่เส้นเลือดแล้วก็ไปอุดเส้นเลือดที่มันไหลเลยมันก็จะได้หยุดหรือถ้าเกิดทำไม่ได้แล้วอยู่ในโรงพยาบาลที่มีคุณหมอศัลยกรรมถ้าเลือดมันออกมากจริงๆก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดนะคะผ่าละ2อย่างเลยค่ะผ่าตัดกระเพาะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเย็บหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดไปเดี๋ยวนี้ก็ทำน้อยลงนะคะในเรื่องของกระเพาะอาหารถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องของลำไส้อุดตันอันนี้ก็ต้องเข้าไปดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดเป็นหลักแหละถ้าเกิดมันอุดตันโดยสรุปก็คือในแง่ของการรักษาด้วยยานะคะก็จะมีเรื่องของยาเรื่องของการผ่าตัดเรื่องของการอุดเส้นเลือดถ้าสมมติว่าในกรณีที่เลือดออกค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการปรับพฤติกรรมต้องบอกว่าภาพรวมโดยส่วนใหญ่ของคนที่พูดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะหรือสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะเนี่ยการปรับพฤติกรรมแล้วก็การปรับเรื่องอาหารเนี่ยจะช่วยได้มากเลยล่ะค่ะสุดท้ายนะคะเราก็จะมาคุยกันว่าตอนนี้เราน่าจะยังไม่ถึงจุดที่จะต้องไปผ่าตัดเราน่าจะถึงจุดที่อาจจะยังไม่ต้องไปเจอคุณหมอเราจะปรับชีวิตเรายังไงดีเราก็มาดูตั้งแต่ตอนแรกถ้าจำได้ว่าเราพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงมีอะไรบ้างยาค่ะถ้าเลี่ยงได้ตัวที่มันมีผลกับกระเพาะเนาะกัดกระเพาะระคายเคืองกระเพาะก็พยายามกินให้น้อยลงกินเท่าที่จำเป็นเนาะยาไม่ใช่สิ่งสำคัญในชีวิตขนาดนั้นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องกินเรื่องของแอลกอฮอล์อันนี้ก็จะช่วยทำให้เรื่องของตัวกรดในกระเพาะเยอะขึ้นเยื่อบุกระเพาะแย่ลงยันถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะแล้วก็สูบบุหรี่ค่ะหยุดเหล้าหยุดบุหรี่อันนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็ลดความเครียดเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยมันก็จะทำให้เรื่องของตัวโรคกระเพาะอาหารเนี้ยมันเป็นมากขึ้นสำหรับพฤติกรรมที่ควรทำหรือพฤติกรรมที่ควรกินสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะนะคะอันแรกเลยก็คือกินอาหารปรุงสุกสะอาดใช่ไหมคะกินอาหารที่ย่อยง่ายเนาะเป็นอาหารที่อาจจะอ่อนนุ่มก็ได้ไม่จำเป็นนะคะว่าคำว่าย่อยง่ายในที่นี้หลายคนจะบอกว่าคือข้าวต้มไม่ใช่เลยไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องเป็นข้าวต้มเลยก๋วยเตี๋ยวราดหน้าก็ถือว่าเป็นอาหารอ่อนนะคะของที่มันนุ่มๆเคี้ยวง่ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ได้หมดเลยนะคะก็จะช่วยทำให้กระเพาะเราไม่ทำงานหนักขึ้นเป็นของที่มีไขมันต่ำพวกนี้นะคะเป็นเนื้อสัตว์เช่นจะเป็นปลาเป็นไก่เป็นอะไรอย่างนี้ได้นะคะไม่ใช่ของมันอันถัดมาก็จะเป็นการกินเนี่ยถ้าเรากินทีเดียวเยอะๆกระเพาะเราก็จะต้องรับอาหารทีหนึ่งครั้งละมากๆก็จะเปลี่ยนนิสัยการกินนิดนึงให้กินน้อยๆกินบ่อยๆได้นะคะกินแค่พออิ่มหรือว่าประมาณสัก 80% ก่อนที่จะอิ่มไม่ต้องกินจนอิ่มแน่นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอืดแน่นท้องแล้วก็อาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนตามมาได้นะคะและที่สำคัญนะคะก็ควรจะต้องกินอาหารให้ตรงเวลาถ้าเกิดหลีกเลี่ยงการกินของจุกจิกได้ก็จะดีนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้กรดหรือว่าน้ำย่อยเนี่ยมันหลั่งมาตลอดที่เรากินนะคะแต่ถ้าเรากินให้มันเป็นเวลาอย่างเงี้ยพอถึงเวลาปุ๊บน้ำย่อยมันหลั่งออกมามันก็จะได้ไม่มีปัญหาในกรณีที่จะเลือกกินพวกผักผลไม้นะคะจริงๆก็ต้องบอกว่ากินได้เนาะแต่ว่าอาจจะต้องเลือกเป็นผักผลไม้ที่มันย่อยง่ายนิดนึงถ้าสมมติว่ามันเป็นพวกของไฟเบอร์หรือว่าพวกใยอาหารเนี่ยมันจะมี2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกเราเรียกว่าละลายน้ำได้กับกลุ่มที่2เราเรียกว่าละลายน้ำไม่ได้พวกละลายน้ำไม่ได้นี่ช่วงแรกนี่อาจจะต้องลดแล้วก็เลี่ยงหน่อยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นกากใยที่ต้องการการย่อยเยอะแต่ถ้าเป็นพวกที่ละลายน้ำได้พวกนี้จะอุ้มน้ำได้ค่อนข้างดีนึกภาพง่ายๆเลยค่ะถ้าเรากินคะน้าแล้วมันเป็นก้านๆอันนี้ถือว่าเป็นเส้นใยที่ละลายน้ำไม่ได้นะคะอันนี้จะต้องเลี่ยงนิดนึงแต่ถ้าสมมุติเรามานึกถึงแอปเปิ้ลเรานึกถึงกล้วยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรานึกถึงส้มนะคะซึ่งมันจะมีแบบเป็นลักษณะของความนุ่มๆหยุ่นๆของมันอยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะเป็นเส้นใยที่ละลายน้ำได้พวกนี้สามารถจะกินได้นะคะเพราะว่ามันจะไม่มีปัญหากับเรื่องของการย่อยแล้วก็การดูดซึมสักเท่าไหร่ค่ะแล้วเมื่อเราบอกว่าเมื่อกี้เรามีพฤติกรรมที่เราควรจะทำสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะกินตรงเวลาไม่กินจุกจิกใช่ไหมคะกินน้อยๆกินบ่อยๆไม่ให้กินให้อิ่มมากกินพวกที่มีกากใยโดยเฉพาะในกลุ่มที่มันเป็นเรื่องของใยอาหารที่ละลายน้ำได้นะคะกินอาหารที่เป็นอาหารอ่อนย่อยง่ายกินอาหารที่ปรุงสุกอันนี้คือฝั่งที่ควรจะทำแล้วมีอะไรที่ควรจะหลีกเลี่ยงบ้างก็คือฝั่งตรงข้ามของเมื่อสักครู่นี้อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะนะคะอันแรกก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มบางอย่างนะคะเช่นเป็นพวกของชากาแฟแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือแม้กระทั่งนมนะคะหลายคนอาจจะบอกว่างงนิดนึงจริงๆบอกว่าถ้าเป็นโรคกระเพาะต้องกินนมไม่ใช่

0: ต้องบอกว่างี้ค่ะถ้าเป็นโรคกระเพาะแล้วเนี่ย เวลาที่เรารับประทานนมโดยเฉพาะนมที่เป็นไขมันเต็มส่วนเนี่ยมันจะมีไขมันค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วเวลาที่เรารับประทานไปเนี่ยมันอาจจะทำให้มีอาการอืดท้องได้เพราะว่าในช่วงต้นเนี่ยเวลาที่มีกระเพาะอักเสบอะค่ะถ้ากินอาหารที่มันมีไขมันเยอะมันจะยิ่งทำให้การบีบตัวของกระเพาะเนี่ยทำงานลดลงแล้วเช่นกันค่ะของที่มันเป็นพวกของทอดนะคะของที่มีไขมันสูงอันนี้เราควรจะต้องหลีกเลี่ยงอีกอันนึงที่มันควรจะเลี่ยงก็คือของที่ย่อยยากนะคะหรือว่าเป็นของที่มันแข็งมากๆเนี้ยค่ะก็อาจจะเลี่ยงในช่วงต้นเนาะไม่ได้บอกว่าห้ามกินตลอดไปอันถัดไปก็จะเป็นพวกของผลไม้ที่อาจจะเปรี้ยวจัดๆหรือว่าอาหารที่มีรสจัดมากๆนะคะเผ็ดจัดรวมถึงพวกของดองด้วยค่ะอันนี้เป็นของที่เราควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็จะเป็นพวกของสูบบุหรี่จะเห็นว่าในเรื่องของโรคกระเพาะนะคะจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆก็ได้เพราะว่าหลายคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็เป็นหรือว่ามีคนเป็นเยอะแยะนะคะเพียงแต่ว่าโรคเล็กๆที่คนเป็นกันเยอะๆเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใส่ใจเราไม่ดูแลเนี่ยอาจจะนำไปสู่โรคที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็มีอันตรายถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบื้องต้นแล้วดูซิว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะถ้าสมมติเราทำทุกอย่างแล้วดีแล้วแต่มันยังไม่ดีขึ้นก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อจะดูว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนหรือจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่โรคกระเพาะค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้
2: พิซซ่ามาส่งแล้วครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับในซีรีส์กินเสี่ยงตายกับผมหมอเก่งครับวันนี้ผมแนะนำพิซซ่าหน้าผักสายรุ้งแสนอร่อยนะครับแต่หน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามชมครับอันนี้ยังอุ่นๆอยู่เลยเนี่ย

เสร็จไปแล้วนะครับกับพิซซ่าดีต่อใจนะครับที่หมอเรียกว่าพิซซ่าดีต่อใจก็เพราะว่าเราพยายามลดแป้งลดไขมันแล้วก็ใช้ส่วนประกอบต่างๆที่เป็นหน้าเนี่ยเป็นผักแบบเต็มๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบรับประทานอาหารพวกจังฟู้ดหรือว่าฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำนะครับอาหารกลุ่มนี้ก็เช่นไก่ทอดพิซซ่ามันฝรั่งทอดหรือเฟรนช์ฟรายพวกนี้เพราะอะไรหมอถึงไม่แนะนำให้ทุกคนรับประทานอาหารประเภทจังฟู้ดหรือว่าฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำทราบไหมครับก็เพราะว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยมีแป้งมีโซเดียมแล้วก็มีไขมันที่สูงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มไขมันที่เป็นทรานส์แฟตอาหารอะไรบ้างที่มีทรานส์แฟตเยอะก็สักการีนะครับเนยขาวคุกกี้เค้กอะไรเหล่านี้นะครับทรานส์แฟตเนี่ยจะไปทำให้เกิดการอักเสบที่บริเวณผนังหลอดเลือดชั้นในนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการสะสมของไขมันและก็หินปูนนะครับและสำหรับ

ับใครนะครับที่ชอบรับประทานพิซซ่าขอบชีสนะครับแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตรงขอบเนี่ยมันมีรูกลวงๆอยู่นะครับแล้วก็มีชีสอยู่ด้านในนะครับให้นึกภาพไว้เลยนะครับว่าถ้าเรากินของพวกนี้เยอะๆเนี่ยไขมันเหล่านี้เนี่ยจะไปพอกอุดตันอยู่ในหลอดเลือดของเราลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับการรับประทานอาหารพวกจังฟู้ดแล้วก็ฟาสต์ฟู้ดบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือแม้แต่โรคหลอดเลือดสมองนะครับและส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราตายนะครับหรือแม้แต่สมองเนี่ยขาดเลือดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ครั้งหน้านะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะรับประทานพิซซ่าอีกนะครับก็ขอให้เลือกร้านพิซซ่ากินกับหมอนะครับเพราะเรามีโปรโมชั่นนะครับเพียงคุณผู้ชมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับหรือว่ากด Subscribe Mahedon Channel นะครับหรือว่าจะกดเลิฟก็ได้นะครับเราก็จะมีอาหารจานสุขภาพไปเสิร์ฟให้คุณผู้ชมฟรีๆถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ปัสสาวะทุกชั่วโมงสีเปลี่ยนมีฟองกลิ่นฉุนแสบขัดเป็นสัญญาณเตือนผิดปกติ
1: จะมีสักกี่คนนะคะที่สังเกตปัสสาวะของตัวเองวันนี้เรามาดูกันว่าปัสสาวะแบบไหนปกติแบบไหนผิดปกติค่ะมาดูความเชื่อแรกกันนะคะปัสสาวะเปลี่ยนสีสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะปัสสาวะของเรานะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นสีใสจนถึงเหลืองอัมพันนะคะถ้าสมมติว่าปัสสาวะเราเปลี่ยนสีอาจจะเกิดจากการที่เรากินยาบางชนิดก็อาจจะทำให้เปลี่ยนสีได้หรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่างเช่นถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีน้ำล้างเนื้ออันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าผิดปกติอาจจะมีนิ่วในไตนะคะหรือว่ามีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะรีบไปหาหมอเถอะค่ะทีนี้เรามาดูความเชื่อที่2กันนะคะปัสสาวะมีฟองกลิ่นฉุนสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะการมีฟองเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มีโปรตีนรั่วในทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความผิดปกติบริเวณไตได้ส่วนการที่ปัสสาวะของเรามีกลิ่นนะคะบางคนเชื่อว่าเกิดจากเราไปกินของแสลงมาไม่ว่าจะเป็นของหมักของดองพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ไม่ทำให้มีกลิ่นค่ะการที่มันมีกลิ่นนะคะอันนี้ไม่ปกติแล้วค่ะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นรีบไปพบแพทย์ค่ะเรามาดูความเชื่อถัดมานะคะปัสสาวะแล้วแสบสัญญาณเตือนผิดปกติอันนี้ผิดปกติจริงๆค่ะการที่เราปัสสาวะแสบนะคะอาจจะเกิดได้จากการที่เราติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเวลาปัสสาวะมันแสบบริเวณท่อปัสสาวะหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่เรามีแผลบริเวณอวัยวะเพศเวลาที่ปัสสาวะออกมามันก็เลยโดนบริเวณแผลเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำให้มีอาการเจ็บปวดได้เช่นคนที่เป็นเริมเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้รีบไปพบแพทย์นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าปัสสาวะแบบไหนเขาเรียกว่าปกติอันดับแรกนะคะก็คือลักษณะทางกายภาพก่อนสีนะคะก็คือเป็นสีใสหรือสีเหลืองอัมพันไม่มีกลิ่นฉุนก็คือเป็นกลิ่นปัสสาวะปกติธรรมดาของเรานี่เองถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเนี้ยแสดงว่าไม่ปกติแล้วอันถัดมานะคะจำนวนครั้งของการปัสสาวะคนที่ปัสสาวะปกตินะคะก็คือไม่เกิน10ครั้งต่อวันตอนกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่ต้องตื่นหรือว่าตื่นมาไม่เกิน1ครั้งต่อวันอันนี้เขาเรียกว่าปกตินอกจากนี้นะคะอาการร่วมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเร่งรีบไปเข้าห้องน้ำไอจามแล้วเล็บเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าผิดปกติค่ะส่วนอาการอื่นๆที่เราต้องสังเกตตัวเราเองปัสสาวะไม่ออกหรือว่าต้องเบ่งเวลาปัสสาวะปัสสาวะแสบขาดพวกนี้เนี่ยผิดปกตินะคะหรือบางคนนะคะไม่ได้มีอาการอย่างที่ว่ามาแต่ว่าการปัสสาวะเนี่ยรบกวนชีวิตประจำวันของเราอันนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษาแพทย์เถอะค่ะการที่เราสังเกตปัสสาวะของเรานะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าก็จะทำให้สามารถตรวจเจอโรคต่างๆของทางเดินปัสสาวะได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ

0: นี้เรามองใต้กล้องเราก็เห็นมีเม็ดแม่เหล็กเรารู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปฉีดคนไข้
1: ครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าโอ้ยังไม่ใช่อ่ะยังไม่ใช่
1: คำว่าไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรบ้าง
0: ไม่ใช่หนึ่งคือมันไม่สะอาด
1: ไม่สะอาด
0: ใช่อาจจะบริสุทธิ์ได้เซลล์บริสุทธิ์แต่ไม่สะอาดพอจะใส่ในร่างกายคนร่
1: างกายก็ใช้งานไม่ได้
0: ใช้งานไม่ได
1: ้
0: พอใช้งานไม่ได้เดินไม่ถูกแล้วทีนี้เราก็ต้องตัดสินใจเดินต่อในเรื่องของทำการวิจัยให้ต่อเนื่องไปเพราะว่าจริงๆคือเราไม่ได้มีเงินเยอะนะประเทศเราไม่ได้มีเงินสำหรับงานวิจัยด้านนี้เยอะ
1: ชัดเจนนะ
0: ใช่เพราะว่าสเต็มเซลล์มันแพงมากการศึกษาด้านสเต็มเซลล์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราซื้อแล้วเราต้องทำให้ถึงที่สุดนะคะเราต้องศึกษาต่อไป
1: ใช้เครื่องมือให้คุ้มที่ส
0: ุ
1: ด
0: ใช่ใช่ค่ะก็ทำต่อไปแล้วก็โดยหวังว่าจะมีโอกาสอะไรสักอย่างที่จะทำให้คนไข้
1: ตอนนั้นไม่ใช่ว่าพอดูเสร็จหุ้ยเราเจอวิธีแล้วต้องไปทางนี้ไม่ใช่เพียงแต่เราค่อยๆเราทำต่อไปโดยเห็นทางอย่างฮะว่าไปทางเนี้ยจะบริสุทธิ์กว่าจะไม่มีแม่เหล็กไปปนเปื้อนหรือไม่มีสารอื่นไปปนเปื้อนหรือว่ามันไปค้นเจอได้ยังไงว่าต้องไปทางไหนถึงจะไปเจอทางที่บริสุทธิ์จนแบบทุกวันนี
0: ้อ๋อคือตอนนั้นคิดอย่างนี้ค่ะคิดว่าสเต็มเซลล์เนี่ยมีแม่เหล็กไม่ดี
1: ครับ
0: นั้นวิธีนี้ใช้ไม่ได้ละแต่ก็เสียดายของ เราก็เลยแบบว่าโอเคงั้นเราทำไปก่อน สิ่งที่เราคิดคือเราคงต้องศึกษาดูก่อนว่าจะเกิดวิธีอะไรได้บ้างเราต้องเรียนรู้เซลล์ก่อนคือสเต็มเซลล์เนี่ยคือเราก็ติดต่อกันไม่ได้นะคุยกันไม่ได้เรามองได้แต่เรามองได้แต่ภาพทุกวันเราจะมองเขาใต้กล้อง
1: ทักไปก็ไม่ยอมตอบ
0: ใช่มองเขาใต้กล้องแล้วก็เขาก็เห็นเราผ่านกล้อง
1: คิดว่าคงจะเห็นเรา
0: เราก็มองเขาอย่างนี้ทุกวันค่ะแล้วก็เราก็มาสร้างมโนภาพไปการเปลี่ยนแปลงเขาในแต่ละวันในหลายๆแบบเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นจริงหรือไม่จริงตามที่เราคิดนะคะเราก็สะสมเป็นสถิติไว้แล้วเราก็มาดูอ๋อแต่เราก็จะรู้นิสัยว่าอ๋อแบ่งตัวเร็วนะหนึ่งเซลล์ก็แบ่งตัวได้นะอ๋อหน้าตาแบบนี้นะเสร็จแล้วทีนี้วิธีการเดิมเนี่ยเรามานั่งคิดวันหนึ่งเราก็เห็นเซลล์ตกลงมาเราก็ได้ไอเดียก็เลยได้ไอเดียว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเซลล์มันก็แบ่งจากหนึ่งเซลล์ก็ได้หาเซลล์สักเซลล์นึงแล้วเดี๋ยวให้แบ่งก็จบละ
1: อ๋อไม่ต้องเอาไปสกัดหลายๆเซลล
0: ์ไม่ต้องไปทำเยอะเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแปลงเพราะกลัวว่าเขาเนี่ยไปเจอสารเคมีเยอะหรือเขาจะเปลี่ยนนะคะก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่ต้องทำเยอะหาเซลล์ให้ได้หนึ่งเซลล
1: ์
0: นั่นแหละค่ะจุดเปลี่ยนมาเกิดสตาร์เตอร์เซลล์
1: สตาร์เตอร์เซลล์ทำงานยังไงหรือว่าเป็นการค้นพบยังไงบ้าง
0: ปกติเนี่ยเขาจะมีการดูดน้ำค้างเพื่อไปตรวจโครโมโซมในนี้เนี่ยก็จะมีสเต็มเซลล์อยู่ 0.1%
1: ครับ
0: พันเซลล์จะมีอยู่1เซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์เราก็จะเอาน้ำค้างเนี่ยค่ะมาไว้หลอดในจานทดลอง
1: ครับ
0: ซึ่งก็จะมีการผสมกันปนกันระหว่างเซลล์อื่นๆกับเซลล์ที่เป็นสเต็มเซลล์แต่สเต็มเซลล์เนี่ยจะใหญ่ใช่มั้ยจะเป็นเซลล์ที่ใหญ่แล้วก็ลงพื้นเร็วแล้วก็จะเกาะพื้นเร็ว
1: ครับ
0: เพราะเขาพร้อมจะแบ่งตัวใช่ค่ะเพราะเขาอยากแบ่งตัว
1: ครับ
0: เซลล์พวกนี้จะแบ่งตัวต่อเมื่อได้เกาะพื้นนะพอเกาะพื้นปุ๊บเราก็ถือว่าอันนี้เป็นสตาร์เตอร์เซลล์ละ
1: ครับ
0: เป็นเซลล์ที่ดีที่สุดเราก็ดูดเซลล์อื่นออกให้หมดเลยไม่ให้มีการปนเปื้อนให้เหลือแต่สเต็มเซลล์แล้วให้สเต็มเซลล์แบ่งตัวเป็นการรักษาให้สเต็มเซลล์เนี่ยค่ะมีคุณสมบัติคงที
1: ่
0: คือเอาเซลล์ชนิดอื่นออกไปไม่ให้มีการถูกกระตุ้นอันนี้เป็นหน้าสเต็มเซลล์จริงๆที่เรามองเห็นแต่เขาจะไม่วิ่งเร็วอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วนี่คือเราแคปเจอร์มาทุก5นาทีแล้วเอาวิดีโอมาต่อกันค่ะก็จะพบว่านี่คือหน้าสเต็มเซลล์
1: แล้วก็เริ่มแบ่งตัว
0: ค่ะเนี่ยเขาจะแบ่งตัว
1: กลมๆ
0: เวลาเขาจะแบ่งตัวเขาจะกลมแล้วเขาจะใหญ่ขึ้นก่อนแล้วก็แยกออกธรรมชาติของเซลล์ตอนเรียนเคยเรียนตอนม.6 คุณครูบอกว่าธรรมชาติของเซลล์เนี่ยจะต้องถ้าแบ่งตัวเร็วนะมันจะต้องแบบว่าเวลาเซลล์จะแบ่งตัวเนี่ยมันจะต้องอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นที่ต้องอ้วนต้องใหญ่เพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยแบ่งตัวแล้วไม่เคยเล็กลงจะต้องเท่าเดิมนั้นก่อนแบ่งตัวก็ต้องขยายใหญ
1: ่
0: พอขยายใหญ่ปุ๊บ
1: แยกออกมาม
0: ันก็ต้องหนักเพราะมันอ้วน
1: อ
0: ้วนแล้วมันก็ต้องตกพื้นก่อนเพื่อน
1: แรงโน้มถ่วงโลกเลย
0: ใช่ค่ะมันก็ตกพื้นก่อนเพื่อนพอตกพื้นก่อนเพื่อนเราก็ได้สเต็มเซลล
1: ์ตัวที่พร้อมจะ
0: ตัวที่พร้อมที่สุดกับการว่าการทดลองเราเนี่ยที่ไปทดแทนสนามแม่เหล็กคือการนั่งเฝ้าหาเซลล์ตก
1: ครับ
0: ค่ะหาเซลล์ที่มีน้ำหนักก็ตกลงเท่านั้นเอง
1: ง่ายจริงๆนะคร
0: ับ ใช่ค่ะนั่งรอมันตก
1: เฝ้าดูเฝ้ารอจนกว่าให้ใจอ่อน
0: ใช่แล้วเราก็ภูมิใจที่ว่าเราไม่ต้องซื้อสารเคมีค่ะเราไม่ต้องเอาเงินเราไปซื้อสารเคมีมาอีกแล้ว
1: ครับอาจารย์ครับสเต็มเซลล์ที่ได้จากสตาร์เตอร์เซลล์เนี่ยข้อดีเวลาไปใช้งานคืออะไรบ้างครับ
0: คือสเต็มเซลล์ที่ได้ด้วยเทคนิคนี้นะคะ1คือราคาถูกอันที่2เนี่ยคือเป็นสเต็มเซลล์คุณภาพดีแล้วก็เป็นสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์คือนำไปใช้คนไข้ได้จะได้ไม่มีการปนเปื้อนของเซลล์ชนิดอื่นเข้าไปหรือว่าพวกสารออร์แกนิกต่างๆที่ไม่ใช่พวกแม่เหล็กอะไรเงี้ยค่ะเข้าไปนะก็จะทำให้เป็นซอสที่ดีสำหรับเตรียมซอสไว้สำหรับให้ที่จะนำไปรักษาคนไข้ในอนาคต
1: ค่
0: ะ
1: ที่เจอเนี่ยฮะเอาไปใช้ต่อรักษาได้แล้วหรือยังหรือต้องผ่านอีกขั้นตอนไหนบ้างต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะเอาไปใช้ได้
0: คืออันนี้เป็นการเตรียมสเต็มเซลล์ไว้เพื่อที่จะรอ ว่าถ้าในอนาคตมีวิธีการที่จะนำไปใช้เราจะได้มีสเต็มเซลล์ใช้คนไทยเราจะได้มีสเต็มเซลล์ใช้ในราคาที่เราจ่ายได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: คือต้นทางเตรียมสเต็มเซลล์ไว้แต่ขั้นตอนต่างๆที่จะไปใช้ตรงนั้นเนี่ย

0: ให้นักวิจัยมาขอเรานะ
1: เหรอฮะ
0: ค่ะให้เพราะว่าถ้าจะนำวิจัยนำไปทำวิจัยเนี่ยเราก็มาเอาไปใช้ได้เลยเพื่อที่จะให้เอาไปต่อยอดได้เลยไม่ต้องมานั่งหาค่ะก็คืออยากให้นักวิจัยเนี่ยช่วยกันหาวิธีที่จะนำสเต็มเซลล์เนี่ยไปรักษาคนไข้ได้สำเร็จโอกาสนั้นถ้าโอกาสนั้นมาถึงเราก็ได้ใช้ไงคะเพราะเรามี
1: อาจารย์คิดว่าความสำเร็จครั้งนี้นี่เกิดจากอะไรครับ
0: ก็เวลาทำงานวิจัยเนี่ยต้องทำเหมือนกับเราปวดฟัน
1: เป็นยังไง
0: คือมันทนมันรอไม่ได้ต้องทำเลย อย่าทำเหมือนเราจะรอไปเที่ยวทะเลกันพรุ่งนี้คือมันรอได้คือมันต้องเหมือนทำปวดเหมือนเราปวดฟันนะต้องทำเลยต้องทำต้องคิดให้เร็วเพราะว่าไม่รู้นะกี่นาทีที่มีคนร้องโอดโอยคุณผ่านไป1นาทีก็มีคนโอดโอยเท่าไหร่
1: แล้วก็จะมีคนตายไป
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเร็วต้องเร็วคือช้าไม่ได
1: ้
0: ถ้าเราช้าเราก็เพิกเฉยละเรารู้สึกเราเพิกเฉยต่อสังคมเราอย่าช้าน
1: ี่ผมได้ข้อคิดใหม่นะทำอะไรให้ทำเหมือนปวดฟันคืออย่าช้าอย่าหยุดอย่ารอ
0: ใช่ใช่
1: เพราะมันทนปวดไม่ได้จริงปวดฟันใครที่ปวดฟันจะรู้ว่ามันทรมานมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ทำทันทีทำเดี๋ยวนี
0: ้ใช่คนก็รออยู่เราคือเป็นความหวังคือต้องเชื่อด้วยนะคะเราบอกลูกศิษย์ว่าต้องเชื่อด้วยว่าเราคือความหวัง
1: ต้องเชื่อว่าเรา
0: ต้องใช่ต้องเชื่อเพราะว่าเป็นความจริง
1: สำคัญยังไงฮะ
0: ใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เชื่อความจริงที่เราคิดไว้เนี่ยแล้วไม่เหลือใครเชื่อแล้วนะคะเพราะมันอยู่ในสมองเรา
1: แล้วมันก็ต้องมีนักวิจัยหลายคนที่ทำไปแล้วหยุด
0: เพราะเขาไม่เชื่อ
1: ไม่ทำต่อ
0: เขาไม่ตระหนักเขาไม่เชื่อว่าเราคือความหวัง
1: อ๋อ
0: ใช่เราเป็นความหวังจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างคนที่เขาเป็นโรคเนี่ยเป็นเดินตามถนนเนี่ยเต็มเลยแต่เขาทำงานวิจัยแบบนี้ไม่ได้
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราเนี่ยคือความหวัง
1: ที่จะช่วย
0: เขาอาจจะไม่รู้ว่าคนนี้เนี่ยคนนี้แต่ว่าคือเรารู้ไงคะเรารู้เราก็ต้องทำก็ทำไปค่ะ
1: แล้วถามว่าตอนนี้ฮะเป้าหมายของอาจารย์ที่ทำงานอยู่ทุกวันในวิจัยแล้วก็ค้นพบอะไรต่างๆของใหม่ที่ทำอยู่อะไรต่างๆด้วยเนี่ย
0: ตอนนี้นะคะเป้าวันนี้เลยอ่ะวันนี้เลยนะคะก็อยากจะคิดค้นวิธีการที่จะรักษาข้อเข่าเสื่อมของคนเข้าที่ปวดเนี่ยให้หาย
1: ด้วยเซมเซลเนี่ย
0: ใช่ใช่ค่ะด้วยวิธีการที่ไม่ต้องที่ไม่ต้องให้เข้าห้องผ่าตัดหรืออะไรเงี้ยให้มันง่ายอะค่ะ
1: ง่าย
0: คือมันง่ายที่ง่ายและสะดวกแล้วก็ง่ายต่อคุณหมอเนาะแล้วคุณหมอเข้ามาใช้แล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะรักษาค่ะถ้าบางทีต้องเปิดเคสเยอะๆเขาก็รักษาได้วันหนึ่งน้อยคนนึกไหม
1: ใช่ใช
0: ่แล้วมันก็จะทำให้ทุเลาอ่ะคนไข้ที่ปวดเจ็บปวดจากโรคนี้หมดไปเยอะนะ
1: ฟังดูอีกไม่นานจะใช้ได้ล้วงความลับ
0: คิดทุกวันเลยค่ะคิดทุกวันเลยค่ะคิดทุกวันเลยไม่เคยหยุดแล้วก็ไม่มีกลางวันกลางคืนคิดทุกวันเพราะห้องทำงานเปิดตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับ
1: ก็หวังว่าเร็วๆนี้จะได้มาคุยกันอีกครั้งเรื่องนี้เมื่อสำเร็จแล้วนะฮะความฝันต่อละครับนี่เป้าหมายวางไว้เห็นละใกล้ๆแต่มันกำลังจะถึงละความฝันที่มองไปอยากให้เป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นกับงานนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ๆก็แล้วแต
0: ่คือสิ่งที่ทำตอนนี้ค่ะก
1: ็
0: คือนอกจากทำงานวิจัยแล้วเนี่ยก็คือการสร้างกลุ่มนักวิจัย
1: ครับ
0: นี่คือความฝันมากเลยตอนตั้งแต่กลับมาเนี่ยตั้งใจมากๆเลยยอมที่จะว่ามากินกันเดือนน้อยๆเพราะว่ามีฝันว่าเราจะต้องสร้างกลุ่มนักวิจัยไทยขึ้นมาทำงานรับใช้ชาติค่ะที่คิดเหมือนกันเพราะจริงๆนักวิจัยไทยเนี่ยมีเยอะนะคะแต่เผอิญอยู่ในที่ที่แตกต่างกันคือคนนึงก็ไปทำอย่างนึงคนนึงทำอย่างนึงพอถึงเวลากติกาชีวิตสั่งให้ทำอะไรก็จะหยุดงานก็ไม่ไปถึงฝันทีนี้เนี่ยถ้าสมมติเราสร้างกลุ่มที่มันคิดเหมือนกันทำเหมือนกันคนนึงล้มคนนึงเดินต
1: ่อ
0: เนี่ยค่ะแล้วก็ประเภทแบบว่าทำงานเหมือนปวดฟันเนี่ยด้วยกันทุกคนเนี่ยเนี่ยค่ะจะทำให้ไม่จริงๆไม่ต้องกลุ่มใหญ่นะจริงๆไม่ต้องกลุ่มใหญ
1: ่ก
0: ล
1: ุ่
0: มเล็กๆเนี่ย10คน20คนทำได้ค่ะจริงๆค่ะทำได้แล้วก็ทำให้สามารถได้สร้างผลงานวิจัยออกมาได้
1: แล้วตอนนี้รวมได้ยังความฝัน
0: กำลังปั้นกำลังปั้นนักเรียนค่ะอยู่แล้วก็ถ้าสร้างขึ้นมาได้แล้วเนี่ยพวกนี้อยากให้เขาคิดค้นสร้างมาให้คิดค้นงานช่วยกันคนละหนึ่งงานคนละหนึ่งงานประเทศไทยมีงานออกมาสัก5งานเนี่ยทุกคนต้องเล็กของไหนแล้วว่าไทยแลนด์ทำอะไรอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: เขาปั้นคนยังไงอ่ะทำไมคนถึงเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักแบบว่าติดกันมาเลย5งานรักษาโรคได้ที่แบบทุกคนต้องยอมรับเราแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยนักวิจัยจะขึ้นมาสร้างอำนาจต่อรองให้ประเทศได้ถ้าทำแบบนั้น
1: ฟังแล้วคุยแล้ววันนี้มุมมองผมกับนักวิจัยเปลี่ยนไปเลยเป็นคนละเรื่องกับภาพที่เคยเห็นที่บอกอาจารย์ว่าเห็นภาพเป็นยังไง
0: เคยเห็นนักวิจัยนั่งในห้องแลบใช่ไหม
1: ใช่เห็นภาพอย่างนั้น
0: จริงๆไม่ควรเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: คนที่นั่งห้องแลบนานเนี่ยเรามักจะมองว่าเป็นรูสำหรับตัวเองนะมองคิดว่าเป็นรูทีนเป็นทำงานประจำ
1: ครับ
0: นักวิจัยเนี่ยต้องทำงานในสมองเยอะๆแล้วก็เข้าไปห้องแลบแป๊บเดียวไปเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งในสมองถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ออกมามาทำงาน
1: ต้องคิดมาก่อนเยอะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ต้องไปพิสูจน
0: ์ใช่ไม่ควรจะนั่งนานๆเพราะว่าโลกเราก็จะปิดเนี่ยเพราะว่าเราไปเข้าไปห้องแลบเราไปทำเราไปถ่ายออกที่เรามันต้อง

0: ข้ามาเยอะ
1: ต้องหาอะไรใหม่ๆเข้ามา
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมคุยวันนี้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นภาพของนักวิจัยเปลี่ยนไปเหมือนผมแน่ๆเห็นนักวิจัยที่มีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการและพร้อมจะทำงานที่งานที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เฉพาะกับตัวเองนะครับมันกับทุกคนในโลกใบนี้ด้วยซ้ำไปไม่ใช่แค่เมืองไทยด้วยนะครับก็หวังว่าโอกาสต่อไปจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักวิจัยโดยยิ่งท่านอาจารย์มีผลงานใหม่ๆหรือนักวิจัยไทยท่านอื่นๆของทางศิริราชด้วยนะครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับศิริราช360องศาครับขอบคุณอาจารย์ครับแล้วกลับมาพบกับศิริราช360องศาได้ใหม่นะครับจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องอะไรติดตามกันครับวันนี้ผมและอาจารย์ทัศนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: โรคปอดบวมเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตในเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีครับเด็กอาจมีอาการงองแงซึมลงมีหายใจหน้าอกบุ๋มมีปีกจมูกบานหรือว่าหยุดหายใจเป็นพักๆโรคปอดบวมหรืออีกชื่อที่เรียกว่าปอดอักเสบคือการอักเสบเฉียบพลันของเนื้อปอดหลอดลมส่วนปลายและถุงลมทำให้ความสามารถของทางเดินหายใจลดลงสาเหตุของการติดเชื้อโรคปอดบวมนะส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อนะครับเชื้อที่พบได้บ่อยคือเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยก็คือเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เชื้อไวรัส RSV ส่วนเชื้อแบคทีเรียจะมีความแตกต่างกันตามอายุของเด็กแต่ละรายนะครับการติดต่อของเชื้อปอดบวมสามารถติดต่อได้จากการสูดสำลักเอาเสมหะหรือเอาน้ำมูกของผู้ป่วยเข้าไปหรืออาจจะมีการติดเชื้อผ่านทางกระแสเลือดเข้าสู่ปอดก็ได้นะครับเด็กเล็กที่เป็นปอดบวมเนี่ยจะมีอันตรายที่สูงกว่าเด็กโตเนื่องจากหนึ่งก็คือภูมิต้านทานเขาน้อยกว่าอันที่สองก็คือตัวทางเดินหายใจของเด็กเนี่ยมีขนาดที่เล็กกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอาการอักเสบหรือว่ามีเสมหะอุดทางเดินหายใจเนี่ยเขาก็จะมีอาการที่รุนแรงกว่าเด็กโตการตรวจวินิจฉัยทั่วไปเนี่ยเราก็จะดูจำนวนของการหายใจของเด็กว่าเด็กมีภาวะหายใจเร็วไหมจากนั้นเนี่ยก็จะมีดูว่าเด็กต้องมีการใช้กล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจมากน้อยแค่ไหนอาการของปอดบวมในเด็กเนี่ยจะขึ้นกับอายุชนิดของเชื้อแล้วก็ความรุนแรงของตัวโรคในเด็กเล็กเนี่ยอาการอาจไม่จำเพาะเด็กอาจมีอาการงองแงซึมลงดูดนมน้อยลงหรือว่าหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ว่าในเด็กทั่วไปเนี่ยมักมีอาการไข้ไอเสมหะหอบเหนื่อยหายใจเร็วในรายที่เป็นรุนแรงมากผู้ปกครองอาจสังเกตว่าเด็กมีหายใจหน้าอกบุ๋มมีปีกจมูกบานแล้วก็บางรายมีอาการขาดออกซิเจนทำให้มีอาการตัวเขียวปากเขียวได้จากอาการแล้วก็ทางเสียงปอดนะครับน้องน่าจะมีนิสัยว่าเป็นปอดบวม
1: แล้วอย่างนี้ต้องยังไงครับคุณหมอ
0: ก็คือการรักษาโรคปอดบวมเนี่ยขึ้นกับอาการของเด็กก็จะแบ่งออกเป็นการรักษาประคับประคองแล้วก็การรักษาจำเพาะการรักษาประคับประคองได้แก่การให้ยาลดไข้หรือการเช็ดตัวเมื่อเด็กมีไข้หรือการให้สารน้ำอย่างเพียงพอเพื่อที่จะลดปริมาณเสมหะการทำกายภาพหรือว่าการเคาะปอดในรายที่มีการขาดออกซิเจนหรือหายใจลำบากก็จะมีการให้ออกซิเจนร่วมด้วยส่วนการรักษาจำเพาะก็คือจะขึ้นกับสาเหตุของเชื้อปอดบวมหากเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็จะมีการให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือว่าการให้ยาปฏิชีวนะใน

0: ณีที่เป็นปอดบวมจากการติดเชื้อแบคทีเรียครับ
1: ระหว่างนี้ถ้าสังเกตอาการที่บ้านน้องมีอาการไข้สูงมีหายใจหอบเหนื่อยคุณพ่อสังเกตว่ามีปีกจมูกบานหายใจกระแทกหน้าอกหมุน นะครับก็แนะนำให้คุณพ่อมาตรวจที่โรงพยาบาลซ้ำเพื่อประเมินอาการอีกทีหนึ่ง
2: ครับได้ครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยเรามีวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมเรียกว่าวัคซีน IPD ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการติดเชื้อปอดบวมได้รวมถึงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็อาจสามารถป้องกันโรคปอดบวมได้จากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เหมือนกันดังนั้นเมื่อพ่อแม่สังเกตว่าบุตรหลานของท่านมีอาการหายใจเร็วหอบเหนื่อยหรืออาการผิดปกติควรรีบนำมาพบแพทย์นะครับหากบุตรหลานของท่านมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมพามาพบหมอกันนะครับ
3: ในที่สุดวันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงใครเป็นแฟนคลับสมุนไพรอย่ากระพริบตานะครับแต่หายใจได้เนี่ยสมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรทดแทนเครื่องปรุงที่เราใช้ได้อย่างไรเรามาดูกัน

เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับสลัดแซลมอนย่างมันใจผมแถมผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นแล้วก็เรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมมาในอาหารในกรณีที่ติดเค็มทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็มลดเค็มลงครึ่งนึงไงที่สำคัญคือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันทำให้ได้อย่างนี้ทุกคนนะครับ

0: ฮัลโหลแม่
1: บักโสมึงเสียงบ่ตายเงินกว่ายอสอเขามีจดหมายมาหากูอยู่เฮียนเนี่ย
0: เฮ้ยเจ้าสิให้ข่อยเอาเงินทางใดไปจ่ายเขาล่ะแม่
1: เรียกบ่การงานบ่สร้างเนาะมึงนี่เน
0: าะอ๋อข่อยก็เฮ็ดอยู่นี่เด้ขนอนหน้าซอยสาดอยู่นี่เด้
1: เอาจังซี่ซะพาอยู่เฮือนเนี่ยมึงมาเอาไปวางขายซะได้ยินว่าที่แม่บอกเนี่ย
0: โอ้ยแม่เจ้าสิข่อยไปขายอยู่ไสแต่ร้านเขาขายผ้าแท้ๆเขายังขายบ่ออกอยู่โอ้ย
2: ผมซื้อโสพลคนนอนหน้าผมได้กลับมากักตัวอยู่บ้านเกิดกะย้อนว่าเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่เฮ็ดให้ผมต้องถูกเลิกจ้างออกจากงานนำซ้ำผู้สาวที่หักกับผมมาแต่โดน

0: ขาก็ทิ้งผมไปตอนนี้ผมมองไปทางใดก็บ่เห็นเอียงเลยครับ
1: บักโซบักโซคนมึงก็นอนข้างนอนแน่เหรอวะมันเป็นโควิดเหรอเฮ้ย
2: อย่างเย็ดอย่างของเจ้านี่เพียงว่าจะคือว่าปลูกใครได้เศร้าแท้เดี๋ยวนี
1: ้เศร้าแม่มึงติสวยจนดูเพี้ยนมองแง่เลยเนี่ย
2: อย่าว่าเถอะเว้ยโอ้ยเจ้าใครเอาเควทออกขอบกันนี่ซะหน่อย
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะไปไสอยู่เนี่ยโซ่มึงจะมีกูไปไสวะมาวัดก่อนมาวัดอุณหภูมิกันเนี่ย
2: โอ้ยอย่างเจ้าอีกเพียงว่า
1: ไปไป
2: ยังนี่ยังนี
1: ่ระยะห่างใกล้กูก็ได
2: ้โอ้ย
1: รู้เรื่องป้า37.5มึงเป็นโควิดหรอวะเฮ้ย
2: โอ้ยถือว่าเป็นนิวเซ่คอยนอนตากแดดที่สุดกันเลย
1: โอ้มึงกูสิมาวัดมึงอีกถ้าได้ซ้ำนี่นี่กูสิเอิ้นอนามัยมาครับมึง
2: โอ้ยเอิ้นมึงแต่ว่าติดเป็นดอก
1: ระวังนะมึงนะระวังนะโควิดนะเนี่ย
3: แม่นมันยากคักเนาะอันโควิดโคดากนี่ก็ได้อยากหอน้ำง่วนน้ำข้วย

0: ไอ้โสเจ้าว่าอย่างย่ามีพาดจนสันเขาแล้ว
1: ๆว่าเป็นอย่างดอกเอาไม่เป็นฉันย่ำแรงก็ได
0: ้อุ้ยเจ้าก็บ่อยทั่วเนาะ
1: ไอ้บ่เล่นซื
2: ้อๆครับสุดคืองามแท้มื้อนี
0: ่งามแต่สุดติอาย
2: บ่ล่ะคนใส่ก็งามงาม
3: ลักโสมึงสิมาเล่นแซ่เล่นสาวอย่างย่ามนี่พระเพิ่นกำลังสังเขาอยู่บาดสิกินหัวมึงเด
2: ้มันบ่บาดดอกเอ้ยคุยกันซื่อเออไหมไอ้มีหยังอยากให้ซอยนะ
0: ซอยอีหยังล่ะอาย
2: อืมอายว่าเนี่ยอยากให้ไหมน่ะไล่ขายผ้า
0: ไล่ขายผ้าแน่ได้ล่ะอายไหมเคยแต่ไล่อันโซกของกินซื่อๆ
2: ไอ้บ่บ่ยากดอกไหมเคยไล่อยู่แล้วไอ้ว่าน่าจะบ่มีปัญหานะลองมึงบ่ล่ะ
0: มันคือสิบ่เสียหายอย่างดอกเนาะ
4: เสียหายฟันสูสิมานั่งใกล้กันป่านี่บักโสมึงเว้นระยะห่างจากหลานสาวกูอยู่นี่มึงบ่รู้จักติโซเชียลดิสแทนซิ่ง
5: ไหมนับไปนับไปอีกบักโสมึงคอยเว้นระยะห่างจากหลานสาวกู
4: เดี๋ยววัดมึงก่อน 36.9 พัน
6: สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมครับโสพลครับผมคนเดิมคนดีนะฮะนิสิตรักเด็กบุกิเพชรชอบปลูกต้นไม้นะฮะอันนี้ดีผมบอกได้นะครับว่ามันเป็นผ้าพื้นเมืองนะฮะที่มาจากบ้านเขาเองนะฮะตำจากบ้านเขาเองครับแล้วก็เป็นลายที่มาจาก

0: ไอ้สูผ่าเฮาขายบ่ค่อยได้เลยแล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋ต่อไปดีไอ
1: ้ไอ้ก็จักสิเฮ็ดแนวใดล่ะเพราะทุกอย่างที่ไอ้คิดไว้ก็มันก็บ่เป็นตามที่ไอ้คิดเลย
0: แล้วถ้าโควิดซาแล้วไอ้สิยังไปเฮ็ดงานในเมืองอีกบ่

0: ก็คงต้องได้ไปละ
1: อายว่าลองหางานแนวอื่นเฮ็ดเบิ่งบ่แถวนี้มันก็ดีอยู่เด้บ้านก็บ่ต้องเซาเข้าก็บ่ต้องซื้อแนวอยากแนวกินก็หาน้ำหัวน้ำสวนมันก็พอได้อยู่ได้เซาได้กินอยู่ได้อาย

0: เป็นอย่างแอ้กินอันนี
1: ้ก็มีนอกกินนั่นแหละแล้วก็มีสังขยามาเฮ็ดเองกับมื้อนี้เด้ฮะ
0: คือน่ารักแท้จังได๋ก็ขอบใจเด้อเดี๋ยวอ้ายฮอดกรุงเทพเดี๋ยวอ้ายโทรหาเนาะ
1: โชคดีเด้ออ้าย
0: ครับเดี๋ยวโทรหาเด้อ

Goiaba. Mày cái gì xẹp thế bạn? สั่งยาเดลิเวอรี่ส่งน้ำเสียงหน้ามันต้องขายดีแน่ๆเลย

ถึงแม้ว่าโควิดสิผ่านมาสร้างความทุกข์ยากให้กับหลายๆชีวิตแต่ว่าในยามวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสเสมอตราบใดที่เฮายังบ่ยอมแพ้ถ้าเฮายังสู้เฮาก็ยังมีความหวังดังคำกล่าวของพ่อใหญ่ว่อที่บอกเอาไว้ว่าบ้องบวกเอาไว้ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนเราก็สู่รายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะรวมสาระเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการการดูแลสุขภาพและการทำอาหารเข้ามาไว้รวมกันนะครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับข้างๆผมคือคุณหมอเอกครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะจากภาควิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: ครับเหมือนทุกอาทิตย์นะครับคุณหมอมีท่านผู้ชมจากทางบ้านนะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการเข้ามาวันนี้นะครับแขกรับเชิญที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านต้องเรียกได้ว่าเป็น
1: เน็ตไอดอล
0: ทุกคนรู้จักกันในนามคุณเบนซ์อปาเช่นะครับกับอาม่าไม่ทราบว่าคุณหมอรู้จักไหม
1: ก่อนหน้านี้ไม่รู้จักแต่ว่าดังจนกระทั่งรู้จักละ
0: ใช่นะครับเพราะว่าหลักวิวในอินเทอร์เน็ตนี่คือเป็นหลักแสนหลักล้านเลยทีเดียวนะครับเราไปดูวิทยากันครับว่าวันนี้นะครับคุณเบนซ์อปาเช่กับอาม่าจะมีคำถามทางโภชนาการอะไรมาฝากพวกเราครับ
2: สวัสดีครับวันนี้ผมเบนซ์อปาเช่เองฮะแล้วก็มาพร้อมอาม่าเลย
3: อาม่าเบนซ์อปาเช่
2: โอเคเข้าใจแล้ว
3: มาด้วยกันจ้ะ
2: วันนี้คือรายการ Healthy Friday เข้ามาที่บ้าน
3: ใช่
2: รู้ไหมว่ารายการเกี่ยวกับอะไร
3: รายการเกี่ยวกับสุขภาพ
2: อาม่ารู้ป่ะทุกวันนี้อาม่ากินแต่ละอย่างนี่โอ้โหไม่มีประโยชน์เลยอะ
3: ไม่มีประโยชน์แล้วกินอะไรถึงจะมีประโยชน
2: ์เอางี้เดี๋ยวเบนซ์พาให้แฟนๆรายการ Healthy Friday ไปดูก่อนว่าอาม่ากินอะไรชีวิตประจำวันไปยัง
3: ก็ไปเลย
2: ไปไงอ่ะ
3: ก็เดินไปสิ
2: เดินไปไหนแล้วโต๊ะอยู่นี่เอง
3: กับข้าวเนี่ยอร่อยจังเลย
2: มา
3: อะไร
2: ทำอะไรเนี่ย
3: กินหมูกรอบ
2: นะ
3: แล้วก็ขาหมู
2: โอ้โหเนื้อไม่มีเลยมีแต่หนัง
3: ๆก็กินนิดหน่อยอ่ะเราก็ไม่กินเยอะ
2: โอ้โหหมอบอกเป็นโรคอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: ก็เราบอกเป็นโรคอยู่จริงอ่ะ
2: โรคอะไรนะมา
3: ความดันนิดหน่อยหัวใจนิดหน่
2: อ
3: ยเป็นภูมิแพ้นิดหน่อยเบาหวานไม่เป็น
2: เออก็ดี
3: ปวดหัวเข่าปวดหัวไหล่
2: เป็นหมดเลยยกเว้นเอด
3: ใช
2: ่ โอ้โหไม่มีอะไรดีแล้วกินอะไรอย่างอะมาดูดิ85แล้วไม่รักษาสุขภาพหน่อยเหรอ
3: ก็เนี่ยรักษาสุขภาพอยู่แล้ว
2: ก็เลยกินเป็นขาหมู
3: เราก็ไม่กินเยอะตามที่หมอเขาสั่ง
2: สั่งว่า
3: พวกของมันไม่ให้กินของเค็มไม่ให้กินหมอก็ห้ามทุกอย่างน่ะ
2: แล้วมาทำไง
3: ก็เลิกเลย
2: เลิกกิน
3: เลือกหาหมอ
2: โอ้โหก็ดีนะมากแล้วฟันเป็นไงบ้างอ่ะ
3: ก็ฟันก็ดีอ
2: ่
3: ะ
2: เห็นหมูกรอบชิ้นเดียวเมื่อกี้เคี้ยวกับครึ่งชั่วโมง
3: อ้าวแล้วต้องค่อยๆเคี้ยวสิ
2: อ๋อเคี้ยวให้ละเอียด
3: เออให้มันละเอียดม
2: ัน
3: จะได้ย่อยฟันก็ไม่ค่อยดี
2: มีฟันปลอมไหมเดี๋ยวจะให้ตากล้องของอมดูหน่อยว่ามันของจริงป่ะ
3: ของจริง
2: เหรอถ่ายภาพมาดิ
3: อย่าเอาออกมาเลยนั่งเกลียด
2: อาหารพวกนี้มันไม่เหมาะกับอาม่าหรอกดูดิมีแต่ของแบบจัดๆทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้ก็มันด้วยนี่ก็มันทั้งนั้นเลยอาม่าอยากรู้ไหมว่าอาหารสำหรับผู้สูงอายุต้องอะไรถึงเหมาะ
3: ฉันนี่นะยังหนุ่มอยู่นะ
2: ยังสาวอยู่
3: ยังสาวอยู
2: ่ยังหนุ่มยังสาวบ้าง
3: มันก็ต้องเป็นนิดหน่อยอ่ะคนเราอ่ะอายุมากแล้วมันต้องเป็นโรคมั่ง
2: มาขอโทษนะฮะอาม่ากำลังเลื้อเรือแล้วอาม่ารู้ว่าอาม่าไม่ได้เป็นผู้สูงอายุธรรมดานะแต่เป็นผู้สูงอายุที่พ่วงด้วยโรคความดันโรคหัวใจด้วยเดี๋ยวเป็นพาไปถามหมอเอดีกว่าม่า
3: ไป
2: หมอเอเขาจะบอกเลยว่าม่าต้องกินอะไร
3: เดี๋ยวไปไปกระโดดไปเลย
4: อาม่าน่ารักมาก
0: ครับก็อาม่ามีคำถามมาถามคุณหมอเอชัดเจนเลยนะครับว่าอาหารสำหรับผู้สูงอายุจริงๆแล้วคืออะไรครับ
4: ประเด็นต้องแยกนิดนึงก่อนสำหรับผู้สูงอายุทั่วไปเมื่อกี้ที่คุณเบนซ์พูดนะคะอาม่าจะมีปัญหาเรื่องของการเคี้ยวและการกลืนที
0: ่
4: บอกว่าต้องเคี้ยวนานเนาะมันจะมีตั้งแต่ว่าไม่มีฟันนะคะบางคนทำฟันไปแล้วไม่ฟิตไม่พอดีเคี้ยวยากเคี้ยวลำบากนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นของอ่อนแล้วก็นุ่ม
0: ก็เป็นข้อแก้ตัวว่าขาหมูมันอ่อนดีนะ
4: ใช่ต้องต้มจนนุ่มเลยใช่ไหมโอเคอันที่สองอาม่ามีโรคประจำตัวค่ะคือในผู้สูงอายุหลายๆท่านมักจะมีโรคประจำตัวร่วมด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องความดันเบาหวานไขมันโรคหัวใจของอาม่ามี2อันนะคะก็คือเรื่องของความดันกับโรคหัวใจถามว่าความดันกับโรคหัวใจเราจะเลี่ยงอะไรหรือเราจะลดอะไรอันที่1ก็คือที่อาม่าบอกคุณหมอห้ามของมันกับของเค็มนะคะเพราะฉะนั้นของเค็มในที่นี้เราจะพูดถึงโซเดียมนะคะพอเป็นโซเดียมปั๊บเนี่ยของบางอย่างที่มีโซเดียมอาจจะไม่ได้มีรสเค็มก็ได้ก็คือผงชูรสที่เราคุยกันเมื่อรอบที่แล้วนะคะอันที่2เนี่ยอย่างเช่นถ้าดูจากอาหารเมื่อสักครู่นี้ที่อาจจะไม่เหมา อบก็คือพวกของปลาเค็ม
0: ครับ
4: อามามีปลาเค็มอยู่ใช่นะคะอาจจะต้องเป็นปลาแต่เป็นปลาทอดอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นปลาเค็มแล้วก็อาม่าเลี่ยงโดยการที่ทานเป็นพวกข้าวต้มถ้าจำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาม่าก็จะไม่อยากทานอะไรที่มันต้องแข็งๆเพราะเชฟมีหน้าที่ต้องทำของนุ่มๆให้อาม่าทาน
0: ได้เลย
4: แล้วก็รสไม่จัดนะคะท
0: ี
4: นี้ของมันเนี่ยในประเด็นอาม่าอาม่าพูดนิดนึงคือถ้าสมมติผู้ใหญ่หลายๆท่านก็จะบอกว่าห้ามโน่นนี่นั่นหมดเดี๋ยวไม่รู้จะกินอะไรเราก็ต้องเปิดทางเลือก

0: นะคะของมันในที่นี้เมื่อกี้ถ้ามาจะกินก็คืออาจจะต้องแบบเหมือนไม่กินน้ำไม่กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับก็คือพูดง่ายๆคือพวกน้ำมันที่ตกอยู่ในจานคืออย่าไปซดจนหมด
0: แต่ขาหมูอาม่าเมื่อกี้เลี่ยงยากมากเลยค่ะมาค่ะคือมันดูมันทั้งหมดแล้วก็เป็นคากิเป็นหนังอะค่ะอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงอ
1: าจจะต้องเปลี่ยนลักษณะของไขมันเป็นไขมันที่ดี
0: ใช่
1: ครับแล้วก็ลดไขมันส่วนนี้ลงไป
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: โอเควันนี้เชฟมีอะไรจะนำเสนอให้มา
1: โอเคครับวันนี้เรามี2จานนะครับเริ่มต้นกันที่จานแรกก่อนวันนี้เอามาฝากเป็นปลานึ่งง่ายๆนะครับกับสาหร่ายวากาเมะ

0: เริ่มต้นก่อนเลยนะครับผมจะปอกขิงก่อนวันนี้ใช้ขิงแก่นะครับใช้ประมาณ2แว่นนะครับ
1: ถ้าไม่ใช้ปลาเก๋าแดงนี่ใช้ปลาอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับส่วนมากแล้วจริงๆใช้ปลาอะไรก็ได้แต่ดูแล้วอาม่าชอบกินเนื้อหมูชอบกินหมูกรอบขาหมูนะครับปลาเก๋าแดงเนี่ยจะให้รสสัมผัสที่ค่อนข้างเฟิร์มกว่าแน่นกว่านะครับก็จะได้ความรู้สึกในภาษาครัวเรียกมิตตี้นะครับ
1: อ๋อคือความรู้สึกเหมือนกินเนื้อมากกว่า
0: ใช่ครับถ้าไปใช้ปลากระพงก็จะรู้สึกเหมือนทานเนื้อปลาม
1: ันจะร่วนๆ
0: ใช่ครับโอเคเริ่มต้นก่อนเลยเดี๋ยวเราจะน้ำร้อนลวกลวกปลารอบแรกก่อนนะครับก็อาจจะสงสัยว่า
1: เอ๊ะทำไมสุกเหรอคะหรือว่า
0: เดี๋ยวเราจะนึ่งให้สุกครับผมแต่ว่าตัวนี้เราจะลวกเพื่อล้างคาวนะครับ
1: โอเค
0: ระหว่างที่รอน้ำเดือดจัดนะครับอันนี้เราจะใช้ภาชนะนี้ในการนึ่งนะครับคุณหมอก
1: ็ใส่ทุกอย่างลงไปในนี้ก่อน
0: ถูกต้องซึ่งง่ายมากนะครับใช่ก็แม่ปกติแล้วต้องแช่น้ำก่อนนะครับอันนี้เราใส่ลงไปเลยปลาแห้งนะครับปลาแห้งเนี่ยคนส่วนมากจะบอกว่าเฮ้ยปลาแห้งเอามาทำน้ำสต๊อกดาชิใช
1: ่
0: ไหมแล้วตัวปลาแห้งทานได้หรือเปล่าจริงๆแล้วปลาแห้งสามารถทานด้วยตัวเองได้เลยนะครับถ้าผ่านการคั่วอย่างถูกต้องนะครับในที่นี้ผมใส่เข้าไปเลยอันนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเราลวกปลานะครับนานแค่ไหน
1: สีเปลี่ยน
0: ใช่ครับนับ1ถึง5พอแล้วสังเกตพอลวกปุ๊บนะครับ
1: หดลงค่ะ
0: หดลงนิดนึงแล้วก็น้ำนะครับ
1: จะเป็นสีขุ่น
0: ใช่น้ำจะเป็นสีขุ่นขึ้นพวกเมือกปลานะครับแล้วก็สิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับเขาก็ถูกล้างออกมาหลังจากนั้นเรามีน้ำเปล่าครับใส่ลงมานะครับแล้วก็มีซีอิ๊วเล็กน้อยนะครับแค่นิดหน่อยนะครับนิดเดียวแล้วก็ปลานะครับเราใส่ขิงลงไป2แว่นนะครับเห็ดหอมสดเลยวางอยู่ข้างนะครับไม่ต้องทำอะไรกับเขาเลยนะครับวางไปเลยเสร็จปุ๊บ
1: แค่นี้เสร็จแล้ว
0: ใช่ครับผมจะใช้เกลือนิดหน่อยนิดเดียวเลยจริง
1: ๆ
0: อันนี้เราใช้เป็นเกลือสมุนนะครับเรามีเท่านี้ตอนนี้นะครับหลังจากตรงนี้เนี่ยปกติแล้วแรปฟิล์มครับถูกต้องนะครับอันนี้ผมเจาะรูให้นิดหน่อยนะครับ
1: ระบายอากาศ
0: ใช่ครับแล้วเดี๋ยวก็นึ่งตรงนี้ใช้เวลาอย่างน้อยนะครับผมดูที่ประมาณ 8-10 นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับก็ถึงเวลาตอนนี้ก็แค่
1: รออ
0: ย่างเดียวแล้วครับคุณหมอครับก็อาหารสำหรับผู้สูงอายุอย่างที่คุณหมอบอกสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษเกี่ยวกับอาหารของผู้สูงอายุมีอะไรบ้างครับ
1: คือใช้คำว่าเป็นข้อจำกัดดีกว่านะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเบาหวานเราก็อาจจะบอกว่าของที่เป็นพวกน้ำตาลเยอะๆหวานจัดๆหรือเป็นพวกน้ำตาลอย่างนี้เราจะเลี่ยงนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นกลุ่มของพวกความดันก็จะเลี่ยงพวกของเค็มของที่แนะนำสำหรับกลุ่มที่มีความดันโลหิตสูงก็จะเป็นผักผลไม้นะคะไขมันต่ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกลือโซเดียมน้อย
0: แล้วก็เมื่อกี้เห็นอาม่าบอกว่าเป็นโรคหัวใจนิดนึง
1: อ๋อใช่ใช่
0: นิดนึง
1: อาม่ามีนิดนึงตลอดเลย
0: ครับ
1: อย่างนี้ค่ะโรคหัวใจเวลาที่ประชาชนหรือว่าคนทั่วไปพูดถึงเนี่ยมักจะหมายถึงกลุ่มของเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดหรือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนี้เนี่ยก็เวลารักษาเนี่ยเราจะมี2ประเด็นนะคะอันแรกคือป้องกันอันที่2คือเป็นแล้วแล้วก็รักษาป้องกันไม่ให้มันเป็นซ้ำอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยหลักการก็คือจะไปลดปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างที่ทำให้เกิดขึ้น
0: เช่น
1: เบาหวาน
0: ความดัน
1: ไขมัน
0: สู
1: บเพราะฉะนั้นถ้ามีปัจจัยใดๆพวกนี้เราจะพยายามที่จะลดลงให้ได้มากที่สุดเพราะสูบบุหรี่ก็หยุดไปซะนะคะอันนี้รวมถึงคนที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดสมองที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้คุณหมอแนะนำว่าการกินอาหารอย่างถูกต้องตามหลักที่เราควบคุมทั้งหมดแล้วเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่ช่วยได้เต็มที่การออกกำลังกายสามารถช่วยได้
1: ช่วยคือจริงๆแล้วต้องบอก

0: ว่าต่อให้เราทำตัวให้ดีที่สุดเราทำได้แค่ส่วนหนึ่งนะคะบางส่วนเนี่ยเราป้องกันไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นหลายคนจะพูดว่าโอ้ยฉันทำตัวดีมากแล้วทำไมฉันยังเป็นมองในทางกลับกันถ้าคุณไม่ทำตัวให้ดีกว่านี
1: ้มันจะเป็นไปนาน
0: มันจะเป็นไปนานแล้วใช่จะเป็นประเด็นอย่างนั้นมากกว่า
1: ครับตอนนี้น่าจะโอเคแล้วครับคุณหมอเดี๋ยวเปิดลองดูนะครับระวังร้อนนะครับ
0: โอ้สีสวยมากเลยอะค่ะ
1: เอาออกก่อน
0: อันนี้ตัวเนื้อประโอ่งก็ทานได้เลยเนาะ
1: ทานได้ครับทานได้เลยบางคนนะครับก็จะเอาน้ำตรงเนี้ยมากรองแล้วก็ตีกับแป้งมันนะครับ
0: ทำให้เกรวี่ราด
1: ถูกต้องครับทำให้เงาแล้วก็ข้นพอข้นก็คือเคลือบเนื้อปลาได้ดีขึ้นนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นปลานึ่งที่เวอร์ชันที่ง่ายที่สุดเรียบร้อยแล้วครับคุณหมออันนี้เป็น
0: ทานร่วมกันกับข้าวต้มได้เลย
1: ใช่ครับปลาเก๋าแดงนึ่งนะครับกับสาหร่ายวากาแมะครับ

0: ณหมอครับอันนี้เป็นเมนูปลาเก๋านึ่งวากาแมะที่เรียกได้ว่าง่ายจริงๆนะครับย
1: ัง
0: ไงก็จะรบกวนลอง
1: ได้เลย
0: ครับ
1: มันมีรสเค็มอยู่นะคะ
0: ใช่ครับรสเค็มที่ได้เนี่ยเป็นรสเค็มของสาหร่ายครับ
1: มันจะไม่เหมือนเค็มเกลือค่ะมันจะมีความหอมของสาหร่ายอยู่นิดนึงแล้วก็มีกลิ่นปลาโออย
0: ู่ภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดคือมันมีความเค็มนัว
1: มันขมๆปนๆนิดนึง
0: แล้วก็กลิ่นที่ได้กลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นของ2 อย่างที่ชัดเจนมากก็คือกลิ่นขิงแล้วก็อีกกลิ่นนึงที่เราได้กลิ่นจริงๆแล้วเป็นกลิ่นของปลาแห้งครับก็ทานกับข้าวต้มนะครับสำหรับผู้สูงอายุคิดว่านี่น่าจะเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านรวมถึงคุณเบนซ์นะครับอาปาเช่สามารถเอาไปทำให้อาม่าทานได้นะครับช่วงหน้าครับเรากลับมาพบกับอีกเมนูนึงซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านโปรดปรานนั่นคือมะระครับจะเป็นเมนูอะไรพักสักครู่ครับผม

0: วันนี้นะครับเมนูมะระนะครับต้องถามคุณหมอว่ามะระนี่มีอะไรที่ดีเป็นพิเศษ
1: จริงๆก็ดีนะคะก็คือจะเป็นผักแล้วก็มีพวกแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีพวกของวิตามินแล้วก็เกลือแร่อยู่นะคะทีนี้ถามว่าในกรณีของกับผู้ใหญ่เนี่ยในแต่ละคนนะคะมีคนบอกว่ากินมะระแล้วก็จะช่วยเรื่องของลดน้ำตาลในเลือดอะไรอย่างเงี้ย
0: ช่วยได้จริงไหมครับคุณหมออ
1: ันนี้ยังไม่เคยทำวิจัยเนาะที่เคยทำเนี่ยจะเป็นกลุ่มของมะระขี้นกแต่ว่าเป็นตระกูลเดียวกันนะคะ
0: ครับ
1: อันนี้เชฟทำสดเลยใช่ไหมคะมะระ
0: ใช่ครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆผม
1: หั่นบาง
0: ๆหั่นบางมาก
1: ใช่
0: บางจนบางมากเลยนะครับเราสลับกันไปนะครับมีบางมากแล้วก็บางเหมือนกันแต่ไม่มาก
1: อ๋ออันนี้เทคนิคเพื่ออะไรนะคะ
0: คือตามหลักแล้วเนี่ยเวลาเราผัดของเขาทุกคนนะครับจะบอกหมดว่าให้ผัดของหั่นของให้เท่ากันของจะได้สุกพร้อมกันแต่อันนี้ผมจงใจให้บางอันสุกบางอันไม่สุกนะเพื่อที่ว่าคือมะระเนี่ยมันควรจะมีรสชาติของมันก็คือความขมนะครับถ้าเราฝานบางหมดเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเละหมดเลยนะครับแต่ตรงนี้ที่ผมทิ้งบางอันให้ยังมีเนื้อยังมีความหนาอยู่คือเพื่อให้เขากรอบนะครับยังรู้สึก
1: แล้วถ้าสมมติคนที่ไม่ชอบทานมะระหรือว่าไม่คุ้นเคยกับการทานมะระแล้วอยากทานแล้วอยากจะให้มันลดความขมนี่ต้องทำยังไงนะคะ
0: ของผมนี่ใช้ขยำเกลือครับฝานเสร็จเนี้ยครับโรยเกลือใส่ขยำ
1: แล้วต้องลวกต้องล้างอะไรไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ลวกน้ำทีหนึ่ง
1: โอเคค่ะ
0: แต่ว่าวันนี้มาแบบดั้งเดิมนะครับ
1: โอเคค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผมรบกวนคุณหมอ
1: ได้เลย
0: นะครับมีผมมาก
1: ค่ะ
0: ครับรบกวนปอกขิงให้สักนิดนึงนะครับ
1: โอเคค่ะ

0: แทนที่เราจะใช้สับเอาวันนี้ผมใช้ขูด
1: ขูด
0: ใช่ครับพอขูด
1: อันเน้นเทคนิคพวกอาหารญี่ปุ่นเลยเนาะขูดขิงขูดหัวไชเท้า
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ใส่ไปด้วยกันกับกระเทียมเหรอคะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นตัวตั้งต้นในการผัดของเราวันนี้นะครับจะเป็นขิงกับกระเทียมเดี๋ยวผมจะเตรียมเต้าหู้นะครับโอเคเต
1: ้
0: าหู้ตัวนี้น่าสนใจมากครับคุณหมอตัวนี้เรียกว่าเต้าหู้โมเมนต์ถ้าถือได้ขนาดนี้แสดงว่าต้องแข็ง
1: ใช่ครับ
0: ลักษณะคล้ายๆกับเต้าหู้ขาวนะครับบ้านเรา
1: ใช้เต้าหู้ขาวแทนได้เนาะ
0: ได้ครับหั่นชิ้นใหญ่หน่อย
1: ก็ดีนะคะเต้าหู้ก็จะมีแคลเซียมอยู่นะคะแล้วก็มีโปรตีนไขมันต่ำค่ะ
0: กับผู้สูงอายุอะครับคุณหมอเต้าหู้นี่มีผลดีกับผู้สูงอายุยังไงบ้างครับ
1: ในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องกระดูกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: กระดูกบางกระดูกพรุนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่เสริมแคลเซียมได้นะคะ
0: ครับ
1: ในกรณีที่ผู้สูงอายุท่านนั้นอาจจะทานนมไม่ได้หลายๆท่านพออายุเยอะไม่คุ้นเคยกับการทานนมมาก่อนพอทานนมแล้วอาจจะมีเรื่องของท้องเสียเต้าหู้เป็นทางเลือกที่ดีนะคะ
0: ครับ
1: อันที่สองก็คือว่าจะมีสารประกอบส่วนนึงในเต้าหู้ที่เราเรียกว่าเป็นไฟโตเอสโตรเจนหรือเอสโตรเจนตามธรรมชาติ
0: ครับ
1: ก็จะเหมาะกับผู้หญิงวัยทองเพราะฉะนั้นเราก็สนับสนุนเรื่องของการทานเต้าหู้ได้ค่ะ
0: วันนี้ผมใช้น้ำมัน2แบบนะครับอันนี้เป็นน้ำมันพืช
1: ค่ะ
0: ทีนี้น้ำมันอีกตัวนึงที่ผมเอามาวันนี้เป็นน้ำมันงาครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นน้ำมันที่เรียกว่าน้ำมันราอู
1: เพิ่มกลิ่นรส
0: แล้วมีรสเผ็ดเล็กน้อยนะครับ
1: จริงๆน้ำมันงาก็ดีนะคะเพราะว่าในส่วนของน้ำมันงาเนี่ยจะมีส่วนประกอบของกรดไขมันที่ดี

0: ค่ะ
1: เดี๋ยวอันนี้คุณหมออาจจะระวังนิดนึงเผื่อ
0: มันจะลุกเป็นไปอะค่ะ
1: เดี๋ยวเราใส่สาเกเรียบร้อย
0: การใส่สาเกเพื่ออะไรอะคะ
2: หนึ่งสาเกจะมีมวลของความหวานอยู่ในตัวเป็นความหวานของข้าว
0: มันมีน้ำตาลอยู่ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ใส่เพื่อเป็นการเพิ่มความชื้นนะครับตรงนี้ผมจะใส่ไข่นะครับ
0: อืมค่ะ
1: คล้ายๆมะระผัดไข่บ้านเราไหมคร
0: ับ ใช่กำลังจะบอกเลยอะค่ะมะระผัดไข่ใส่สาเกค
2: ่
0: ะ
2: ใส่สาเกลงไปนิดนึงใช่ไหมครับหล
0: ัง
2: จากนั้นปุ๊บผมจะปรุงรสนะครับ
1: ซีอิ๊วนิดหน่อยครับ
2: ปลาแห้งนะครับเสร็จปุ๊บทีนี้ผมจะเป็นเต้าหู้ถั่วงอกนะครับ
0: ถั่วงอกนี่ใส่หลังสุดเนาะเพราะว่ามันจะไม่สลดเต้าหู้พวกนี้มันสุกแล้วนะคะเพราะฉะน
1: ั้
0: นก็ไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวใครบอกว่าทำไมแบบมาใส่สุดท้ายอะไรเงี้ยจะใส่อย่างเงี้ยรสชาติมันจะไม่อยู่ในเต้าหู้ป่ะคะ
1: สุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องปรุงรสอีกรอบเมื่อกี้ผมเว้นว่าปรุงรสรอบแรกใช่ครับจะเสร็จจานนี้แล้วนะครับก็ใส่ปลาแห้งทั้งหมดลงไปเลยเยอะนิดนึงดูเหมือนเยอะนะครับจริงๆตรงนี
0: ้ มี
1: ไ
0: ม่
1: ถ
0: ึ
1: งไม่ถึง5กรัมนะครับเดรสด้วยน้ำมันลายูนะครับ
0: เรียบร้อยปิดไฟ
1: เลย
0: หอมมากโอเคค่ะเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับอันนี้เป็นกุ้ยย่าชัมปูรุครับหรือว่าผัดมะระสไตล์โอกินาว่านะครับ

0: คุณหมอไม่ค่อยชอบมะระเท่าไหร่งั้นยิ่งรบกวนลองชิมดูเลยครับ
1: โอเคจะได้รู้ว่าเป็นยังไง
0: ลองดูนะครับ
1: อันนี้นะคะเอามะระเลยแล้วกันขมน้อยกว่าที่คิดมาก
0: ใช่ไหมครับ
1: แต่ยังมีความเป็นมะระนะคะเดี๋ยวจะบอกว่ามันไม่ขมเลยนี่คงไม่ใช่แต่จะบอกว่ามันขมน้อยกว่าที่คิดมากเลยอะค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นรสของปลาโอค่อนข้างชัดเจน
0: เครื่องปรุงชนิดเดียวที่เราใช้จริงๆในอาหารจานนี้คือ
1: ซีอิ๊วใช่แล้วก็ไม่เยอะด้วยก็โดยสรุปนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีเมนู2อย่างให้คุณเบนซ์กับมาม่าเอาไปเป็นทางเลือกนะคะทั้ง2อย่างนี้เหมาะกับผู้สูงอายุเพราะว่าเป็นเมนูที่กินง่ายนะจริงๆทำง่ายด้วยเน
0: า
1: ะแล้วก็เป็นอาหารที่นุ่มนะคะเนี่ยอันนี้ผัดมะระซะจนนุ่มเลยนะคะอันที่2ก็คือไม่เน้นการปรุงแต่งรสชาติมากจนเกินไปเพราะเนี่ยจะไม่เค็มมากนะคะลดการใช้พวกของเครื่องปรุงแต่งทั้งหลายจะได้ทำให้เหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงที่สำคัญอันนี้นะคะก็จะไม่มีเรื่องของน้ำมันเยอะ
0: น้ำมันน้อยมาก
1: น้ำมันน้อยมากทั้งสองเมนูเลยนะคะเมนูแรกเลือกใช้ปลาซึ่งจะมีโอเมก้า3เหมาะกับผู้สูงอายุด้วยเมนูนี้ก็จะชูด้วยเรื่องของถั่วเหลืองนะคะพวกของเต้าหู้ซึ่งตรงนี้ก็จะเหมาะอีกเพราะว่ามันจะสามารถเสริมพวกของแคลเซียมให้โปรตีนไขมันต่ำได้ในภาพรวมสำหรับ2จานนี้ก็เหมาะนะคะสำหรับผู้สูงอายุผู้ที่มีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดนะคะไม่เค็มไม่มันนะคะแล้วก็รสไม่ได้หวานจัดเนี้ยค่ะ
0: ครับผมในช่วงหน้านะครับไปดูวิธีการออกกำลังกายกับพี่บ๊วยแล้วก็อาจารย์ต้นนะครับว่าวันนี้จะมีอะไรมาฝากพวกเราบ้างส่วนในวันนี้นะครับผมพวกเราทั้งสองคนอาจจะต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ออกกำลังกาย
3: ใช่
2: สามารถแก้อาการนอนไม่หลับได
3: ้แน่นอน
2: จับมือ
3: แน่นอน
2: จะได้เป็นลบตาออกก็ดี
3: เออค่ะจะออกยาวหลังจากนั้นเราก็ค่อยเหยียดยืดเท้าขวาลง
2: ยังเหรอ
3: ยัง

0: บุ้ยบุ้ยบุ้ยได้เวลาอ่านรายการแล้ว
1: แป๊บหนึ่งครับ
0: นานจังเลยบุ้ยออกมาได้แล้ว
1: อีกนิดนึงนะพี
0: ่บุ้ยพร้อมยังบุ้ย
1: แป๊บหนึ่งครับ
0: เอ้ายังไม่ตื่นอีกคิดว่าแต่งตัวอยู
1: ่
0: เฮ้ยเร็วเร็วเร็ว
1: เอ้
0: าแล้วทำไมเป็นงั้นอ่ะไปทำอะไรมาตา
1: แป๊บหนึ่งนะพี่ผมห้องตัว
0: ไม่หลับไม่นอน
1: คือนอนพี่แต่มันนอนไม่หลับพี่ต้น
0: เออใช่เชื่อเลย
1: ทำไมครับ
0: คิ้วไปอยู่ใต้ตา
1: ตาดำหรือเปล่าโอ้ยนอนไม่หลับ
0: ทำไมอะเป็นไร
1: พยายามนอนพลิกไปพลิกมา
0: ทำอะไรมา
1: ไปทำอะ
0: ไรไปทำอะไรมาง
1: านเยอะพี
0: ่รอ
1: นอนไม่หลับเลย
0: ใช่เลย
1: มีวิธีช่วยไหมพี
0: ่มีเดี๋ยวจะจัดให
1: ้ออกกำลังกาย
0: ใช่
1: สามารถแก้อาการนอนไม่หลับได
0: ้แน่นอนเคยได้ยินเปล่าโยคะ
1: เคยได้ยินครับ
0: โยคะไม่ใช่โยคะ
1: โยคจับมือ
0: แน่นอน
1: จะได้เป็นลบตาออกทีแต่ผมจะไม่ยอมทำคนเดียว
0: อ่าฮะ
1: เพราะว่าวันนี้เรามีอาสาสมัครครับเขาบอกว่าตาผมเป็นนกฮูกขนาดนี้แล้วก็เขาเป็นนกเขาแมว
0: โอ้โห
1: ไปพบกับนกเขาแมวสาวเลยและตอนนี้นะครับน้องนกเขาแมวอยู่ตรงนี้แล้วครับน้องจือครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่อุ้ยสวัสดีค่ะอาจารย์ต้น
1: คร
2: ับ
1: คือปกติมีอาการนอนไม่หลับใช่ไหมครับ
2: มีค่ะเพราะว่าปกติเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วพอสมมติว่าถ้าจะนอนเร็วอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนยังไม่ถึงเวลานอนก็จะทำให้เรานอนไม่หลับอะค่ะ
1: ที่บอกนอนดึกนอนประมาณกี่โมงครับ
2: ก็ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเวลาตื่นนะครับ
2: ก็จะตื่นประมาณ6โมง7โมงอะค่ะ
0: 6โมง7โมง
1: นอนไม่หลับเพราะอะไรครับเรารู้ตัวเองไหม
2: บางทีเวลาเราเรียนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทำแลบเวลาแลบไม่ออกก็เครียดนะคะแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันผิดพลาดจากตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องค่อยๆแก้ไปแล้วพอมันพลาดมันก็จะคิดวนเวียนซ้ำอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้นอนไม่หลับได้เหมือนกันนะคะ
1: การนอนไม่หลับหรือนอนไม่เพียงพอมันกระทบอะไรเราบ้างครับ
2: โหกระทบมากเลยค่ะก็อย่างง่ายๆเลยพอเรานอนไม่หลับเงี้ยพอตื่นขึ้นมาเราก็รู้สึกว่านอนไม่พอตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนกลางวันเราก็จะรู้สึกไม่สดชื่นกลายเป็นว่าพอกิจวัตรที่เราต้องทำในตอนกลางวันต้องเรียนต้องอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เราง่วงมันก็รู้สึกทำอะไรได้ไม่เต็มที่
1: ถามว่าอารมณ์เป็นไงไหมหงุดหงิดมากง่ายขึ้นไหมหรือ
2: ก็มีบ้างนะคะ
1: ต้นครับ
3: ครับ
1: สาเหตุการนอนไม่หลับจริงๆมีอะไรบ้างครับ
0: ถ้าโดยหลักอย่างเงี้ยฮะก็จะสามารถแบ่งเป็น2ลักษณะก็คือทั้งเขาเรียกว่าทางร่างกายกับทางจิตใจนะครับทางร่างกายนั้นคืออะไรบางคนอาจจะมีเขาเรียกข้อจำกัดเรื่องของสุขภาพนะครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดเรื่องของจิตใจก็คืออย่างเงี้ยอย่างของน้องชื่อเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของจิตใจมากกว่า
1: ความเครียด
0: นะความเครียดจากเรื่องของงานหรือว่าบางทีเราเสร็จจากงานแล้วเรายังคิดต่อไปอีกใช่ไหมปัญหา

0: อะไรต่างๆซึ่งตรงนี้มันอาจจะเกิดจากตรงนั้น
1: เดี๋ยวมาออกกำลังกายไปพร้อมๆกันนะครับเราโยคะทำให้นอนหลับรวมถึงคุณผู้ชมเองที่นอนไม่หลับแล้วแก้ปัญหาโดยการที่ทานยานอนหลับเราอยากจะให้เราเป็นตัวเลือกเพื่อให้คุณลองก่อนที่ตัดสินใจกินยานอนหลับแล้วใช้วิธีการธรรมชาติดีที่สุดเพียงนั้นครับเราพร้อมแล้วออกกำลังกายกันดีกว่าครับเวลาเราเห็นเตียงแบบนี้ผมพูดจริงนะ
0: ครับ
1: ผมอยากจะนอนเลยแต่สำหรับคนที่นอนไม่หลับเห็นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาก็ได้
0: ใช่ใช่
1: แล้วเราว่าปัญหานี้จะหมดไปครับ โยคะที่เราจะออกกำลังกายเราเรียกว่าอะไรครับ
0: เป็นหัตถโยคะนะคร
1: ับ หัตถโยคะ
0: มันก็คือจะเน้นในเรื่องของลมหายใจเข้าออกซึ่งปกติเนี่ยเราหายใจอยู่แล้วใช่ไหมปกติเราจะหายใจอยู่แล้วแต่การหายใจของเราอ่ะมันยังไม่ได้ลึกยาวจนมากเกินไปใช่ไหมมันแบบถี่สั้นแค่นั้นเองซึ่งในเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อมันก็เลยทำให้ตัวนั้นอ่ะมันได้ประสิทธิภาพน้อย
1: แสดงว่าชีวิตประจำวันคนเราเนี่ยหายใจสั้นอยู่แล้ว
0: ใช่
1: เนื่องจากว่ามีภาวะเร่งรีบเวลาคนเราเครียดจะหายใจสั้นเป็นเรื่องปกติของร่างกายอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ความคิดมีผลต่อระบบต่างๆของร่างกายพอเครียด
0: ตัวควบคุม
1: หายใจสั้นหายใจสั้นออกซิเจนเข้าไปน้อย มันทำให้เราแบบอ่อนล้าแต่อยากจะนอนแต่มันนอนไม่หลับ
0: ใช่
1: เป็นไปได
0: ้เป็นไม่ได
1: ้แล้วก็แก้ที่การหายใจ
0: ใช่ชุดแรกก็คงเป็นข้อดีของโยคะเนี่ยก็คือมันเน้นเรื่องการหายใจนะฮะเขาพยายามให้ใช้กุศโลบายในเรื่องของการหายใจเข้ามาเพราะในเรื่องของการทำบางอย่างเราอาจจะดูเหมือนท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อแหละแต่มันมีที่สำคัญคือในเรื่องของตัวการหายใจด้วย
1: มันต้องยังไงครับพี่ต้น
0: ถ้าโดยปกติเอาพื้นฐานก่อนเราลองหายใจเข้าออกใหเอามือวางที่หน้าท้องนะครับหายใจเข้าก่อนนะครับพยายามให้พุงออกมา
1: ครับ
0: หายใจออกนะครับดันนะครับให้หน้าท้องแฟบลงไปหายใจเข้าลึกๆหายใจออกนะครับคราวนี้เราลองให้ยาวให้ลึกมากขึ้นหายใจเข้า
1: ต้องกั้นไหมครับต้องกั้นไหม
0: ยังไม่ต้องกั้นครับหายใจเข้าออกแค่นั้นเองหายใจออกหายใจเข้าโอเครู้สึกยังไงบ้างนี่เราเริ่มลองวอร์มในการหายใจก่อนนะคร
1: ับ ผมรู้สึกว่าตัวผิวหนังผมมันเหมือนเปียกเปียกเปียกเปียกเปียกมันรู้สึกผ่อนคลายมันรู้สึกแบบตามผิวหนังอย่างเงี้ยน้องเจอครับ
2: หนูรู้สึกว่ามันโล่งๆอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสบายตัวผ่อนคลายขึ้นนะ
0: ปกติเราหายใจแบบนี้เปล่า
2: ไม่ค่ะ
0: นะครับ
1: ปกติเราเรียกว่าระบบหายใจเป็นระบบอัตโนมัติที่ร่างกายเนี่ยสั่งการแบบคือเราไม่ต้องสนใจเราก็หายใจอยู่แล้ว
0: ใช่แต่ตอนนี้เราต้องมาควบคุมนะเราต้องควบคุ
1: ม
0: ทีนี้ที่จะแตกต่างนิดนึงในเรื่องของในกรณีของคนนอนไม่หลับเนี่ยนะครับเวลาที่เราหายใจเนี่ยเราจะหายใจแค่นี้ไม่พอมันอาจจะต้องมีช่องจมูกเราจะมีทั้งซ้ายและขวาใช่ไหมครับซึ่งทั้งซ้ายและขวาเนี่ยในหลักของโยคะหรือว่าการออกกำลังกายหลายๆอย่างนะครับบางอย่างที่เน้นในเรื่องของตัวร่างกายและจิตใจเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันด้านขวาเนี่ยจะให้ในเรื่องของตัวความร้อนนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการผ่อนคลายเป็นเรื่องของความเย็นนะฮะเพราะงั้น
1: ขวาร้อนซ้ายเย็นหยินหยางสมดุล
0: ใช่สมดุลเพราะงั้นเวลาที่เราหายใจเนี่ยเราก็จะมีการสลับนะครับขวาซ้ายนะครับโดยเราจะหายใจเข้าทางด้านซ้ายหายใจออกทางด้านขวาดูนิ้วก่อนนะครับนิ้วหัวแม่มือนะครับกดลงที
1: ่
0: ด้านไม่ใช่กดลงด้านขวานะครับกดลงด้านขวาจมูกด้านขวาส่วนนิ้วชี้นิ้วกลางนะครับเราจะเกี่ยวพันกันนะครับดึงเข้าด้านใน
1: เพื่ออะไรครับ
0: ตัวนี้คือมันจะช่วยในเรื่องของตัวระบบการหายใจให้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในลักษณะของพวกนี้มันจะโดยปกติร่างกายเรามีกระแสไฟฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีบางขั้วที่มันช่วยซึ่งกันและกัน
1: แบบนี้นะครับ
0: ควายแล้วนะครับหายใจเข้าทางด้านซ้ายนะครับพอเราหายใจออกนะครับใช้นิ้วนางนะครับปิดรูจมูกด้านซ้ายหายใจออกด้านขวาลองหายใจเข้าใหม่ครับด้านซ้ายขวาด้านซ้ายขวาเข้าลึกๆครับด้านซ้ายหายใจออกด้านขวาแตกต่างกับเมื่อสักครู่ไหมครับ
2: หายใจโล่งขึ้นนะคะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันค่ะ
0: ทั้งสองฝั่งของรูจมูกเราเนี่ยมันก็คือมีทั้งความร้อนกับความเย็นใช่ไหมฮะหรือว่าที่บุ้ยบอกมาสักครู่ก็คือเรื่องของหยินหยางใช่ไหมฮะข้างหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของความเย็นข้างหนึ่งเป็นเรื่องของความร้อนเพราะงั้นตรงนี้มันก็ช่วยปรับเรื่องของสมดุลของร่างกายแล้ว
1: ทำไมเข้าต้องเย็นออกเย็นนะ

0: เพราะเราต้องการผ่อนคลายใช่ไหมร่างกายเราต้องการผ่อนคลายเพราะงั้นยิ่งถ้าเป็นความร้อนความร้อนก็เป็นเรื่องของการกระตุ้นมันยิ่งทำให้กระตุ้นถ้าเกิดเราต้องการจะให้เราร่างกายเราตื่นเนี่ยเราต้องไป
1: สลับกัน
0: ใช่ใช่
1: เราก็สลับกันแสดงว่าถ้าเราต้องการให้ร่างกายผ่อนคลายต้องการนอนหลับ
0: ใช่
1: เอาความเย็นเข้าไป
0: หายใจ
1: ความเย็นเข้าไปข้างซ้ายแล้วระบายออกด้านขวา

0: วอร์มอัพเรียบร้อยหล
1: ัง
0: จากนั้นเริ่มต้นเลยไหมครับ
2: แล้วก็มาเริ่มท่าแรกก่อนนะคร
0: ับ ผม
2: ซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่เรานอนไม่หลับเนี่ยหนึ่งในส่วนนั้นก็คือในเรื่องของร่างกายอาจจะเกิดการตึงตัวที่ในชีวิตประจำวันเรามีการทำงานตัวกล้ามเนื้อมันยังมีการตึงอยู่เพราะงั้นเราต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยเฉพาะหลังสะโพกขาพวกนี้เราอาจจะต้องใช้งานในทั้งวันมาค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เริ่มจากการนะครับด้วยท่าเด็กนะครับนั่งนะครับ
0: โยคะเด็ก
2: ท่าเด็กโยคะท่าเด็กนะครับนั่งนะครับทับส้นเท้านะครับแขนเหยียดยืดโน้มตัวก้มตัวพับตัวไปด้านหน้านะครับเหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลังนะครับพยายามดึงสะโพกลงไปด้านหลังนะครับหายใจเข้าสลับหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะครับเราลองทำต่อเนื่องนะครับประมาณ1นาทีนะครับแต่พยายามในจังหวะการหายใจนะ1ครั้งในการหายใจเข้าลึกๆเนี่ยประมาณ 3-4 วิออกก็นับ 1-4 3-4 วิสลับไปสลับมาให้เข้าออกให้ลึกและยาว
0: โอเคครับ
2: เอา
0: เลยครับ
2: มาเดี๋ยวลอง
0: ปกติจือออกกําลังกายบ้างไหม
3: ออกค่ะ
0: โยคะออกไหมคร
3: ับไม่เคยออกโยคะค่ะเป็นคนตัวแข็งมากค่ะส่วนใหญ่จะออกเป็นวิ่งหรือว่ายน้ำอย่างนี้มากกว่า
0: ดีเลยเหมาะสม
2: เราลองค่อยๆ
0: โยคะเด็กนะครับ
2: ยืดแขนเหยียดยืดหลังนะครับเท่าที่ได้แล้วค้างไว้ครับค่อยๆดึงสะโพกลงนะครับเหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลังค้างไว้นะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกยาวๆนะครับดึงสะโพกไปข้างหลังนะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกยาวๆลองทำใหม่ครับแขนเหยียดยืดหลังเหยียดยืดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่อยๆดึงสะโพกไปหาส้นเท้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆโอเคครับค่อยๆเลื่อนตัวขึ้นมาเหยียดยืดตัวขึ้น
0: นี่ถ้าผมไม่เงยขึ้นมาแสดงว่าผมหลับไปแล้วนะเคลียร์เลยนะไม่ต้องกังวลนะโอเคบอกไว้เลยว่ามันส่งผลมันสบายเลยชอบมากเลย
2: ท่าที่สองอาจจะเรียกว่าท่าผีเสื้อนะครับก็คือรวบฝ่าเท้าสองเท้าเข้าหากันนะครับสองข้าง
0: ผมดูว่าเตรียมบิน
2: ไม่ใช่นี่ไงขยับปีกโอเคเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆหายใจเข้าลึกๆนะครับถ้าได้เราก็ค่อยๆขยับส้นเท้าเข้าหาตัวนะครับเหยียดยืดแขนลงด้านหน้าคล้ายกับเมื่อสักครู่นะครับแต่เราจะเพิ่มมาก็คือในส่วนของกล้ามเนื้อต้นขาด้านในหายใจเข้าลึกๆนะครับพร้อมเหยียดยืดไปนะคร
0: ับ ทุกอย่างเราจะทำแบบไม่รีบใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: เราจะทำช้าๆนะครับ
2: ไปเท่าที่ได้นะครับค้างไว้สลับ1นาทีหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับก้มค้างไว้นะครับลองมาช้าๆ
0: มาร
2: วบฝ่าเท้าชิดกันครับนะครับค่อยๆดึงเข่าลงด้านข้างใช่ไหมครับโอเคยืดออกตัวตรง
0: เรายืดอกนะแล้วก็ตัวตรงยืดอย่างนี้ใช่ไหม
2: ครับแล้วก็ค่อยๆพับตัวโน้มตัวลงมา
0: แล้วเราต้องจับขาใช่ไหมครับ
2: เหยียดแขนไปเลยครับเหยียดแขนยืดลงไปเรื่อยๆช้าๆมาอีก
0: เวลาโยคะเวลาคนที่สำหรับหลังตึงเนี่ยการหายใจลึกยาวช่วยได้คือ
2: ใช่มันจะเพิ่ม
0: เราหายใจเข้าหายใจออกมันจะออกพร้อมยืดได้อีก
2: ครับก็สามารถไปได้อีก
0: ลองดูครับ
2: ค่อยช้าๆโอเคก้มลงครับเหยียดยืด
0: ตึงไหมสามารถบอกได้นะครับ
2: หลังเหยียดยืดพยายามเหยียดยืดหลังดึงตัวลงหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกหายใจเข้าลึกๆให้สลับหายใจออกนะครับหลังเหยียดยืดแขนเหยียดยืดให้มากขึ้นพยายามเหยียดยืดดึงเข่าลงด้านข้างสะโพกชิดพื้น
0: ต้นครับอันนี้สมมุติถ้าเกิดเราควรสังเกตตัวเองยังไงที่เรารู้ว่าควรทําที่มันระดับที่ปลอดภัย
2: พอเรารู้สึกว่าตึงนะครับเราอาจจะไปอีกนิดนึงแล้วเราค้างไว้ไอ้นั่นคือเต็มที่ของเราละ
0: ตึงคือพอ
2: ใช่แต่ไม่ถึงกับว่าโอ้พยายามไปอีกไม่ต้องเราแค่ตึงรู้สึกมานะแต่เราต้องค้างไว้ตรงตึงนะครับไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าพอตึงปุ๊บดึงกลับมาเลยนะต้องค้างไว้นิดนึงนะครับ
0: ถ้าตึงแล้วพยายามไปอีกเนี่ยมันทำให้เราเครียด
2: มันจะกลายยิ่งเกร็งก็ไปใหญ่เลยตัวก็จะยิ่งเกร็งกล้ามเนื้อก็ยิ่งเกร็งมากท่าที่3นะครับจะเป็นท่าเรื่องของการดึงเข่าเข้าหาอกนะครับเราก็เริ่มจากการนะครับนอนนะครับ
0: ชื่อท่าว่าอะไรครับ
2: knee to chest นะครับ
0: ต้อง

0: อันนี้จะยืดยืดกล้ามเนื้อส่วนไหนครับ
1: ส่วนของกล้ามเนื้อหลังอีกแล้วนะครับหลังนะครับรวมไปถึงยืดในส่วนของตัวสะโพกด้วยหลังจากนั้นเราค่อยๆลดเท้าลงนะครับสลับนะครับเหยียดยืดขาด้านตรงข้ามขึ้นนะครับค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวแล้วก็ค้างไว้เหมือนเดิมหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับเข่าพยายามเหยียดยืดนะครับมือประคองนะครับค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวนะครับค้างไว้นะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็สลับข้างอีกรอบนึงขาเหยียดยืดนะครับมือประคองดึงเท้าเข้าหาตัวหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับโอเคเอาละมาลอง
0: อธิบายเพิ่มเติมคือทำไมเราต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังหลายท่าเนื่องจากว่าท่าบางท่าเนี่ยมันช่วยคือเรายืดเพียงแค่ท่าเดียวหลังไม่ได้หายตึงนะมันต้องหลายท่าประกอบกัน
2: ใช่เพราะ
0: เรายืนวันหนึ่งเราขยับท่าไหนไม่รู้เราพยายามทำให้มันใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลัง
1: โอเคครับค่อยๆงอเข่าครับงอเข่ามือประคองใต้เข่านะครับดึงเข่าเข้าหาอกดึงเข่าเข้าหาอกหลังดันชิดพื้นนะครับศีรษะชิดพื้นสลับหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหลังจากนั้นเราก็ค่อยเหยียดยืดเท้าขวาลง
0: ยากเหรอ
1: ยากเหยียดยืดเท้าขวาลงครับวางที่พื้นนะครับเท้าซ้ายเข่าเหยียดยืดขึ้นนะครับมือสองข้างประคองนะครับค่อยๆเหยียดยืดนะครับขาสองข้างพยายามเหยียดยืดนะครับมือที่ประคองพยายามค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวเข่าเหยียดยืดหลังดันชิดพื้นนะครับไปเท่าที่ได้นะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับเหยียดยืดโอเคพอได้แล้วงอเข่าลดเท้าลง
0: ฮ่าชอบมากเลย
3: แล้วเวลาเราทำนี่เราต้องทำไล่ลำดับท่าแบบนี้ไหมคะเราต้องทำครบทุกท่าไหมคะ
1: ใช่ครับจริงๆแล้วควรจะเพราะว่าจริงแล้วอย่างท่าแรกของเราก็คือในเรื่องของการวอร์มด้วยกันหายใจใช่ไหมครับหายใจให้สมาธิอยู่กับกล้ามเนื้ออยู่กับตัวเรามากขึ้นแล้วก็ไล่มาก็คือจะเริ่มจากหลังก่อนนะครับหลังก่อนแล้วค่อยๆเตือนขึ้นมาเรื่อยๆขยับมาสะโพกขาด้านในอะไรต่างๆมันก็จะเป็นไปตามขั้นตอน
0: นี่ดีมากเขาเป็นนักวิจัยเขาต้องทำตามขั้นตอน
1: ถ้าเราสังเกตนะครับช่วงท่าแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่เราจะแค่งอกับเหยียดใช่ไหมพับตัวงอเหยียดอันนี้จะมีเรื่องของการบิดตัวละโดยธรรมชาติเนี่ยพวกท่าโยคะมันก็จะมีท่ายืนท่านั่งท่านอนอะไรต่างๆท่าบิดอันนี้ท่าบิดเนี่ยเรามักจะต้องทำหลังๆจากที่เราทำเรื่องของงอ
0: เตรียมกล้ามเนื้อ
1: ใช่เตรียมก่อนแล้วค่อยมาเป็นเรื่องของการบิดตัวนะครับก็เริ่มด้วยการนอนคล้ายกันนะครับนะครับแขนสองข้างกลางออกนะครับงอเข่าขึ้นนะครับบิดเข่านะครับลงทางด้านซ้ายนะครับไหล่พยายามชิดพื้นเข่าชิดเข่านะครับหน้า
0: ไหล่ด้านตรงข้ามกับเข่าที่ลงเนี่ยพยายามชิดพื้นไว้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้เรายืดกล้ามเนื้อส่วนนั้นได้มากขึ้น
1: ให้มากขึ้น
0: เพิ่มไปอีกคือพี่ต้นจะหันหน้าไปทางด้านเดียวกับไหล่ที่เรายึดพื้นไว้นะครับ
1: หายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับหายใจสบาย
0: อันนี้จะสบายมากเลย
1: นะครับพอหลังจากนั้นเราก
0: ็ท่านี
1: ้เราก็สลับข้างนะครับ
0: โอเคทุกอย่างเราจะทำช้าหมดเพราะเรากำลังเตรียมตัวนอนนะครับเราบอกร่างกายเราใช้สมาธิที่มันเกิดขึ้นจากการหายใจนะครับเป็นสัญญาณบอกร่างกายว่านี่ถึงเวลาพักผ่อนละ
1: ช้าๆเข่าชิดกันนะครับไหล่ให้ชิดพื้นดีครับสลับหายใจเข้าสลับหายใจออกมองไปด้านซ้ายนะครับโอเคครับค่อยๆดึงเข่าขึ้นครับ
0: นอนอีกด้าน
1: ได้ไหมครับค่อยๆลงช้าๆ
0: หน้ากว่า
1: หน้าหันตรงข้ามเข่าครับค้างไว้นิดนึงหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกปล่อยตัวตามสบายครับ
3: ถ้าหลับแล้วค่ะ
1: มันจะมีกล้ามเนื้อบางส่วนที่มันอยู่ด้านข้างซึ่งปกติเราจะงอกับนี่ใช่ไหมมันก็จะแค่แนวตรงอ่ะที่เรายืดเหยียดแต่ถ้าตัวนี้มันก็จะมีบางตัวที่เรามันตึงอยู่เราได้คลายมันได้ยืดมันคราวนี้ท่านี้บุ้ยอาจจะชอบมากที่สุดนะครับท่านี้คือเนื่องจากพอเวลาที่เราทำนะครับเราช่วงแรกเรามีการวอร์มเรื่องของการหายใจเข้าออกแล้วช่วงนี้เราก็ถือเป็นเรื่องของครูดาวแล้วนะครับก็คือเป็นท่าศพนั่นเองนะครับพยายามนอน
0: คือนอนอ่ะ
1: ใช่

0: แล้วแต่ถ้า
1: ผ
0: เป็
1: ม
0: นเรื่องของถ้าในเรื่องของ anatomy position ใช่ไหมครับก็คือในเรื่องของงายมือออกข้างลำตัวนะครับศีรษะปล่อยทำสบายตัวเหยียดยืดเท้าเหยียดยืดนะครับหายใจเข้าออกนะครับหลับตาเองนะครับ
2: ใครปฏิบัติทำชอบเลยเนี่ยมรณสติเลย
0: พอหลังจากนั้นพอเวลาเราเสร็จนะครับให้พยายามพลิกตัวไปด้านข้างนะครับพลิกตัว
2: ทำไมต้องพลิกตัวด้านข้างครับ
0: เพราะเนื่องจากว่าบางทีเราอยู่ในท่าใดนานๆเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดอยู่ดีเราลุกขึ้นตรงๆเลยบางทีบางท่านที่มีปัญหาในเรื่องของข้อจำกัดเรื่องสุขภาพก็จะมีเรื่องของหน้ามืดเพราะงั้นเราพยายามพลิกไปด้านข้างนิดนึงก่อนให้ร่างกายได้ปรับสภาพนิดนึงนะครับแล้วก็ดันตัวลุกขึ้นนะครับโอเค
2: อันนี้สำคัญนะครับอย่ามองข้ามผ่านนะผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งวัยรุ่นก็เป็นได้หน้ามืดมันวิ่งเวลาขึ้นมามันจะมีเหมือนดาวขึ้นวิ่งถ้าที่เรานอนแบบตามปกติเราไม่นอนขวางเตียงเรานอนตามแนวที่เรานอนได้ไหมแล้วนอนหนุนหมอนได้ไหมพี่ต้น
0: ถ้าจริงๆถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันจะเหมือนกับเราผ่อนคลายที่สุดไง
2: อยากให้นอนราบมากกว่า
0: เพราะมันจะไม่มีส่วนไหนที่รับน้ำหนักมากไป
2: ไม่นอนหนุนหมอนหายใจลึกยาวครับท่านี้คือง่ายที่สุดเตรียมตัวนอนสมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าช้าลึกยาวออกช้าลึกยาว
0: ตรงนี้อาจจะมากกว่า1นาทีก็ได้นะครับอาจจะให้ผ่อนคลายมากที่สุดเลยหรือบางคนอาจจะ
2: หลับไปเลย
0: เผลอหลับไปเลย
2: ทั้งหมดนี้นะครับเรียกว่าหัตถโยคะเพื่อให้เราส่งเสริมด้วยกันนอนหลับได้ง่ายขึ้น
0: ใช่เพิ่มเรื่องการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับ
2: เราทำมากกว่า15นาทีได้ไหม
0: วัตถุประสงค์คือต้องการให้นอนหลับเพราะงั้นในเรื่องของการออกกำลังกายที่มันหนักเกินไปหรือว่ามันมากเพิ่มในเรื่องของจำนวนครั้งมากเกินไปบางทีมันอาจจะไม่เอื้อกับการที่ทำให้เราผ่อนคลาย
2: แสดงว่า15นาทีเหมาะสมแล้ว
0: ใช่ประมาณ10ถึง15นาทีนี้ก็น่าจะ
2: เหมาะสมแล้วเรียบร้อยเป็นยังไงครับวันนี้
3: จะกลับไปฝึกทำดูค่ะแล้วจะสังเกตตัวเองดูว่าเรานอนได้ดีขึ้นไหมค่ะเพราะว่าเท่าที่ทำวันนี้ก็รู้สึกว่ามันผ่อนคลายขึ้นนะคะ
2: วันนี้ขอบคุณน้องจิ๋วมากนะครับที่มาร่วมรายการกับเรานะครับขอบคุณมาก
3: คุณพี่บวยขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
2: เยี่ยมเลยคุณผู้ชมครับวันนี้เราตั้งใจมากครับอยากให้คุณหลับเองได้ด้วยตัวคุณเองนะครับและที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ต้องขอบคุณครับโรงแรมสารยาพาวิเลียนครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำแล้วก็น่านอนมากหวังว่าคืนนี้นะครับคุณผู้ชมจะนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้แล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้มีพลังในการทำงานมีความสุขการทำงานทั้งวันเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ

ซ่ามาส่งแล้วครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับในซีรีส์กินเสี่ยงตายกับผมหมอเก่งครับวันนี้ผมแนะนำพิซซ่าหน้าผักสายรุ้งแสนอร่อยนะครับแต่หน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามชมครับอันนี้ยังอุ่นๆอยู่เลยเนี่ย

เสร็จไปแล้วนะครับกับพิซซ่าดีต่อใจนะครับที่หมอเรียกว่าพิซซ่าดีต่อใจก็เพราะว่าเราพยายามลดแป้งลดไขมันแล้วก็ใช้ส่วนประกอบต่างๆที่เป็นหน้าเนี่ยเป็นผักแบบเต็มๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบรับประทานอาหารพวกจังก์ฟู้ดหรือว่าฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำนะครับอาหารกลุ่มนี้ก็เช่นไก่ทอดพิซซ่ามันฝรั่งทอดหรือเฟรนช์ฟรายพวกนี้เพราะอะไรหมอถึงไม่แนะนำให้ทุกคนรับประทานอาหารประเภทจังก์ฟู้ดหรือว่าฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำทราบไหมครับก็เพราะว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยมีแป้งมีโซเดียมแล้วก็มีไขมันที่สูงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มไขมันที่เป็นทรานส์แฟตอาหารอะไรบ้างที่มีทรานส์แฟตเยอะก็เช่นมาการีนนะครับเนยขาวคุกกี้เค้กอะไรเหล่านี้นะครับทรานส์แฟตเนี่ยจะไปทำให้เกิดการอักเสบที่บริเวณผนังหลอดเลือดชั้นในนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการสะสมของไขมันและก็หินปูนนะครับและสำหรับใครนะครับที่ชอบรับประทานพิซซ่าขอบชีสนะครับแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตรงขอบเนี่ยมันมีรูกลวงๆอยู่นะครับแล้วก็มีชีสอยู่ด้านในนะครับให้นึกภาพไว้เลยนะครับว่าถ้าเรากินของพวกนี้เยอะๆเนี่ยไขมันเหล่านี้เนี่ยจะไปพอกอุดตันอยู่ในหลอดเลือดของเราลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับการรับประทานอาหารพวกจังฟู้ดแล้วก็ฟาสต์ฟู้ดบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือแม้แต่โรคหลอดเลือดสมองนะครับและส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราตายนะครับหรือแม้แต่สมองเนี่ยขาดเลือดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ครั้งหน้านะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะรับประทานพิซซ่าอีกนะครับก็ขอให้เลือกร้านพิซซ่ากินกับหมอนะครับเพราะเรามีโปรโมชั่นนะครับเพียงคุณผู้ชมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับหรือว่ากด Subscribe มาให้โดน Channel นะครับหรือว่าจะกดเลิฟก็ได้นะครับเราก็จะมีอาหารจานสุขภาพไปเสิร์ฟให้คุณผู้ชมฟรีๆถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

การเขียนพินัยกรรมหรือการวางแผนมรดกไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเพราะเราไม่ได้ทราบว่าเราจะมีอายุถึงเมื่อไหร่นะคะดังนั้นทุกเพศทุกวัยสามารถเขียนการวางแผนมรดกหรือเขียนพินัยกรรมได้ทุกเมื่อค่ะพินัยกรรมคืออะไรพินัยกรรมก็คือเอกสารนะคะที่เจ้าของทรัพย์สินต่างๆเนี่ยได้ต้องการเขียนแสดงเจตนารมณ์เอาไว้เพื่อถ่ายทอดให้แก่ทายาทนะคะทรัพย์สินต่างๆที่เราเขียนไว้ในพินัยกรรมเราเรียกว่ามรดกค่ะมรดกนี่หมายถึงอะไรบ้างนะคะมรดกเนี่ยก็หมายถึงได้ตั้งแต่บ้านรถยนต์คอนโดที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์เงินสดในบัญชีหุ้นตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลตลอดจนเครื่องประดับพระเครื่องแล้วก็อื่นๆนะคะทั้งนั้นก็สามารถรวมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด้วยค่ะการเขียนพินัยกรรมเนี่ยเราควรจะเขียนเมื่อเรามีความพร้อมในการที่จะถ่ายทอดหรือถ่ายโอนทรัพย์สินต่างๆให้แก่ทายาทนะคะเราจะได้รู้ว่าเราต้องการเอาอะไรให้ใครบ้างนะคะนอกเหนือจากนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเขียนในขณะที่เรายังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์ค่ะเรายังสามารถแสดงเจตนารมณ์อันชัดเจนได้ว่าเราต้องการจะแบ่งหรือมอบโอนทรัพย์สินชิ้นไหนให้แก่ทายาทคนไหนด้วยนะคะผู้มีสิทธิ์รับมรดกนะคะในพินัยกรรมเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2บุคคลนะคะบุคคลแรกเรียกว่าทายาทโดยธรรมค่ะนั่นก็คือผู้สืบสันดานหรือลูกนั่นเองนะคะถัดมาก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะถัดมาก็จะเป็นพี่น้องนะคะถัดมาก็จะเป็นลุงป้าน้าอาค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะก็คือทายาทโดยพินัยกรรมนั่นหมายถึงว่าในพินัยกรรมเนี่ยเราต้องระบุเอาไว้นะคะว่าใครจะเป็นผู้ได้รับเช่นมอบให้มูลนิธิต่างๆเป็นต้นค่ะการเขียนพินัยกรรมนะคะเราแบ่งได้ตั้งหลายประเภทนะคะแต่จะขอแนะนำเพียง2ประเภทสำหรับวันนี้นะคะประเภทแรกก็คือเขียนด้วยลายมือของตนเองทั้งฉบับเจ้าของมรดกเนี่ยจะต้องเป็นผู้เขียนด้วยลายมือทั้งฉบับนะคะข้อดีก็คือมีความสะดวกง่ายนะคะสามารถทำเองเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเหมาะแก่ผู้ที่มีทรัพย์สินไม่มากนะคะส่วนข้อเสียก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเขียนเองทำเองเนี่ยอาจจะลืมว่าเอาไปไว้ที่ไหนสุดท้ายก็จะทำให้พินัยกรรมนั้นไม่เกิดผลนะคะตัวที่2เรียกว่าพินัยกรรมแบบธรรมดาอันนี้จำเป็นจะต้องพิมพ์ทั้งฉบับเมื่อพิมพ์แล้วก็จะต้องมีการลงลายมือชื่อมีการลงวันที่เขียนให้เสร็จเรียบร้อยต่อหน้า

0: พยานทั้งสองคนนะคะและพยานทั้งสองคนเนี่ยก็จะต้องลงลายมือรับรองในขณะนั้นด้วยค่ะเวลาเราจะทำพินัยกรรมนะคะเราควรจะต้องเตรียมสิ่งต่างๆดังนี้นะคะ1เราต้องตรวจสอบอะไรบ้างที่จะเรียกว่าเป็นมรดกนั่นก็คือทรัพย์สินสิทธิต่างๆที่ต้องการจะมอบโอนแก่ทายาทนะคะนั่นก็หมายถึงว่าต้องเตรียมตัวหรือเตรียมดูผู้ที่จะเป็นทายาทที่จะรับมอบมรดกต่อไปนะคะ2ก็คือต้องเตรียมพยานค่ะพยานที่จะเซ็นในพินัยกรรมนะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะต้องมีอย่างน้อย2คนนะคะและที่สำคัญก็คือผู้ที่เป็นพยานเนี่ยก็จะไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินในมรดกทั้งนั้นค่ะพินัยกรรมเนี่ยต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นนะคะการเขียนพินัยกรรมเป็นการวางแผนมรดกด้วยหลักฐานทางเอกสารค่ะดังนั้นเราจะบอกได้ว่าการบอกใครต่อใครด้วยปากเปล่าว่าต้องการมอบทรัพย์สินอันนั้นอันนี้ให้เป็นการเพียงบอกเล่าเฉยๆนะคะไม่ได้นับเป็นพินัยกรรมค่ะการเขียนพินัยกรรมนะคะก็เป็นการวางแผนในการมอบโอนทรัพย์สินหรือมรดกให้แก่ทายาทอันเป็นที่รักของเรานะคะการวางแผนมรดกเนี่ยมีความจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะไม่จำเป็นจะต้องไปรอจนกระทั่งถึงวัยเกษียณอายุนะคะหรือไม่จำเป็นจะต้องรอไปจนถึงวัยที่ใกล้สิ้นอายุไขค่อยมาเขียนพินัยกรรมหรือวางแผนมรดกนะคะดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราควรเขียนพินัยกรรมไว้ตั้งแต่เนิ่นเพื่อความไม่ประมาทค่ะ
1: หนึ่งในโรคที่คนไข้จะอายและไม่มาพบแพทย์ก็คือลิดสีดวงทวารนะครับคนไข้ก็ไปซื้อยาทานเองบ้างเหน็บยาเองบ้างทำให้เวลามาพบแพทย์เนี่ยโรคมักจะเป็นมากเสียโอกาสในการรักษา

0: นิสิตดวงทวารคือการที่เยื่อบุลำไส้มีอาการบวมทำให้เกิดภาวะเลือดออกหรือยื่นออกมาทำให้มีติ่งออกมาเวลาการขับถ่ายได้ครับสาเหตุของการเกิดนิสิตดวงทวารแน่ชัดเราก็ยังไม่รู้นะครับส่วนใหญ่เกิดจากเรียกว่าใช้งานเบ่งมากหรืออุจจาระแข็งทำให้ไปครูดเยื่อบุผิวทำให้เยื่อบุผิวบางแล้วก็ยื่นออกมาครับลิสิดวงแบ่งเป็น2ชนิดนะครับภายนอกกับภายในภายนอกก็คืออยู่ที่ชั้นผิวหนังอะคลำได้จากภายนอกภายในเยื่อบุจะเป็นเยื่อบุเหมือนเยื่อบุกระพุ้งแก้มอย่างเงี้ยจะเป็นมันๆแดงๆอาการของลิสิดวงทวารหลักๆมีในเรื่องของถ่ายเป็นเลือดนะครับลิสิดวงทวารถ้าถ่ายเป็นเลือดจะเป็นเลือดแดงสดนะครับกับอีกอันคือมีก้อนยื่นขณะถ่ายอุจจาระนะครับส่วนน้อยจะเป็นลักษณะของมีภาวะลิ่มเลือดเกิดขึ้นจะทำให้เกิดอาการบวมและการเจ็บได้ครับอาหารที่เรารับประทานอาจจะมีผลกับการเกิดลิสิดวงทวารได้นะครับหรือทำให้ลิสิดวงทวารมีอาการมากขึ้นตัวอย่างเช่นทานพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้ทำให้เยื่อบุบวมลิสิดวงใหญ่ขึ้นเลือดออกได้คนไข้บางคนจะทานเผ็ดมากบางครั้งเผ็ดมากเนี่ยทำให้ทานแล้วถ่ายแล้วแสบก้นหรือมีเลือดออกก็เป็นไปได้ครับอื่นๆก็คือไม่ค่อยทานผักผลไม้ทานน้ำน้อยอุจจาระก็แข็งเวลาแข็งก็ต้องเบ่งมากอุจจาระที่แข็งก็ไปครูดผิวทำให้เกิดการบาดเจ็บของเยื่อบุทำให้เกิดเลือดออกได้ลิสิดวงทวารป่องได้สำหรับโรคลิสิดวงทวารพบได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงในอัตราที่เท่าๆกันอายุที่พบส่วนใหญ่ก็ต้องประมาณ20ปีขึ้นไปบางครั้ง40 50 60ก็เจอได้ถ้าอายุเยอะๆเนี่ยบางครั้งเราต้องนึกถึงในเรื่องของโรคมะเร็งลำไส้ตรงร่มด้วยเสมอครับคนไข้ที่มาพบแพทย์เนี่ยมักจะไปซื้อยาทานเองมาก่อนทั้งยากินยาเหน็บดังนั้นคนไข้ที่มาเจอเราก็มักจะเป็นระยะกลางๆครับ2หรือ3เดินมาหาเราสัก10คนโอเคจะต้องผ่าตัดสักคนเดียวอีก9คนเนี่ยสามารถรักษาด้วยยาได้หรือการรักษาอื่นที่ไม่ต้องผ่าตัดเช่นการรัดยางหรือฉีดยาให้หัวลิสิดวงทวารฟอกครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณเกษรินคุณเกษรินมาโรงพยาบาลวันนี้เนี่ยมีอาการผิดปกติอะไรครับ
1: ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดค่ะเป็นไหนหายมา3เดือนแล้วค่ะ
0: เลือดที่ออกมาสีอะไรไ
1: อ้สีแดงสดค่ะ
0: เลือดที่ว่าเนี่ยมันปนในเนื้ออุจจาระหรืออยู่ที่ผิวของอุจจาระครับ
1: อยู่ที่ผิวอุจจาระค่ะแต่ว่าบางครั้งก็มีหยดตามอุจจาระออกมาที่โถอะค่ะ
0: เลือดที่ออกจากลิสิดวงทวารมักเป็นเลือดแดงสดแล้วอยู่ที่ผิวของอุจจาระไม่ปนเป็นเนื้อเดียวกันถ้าเพราะว่าเลือดเนี่ยปนในเนื้ออุจจาระอันนี้ไม่ใช่ลิสิดวงทวารแน่นอนเพราะลิสิดวงทวารเนี่ยอยู่ตรงทางออกอุจจาระต้องเป็นก้อนอยู่แล้วจะออกแล้วเลือดอยู่ที่ผิวหรือบางครั้งหยดติ๋งๆลงไปในโถเมื่อกี้นะคะผมตรวจ

พบว่ามีฤทธิ์สีดวงทวารภายในนะคะเป็นของคุณเกษรินเป็นระยะที่3ฤทธิ์สีดวงเนี่ยนะครับมีอยู่4ระยะนะ1มีหัวอยู่ข้างในไม่ยื่นออกมา2ยื่นออกหุบเอง3คือยื่นออกไม่หุบเองต้องใช้นิ้วดันกลับซึ่งของคุณเกษรินเนี่ยต้องใช้นิ้วดันกลับผมก็ตรวจแล้วล่ะขนาดประมาณ 2-3 เซนแล้วนะครับระยะที่4คือเอานิ้วดันก็ไม่กลับยังไงก็ตามระยะที่3เนี่ยก็เป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดในของคุณเกษรินที่ว่าเป็นมานาน3เดือนรำคาญเนี่ยผมแนะนำผ่าตัดนะคะการรักษาของฤทธิ์สีดวงทวารขึ้นกับระยะของโรคครับระยะที่1ที่ไม่มีหัวยื่นออกมาพวกนี้อาจจะกินยาเหน็บยาก็หายได้ถ้า2มีหัวยื่นออกมาบางครั้งกินยาเหน็บยาก็หายได้แต่ถ้าไม่หมดก็เป็นการรัดยางหรือฉีดยาให้หัวฤทธิ์สีดวงทวารฝ่อระยะ 3-4 เนี่ยมักจะเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดครับการผ่าตัดก็ตรงก้นนี่ก็มักจะเจ็บนะคะแต่ปัจจุบันเรามีเทคนิคการผ่าตัดที่ดีขึ้นเรามีวิธีการระงับปวดที่ดีขึ้นคนไข้ก็จะเจ็บน้อยคนไข้บางคนเนี่ยผ่าตัดแล้วกลับบ้านได้เลยสักครู่ที่ผ่านมาเราก็ผ่าตัดเคสคุณเกษรินนะครับซึ่งเป็นฤทธิ์สีดวงทวารภายในระยะที่3นะครับเราก็ผ่าตัดโดยการตัดฤทธิ์สีดวงทวารโดยที่ขณะผ่าตัดคนไข้ก็ดมยาสลบแล้วก็ไม่รู้ตัวนะครับคุณเกษรินจะได้พักฟื้นที่ห้องพักฟื้นประมาณ 1-2 ชั่วโมงครับฤทธิ์ของยาดมสลบเรียบร้อยดีหรือเปล่าหลังจากนั้นก็สามารถกลับบ้านได้โดยที่วันแรกจะยังไม่ให้ขับรถนะครับก็จะมีญาติมารับส่วนยาที่ให้ทานเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาแก้ปวดยาระบายวิธีการปฏิบัติตัวอื่นๆเราก็แจ้งให้กับคุณเกษรินทราบก่อนผ่าตัดเรียบร้อยแล้วครับ

สำหรับคนที่ไม่มีเวลาหรือว่าการขับถ่ายท้องผูกประจำนะครับก็คงต้องแนะนำว่าทานผักผลไม้เยอะๆดื่มน้ำมากๆนะครับแล้วก็ออกกำลังกายบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงยาบางตัวที่ทำให้ท้องผูกบางครั้งชากาแฟก็จะทำให้ท้องผูกได้โรคลิซิดวงก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยนะครับพบในประชากรทั่วไปดังนั้นก็ไม่ต้องอายแพทย์นะครับถ้าถ่ายผิดปกติท้องผูกมีก้อนยื่นเนี่ยมาพบแพทย์เพราะว่าถ้าเรามาแล้วเราตรวจแล้วว่าเป็นลิซิดวงทวารแล้วก็รักษาได้มาระยะน้อยๆก็มีโอกาสหายขาดสูงระยะมากบางครั้งอาจจะเป็นต้องผ่าตัดในขณะเดียวกันการขับถ่ายผิดปกติเนี่ยอาจจะเป็นอาการนำของโรคอื่นๆที่ไม่ใช่ลิซิดวงทวารเช่นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักก็ได้นะครับถ้าคุณมีอาการของลิซิดวงทวารอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: ใต้ทะเลเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่รอให้เหล่านักดำน้ำนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการดำน้ำเยี่ยมชมแต่ด้วยข้อจำกัดทางธรรมชาติของมนุษย์ไม่เอื้ออำนวยและไม่สามารถหายใจตามปกติใต้น้ำได้การดำน้ำที่ลึกมากๆเพื่อชมความงามใต้ท้องทะเลยิ่งลึกมากก็ยิ่งมีโอกาสเกิดอันตรายจากการบาดเจ็บเป็นทวีคูณเลยล่ะครับและในวันนี้เราจะตามคุณอาร์มไปดูกันครับว่าอาชีพที่ต้องลงไปใต้ท้องทะเลนั้นเขามีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรบ้างไปชมกันครับ hey. อาชีพนักดำน้ำ
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันนะครับสัปดาห์นี้เปลี่ยนบรรยากาศครับพามาอยู่ท่ามกลางท้องทะเลครับอยู่ที่แถวๆสัตหีบกำลังออกไปที่เกาะขามนะครับแต่วันนี้จะมาทำอะไรกันจะพามาหาอาชีพนึงครับที่เขาเนี่ยจะพาพวกเราเนี่ยไปหาความสวยงามไปท่องยังใต้ท้องทะเลไปดูว่าโลกใต้ผืนน้ำมันมีอะไรกันบ้างนั่นคืออาชีพนักดำน้ำนั่นเองนะครับและอาชีพนี้น่าสนใจขนาดไหนต้องตามดูกันกับ Work with a Healthy Life วันนี้ครับเมื่อสักครู่นะครับคุณครูก็ได้มีโอกาสในการแนะนำเหล่าบรรดาลูกศิษย์ไปแล้วนะฮะว่าจะต้องลงไปมีสัญญาณมืออย่างไรแล้วก็กฎกติกาเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้มาคุยกับครูเม่นกันดีกว่าฮะครูเม่นสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครูครับครูเป็นครูสอนดำน้ำเป็นนักดำน้ำกี่ปีแล้วครู
2: คือเริ่มดำน้ำจริงๆประมาณ10กว่าปีแล้วครับ
1: 10กว่าปีแล้วเหรอ
2: 10กว่าปีแต่ว่าเข้าสู่วงการอาชีพได้ประมาณประมาณ5ปีแต่ว่าเริ่มเป็นครูจริงๆอ่ะประมาณ3ปี
1: 3ปีครับแต่ว่าประสบการณ์ทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกได้ว่าเป็นนักประดาน้ำหรือครูสอนดำน้ำได้เลย
2: ก็คือว่าประสบการณ์ก็พอสมควรนะครับดำมาหลายพันได้อยู่ครับ
1: กี่ไดฟ์แล้วครับครูคร
2: ับเนี่ยได้ประมาณ 2,000 นะ
1: 2,000 ไดฟ
2: ์คือทั้งหมดตั้งแต่ที่ดำมา
1: อันตรายที่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครก็มาลงไปดำน้ำได้ตรงไหนครับครูครับ
2: อันตรายที่น่ากลัวก็คือเรื่องของการดำติดดิคอมติดดิคอมคือดำลึกเกินไปแล้วก็นานเกินไปแล้วก็การขึ้นเร็วใช่ไหมการขึ้นเร็วหรือการกั้นหายใจขณะที่เราว่ายขึ้นมา
1: ครับ
2: ก็คืออาจจะมีการพานิคหรือตกใจโดยธรรมชาติของคนเราเวลาเราตกใจเราจะกั้นหายใจคือเราดำน้ำสมัยก่อนที่เราดำน้ำกันแต่ดำตัวเปล่าเราจะกั้นหายใจดำน้ำ
1: เพราะเราหายใจเข้าไปไม่ได้
2: ใช่ครับอันนี้พอเราตกใจมันก็จะเกิดความเคยชินอย่างนั้นเราก็จะกั้นหายใจแล้วเราก็จะว่ายขึ้นมามันก็จะเกิดทำให้เกิดการเป็นโรคของเรียกว่าปอดการบาดเจ็บแต่ปอด
1: ที่ปอดมันถูกอัดอากาศ
2: ปอดมันขยาย
1: ขยายเลยครับ
2: เพราะว่าตอนที่เราลงไปมันน้ำมัน
1: บีบเราไว้แล้วขึ้นมาพออากาศเข้าไป
2: อากาศที่เราหายใจเข้าไปข้างล่างที่ในขวดอากาศที่เราอยู่มันจะขยายขึ้น
1: อันตรายถึงขั้นไหนสูงสุด
2: ถึงขั้นเสียชีวิตครับ
1: ได้เลยครับนั่นก็แปลว่าความสวยงามใต้ท้องทะเลแลกมากับชีวิตเหมือนกัน
2: ก็มันก็เรียกว่ามันเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงมีความเสี่ยงแสงอยู่เพราะนั้นเราก็ต้องมีการที่เข้มงวดในการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติในสารที่ก็มาสอบให้ได
1: ้
2: ก็ต้องมีใบอนุญาตเพื่อที่การเรียนรู้ต่างๆและการมาเดินต่างเพื่อที่จะลดความเสี่ยงตรงนั้นให้น้อยที่สุด
1: แต่ขณะเดียวกันถ้าว่าทําตามกฎกติกาแล้วก็มีระเบียบวินัยรวมถึงรู้จักตัวเองมีสติพอ
2: ครับมีสติ
1: ปลอดภัย
2: ครับก็มีความปลอดภัยสูงมากนะครับปลอดภัยสูงมาก
1: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากมาฝึกดำน้ำบ้างแรกสุดต้องถามตัวเองยังไงบ้างครับครู
2: ก็คือการดำน้ำจริงๆอันดับแรกเลยคือเราก็ควรจะว่ายน้ำเป็นนะครับควรจะว่ายน้ำเป็นแต่ว่า
1: เบสิกนะเบสิก
2: ใช่ก็ควรจะว่ายน้ำเป็นก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เป็นเราก็คือถ้ามาที่สาเราก็สามารถที่จะเริ่มช่วยสอนให้ได้หรือแนะนำให้ได้นะครับแต่ว่าคือการมาดำน้ำเนี่ยเราต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งที่ว่าเราต้องพร้อมที่จะมาเผชิญกับความเสี่ยงนิดนึงเพราะนี่แล้วก็เราก็ต้องมีสุขภาพร่างกายที่ดีนิดนึงออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างเงี้ย
1: คือ
2: ไม่มีโรคก็สำคัญคือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายในการดำน้ำนะครับ
1: อ
2: ย่างเช่นพวกโรคหัวใจโรคลมชักอะไรพวกนี้หรือว่าโรคปอดติดเชื้ออะไรบางอย่าง
1: ที่สำคัญก็คือเวลาก่อนจะมาดำน้ำควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับไม่ดื่มเหล้าอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะ
2: ครับ
1: ซึ่งวันนี้แน่นอนครับจริงๆแล้วในการดำน้ำจริงๆเนี่ยนะครับผมเองก็ต้องไปเทคคอร์สเรียนทฤษฎีก่อนปฏิบัติแล้วก็มาสอบถึงจะดำได้นะฮะแต่วันนี้เบื้องต้นเราไปดูทั้งชุดวิธีการแล้วก็รวมถึง ลองดูก่อน
2: ใช่ครับ
1: ว่ามันมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้นั้นแล้วจะมีคุณครูคอยประกบนะครับเพื่อความปลอดภัยจะได้มารู้กันว่าอาชีพนี้เนี่ยเขามีเสน่ห์ตรงไหนกันบ้างครับมาไปดูกันเลย
3: ที่ชอบการดำน้ำเนี่ยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้มาดำนะครับมันเหมือนกับว่าเราได้ออกมาหาประสบการณ์ชีวิตด้วยแล้วก็คือข้างล่างอะครับมันเหมือนคนละโลกกับข้างบนแล้วก็เราได้อยู่เองเราได้ค้นหาว่าตัวเองเป็นยังไงแล้วเราก็ได้ไปค้นหาที่ใหม่ๆด้วย

0: หลังลงไปสัมผัสนะครับบรรยากาศของโลกใต้น้ำที่สวยงามมาแล้วบางส่วนนะครับมาคุยกับครูกันนิดนึงดีกว่าครับครูแม่นครับ
1: ครับ
0: บางคนบอกว่าจังหวะการขึ้นเนี่ยมันอันตรายมากที่เมื่อกี้ครูบอกว่ามันมีโอกาสที่ปอดมันจะถูกเขาเรียกว่าขยาย
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ธิบายเพิ่มเติมนะครับครูครับว่ามันอันตรายยังไงแล้วก็มันวิธีในการป้องกันยังไงบ้าง
1: ก็คือมันจะมีอยู่2
0: ครับ
1: 2ขั้นตอนหรือ2โรคบางทีมันแยกกันนะครับ ขั้นตอนที่ไอ้ที่1ที่อธิบายเมื่อกี้คือว่าที่ว่าปอดที่ว่าปอดขยาย
0: ปอด
1: หรือว่าปอดฉีกเงี้ยครับหรือว่า lung super extension injury คือว่าอาการบาดเจ็บคือเกิดจากว่าปอดนี่ขยายมากเกินไปใช่มั้ยครับ
0: หมายความว่าอยู่ใต้น้ําเนี่ยปอดคนเรามันเหมือนกับโดนน้ําอัด
1: ใช่มันคือเราลงไปที่ความลึกสมมุติเราลงไปที่10เมตรเนี่ยแรงดันมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากบนบกบนผิวแล้วใช่มั้ยครับมันก็ทําให้ปริมาณของปอดเราเล็กลงประมาณครึ่งนึงแต่ว่าเราก็ยังหายใจข้างล่างปกติด้วยอากาศในกลุ่มเหมือนเดิมคร
0: ับ นึกภาพปอดเท่านี
1: ้ใช่ครับ
0: หดลงเหลือเท่านี
1: ้โดนน้ำบีบไว
0: ้
1: เล็กลงนะครับตอนนี้เราก็หายใจอยู่ตอนนี้พอในขณะที่เราว่ายขึ้นมาใช่ไหมครับ
0: เรา
1: ว่ายขึ้นมาแล้วเรากั้นหายใจอากาศในปอดมันก็ไม่มีการระบายออกเลย
0: ซึ่งจริงๆแล้วผิด
1: ใช่ผิดอย่างมากเลยพอมันขึ้นมาเรื่อยๆพอเราขึ้นสูงมามันจะขยายออกจนกระทั่งว่าถึงจุดหนึ่งที่มันที่ปอดรับไม่ไหวแล้วมันก็จะเกิดอาการฉีกมา
0: ปึ้ง
1: มันฉีกไม่คือมันก็จะเริ่มมีการฉีกมีเขาเรียกว่ามีการฉีกเส้นเลือดฝอยที
0: ่เนื้อเยื่อของปอดก็ฉีกเสียหาย
1: ครับเสียใจ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าในการขึ้นมาต้องหายใจปกติ
1: ใช่ปกติก็คือการที่เอาระบายอากาศที่อยู่ในปอด
0: อ่
1: ะเพื่อไม่ให้มันมีแรงดันอากาศในปอดมากเกินไป
2: เจ้าอากาศที่เราใช้หายใจในถังอากาศจะมีส่วนผสมของก๊าซไนโตรเจนประมาณ 80% และก๊าซออกซิเจนประมาณ 20% ก๊าซไนโตรเจนถ้าเราอยู่บนบกเมื่อเราหายใจมันเข้าไปจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายเพราะร่างกายไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์แต่ถ้าอยู่ภายใต้ความกดดันเช่นนักดำน้ำเมื่อดำน้ำลงสู่ที่ลึกจะมีความกดดันรอบตัวก๊าซไนโตรเจนสามารถแทรกซึมไหลเวียนตามกระแสโลหิตไปยังส่วนต่างๆของร่างกายทั้งเนื้อเยื่อหัวใจสมองอวัยวะทุกส่วนที่มีเลือดไปเลี้ยงเมื่อดำน้ำลงไปอยู่ที่ลึกและว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำที่ตื้นเร็วเกินไปจะเกิดสภาวะเสียสมดุลไนโตรเจนเปลี่ยนสภาพเป็นฟองอากาศและฟองอากาศนี่แหละครับที่เป็นที่มาของโรคน้ำหนี
1: อีกอย่างนึงก็คือ DCS คือที่พวกเราเรียกกันว่าโรคน้ำหนีบ
0: ครับ
1: หรือว่าอีกอย่างนึงก็คือโรคเบนนะครับโรคนี้เกิดโรคนี้มันเกิดขึ้นจากว่าการที่เราดำน้ำลงไปดำไปลึกใช่ไหมครับแล้วก็ไนโตรเจนมันจะแตกกลายเป็นของเหลวใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: มันจะวิ่งไปตามเนื้อเยื่อก็คือไหลแทรกซึมไปในเนื้อเยื่อเราในทุกส่วนของร่างกายที่เราพอจะเข้าใจกันอยู่นะ
0: ครับ
1: อันนี้ว่าในขณะที่ในขณะที่เราว่ายลงไปอัตราการซึมเข้าของไหลเข้าของไนโตรเจนมันก็จะมีระดับหนึ่งใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: อันนี้เมื่อเราอยู่ที่ความลึกระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราบอกว่าการดำแบบก่อนอย่างใจท่องเที่ยวเงี้ยเราดำไม่ควรเกิน35หรือ40เมตรซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ไม่ลึกแล้วก็ในขณะที่เราดำไปปุ๊บความลึกที่กำหนดไว้พอดีแล้วก็เวลาที่กำหนดไว้พอดีนี่ครับไม่เกินเขาเรียกว่าดำแบบไม่ติดดิคอมดำกลางไว้ไม่เป็นที่ตารางกำหนด
0: ไม่นานเกิน
1: มันนานเกินที่กำหนดไว้นี่มันก็โอกาสที่มันจะเกิดมันก็น้อยครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ว่าเราก็ว่ายขึ้นเราก็ต้องว่ายขึ้นช้า
0: ๆ
1: เพื่อให้อัตราการไหลออกของออกจากเนื้อเยื่อของเราของไนโตรเจนอ่ะมันสมดุลหรือว่าบาลานซ์กับการที่เราที่มันเข้าไปเรายิ่งขึ้นช้ามันก็จะมีโอกาสที่มันก็จะออกได้เรื่อยๆออกไปเรื่อยๆออกเรื่อยๆมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ
0: ครูเคยเห็นคนที่เป็นอาการแบบนี้ไหมครับครู
1: ก็เคยเห็นครั้งแต่ว่ามันเป็นอาการที่มันรุนแรงมันประมาณเรียกว่าประมาณไทยมันเป็นแค่เป็นแบบเป็นผื่นๆแดงๆแค่นั้นเองไม่ได้เป็นแบบรุนแรงถึงขนาดว่ามันอาการที่แบบว่ารุนแรงหมดสติหรือว่าจนกระทั่งว่าเสียชีวิตยังไม่เจอ
0: เพราะจริงๆแล้วในขั้นตอนการดำถ้าว่าเรามีบัดดี้เรามีครูมีลีดที่ดีเราก็จะไม่เป็นแบบนั้น
1: ใช่คือเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะป้องกันการอาการของอาการ DCS กับอาการปอดฉีกแล้วก
0: ็
1: และคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ก็จะมีส่วนสำคัญมากในการที่จะเตือนเราว่าเอ้ยเราเหลือเวลาดำอยู่เราตอนนี้เราดำเท่าไหร่เราเหลือเวลาดำเท่าไหร
0: ่
1: เราดำได้เท่าไหร่ถ้าคุณเราเห็นปุ๊บเราขึ้นแล้วเวลาเราว่ายขึ้นมันก็จะมีบอกความเร็วว่าตอนนี้คุณว่ายขึ้นความเร็วเท่าไหร่เราก็ดูเราตามความเร็วขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับ
0: ครับผม
1: ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาในสารและภาคเรียนแล้วมาฝึกมาสอบแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้อยู่เช่นเดียวกับต้นนี้มีส่วนช่วยมากแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่การันตีว่า100%ที่ว่าเราจะไม่เป็นมันก็ต้อง

0: ดูว่าเราก่อนมาดำน้ำเราเป็นยังไงเราดื่มเหล้าหนักเราพักผ่อนน้อยร่างกายเรานอนน้อยพักผ่อนน้อยร่างกายอ่อนล้าจากการป่วยหรือเพิ่งฟื้นไข้มาหรือร่างกายมีการบาดเจ็บข้างในอะไรอย่างเงี้ยหรือมีโรคประจำตัวต่างๆมาซึ่งมันจะประกอบกันหลายอย่างเพราะว่าสิ่งที่เราทำมาตรฐานนี่ก็คือคนที่เป็นมาตรฐานปกตินั่นเอง
1: นั่นจะหมายความว่าถ้าร่างกายพร้อมนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้อง
0: ใช
1: ่แล้วก็มีการฟังคำแนะนำของบัดดี้คุณครูทั้งหลายปลอดภัย
0: ก็มีความปลอดภัยสูงมาก
2: การดำน้ำหรือลงน้ำลึกๆอาจเกิดปัญหาหลายอย่างตามมาได้เช่นการเกิดโรคอันเนื่องจากแรงกดดันอากาศหมดเหนื่อยเกินไปสามารถป้องกันได้ดังนี้ 1. เริ่มจากการรักษาสมรรถภาพของร่างกายให้ดีอยู่เสมอการออกกำลังกายแบบแอโรบิกมีประโยชน์สำหรับการดำน้ำเป็นอย่างมาก 2. พักผ่อนให้เพียงพออย่าให้ร่างกายขาดน้ำก่อนดำน้ำการเรียนรู้เทคนิคต่างๆของการอยู่ใต้น้ำและเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ดำน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราลดความเสี่ยงต่างๆลงได้แต่ถึงอย่างไรเมื่อมีอาการเสี่ยงต่างๆควรได้รีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที
1: สุดท้ายครับครูครับมาเรียนดำน้ำคุ้มไหม
0: คุ้มมากครับคุ้มมากมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความสุขที่แบบที่เราไม่ค่อยได้เจอในชีวิตประจำวัน
1: ไม่เห็นได้ทั่วไป
0: ใช่แล้วก็คือนอกจากรสชาติสวยงามแล้วเรามาธรรมชาติบนทะเลเองบนลำเกาะแก่งต่างก็คือสวยงามอากาศก็ดีถือว่าได้ผ่อนคลายพักผ่อนในชิลมีพักผ่อนแล้วใช่ไหมครับถือว่าคุ้มมาก
1: คุ้มมากกับชีวิตนะฮะลองดูครับเผื่อหลายๆคนกำลังหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตกันอยู่การเรียนดำน้ำเป็นหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจและถ้าว่าเป็นไปได้ครับสงสัยอยากรู้เพิ่มเติมไปถามครูได้ไหมฮะ
0: ได้ครับผม
1: เอาไปที่สกูบ้านนายนะครับขอบคุณครูแป้นครับ
0: ขอบคุณครับ

0: พอดีเมื่อคืนนอนดึกนะคะก็เลยทำให้วันนี้ร่างกายเหมือนมันแบบมันจะปวดหัวหน่อยๆแล้วก็รู้สึกแบบแน่นจมูกมากอะค่ะลงไปก็แบบก็เลยต้องรีบขึ้นมาเพราะก่อนอื่นเราต้องดูแลตัวเองนะคะก่อนที่จะทำน้ำอะค่ะ
1: ก็สุดยอดมากเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาลองดูโลกใต้น้ำดูแต่ลืมว่าต้องปฏิบัติตามทฤษฎีและภาพปฏิบัติรวมถึงกฎระเบียบต่างๆด้วยนะครับและอย่างที่เห็นในภาพครับโอ้โหสวยจริง

0: การป้องกันก็คือเวลาเราดำน้ำเนี่ยก็พยายามปฏิบัติตามกฎตันซีที่เขียนมาก็เวลาขึ้นจากดินน้ำเนี่ยเราก็จะพยายามขึ้นช้าๆอย่าขึ้นเร็วสังเกตได้จากฟองอากาศเวลาเราหายใจออกเนี่ยเวลาเราขึ้นเราก็อย่าขึ้นเร็วกว่าฟองอากาศที่ลอยขึ้นไป
1: และหลังจากที่เราไปดำน้ำกันบ้างแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นบกมาทั้งทีครับมาลองถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่านักดำน้ำทั้งหลายครับรวมถึงหลายๆคนที่อาจจะต้องประกอบอาชีพบริเวณผิวน้ำและใต้น้ำนะครับแต่ละคนนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนครับต้อนรับคุณหมอครับอาจารย์จตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สครับสวัสดีคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณหมอครับ
2: ครับ
1: ถามก่อนดีกว่าจากสถิติไปเป็นนักดำน้ำไปเป็นอาจารย์สอนดำน้ำหรือว่าชาวประมง
2: ครับ
1: ดำน้ำเยอะๆเนี่ยมันเสี่ยงชีวิตมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
2: ครับคืออาชีพดำน้ำเนี่ยจริงๆฟังดูน่ากลัวเนาะนะครับเพราะว่าเราไปในที่ที่เราไม่เคยไปแม้ว่าจะมีความสวยงามอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่ามันก็มีความอันตรายของมันอยู่อย่างไรก็ตามครับสถิติที่เขาเก็บกันทั้งโลกนะครับเขาค้นพบว่าอัตราความเสี่ยงที่จะทำให้คนที่ดำน้ำด้วยการเสียชีวิตนะครับเป็นในอัตราประมาณ1ต่อ 200,000
1: ก็แปลว่าดำน้ำ 200,000 มีโอกาสเสียชีวิต1คน
2: ครับซึ่งถือว่าค่อนข้างปลอดภัยในปัจจุบัน
1: แต่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น
2: แต่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นครับซึ่งความเสี่ยงที่ทำให้เขาเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็น3ปัจจัยหลักๆนะครับอันแรกก็คือเรื่องของโรคประจำตัวเขาครับว่าเขามีภาวะโรคประจำตัวมีความอ่อนแออะไรไหมมีโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหอบหืดอะไรหรือเปล่า อันนี้ก็คือความเสี่ยงอันหนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องของความเชี่ยวชาญในการใช้งานในชุดประดาน้ำนะครับอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการประดาน้ำนะครับที่เราเรียกว่าสกูบ้า
1: คร
2: ับแล้วก็อันที่สามก็คือเรื่องของการลอยตัวสู่ผิวน้ำที่เร็วเกินไปสามปัจจัยนี้ทำให้เกิดความเสี่ยงถึงชีวิต
1: ครับผม
2: ครับ
1: บางคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจแหละครับเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนของคอเลสเตอรอลสูงด้วยประเภทนี้ดำน้ำได้ไหมคุณหมอ
2: ขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความแข็งแรงแค่ไหน
1: คร
2: ับถ้าเขายังแข็งแรงดีดูแลตัวเองได้ดีคุมโรคทั้งความดันได้โรคหัวใจได
1: ้
2: หัวใจเต้นเป็นจังหวะอยู่สม่ำเสมอแม้กระทั่งทานยาอยู
1: ่
2: ก็ยังสามารถที่จะทำได้อยู
1: ่
2: ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีคุณหมอที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการดำน้ำโดยเฉพาะก่อนที่เขาจะไปดำน้ำเราก็อยากให้เขาไปเช็คร่างกายนิดนึงก่อนว่าเขาฟิตฟอร์ดิวิ่งหรือว่าพร้อมที่จะดำน้ำหรือเปล่า
1: ฟิตจริงหรือเปล่า
2: ฟิตจริงหรือเปล่า
1: ร่างกายพร้อมไหม
2: ถูกต้องครับ
1: อุปกรณ์ล่ะครับคุณหมอครับที่มีคุณหมอบอกไว้ว่าอุปกรณ์ต้องเช็คก่อนเลย
2: ใช่ครับ
1: สำคัญยังไงบ้าง
2: ครับก็คือก่อนที่เขาจะลงไปดำน้ำอุปกรณ์ต้องมีมาตรฐานแน่นอนคนที่ดูแลโดยทั่วไปเขาก็จะมีวิธีการดูแลอุปกรณ์นะครับว่าออกซิเจนที่อยู่ในแท้งที่เราเรียกว่าสกูบ้าดังนั้นเนี่ยถ้าเขาเช็คดีเราก็มั่นใจว่าเขาสามารถที่จะลงไปได้น้ำอย่างปลอดภัยนี่คือปัจจัยหนึ่งนะครับ
1: ครับคุณหมอ
2: ครับแต่ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่เขาจะต้องเช็คก่อนที่จะดำน้ำในแต่ละครั้ง
1: ซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเช็คด้วยกันกับบัดดี้ของเขาเองด้วย
2: ใช่ครับ
1: เพื่อความปลอดภัยด้วย
2: ใช่ครับ
1: ในกรณีที่หลายๆคนลงในใต้น้ำครับคุณหมอครับนอกจากอาการที่เมื่อกี้คุณหมอบอกก็คือพุ่งขึ้นไปรวดเร็ว
2: ครับ
1: แต่ว่ามีอาการที่หรือว่าการบาดเจ็บอื่นๆไหมครับที่ต้องระวังเวลาอยู่ใต้น้ำครับคุณหมอ
2: ครับมันมีโรคอันนึงนะครับซึ่งถ้าคนที่ดำน้ำเองหรือว่าชาวประมงเองเนี่ยน่าจะรู้จักหรือควรจะรู้จักนะครับเขาเรียกว่าน้ำหนีบ
1: น้ำหนีบ
2: ครับ
1: น้ำจะหนีบได้ไงคุณหมอ
2: ครับมันเป็นชื่อที่ทำให้เราจำง่ายนะครับนะครับจริงๆชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า decompression sickness
1: โอ้นี่ถ้าแปลออกมานี่เริ่มคุ้นๆแล้ว
2: ครับ
1: แปลว่าโรคป่วยที่เกิดจากอาการอะไรบางอย่าง
2: ที่เป็นคอมเพรสหรือการบีบ
1: ดีเพรสดีเพรส
2: ครับคอมเพรสที่มันบีบอัดเข้ามาครับก็จินตนาการนะครับเหมือนเวลาเราอยู่บนเครื่องบินหลายๆคนตอนนี้น่าจะเคยมีประสบการณ์เรื่องของการลงจอดแล้วมีการปวดหูใช่ไหมครับครับหูอื้อตรงนี้มันเป็นความดันที่มีการเปลี่ยนแปลงจากข้างบนที่ลงมาข้างล่างแล้วทำให้มีการบีบผดลัดของหูชั้นกลางนะครับแล้วก็ทำให้มีการบาดเจ็บนะครับซึ่งอันเนี้ยเราลงไปข้างล่างนะครับถ้าลงไปข้างล่างพื้นน้ำที่อยู่ข้างล่างก็จะมีการบีบรัดเขาเรียกว่า pressure นะครับความกดอากาศที่มากกว่าข้างบนซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดก๊าซเกิดขึ้นซึ่งก๊าซไนโตรเจนเนี่ยคือปัญหาออกซิเจนไม่ใช่ปัญหาแต่ไนโตรเจนคือปัญหาเพราะเมื่อมีการลอยตัวสู่ผิวน้ำมากขึ้นเร็วเกินไป
1: ขึ้นมาละขึ้นมาละขึ้นมาละ
2: ช้า
1: ๆไอ้ก๊าซอยู่เท่าเดิมนะ
2: ก๊าซเนี่ยมันก็จะมีการขยายตัวขยายตัวขยายตัวกลายเป็นฟองอากาศ
1: ซึ่งขยายในเซลล์ของเรา
2: ซึ่งอยู่ในเซลล์และหลอดเลือด
1: อุ้ย
2: แล้วถ้าเกิดมันแพร่ขึ้นไปสู่ไล่ออกมาจากปอดเข้าสู่ในหลอดเลือดขึ้นไปสู่สมองถ้าปริมาณก๊าซเล็กๆเราก็จะมีเพียงแค่อาการมึนๆปวดหัวแต่ถ้าเกิดก๊าซนั้นเกิดใหญ่มากขึ้นมากขึ้นแล้วไปอุดกั้นอุดตันก็จะทำให้เกิดอัมพาตแล้วอาจจะทำให้ถึงชีวิตได
1: ้
2: นี่คือภาวะโรคน้ำหนีบ หรือ decompression sickness
3: การขึ้นจากน้ำลึกอย่างไรให้ปลอดภัย 1. ก่อนขึ้นควรหยุดอยู่กับที่สักนิดนึงก่อนเพื่อจะได้มีเวลาเตรียมตัวและปรับสภาพจิตใจให้พร้อม 2. ขณะที่ขึ้นความเร็วอยู่ไม่เกิน10เมตรหรือ30ฟุตต่อนาทีควรเฝ้าระวังอัตราความเร็วในการขึ้นให้ดีอย่าขึ้นเร็วเกินไปเพราะอากาศจะขยายตัวเร็วกว่าเมื่ออยู่ในน้ำลึก 3. เน้นการพักครึ่งน้ำและขึ้นจากน้ำช้าๆเพื่อดันฟองอากาศที่เป็นก๊าซไนโตรเจนออก 4. ควรขึ้นด้วยกำลังขาพยายามรักษาการจมลอยให้เป็นกลางมากที่สุดและสิ่งสำคัญที่นักดำน้ำมักเผชิญปัญหาบ่อยๆการพักผ่อนไม่เพียงพอเกิดสภาวะขาดน้ำเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์กาแฟและน้ำอัดลมคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้จึงควรดื่มน้ำเยอะๆเป็นระยะเพียงเท่านี้ก็สามารถลดความเสี่ยงได้แล้วล่ะครับ
1: นั่นคือวิธีในการดูแลตัวเองนะครับแต่หลายคนก็อยากจะไปดำน้ำกันก็รู้ว่าเสี่ยงอยู่แล้วแหละคุณหมอแนะนำได้ไหมครับว่าถ้ากรณีอยากจะเป็นนักดำน้ำหรือไปเรียนดำน้ำเบื้องต้นควรดูแลร่างกายอย่างไรกันบ้างครับคุณหมอครับ
2: ครับแน่นอนครับก็ต้องสำรวจร่างกายตัวเองก่อนนะครับว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอะไรไหมนะครับถ้าเป็นโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหรือหลอดเลือดก็ขอให้เช็คดูว่าตัวเขาเองยังแข็งแรงดีอยู่ไหมนะครับตัวโรคหอบหืดเป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงมากดูว่าแพ้อะไ
1: ร
2: แพ้อากาศเย็นหรือเปล่าแพ้ความเย็นเกินไปไหมหรือความเครียดนั้นๆเขาจัดการกับภาวะตรงนั้นได้ดีแค่ไหนบางคนแพนิคนะครับจัดการกับภาวะของความกังวลนั้นไม่ได้ก็ทำให้เกิดหลอดลมตีบแคบมีภาวะหอบหืดเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นซึ่งมันจะทำให้เราเป็นห่วงตรงนั้นมาก
1: ๆครับผม
2: ครับแม้ว่าจะมีบัดดี้ลงไปด้วยก็ตามนะครับดังนั้นสำรวจตัวเองก่อนครับว่าตัวเองแข็งแรงเพียงพอฟิตฟอร์ดิวิ่งหรือว่าดำน้ำได้มีประสิทธิภาพดีไหมนะครับหลังจากนั้นขอให้ทุกคนนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นโรคประจำตัวหรือไม่ก็ไปหาคุณหมอที่เขาดูแลเรื่องของการดำน้ำก่อนนิดนึงครับซึ่งตรงนี้เป็นคุณหมอที่มีจำนวนไม่มากในเมืองไทยนะครับแต่ว่าในที่มีการดำน้ำใหญ่ๆเยอะๆเป็นทางการก็จะมีคุณหมอตรงนี้คอยช่วยดูแลให้อยู
1: ่
2: เขาจะมีการตรวจร่างกายมีระบบเช็คลิสต์นะครับเขาเรียกว่ามีคำถามเป็นหนึ่งชุดว่าตัวเองพร้อมในเรื่องของการดำน้ำจริงไหมถ้าพร้อมก็เชื่อมั่นว่าคุณจะไปในเรื่องการดำน้ำแล้วก็คุณจะสนุกกับกิจกรรมนี้มากๆโดยที่ลืมไม่ลงครับ
1: ครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะครับว่าก่อนจะดำน้ำคุณต้องมีใบอนุญาตในการดำน้ำนะครับต้องไปเรียนก่อนให้ถูกต้องตามหลักแล้วก็ตามเกณฑ์
2: ถูกต้อง
1: สำคัญก็คือเขามีกฎระเบียบใดๆก็ตามอย่าลืมปฏิบัติตามด้วยนั่นเองนะครับ
2: ถูกต้องครับ
1: เพื่อความปลอดภัยเนาะจะได้ดำน้ำอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพเก็บมาฝากพวกเราสองคนกันบ้างด้วยครับ
2: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยครับคุณครับ
2: ครับขอบคุณครับ

0: คุณผู้ชมครับได้เห็นแล้วนะครับถึงความสวยงามของโลกใต้น้ำในวันนี้แต่บอกกันเลยว่านี่คือน้ำจิ้มเท่านั้นนะครับถ้าอยากเห็นอยากรู้มาดูด้วยตาเองดีกว่านะครับและสำคัญก็คือว่าก่อนจะคิดมาเรียนดำน้ำครับต้องอย่าลืมหาที่เรียนรวมถึงครับต้องฝึกและปฏิบัติทั้งตามภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติที่ถูกต้องพร้อมกับอย่าลืมนะครับว่าในการลงน้ำทุกครั้งนึกถึงความปลอดภัยทุกครั้งด้วยนะครับวันนี้เวลาของรายการ World Youth and Healthy Life หมดลงแล้วนะครับติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้ากลับมาดูกันนะครับว่าเราจะมีเรื่องราวของอาชีพใดมาฝากคุณกันบ้างส่วนตอนนี้เดี๋ยวขอไปดำน้ำก่อนนะครับไปครับครูไป
1: ปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของมะเร็งปอดเราอาจจะแบ่งคร่าวๆว่ามันเป็นเซลล์ชนิดที่สัมพันธ์กับสูบบุหรี่หรือไม่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่สำหรับตัว EGFR mutation ชื่อเต็มก็คือ epidermal growth factor receptor นะคะเป็นรหัสทางพันธุกรรมอย่างนึงที่อยู่บนผิวเซลล์ซึ่งในคนเราปกติอ่ะมันมีอยู่แล้วแต่พอวันนึงเขาเกิดความผิดปกติระดับยีนทำให้การแบ่งตัวของเขาไม่สามารถควบคุมได้ปกติแล้วหน้าที่ของยีนก็คือว่ามันจะมีการตรวจสอบเมื่อยีนทั้งสายเนี่ยเกิดการตรวจสอบยีนไหนที่ผิดปกติมันก็จะถูกกำจัดด้วยกระบวนการของร่างกายแต่เมื่อ EGFR ตัวนี้มันผิดปกติและความผิดปกตินี้มันสร้างขึ้นเรื่อยๆจนมันโตขึ้นทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดขึ้นมาจำนวนของผู้ป่วยที่เป็น EGFR mutation ที่มีความผิดปกติของ EGFR เราเจอได้เยอะพอสมควรเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเทียบกับว่าผู้ป่วยมะเร็งปอด 100% นะคะในประเทศไทยและประเทศทางแถบเอเชียเองเราเจอผู้ป่วยที่เป็น EGFR แสดงที่ผิวเซลล์ได้ถึงประมาณ 60% อาการของโรคมะเร็งปอดจากยีนที่กลายพันธุ์ไม่ได้แตกต่างจากโรคมะเร็งปอดอื่นๆผู้ป่วยอาจจะมาด้วยเรื่องของอาการหอบเหนื่อยอาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมปอดทำให้นอนราบไม่ได้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของไอเป็นเลือดแต่ถ้าเราเจอว่ามีการตอบสนองต่อ EGFR นั่นหมายความว่าเรามีโอกาสที่การรักษาจะได้ตรงประเด็นมากขึ้นคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาเจอเรามักจะเจอเป็นระยะที่4เพราะว่าด้วยตัวโรคเองเนี่ยอาการมันค่อนข้างกำกวมค่ะหลายๆคนอาจจะมาด้วยเรื่องไอนิดหน่อยน้ำหนักเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือว่าอาจจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกซึ่งกว่าที่จะมาเนี่ยอาการมันก็ค่อนข้างที่จะช้าแล้ว
2: สวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรให้หมอช่วยบ้างคะ
2: ตอนนี้มีปัญหาว่าเวลาทำงานบ้าน3เดือนหลังมันรู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นอาการแบบนี้
1: ประมาณ3เดือนนี
2: ้ใช่ค่ะ
1: ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งปอดแล้วก็พบว่ามีก้อนเนื้องอกเป็นระยะที่4เราจะส่งตรวจ EGFR ด้วย2วิธีการก็คือ 1. เจาะจากเลือดหรืออย่างที่2ก็คือเอาจากตัวชิ้นเนื้อที่เราเจาะมาแล้วเอาไปตรวจทางห้องปฏิบัติการค่ะสำหรับวันนี้นะคะผลเลือดที่ตรวจออกมาอาจจะไม่ใช่ข่าวดีนักเราเจอว่ามีการตรวจพบ EGFRในเลือดซึ่งการผิดปกติของ EGFR นี้เราสามารถเจอได้เนื้อร้ายของปอดก็คือมะเร็งนั่นเองสำหรับการรักษามะเร็งปอดเนี่ยนะคะเราจะต้องแบ่งเป็นระยะเพื่อหวังผลการหายขาดหรือระยะของ

0: โรคเพื่อรักษาแบบประคับประคองให้เขาอยู่รอดชีวิตได้ยาวขึ้นรวมถึงคุณภาพชีวิตไม่แย่มากนักในกลุ่มแรกเนี่ยถ้าเป็นโรคเนื้อร้ายของปอดไม่ว่าจะเป็นระยะที่1ถึงระยะที่3การรักษานั้นเนี่ยจะเป็นบทบาทของการผ่าตัดเคมีบำบัดการฉายแสงจะไม่มีบทบาทของการรักษาแบบมุ่งเป้าใดๆทั้งสิ้นแต่ทันทีที่เป็นระยะโรคเป็นระยะที่4แล้วก็มีการตรวจพบเรื่องของ EGFR mutation ที่แสดงอยู่บนผิวเซลล์หรือเป็นการตรวจจากเลือดเราจะต้องมาคุยถึงการรักษาด้วยยาการรักษาแบบมุ่งเป้า
1: วันนี้เราจะให้ยาไปหมอคงจะต้องนัดมาตรวจติดตามเรื่องของผลของการรักษาแล้วก็ดูผลข้างเคียงในอีก2อาทิตย์ข้างหน้า
0: วิธีป้องกันมะเร็งปอดชนิดที่เป็น EGFRอันนี้เราไม่มีนะคะเพราะอย่างแรกสุดเลยก็คือเราไม่รู้หรอกว่าใครที่จะเป็น EGFR mutation บ้างและที่สำคัญก็คือว่าตัว EGFR mutation เองส่วนมากไม่ได้สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ถ้าเกิดว่าคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดแล้วนะคะกำลังมีความคิดที่จะใช้ยาสมุนไพรยาหม้อยาต้มยาลูกกลอนชนิดใดก็ตามขอแนะนำว่าให้เอามาให้หมอดูนิดนึงเพราะว่าหมอไม่ทราบหรอกว่ายาเหล่านั้นเนี่ยมันจะไปกระตุ้นหรือยับยั้งเมื่อรู้ตัวเองว่าเป็นมะเร็งหมออยากให้เข้มแข็งนะอย่าไปคิดว่าเราจะแย่เราจะเหลือเวลาอีกไม่นานละเราจะต้องทุกข์ทรมานหมอรู้ว่ามันยากแล้วหมอรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยแต่หมออยากให้เรายิ้มสู้ไปด้วยกันและเราจะผ่านมันไปด้วยกันถ้าเกิดว่าคุณสงสัยว่าตอนนี้เป็นมะเร็งปอดหรือมีความเสี่ยงว่าจะเป็นมะเร็งปอดอย่าลืมมาพบแพทย์นะคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกวันศุกร์แบบนี้เวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะครับอยู่กับผมแคนอติรุธแต่ละสัปดาห์ครับเราก็จะมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเปลี่ยนเรื่องกันไปเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยคุยได้ตลอดฮะมันมีเหตุการณ์ใหม่ๆโรคใหม่ๆเกิดมาเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดจำกันได้เนี่ยอยู่ดีๆก็มีข่าวเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แชร์เยอะมากครับบอกว่าอยู่ดีก็กลับมาระบาดในหมู่ของวัยรุ่นวันนี้เลยจะชวนคุยกันหน่อยครับว่าตกลงเนี่ยโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์เนี่ยมันมีอะไรที่น่ากังวลมากๆนะฮะมีอะไรติดตามบ้างไปดูกันเลยครับวันนี้แขกก็เลยชวนคุณหมอด้านนี้มาพูดคุยโดยเฉพาะนะครับต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวินวัลลิภากรนะครับภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เหมือนไม่ได้เจอกันนานมาก
1: พอสมควรใช่ค่ะ
0: นะฮะน่าจะเกินปี
1: หรอคะ
0: เกินนะน
1: ่
0: าจะเกินปีนะฮะ
1: แต่หมอเจอแคนอยู่เรื่อยๆนะ
0: โอเคฮะตามโซเชียล
1: ใช่
0: ใช่ใช่ค่ะวันนี้เราชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องแน่นอนแหละพอเป็นสูติมีหลายอย่างมากๆโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์มันก็เป็นสิ่งที่พูดคุยกันมาไม่มีวันจบวันสิ้นนะจ๊
1: ะ
0: โรคทางเพศสัมพันธ์ที่เจอบ่อยในไทยมีอะไรบ้างยกตัวอย่าง
1: เอาง่ายๆก่อนเนาะคำว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยก็คือเป็นโรคที่สามารถเขาเรียกว่าแพร่เชื้อได้กับการมีเพศสัมพันธ์นะคะซึ่งในอดีตถ้าถามแคนก่อนเอาแคนรู้สึกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่แคนรู้จักหรือคิดถึงนี่คือโรคอะไรคะ
0: หลักๆเลยเอดมันดังมากสมัยก่อน
1: ใช่สมัยก่อนใช่ไหมแล้วก็สมัยนี้เราก็จะรู้สึกว่ามันเงียบๆไป
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คือเอสนี่ก็ยังเอสหรือว่าการติดเชื้อ HIV เนี่ยก็คือยังมีอยู่นะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยยารักษาเนี่ยดีก็คือเอดสมัยนี้ถ้ารักษาเนี่ยไม่ตายแล้ว
0: ไม่ตายแล้ว
1: เมื่อก่อน
0: ตายแน่นอน
1: เมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าอุ้ยคนเป็นเอดต้องตายใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถกินยาเพื่อรักษาแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็มีคุณภาพชีวิตเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับคนทั่วไปเลย
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ถ้าถามว่าโรคอื่นๆที่เราจะรู้จักก็จะมีพวกซิฟิลิส
0: ซิฟิลิสโอเค
1: หนองในแท
0: ้หนองในแท
1: ้หนองในเทียม
0: เหล่านี้เคยได้ยินนะ
1: เคยได้ยินแต่เราจะรู้สึกว่ามันคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงเหมือนโรคในอดีตที่เราลืมไปแล้วนะคะมีเริ่มแล้วก็มีหูดหงอนไก
0: ่
1: หรือว่าตัวเชื้อหูดหงอนไก่เนี่ยมาจากเชื้อ HPV
0: ค่
1: ะซึ่งอันนี้อาจจะเคยได้ยินจากการที่เรามีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอันนี้คือเป็นเกิดจากเชื้อตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเราฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกบางยี่ห้อเนี่ยหรือว่าบางชนิดเนี่ยก็สามารถป้องกันหูดหงอนไก่ไปด้วยได้ที่สำคัญเนี่ยจะมีอีก2โรคก็คือตับอักเสบ B และ C เนี่ยก็นับว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกัน
0: นับด้วย
1: นับด้วยค่ะ
0: เพราะว่าเพศสัมพันธ์สามารถทำให้ติดต่อได้
1: ใช่ถูกต้อง
0: รวมๆหลักๆประมาณนี้ที่เรารู้จัก
1: ก
0: ัน
1: ก็ม
0: ี
1: เป็น10โรคแหละนะเอาจริง
0: ๆจริงๆมันเยอะมากใช่
1: ใช่เยอะมากแต่ว่าถ้าถามว่าบูมตอนนี้ก็คงไม่พ้นซิฟิลิสเนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงซิฟิลิสเนี่ยเวลาโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนี่ยเวลาคุณหมอดูอ่ะก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่เหมือนไข้หวัดใหญ่ที่จะมาตัวเดียวเวลาโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนี่ยเจอ1ตัวต้องหาแล้วว่ามีตัวอื่นด้วยไหมเพราะว่ากลไกในการติดมักจะมาด้วยกันคนที่มักจะมีเชื้อโรคเหล่านี้ก็อาจจะมีเชื้อตัวอื่นร่วมด้วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตรวจเจอว่ามีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อาจจะมาด้วยตกขาวเป็นหนองในแท้หนองไทเทียมเนี่ยคุณหมอก็ต้องถามแล้วว่าอาจจะต้องเจาะเลือดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยนะคะอันนี้เราก็จะตรวจให้เป็นของแถมแพ็กเกจ
0: เพราะว่ามันมีความเป็นไปได
1: ้ที่จะเจอพบร่วม
0: แสดงว่าส่วนใหญ่มี
1: ก็ส่วนใหญ่ก็คือมักจะเจอร่วมกันใช่ก็เพราะว่าอันนี้มันเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงเดียวกันก็คือการมีคู่นอนหลายคนหรือว่าการมีก็คือจากการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายๆคนหรือว่าถ้าพูดตรงๆก็อาจจะมีเรียกว่าอะไรนะ
0: มีกิ๊ก
1: หญิงบริการไหม
0: อ๋อสาวบริการเที่ยว
1: หรือว่าต้องบอกว่าตอนนี้เราก็ฟรีเรื่องการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นด้วยสังคมโซเชียลมีเดียหรือว่าในปัจจุบันเราก็อาจจะรู้สึกว่าการมีเพศสัมพันธ์ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ค่อนข้างอิสระกว่าสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆของเราหรือว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็อาจจะมีเพศสัมพันธ์กันได้เป็นเรื่องปกตินะคะที่สำคัญการเปลี่ยนคู่นอนเนี่ยอาจจะมีความฟรีเขาเรียกว่าอิสระมากขึ้นนะคะแล้วก็นำมาก็อีกอันนึงก็คือเรื่องเพศหลากหลายแล้วกันเพศหลากหลายเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่า gender fluid gender fluidity ก็คือวันใดวันหนึ่งเราจะชอบผู้ชายวันนี้ฉันชอบผู้หญิงหรือการมีเพศสัมพันธ์ที่ข้ามไปข้ามมาแบบนี้มันก็จะส่งผลทำให้เสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์เสี่ยงกับการติดโรคทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น
0: นั่นหมายความว่าทุกวันนี้โรคทางเพศสัมพันธ์ติดเยอะกว่าสมัยก่อนเหรออาจารย์
1: จริงๆ คือถ้าเกิดถ้าพบตามรายงานข่าวก็คือตอนนี้ก็คือบูมขึ้นมาใหม่เพราะเมื่อก่อนเรากลัวเรื่องเอสใช่ไหมเอสเนี่ยคือเป็นแล้วตายเราก็จะรณรงค์เยอะที่มีการแจกถุงยางตามปั๊มน้ำมันเมื่อก่อนเราจะได้ยินอันนี้เยอะมากแต่ถ้าถามเด็กประถมอะสมัยเนี้ยรู้จัก HIV ไหมลูกเนี้ยก็จะไม่รู้จักแล้วนะเพราะอันนี้คือเรารู้สึกว่าพอการรักษาเราดีขึ้นเราก็ให้ความสำคัญหรือว่าให้ความรู้กับคนไข้หรือว่าประชาชนทั่วไปน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าการมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่เป็นไรนี่มันก็เป็นอิสระมันเป็นสิทธิ์ของฉันก็มีได้แต่ว่าเราลืมไปว่าการมีเพศสัมพันธ์หนึ่งครั้งมันก็เสี่ยงกับการติดโรคทางเพศสัมพันธ์มาด้วยเพราะงั้นเนี่ยพอเราไม่ได้รณรงค์เรื่องการใส่ถุงยางเท่าเมื่อก่อนเนี่ยวัยรุ่นเราอาจจะเริ่มมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นโดยที่ไม่ได้ป้องกันก็ส่งผลทำให้การกระจายของเชื้อพวกโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันเร็วมากขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าเรื่องของเพศสัมพันธ์เนี่ยเราไม่ได้นับแค่เรื่องของเวลาท้องไม่ท้องแต่จริงๆแล้วโรคเนี่ยมันมีตามมาเยอะด้วยเหมือนกัน
1: แน่นอนนะก็คืออย่างที่พูดไปนะก็คือซิฟิลิสจัดเป็นคือโรคที่

0: พร่เชื้อไปได้ซึ่งกลุ่มอาการเหล่านี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นโรคแฝงก็คือไม่มีอาการ
1: แต่อยู่นะแต่ใ
0: ช่อยู่ในร่างกายแล้วไปมีเพศสัมพันธ์ก็สามารถแพร่กระจายให้คนทั่วไปได้อันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มโรคที่เรารณรงค์อยากให้ตรวจเพราะว่าแบบเราไปมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะดูสะอาดดูไม่มีตกขาวตกเขียวไม่มีรอยโรคที่อวัยวะเพศเลยก็สามารถมีเชื้อพวกนี้ซ่อนอยู่ได
1: ้
0: ในทางกลับกันพวกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีรอยโรคเนี่ยน้องในแท้น้องในเทียมเริ่มหูดหงอนไก่อันเนี้ยคำๆจับๆหรือดูมันก็เห็นมันก็รู้มันเจ็บมันมีตกขาวมีกลิ่นกลุ่มเนี้ยยังไงก็คือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เหมือนกันแต่ว่ามักจะมีอาการแสดงทำให้คนไข้ต้องไปรักษาแต่ว่าไอ้ตัวโรคที่เรากังวลเนี่ยเอซิฟิลิสตับอักเสบ BC เนี่ยมันไม่มีอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องรณรงค์ให้ต้องไปตรวจหรือว่าต้องเฝ้าระวังกลุ่มนี้ถามว่าที่เรามีใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคเนี่ยก็คือป้องกันได้ทุกตัวแต่ว่าบางอย่างก็อาจจะไม่ได้ 100%
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอเคน่ากลัวคนละแบบ
0: น่ากลัวคนละแบบเพราะว่าคือจะแต่ต้องบอกว่าคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่ดูแบบดูน่าไว้ใจแต่แบบซ่อนตัวอยู่อันนี้ก็คือเป็นแบบภัยแฝง
1: เราไม่รู้มันมีแต่ม
0: ัน
1: มีอยู่ด้านใน
0: ใช่เพราะงั้นเนี่ยก็เลยอาจจะเป็นข่าวที่บูมออกมาที่เป็นเห็นทางอีสานใช่ไหมคะที
1: ่
0: บอกว่าซิฟิลิสกับมาลาบาร์เนี่ยแหละเลยเพราะว่าแบบเราดูเราจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นค่ะ
1: ลองมาดูข่าวกันหน่อยนะครับวันนี้เตรียมมาพอสมควรนะครับติดตามในช่วงนี้นะครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับต่อเนื่องกันเลยนะครับเรื่องที่เราเกริ่นเมื่อสักครู่นี้เรื่องแรกของเราเนี่ยกองโรคเอสเผยบอกว่ามีผู้ติดเชื้อเอสและซิฟิลิสเพิ่มนะครับเหตุเพราะว่าไม่สวมใส่ถุงยางเปิดรายชื่อ5จังหวัดน่ากังวลที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่องนี้นะฮะทางผู้อำนวยการกองโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคให้สัมภาษณ์ครับจากกรณีที่จังหวัดมหาสารคามมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับ443รายในปีนี้คือปกติเนี่ยกรมควบคุมโรคเขาเก็บตัวเลขอยู่ตลอดนะครับแต่ละปีเนี่ยก็มีผู้ป่วยเฉลี่ยทั้งปีนะฮะ400ถึง500คนแต่เนี่ยเริ่มมาครึ่งปีพาไปแล้ว443นะครับพบว่าอัตราการสวมถุงยางอนามัยระหว่างมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นนั้นลดลงมากครับเพราะว่าไม่ได้มีข่าวว่าพบผู้ป่วยก็เลยคิดว่าไม่มีโรคนี้แล้วอย่างเช่นการติดเชื้อ HIV โรคซิฟิลิสแล้วก็โรคหนองในแต่ปรากฏว่าตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นอัตราเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยสูงถึง6เท่าครับถ้าเกิดเราเทียบกับ 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับจังหวัดที่พบการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้นกรุงเทพชลบุรีเชียงใหม่นครราชสีมานะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะสื่อสารให้ประชาชนรู้เรื่องการป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะการสวมถุงยางอนามัยนะครับเมื่อกี้เราเกริ่นกันไปพอสมควรแล้วว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เราคุยกันมีแบบไหนบ้างมันมี2แบบแบบที่แสดงเห็นชัดเจนกับที่แบบซ่อนไว้แต่กรณีที่เขาเพิ่มมาตอนนี้คือเอสกับ
0: ซิฟิลิส
1: ซิฟิลิส
0: ใช่ค่ะ
1: เหล่านี้มันคือโรคอะไรกันแน
0: ่ก็คืองั้นถ้าเกิดว่ามาในรายละเอียดของซิฟิลิสก่อนเนาะซิฟิลิสเนี่ยก็คือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีเขาเรียกว่าตัวนำเชื้อหรือว่าตัวเชื้อโรคเนี่ยก็คือเป็นชนิดสไปโรคีด
1: มันคืออะไรมันคือไวรัสหรือว่ามันคืออะไร
0: ม
1: ัน
0: คือสไปโรคีด
1: มันคืออะไร
0: มันคือชนิดหนึ่งก็คือคล้ายๆพวกกลุ่มโปรโตซัว
1: อ้าวเหรอ
0: ใช่แล้วก็พวกนี้คือติดแล้วเนี่ยจะอยู่ในกระแสเลือดนะคะแล้วก็เวลาติดเนี่ยก็คือติดจากการมีเพศสัมพันธ์ทุกช่องทาง
1: ทุกช่องทางเลยเหรอ
0: ก็คือเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายหรือว่ามีเพศสัมพันธ์ทางปากอะไรเงี้ยก็สามารถติดได้นะคะแล
1: ้
0: วก็เวลาติดเนี่ยจริงๆช่วงแรกอาจจะมีอาการก็คืออาจจะเป็นแผลที่อวัยวะเพศแบบไม่เจ็บนะคะแล้วก็
1: เป็นแผลแต่ไม่เจ็บ
0: ใช่เป็นแผลแต่ไม่เจ็บบางคนอาจจะมีรู้สึกเป็นไข้ต่ำๆปวดเนื้อปวดตัวอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองโตก็คือเป็นลักษณะอาการของการติดเชื้อทั่วไปซึ่งข้อน่ากลัวของมันก็คือถ้าเราเป็นคนแบบเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายซึ่งมันใช่คือมันหายเองได
1: ้ อ
0: ันนี้คือน่ากลัวใช่พอโรคเนี่ยคือพวกนี้คือเวลาเราติดเชื้อเนี่ยโดยพื้นฐานนะกลไกร่างกายของเราอะจะสามารถกำจัดเชื้อหรือว่าแบบคุมอาการได้ด้วยตัวเองก็คือการติดเชื้อก็จะลดปริมาณลงแต่ว่าเชื้อเนี้ยมันไม่ได้ถูกกำจัดไป 100% คือเราไม่ได้หาย 100% เราหายจากอาการแต่เราจะยังมีเชื้อโรคตัวเนี้ยอยู่ในกระแสเลือดเราอยู่ทุกครั้งที่เรามีเพศสัมพันธ์เราก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปให้คนที่เรามีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันได้ ซึ่งตัวซิฟิลิสเนี่ยจริงๆมันจะแบ่งเป็น3เฟสแล้วกันนะ3ระยะของโรคระยะแรกเลยก็คือเป็นระยะที่เพิ่งติดเชื้อ

0: ก็คือจะมีแผลที่อวัยวะเพศนะคะอย่างที่พูดไประยะที่2เนี่ยก็คือหลังจากติดเชื้อไปสักพักนึงแล้วเนี่ยก็อาจจะมีอาการอักเสบซ้ำขึ้นมาก็อาจจะมีผื่นขึ้นตามตัวนะคะมีปวดตามตัวได้แล้วก็อาจจะมีลักษณะผื่นเฉพาะขึ้นที่อวัยวะเพศซึ่งความน่ากลัวของพวกนี้ก็คือไม่เจ็บแล้วก็ไม่ได้ดูน่ากลัวมากบางคนอาจจะคิดว่าผื่นแพ้ยาธรรมดาด้วยซ้ำแล้วก็หายไปอีกเช่นเดียวกันฉะนั้นก็คือจะเป็นระยะที่อยู่ในกระแสเลือดยาวๆเลย10ปี20ปีแล้วก็อาจจะทำให้เราอ่ะมีการอักเสบรุนแรงที่บริเวณหัวใจหรือระบบประสาทในอนาคตที่เราแบบอายุเยอะๆ 50-60
1: ครับ
0: อันนี้ไม่อาจจะพูดเลยก็คืออ่ะถ้าเกิดว่าคิดภาพไม่ออกแคนิกภาพไม่ออกใช่ไหมเคยดูลำยองปะ
1: เคยดูครับ
0: ทองเนื้อก้าวอ่ะ
1: ที่จะเป็นแบบน่าเกลียดเลยอ่ะ
0: จำทราบไหมว่าลำยองตอนสุดท้ายเป็นอะไร
1: เขาไม่ได้เป็นเอดหรอครับ
0: เขาเป็นอันนี้ค่ะ
1: เป็น
0: สม
1: ั
0: ยใช่คือที่เป็นจำได้ไหมตอนนั้นที่เขาอาการเป็นไงนะที่เขาจะแบบเหมือนแบบบ้าๆบอๆจำได้ไหมแบบเพี้ยนๆอันนั้นก็คือจะเป็นลักษณะซิฟิลิสที่ขึ้นสมองก็คือทำให้เขาว่าเป็นบ้าไม่สมประกอบอันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆกับภาพสะท้อนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สมัยก่อนซึ่งเข้าใจว่าทองเนื้อก้าวเขียนมาตั้งแต่ยังไม่มี HIV เพราะงั้นโรคที่อันตรายรุนแรงที่สุดตอนนั้นก็คือซิฟิลิสซึ่งอันนี้เลยค่ะที่เป็นอาการแสดงที่น่ากลัวที่สุดคือสุดท้ายแล้วอ่ะตอนติดเนี่ยอาจจะติดสัก20แต่ตอนที่เราแย่จริงๆอ่ะประมาณ50-60
1: เฮ้ยนี่น่ากลัวมากนะคือตอนแรกที่ผมเข้าใจครับว่าซิฟิลิสเนี่ยคือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นแผลอะไรเข้าใจแค่นี
0: ้ถูกคนจะเข้าใจแค่นี้ไง
1: มันเป็นแผลก็จริง
0: แล้วดันหายเองได้ด้วยนะ
1: หายก็เราก็นึกว่าหายแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
1: มันน่ากลัวนะเนี่ย
0: ใช่ถูกต้อง
1: ไอโปรโตซัวนี่มันมาจากไหนอะ
0: ไม่แน่ใจก็เหมือน HIV เหมือน
1: ไข้
0: หว
1: ั
0: ดใหญ่อย่าถามว่ามาจากไหนก็คือเป็นเชื้อชนิดหนึ่งที่เราเจอแล้วแหละว่ามันเป็นสาเหตุการก่อโรคแน่นอนซึ่งจริงๆอ่ะมันดีมากๆเลยนะเพราะซิฟิลิสเป็นโรคที่มียารักษาแล้วหายขาด
1: อ้าวเหรอคร
0: ับ ใช่คืออาการเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าเราก็จะมีช่วงนึงที่เราไม่มีอาการเลยแต่เป็นคนแพร่เชื้อใช่ไหม
1: คร
0: ับ ซึ่งถ้าเรารู้ว่าเราเป็นอ่ะการรักษาฉีดยา 1-3 เข็มเนี่ยคือหายสนิทนะไม่ต้องมากินยาตลอดชีวิตเหมือน HIV
1: อ๋อโอเคแต่สิ่งที่น่ากลัวคือเราจะไม่รู้ตัว
0: เราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นอย่างที่ข่าวเขาเป็นแบบนี้เลยก็คือถ้ามาตรการแบบนี้คือถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามีความเสี่ยงก็สามารถเข้าไปตรวจเลือดได้เลยขอตรวจว่ามีซิฟิลิสไหม
1: ความเสี่ยงคือยังไงครับสมมติบางคนที่ฟังแล้วรู้สึกว่า
0: เอาง่ายๆเลยแบบ
1: กังวลละ
0: เคยไปนอนกับคนที่เป็นซิฟิลิสเคยมีเพศสัมพันธ์กับคนที่รู้แล้วว่าตอนนี้เขาเป็นซิฟิลิสอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คืออาจจะต้องไปตรวจเลยแล้วก็คือตรวจในตรวจเลือดธรรมดาไม่ต้องมาตรวจภายในอะไรเลยนะคะ
1: ครับ
0: ตรวจเลือดแล้วก็ทราบเลยพอทราบอ
1: ย่างการตรวจเลือดเวลาเราตรวจสุขภาพไม่เกี่ยวใช่ไหม
0: มันคนละไม่เกี่ยวใช่เพราะว่าตรวจสุขภาพเนี่ยมันจะเป็นคนละแบบกันตรวจสุขภาพเนี่ยเราจะบอกแค่ว่าร่างกายเราแบบสมบูรณ์แข็งแรงมีโรคประจำตัวหรือเปล่าแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาจจะไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจตรวจสุขภาพทั่วไป
1: ครับค่ะซึ่งคราวนี้เนี่ยแน่นอนว่าคนที่อาจจะเคยเป็นแผลแล้วก็หายไปแล้วก็
0: อันนี้ก็แนะนำให้ตรวจ
1: แนะนำให้ตรวจเหมือนกัน
0: ใช่ลักษณะของแผลซิฟิลิสก็คือจะเป็นแผลริมแข็งไม่เจ็บ
1: คำว่าริมแข็งคืออะไรครับอา
0: จารย์มันจะแบบจับแล้วแข็งๆมันก็จะเป็นแบบนั้น
1: โอเคซึ่งซิฟิลิสเนี่ยนั่นหมายความว่าคนที่เป็นเนี่ยในเบื้องต้นเขาก็จะไม่เจ็บอะไร
0: ใช่ถูกต้อง
1: เฟสนี้จะไม่เจ็บมีก่อนจะไปเฟสลำยองมีเฟสต่อจากนั้น
0: ไม่ก็คือที่จะมีผื่นขึ้นตามมือตามเท้าผื่นขึ้นตามตัวมีต่อมน้ำเหลืองโตอาจจะมีไข้ต่ำๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าเกิดรู้สึกว่ามันมีลักษณะรอยโรคพวกนี้เกิดขึ้นน่ะก็อาจจะต้องไปตรวจเลือดได
1: ้โอเคซึ่งข้อดีของซิฟิลิสจะว่าเป็นข้อดีก็ได้
0: คือรักษาหายขาดใช่เพราะงั้นมันไม่ควรจะเป็นโรคที่เราต้องมากังวล
1: คือ
0: ถามว่าทางการแพทย์ปัจจุบันกังวลไหมโรคอะไรที่เรารู้สาเหตุรักษาหายขาดเราไม่กังวลอยู่แล้ว
1: โอเคครับ
0: ค่ะ
1: โอเคเพราะนี้ทำความรู้จักกับซิฟิลิสนะผมบอกอาจารย์ตรงๆเลยว่านี่ครั้งแรกที่ผมเข้าใจเพราะตอนแรกนึกว่าซิฟิลิสเนี่ยผมนึกถึงว่ามันต้องเป็นหนองเป็นอะไรเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สรุปไม่ใช่แล้วซิฟิลิสผู้ชายก็ติด
0: ได้ก็คือเป็นได้เหมือนกันของผู้ชายก็จะมีอาการคล้ายๆกันแบบนี้ได้เลยก
1: ็
0: คือจะเป็นแผลที่อวัยวะเพศนะแล้วก็มีแบบเหมือนระยะที่กระจายทั่วตัวก็จะมีไข้ผื่นขึ้นมีปวดตามตัวได้เหมือนกันซึ่งโดยพื้นฐานนะถ้าเราโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไหนคือถ้าคนใดคนหนึ่งเป็นแล้วแฟนหรือว่าคนที่เป็นคู่นอนเราอ่ะมาตรวจด้วยเสมอเพราะว่าสมมุติเรารักษาหายแล้วแต่เรากลับไปนอนกับคู่นอนคนเดิมที่มีเชื้ออยู่เราก็จะรับเชื้อวนเป็นลูปแบบนี้มันก็จะไม่หายสักที
1: โอเค
0: ค่ะ
1: ความน่ากลัวคือไม่รู้เรื่องอ
0: ีกอันนึงที่เหมือนแทนน่าจะถามพร้อมกันเลยก็คือเรื่อง HIV
1: HIV ใช
0: ่ HIV เนี่ยก็คือเป็นเหมือนเชื้อไวรัสสมัยก่อนที่เรากลัวกันมากเพราะว่าอันเนี้ยจะน่ากลัวกว่าก็คือตอนที่เราติดเนี่ยจะไม่มีอาการอะไรเลยบางคนอาจจะเป็นเหมือนแค่แบบอาการเหมือนไข้หวัด ธรรมดาไข้หวัดปวดตัวต่อมน้ำเหลืองโตมีผื่นขึ้นนิดหน่อยหรือบางคนไม่มีอาการเลยก็คือติดจากการมีเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกันแล้วก็อันนี้น่ากลัวก็คือไม่มีอาการยาวๆเลย10ปีแล้ววันใดวันหนึ่งที่ภูมิคุ้มกันเราตกเนาะไอ้พวกนี้คือเชื้อไวรัส HIV เนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันเราบกพร่องวันใดวันหนึ่งที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องจนสามารถไม่สามารถดูแลตัวเองได้เราก็จะติดเชื้อแบบที่มีอยู่ทั่วไปในอากาศแล้วทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงเราก็จะเสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคเหล่านี้เช่นบางคนอาจจะมีเชื้อราขึ้นสมองเชื้อราเข้าปอดอะไรเงี้ยที่เราจะเคยได้ยินมาซึ่งการรักษาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยต้องกินยาต้านไวรัสตลอดชีวิตค่ะ
1: ครับซึ่ง HIV เนี่ยนั่นหมายความว่าคนที่เขามารู้ตัวเนี่ยก็หลังจากที่ติดมาแล้วเป็น10ปีอย่างเงี้ยเหรอครับ
0: เป็น5ปี10ปีใช่ก็คือต้องรอให้อาการมันแย่แล้ว
1: ซึ่งในตอนเริ่มต้นตอนแรกยังไม่
0: จะไม่มีอาการซึ่งไอ้จังหวะนี้แหละไอ้จังหวะที่เขารับเชื้อมาจนถึงกว่าเขาจะแย่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาแพร่ไปกี่คนแล้วเพราะว่าเราก็จะไม่มีอาการอะไรเลยอันนี้ค่ะก็จะเป็นโรคที่ค่อนข้างน่ากลัว
1: มันดูมาเงียบๆแต่มันน่ากลัวเหมือนก
0: ัน ใช่คือพวกที่มาแบบเงียบๆเลยอ่ะน่ากลัวน่ากลัวกว่าแบบเป็นหนองเยิ้มหนองไหลเป็นแผลอะไรเงี้ยพวกนั้นเรารู้อยู่แล้ว
1: คราวนี้ตัว HIV นะครับที่สมัยก่อนคนเสียชีวิตเยอะเพราะว่ามันไม่มีตาย
0: า
1: ต้านไวรัส
0: ที่ดีใช่เมื่อก่อนยาต้านไวรัสจะแบบกินแล้วมีผลข้างเคียงเยอะในปัจจุบันเนี่ยโอ้โหแทบจะกินยาวันละเม็ดอยู่ได้แบบถ้าในฟิลหมอเองในทางหมอสูเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนไข้ที่เป็น HIV สามารถวางแผนมีบุตรได้อย่างนี้เลยก็คือรักษาทุกอย่างเนี่ยถ้าคุมตัวโรคได้ดีเนี่ยเราเปรียบเทียบเขาเหมือนคนปกติเลย
1: ครับคราวนี้การมีเพศสัมพันธ์อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าถ้าเกิดเป็นทางปากแล้วก็ทางทวารหนักเนี่ยอันนี้ก็เสี่ยงเหล่านี้เหมือนกันเหรอครับ
0: เสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะทุกช่องทางก็คือมีอะไรที่มันเป็นเหมือนการสัมผัสกับเนื้อเยื่ออ่อนก็สามารถมีสารคัดหลั่งมีเนื้อเยื่ออ่อนก็สามารถแพร่เชื้อเข้าไปได้เสมอ
1: แล้วถ้าเกิดใส่ถุงยางมันป้องกันได้กี่เปอร์เซ็นต์ขนาดไหน
0: ก็แล้วแต่ชนิดเนาะแล้วแต่ชนิดของรอยโรคอ่ะเช่นยกตัวอย่างเลยบางอย่างถ้าเป็นเริ
1: ม
0: เริมเนี่ยเราก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผลที่มีอาการปวดแสบปวดร้อนที่อวัยวะเพศภายนอก
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเริมเนี่ยเวลาเราใส่ถุงยางเนี่ยก็จะเหมือนแค่ข้างในอ่ะเหมือนแค่อ่ะมันก็ป้องกันการสัมผัสบริเวณองคชาตกับช่องคลอด
1: ครับ
0: แต่บริเวณอวัยวะเพศภายนอกเราไม่ได้ป้องกันอันนี้ก็จะติดอยู่ดีเหมือนตัว HPV เหมือนกัน HPV หรือว่าหูดก่อนไก่เนี่ยก็คือเราก็ไม่ได้ป้องกันแบบทั้งหมดหมายถึงว่าเวลาสัมผัสอวัยวะเพศภายนอกเนี่ยก็มีโอกาสติดได้แต่พวกที่ติดทางพวกซิฟิลิสเอตับอักเสบ BC เนี่ยส่วนใหญ่การใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยก็จะสามารถป้องกันได้มากพอสมควรค่ะ
1: แล้วทำไมรอบนี้มันถึงติดในวัยรุ่นเยอะ
0: ก็คืออย่างที่บอกไปเนาะคืออันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะคะก็คือหนึ่งก็พูดในฐานะหมอสู่แล้วกันนะแล้วก็อีกอันฐานะหนึ่งก็คือเป็นแบบเป็นคุณแม่ที่เริ่มมีลูกเข้าสู่วัยนี
1: ้
0: เราก็จะสังเกตเลยว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยก็คือเข้าสู่โซเชียลค่อนข้างไวแล้วก็เขาเรียกว่าความคิดความอ่านหรือว่าโรคที่เขาต้องเจออ่ะปัจจุบันอ่ะมันคือคนละโรคกับที่เราเจอแหละโรคที่เราเจอมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียเหมือนแบบโรคของเราก็คือโรงเรียนที ่บ้านแบบสังคมแคบๆแต่อันนี้เขาจะเจอเป็นแบบสังคมที่ค่อนข้าง globalization ถ้าเกิดเขาได้เข้าออนไลน์เนี่ยเขาก็จะมีความคิดความอ่านเหมือนแบบเวลาที่เราดูเมื่อก่อนเราดูแค่ทีวีช่อง7ใช่ไหมเจ้าขุนทองอะไรเงี้ยแต่อันนี้เขาก็จะดู YouTube ซึ่งแล้วเขาจะได้รับข้อมูลจากไหนบ้างอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็เข้าใจว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่ค่อนข้างคึกขนองแหละก็คือเป็นแบบด้วยฮอร์โมนด้วยวัยของเขาเนาะก็คือเขาจะขับเคลื่อนด้วยอารมณ์เหนือเหตุผล
1: ครับ
0: แล้วก็คือการยอมรับกับหมู่เพื่อนเนี่ยมันเป็นอันที่มาอันดับหนึ่งคือวันนะวันใดวันหนึ่งแบบคำพูดของพ่อแม่จะไม่มีความหมายอีกต่อไปใช่ไหมก็วันนั้นก็คือเขาก็คือจะให้ความสำคัญกับกลุ่มเพื่อนการยอมรับจากเพื่อนแต่ถ้าเขาไปอยู่ในสังคมที่อาจจะมีความอิสระหรือว่าให้ค่ากับการมีเพศสัมพันธ์การมีแฟนการที่ต้องยอมมีเพศสัมพันธ
1: ์
0: กับคนรักแล้วถึงจะได้รับการยอมรับอันนี้คิดว่าเป็นอันที่อาจจะน่ากลัวแล้วก็อาจจะนำมาซึ่งเขาเรียกว่าปัญหาที่พบในวัยรุ่นสมัยนี้แล้วก็เข้าใจว่าน้องๆวัยรุ่นสมัยนี้ก็คือถ้าไปดูตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าอันดับหนึ่งที่ติดโรคเนี่ยก็คืออายุแค่15-20ปีเอง
1: เป็นช่วงกำลังเริ่มวัยรุ่นจริงๆ
0: ช่วงม.ปลายนะม.ต้นถึงม.ปลายซึ่งก็ถ้าไปดูตามสถิติก็คือในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าอายุที่ประชาชนหรือว่าประชาเยาวชนไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยก็จะลดลงมาเรื่อยๆอันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องของสังคมในระดับหนึ่งแล้วก็เป็น ข้อมูลของเขาแล้วเขาก็คิดว่าเขามีอิสระในการแสดงออกทางเพศได้เยอะขึ้นนะคะซึ่งแต่ที่สำคัญคือเรา

0: เราให้อิสระเขาอะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเรื่องการให้ความรู้ด้านเพศศึกษาอะไรเงี้ยของเราเนี่ยได้ไปถึงไหมเพราะว่าขนาดแคนยังไม่รู้จักซิฟิลิส
1: ใช่
0: น้องอายุ15เขาอาจจะไม่รู้จักโรคเอดส์ก็ได้นะ
1: ไม่มีอุ้ยอื่นไปได้
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่า
0: อันนี้เราเพราะว่ามันหายไปแล้วไงคืออันนี้ก็อาจจะพูดในฐานะหมอสุว่าอาจจะฝากไว้ว่าเราอาจจะต้องไปให้เขานิดนึงเพราะดูลูกเนี่ยลูกเรียนอะไรลูกเรียนอะไรนะการใช้โซเชียลแบบปลอดภัยแต่ว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ะเขาอาจจะลืมไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้อาจจะเป็นอันที่เราต้องฝากไว้ใช่แล้วก็มันเป็นปกติอยู่แล้วที่เด็กวัยรุ่นจะไม่ได้คิดหรอกว่าการมีเพศสัมพันธ์หนึ่งครั้งเขาไม่คิดหรอกเขาจะติดโรค อยู่แล้ว 100% ขนาดเราเองเราก็ไม่คิดหรอกว่าเอ้ยฉันก็ไม่น่าจะโชคร้ายขนาดนั้นซึ่งอันนี้ก็คือยิ่งถ้าเป็นเด็กก็จะยิ่งคิดแบบนี้เยอะขึ้นว่าต่อให้เพื่อนเป็นอ่ะฉันก็คิดว่าฉันไม่เป็นอันนี้เป็นลักษณะการความคิดระบบกระบวนการคิดของเขาซึ่งจะไม่ใช่เหตุผลอยู่แล้ว อันนี้คิดว่าทางเรานี่แหละอาจจะต้องมาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ดูแลเช่นถ้าเรารู้ว่าลูกมีแฟนเราก็ต้องแนะนำแล้วว่ารู้จักถุงยางไหมใช้ยังไงอะไรอย่างนี้หรือว่าก็เคยมีคนไปสำรวจอยู่นะคะ
1: ครับ
0: ก็คือเด็กๆ ก็คือรู้ว่าต้องป้องกันแต่พูดตรงๆก็คือใช้ถุงยางอนามัยไม่เป็น
1: อ๋อเหรอเราไม่เคยดูอัปเดตว่าน้องๆสมัยนี้เขามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ขนาดไหนเลยเน
0: า
1: ะเรารู้แค่ว่าโลกเปิดกว้างมากขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าการป้องกันของพวกเขาเนี่ยมีขนาดไหน
0: ใช่คือเขารู้นะว่าการมีเพศสัมพันธ์นำไปสู่การตั้งครรภ
1: ์
0: แต่เขารู้ไหมว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันนำไปสู่การเกิดโรค1 2 3 4หรือถ้าเขาจะมีแล้วเขาต้องการจะป้องกันโรคและป้องกันการตั้งครรภ์เนี่ยเขามีทางเลือกอะไรบ้างค่ะอันนี้ okay. ก็น่าสนใจก็เดี๋ยวฝากไว้ละกันค่ะ
1: ครับผมอันนี้คือเรื่องแรกของเรานะครับโอเคครับคราวนี้อยากถามถึงเรื่องหนองในเพราะเมื่อกี้เราเกิดแล้วเรารู้จักตัวซิฟิลิสกับ HIV ละหนองในเนี่ยผมได้ยินมานานมากละจนทุกวันนี้ผมยังไม่เข้าใจเลยว่าตรงๆแล้วหนองในเนี่ยมันคืออะไรกันแน
0: ่ถามอินไซต์จากพิธีกรคุณแคน
1: แล้วผมไม่รู้จริงๆ
0: เขาถ้าเกิดสมมุติว่าเราพูดว่าหนองในอ
1: ่
0: ะคุณแคนคิดว่ามันหน้าตาเป็นไง
1: มันต้องเป็นขาวอยู่ด้านใน
0: ก็คือเป็นลักษณะก็คือเป็นเชื้อก่อโรคอันนึงที่จะทำให้คนไข้มีอาการเลยก็คือถ้าในผู้หญิงก็คือจะเป็นตกขาวตกขาวที่มีลักษณะเหมือนหนองออกมาจากช่องคลอดเลยซึ่งจริงๆมันออกมาจากโพรงมดลูกปากมดลูกเลย
1: ตกขาวกับหนองในคืออันเดียวกันเหรอครับ
0: เป็นลักษณะตกขาวเนี่ยมันจะมีหลายแบ
1: บ
0: มีตกขาวทั้งแบบแป้งแบบหนองแบบเป็นสีเขียวสีเหลืองอะไรเงี้ยที่ตามที่เราเคยมาคุยกันแต่ถ้าเป็นหนองในเนี่ยก็คือชื่อตามโรคเลยตกขาวนั้นต้องมีลักษณะเป็นหนอง
1: เป็นหนอง
0: เคยเห็นหนองใช่ไหม
1: เคยเห็น
0: ก็คือจะเป็นน้ำสีขาวๆเหลืองๆมีกลิ่นอันนั้นเลยอันนี้จะออกมาจากช่องคลอดอันนี้เราเรียกว่าเป็นหนองในถ้าเกิดมาตรวจภายในเนี่ยหมอสูเราเองก็จะเห็นเลยว่ามีการอักเสบของปากมดลูกนะ มีหนองไหลออกมาจากปากมดลูกซึ่งอันนี้หนองในเนี่ยชื่อมันดีมากนะเพราะว่ามันเป็นการติดไม่ใช่เฉพาะช่องคลอดหรือปากมดลูกเท่านั้นมันสามารถติดเชื้อลามเข้าไปถึงตัวมดลูกปีกมดลูกแล้วก็ท่อนำไข่ได้
1: ก็คือด้านในเข้าไปได้อีก
0: ใช่
1: มันเป็นหนองด้านในไปได้อีก
0: ใช่ถูกต้อง
1: ก็คือเป็นหนองที่อยู่ด้านใน
0: ใช่ซึ่งอันนี้ก็จะมีเชื้อก่อโรคของเขาแหละเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการติดทางเพศสัมพันธ
1: ์ครับแล้วของผู้ชายล่ะครับเป็นตรงไหน
0: แค่คิดว่าผู้ชายเป็นได้ไหมหนองใน
1: ก็ตอนแรกผมคิดว่าเป็นแต่ผู้ชาย
0: อ๋อคิดว่าตอนแรกคิดว่าเป็นแต่ผู้ชายที่เคยได้ยินมาใช่ไหมก็คืออันนี้คือโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ก็คือจะเป็นเชื้อแบคทีเรียที่สามารถติดได้ก็คือเวลาผู้หญิงผู้ชายคือโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เราพูดได้เนาะรายการเราเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมก
1: ็
0: คือเป็นการสัมผัสกันระหว่างปากมดลูกช่องคลอดแล้วก็อวัยวะเพศของผู้ชายภายนอกซึ่งการสัมผัสนี้แหละนำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเชื้อกันเพราะงั้นเชื้อของผู้ชายจะเกาะอยู่ที่องคชาตเลื้อยเข้าไปในท่อปัสสาวะ
1: โอเค
0: แล้วก็จะค้างอยู่ตรงนั้น
1: ท่อปัสสาวะโอเคครับ
0: ของคุณผู้ชายเนี่ยจะมีอาการก็คืออาจจะมีปลายองคชาตอักเสบได
1: ้
0: ฉีดปัสสาวะแล้วเจ็บบางทีปัสสาวะเป็นหนองหรือบางทีปวดร้าวเข้าไปที่บริเวณเขาเรียกว่า
1: ต่อมลูกหมาก
0: ก็คือต่อมลูกหมากค่ะ
1: พออาจารย์บอกโพสเตดงงคือช่วยไม่ได้ด้วย
0: ก็คือจะเป็นการอักเสบติดเชื้อจากท่อปัสสาวะเนาะองคชาตบางคนก็ลามเข้าไปที่บริเวณต่อมลูกหมากได้ด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหนองในเจ็บ
0: ค่ะหนองในเนี่ยเจ็บแสบนะคะแล้วก็เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ได้
1: เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ด้วย
0: แล้วก็คืออันเนี้ยคือเก็บไม่ได้หมายถึงว่าไม่สามารถหายได้เองนะคะปกปิดคู่นอนไม่ได้เราก็เลยไม่ได้กังวลมากเพราะส่วนใหญ่ผู้หญิงเรามีตกขาวต้องมาหาหมออยู่แล้วส่วนบางอาจจะไปซื้อยาร้านขายยาก่อนแล้วมันไม่หายแล้วซึ่งพวกทั้งหนองในแท้และหนองในเทียมเนี่ยถ้าไม่รักษาเนี่ยจะทำให้มีหนองในช่องท้องได้บางคนเนี่ยหูเป็นหนองที่ท่อนำไข่หนองที่รังไข่หนองแตก มีอาการเขาเรียกว่าติดเชื้อในแกระแสเลือดมีอาการช็อกได
1: ้ครับ
0: นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยต้องมีการมานอนโรงพยาบาลเพื่อให้ยาฆ่าเชื้อหรือบางคนโดนผ่าตัดก็มี
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้ที่ท่านพูดมามันมีคำนี้แหละที่ผมสงสัยหนองในแท้หนองในเทียมคืออะไร
0: หนองในแท้ก็จะเป็นเชื้อชนิดหนึ่งละกันนะก็คือเป็นไนซีเรียโกโนเรียอันน
1: ี้
0: ก็คือเป็นชนิดของหนองในแท้ส่วนหนองในเทียมเนี่ยก็จะเป็นชื่ออีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นการติดต่อติดโรคแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการคล้ายๆกับหนองในแท้แต่มันไม่ใช่หนองในแท้คือมันไม่ใช่เชื้อตัวนี
1: ้ครับ
0: อาการเนี่ยจริงๆมันจะเบากว่าอาจจะมีตกขาวปวดท้องน้อยมีหนองที่ท่อนำไข่ได้เหมือนกันแต่มักจะไม่ได้มีหนองแบบเยิ้มๆไหลออกมาเยอะมากซ
1: ึ่
0: งหนองในเทียมเนี่ยเป็นอันที่น่ากลัวกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ติดเนี่ยผู้หญิงที่ติดมักจะไม่มีอาการเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้สาวๆของเราเนี่ยก็คือมีบุตรยากเพราะว่าพวกนี้ทำให้ท่อนำไข่บวมน้ำเป็นพังผืดที่ท่อนำไข่เสร็จปุ๊บพอเราแต่งงานเราอยากมีลูกมาตรวจท่อนำไข่ตันจากอะไรก็คือเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุเพราะว่าอันนี้จะไม่ค่อยมีแบบปวดท้องหนองไม่ไหลเยอะไม่มีไข้อาการจะเบากว่าก
1: ลายเป็นว่าตอนแรกที่อาจารย์บอกผมนึกว่าหนองในเทียมจะเบากว่าโอเคอาการมันเบากว่า
0: ใช
1: ่แต่พอมันเบากว่ามันเลยไม่รู้เรื่อง
0: ใช่ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: พอมันไม่รู้เรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ได้รักษา
0: ใช่
1: แต่มีผลในอนาคต
0: ใช่มันก็เลยมีผลในระยะยาวมากกว่าถูกต้อง
1: จะบอกว่าเป็นอะไรน่าเป็นว่ากันก็ไม่น่าเป็นทั้งค
0: ู่ไม่น่าเป็นทั้งคู่ไม่น่าเป็นอะไรเลยค่ะไปถ้าหมอเลือกหมอก็ไม่เลือกเป็นอะไรสักอย่าง
1: นี่คือหนองในแท้ผู้ชายก็เหมือนกันป่ะครับอาจารย
0: ์ใช่ค่ะมีอาการคล้ายๆกันแต่ของผู้ชายก็อาจจะยิ่งอาการน้อยกว่าอีกก็คืออาจจะไม่ได้ถึงกับแบบมีอักเสบเป็นหนองฉี่เจ็บปัสสาวะแสบคันแต่ว่าก็คือถ้าเราเจอหนองในแท้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เรามักจะรักษาคู่กันเสมอ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: การรักษาทำยังไงครับอาจารย์
0: ให้ยาฆ่าเชื้อแบบกินร่วมกับแบบจะกินก็ได้จะฉีดก็ได้นะคะซึ่งการรักษาเนี่ยประมาณอาทิตย์นึงหายแต่ว่าขอให้รู้เถอะว่าเป็น
1: ฉีดเข้าอะไรอาจารย
0: ์ฉีดเข้าไม่ได้ฉีดเข้าตรงนั้นฉีดเข้าก้น
1: อฉีดยาโอเคมันก็ไปถึงได้ใช่มั้ยครับอาจารย์
0: ถูกต้องก็คือเป็นการให้ยาฆ่าเชื้อปกติเลยไม่ได้ถึงกับยากมาก
1: พวกหนองในแท้กับหนองในเทียมนะครับอาจารย์อาจารย์บอกว่ามันเกิดจากตัวแบคทีเรียใช่มั้ยครับถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์แล้วล้างสะอาดได้มั้ย
0: ล้างสะอาดแล้วตัวเองเป็นแผลที่เป็นหนองล้างน้ำเปล่าแล้วหายมั้ย
1: ไม่หาย
0: เออก็เหมือนกัน
1: ล้างไม่ได
0: ้ก็ล้างก็ล้างได้แต่ว่าล้างแล้วมีประโยชน์หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึง
1: ล้างก็ไม่สามารถขจัดไอ้ตัวเชื้อโรคนี้ได
0: ้ง่ายๆเราคิดเหมือนเราเป็นแผลที่เป็นหนองนะ
1: ค
0: ิดง่ายเหมือนเป็นสิวก็ได
1: ้
0: เป็นสิวแล้วเราล้างน้ำเปล่าหายมั้ยล่ะ
1: ไม่หาย
0: เออก็เหมือนกันคือการที่เราติดเชื้อพวกเชื้อโรคอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยการรักษาเราต้องให้ยาฆ่าเชื้อที่ถูกต้องก็คือต้องไปให้ถูกโรคเพื่อไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อนั้น
1: ค่ะน้องในเนี่ยเป็นแล้วรักษาหายปุ๊บหายขาดไหมครับ
0: หายขาดค่ะยกเว้นว่าเราจะไปรับเชื้อมาใหม่อีกรอบ
1: เป็นได้อีก
0: เป็นได้ป่ะพวกโรคติดเชื้อเป็นไข้หวัดใหญ่กี่รอบแล้วปีน
1: ี้มันก็เป็นได้เรื่อยๆใช่ไหม
0: ใช่คือโรคติดเชื้อทุกอย่างเป็นได้ก็คือถ้ารับเชื้อใหม่ก็คือเป็นได้เรื่อยๆอันนี้ก็คล้ายๆกัน
1: แล้วตัวหนองในแท้หนองในเทียมนะครับการใส่ถุงยางอนามัยป้องกันได้ไหมครับ
0: ป้องกันได้ค่ะป้องกันได้เกือบ 100%
1: เกือบ 100%
0: ใช่ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นการใส่ถุงยางไม่ได้ป้องกันแค
0: ่ซิฟิลิส
1: หรือว่าซิฟิลิสหรือว่า HIV หนองในก็ได้
0: ใช่ถูกต้อง
1: หนองในมันก็ดูทรมานใช่ไหมอาจารย์คนไข้เขาเจ็บขนาดไหน
0: ไม่มีใครอยากเป็น
1: อ
0: ่ะมันแบบมีกลิ่นอย่างเงี้ย
1: คราวนี้มาเจอข่าวนี้ครับอาจารย์ภัยเงียบสายพันธุ์ใหม่หนองในดื้อยาไอ้ที่เราฟังเมื่อกี้มันดูแบบพึ่งขึ้นมาเลยนะที่บอกว่ารักษาด้วยยาได้นะครับทาง Facebook ส่วนตัวของหมอหมูวีรศักดิ์นะครับเปิดเผยผลการศึกษาวิจัยใหม่ล่าสุดบอกว่าโรคหนองในสายพันธุ์ดื้อยากำลังเป็นที่น่ากังวลระดับโลกเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียนะครับได้พัฒนาความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิดนะครับอาจารย์ครับแล้วเมื่อกี้ที่เราคุยกันคืออะไรครับ
0: ก็คือจริงๆมันคือโรคเดียวกันนะแต่ว่านี้ชื่อเก๋เวลาเขาให้ชื่อเขาเรียกว่าซูเปอร์โกโนเรียก็คือหนองในแบบพิเศษ
1: มันเป็นซูเปอร
0: ์ใช่ซูเปอร์โกโนเรียก็คือก็ดีค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คืออยากให้เข้าใจว่าเชื้อแบคทีเรียทุกตัวบนโลกใบนี
1: ้มันพัฒนาได้
0: ถูกต้อง
1: มันพัฒนาการ
0: มันเขาก็มีวิวัฒนาการเขาก็อยากจะอยู่บนโลกใบนี้กับเราไปเรื่อยๆไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนไข้ที่อาจจะเป็นหนองในแล้วได้ยาไปกินแล้วกินยาไม่ครบ
1: มันจะเหมือนกับเวลาเรากินยาปฏิชีวนะแก้พวกแบบเจ็บคอแบคทีเรียเงี้ยครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะ
1: กินไม่ครบ
0: กินไม่ครบ
1: พอยังมีเชื้ออยู่
0: ใช่เชื้อมันดันไม่ตายทั้งหมดทำให้มีบางส่วนหลงเหลืออยู่แล้วไอ้เชื้อนั้นก็ดันเก่งก็คือสร้างสารที่มาต้านยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะได
1: ้ครับ
0: คอนเซปต์เดียวกันก็คือไม่ว่าจะโรคติดต่อทางไหนก็ตาม
1: แล้วหนองในดื้อยาทำยังไงดีครับอาจารย์
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็นักวิจัยเขาก็คิดว่าดื้อตัวไหนแล้วเขาก็จะคิดยาเข้ามาให้เราใช้ใหม่แต่ก็คือมันก็จะมีประเด็นเหมือนกันเพราะว่า จากข่าวใช่ไหมคะก็คือจะระบาดจากในประเทศที่พัฒนาแล้วมาก่อน

0: ฝรั่งเศสญี่ปุ่นสเปนออสเตรเลียใช่ไหม
1: นั่นน่ะสิทำไมอ่ะแปลกมากนะ
0: เพราะว่าเขาอาจจะเป็นโรคที่เขาก็ไม่คำนึงถึงเหมือนกันก็ต้องบอกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นโรคที่จริงๆก็คือไม่ได้บูมมากแล้วนะในปัจจุบันอันนี้คืออยู่ในฟิลหมอสู่ก็จะรู้เลยว่าคนที่ทำเรื่องนี้ในไทยนี่จริงๆก็คือน้อยมากแล้วเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าความสนใจหรือว่าเป็นองค์ความรู้ที่อาจจะไม่ได้ใหม่มากแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคที่แบบเฮ้ยฮอตฮิตเหมือนโรคเบาหวานความดันหรือว่าโรคผู้สูงอายุในปัจจุบันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ะคือเราพ้นเฟสที่เราจะตายเราจะเสียคนไทยอ่ะพ้นเฟสคนเขาเรียกว่าพ้นระยะ
1: เป็นแล้วไม่ตายละ
0: จากการเสียชีวิตจากโรคติดต่อแล้ว คือในอดีต100ปีก่อนอาจจะเป็นโรคที่ต้องให้ความสำคัญก็คือโรคติดต่อเป็นโรคที่เราต้องแก
1: ้
0: น้ำไม่สะอาดอาหารไม่สะอาดแล้วเสียชีวิตจากการติดโรคเยอะแต่ในปัจจุบันไม่ใช่แล้วการแพทย์หรือว่าสังคมเราพัฒนาไปไกลมากแล้วจนปัจจุบันอันดับหนึ่งในการเสียชีวิตของเราคือโรคที่เราสบายใช่ไห
1: ม
0: ก็คือความดันเบาหวานโรคหัวใจก็คือเกิดจากการที่เรากินเกินกับการไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเพราะงั้นในปัจจุบันก็จะมา
1: โฟกัส
0: โฟกัสทางด้านนี้เพราะอันนี้ก็จะเป็นอันที่เราให้ความสำคัญน้อยลงในทุกๆประเทศ
1: ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะคือตอนเด็กๆจำได้พออาจารย์บอกว่าเห็นภาพชัดเพราะว่าตอนเด็กๆเรารู้สึกว่าการรณรงค์สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นทีและบ่อยมากๆเหมือนแทบจะฝังไปในเจนของเราเลย
0: ถูกต้อง
1: แต่สมัยนี้มันน้อยลงจริง
0: ๆไม่เห็นแล้วนะถุงยางคืออะไรก็เห็นอยู่ตรงหน้าเซเว่น
1: เห็นอยู่หน้าเซเว่นแล้วก็โอเครู้ว่าถุงยางมันป้องกันโรคแต่ไม่ได้รู้ลึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน
0: ่ใช่ถูกต้องอ
1: ันนี้ผมอ่านแล้วเขาบอกว่ามีโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหนองในด้วยเหรอครับ
0: อันนี้ก็คือน่าจะเขาก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าก็นักวิจัยก็คิดไปค่ะก็คืออะไรก็ตามที่สามารถรักษาหายได้เนาะก็คือเขาก็จะคิดขึ้นมาให้ซึ่งอันนี้ก็คือเชื้อมันเป็นเชื้อต้องบอกไนซีเรียซึ่งไอเชื้อไนซีเรียบางชนิดมันทำให้เป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบจริงๆเขาน่าจะคิดไม่ได้รักษาหนองในหรอกเขาน่าจะรักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบมากกว่า
1: เพราะว่า
0: อันนั้นเป็นแล้วตายหรือว่าเป็นแล้วเหมือนแบบเขาเรียกพิการได้เยอะถ้าเราป้องกันก็จะดีที่สุดอาจจะเป็นอานิสงส์ที่เอามาป้องกันได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างที่ยังไม่มีวัคซีนเนาะเราก็ช่วยตัวเองไปก่อนก็คือไม่เปลี่ยนผู้นอนบ่อยใช่ไหมหรือว่าถ้าจะเปลี่ยนหรือว่าแบบครั้งแรกไม่คุ้นชินก็อาจจะต้องมีการป้องกันหรืออาจจะตรวจโรคเลยคือจริงๆในปัจจุบันก็คิดว่ามีความแฟร์หรือว่ามีความเปิดกว้างมากพอนะที่เราอาจจะรู้จักแฟนแรกๆแล้วเราก็จูงก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ก็แนะนำเลยก็จูงกันไปตรวจเลือดเลยตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เลยก่อนที่จะมีคิดว่าจะมีเพศสัมพันธ์กันอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่คิดว่าจะเหมาะกับวัยรุ่นหรือว่าสมัยนี้มากขึ้น
1: จริงๆเห็นด้วยนะฮะเพราะว่าการไปตรวจเนี่ยมันก็สบายใจทั้งคู่ด้วยนะ
0: ใช่แล้วก
1: ็บางทีตัวเราเองอ่ะก็ใช่จะรู
0: ้ใช่เธอตรวจฉันตรวจก็คือจบใช่ค่ะ
1: แนะนำ
0: อันนี้ก็มีการตรวจหลายที่เลยนะก็คือตามคลินิกหรือศูนย์อนามัยอะไรเงี้ยก็คือรับตรวจอยู
1: ่ครับโอเคแล้วคราวนี้นั่นหมายความว่าทุกวันนี้กรณีเคสแบบลำยองครับอาจารย์มันก็ไม่ได้เกิด
0: จริงๆคือหมอไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เรียนมาพูดตรงๆนะก็คือเห็นแต่ในละครแต่ว่าพอมีเรื่องเซฟิลิสผุดขึ้นมาก็จะแบบอ๋อลำยองอะไรเงี้ยไม่มีไม่เห็นแล้ว
1: เพราะว่าการรักษาเรา
0: ไป
1: เรียบร้อยแล้ว
0: ไปแล้วใช่ไม่น่าจะถึงขั้นนั้น
1: โอเคครับ
0: ค่ะ
1: โอเคแล้วนี่เราพูดถึงหนองในไปแล้วนะฮะพูดถึงซิฟิลิส HIV ไปแล้ว
0: เหลืออะไรอีกไหม
1: HPV อาจารย
0: ์อ๋อ HPV
1: อันเนี้ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันซึ่งก็เป็นประเด็นที่ผมว่าหลายคนเหมือนผมไม่รู้
0: อ้าวไม่รู้หรอ
1: เรารู้ว่า HPV ทำให้เกิดโรคต่าง
0: ๆ HPV ทำให้เกิดโรคมะเร็ง
1: มะเร็งปากมดลูก
0: ใช่
1: ซึ่งผู้ชายไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับตัวเองบ้าง
0: อ้าวหรอคะ
1: ใช่ครับเราคุยเรื่อง HPV กันหน่อยผมว่าหลายคนก็น่าจะไม่รู้เหมือนกัน
0: ก็คืออย่างที่แทนเหมือนพูดขึ้นมาเมื่อกี้เนาะว่าแบบเอ้ยมีแบบวัคซีนป้องกันหนองในด้วยนะอาจารย
1: ์
0: อันนี้ก็คล้ายๆกันก็คือตัวมะเร็งปากมดลูกเนี่ย
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าเราเจอแล้วว่ามะเร็งปากมดลูกอ่ะมันเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูกคือการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งก็คือเราเจอแล้วว่าเป็นเชื้อ HPV
1: ครับ
0: กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเราก็คืออะไรที่เป็นสาเหตุแล้วสาเหตุนั้นป้องกันได้เราก็จะไปแก้ที่สาเหตุถูกไหมซึ่งอันนี้มันโชคดีมากๆว่าเขาว่าไปเจอว่าเชื้อ HPV หรือว่า Human Papilloma Virus เนี่ยเป็นสาเหตุของการเกิดเชื้อ HPV มากกว่า 90% เลย
1: ครับ
0: ซึ่งพอเราเจอเชื้อโรคเนี่ยเราก็จะถนัดทางการทำงานกับเชื้อโรคใช่ไหมเราก็ไปดูว่าเราสามารถไปฆ่ามันไปยับยั้งการทำงานของมันได้ไหม
1: คร
0: ับ ซึ่งถ้าเป็นเชื้อไวรัสเนี่ยเน้นเป็นการให้วัคซีนเหมือนวัคซีนโควิดวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่
0: เพราะการให้วัคซีนอ่ะมันง่ายกว่าการให้ยาต้านไวรัสการให้วัคซีนอันเนี้ยก็หลังจากที่เขาค้นพบมาแล้วก็สรุปเลยว่าสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงไทยได้แบบในผู้

0: ที่ได้รับวัคซีนนะ
1: 80-90%
0: เลยเราแทบจะอีกประมาณ20ปีหรืออีก10ปีไม่ถึงดิปี2020มั้งที่เขามีแนวโน้มว่าเขาจะแบบซีโร่อะ
1: จะขจัดผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกไปเลย
0: ใช่ขจัดการเกิดเชื้อไอการเกิดมะเร็งปากมดลูกไปเลยซึ่งหูคิดดูดีแบบมะเร็งอะไรเอ่ยที่เราสามารถป้องกันได้
1: แล้ว
0: เรา
1: จะ 100% อย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วก็คือจะกำจัดมันให้เหลือแต่ตำนาน
1: โอ้โ
0: หเท่มาก
1: ซึ่งไอแนวคิดนี้เขาคิดนานยังครับ
0: จริงๆเขาทราบอยู่แล้วตั้งแต่เขาเจอเชื้อ HPV แต่จริงๆก่อนหน้านี้ก็คือการไอรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปีในผู้หญิงไทยอ่ะก็เป็นหนึ่งในกระบวนการการป้องกันเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเราไม่ได้ป้องกันที่ต้นเหตุเราป้องกันแบบว่าเอ้ยมาตรวจจะได้เจอเร็วๆจะได้รักษาเร็วๆแต่ตอนนี้คือเราป้องกันแบบไม่ให้ติดเชื้อก่อโรคเลยเพราะแค่เนี้ยอย่างลูกสาวเนี้ยถ้าลูกเราได้รับเชื้อ HPV วัคซีนเนี้ยแปลว่าอะไรแปลว่าเขาจะไม่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อ HPV ที่วัคซีนเขาครอบคลุมเลยเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่เขาจะติดหรือติดเชื้อก็น้อยพอติดเชื้อน้อยเนี่ยโอกาสที่เขาจะเป็นมะเร็งปากมดลูกในอนาคตเนี่ยจริงๆน้อยมาก
1: ๆทุกวันนี้ตัววัคซีน HPV เนี่ยเป็นวัคซีนบังคับให้เด็กที่รุ่นใหม่ฉีดหรือยังฮะหรือว่ายัง
0: ก็ยังอยู่นะคะก็คือเท่าที่ทราบมาก็คือในเขาเรียกไงในตัวสวัสดิการใช่ไหมของเราเนี่ยก็คือให้ฉีดในนักเรียนป.5
1: ป.5
0: ใช่
1: เป็นต้นไปเลย
0: ใช่ก็คือถ้าในเขาเรียกว่าใน11ถึง15ขวบเนี่ยฉีดแค่2เข็
1: ม
0: นะคะแล้วก็วัคซีนที่ให้ฟรีเนี่ยอาจจะไม่ได้ครบไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ครอบคลุมเยอะมาก
1: ครับ
0: เพราะว่าวัคซีนเขาเรียกว่า HPV เนี่ยมันมีพัฒนาตั้งแต่2สายพันธ
1: ุ์
0: 2สายพันธุ์4สายพันธุ์ในปัจจุบันเนี่ยมี9สายพันธุ์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือเรารู้แล้วว่ามันคุ้มทุนแน่นอน
1: ครับ
0: เดี๋ยวเล่าให้แทนฟังดีกว่าว่าในผู้หญิงเราอ่ะเดิมอ่ะวัคซีนไอตัวสัก5ปีก่อนเนี่ยมะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับหนึ่งของคนไทย
1: ที่ป่วย
0: ใช่ไห
1: มครับ
0: ใช่ถูกต้องตอนนี้เป็นมะเร็งอะไรรู้ไหม
1: อะไรอ่ะให้ลองถ่ายป่ะ
0: ใช่ก็คือหลังจากที่เราทำไปเยอะมากแล้วเนี่ยตรวจคัดกรองแล้วก็มีวัคซีนมาในระดับหนึ่งแล้ว
1: เต้านม
0: ใช่ตอนนี้ก็คือเป็นมะเร็งเต้านมนะแซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งที่เป็นกันเยอะนะ
1: ครับ
0: อันนี้เพิ่งไปดูข้อมูลมาให้ก็คือถามว่าเป็นเยอะแต่ไม่ได้ตายอันดับหนึ่งนะต้องบอกก่อน
1: มะเร็งเต้านมไม่ได้ตายอันดับหนึ่ง
0: ใช่ก็คือคนผู้หญิงไทยอ่ะเป็นมะเร็งเต้านมเยอะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็คล้ายๆกันก็คือเรามีการคัดกรองบอกให้ไปตรวจแมมโมแกรมการตรวจแมมโมแกรมเนี่ยมันอาจจะเจอมะเร็งเยอะขึ้นนะแต่ว่าการรักษาทำให้เรารอดชีวิตเยอะมากขึ้นคือจะสังเกตว่าง่ายๆเลยก็คือถามคนทั่วไปว่าเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้เห็นเดินกัน 70-80 เต็มไปหมดก็คือรักษาแล้วหายได้เพราะเราเจอตั้งแต่ต้นๆส่วนมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือหล่นไปอยู่อันดับ5นะจากเคยที่เป็นแบบ
1: อันดับ1
0: อันดับ1อันนี้ก็ควรจะดีใจนะ
1: ก็เพราะฉะนั้นมีผลจริงๆนะ
0: ใช่มีผลจริงๆก็คือเป็นอันดับ5แล้วที่แบบเป็นเจอในคนในผู้หญิงไทยแต่ว่าก็ถ้าจะพูดนิดนึงละกันออกนอกเรื่องก
1: ็
0: คืออันดับ1ที่ทำให้ผู้หญิงไทยเสียชีวิตตอนนี้เป็น
1: อะไรอ่ะไทยก็มะเร็งปอด
0: ถูกต้อง
1: ทำไมถึงถูกเลย
0: นะจริงๆนะซึ่งแบบไปดูเองไปดูเองแล้วก็ตกใจเหมือนกันเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปพูดที่ไหน
1: เ
0: ราพูดกับแทนแล้วกันเผื่อแทนจะไป voice อะไรบ้างก็คือมันเป็นอย่างจริงๆเนี่ยนี่คือตัวเองยังคิดเลยว่าฉันจะไปคัดกรองดีไหม
1: เพราะว่า
0: อันนี้ยังไม่อยู่ใน policy
1: มันมีความแย่ของหลายๆเรื่อง
0: หลายเรื่อง
1: แล้วก็คืออากาศอย่างเงี้ย
0: ใช่แล้วก็คือแบบเหมือนนโยบายตอนนี้ก็คือยังหาจุดคุ้มทุนในการคัดกรองไม่ได
1: ้เราจะคัดกรองมะเร็งปอดได้ยังไงอ่ะ
0: อุ๊ยอันนี้คือต้องพูดตรงๆนะว่าแบบอันนี้คืออ้างอิงจากอาจารย์วราวุธนะ
1: ค
0: ะพี่แอ๊ดที่เป็นพี่ของเรารามาชาแนลแล้วก็มาอ่านออกกับแกบ่
1: อ
0: ยแต่ตอนนั้นน่ะคือยังไม่ได้ไปค้นแล้วก็คือเรื่องแบบมะเร็งปอดยังไม่ได้บูมเท่านี้นะแกก็บอกว่าเออมันก็มีวิธีการคัดกรองอันนึงแหละแต่มันยังไม่จำเป็นนะน้องโออะไรเงี้ยเออเขาบอกว่าต้องทำโลโดซีทีคือเอ็กซเรย์ปอดนี่ไม่เห็นนะบางคนจะรู้สึกว่าอย่างดูคนไข้ไวทองจะแบบหมอแบบตรวจเอ็กซเรย์ปอดกับขึ้นไฟฟ้าหัวใจให้หน่อยซึ่งจริงๆจะบอกว่าทั้งสองอันนั้นไม่สามารถคัดกรองอะไรได้เลยนะคะเอออย่างแบบเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยก็คือแบบโหถ้าจะเจอคงแบบเป็นแบบ
1: สเตจ3
0: สเตจ4แล้วว่าเออ
1: มันไม่
0: เออไม่สามารถได้คือในปัจจุบันก็คือต้องเป็นแบบโลโดซีทีซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแต่คิดว่ารัฐบาลน่าจะกำลังคุยกันอยู่
1: คือ
0: เขาต้องมีออกนโยบายมาก่อนเขาต้องดูว่ามันคุ้มทุนไห
1: ม
0: ในการที่จะคัดกรองแล้วคัดกรองเจอแล้วรักษาพอไหมกำลังทรัพย
1: ์
0: กำลังเขาเรียกว่าทรัพยากรทุกอย่างเครื่องใดๆบริการสาธารณสุขจะรับไหวไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเดี๋ยวให้เขาคุยกันก่อนแต่ว่าโดยส่วนตัวก็ เรียนกำลังคิดอยู่ว่าจะไปตรวจไ
1: งแล้วมันคืออะไรฮะโลโดซีที
0: โลโดซีทีก็คือการ CT เลยค่ะก็คือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ปอดเลย
1: ก็คือเหมือนกับเวลาเรา CT สแกนพวกนั้นเลย
0: ใช่ซึ่งมันก็จะมีราคาสูง
1: มันแพงมาก
0: ใช่ใช่
1: จากคัดกรองทั่วประเทศก็ยาก
0: ไม่ได้หรอกแล้วก็แต่ว่ามันก็
1: เข้าใจแต่มันน่ากลัวจริง

0: ไม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอันอย่างน้อยก็คือจะให้เห็นว่าแบบเอ้ยอันนี้หมอสูทำงานเก่งแล้วนะของโรคหมอสูหายแล้วนะแบบฟิลไปทำอันอื่นได้แล้วอะไรเงี้ยขอบคุณมาก
1: HPV
0: ใช่
1: เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าโอเค HPV เนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดพาไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูกแต่คราวเนี้ยแล้วถ้าเกิดไม่ไปถึงจุดนั้นล่ะไอ้ตัว HPV ที่มันเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรกับร่างกาย
0: ก็คือจะมีบางชนิดแต่ว่าชนิดที่ทำให้เกิดโรคหูดหงอนไก่มันไม่ได้เป็นมะเร็ง
1: อาจารย์หูดหงอนไก่คืออะไร
0: ก็คือจะเป็นรอยโรคที่แบบอวัยวะเพศอันนี้สามารถเป็นได้ที่ทุกที่เลยที่มีการสัมผัสก็คือจะเป็นที่อวัยวะเพศองคชาตรอบรูทวารหรือว่าเป็นแบบที่คอหอยก็ได
1: ้
0: มันจะเป็นลักษณะเหมือนเนื้อที่ยื่นออกมาบางคนก็เจ็บบางคนก็ไม่เจ็บอันนี้ก็จะเป็นชื่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งซึ่งอันนี้เชื้อก่อโรคคือ HPV ชนิด6กับ11แต่ว่ามันไม่ใช่เชื้อที
1: ่
0: ก
1: ่
0: อให้เกิดเป็นมะเร็งนะมันคนละชนิดกันต้องบอกว่าไวรัสเหมือน
1: ไข้หวัดใหญ่ HPV มีหลายตัว
0: ไข้หวัด
1: ใช่ไหม
0: เข้าใจคอนเซ็ปต์ไข้หวัดใหญ่ใช่ไหม
1: เข้าใจเข้าใจ
0: 3สายพันธุ์4สายพันธุ์ปีนี้เอาตัวไหนคือถ้าเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะแบบมีชนิดของมันเยอะเป็นหลายๆ10ชนิด
1: ซึ่งตัว HPV เนี่ยก็มีหลายสายพันธ
0: ุ์ใช่ส่วนที่เราทำวัคซีนเนี่ยเราก็จะเอาดึงเฉพาะตัวที่ก่อให้เกิดมะเร็งมาเยอะ
1: ๆอ๋อนั่นหมายความว่าไอ้ตัว HPV ที่ทำให้เกิดหูดหงอนไก่เนี่ย มันไม่ได้เป็น HPV ที่ทำให้เกิดมะเร็ง
0: ใช่แต่ว่าต้องพูดก่อนว่าการฉีดวัคซีนทั้งชนิด4สายพันธุ์แล้วก็9สายพันธุ์เนี่ยสามารถป้องกันการไอชนิดที่ทำให้เกิดหูดหงอนไก่ได้
1: แต่ผมเคยได้ยินหูดหลายชื่อมากเลยครับมีหูดหงอนไก่หูดข้าวสุก
0: ใช่ใช่
1: เหล่านั้นคืออ
0: ันนี้ก็คือเป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดต่างๆซึ่งชื่อรอยโรคเนี่ยก็คือเราก็เอามาตั้งให้มันเหมือนของไทยแต่ว่าคนละเชื้อกัน
1: อ๋อไม่ใช่ HPV
0: ไม่ใช่คนละเชื้อกัน
1: โอเคครับเพราะฉะนั้น HPV ที่น่ากลัวที่สุดก็คือกลัวจะไปเป็นมะเร็งปากมดลูกนั่นแหละ
0: ใช่ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือจะบอกว่าประเทศไทยเราก็พัฒนาแล้วนะอันนี้เพียงพอหมายถึงว่าเขาแบบตั้งใจจะกำจัดมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันก็มีเขาเรียกว่ามีโครงการแล้วกันเนาะก็คือสามารถเดินเข้าไปขอฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้เลยซึ่งของเราเนี่ยเราก็จะเน้นให้คนที่แบบเขาเรียกว่าความเสี่ยงในการที่จะยังไม่รับเชื้อมากที่สุดก็คือในผู้หญิงไทยอายุ 12-20 ปีนะแล้วก็ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุไม่ต้องน้อยใจคือเราอยากให้ฉีดเด็กๆฉีดเพื่อว่าภูมิเขาจะได้สูงแล้วการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือฉีดก่อนที่จะได้รับเชื้อจริงๆก็คือความหมายก็คือฉีดก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยจะป้องกันได้ดีที่สุดค่ะ
1: มันก็น่าจะเป็นซีโร่ได้นะผมว่านะเพราะว่าถ้าเกิดเด็กรุ่นใหม่สมมติฉีดครบอ่ะมัน
0: จะเหมือนโรคเอดส์ที่เราคุยกันมันจะเหมือนโรคเอดส์ที่เราคุยกันอ
1: ี
0: กหน่อยเขาจะแบบฮะอะไรนะ
1: มะเร็ง
0: ปากมดลูกไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ย
1: ผู้ชายต้องฉีดไหม
0: ก็ฉีดเถอะก็คือถ้าเกิดว่าไม่เขาต้องเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างออสเตรเลียเนี่ยก็คือมีนโยบายให้ฉีดทั้งเด็ก 9-15 ปีทุกคน
1: ครับ
0: อันนั้นเขาก็จะกำจัดเชื้อได้เร็วที่สุดเพราะอย่างเงี้ยเวลาเราป้องกันแต่ผู้หญิงอ่ะแต่บางทีเชื้อมันอยู่ที่ผู้ชาย
1: ซึ่งผู้ชายมันพาไปได้ใช่ป
0: ่
1: ะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: แต่ถ้าผู้ชายนี่แหละใช่ป่ะ
0: แต่ถ้าเราแบบสามารถกำจัดเชื้อได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช่ไหมมันก็จะกำจัดเชื้อได้เร็วกว่า
1: แต่ผู้ชายเนี่ยสมมติรับ HPV มาแล้วเนี่ยมัน
0: เป็นมะเร็ง
1: ไม่มีมดลูกมดลูกอ
0: ่
1: ะ
0: เขาก็จะเป็นมะเร็งองคชาตได
1: ้เป็นได้เหมือนกันเหรอ
0: ใช่ใช่เป็นมะเร็งองคชาตได
1: ้
0: มะเร็งหรือถ้าเป็นแบบคนที่แบบ MFM MSM ก็คือ men who have sex with men อะ
1: ก็
0: คือเป็นเหมือน
1: เป็นรัก
0: ชายชายรักชายอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นมะเร็งที่บริเวณทวารหนักได้ด้วยนะ
1: ติดได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วก็ติดเชื้อ HPV ตรงนี้ได้เหมือนกัน
1: อาจารย์ครับแล้วในกรณีที่บุคคลคนนั้นเนี่ยมีเชื้อ HPV แล้วฉีดวัคซีนได้ไหมช่วยอะไรไหม
0: ฉีดได้แต่อาจจะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดมากก็อย่างที่บอกไปคือเชื้อ HPV อ่ะโอ้ที่ก่อให้เกิดโรคมีประมาณเกือบ100ชนิด
1: ครับ
0: เราก็จะถ้าสมมติเราติดชนิดใดชนิดหนึ่งสมมติติดไปแล้วชนิด45เราก็จะไม่สามารถป้องกันอันนี้ได้แล้วแต่ถ้าเราฉีดวัคซีน9สายพันธุ์เราก็นึกว่าเราติด45ไปแล้วเราก็คือฉีดป้องกันอีก8ชนิดที่เหลืออยู
1: ่
0: เข้าใจไหม
1: โอเคคือตัวที่มันติดไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถป้องกันได้แล้ว
0: แต่ว่าป้องกันตัวอื่นๆสายพันธุ์อื่นได้
1: เพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราติดตัวไหนใช่ไหมครับการฉีดก็คือป้องกันตัวอื่น
0: ๆแต่ของผู้หญิงเราเดี๋ยวนี้มีตรวจ HPV นะแล้วเรารู้เลยว่าติดตัวไหนสายพันธุ์อะไร
1: เหรอ
0: ใช่ถูกต้องแล้วติดสายพันธุ์นั้นน่ะความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ำ
1: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้หมายความว่าถ้าเกิดสมมติติดไปแล้วอ่ะ
0: มันรักษาให้หายได้ไหม
1: เอาออกได้ไหมเอาไอ้ตัวเน
0: ี้
1: ย
0: จะกำจัดไม่ได้แต่ว่าสามารถจะทำให้มันแบบคือเราถ้าเราแข็งแรง
1: ครับ
0: ดูแลสุขภาพดีกินอิ่มนอนหลับออกกำลังกายเนาะไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วย ก็มีแนวโน้มว่าจะสามารถลดปริมาณไวรัสให้ได้น้อยที่สุดได
1: ้ทำให้มันสามารถชะงักงานได้
0: ใช่คือถ้าเราแข็งแรงเรามันก็จะแบบอ่อนแออะไรเงี้ย
1: แต่สิ่งสำคัญคือต้องรู้แหละว่าติดหรือเปล่าติดตัวไหนใช่ไหมครับอ
0: ันนี้ก็เดี๋ยวนิดนึงก็คือในปัจจุบันเนี่ยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอ่ะเราก็ไม่ต้องคัดกรองคือก็มีคำแนะนำล่าสุดของราชวิทยาลัยสูเลยนะก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตรวจแล้วเป็นมะเร็งไม่เป็นมะเร็งตรวจเลยว่าติด HPV หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นต้นตอก่อน
1: ไอ้การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนี่เราเข้าใจสมัยก่อนคือต้องขึ้นขายอย่างใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: แล้วคุณหมอดูอะไรครับ
0: ก็คือดูลักษณะปากมดลูกเลยเนี่ยดูอย่างนี้เลยดูว่ามีหนองในไหมมีแผลไหม
1: ดูแผล
0: ใช่ดูว่ามันมีความผิดปกติหรือเปล่าด้วยแล้วก็เก็บมูกตรงปากมดลูกมาดูว่ามันมีเซลล์ผิดปกติไหมแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเราตรวจดูให้ด้วยว่ามี HPV แปะอยู่ไหม
1: ซึ่งไอ้การที่คุณหมอสมมติคุณหมอแหวกดูแล้วเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีแผลนั่นหมายความว่ามันอยู่ในระดับที่น่ากลัวหรือยัง
0: อันนั้นก็ต้องดูว่าม
1: ันถ้ามันมีแผลแล้วอะ
0: ถ้าเป็นแผลเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดไหนไงเราก็จะได้ช่วยรักษาให้ด้วย
1: โอเคเพราะฉะนั้นการที่ไปตรวจต้นตอ
0: ใช่มันก็จะเจอมันจะรู้มากกว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกแน่นอนเนื้องอกมดลูกเป็นไหมถุงน้ำรังไข่เป็นหรือเปล่าประจำเดือนมาสม่ำเสมอไหมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้มากกว่าแค่ป้องกันมะเร็งแน
1: ่วันนี้เราคุยหลายโรคมากๆอันนี้คือครบของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือยังฮะมันมีอะไรอีกไหมครับอาจารย
0: ์ที่คุยไปก็คิดว่าครบแล้ว
1: ครบไหม
0: ก็ครบ
1: ประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: อาจจะไม่ได้พูดถึงตับอักเสบบีซีมาก
1: อันนั้นมันเหมือนกับไม่ได้โดยตรงใช่ไหมครับอาจารย์
0: ไม่ก็คือเป็นหนึ่งในทางการติดแต่ว่าหลักๆเขาติดทางเลือดพวกบริจาคเลือดหรือรับเลือดในอดีตหรือว่าพวกใช้เข็มฉีดยาร่วมกันแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสาเหตุซึ่งอันนั้นเนี่ยคือถ้าเราติดตับอักเสบบีซีเนี่ยสุดท้ายเราจะมีความเสี่ยงในการเป็นตับแข็งหรือเป็นมะเร็งตับได
1: ้ครับ
0: อันนั้นก็จะเป็นอีกโรคหนึ่ง
1: ครับอาจารย์คราวนี้ผมสงสัยเองครับมีเวลาเหลือนิดหน่อยนะฮะสำหรับคนที่เขามีรสนิยมในการที่มีเพศสัมพันธ์แบบหลายๆคนสมมติแบบว่าพร้อมกันพร้อมกันแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยสมมติว่าเหล่านั้นเนี่ยสมมติผู้หญิง1คนผู้ชาย3คนเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเขาปล่อยอสุจิเข้าไปหมดเลยอาจารย์เขาจะรู้ไหมว่าใครเป็นพ่ออาจารย์
0: ไม่น่ารู้นะก็ต้องรอลูกออกมากับ
1: ตัว DNA
0: ใช่
1: อ๋อโอเค
0: แต่โอกาสการรับเชื้อมันก็จะเยอะขึ้นนะ
1: ก็จะรับเชื้อเยอะขึ้นไปอีก
0: ใช่ถูกต้อง
1: โอเคอ่ะประมาณนี้เป็นการคุยเรื่องโรคเพศสัมพันธ์ที่ผมว่าหลายคนก็เพิ่งจะเข้าใจเหมือนผมเหมือนกัน
0: ก็จริงๆก็นานมากแล้วนะที่แบบไม่ได้คุยเรื่องน
1: ี้ใช่เพราะว่าทุกคนจะมองว่าโอเคทุกคนจะมองว่ารู้จักโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์แต่เอาจริงๆอ่ะคุณรู้จักจริงขนาดไหนอย่างผมเนี่ยคิดว่ารู้จักซิฟิลิสสุดท้ายอ้าวซิฟิลิสไม่ได้เหมือนที่คิดไว้นะฮะ
0: ใช่
1: อาจารย์ครับทีมงานบอกว่าฝากถึงวัยรุ่นในยุคนี้หน่อย
0: อยากฝากไปถึงแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆภาวะเรื่องโรคติดต่อเพศสัมพันธ์อ่ะต้องบอกว่ามันมาพร้อมกับเจเนอเ
1: ร
0: ชันใหม
1: ่
0: ก็คือเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เขาเข้าถึงสื่อได้เร็วขึ้นแล้วความคิดความอ่านเขาต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนรุ่นเราแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังด้วยว่าคืออย่าไปคาดหวังว่าเขาจะคิดเหมือนเราด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาโตมากับสังคมแบบนี้เราคิดเหมือนเราคือเขาตายนะเพราะว่าเขาก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคของเขาแต่ว่าการที่เราอยากให้เขา globalization อยากให้เขาทันยุคทันโลกมันก็จะนำมาซึ่งความคิดอิสระรวมไปถึงเรื่องเพศด้วยอ
1: ัน
0: นี้เราก็ต้องยอมรับนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่เราต้องทำเนี่ยคือไม่ใช่ป้องกันไม่ให้เขาไม่มีเพศสัมพันธ์แต่ว่าทำยังไงก็ตามให้เขาอะมีเพศสัมพันธ์แบบถูกต้องแล้วก็ไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยแบบมีความเสี่ยงทั้งในแง่ว่าเขาต้องเต็มใจนะมีสิทธิ์ที่จะบอกรักหรือปฏิเสธในการที่จะมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อยให้เป็นเขาเรียกว่าความยินยอมด้วยตัวเขาเองโดยที่เขาอาจจะต้องรู้สึกว่าเขามีคุณค่าเพียงพอแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ก็คือควรจะมีเพศสัมพันธ์เมื่อนั้นไม่ใช่ว่าแฟนขอแฟนบอกว่าถ้าไม่มีเพศสัมพันธ์เราจะเลิกอันนี้อาจจะเป็นอันที่เราอาจจะต้องเข้าไปดูแลบุตรหลานเรานะตรงนั้นก่อนอันดับแรกเลยก็คือให้เขารู้สึกคุณค่าของตัวเองอันดับที่สองเนี่ยถ้าเขารู้สึกคุณค่าของตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็จะรักตัวเองเขาจะเริ่มอยากดูแลตัวเองมากกว่าการที่จะทำให้คนอื่นพึงพอใจนะเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าฉันไม่อยากท้องวัยเรียนฉันไม่อยากติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งอันนั้นอ่ะก็หลังจากที่เราแชร์วันนี้แล้วเนาะก็น่าจะพอมีความรู้ที่น่าจะป้องกันได้อย่างน้อยๆก็ถุงยางอนามัยนะคะแล้วก็การลดความเสี่ยงก็คือไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคนหรือว่ามีคู่นอนไม่มีผู้นอนหลายคนเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันที่ง่ายๆแล้วค่ะ
1: นี่ฮะครบถ้วนวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์โอ๊ตด้วยครับขอบคุณมากครับหมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่พบหมอรามาครั้งหน้าเรื่องเกี่ยวกับอะไรรอติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีนะครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับกับซีรีส์กินเสียงตายกันต่อนะครับกับผมหมอเก่งนะครับวันนี้เราจะจับเมนูอาหารอีสานสุดฮิตอย่างลาบมาจับคู่กับสปาเกตตี้ครับอาจจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นหูแต่ว่ารสชาติแซ่บจี๊ดสะใจแน่นอนครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปชมกันเลยครับ

าพูดถึงเรื่องอาหารอีสานบ้านเราเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับแต่มีสิ่งที่ต้องกังวลครับก็คือเรื่องพยาธินะครับเพราะว่าเมนูอย่างลาบก้อยซกเล็กเหล่านี้นะครับก็มักที่จะปรุงแบบไม่สุกนะครับก็จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิได้จะทำให้เกิดอาการรุนแรงได้มากทีเดียวนะครับถ้าพยาธินั้นขึ้นสมองนะครับเกิดการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองนะครับหรือว่าแม้แต่การติดเชื้อที่หัวใจนะครับก็จะทำให้หัวใจนั้นล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้ครับมีความเชื่อบางความเชื่อครับที่เชื่อว่าเราสามารถใช้มะนาวเนี่ยครับบีบลงไปในเนื้อที่ไม่สุกแล้วทำให้มันสุกได้นะครับความเชื่อดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงนะครับถึงแม้ว่าเนื้อนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปนะครับแต่ก็เป็นเพราะว่ากรดในมะนาวนั้นทำให้โปรตีนในเนื้อเนี่ยแปรสภาพไปนั่นเองครับซึ่งการที่เนื้อนั้นเปลี่ยนสภาพไปเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันสุกนะครับแล้วก็เชื้อพยาธิเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อก่อโรคอื่นๆน่ะก็ไม่ได้ตายไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการบีบมะนาวลงไปเนี่ยไม่ได้ทำให้เนื้อนั้นปลอดภัยขึ้นแต่อย่างใดครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะมีความกังวลนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมการกินแบบสุ่มเสี่ยงแบบนี้อยู่นะครับแล้วอาจจะอยากไปหาซื้อยากินเองนะครับการซื้อยาถ่ายพยาธิรับประทานเองเนี่ยอาจจะไม่ตรงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพยาธิเองเนี่ยก็มีหลายชนิดนะครับยาถ่ายพยาธิเองก็มีหลากหลายรูปแบบการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและได้รับยาที่เหมาะสมครับกล่าวโดยสรุปนะครับครั้งหน้าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยจะรับประทานอาหารก็อยากให้ตรวจสอบให้ดีนะครับว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยปรุงสุกแล้วหรือยังนะครับเพื่อสุขภาพอนามัยของตัวท่านเองนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับใครที่ชอบนะครับกดไลค์นะครับถ้าคิดว่าใช่ก็กดแชร์นะครับกด Subscribe ไม่ให้โดน Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: โรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็คือตัวกระดูกอ่อนผิวข้อมันสึกลงนอกจากการสึกของผิวข้อแล้วนักกายพยายามจะซ่อมแซมตัวเองครับโดยการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่จะเป็นการสร้างตำแหน่งที่มันไม่ควรจะสร้างข้อเข่าเสื่อมที่เป็นระยะเยอะๆเนี่ยสามารถเห็นว่าเข่าเนี่ยมันโตขึ้นผิดรูปมากขึ้นนะครับเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดคือชนิดปฐมภูมิกับชนิดทุติยภูมิปฐมภูมิก็คือไม่มีสาเหตุคือเป็นตามความเสื่อมตามอายุเราเนี่ยครับส่วนทุติยภูมิเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมที่มีสาเหตุครับเช่นคนไข้ที่มีข้ออักเสบหลายข้อมาก่อนเช่นรูมาตอยหรือเป็นโรคข้อ SLE ครับหรือเป็นข้ออักเสบจากเกาต์ที่เป็นเวลานานหรือคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับบริเวณกระดูกหักบริเวณข้อเข่ามาก่อนนะครับพบได้ตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปแต่ก็จะพบมากขึ้นในช่วง50 60อันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็เข่ามาค
0: ่ะเป็นข้างไหนนะครับ
1: ข้างไหนทั้ง2ข้างเนี่ยครับ
0: ข้างไหนเป็น
1: เรื่องข้างนี
0: ้
1: ค่ะ
0: ข้างนี้เนาะเป็นมากี่ปีแล้วครับ
1: กับปีแล้วค
0: ่
1: ะ
0: แล้วแรกๆอาจจะเจ็บเฉพาะเวลาเดินขึ้นลงบันไดต่อมาอาจจะมีการเจ็บเวลาพักครับในรายที่มีการอักเสบเฉียบพลันร่วมด้วยกันจะทำให้มีการบวมของข้อเป็นหายๆได้ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าเป็นระยะที่เป็นเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้มีการผิดรูปของข้อขาครับโดยมากเป็นการผิดรูปในลักษณะขาโก่งขอตรวจเข่านิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณป้าเหยียดขาได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เหยียดสุดเลยครับ
1: สุดแล้วเนี่ย
0: ค่ะสุดแล้วก็แค่นี้เนาะขาโก่งเนาะ
1: ค่ะ
0: เวลาเดินโก่งเนี่ยนะครับการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างแรกเราจะรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเช่นการลดน้ำหนักแนะนำให้หลีกเลี่ยงการงอเข่าเยอะการขึ้นลงบันไดโดยไม่จำเป็นการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมถัดมานะครับก็คือการใช้ยาครับยาก็มีตั้งแต่ยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบแล้วก็มียาฉีดเข้าข้อครับซึ่งเป็นยาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงเข่าซึ่งสามารถลองใช้ได้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกๆครับผมโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะที่เป็นเยอะแล้วและรักษาโดยการใช้ยาไม่ดีขึ้นหรือมีการโก่งของข้อเข่ามากแล้วการรักษาเพื่อที่ให้หายอาการปวดเนี่ยก็แนะนำเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดคุณป้าเป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเบื้องต้นผมให้ยาไปทานแล้วก็แนะนำให้คุณป้าฝึกออกกำลังกายออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับเพื่อให้มันช่วยพยุงเข่าจะได้อาการปวดได้น้อยลงน้ำหนักที่ลงข้อที่มันสึกหรอมันก็จะน้อยอาการปวดจะน้อยลงคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมส่วนมากก็จะมีอาการปวดเข่าเรื้อรังเป็นเวลานานๆเป็นเวลาหลายปีส่วนมากก็จะต้องพึ่งการใช้ยาแก้ปวดการซื้อยาทานเองบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายครับหรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารครับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับสามารถป้องกันได้นะครับ1ครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ใช้ในการรักษาครับก็คือการควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยๆที่ไม่จำเป็นหรือหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบขัดสมาธินั่งยองๆครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณมาดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้ว
2: แชมป์แต่ละสนามจะเป็นถ้วยพระราชทานเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได
3: ้วันนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่จังหวัดลพบุรีนะครับอยู่ที่วัดกำแพงนะครับซึ่งเป็นที่เก็บตัวของนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผมวันนี้เนี่ยมาถึงก็ได้เจอกับพี่อรุณนะครับซึ่งก็เป็นโค้ชให้กับนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผมพี่อรุณสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: โอ้อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
4: เครื่องฝึก
2: พายเรือครับ
3: วันนี้คือพี่เขาบอกว่าจะต้องมาให้ผมลองเรือประเพณี
4: ครับผม
3: ใช่ไหมครับจริงๆเรียกว่าเรือประเพณีถูกไหม
2: ใช่ครับ
3: ซึ่งจริงๆเป็นกีฬาที่เอาจริงผมเคยเห็นตอนเด็กๆจริงๆชีวิตนี้ผมไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้มาเห็นของจริงมันเล่นยากไหมครับ
4: ยากไหมไม่ยากครับ
3: แต่ว่าจริงๆแล้วกีฬาเนี่ยคือใช้จำนวนคนเล่นค่อนข้างเยอะถูกไหม
4: ใช่ครับ
3: อย่างต่ำนี่เท่าไหร่อ่ะ
4: เรือมันมีตั้งแต่5 คน 5 คน
3: คร
4: ับ5คนขึ้นไปจนถึง55
3: โอ้55คน
4: ใช่ครับ
3: ซึ่งแต่ละจำนวนคนเล่นนี่ก็คือความยากก็จะแตกต่างกันไปถูก
4: ใช่ครับเพราะเรือแต่ยิ่งเล็กมันก็ยิ่งนั่งยากยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งนั่งง่าย
3: ซึ่งอย่างวันนี้ถ้าผมจริงๆอยากแบบมาลองเล่นเนี่ยควรเริ่มยังไงดีครับ
4: ต้องมาเรียนรู้เรื่องทักษะการเคลื่อนไหวก่อน
3: ครับ
4: ถึงจะลงไปในเรือได้
3: ซึ่งนักศึกษาที่จะลงไปในเรือได้นี่เราต้องมีอะไรบ้างต้องว่ายน้ำเป็นไหม
4: ก็มีส่วนครับตกเป็นเรื่องแรกครับ
3: เกือบตก
4: ใช่ครับ
3: แล้วท่านในส่วนอื่นๆนะครับทักษะที่เหมือนเราต้องเรียน

0: โดนี่มีอะไรบ้าง
1: อุปกรณ์นั้นที่เราต้องใช้คือไม้พายแล้วก็ตัวเรือนะครับ
0: ครับ
1: ทักษะคือต้องรู้ว่าเราต้องเคลื่อนไหวร่างกายยังไงที่เราจะไปออกแรงกระทำต่อไม้พายแล้วทำให้เรือวิ่งไปข้างหน้าได้
0: แล้วมีอะไรครับขาเห็นอันนี้ดูมันต้องถีบด้วยป
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับเพราะลงมาในเรือเราก็ต้องใช้ขาถีบให้เรือ
0: ถีบอะไร
1: ถีบ
0: มันจะมีคันเร่งอ่ะ
1: มันจะมีตัวเรือมันจะมีกงอยู่ข้างในมันจะเป็นไม้ที่ทำขึ้นมาเพื่อประกอบตัวเรือครับเราจะเอาขาเราไปถีบไปยันตรงนั้นถ้าเราไม่มีที่ถีบที่ยันมันก็จะทำให้การเคลื่อนที่ของเรือไปข้างหน้ามันน้อย
0: ซึ่งจริงๆวันนี้เดี๋ยวที่เราจะเริ่มฝึกเลยคือเครื่องนี้ถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับเครื่องอีโก้ครับสำหรับพายเรือมังกร
0: ก็คือจริงๆเรือมังกรนี่คือชื่อเรียกของเรือประเภทนี้ถูกไหม
1: มันเป็นเรือสากลครับเรือมังกรคือเป็นเรือสากลเป็นเรือไฟเบอร์ส่วนเรือยาวเราจะเป็นเรือไม้นะครับ
0: เอามันต่างกันตรงนี
1: ้ต่างกันตรงนี้ที่พายซ้ายหรือขวาครับ
0: ถนัดใช่ไหมครับ
1: ปกติเอาที่เราอยากลองเลยครับ
0: ปกติมันต้องเลือกด้านเดียวเหรอคร
1: ับ ใช่แต่ถ้าเราเป็นมืออาชีพเขาพายได้สองข้าง
0: ซ้ายขวาฝั่งนี้ดีกว่าคร
1: ับสายสายท้ายคือเครื่องนี้ครับ
0: อ๋อโอเคอ๋อนี่คือขวาอันนี้คือซ้ายโอเคครับเหมือนฟิตเนสเหมือนกันนะ ทีนี้ก็นั่ง
1: คือนั่งครับนั่งแล้วเวลายันเราจะยันขาเดียวนะครับเวลาถีบขาเดียว
0: ผมจะขาถึงไหมเนี่ย
1: ขาซ้ายไม่ถึงนะครับ
0: โอเคสรีระนี่มีผลต่อการพายเร็วพายช้านะครับก็มี
1: ผลครับ
0: ยิ่ง
1: ตัวเป็นตัวเล็กตัวสั้นจะเคลื่อนไหวได้เร็วแต่อัตราการก้าวไปข้างหน้ามันจะสั้นด้วย
0: สั้นกว่า
1: แต่ตัวยาวจะได้ไปไกลกว่ามือขวาจับลูกคักครับ
0: จับอันนี้
1: ใช่
0: เขาจะอะไรนะครับ
1: ลูกคักครับไม้ลูกคัก
0: คัก
1: ใช่มือซ้ายจับตามลงมาครับประมาณ
0: น
1: ี้ใช
0: ่พายบนเป็น
1: ใช่ครับเรียกมันจะหนักหน่อยนะครับเพราะว่าแอร์ยังไม่หมุนถ้าเราดึงไม้เรื่อยให้นะเคลียร์ให้มันเบากว่าเรา
0: เอาแล้วเล่นกีฬาใช้แรงอีกแล้วนี่
1: เวลาพายนะครับเราจะไม่ได้เน้นการออกแรงที่แขนนะครับแต่ออกแรงที่ขา
0: เอาหลังทีนี้การออกแรงมันคือต้องใช้ขาเป็นหลัก
1: ใช่ครับใช้
0: เพราะว่าในเรือมันจะเป็นแข็งๆให้เราหยั่นอยู่ไหน
1: ใช่ครับมีที่หยั่น
0: ครับโ
1: อ้ดึงให้มันหมุนครับดึงให้หมุนดึงให้หมุนแล้วมันจะเบาเองตอนนี้เมื่อกี้ที่เห็นพายนะครับเป็นการใช้มือล่างดึงมือบนแค่ประคองท้ายสูงก็ต้องมือล่างดึงมือบนสูงครับจับครับจับมือล่างนี่เรามือบนนี่เรากดลงปุ๊บถีบขาแล้วยกหลังครับถีบขาแล้วมือบนกดยกหลังครับยกหลังเราไม่ต้องโก้งไปแล้วที่เรายกหลังขึ้นมาเลยใช่ครับมือบนกดลงตัวเราจะถอยหลังมือบนกดลงไปครับตัวเราจะถอยหลังจังหวะไปข้างหน้าเนี่ยเราไม่ต้องงอกับดึงขึ้นดึงขึ้นบนดึงขึ้นยืดออก
0: ยืดอย่างนี้
1: ใช่ครับลงตัวเลยกดบนลงไปกดลงนะครับ
0: กด
1: ใช่ครับใช่ครับเปลี่ยนมาแล้วครับ
2: จุดเริ่มต้นมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คร
3: ับ มีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับที่สนามที่จัดที่พิจิตรนับกันมาเป็น150กว่าปีเริ่มจากหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับก็แข่งขันกันต่อมาก็แต่ละจังหวัดก็เริ่มรวมทีมกันเพื่อแข่งขันจริงด้วยพระราชทานเมื่อก่อนก็มีไม่กี่สนามมีพิจิตรมีบางไตรอะไรเงี้ยที่แข่งขันกันเป็นประจำของทีมแม่ดูทองก็เริ่มตั้งแต่ปี2531ตอนนั้นก็ให้ทางกรมขนส่งเป็นคนดูแลมาเปลี่ยนลูกตอน2538แล้วก็กองเรือให้สรปอเป็นคนดูแลในภารกิจนี้นะครับก็เพื่อสืบสานประเพณีจะมาแข่งทุกปีนะครับแข่งขันแล้วก็จริงพระราชทานด้วย
1: ตัวนี้มันก็จะมีการพัฒนามาจากท่าทักษะท่าพายรวมถึงตัวเรือนะครับตัวเรือสมัยก่อนจะเป็นเรือขุดเรือไม้ทั้งต้นแต่ตัวนี้จะเป็นเรือประกอบก็วิวัฒนาการมาทำให้เบาการพายก็จะมีทักษะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาควบคุมมีการฝึกซ้อมที่ดีครับสังเกตทีมใหญ่เขาจะมีจ้างครัวไปสอนมีเทคนิคเข้าไปมีเล่นเวทเรื่องอะไรต่างๆเข้ามามีความเกี่ยวข้องในจุดนี้ครับแชมป์แต่ละสนามมันจะเป็นถ้วยพระราชทานมันเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได้นะคือความภูมิใจสูงสุดของพวกเราในทีมเรือแต่ละทีมครับที่ถ้วยพระราชทาน
0: อย่างนี้เดี๋ยวเราไปทำอะไรต่อเดี๋ยวครับพี่อรุณหลังจากที่ผมคิดว่าผมก็น่าจะพอไหวแล้ว
1: ครับถ้าไหวก็ต้องลงเรือแล้วครับ
0: ลงเรือเลยใช่ไหมครับได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวเราลงเป็นเรือ
1: เป็นเรือมังกรครับเรือไฟเบอร
0: ์กี่ที่นั่งครับ
1: 20
0: แต่ว่าลง20คนใช่ป่ะ
1: ลง20คน
0: 20คน
1: พาย20คน
0: ผมเป็นหนึ่งในนั้น
1: ได
0: ้ตามเข้าไป
1: ได้ครับ
0: นี่คือเป็นทีมนักกีฬา
1: ใช่ครับนี่คือสีฟ้ากำลังพลหลักของทีมครับ
0: นี่กี่คนครับ
1: วันนี้มี43คนครับ
0: แล้วอย่างเรือที่เราจะไปพายนี่คือเรือมังกร
1: เรือมังกรครับ
0: ก็จะแบ่งเป็น2
1: ก็จะแบ่งเป็น2ลำใช่
0: แล้วอย่างถ้าเป็นกติกาแข่งจริงๆครับมันก็

0: ด้วยเป็นพายเป็นผู้จะได้เบา
1: โอเคครับอย่างน้อยมันต้องมีคนละมือ
0: ใช่ครับต้องมีคนพายช่วยด้วยมันจะได้สบายไม่หนักมาก
1: ซึ่งเดี๋ยวเรือที่เราลงนี่คืออันที่เป็นเหมือนลายปลาคาร์ฟนี่ครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ยาวอยู่นะอันนี้กี่คนครับ
0: ที่เรือไฟเบอร์นี่จะเป็น20คนพายใช่ครับ
1: มันจะไม่มีแถวไหนที่นั่งคนเดียวหรือครับ
0: ไม่มีครับไม่มีแต่ถ้าเป็นเรือยาวจะมีนั่งคนเดียวหัวท้าย
1: แล้วถ้าอันนั้นคืออันที่เป็นกี่คนคร
0: ับอันนั้นเรือยาวนั้น55
1: ก็คือหลังจากที่ผมฝึกท่าเบื้องต้นกับพี่อรุณเสร็จเนี่ยก็ได้เดินมาที่ริมน้ำซึ่งเขาก็จะมีเรืออยู่อะไรเงี้ยจังหวะแรกที่เราเห็นเรือมันก็จะมีเรือ2ประเภทเนาะประเภทแรกมันก็เรียกว่าเป็นเรือมังกรก็จะเป็นเรือที่เล็กกว่าหน่อยจุคนได้ประมาณ20คนเป็นเรือที่จะทำด้วยไฟเบอร์มันก็จะมีความแบบค่อนข้างมั่นคงกว่าแล้วก็อีกอันนึงที่เราเห็นก็คือเป็นเรือยาวแบบประเพณีของจริงที่จุได้55คนและที่เขาใช้แข่งจริงๆซึ่งเห็นของจริงแล้วมันก็แบบว้าวนะมันรู้สึกแบบวู้นี่สินะของจริงอะไรเงี้ยมันดูแบบเป็นทรงที่ไม่กว้างแต่แบบยาวมากๆอะไรเงี้ยทรงมันบางมากเลยอ่ะเพิ่งเคยเห็นของจริงก็รู้สึกโอ้โหนึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้ในความคิดอะแต่ว่าความยาวก็ยาวแบบเกินจินตนาการไว้เหมือนกันแต่ว่าก็ดูพายยากกว่าเยอะเลยอันที่เป็น55คนแบบเป็นยาวเพราะมันเป็นไม้ด้วยพอไปถึงพี่รุนก็บอกว่าอ่ะไหนๆเมื่อกี้เราฝึกท่าไปแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกลองพายกับน้ำดูสิให้เราได้ลงไปลองในเรือมังกรนะครับลงเรือกันไปลองพายแบบนั่งตรงไหนดีครับ
0: นั่งกระทงนี้ก็ได้ครับกระทงนั้นมันจะสูงไป
1: ปกติก็ขึ้นนั่งเบียดกันอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับเราเท้าเหยียบเนี่ยมันมีที่
1: อะไรเงี้ย
0: ใช่มันมีที่เวลาดึงนะครับให้ใบมันชิดตัวเรือให้มันมาใกล้กับเรือใช่กดมือบนลงจังหวะแรกเลยกดมันจะหนักเพราะว่าเรือมันยังไม่เคลื่อนที
1: ่
0: ก็ค่อยดึงมา
1: แล้วเวลาเราลงเราควรลงเต็มใบพัดไปเลยหรือว่า
0: ลงเต็มไหม
1: อย่างนี้เลย
0: ใช่ครับลงเต็ม

0: ถ้าเรือมันเคลื่อนตัวมันก็จะเบาตอนที่เรือมันอยู่กับที่
1: เมื่อกี้ผมไปคิดว่าแบบมันต้องกว่าจะขึ้นมาได
0: ้ดึงบนขึ้น
1: มันไม่ต้องเหวี่ยงอย่างนี้มันแค่ขึ้นแล้วแบบ
0: นั่นแหละครับแบบนั้น
1: ปกติเขาแข่งระยะกันเท่าไหร่นะ
0: ถ้าเป็นภาคกลางจะแข่ง500เมตรถ้าเป็นแม่น้ำโขงจะอยู่ที่ตั้งแต่800ไปจนถึง 2,000 แต่ส่วนมากจะอยู่ที่ 1,200 อ
1: ย่างนี้ก็
0: พอไม่ได้แล้วพอได้แล้วครับ
1: พอได้ใช่ไหม
0: ครับเวลามีคนในทีมลงมาพายดูปุ๊บแล้วเราจะไปได้เองด้วยอัตโนมัติเลยเพราะเรือจะสร้างจังหวะให้
1: ก็หลังจากที่เราได้ฝึกพายคนเดียวเสร็จเนี่ยก็มีนักกีฬามาจอยกับเรานะครับก็จะแบ่งเป็น2ลำนะฮะก็ลำละ20คนอะไรเงี้ยตอนแรกพี่อรุณก็แนะนำว่าเฮ้ยให้ผมแบบอยู่ข้างหลังดีกว่าเพราะว่าพอเราอยู่หลังเรือเนี่ยเราเหมือนจะได้รู้ว่าแบบเอ้ย follow วงของคนข้างหน้ายังไงหรือตามจังหวะคนข้างหน้ายังไงเพราะว่าถ้าเราอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยเราก็จะเป็นคนนำจังหวะซึ่งเราอาจจะยังแบบไม่พร้อมที่จะเป็นคนนำจังหวะอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ค่อยๆแบบเรียนรู้ไปนะครับเริ่มแล้วนะครับผมเริ่มครับถอยไปตั้งหลัก
0: เดินหน้าครับเดินหน้า
1: ทำตามที่เขาบอกไปครับ
0: ใบเรือครับ
1: แล้วก็ลืมว่าต้องใส่คนใส่แขนยาวเริ่มออกไปจริงๆอะไรเงี้ยก็มีการแบบต้องทำความเคารพเรือก่อนมีการไหว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการให้สัญญาณก่อนที่เราจะเริ่มพายจริง
0: ๆโอ้ตั้งโค
2: อังโค
1: อังโค
0: ช้าๆนะตึ๊บ

0: ดี๋ยวเรากำลังจะต้องพายแข่งจริงครับระหว่างลำที่เรานั่งอยู่กับลำสีชมพูมาดูกันว่าจะเป็นยังไง
1: จังหวะที่เริ่มพายจริงๆอ่ะตัวผมก็แบบไม่ค่อยทันได้ตั้งตัวพอเขา1 2 3อะไรตามสัญญาที่เขามีเราก็แบบเขาก็จ้วงกันเลย
2: 2ลำปุ๊บลงพายอ้าว

0: ผมก็เลยแบบก็ต้อง follow เราก็แบบพยายามดูคนข้างหน้าว่าจังหวะที่เขาแบบจ้วงเนี่ยมันเป็นยังไงก็แบบfollow ไปแล้วจังหวะที่มันพอเริ่มจับจังหวะแบบเข้าที่แล้วอะเราก็รู้สึกแบบอุ้ยมันเริ่มมันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาอะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เราแบบได้ช่วยอะมันรู้สึกมีประโยชน์นะช่วงท้ายของการแบบก่อนที่จะไปถึงจุดที่เขาจะให้เราพักอะเอาจริงหมดแรงก่อนเพราะว่ามันเหนื่อยมากตอนแรกคิดว่าคงไหวแหละแต่สักพักนึงพอไปปุ๊บเอาแล้วปวดหลังแล้วหนึ่งแขนซ้ายหมดแรงแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันต้องแบบยืดตึงกว่าอะไรเงี้ยมันใช้ทั้งแขนใช้ทั้งหลังล่างอะไรเงี้ยก็หมดแรงก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราก็เป็นผู้เล่นมือใหม่ที่ถึงจังหวะนึงเราก็ต้องเป็นคนที่ไม่พายแต่เราไม่ได้เอาเท้าลานานะเราแค่พักพอจบการพายรอบแรกเนี่ยพี่อรุณก็เลยแบบเฮ้ยไหนๆมาแล้วก็ให้เราลองขึ้นไปอยู่ข้างหน้าบ้างเป็นคนแบบอยู่หน้าสุดเลยลองแบบลีดทีมดูว่าจังหวะที่เราจะพายเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เลยสวิตช์ตำแหน่งกันพอได้ไปอยู่ข้างหน้าเอาจริงๆมันก็มีความรู้สึกอีกแบบนะสนุกดีที่ว่ามันเหมือนเราต้องเป็นคนแบบเลือกจังหวะกับคุยเหมือนคอนเนคกับคนข้างๆนิดนึงอะว่าจังหวะประมาณไหนดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้เลยซึ่งพอเราได้เริ่มพายปุ๊บเราก็ใส่สุดเหมือนกันอะจ้วงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบพอเราจ้วงไปเรื่อยๆมันแบบมันเป็นความรู้สึกเหมือนเราได้ทำงานกันเป็นทีมเวิร์กอะแล้วเวลาเราไปด้วยกันเราเชียร์ด้วยกันเราแบบเดินหน้าไปร่วมกันอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะที่มันเหมือนมีแบบเพื่อนร่วมทางไปในการแบบพิชิตเป้าหมายด้วยกันอะไรเงี้ย
1: กดดังอ่ะ
0: เราจะมาดูอีกลำหนึ่งพายแบบเร็วนะครับตะกี้ผมว่าก็นึกว่าคือแบบเร็วแล้วที่เราพายแต่ว่าจริงๆมันคือช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงว่าถ้าเร็วสุดๆเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: กับลำสีชมพูโอ้ my god
0: โอ้แล้วตะกี้พอได้เห็นพี่ๆเขาโชว์แบบที่พายแบบเร็วจริงๆอ่ะโหเร็วแบบเร็วนะฮะก็ถือว่าได้มาเห็นกับตาตัวเองแหละหลังจากที่เราเคยเห็นในทีวีวันนี้เห็นของจริงก็ว้าว
2: ในมุมมองผมนะครับผมคิดว่าอาจสามารถเป็นนักกีฬาพายเรือได้นะครับต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าสายละคือมวลของกล้ามเนื้อมีน้อย2คือฝึกเทคนิคการพายนะครับส่วนสรีระตัวเล็กเนี่ยมันก็มีผลดีสำหรับพายเรือยาวคือครับไปพายสมมติคุณนั่งเพื่อน้ำหนักและการเคลื่อนไหวมันจะดีกว่าคนตัวยาว
0: ตอนแรกเราคิดแบบเราเป็นแบบคนนอกคนเดียวพอเราต้องมาเล่นกับทีมที่เขาแบบเป็นทีมกันอยู่แล้วมันจะแบบมันจะจอยกันได้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็จอยกันได้ถ้าเราแบบเราโอเพนตัวเองเราลองดูเราฟอลโล่ตามจังหวะที่เขามีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายหมายถึงว่าที่เราเล่นไปมันอาจจะไม่ใช่สเต็ปความเร็วที่ปกติเขาทำกันแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ในจังหวะที่มันเป็นจริงในระดับที่เราทำได้อะไรอย่างเงี้ย
2: พื้นเพครับผมกำเนิดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะบ้านผมจะมีเรือภายในเป็นเรือโลหะนะครับใช้เรือโลหะในการแข่งขันแล้วก็เกิดความชอบพอเห็นบรรพบุรุษหรือพ่อแม่เราเนี่ยอยู่กับจุดนี้มาตั้งแต่เด็กครับเราเลยเกิดความผูกพันก็อยากมาอยู่ในจุดนี้แล้วพยายามรักษาประเพณีนี้ให้มันอยู่คงของเราไปสืบไปได้ผมก็เข้ามาเป็นนักเรียนทหารนะครับแล้วก็ได้มาเล่นกีฬาโดยพื้นเพเราก็เป็นคนที่พายเรือมาตั้งแต่ที่บ้านเลยแล้วด้วยครับมันมีความสามัคคีครับเป็นหลักๆเลยคือความสามัคคีเพราะใช้กําลังพลเยอะแล้วทุกคนต้องพายให้เหมือนกันพร้อมกันเคลื่อนไหวเหมือนกันครับอีกอย่างคือเรือส่วนมากเรือยาวประเพณีส่วนมากจะอยู่ในวัดมันจะเป็นการดึงคนในชุมชนให้มาอยู่คู่ขี่กันจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนครับ
3: มันก็เหมือนอาชีพได้เลยครับเพราะว่ามันจะมีแข่งทุกอาทิตย์ช่วงที่ไม่มีโควิดนะครับก็ทุกอาทิตย์ก็จะมีต่อเนื่องเลยตั้งแต่มิถุนาจนถึงประมาณธันวาคมจังหวัดก็มี ประมาณอย่างละทีมมีชลบุรีมีสระบุรีเสาให้เทพหนึ่งจังแปดมีบอพระแก้วสิงห์บุรีนะครับมีหลายทีมเยอะหลายพิจิตรก็เยอะคุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้วมันเป็นกีฬาที่คนเยอะมากที่สุดนะครับก็มีทั้ง55 40 30แต่ละประเภทคนเยอะหลากหลายแล้วก็การแข่งขันมันก็สนุกสนานได้อรรถรสในการดูนะครับแล้วมันมีเรือแต่ละลำแต่ละเกตอีกอย่างก็เป็นเรือท้องถิ่นในหมู่บ้านตัวเองนะครับเรือ7เรือ12เรือ30อะไรครับในชุมชนตัวเองก็มาแข่งขันมันก็สร้างความสนุกสนานให้
2: ทีมที่พัฒนานะครับคือทีมเรือตัวเรือเนี่ยจะไม่ต่างกันมากแต่อยู่ที่กลุ่มคนหรือชุดฝีพายเนี่ยจะเป็นชุดของช่างหลังสิงห์บุรีครับเพราะชุดนี้เขาจะมีตัวทีมชาติหลายคนแล้วก็เขาได้ความรู้จากทีมชาติเนี่ยไปสอนในทีมของเขาแล้วคนเขาใช้คนเดิมๆพายตลอดเขาก็เลยเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้นะครับก็ประมาณ 90% ได้ครับที่สู้เขาครับเพราะว่าปัญหาคือกำลังพลเราเป็นฝีพายใหม่ครับที่ไปเทียบกับเขาแต่ถ้าเราเป็นฝีพายเก่าตลอดเราก็สู้ได้ครับอยู่ที่การฝึกซ้อมนะครับอยู่เก็บรายละเอียดอยู่ที่ว่าทีมไหนจะเก็บรายละเอียดของการพายการอะไรได้มากที่สุด2คือความสามัคคีในหมู่คณะในทีมของเรา
3: เพื่อความแข็งแกร่งของแต่ละทีมไม่ได้เพื่ออยากเอาชนะเขาได้ทุกทีมต้องไปปรับปรุงฝีพายเล่นเวทเล่นบอดี้เวทให้ทันสมัยพายเรือไงให้วิ่งให้เร็วให้ดีที่สุด
2: ก็อยากให้แต่ละทีมเนี่ยเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาคือรับโค้ชหรือรับนักกีฬาที่เป็นที่ผ่านจุดที่สูงสุดของเขาให้ไปฝึกสอนในทีมของตัวเองเพื่อจะให้ทีมของแต่ละทีมมันพัฒนาขึ้นมาแล้วมาสู้กันมันจะสนุกมากกว่านี้ครับ
0: ก็ถือว่าวันนี้เป็นแบบประสบการณ์ใหม่ที่เราได้มาเจอได้มาลองได้มาเรียนรู้ได้มาทำความรู้จักกีฬานี้ที่มันไม่ใช่แค่กีฬาแบบแข่งเพื่อเอาชนะแต่มันเป็นกีฬาที่มันแฝงไปด้วยวัฒนธรรมเรื่องของแบบประเพณีที่มันอยู่ในตัวกีฬาอยู่กับผู้คนที่เล่นแล้วยิ่งเราได้ฟังสตอรี่จากพี่อรุณว่าแบบเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่แบบทุกที่ในประเทศไทยอ่ะมันมีการเล่นหมดซึ่งเราจะไม่มีทางรู้แล้วก็คิดว่าคงแบบมีแค่บางจังหวัดเท่านั้นที่เล่นแต่จริงๆมันมีอีกหลากหลายที่มากๆที่เล่นกีฬานี้เป็นความรู้สึกของการเหมือนได้เรียกว่าไงทะลุเข้าไปในจอมือถือแล้วกันที่เราเคยดูคลิปวิดีโอถึงมันจะไม่มีเสียงพากย์ของคนพากย์แข่งแต่ว่าเหมือนเราได้แบบทะลุเข้าไปแล้วเราก็ได้เห็นแล้วก็เผลอๆก็ได้แบบกระโจนลงไปแบบในเรือด้วยอะไรเงี้ยวันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบค่อนข้างดีต่อให้อากาศจะร้อนหรือว่าแดดจะแรงแค่ไหนแต่ว่าแบบรู้สึกว่าวันนี้แฮปปี้มากๆครับพอได้ลองเสร็จปุ๊บนะครับสำหรับเรือมังกรเนี่ยผมก็ขึ้นมาพักแล้วก็มีโอกาสได้ดูทีมนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยเขาพายแบบเป็นเรือหางยาวประเพณีของจริง55ที่นั่งซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากเห็นกับตาตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าเราเห็นผ่านทีวีเราเห็นผ่านคลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นของจริงว่ามันเป็นยังไงซึ่งจังหวะที่พายแบบโอ้มองจากข้างบนน่ะมันสวยเลยอ่ะมันพลังเลยอ่ะมันเหมือนแบบสนุกไปด้วยกับ energy ที่อยู่บนเรือของเขาอะมันมีการนับมันมีการให้สัญญาณมันมีการตะโกนมันเลยเหมือนแบบทำให้เราที่ดูอยู่แบบฮึกเหิมไปด้วยแล้วคิดดูว่าเวลาที่เข้าแข่งกันแล้วมีคนที่พากมีโคศกคอยแบบบิ้วอะมันเลยเป็นการดูกีฬาที่แบบเอ้ยสนุกมากเลยอะขณะตะกี้พอผมได้ดูพวกเขาแล้วผมแค่ลองแกล้งพากตอนนี้นะครับเรือยาวประเพณีแบบ55ทีเนี่ยเขาก็กำลังออกไปซึ่งตะกี้ตอนแรกผมคิดว่าจะไปนั่งแต่ว่ารู้สึกว่าอยากเป็นนักพากตะกี้ดูคลิปแบบคนพากเรือยาวก็เลยอยากลองดูเพราะว่าคิดว่าการพากเรือยาวเนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการดูกีฬาชนิดนี้เพราะว่าเท่าที่ดูคลิปเนี่ยเวลาคนพากเขาแบบโหเขาจะใส่ energy เยอะแล้วก็บิ้วให้มันดูแบบสนุกขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความเหมือนแรปอยู่ในตัวซึ่งผมก็อยากลองดูว่าคนที่พูดไม่เก่งแบบเราเนี่ยจะพากไปยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูจากคลิปที่เราเคยดูเราจะลองทำให้ดีสุดแล้วกันเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เรือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับออกเรือไปแล้วที่55ที่นั่ง อยากให้ผมไปนักพากเลยขอร้องเลิก แล้วถ้าใครได้ดูทริปที่ผมไปพากฟุตบอลก็คือไม่รอดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะลองทำสิ่งที่มันเป็นชาเลนจ์ของเรานะครับผมทริคที่พี่โทนบอกนะครับอย่างแรกคือเราต้องจำชื่อ ของนักกีฬาให้ได้ก่อนหรือทีมให้ได้ก่อนซึ่งทีมนี้คือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับ2คือเขาเป็นทีมจากจังหวัดชลบุรีแล้วก็เขามาซ้อมที่ลพบุรีแล้วก็เรือชนิดนี้เรียกว่าเรือประเพณีหางยาวมี55ที่นั่งนี่คือข้อมูลที่เราต้องรู้ที่เหลือคือเราต้องใส่จริตในการพากลงไปนะครับให้มันสนุกขณะนี้เรือเจ้าแม่ประดู่ทองกำลังเตรียมตัวเข้าสู่จุดสตาร์ท55ฝีพายอดีตแชมป์ประเทศไทยวันนี้จะทำสถิติด้วยเวลาเท่าไหร่ณแม่น้ำบางขามใกล้กับวัดกำแพงเหมือนเขาจะเริ่มนะครับเดี๋ยวจะแม่ประดู่ทองออกแล้วครับได้ยินเสียงไหมครับท่านผู้ชมพายอย่างพร้อมเพียงกันมากโอ้โหจ้วงจ้วงจ้วงจ้วง10นับด้วยนับนับเขานับเป็นจ้วงเลยนะท่านผู้ชมไปไปไปเรียกว่าไวมากนะครับเรียกว่ากวักแบบไม่คิดชีวิตกวักเหมือนว่าเราต้องไปถึงเส้นชัยอย่างรวดเร็วที่สุดโอ้โหดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วไม่ไหวสุดยอดโอ้โหเป็นแมตช์ที่แข่งคนเดียวแต่เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับบอกเลยว่าการได้มาดูการพายเรือประเพณีหางยาวของทีมแม่ประดู่ทองด้วยตาตัวเองเนี่ยมันคือสิ่งที่ฟินมากมันเร็วมากแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้เขาก็ใส่กันเต็มเรียกว่าไม่มีคู่แข่งก็ถือว่าชนะแล้วก็ถือว่าเขาคงทำเต็มที่วันนี้ก็ส่วนผมก็เรียนรู้ไว้นะครับใครที่ดูอยู่ว่าอย่าจ้างไปภาคอะไรทั้งนั้น รู้สึกพิเศษอ่ะมันมีความเป็นเหมือนกีฬาที่ผสมกับ culture ผสมกับวิถีชีวิตของคนที่นี่ที่อยู่ริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออมันมีเสน่ห์ของมันที่แบบมันน่าค้นหาดีนะและยิ่งเราได้ลองลงไปพายจริงๆอ่ะทุกอย่างมันแบบมันสนุกมากๆเลยการได้ลองจ้วงเรือหรือการได้ follow จังหวะของคนในทีมหรือการได้ทำอะไรที่มันเป็นความรู้สึกของการแบบพร้อมเพียงกันอ่ะมันก็เลยแบบเออเป็นความสนุกที่ถ้าใครได้เล่นก็คงชอบสุดท้ายคือถ้าเราสามารถที่จะทำเร็วจนเราแบบพิชิตเป้าหมายหรือว่าชนะได้เนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบที่เราฟินมากๆเหมือนกันเนาะเอาจริงต้องขอบคุณทีมงานที่เหมือนเลือกกีฬานี้มาให้เราได้ลองรวมไปถึงว่าให้คนที่ดูอยู่เนี่ยได้รู้จักมากขึ้นได้เห็นความน่าสนใจของมันมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยแล้วเขามีแข่งของเรือประเพณีอย่างเงี้ยก็ผมว่าไปดูมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเอนเตอร์เทนแล้วก็สนุกมากๆนะครับหรือถ้าใครมีโอกาสที่แบบอยากจะลองเล่นก็ลองไปหาที่เล่นดูผมว่าแบบมันเป็นแบบ experience ที่สนุกดีจริงๆก็ถือว่าแบบปังและยิ่งถ้ามันมีคนพากย์มันนะโอ้โหสนุกนั่นแหละครับวันนี้ก็แฮปปี้

ามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: ตอนปีพ.ศ. 2538เนี่ยอยู่ๆก็มีอาการอ่อนเพลียมีไข้ต่ำๆแล้วก็มีอาการตาตัวเหลืองก็เลยไปหาหมอตอนนั้นอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นไวรัสตับอักเสบกังวลว่าจะเป็นตับแข็งกลัวมันจะลุกลามมากก็ไม่ได้คิดว่าโชคร้ายมากแต่ก็คิดว่าทำไมเราต้องเป็นคนอื่นไม่เป็นแล้วก็ที่ในครอบครัวก็เป็นต้องดูแลตัวเองดีๆพักผ่อนออกกำลังกายกินยาหรือฉีดยารักษานานแค่ไหนแล้วบางคนก็รักษามาเป็น10กว่าปีเขาก็ยังไม่หาย
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้ผมอยู่กับพี่จินนะครับแล้วก็คุณผู้ชมครับเรามีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวโรคเกี่ยวทางเดินอาหารก็คือว่าโรคของไวรัสตับอักเสบบีว่าเป็นแล้วน่ากลัวอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้พี่จินก็เป็นไวรัสตับอักเสบบีใช่ไหมครับ
2: ค่ะเคยเป็นครับ
1: เคยเป็น
2: ครับ
1: ปัจจุบันนี้
2: ป
1: ั
2: จจุบันหายขาดแล้วนะครับ
1: เหรอผมเพิ่งทราบเลยว่าบางทีไวรัสตับอักเสบบีนึกว่ามันไวรัสมันเป็นตลอดกาลเลยมันจะอยู่ในตัวเราเหมือนเชื้อหวัดงั้นอาจารย์ช่วยเล่าภาพคร่าวๆให้ผมเข้าใจหน่อยครับบางทีผมมีข้อมูลเก่าๆอยู่เงี้ยครับ
2: ถ้าพูดถึงไวรัสตับอักเสบในบ้านเราเนี่ยไวรัสตับอักเสบบีก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญเป็นอันดับ1ของประเทศไทยก็คือว่าเดินมาอย่างน้อยใน20คนต้องมี1คนละที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังนะเราพูดกันถึงเรื้อรังก็คือว่าเป็นแล้วไม่หายมีไวรัสอยู่ในร่างกายไปตลอดทีนี้ในอดีตเราก็มักจะเข้าใจผิดคิดว่าส่วนใหญ่แล้วไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยจะต้องติดต่อโดยเช่นไปอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยที่เป็นไวรัสบีหรือรับประทานอาหารร่วมกันหรือต่างซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่นะครับอย่างในกรณีของคุณจรินพรเนี่ยติดไวรัสตับอักเสบบีมาอย่างไรครับ
0: เคยมีประวัติคือมีพี่ชายเป็นนะคะ
1: คร
0: ับแล้วก็เคยมีประวัติเรื่องตาตัวเหลือง
2: เกิน90%ของผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีแล้วหลังก็จะเป็นเหมือนกับคุณจรินพรก็คือว่าติดจากมารดาขณะคลอดนะครับก็คือว่าตอนที่เกิดมาเนี่ยอาจจะมีผิวหนังถลอกปอกเปิดแล้วก็สัมผัสเลือดแม่ขณะคลอดแล้วก็เลยติดเป็นเรื้อรังคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นในวัยผู้ใหญ่เช่นไปซุกซนเที่ยวผู้หญิงไปติดไวรัสตับอักเสบบีมาก็จะเป็นเฉียบพลันแล้วหายขาดไม่เป็นเรื้อรังนะครับถ้าเป็นเรื้อรังเนี่ยมักจะติดตอนก่อนวัย1ขวบนะครับแล้วก็จะเป็นเรื้อรังทีนี้ในกรณีอย่างเนี้ยส่วนใหญ่ก็ไม่มีอาการนะครับการติดนี้ไม่ใช่กรรมพันธุ์นะครับติดขณะคลอดในปัจจุบันต่อให้แม่เป็นไวรัสบีก็ไม่ติดลูกอีกแล้วเพราะมีวัคซีนฉีดป้องกันเด็กทารกหลังจากคลอดแล้วถ้าฉีดภายใน12ชั่วโมงเนี่ยก็จะไม่ติดเชื้อจากแม่ใช่ไหมครับอันนี้ของกรณีของคุณจรินทร์เนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายที่ติดเพราะว่าเกิดเร็วไป
1: รุ่นสุดท้าย
2: เกิดเร็วไปก่อนที่จะมีวัคซีนนะครับก็คือว่าเรามีมาตอนนี้ประมาณ25ปีมันก็ถ้าเกิดช้าอีก25ปีเนี่ยก็ทันวัคซีน
1: นะความอันตรายของโรคอะครับคือบางทีเรากลัวเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าไวรัสตับอักเสบโดยเฉพาะบีอย่างเงี้ยเป็นอันดับหนึ่งความน่ากลัวมันอยู่ตรงไหนครับ
2: ความน่ากลัวคือความเข้าใจผิดเราเข้าใจว่ามันติดต่อโดยการกินอาหารร่วมกันซึ่งไม่ใช
1: ่
2: นะครับมันเกิดคนไข้เป็นไวรัสบีไปกินอาหารถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นไวรัสบีเกิดกินอาหารร่วมกันแล้วติดนะครับเก
1: ิ
2: ดเย็นๆไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวริมถนนอะไรต่างก็เปิดร้านตั้งแต่เปิดร้านยันปิดร้านใช้น้ำถังเดียวกันล้างจานติดกันทั้งเมืองแหละแต่ในกรณีอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ได้ติดโดยวิธีนั้นความเข้าใจผิดเราเข้าใจว่าไวรัสเนี่ยทำร้ายตับแล้วทำให้ตับเราเสียหาย
1: ครับคิดว่าอย่าแบบนั้นกันครับ
2: ซึ่งไม่ใช่นะครับในกรณีของไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยอยู่ในตับไม่ได้ทำร้ายตับ
1: ครับ
2: นะครับแต่ว่าการที่ไวรัสมันแบ่งตัวไปเรื่อยๆภูมิต้านทานของผู้ป่วยที่เห็นของแปลกปลอมอยู่ในตับเนี่ยก็จะเข้ามารบด้วยกับไวรัสบีท
1: ี
2: นี้ไวรัสเนี่ยมันสิงอยู่ในตับใช่ไหมครับงั้นพอภูมิต้านทานเข้ามารบกับไวรัสตับอักเสบบีเนี่ย
1: มัน
2: ก็เลยถูกตับเหมือนกับเป็นสมรภูมิรบของมันสองฝ่ายเพราะฉะนั้นตับเสียไปเนี่ยไม่ใช่เสียเพราะไวรัสบีเลย
1: เสียเพราะภูมิเราเอง
2: ใช่เหมือนกับเราคว่ำจานไว้เต็มโต๊ะเนี่ยแมงสาบวิ่งจานไม่แตกแต่เกิดมีแมววิ่งกระโจนมาตะปบแมงสาบเนี่ยจานแตกเพราะแมวเพราะภูมิต้านทานของผู้ป่วยเพราะฉะนั้นคนในอดีตมักจะเข้าใจผิดว่าอย่าให้ร่างกายอ่อนแอเดี๋ยวจะไวรัสบีจะกำเริบไม่เกี่ยวถ้าเกิดเป็นเอดงอมร่างกายอ่อนแอไวรัสบีมีเท่าไหร่ก็ไม่อักเสบ
1: ครับ
2: นั้นการที่เกิดโรคเนี่ยไม่ได้เกิดเพราะร่างกายอ่อนแอมันเกิดเพราะภูมิต้านทานเนี่ย ไปรบกับไวรัสตับอักเสบ B นะครับแล้วความเข้าใจผิดนอกจากนั้นก็คือบางทีเราเข้าใจว่าเอ้ยอย่าอดนอนนะเดี๋ยวจะทำให้เกิดไวรัส B กำเริบซึ่งไม่เกี่ยวกันไวรัส B มันอยากจะนอนเมื่อไหร่มันก็นอนมันไม่มีสมองที่จะรู้สึกง่วงนอนถ้าเราอดนอนมันก็ต้องเพลียต่อให้ไม่มีไวรัส B ก็เพลียครับไม่เกี่ยวกันกับว่าการที่เราจะมีไวรัส B หรือไม่ไวรัส B
1: แล้วเราตรวจไงครับอาจารย์
2: อันนี้ถือว่าคุณจรินทร์โชคดีที่เขามีอาการอาจจะเป็น1ใน100เพราะส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B และลังไม่ได้มีอาการคือรอจนมีอาการเนี่ยก็เช่นเป็นตับวายไปแล้ว
1: สายเสียแล้ว
2: เป็นมะเร็งตับใกล้ตายแล้วคือมีอาการมาหาหมอจองวัดดังๆเนี่ยไม่ทันมันเป็นภัยเงียบที่กว่าจะเกิดอาการเนี่ยจะเป็นขั้นสุดท้ายของโรคทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะตับเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นมันมีสำรองไว้เยอะมากเพราะฉะนั้นสมมติว่าเรามีตับ1อันแล้วหั่นเป็น6ชิ้นเนี่ยเอาออกไป5ชิ้นเหลือเพียง1ชิ้นเนี่ย
1: ก็ยังใช้ได
2: ้ยังตรวจไม่พบความผิดปกติเลยมันสำรองมีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้กว่าจะมีอาการเนี่ยจะน้อยที่เผอิญของคุณจรินทร์อาจารย์ตอนนั้นมีการกำเริบรุนแรงซะก่อนก็เลยเริ่มมีอาการตอนที่มีอาการเนี่ยยังไม่ถึงกับว่าเป็นตับแข็งคือเป็นช่วงที่อายุน้อยอยู่ตอนนั้น20ปีที่แล้วเนี่ยก็ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอะไรมากเราก็ติดตามอันนี้คืออาการเนี้ยเกิดจากการที่ภูมิต้านทานของผู้ป่วยไปลบกับไวรัส
1: แล้วตับเป็นสมรภูมิพัง
2: ใช่ก็เลยเกิดตัวตาเหลืองขึ้นมาทีนี้โชคดีภูมิต้านทานของคุณจรินทร์เนี่ยดีมากก็คือลบแล้วสามารถควบคุมไวรัสเนี่ยให้สงบพอสงบเนี่ยตับเราเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษนะครับ
1: ครับ
2: ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนจิ้งจกสลัดหางไปแล้วเนี่ยมันงอกได้มันสามารถจะดูแลตัวเองทำให้ฟื้นตัวเองขึ้นมาได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีของร่างกายก็คือเนื่องจากมันเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพยายามซ่อมสร้างตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อจะกลับมาทำงานให้ได้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นของคุณจรินทร์ก็ถือว่าเป็น1ในอาจจะประมาณ1ใน5 20% นะฮะ1ใน5ของผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังที่พออายุเพิ่มขึ้นเกิน 45-50 ปีไปแล้วเนี่ยอาจจะโชคดีมีความสามารถที่จะจัดการไวรัสสงบไปแล้วมีภูมิขึ้นได้ก็คือกลับมาเป็นคนปกติเลยไปตรวจเลือดไม่มีใครรู้ว่าในอดีตเคยเป็นไวรัสตับอักเสบ B มาก่อนถึงแม้หายมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นถาวรแล้วเนี่ยก็ยังแนะนำให้คุณจรินทร์มาตรวจเป็นระยะเหมือนกัน
1: นั่นคือการดูแลตัวเอง
2: ดูแลตัวเองก็คือดูแลสุขภาพลดความเสี่ยงต่างๆไม่ไปดื่มสุราดื่มของมึนเมาหรือว่าใช้หยูกยาพร่ำเพรื่อนะครับ
1: ถ้าอย่างผมสรุปงี้ได้ไหมอาจารย์ว่าไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยสามารถหายเองได
2: ้ครับ
1: ถ้าโชคดีแต่ถ้าเกิดโชคไม่ดีอยู่กับมันต่อไปเราจะคบกับเขาอย่างไรดีครับ
2: เราก็จะต้องติดตามเป็นระยะนะครับ
1: แล้วแพทย์ตลอด
2: ประเมินแล้วดูว่ายังมีเชื้อเยอะอยู่หรือมีเริ่มมีการอักเสบเนี่ยแพทย์อาจจะนัดสัก 2-3 เดือนครั้งหนึ่งเพื่อประเมินว่าจำเป็นต้องช่วยหรือไม่คือส่วนใหญ่ของผู้ป่วยเนี่ยยืนได้เองโดยที่ไม่ต้องใช้แพทย์ช่วยนะครับ
1: ร่างกายของเราสามารถดูแลตัวเองได้ด้วย
2: ใช่ครับมากไปกว่านั้นก็คือว่าในกรณีของไวรัสตับอักเสบ B
1: ครับ
2: ถ้าท่านมีญาติพี่น้องสายตรงมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่เป็นไวรัสตับอักเสบ B ท่านควรมาตรวจด้วยครับว่าท่านเป็น
1: ง่ายกว่านั้น
2: เพราะรอให้มีอาการอาจจะช้าเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าเพราะส่วนใหญ่จะติดจากแม่ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามีพี่น้องมากกว่า1คนเป็นน่ะมาตรวจได้เลยครับมันไม่ได้การันตีว่าจะต้องติดจากแม่ 100% ทุกคนนะครับคือมันขึ้นอยู่กับปริมาณของไวรัสของแม่ขณะที่คลอดบุตรคนนั้นๆว่ามากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดโชคดีปริมาณไวรัสน้อยขณะที่คลอดบุตรคนนั้นก็โชคดีไปไม่ติดถ้าปริมาณไวรัสเยอะคนนั้นก็ได้มรดกจากแม่ไป
1: คือไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแต่ติดขณะที่คลอดออกมาคือติดลูกอาจจะมีแผลแล้วก็ติดทางเลือดของคุณแม่ใช่ไหมครับที่ผมถามว่าสมมุติถ้าเกิดคลอดออกมาแล้วไม่มีเชื้อแต่ดื่มนมแม่ที่มีเชื้อ
2: คือบุตรที่เกิดจากแม่ที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B นะครับภายใน12ชั่วโมงจะได้รับการฉีดวัคซีนนะครับทีนี้ว่าถึงวัคซีนอาจจะภูมิขึ้นไม่ทันก็จริงแต่เนื่องจากว่ามันไม่ได้ติดทางน้ำนมนะครับยกเว้นว่าแม่มีแผลที่หัวนมอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะใ ลูกดูดนมไม่ได้ซึ่งก็ดูดไม่ได้อยู่แล้วเพราะหัวนมเจ็บอ่ะใช่ไหมครับ
1: ครับใช่
2: ในกรณีอย่างนั้นเนี่ยถึงจะไม่ให้ดื่มนมแม่นะครับแต่โดยทั่วไปเราไม่ห้ามการดื่มนมจากแม่ครับแล้วก็แนะนำให้ดื่มด้วยครับ
1: ไวรัส B ตอนนี้สำหรับผมนะครับไวรัสตับอักเสบ B ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเราสามารถดื่มน้ำหรือจะเป็นจริงๆสามารถกินร่วมกับคนอื่นได้แล้วก็ดูแลคือใครที่เป็นเราไม่ต้องแบบแยกตัวแบบนั้นในฐานะเรื่องของความสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดเรามีญาติคนที่เป็นมากกว่าหนึ่งหรือมีอาการรีบมาพบแพทย์เพราะว่าเจอแต่ละทีมันก็เป็นภัยเงียบเพราะอาจารย์บอกว่าถ้ามาเจอแล้วปุ๊บจองวัดดีๆก็ไม่
2: คือรอมีอาการจองวัดดีๆไม่ทันครับเพราะ
1: ไม่ทัน
2: วัดบางวัดอาจจะคิวนาน
1: สาธุขอบคุณอาจารย์มากครับ
2: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวตรวจผมขออนุญาตไปตรวจเลือดเลยขอบคุณมาก
2: สวัสดีครับคุณวัดสวัสดี
1: ตรวจเลือดตรวจเลือดเลยครับ
3: ขาเขาไม่ค่อยแรงอะไรกล้ามเนื้อเขาไม่แข็งแรงค่ะนี่หมอก็มาตรวจทุกเดือนกระดูกเขาข้างทุกข้างเขาจะล้าวหน่อยอะไรเงี้ยกลัวหลุดกลัวสะโพกเขาหลุดตรงขาเขาเนี่ยสองข้างเขาจะไม่มีแรงเดินนะถ้าจูงเขาเดินก็เดินแบบเดินเขาก็กระโดดเอาอย่างเงี้ยแต่ทรงตัวไม่ได้เขายืนเดินยังไม่ได้ต้องคอยจับเขาเดินตลอดอะไรเงี้ยถ้าไปไหนก็เอาใส่รถอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้สาเหตุที่แรกเนาะ6-7 เดือนเด็กมันจะเขาจะคานจะอะไรแล้วใช่ไหมอันนี้เขาไม่คานไม่อะไรเขาจะนอนอย่างเดียวเราก็เลยผิดสังเกตก็เลยมาหาหมอตลอดค่ะรักษาแต่ตั้งแต่7 เดือนตลอดมาจนเท่าทุกวันเนี่ย
4: วันนี้เป็นคุณยายแล้วก็น้องนิวนะฮะที่มาพบอาจารย์ครับน้องนิวนี่มีอาการอะไรบ้างครับ
5: น้องนิวนี่ก็มีอาการเรื่องแขนขาเนี่ยเกร็งนะขาเกร็งแล้วก็สะโพกจะหลุดออกจากเป้านะครับนะ
4: ฮะก็เลยต้องมาผ่าตรงน
5: ี้แล้วก็เขามีอาการภาพรวมนี่เขาเป็นอาการพัฒนาการช้าแล้วก็สมองเล็กสมองเขาจะเล็กกว่าปกติ

0: นิวนี่ตอนคลอดเนี่ยเป็นแฝดแล้วก็คนที่เป็นพี่หรือน้องได้เสียชีวิตก่อนใช่ไหมเสียชีวิตก่อนในขณะตั้งครรภ์แล้วก็เหลือน้องเขาคนเดียว
1: คนเดียวนะนั่นอาการจริงๆคือจากสมองที่เล็ก
0: สมองใช่ฮะ
1: เลยส่งผลส่วนอื่น
0: ส่งผลทำให้ส่วนอื่นมีการพัฒนาการช้านะครับ
1: นี่การที่รักษาไปแล้วเนี่ยฮะมีการผ่าใช่ไหมฮะจะจำผ่าตรงไหนยังไง
0: คือเราผ่าสะโพกเพื่อผ่าคือเขามีแขนขาเกร็งแล้วก็พยายามตัดแล้วก็ยืดเอ็นร้อยหวายที่ขาสองข้างแล้วก็ที่เข่าแล้วที่สะโพกเนี่ยแล้วก็เพื่อเราป้องกันเพื่อไม่สะโพกน้องเลื่อน
1: ถ้าไม่ผ่านี่จะเป็นยังไง
0: ถ้าไม่ผ่าเรากลัวอนาคตเนี่ยสะโพกจะมีการเลื่อนออกแล้วทำความสะอาดลำบากเพราะแขนขาเขาจะเกร็งนะคุณผู้ปกครองจะดูแลลำบากนะฮะเรื่องทำความสะอาดตามเวลาน้องเขาอุจจาระปัสสาวะเนี่ยนะครับ
1: ตอนนี้ก็เลยผ่าการผ่านี่เพื่อไปทำอะไรบ้างนะฮะ
0: เพื่อไปยืดเอ็นส่วนใหญ
1: ่ยืดเอ็น
0: ยืดเอ็นอย่างเดียวใช่ฮะ
1: พอยืดเอ็นหมายถึงว่าก็จะไม่เกร็งไม่ติด
0: ก็ติดน้อยลง
1: ติดน้อยลงอ๋อแสดงว่ายังติดอยู่
0: ติดอยู่ติดน้อยลงใช่ครับ
1: แต่ตรงสะโพกก็จะไม่เลื่อนออก
0: สะโพกก็จะก็คือแทนที่จะก็เราเพิ่มทำให้มันเข้าไปในเบ้ามากขึ้น

0: ขาจะมีแผลผ่าแต่แผลนี่จะเป็นแผลเจาะ
1: สองข้าง
0: เลยเหมือนสองข้างเนี่ยจะมีแผลเป็นอยู่ที่นิดตรงนี้นะครับ
2: ตรงนี้ไงฮะ
0: ครับเล็กๆนะแผลนี่จะเป็นแผลตรงนี้แล้วก็แผลเล็กแล้วก็จะมีแผลเล็กๆตรงนี้มีซุบซับเห็นไหมฮะตรงน
2: ี้เองเหรอฮะ
0: ใช่ฮะแผลเล็กๆเนี่ย
2: แผลเล็กมาก
0: แผลเป็นเนี่ยแผลตรงนี้นะครับแล้วก็แผลตรงสะโพกนะ
2: แล้วเราเจาะเหมือนเป็นรูๆเองสามจุด
0: ใช่ใช่ใช่
2: ฝั่งละสามจุด
0: ใช่สามจุดแต่เพื่อให้น้องเขาเนี่ยคือเกร็งน้อยลงแต่เขาก็ยังเกร็งอยู่นะแต่ผมว่าเขาดีขึ้นเดิมเนี่ยเขาอ้าไม่ได้เลยนี่เขาอ้าได้มากขึ้นนะ
2: ฮะ
0: แล้วก็ส่วนน้องเขานั่งเองได้ไหมเดี๋ยวรอให้เขานั่งเอง
2: นั่งเองได้ไหม
0: น้องคนนี้นั่งเองไม่ได้
2: ไม่ได้
0: เพราะว่ากล้ามเนื้อเขายังควบคุมไม่ได้
2: ครับกี่ขวบแล้วคุณยายคนนี้
3: จะสี่แล้วค่ะ
2: ทุกวันนี้คุณยายทำอะไรยังไงให้น้องเขาบ้างกายภาพจะทำอะไรยังไงบ้าง
3: หมอที่แนะนำไปก็ทำขาเป็นนี่นั่นไงก็ทำแขนทำขา
2: ครับทำยังไงคุณยายทำให้ดูหน่อยทำแบบนี้นะ
3: ก็ทำอันนี้ขี่ตู้เรียนแล้วก็ทำอย่างนี
2: ้เขายิ้มนะชอบใจเหรอ
3: แล้วก็หมอก็ทำให้ดัดขา
2: อ๋อดัดขาด้วยเจ็บไหมอ๋อพยักหน้านิดหน่อย
3: ก็ทำขึ้นมาอย
2: ่างนี้นิกเขาเจ็บหรือเขาชอบใจ
3: เขาเจ็บ
2: เขาเจ็บใช่ไหม
3: เขาไม่อยากให้
2: ไม่อยากให้ทำแต่เหมือนยิ้มนะ
3: ทำ
2: อย่างนี้เจ็บไหมเจ็บไ
3: หมก็หมอให้ยก
2: ต่อก็ให้
3: ยก
2: แบบ
3: น
2: ี
3: ้
2: ทำไมต้องให้ทำท่าพวกนี้ครับอาจารย
0: ์พวกนี้ก็ฝึกยืดกล้ามเนื้อส่วนใหญ
2: ่
0: ยืดเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อติดและไม่การแบบเหมือนกับออกกำลังกายให้เขาเราเน้นเพราะว่าเรากลัวเรื่องสะโพกจะติดยึดเกร็งนะครับ
2: ช่วงแขนมีอะไรต้องทำไหม
0: ช่วงแขนเขาไม่ได้ติดมากนะ
3: ไม่ได้ติดนะส่วนขาเนี่ยเขาติด
0: แต่ปัญหาของแขนเขามีเรื่องการใช้มากกว่าคือเขาแบบอย่างการมูฟเมนต์การขยับอะไรพวกอย่างการเคลื่อนไหวพวกอย่างไม่สามารถที่จะใช้ได้งาน
2: หยิบจับอะไรได้ไหมคุณยายหยิบช้อนหยิบอะไรได้ไหม
3: หยิบได้ค่ะ
2: อ๋อเขาหยิบได้นะสามารถตัดเข้าปาก
3: ตัดเองได้แต่ว่าบางทีก็หกบางทีก็ได้กินอะไร
2: อ๋อเขาไม่สามารถเคี้ยวได้เอง
0: เขาบันน้องคุณไข้กลุ่มนี้ก็ปัญหาเรื่องการกลืน
2: การกลืน
3: เขากลืนอย่างเดียวเคี้ยวนิดๆหน่อย
0: เคี้ยวไม่กลืนใช่แล้วก็ชอบมีน้ำ
3: ไม่ละเอียดยังไม่อะไรเขากลืน
2: ครับ
0: แล้วชอบมีน้ำลายไหลใช่ไหมมีน้ำลายไหลเขาอยากปัญหาเรื่องเหมือนเด็กๆเล็กๆที่เนี้ยเขายังน้ำลายชอบไหลนะเขาก ลืนยังไม่ค่อยดี
3: กลืนน้ำลายยังไม่ได
0: ้น้ำลายชอบไหลตลอด
3: หยดตลอด
2: เอานี่พัฒนาการช้า
0: ใช่น้องเขาจะค่อนข้างพัฒนาการช้าเทียบกับเด็กในวัยเดียวกัน
2: ครับ
0: น้องเขาตอนนี้ก็4ขวบใช่ไหม
3: จะ4 ขวบ
0: เนี่ยปกติแล้วเนี่ย4ขวบต้องวิ่งเล่นได้ใช่ไหม
2: ครับ
0: นี่น้องเขายังนั่งเองไม่ค่อยได้เลย
2: ครับแล้วจากนี้ไปจะเป็นยังไงครับพัฒนาการของเขาจะ
0: ก็เราก็หวังว่าดีจะต้องดีขึ้นนะครับเพราะยังไงในก็ตามแนวโน้มพัฒนาการก็ควรจะดีขึ้นตามสภาพแต่น้องก็ออกเพราะก็ตอนนี้กายภาพอยู่ใช่ไหมยายกายภาพอยู่เราก็ต้องก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับ
3: ฝึกไปเรื่อย
0: น้องก็เรียนหนังสือยังไม่เรียน
3: ยัง
0: ไม่เข้า
3: เพราะเขาที่นี่ตัวเองยังไม่ได้เพราะเขาเดินยังไม่ได้
0: ยังไม่ได
3: ้
2: ครับจากนี้ไปอาจารย์จะแนะนำคุณยายแล้วก็ครอบครัวให้ดูแลน้องต่อยังไงฮะ

0: ็ผมว่าก็ตอนนี้ก็คือต้องเน้นเรื่องกายภาพนะแล้วก็ช่วยเหลือดูแลเขาแล้วก็อาจจะพยายามสอนเขาแบบกินข้าวสอนเขาช่วยเหลือตัวเองบ้าง
1: ใช้ชีวิตประจำวัน
0: ทั่วไปอะไรนะให้ได้ก่อนแล้วก็การสื่อสารสำคัญนะเขาอยากได้อะไรแล้วต้องรู้แต่ผมว่าคุณยายน่าจะรู้นะใช่ไหมว่าเขาอยากได้อะไรอยากหิวไหมอะไรเงี้ยเขาแจ้งให้ทราบแม่พอทราบได้ไหม
2: ถ้าเขาหิวเขาจะชี้ใส่เ
1: ลยอย่างนี้การสื่อสารกัน
0: ได้สื่อสารให้ได้นะ
1: คุณยายคุยกับเขารู้เรื่องคือเข้าใจว่านี่คืออะไรอาการแบบนี้เขาต้องการ
2: ถ้าเขาอยากเล่นอะไรเขาก็ชี้ถ้าไม่ถูกก็จะสายหน้าถ้าถูกเขาก็พยักหน้า
1: อย่างเมื่อกี้ที่ตอนทำผมถามเอ๊ะนี่เขายิ้มหรือเขาไม่อยากทำหรือเขาเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณยายดูออกใช่ไหมว่าเขายังอันนี้เขาเจ็บนะเขาไม่อยากทำคุณยายบอกได
0: ้ส่วนใหญ่ก็นัดส่วนใหญ่ก็ประมาณ3ช่วงนี้เขาผ่าละนะแล้วก็นัดประมาณ3เดือน6เดือนดูว่าอาการพัฒนาเป็นยังไงแต่น้องเขามีอย่างที่เรียนให้ทราบคือน้องเขามีนัดหลายหม
1: อ
0: ส่วนใหญ่จะนัดใกล้ๆกันเช่นมีหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูไหมเขาก็ดูนะฮะ
2: เด็กสังวาน
0: ใช่มีหมอเด็กก็ดูใช่ไหม
2: มีหมอเด็ก
0: จะมีหมอเด็กเราจะนัดใกล้ๆกัน
1: ทีมจะมาทีเดียว
0: ใช่ใช่เมื่อ
2: ทาน
0: ได
2: ้ครบเลยกันเดือนก็นัดติดเดือนติดคนละเดือนละเดือน
1: อ๋อฮะก็ขอบคุณคุณยายมากนะครับก็ผมว่าการของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆการดูแลที่ดีของคุณยาย

0: อันนี้เบาหวานก็มันเลื้อรังนานแล้วฮะนานแล้วไอ้คำว่าเบาหวานตัวนี้นะแผลนี้ก็มารักษาปีที่แล้วฮะเราก็ต้องดูแลตัวเองครับของผมเนี่ยมันไม่ดีมันเกิดขึ้นมาเองพุพองขึ้นมานะฮะมันก็ไม่หายฮะแผลเรารู้เราเป็นแผลติดเชื้อที่โอกาสรักษายากมากครับพอเวลานี้ผมไม่กังวลแล้วเนี่ยเจ็บถ้าเกินเนี่ยผมยังตัดก็ตัดนะคุณหมอเอ้ย
1: คุณหมอครับคนไข้รายนี้มาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรคร
2: ับ มาเรื่องแผลที่เท้านะครับซึ่งเกิดจากโรคเบาหวานนะครับซึ่งโรคเบาหวานนี้ก็ทำร้ายเราได้หลายวิธีนะครับนะอย่างเช่นทำให้เกิดหลอดเลือดติดตันอย่างคุณลุงคนนี้ก็มีหลอดเลือดติดตันด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของปลายประสาทนะครับมันอักเสบแล้วก็ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกได้อย่างคุณลุงก็มีเท้าชาด้วยนะเท้าชาก็เป็นที่มานะครับว่าเท้าชาเท้าเราไม่รู้สึกเราเดินไปเหยียบอะไรเนี่ยก็ทำให้เกิดแผลได้
1: ก็เป็นแผลได้ง่าย
2: ใช่ครับ
1: แล้วสำหรับคุณลุงเนี่ยตอนนั้นที่คุณลุงเป็นเบาหวานเนี่ยคุณลุงรู้ตัวไหมครับว่าตัวเราเองเป็นเบาหวาน
0: รู้ฮะ
1: รู
0: ้ที่รู้เพราะว่าผมไปหาหมอหาหมอจะมาลอกตาใช่ไหมลอกตาแล้วน้ำตาในเลือดสูงกินยาจนน้ำตาในเลือดลดลงเพราะลอกได
1: ้แสดงว่าคุณลุงนี่ก็เป็นที่เขาบอกว่าเบาหวานขึ้นตาถ้าควบคุมน้ำตาในเลือดไม่ดีพอผลที่ตามมาของโรคเบาหวานเนี่ยมันจะพัฒนาไปเป็นแบบไหนคร
2: ับ ก็เนี่ยขึ้นตานะครับไปไตก็ไตก็แย่ลงเกิดแผลที่เท้านี้ก็ได้นะครับ
1: อย่างของคุณลุงเนี่ยไปเกิดแผลที่เท้า
2: เกิดแผลที่เท้าม
1: ันเกิดได้ยังไงทำไมไม่เกิดส่วนอื่นครับ
2: ช่วงนี้เบาหวานไปทำลายหลอดเลือดแดงนะครับทำให้หลอดเลือดแดงมีการตีบตันจากแผ่นไขมันนะครับถ้ามีร่วมกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นมีไขมันในเลือดสูงสูบบุหรี่นะครับพวกนี้ความดันโลหิตสูงก็ทำให้ตัวหลอดเลือดเกิดการตีบตันได้มากขึ้นจากแผ่นไขมันนอกนี้ก็ไปทำลายระบบเส้นประสาทส่วนปลายทำให้เกิดอาการชาของเท้าได้ก็ทำให้เกิดแผลง่ายเพราะเราเท้าเราชาไม่รู้สึกก็จะเดินไปเหยียบนู่นเหยียบนี่ก็เกิดแผลมาพอเกิดแผลแล้วเกิดหลอดเลือดตีบตันด้วยเลือดก็
1: ไม่เลี้ยง
2: ไม่พอแผลนี้ก็ยิ่งไม่หายนะก็ยิ่งลุกลามมากขึ้น
1: ขออนุญาตดูแผลของคุณลุงได้ไหมครับ
2: ได้ครับ

0: ือลักษณะบาดแผลของคุณลุงเขา
1: ครับที่มาปัจจุบัน
0: ก่อนหน้านี้มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับพอดีเมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนนะครับจริงคนไข้คนนี้เป็นคนไข้ที่เรารักษามาแล
0: ้
1: วจนแผลหายสนิทไปแล้วรอบนึงนะครับรอบนี้เนี่ยให้มีลักษณะของการติดเชื้อที่เท้าก็มีซึ่งเจอบ่อยในคนไข้โรคเบาหวานเหมือนกันนะครับเพราะว่าเท้าที่เป็นเบาหวานเนี่ยนอกจากการขาดเลือดนะครับเนื่องจากเส้นประสาทเสียแล้วยังติดเชื้อได้ง่ายได้อีกด้วยนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาเพราะว่าเวลามีการติดเชื้อในคนไข้ที่มีขาขาดเลือดเนี่ยมันจะลุกลามค่อนข้างเร็วนะครับอย่างคนไข้รายนี้นะครับตอนที่เข้ามาติดเชื้อเนี่ยตอนนี้คนไข้ก็มีลักษณะอาการค่อนข้างเยอะจากการติดเชื
0: ้
1: อนะเราก็จะเป็นที่ต้องเอาเนื้อที่มันติดเชื้อนี่ออกเพื่อจะรักษาชีวิตคนไข้ไว้ในขณะนั้นครับ
0: อย่างคุณลุงมาวันนี้เนี่ยคุณหมอจะเริ่มต้นตรวจอะไรก่อนของคุณลุง
1: ครับเราก็ทำการตรวจแผลก่อนนะครับถ้าเราดูลักษณะของแผลนะครับของคนไข้นะครับลักษณะของแผลตรงขอบแผลมีลักษณะดำแบบเนื้อตาย
0: เกิดจากอะไรฮะ
1: เกิดจากการขาดเลือด
0: อ๋อเหรอ
1: เกิดจากการขาดเลือดเนื้อเยื่อสีชมพูตรงนี้เห็นไหมครับ
0: ครับ
1: เนื้อเยื่อสีตรงนี้เป็นเนื้อเยื่อดีนะครับที่จะช่วยสมานแผลปรากฏว่ามันมีค่อนข้างปริมาณค่อนข้างน้
0: อ
1: ยนะครับทำให้โอกาสที่แผลอันนี้จะหายเนี่ยค่อนข้างต่ำหายได้เองนะค่อนข้างต่ำนอกจากการตรวจแผลแล้วต้องมีการตรวจชีพจรนะครับ
0: ชีพจร
1: เนื่องจากเป็นตัวปล่อยเลือดมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการตรวจชีพจรของผู้ป่วยร่วมด้วยนะครับดูว่าเลือดนั้นมาไม่พอจริงๆหรือเปล่าที่เราต้องทำการเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็ตะครำนะที่ข้อเท้า
2: เก็บไว้ลูก
1: ครับเก็บนิดนึงนะครับที่บริเวณเข่านะครับบริเวณเข่านิดนึงนะครับคุณลุงนะครับ
0: อ๋อเราจับเช็คดูได้เลย
1: ใช่ครับแล้วก็ที่บริเวณขาหนีบนะครับเมื่อเราประเมินละดูสภาพหลอดเลือดนะครับคนไข้ก็มีลักษณะของขาขาดเลือดจริงนะครับคงที่จะต้องทำการเพิ่มเลือดที่จะทำให้แผลอันนี้หายนะครับ
0: แล้ววิธีเพิ่มเลือดให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณแผลเนี่ยมันต้องยังไงฮะต้อง
1: ปกติแล้วมีอยู่2วิธีหลักนะครับวิธีแรกก็คือใช้รักษาผ่านสายสวนคือเจาะนะครับบริเวณหลอดเลือดแดงที่บริเวณขาหนีบนะแล้วก็ใส่บอลลูนเข้าไปขยายในหลอดเลือดที่มีการตีบตันเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงปลายส่วนเนื้อเยื่อส่วนปลายได้ดีขึ้น
0: อ
1: ีกวิธีนึงก็คือทำบายพาสเลยนะครับบายพาสหลอดเลือดแดงนะครับก็คือผ่าตัดบริเวณขาหนีบนะครับแล้วก็เอาไปลงบริเวณหลอดเลือดส่วนปลายที่ยังดีๆนะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงตรงบริเวณปลายเท้าได้ดีขึ้นคร
0: ับคุณลุงครับหลังจากที่เราเป็นโรคเบาหวานจนกระทั่งทำให้เกิดบาดแผลขนาดนี้เนี่ยการใช้ชีวิตของคุณลุงเนี่ยเปลี่ยนไปไหมครับ
3: ครับมันก็เปลี่ยนไปฮะทำอะไรก็ไม่สะดวกนะครับ
0: มันเจ็บตลอดเวลาไหมฮะหรือว่าเจ็บเฉพาะช่วงเช้าๆอากาศช่วงนี้เย็นๆด้วย
3: ตลอดเวลาเลยฮะ
0: ตลอดเวลาเลย
3: เรื่องอะไรเนี่ยไม่สะดวกเลย
0: ก็ถือว่าคุณลุงนี่ก็โชคดีนะฮะยังรักษายังไม่ถึงขั้นตะขา
3: ไม่นะผมทำใจเลยนะ
1: ทำใจแล้ว
0: ตอนแรกทำใจแล้วนะฮะ
3: มาหาคุณหมอเจอวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยก็จะปรึกษาคุณหมอแล้วไปต้องเอามันไว้แล้วคุณหมอเจ็บแล้วเกิด
0: ว่าคุณลุงทนไม่ไหวปวดมากเนี่ยอยากให้คุณหมอตัดข้อขาตรงนั้นไปเลย
1: โอเค
0: มันจะดีกว่าไหมฮะในการรักษา
1: การตัดขาก็เป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษานะครับแต่ปกติเนี่ยเราจะพยายามรักษาขาคนขาหรือเท้าของคนไข้ไว
0: ้
1: นะครับเพื่อที่จะหนึ่งเนี่ยคนไข้ที่ถูกตัดขาทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะกลับไปเดินได้ 100% ด้วยขาเทียม
0: อ๋อเหรอครับ
1: นะครับแค่1ใน5เท่านั้นเองนะครับที่จะมีปัญหานะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือภายหลังจากการที่ตัดไปแล้วเนี่ยนะคนไข้ก็อาจจะเกิดแผลที่ไม่หายได้ถ้าเลือดมันยังมาไม่พออยู่ดีเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเลือกวิธีรักษาเราต้องมีการวัดค่าออกซิเจนของคนไข้ก่อนนะครับว่าออกซิเจนมาระดับไหนถ้าไม่พอจริงเราต้องเพิ่มเลือดก่อนหรือเปล่า
0: วัดค่าออกซิเจน
1: ใช่ครับออกซิเจนใต้ผิวหนังนะครับของคนไข้
0: วัดได้ด้วย
1: นะครับเรามีเครื่องมือพิเศษที่จะทำการ
0: วัดเพื่อรู้ออกซิเจนไปเพื่ออะไร
1: ใช่ครับระดับนะครับของบริเวณไหนนะครับที่เลือดมาเลี้ยงพอนะหนึ่งก็ดูว่าแผลหายไหมนะครับแผลไม่หายต้องทำการเพิ่มเลือดถ้าแผลไม่หายถ้าจะเป็นต้องตัดเนี่ยต้องตัดที่ระดับไหนนะครับก็จะช่วยเราเข้าเช่นก็จะช่วยบอกเราได้
0: จะบอกระยะได้
1: ใช่ครับบอกระยะ
0: นะครับและสำหรับคุณลุงถ้าเกิดสมมติแผลแล้วรักษาแล้วแผลนี่หาย
1: ครับ
0: โดยสรีระของลุงที่เหลืออยู่เนี่ยสามารถกลับมาเดินได้เหมือนเดิมไหมคร
1: ับ กลับมาเดินได้ครับกลับมาเดินได้
0: เพราะฉะนั้นเราต้อง
1: การปรับรองเท้าช่วยหน่อยนั่นเอง
0: เราก็เลยต้องรักษาก่อนณขั้นตอนนี้เข้าใจภาพงั้นขออนุญาตถามคุณลุงคุณลุงครับ
3: ครับ
0: คุณลุงอยากจะฝากบอกอะไรถึงผมเชื่อว่าเป็นมีคุณผู้ชมทางบ้านหลายท่านเลยที่เป็นเบาหวานแล้วไม่อยากจะไปหาหมอตอนนี
3: ้คือทุกคนเขาคิดว่ายาหม้อยาอะไรนี่นะครับช่วยได้แต่ผมบอกว่าผมไม่เชื่
0: อ
3: ผ ผมเชื่อยาหมออย่างเดียว
2: มาหาหมอดีกว่า บางคนอยู่ที่บ้านแพทย์ทางเลือกอย่างที่เขาบอก
1: บ
2: นะครับแต่ทีนี้พอมาพบกับคุณหมอจริงๆระยะเขาเรียกของบาดแผลมันเลยไปไกลแล้ว
3: เพราะว่าคุณหมออธิบายว่าเส้นเลือดมันตีบตันตรงไหนอะไรเงี้ยนะเราสามารถรู้ได
2: ้คนไข้ที่เป็นเบาหวานอยู่อันนี้ถ้าผมเป็นนะระยะไหนควรจะมาหาหมอได้แล้วหรือว่าดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านได้ไหม
1: ปกติเขาให้เบาหวานต้องมาตรวจรักษาอยู่แล้วถึงเพื่อมาควบคุมระดับน้ำตาลนะครับควบคุมระดับไขมันคอนโดรฮิตซึ่งหมอยุรกรรมเขาจะเป็นคนดูแลให
2: ้
1: ที่สำคัญก็คือการดูแลเท้านะครับไม่ให้เกิดแผลอาการป้องกันไม่ให้เกิดแผลนะครับการตรวจเช็คเรื่องเท้าชานะครับเพราะคนไข้กลุ่มนี้อาจจะต้องสวมรองเท้าเวลาอยู่ในบ้าน
2: ร
1: วมถึงนอกบ้านด้วยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เท้านะครับเพราะว่าเราเกิดแผลเกิดขึ้นอย่างเงี้ย
2: เขาไม่รู้ตัวเลย
1: ไม่รู้ตัวแล้วก็พวกนี้การรักษาเนี่ยก็จะยุ่งยากขึ้นแล้วถ้าเกิดแผลแล้วให้รีบมารักษานะครับอย่ารักษาเองนะครับเพราะแผลเบาหวานรักษาค่อนข้างยากแล้วก็ลุกลามค่อนข้างรวดเร็ว
2: นะครับคุณหมอครับถ้าพูดถึงโรคเบาหวานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมิตรกับอีกหลายๆโรคเลยนะครับแต่ว่าไปก็ไม่มีใครอยากจะเป็นมันมีวิธีป้องกันไหมครับที่ไม่อยากให้ตัวเราเนี่ยเป็นโรคเบาหวาน
1: ครับก็ถ้าไม่ใช่สาเหตุเบาหวานจากพันธุกรรมนะครับเราก็สามารถป้องกันโดยการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมนะครับควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สูงเกินควบคุมระดับไขมันในเลือดนะครับซึ่งอาจก็จะถ้ากรณีที่เป็นเบาหวานก็ทำให้ตัวโรคมันแย่ลงได้นะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ตัวเราเองการควบคุมอาหารแล้วก็การดำเนินชีวิตในประจำวันนะครับไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไป
2: ผมเคยได้ยินมาความเชื่อของว่าเวลาจะดูตัวเองว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่าในเฉพาะบริเวณผู้ชายนะเวลาไปปัสสาวะแล้วมันมีมดมาตอมปัสสาวะเรามา
1: ก็เป็นอีกอันหนึ่ง
2: นะครับอันเป็นเรื่องจริงป่ะครับ
1: ใช่ครับเพราะคือพวกน้ำตาลในเลือดสูงๆก็จะขับมาทางปัสสาวะ
2: ครับ
1: ถ้ามีมดก็ตามอาการ
2: คอยสังเกต
1: ใช่ครับ
2: นะฮะแต่ทางที่ดีก็ต้องมาตรวจเลือด
1: มาตรวจดีกว่า
2: จะรู้เป็นชัดเจนแน่นอน
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: นะครับรู้เนิ่นๆแล้วก็ป้องกันได้คุณหมอครับแล้วอย่างคุณลุงเนี่ยครับหลังจากพบกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วกลับบ้านไปเนี่ยการดูแลรักษาบาดแผลเนี่ยเขาต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: ขั้นแรกเราต้องป้องกันไม่ให้แผลเนี่ยถูกน้ำนะครับในเวลาอาบน้ำก็ต้องหาทางป้องกันไม่ให้น้ำมันเข้าในบริเวณแผลเพราะว่าถ้าแผลนี้สกปรกมีโอกาสติดเชื้อซ้ำลุกลามไปกว่าเดิมแทนที่จะเก็บขาไว้ได้คราวนี้สูญเสียขาม
2: ันจะลามไปเร็วขึ้น
1: ลามไปเร็วขึ้นถ้าติดเชื้อใหม
2: ่แสดงว่าอยู่ที่บ้านก็ต้องพันตลอดเวลา
1: ต้องมีการพันไว้นะครับเราจะนัดทำแผลอยู่แล้วนะครับอาจจะสองสามวันครั้งด้วยอุปกรณ์ทำแผลของเรานะครับดังนั้นเราก็จะนัดติดตามคนไข้อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้แผลนั้นหายเร็วขึ้นครับ
4: วันนี้คุณยายพาหลานมาหาหมอค่ะรู้สึกว่าขาเขาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนเมื่อก่อนที่เขาเกิดแรกๆมันจะเป็นมากเลยนะคะเขาจะแบนแล้วก็เขาจะถ้าสมมุติว่าเดินเขาก็จะเอียงข้างนึงอย่างนี้ค่ะปกติฝ่าเท้าเขาเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเวลาจับเขายกขึ้นอย่างนี้ค่ะเขาก็จะเหยียบแต่ทีนี้เขาเหยียบยังไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่เขาก็จะเหยียบแบบตะแคงนิดนึงค่ะเป็นเท้าแปรค่ะก็คือเขาเกิดมาแล้วเท้าเขาจะฝ่าเท้าเขากับช่วงขาจะพับใส่กันเลยค่ะพับติดกันเลยตอนแรกเราก็ตกใจว่าเขาจะเดินได้ไหมทำไมขาเป็นแบบนี้แต่อีกข้างนึงไม่เป็น
5: วันนี้เป็นครอบครัวน้องภูมินะฮะนี่คุณยายอุ้มอยู่แล้วก็คุณแม
6: ่ครับ
5: วันนี้คือน้องภูมิซึ่งยังเล็กมากเลย
6: ครับ
5: อายุเท่าไหร่นะฮะ
7: 3 เดือนกับ 7 วัน
5: 3เดือนกับ7วันครับมาพบคุณหมอเพราะอะไร
6: ก็วันนี้น้องภูมิเข้ามานัดติดตามเรื่องเท้าภาษาไทยเรียกเท้าแปร
5: เท้าแปร
6: ครับ
5: เท้าแปรเป็นไงครับอาจารย์
6: เท้าแปรก็คือเท้าแรกเกิดเนี่ยข้อเท้ากระดกขึ้นมา
5: คือถ้าเท้าปกติจะเป็นอย่างงี้
6: ถ้าเป็นอย่างงี้ใช่แต่นี้เท้าแอ่นขึ้นมาอย่างงี
5: ้แอ่นเลย
6: ขึ้นมาใช่ครับแอ่นขึ้นมาแบบ
5: แอ่นไม่อย่างงี้แอ่น
6: ดัดแบบดูแล้วตกคุณพ่อคุณแม่ตกใจมากเลยลูกเวลาลูกคลอดมาเอ๊ะลูกฉันผิดปกติอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่น้องเขานี่เขามาติดตามเนี่ย
5: คื
6: ออาการผมว่าเขาก็ดีเริ่มดีขึ้นนี่กำลังจะบอกว่าโรคเท้าแปรจริงๆแล้วถ้าเป็นตั้งแต่กำเนิดนะ
5: คร
6: ับ ไม่ต้องกังวลพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลมาก
5: ก็เท้าเป็นอย่างนี้เลยนะอาจารย์
6: ใช่
5: จะแทบจะพับเลยนะ
6: ใช่ครับ
5: พ่อแม่คุณแม่กังวลไหมกังวลแน่ๆคุณยายล่ะ
7: ก ิดมากเลย
5: คิดมากเลย
7: เวลาเดินไม่ปกติ
5: ใช่ไหมนอนหลับไหมคุณยายไม่ค่อยหลับกังวลเรื่องนี้เลยนี่กังวลกันหมดเลยอาจารย
6: ์กังวลทั้งส่วนใหญ่กังวลมากเพราะว่ากลัวลูกจะพิกลพิการอะไรนะฮะ
5: แต่คุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องกังวล
6: แต่ส่วนคุณหมอเองส่วนใหญ่เพราะว่าโรคพวกนี้ส่วนใหญ่จะดีขึ้นเองตามธรรมชาติ
5: อ๋อเหรอครับ
6: แล้วหายเองได้ง่าย
5: หายเองได้ง่ายด้วย
6: ได้ง่าย
5: หมายถึงไม่ต้องมาเจอคุณหมอไม่ต้องรักษาก็อาจจะหายได้
6: ใช่แต่ว่าเราก็จะมีการให้ดัดนิดหน่อยใช้มือเนี่ยใช้มือธรรมชาติใช้มือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือดัดเท้าลงมานิดหน่อยตามธรรมชาติได้นะครับซึ่งก็จะช่วยได้บ้างนะ
5: ประเภทที่ไม่หายเองมีไหมฮะคือแปรแล้วไม่มาหาคุณหมอ
6: ถ้าไม่หายเองเนี่ยจะเป็นโรคจะเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งก็จะมีเหมือนกันโรคที่เขาเรียกว่าเท้าแปรแบบดัดไม่ได้หรือคือเป็นกลุ่มที่อยู่ในเรียกว่าเท้าแบนแบบแข็งมีกลุ่มนั้นไหนต้องผ่าตัด
5: อันนั้นก็มีแต่ต้อง
6: มีแต่เจอน้อยมากนะครับ
5: อย่างของน้องภูมินี่ไปถึงขั้นไหนยังไงฮะยังแปรอยู่ไหมฮะ
6: น้องภูมินี่ผมว่าเขาดีขึ้นเยอะนะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับนะอันนั้นน้อง
5: เป็นข้างไหน
6: ข้างไหนครับ
5: ข้างไหนเป็นข้างขวา
6: ข้างขวานะครับนะเราก็ดูข้างขวา
5: ครับ
6: ดูข้างขวา
5: ข้างซ้ายไม่แปรใช่ไหม
6: ข้างซ้ายไม่แปรแต่เราดูเราก็ต้องดูสองข้างส่วนใหญ่นะครับนะคือตอนแรกเกิดเนี่ยน้องเขาเท้าเขาจะเป็นอย่างนี้นะคือจะพับขึ้นมาอย่างนี้เลย
5: โอ้โหเหรอ
6: เนี่ย
5: ในขณะที่ข้างนี้ไม่เป็น
6: ข้างนี้ไม่เป็นนะแรกเกิดแต่พอตอนหลังเนี่ยเราก็พยายามให้กดให้พยายามคุณพ่อคุณแม่ดัดเท้าลงมาอย่างนี
5: ้ดัดออกนี
6: ้นะคือยังจะเห็นว่ายังมีรอยอยู่รอยอย่างเงี้ยนะยังมีรอยร่องรอยการเป็นอยู่นิดหน่อยนะนะแต่พอดัดเท้าลงมาเขาจะดีขึ้นนะแต่มันก็มีบางงานวิจัยบอกว่าไม่ดัดก็หายเหมือนกันนะแต่ว่าแต่เราเพื่อความสบายใจของผู้ปกครองเนี่ยเราก็จะให้เขาทำเท้าลงนี
5: ้
6: นะทำแบบนี้ก็เนี่ยประมาณ 2-3 เดือนจะดีขึ้นเรื่อยๆ3เดือน4เดือน5เดือนคือเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ
5: อ๋อยังนี้ถือว่าหายยังคุณยายป่ะ
7: ก็ถือว่าก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าตอนแรกๆนี่เขาจะอย่างนี้เลยอย่างคุณหมอว่า
5: พับแทบไม่พับไปเลยนะตอนนี้ก็
7: จะโดนตรงนี้เลย
5: ตอนนี้ก็ดูเป็นปกติแล้ว
7: ค่ะปกติ
5: ครับต้องเหมือนกับทำหลายๆหนตอน
6: ใช่คืออาบน้ำเช้ากลางวันเย็นทำไปเรื่อย
5: ทุกวันนี้นอนหลับสบายยังคุณยาย
7: ก็ยังกังวลอยู่สบายค่ะก็ไม่กังวลเท่าไหร่เพราะว่าได้มาหาหมอที่นี่ก็รู้สึกว่าสบายใจ
5: สบายใจ
7: ยังไงก็ต้องมาหาหมอที่นี่ยังไงก็ต้องมารักษาที่นี่อะค่ะถึงยังไงก็ต้องอยากจะได้คำแนะนำจากคุณหมอว่าจะรักษายังไงเราก็ต้องให้คุณหมอแนะนำอีกทีนึงนะคะ
5: ครับคือการแปรนี่แปรพับอย่างนี้แล้วมีเอียงไปข้างอะไรอย่างนี้มีไหมฮะหรือ
6: ส่วนใหญ่ก็อาจจะแปรพับแล้วก็เอียงข้างส่วนใหญ่แปรแล้วเอียงไปด้านข้างด้วยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นด้วย
5: ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นด้วย
6: ใช่ใช่
5: ครับเท้าแปรนี่เกิดจากสาเหตุอะไรครับอาจารย
6: ์ก็จริงๆมีหลายสาเหตุนะครับอย่างของน้องเนี่ยเราบอกว่าเป็นแต่หลังคลอดเนี่ยกำเนิดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุมันก็ไม่เชิงแบบผิดปกติชัดเจนส่วนหนึ่งคิดว่าเป็นจากน้องอย่างตัวใหญ
5: ่
6: หรือว่าตัวไม่ใหญ่อย่างน้ำคร่ำของคุณแม่น้อยก็เลยโดนเบียดพอเบียดเสร็จก็เลยอยู่ในท่าแบบนี้ท่า
5: เล็กรุ่นทับไว
6: ้ใช่ใช่ใช่แต่มีบางอย่างเช่นเป็นจากกระดูกผิดรูปนะหรือเป็นจากติดเชื
5: ้อ
6: หรือเป็นจากโรคกล้ามเนื้อผิดปกติอะไรทั้งหลายไอ้พวกนั้นเนี่ยคืออยู่ในกลุ่มนึงหรือไอ้ร้อยไหวสั้นพวกนี้ต้องรักษาก็อีกแบบนึง
5: แปรเหมือนกันแต่อีกกลุ่มนึง
6: ใช่ๆอันนั้นมักเป็นตอนเริ่มโตหน่อยเริ่มเดินได้เริ่มอะไรนะมันคนละกลุ่มกัน
5: แต่การเท้าแปรเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองกังวลแน่ๆแหละคุณยายก็บอกนอนไม่หลับแต่ถ้าโดยทั่วไปหายเองได
6: ้ครับ
5: ไม่ควรกังวลมากไม่หายเองอาจจะมีบ้างแต่ว่าน้อยที่อาจารย์บอกไป
6: ใช่ครับ
5: แต่มีอาการอื่นอีกไหมฮะที่อาจจะเกิดกับเท้าเด็กที่จะทำให้พ่อแม่กังวลได
6: ้มีคือมีเหมือนกันคือเป็นเท้าแปรแต่ชนิดที่มันดัดไม่ได้อย
5: ่
6: างเงี้ย
5: ดัดไม่ได้เลย
6: คือมันจะแข็งดัดมันไม่ลงนะ
5: ดึงจะดึง
6: คือจะติดมันจะติด
5: อ
6: ย่างเงี้ยคือถ้ามันติดอย่างเงี้ยก็เริ่มไม่ดีละนะแต่อะไรก็ดีเนี่ยเนื่องจากว่าเด็กแรกเกิดแรกๆเราอาจยังไม่ทำอะไรนะ
5: ค
6: ือเราก็อาจจะพยายามดูไปก่อนนะพอเขาเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแหละก็มาดูละว่ามันเป็นจากสาเหตุอะไรกันแน่เช่นกระดูกในเท้าผิดปกติเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางอย่างซึ่งอาจจะต้องเข้าเฝือกหรือบางอย่างต้องผ่าตัดซึ่งก็ว่าเป็นลายๆไปนะฮะ
5: ก็จะมาดูตอนโตขึ้นอีกหน่อย
6: ใช่ใช่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรคแบบตามคลาสสิกเนี่ยส่วนใหญ่จะดีขึ้นเอง
5: แต่ทีนี้พอฟังแบบนี้พ่อแม่ผู้ปกครองงั้นฉันไม่พาลูกไปให้หมอดูควรเป็นอย่างนั้นไหมฮะหรือว่ายังไงก็ตามหายเองไม่หายเองหรือควรจะ
6: ก็เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะฮะผมว่าเนื่องจากเราวิวัฒนาการต่างๆเราก็ดีขึ้นแล้วเราก็การเข้าถึง แพทย์หรือว่ามันก็ง่ายขึ้น
5: ครับ
6: ผมว่าก็แนะนำก็มาดูอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งก็ยังดี
5: มาเถอะครับ
6: ใช่ใช่ครับมาสักครั้งสองครั้งอะไรยังไงก็ด้วยความสบายใจทั้งผู้ปกครองทั้งหมอด้วยน่าจะดีกว่านะครับ
5: ตอนเราดัดเขานี่เขาร้องไหม
8: เขาเจ็บนะคะ
5: เจ็บ
8: เขาจะดึงกลับเลย
5: เขาจะฝืนใช่ไหม
8: ค่ะเขาจะฝืนแบบว่าพอเรากดเหมือนที่คุณหมอบอกค่ะเขาก็จะถอยดึงถอยกลับแบบว่าดึงถกกลับอย่างเงี้ยค่ะเขาเจ็บรู้สึกว่าเขาจะเจ็บ
5: ร้องไหมฮะ
8: ก็ร้องนิดนึง
5: ร้องนิดนึง
8: แต่เราก็พยายามทำเบาๆค่ะแต่บ่อยครั้ง
5: แล้วก็ตอนหลังก็หายก็จะหายเจ็บแล้วอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยร้อง
8: ก็ตอนหลังมาบีบแล้วเขาก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร
5: ่
8: เหมือนกับว่าเขาก็จะชินขึ้นนะคะ
5: แต่เวลาให้เขายืนลงวางบนพื้นให้เขาเป็นไงเท้า
8: ก็ขาเขาจะเหมือนขาแพลงอะค่ะจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร
5: ่ทุกวันนี้เป็นอย่างนั้น
8: ก็ยังเป็นอย่างน
5: ี้ในลองนะโอ้ไม่อยากยืนนั้น
8: เนี่ย
5: เอ๊ะอย่างนี้ถือว่าเป็นยังไงฮะ
6: ก็นี่คือ

0: เป็นเซลล์ยังมีการหลงเหลือนิดๆแต่ว่าบอกยากเพราะว่าน้องเขายังไม่ได้ยืนจริงๆคือเขาน้ำหนักตัวถ่วงมา
1: ครับอย่างนี้ต้องนัดมา
0: เรานัดเดินมาน
1: านสักแค่ไหน
0: ก็ตอนนี้น้องเขา3เดือนก็อีกสักผมว่าสัก6เดือนก็9เดือนก็เดิน
1: อีก6เดือนมาพบนะฮะมีอะไรกังวลหลงเหลืออีก
2: ก็กังวลที่ว่ากลัวเขาแบบว่ายืนแล้วขาเขาจะเฉยมาข้างนึง
1: จะไม่อย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ

0: ว่าตอนนี้น้องเขาลงน้ำหนักเนี่ยจะลงเหลืออยู่บ้างแต่เนื่องจากน้ำหนักเขากดลงมันไม่ได้เป็นการเดินจริงๆเน
1: ี่
0: ยแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาเริ่มเกาะเดินยืนจริงๆเนี่ยนั่นจะพอมองได้ละก็ประมาณสัก9เดือน10เดือนช่วงนี้นะครับจนถึงปีหนึ่งถ้ายังเป็นมากนะครับเป็นมากๆจริงๆอาจจะต้องใช้รองเท้าเสริมหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องดูตอนนั้นอีกทีหรือเราตอนนั้นเราดูเอ๊ะหรืออาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นซึ่งไม่ใช่จากโรคนี้ก็ได้แต่ว่าน้อยนะฮะแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่นะครับ
1: ขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: ดีครับ

0: อาการที่เป็นเรียกว่าไบโพล่าก็คือโรคอารมณ์สองขั้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
1: โรคอารมณ์สองขั้วนะคะหรือว่าโรคอารมณ์แปรปรวนหรือว่าที่เรียกว่าไบโพลาร์ดิสออเดอร์เนี่ยนะคะเป็นโรคความผิดปกติทางอารมณ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนที่มีภาวะซึมเศร้านะคะก็จะมีอาการเบื่อหน่ายนะคะอารมณ์ทุกข์ใจเศร้าใจนะคะติดต่อกันนะคะอาการที่พูดมาสักครู่นะคะเป็นอาการด้านลบหรือว่าขั้วลบ
0: อาการแรกที่จะจับได้ก็คือซึมเศร้าคือมีความเครียดความวิตกกังวลมาก่อนพอเราเครียดแล้วเราก็คิดจดจ่ออยู่แต่กับเรื่องนั้นนะคะเหมือนกับพายเรือวนในอ่างหาคำตอบไม่ได้แบบต่อให้เพื่อนมีทางออกหรือทางแก้ปัญหามาให้เราก็จะรู้สึกว่าแบบเราทำไม่ได้เราไม่สามารถปล่อยวางจากเรื่องเครียดได
1: ้ส่วนอีกด้านนึงตรงกันข้ามนะคะคือภาวะแมเนียหรือว่าอาการขั้วบวกนะคะก็จะมีอารมณ์คลื่นเครงร่าเริงผิดปกติไปจากเดิมนะคะหรือว่าบางคนจะเป็นอารมณ์หงุดหงิดมากกว่าปกติส่วนเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่นอนก็ได้มีพลังเยอะจะมีการจับจ่ายใช้สอยนะคะหรือทำกิจกรรมที่มากกว่าเดิมอย่างชัดเจนตรงนี้เนี่ยก็อาจจะพบได้ในขั้วบวกซึ่งเป็นติดต่อกันนะคะแล้วก็มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
2: สัญญาณเตือนเข้าข่ายไบโพล่าหงุดหงิดง่ายมีภาวะซึมเศร้าพูดเร็วมากกว่าปกติมีปัญหาในการทำงานเช่นทำงานไม่สำเร็จตามเวลาอารมณ์ดีผิดปกตินอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอทำพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นหรือทำกิจกรรมต่างๆมากกว่าปกติ
1: การสังเกตตัวเองนะคะว่ามีภาวะอารมณ์ที่ผิดปกติเช่นภาวะขั้วบวกนะคะเป็นอารมณ์คลื่นเครงหรือว่าหงุดหงิดมากกว่าปกตินะคะในช่วงนั้นเนี่ยอย่างน้อยประมาณ1สัปดาห์นะคะส่วนภาวะซึมเศร้าหรือว่าเป็นขั้วลบนะคะในโรคอารมณ์2ขั้วเนี่ยก็อย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ

0: มีการรักษานะคะเรื่องอารมณ์สองขั้วอยู่แล้วนะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนช่วยเล่าอาการตอนแรกนะคะที่มาพบแพทย์หน่อยสิคะ
1: ตอนแรกเลยคือจะมีอาการซึมเศร้าได้สักประมาณ 1-2 เดือนนะคะ
0: ค่ะ
1: จนคนรอบข้างเขารู้สึกว่าเอ้ยเราคิดมากเกินไปหรือเปล่า
0: การรักษาไบโพล่านะคะก็จะมีเรื่องของการให้ยารวมถึงการให้คำแนะนำนะคะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างนะคะเช่นพฤติกรรมเสี่ยงหรือว่าการพักผ่อนอันนี้ต้องเน้นนะคะเรื่องการนอนหลับพักผ่อนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ช่วงนี้นอนไม่หลับพยายามที่จะหลับ

0: อยากที่จะนอนคราวนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะที่ว่ามีพลังไม่นอนก็ได้ละอยากจะนอนแต่ยังนอนไม่ค่อยหลับ
1: ใช่ค่ะ
0: ในวันนี้ถ้ายังมีเรื่องของอาการนอนหลับยากอยู
1: ่
0: นะคะรู้สึกเพลียเมื่อตื่นนะคะแล้ววันนี้เนี่ยหมอก็จะมีการปรับยาที่ช่วยนอนให้นะคะคุณไอรินจะได้ดีขึ้นนะคะ
1: เราคิดตัวเราคนเก่าเราคิดถึงตัวเราคนเดิมที่เข้มแข็งล่าเริงสดใสสามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากมายแล้วแบบมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกดาวรู้สึกแย่แล้วรู้สึกไม่มีคุณค่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกไม่ได้อยากเป็นแบบนี้เราเข้าใจอาการตัวเองเราเข้าใจโรคเราเข้าใจเหตุผลที่เราเป็นสิ่งที่เราเป็นคือเราป่วยแล้วเราก็เลยแสดงออกมาอย่างนี้เรารู้ตัวว่าแบบนี่มันไม่ใช่ตัวเราเราคิดถึงตัวเราที่มันดีกว่านี้
0: เนื่องจากโรคอารมณ์สองขั้วนะคะเป็นโรคที่ต้องการประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยตัดสินหรือว่าคิดว่าเอ้ยนี่ป่วยเป็นไบโพล่าหรือเปล่าเพราะว่าขนาดหมอเองนะคะยังต้องใช้เรื่องของการซักประวัติอย่างละเอียดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากว่าใครก็ตามที่สงสัยคนใกล้ตัวนะคะก็ให้มาพบแพทย์นะคะแล้วก็จริงๆคนที่รับประทานยาหรือได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยใช้ชีวิตได้ตามปกติปัญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาได้นะคะดังนั้นควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ

้าหมายสำคัญคือหาวิธีรักษามะเร็งนะฮะเพราะมะเร็งเป็นโรคที่รักษายากที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถเอาชนะสิ่งนี้ได้นะฮะก็จะช่วยคนได้เยอะมากคนที่ทรมานจากโรคนี้มีเป็นล้านๆคนทั่วโลกนะฮะการวิจัยของผมนะฮะก็คือหาวิธีรักษามะเร็งนะฮะโดยนำเอาเม็ดเลือดขาวจากร่างกายของคนไข้นะฮะเสร็จแล้วเพาะเลี้ยงในห้องแลบนะใส่สารกระตุ้นต่างๆนะฮะแล้วทำให้มันเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นฮะและนอกจากนั้นทำให้มันเพิ่มจำนวนขึ้นนะฮะเสร็จแล้วก็ฉีดกลับให้คนไข้นะแล้วหวังผลให้เม็ดเลือดขาวเราเนี่ยจัดการกับมะเร็งในตัวคนไข้ผลการรักษาเราคาดหวังว่าเคมันจะฆ่าเซลล์มะเร็งได้นะส่วนจะได้มากน้อยแค่ไหนอาจจะต้องดูผลงานวิจัยไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่ว่าที่เราบอกได้แน่ๆก็คือโอเคผลข้างเคียงเนี่ยจะน้อยกว่าพวกยาเคมีบำบัดฮะยาเคมีบำบัดอย่างที่เราทราบหัวจดเท้าเลยผมร่วงขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียแต่ว่าการใช้เม็ดเลือดขาวก็คือธรรมชาติก็คือเม็ดเลือดขาวของตัวคนไข้เองนะแล้วฉีดกลับเข้าไปนะโดยขั้นตอนที่ปลอดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากๆอาจจะมีบ้างอาจจะมีไข้ขึ้นนะฮะซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากการทำงานของเม็ดเลือดขาวเท่านั้นเองนะฮะตัวผมเองก็เป็นแพทย์แล้วก็รักษาคนไข้ด้วยนะครับการที่เรารักษาคนไข้แพทย์ในปัจจุบันก็ใช้ตำราแพทย์นะฮะก็สิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดนะฮะเป็นมาตรฐานนะฮะแต่ถามว่ามาตรฐานการรักษาปัจจุบันนะฮะรักษาได้ทุกอย่างในโลกไหมคำตอบคือไม่นะฮะโรคบางอย่างนะฮะเรารักษาไม่ได้เลยนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มีแพทย์นักวิจัยนะครับเราก็จะอยู่แค่จุดเดิมครับคนที่เป็นโรคนี้ก็ช่วยไม่ได้ก็อยู่คำเดียวก็คือคำว่าช่วยไม่ได้นะฮะซึ่งผมไม่อยากได้ยินคำนี้นะฮะก็ถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้เองนะฮะก็คือการมาเป็นนักวิจัยเองนะฮะสิ่งที่ท้าทายก็คือถ้าทำสำเร็จนะฮะได้รักษาคนไข้ในโรคที่ว่ากันว่ารักษาที่ยากที่สุดก็คือโรคมะเร็งนะฮะนั้นสิ่งนี้แหละนะสิ่งที่ผมเป้าหมายสำคัญเลยนะฮะแล้วก็คิดหวังว่าถ้าสำเร็จได้นะจะมีความสุขมากเลย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ฟันนะครับเป็นอวัยวะในร่างกายที่มีความแตกต่างจากอวัยวะอื่นเพราะว่ามันไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้การเริ่มต้นป้องกันนะครับให้ฟันอยู่กับเราได้นานๆนะครับเริ่มต้นได้ง่ายๆครับจากมือเราเองเราต้องเลือกนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดของเราให้ถูกต้องกรณีคนทั่วไปนะครับแล้วก็มีภาวะการเรียงตัวของฟันที่ปกติเนี่ยเราสามารถใช้แปรงปกติธรรมดาได้เลยครับแปรงที่มีหน้าตัดตรงผิวหน้าตัดเรียบขนแปรงนุ่มแปรงธรรมดาธรรมดาทั่วไปนี่แหละครับที่ราคาค่อนข้างถูกไม่ต้องเป็นแปรงพิเศษอะไรเลยส่วนแปรงที่มีรูปร่างพิเศษที่ไม่ใช่ลักษณะหน้าตัดตรงมันจะเหมาะกับคนบางประเภทนะครับอย่างเช่นฟันที่มีลักษณะการเรียงที่ไม่ปกติมีการซ้อนไปซ้อนมาขนแปรงพวกนั้นก็จะถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้สามารถเข้าไปทำความสะอาดในจุดเหล่านั้นเนี่ยได้ดีขึ้นถามว่าใช้ได้ไม่ใช้ได้นะครับแต่ว่าแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเพิ่มเติมขึ้นนิดนึงในส่วนของแปรงไฟฟ้านะครับที่หลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าแปรงไฟฟ้าเนี่ยมันดีจริงๆแล้วเนี่ยแปรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับธรรมชาติของเขาคือจะมีความแข็งหน่อยจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะแปรงบริเวณขอบเหงือกได้เพราะว่าถ้าเกิดแปรงปุ๊บเราจะรู้สึกเจ็บจริงๆแปรงไฟฟ้าเนี่ยไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเราสามารถขยับแปรงด้วยมือของเราเองได้ใช้แปรงธรรมดาก็พอครับส่วนของไม้ขัดฟันก็จะเป็นอีกตัวนึงที่เราจำเป็นต้องใช้เหมือนกันเพราะว่าแปรงเนี่ยเราสามารถแปรงเฉพาะด้านที่แปรงมันสามารถสัมผัสได้นะครับก็อย่างเช่นด้านนอกแล้วก็ด้านในแล้วก็ด้านบทเคี้ยวของฟันแต่ส่วนที่ฟันมันมาชนกันนะครับมันไม่สามารถที่จะใช้แปรงเข้าไปสัมผัสได้เพราะฉะนั้นไหมขัดฟันก็จะมีบทบาทหน้าที่สำคัญตรงนี้การเลือกยาสีฟันนะครับคุณสมบัติที่เราต้องการพื้นฐานเลยนะครับก็คือยาสีฟันที่มีฟูรายนะครับผสมอยู่นะครับปริมาณของฟูออไรด์ที่เป็นมาตรฐานเลยก็คือ 1,000 ppm แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือยาสีฟันที่มีผงขัดที่ค่อนข้างละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่าผงขัดของในยาสีฟันเนี่ยนะครับจะช่วยให้เราทำความสะอาดฟันได้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าผงขัดหยาบจนเกินไปก็จะทำให้ฟันเราสึกได้เร็วขึ้นเช่นกันเราสามารถเทสด้วยมือเราเองได้บีบใส่มือเรานะครับลองบีบแล้วรู้สึกมันมีความสากที่เราสามารถสัมผัสด้วยนิ้วเราได้เนี่ยอันนั้นถือว่าละเอียดมากแล้วส่วนยาสีฟันที่มีความพิเศษนะครับอย่างเช่นยาสีฟันลดอาการเสียวฟันยาสีฟันที่ช่วยเรื่องเหงือกยาสีฟันที่ช่วยทำให้ฟันเราขาวขึ้นถามว่ามีความจำเป็นไหมตอบตามตรงเลยครับไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่นะคุณลองสังเกตตัวเองง่ายๆนะครับว่าถ้าเกิดคุณมีอาการเสียวฟันจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุมันมีอยู่นะครับอย่างเช่นมีภาวะเหงือกร่นลงไปแล้วนะครับหรือมีภาวะฟันสึกหรืออาจจะมีฟันผุก็ได้ยาสีฟันพวกนี้ก็จะช่วยได้แต่ว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันยังไม่ถูกแก้นะครับจริงๆแล้วควรที่จะไปพบทันตแพทย์ก่อนว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุของอาการเสียวฟันของเราเนี่ยจริงๆมันเกิดจากอะไรการแปรงฟันที่ถูกต้องเริ่มต้นจากการวางแปรงสีฟันให้ถูกต้องก่อนไม่ใช่ว่าการแปรงฟันจะแปรงแค่ฟันอย่างเดียวนะครับเราต้องแปรงบริเวณคอฟันแล้วก็ขอบเหงือกของเราด้วยเริ่มต้นนะครับจากการวางแปรงให้ถูกต้องก่อนนะครับโดยวางแปรงนะครับให้ขนแปรงเนี่ยทำมุม45องศากับฟันนะครับเสร็จแล้วนะครับพอได้มุมที่ถูกต้องปั๊บนะครับสังเกตว่าจะเห็นว่าตัวขนแปรงเนี่ยสัมผัสทั้งคอฟันแล้วก็เหงือกนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการขยับนะครับเบาๆช้าๆอย่างเงี้ยครับประมาณ 10-15 ครั้งแล้วปัดขึ้นสำหรับฟันล่างสำหรับฟันบนก็จะปัดลงแทนนะครับก็ค่อยๆทำอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆปัดขึ้นปัดขึ้นแบบนี้นะครับพอระวังแปรงถูกต้องปุ๊บนะครับเราก็จะต้องแปรงให้ทั่วทั้งปากนะครับควรจะมีการแปรงอย่างเป็นระบบอย่างเช่นเราเริ่มจากด้านนอกด้านซ้ายก็ค่อยๆแปรงไล่นะครับจากด้านซ้ายค่อยๆมาทางด้านหน้านะครับไปทางด้านขวาอันนี้คือเราแปรงเสร็จด้านนอกแล้วนะครับเราก็จะไม่หลงลืมซี่ไหนไปนะครับพอแปรงด้านนอกเสร็จปุ๊บ มาด้านบดเคี้ยวครับค่อยๆแปรงไล่จากด้านขวาก็ได้ครับให้มันต่อเนื่องนะครับจากด้านนอกจากซ้ายมาขวาเราก็จากขวามาซ้ายอีกทีนึงเพื่อให้ด้านบดเคี้ยวของเราถูกแปรงได้ทั้งหมดพอด้านบดเคี้ยวเสร็จปุ๊บเราก็มาแปรงด้านในก็ไล่มาอีกทีนะครับจากซ้ายไปขวาการแปรงให้เป็นระบบแบบนี้นะครับก็จะทำให้เราแปรงได้อย่างทั่วถึงหลังจากที่เราแปรงฟันจนทั่วแล้วอย่าลืมแปรงลิ้นด้วยเพราะว่าลิ้นเนี่ยเป็นจุดที่เศษอาหารจะเข้ามาสะสมได้เยอะเหมือนกันจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดกลิ่นปากได้เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นการแปรงลิ้นก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันครับในจุดที่จะเป็นจุดที่เราสามารถเช็คตรวจเช็คได้ง่ายเนี่ยนะครับเราสามารถตรวจเช็คได้ด้วยตัวเองได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นฟันหน้านะครับหลังจากที่เราแปรงเสร็จแล้วเนี่ยลองใช้เล็บของเราเนี่ยแหละครับขูดจากบริเวณคอฟันของเราขูดขึ้นไปนะครับเพราะว่าจุดบริเวณตรงคอฟันเนี่ยจะเป็นจุดที่1เศษอาหารสะสมได้ง่าย2คนมักจะแปรงไม่สะอาดนะครับขูดขึ้นมาเลยครับถ้าเกิดมีเศษอาหารติดที่เล็บแปรงต่อสิ่งที่จะช่วยทำให้ฟันของเราอยู่คู่กับเราไปได้นานจนเราแก่เฒ่านะครับประกอบด้วยง่ายๆครับ2มือนั่นเองมือแรกนะครับคือมือของเราฟันของเราเองทำความสะอาดให้ดีเท่านั้นเองนะครับส่วนมือที่2นะครับคือมือของหมอหมั่นนะครับไปพบทันตแพทย์นะครับปีละ 1-2 ครั้งนะครับอย่ารอจนมีอาการแล้วไปพบทันตแพทย์นะครับเพราะบางทีอาจจะไม่ทันการแล้วก็ได้มือเราและก็มือหมอร่วมมือเข้าหากันเนี่ยจะทำให้ฟันของเรานะครับอยู่คู่กับเราไปได้นานจนเราแก่เฒ่าได้ครับ
4: ในปัจจุบันนะคะอาหารเองนี่ก็มีส่วนสำคัญค่ะที่จะทำให้คนเนี่ยเป็นโรคเกาต์มากขึ้นนะคะหรือว่าระดับยูริกในเลือดสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญแล้วก็เลือกรับประทานอาหารให้ดีขึ้นค่ะในส่วนของอาหารนะคะเราจะไม่มีอาหารที่บอกว่าอาหารสำหรับยูริกสูงที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่มีพิวรีนแล้วพิวรีนเนี่ยค่ะจะเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายจะเป็นตัวสร้างกรดยูริกเองเพราะฉะนั้นในคนที่มีปัญหาเรื่องกรดยูริกเช่นยูริกสูงขึ้นหรือเป็นเกาต์สิ่งที่คุณหมอจะให้เลี่ยงก็คือจะให้เลี่ยงอาหารที่มีพิวรีนสูงพิวรีนเนี่ยมีอยู่ในอาหารเกือบทุกประเภทเลยนะคะมีมากมีน้อยไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เอาง่ายๆก่อนเราจะแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือมาจากพืชแล้วก็กลุ่มที่2มาจากสัตว์นะคะในกลุ่มที่มาจากพืชเนี่ยถ้าพืชที่กำลังโตเร็วๆนะคะพืชที่มันมีเซลล์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะมีพิวรีนสูงยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินกันผักที่มันทอดยอดเร็วตำลึงนะคะยอดชะอมยอดกระถินนะคะยอดฟักแมวกลุ่มของพืชตระกูลถั่วทั้งหมดเนี่ยค่ะถั่วดำถั่วเขียวถั่วแดงก็เป็นอาหารยอดฮิตที่เรากินกันเมื่อกี้เราพูดถึงพืชไปละคราวนี้ก็จะมาพูดถึงสัตว์บ้างในกลุ่มของสัตว์เนี่ยพิวรีนสูงจะอยู่ในกลุ่มของเครื่องในค่ะตับไตไส้ทั้งหมดนะคะอันที่สองก็จะเป็นกลุ่มของอาหารทะเลที่มีเปลือกไหลนะคะเช่นหอยกุ้งพวกนี้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่รองลงมาก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเนื้อแดงอันนี้คืออาหารที่เราควรจะหลีกเลี่ยงค่ะนอกเหนือจากกลุ่มของอาหารที่มีพิวรีนสูงนะคะอีกกลุ่มนึงที่อาจจะยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันก็จะเป็นกลุ่มของแอลกอฮอล์หรือว่ากลุ่มที่เป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงโดยเฉพาะที่มีน้ำตาลพวกฟรุกโตสอันนี้เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่มีพิวรีนสูงด้วยตัวมันเองแต่เวลาที่เข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยจะมีผลทำให้ร่างกายเนี่ยมีการจัดการกับพิวรีนในร่างกายเนี่ยผิดปกติเลยทำให้ยูริกในเลือดเนี่ยสูงขึ้นได้ค่ะสำหรับอาหารที่ควรเลือกในกรณีที่เรามียูริกสูงหรือว่าเราเป็นเกาต์นะคะอันแรกเลยพวกไข่นมนะคะโดยเฉพาะนมที่เป็นนมไขมันต่ำแล้วก็เลือกเนื้อที่เป็นสีขาวแทนนะคะในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นเนื้อปลาหรือจะมีไขมันชนิดพิเศษชื่อว่าโอเมก้า3คือจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบตามข้อต่างๆของคนไข้ได้ด้วยค่ะกลุ่มผักนะคะต่อให้มันมีพิวรีนสูงเนี่ยอย่างไรก็ตามเวลาที่ร่างกายเรารับประทานเข้าไปเนี่ยประโยชน์ที่ได้จากผักนะคะรวมทั้งผลที่จะเกิดจากเรื่องของยูริกในเลือดมันก็จะไม่สูงมากเท่ากับกลุ่มของเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นผักก็ยังสามารถที่จะทานได้หรือว่าเราจะเลือกผักที่มันมีพิวรีนต่ำหรือปานกลางอันนี้ก็จะดีกว่านะคะสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะไปมองหาอาหารเสริมนะคะหรือว่าสมุนไพรสำหรับเรื่องของเกาต์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าอาหารเสริมหรือสมุนไพรตัวไหนที่จะไปช่วยลดยูริกหรือว่าช่วยลดเรื่องของพิวรีนในอาหารแต่มันจะมีประเด็นนึงที่อาจจะต้องระมัดระวังนะคะถ้าเราไปซื้อมาแล้วปรากฏว่าข้อเราดีขึ้นชัดเจนเลยให้เราระวังไว้นิดนึงว่ามันอาจจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่ซึ่งการที่มีสเตียรอยด์ผสมอยู่ในสารหรืออาหารพวกนี้ค่ะมันจะไปทำให้เรื่องเกาต์เนี่ยดีขึ้นแต่ระยะยาวเนี่ยไม่มีผล ดีกับสุขภาพข้อสังเกตเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะมีสเตียรอยผสมอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกดีขึ้นชัดเจนเลยเรื่องปวดข้อนะคะอันที่2จะทําให้เรารู้สึกเจริญอาหารขึ้นกินอาหารอร่อยนะคะน้ําหนักขึ้นได้หรือบางคนเนี่ยน่าจะกลมขึ้นมาเลยเพราะว่าได้สเตียรอยเข้าไประยะยาวผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้กระดูกเราบางลงนะคะอาจจะทําให้น้ําตาลในเลือดเราสูงขึ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราลดลงแล้วมีโอกาสจะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นดังนั้นขอเตือนนะคะถ้าใครที่อยากจะไปซื้อพวกอาหารเสริมหรือสมุนไพรมาคุยกันก่อนกับคุณหมอที่ดูแลทีนี้ถ้าใครที่มีข้อสงสัยไม่แน่ใจสำหรับเรื่องของอาหารสามารถจะเข้าไปเช็คได้นะคะในเว็บไซต์ของสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเราก็จะมีรายละเอียดของอาหารที่มีพิวรีนแบ่งออกเป็นพวกสูงกลางแล้วก็ต่ำนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับระดับของยูริกในเลือดของเราได้ค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องเกาต์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับปรึกษาคุณหมอแบบไม่ต้องรอคิวกันเลยนะฮะ1ชั่วโมงเต็มๆ 5:00 น.ถึง 6:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับคุณผู้ชมที่จะสอบถามเข้ามานะฮะว่าจะเป็นช่องทางโทรศัพท์นะถ้าโทรศัพท์ก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับหมายเลข023547105นะครับที่ขึ้นอยู่มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม Facebook นะครับอยากให้ทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆเลยนะครับเพราะมีคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพดีต่อใจมากเลยนะฮะที่เพจ Facebook Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยในช่องค้นหาได้เลยนะครับคลิกเข้ามาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ Facebook Live นี่เองคุณผู้ชมสามารถฝากคำถามเข้ามาสดๆผ่านทาง Facebook Live ได้เลยนะฮะจะอ่านออกอากาศทันทีได้เลยนะครับแต่ว่าคำถามที่ฝากเข้ามาจะต้องรบกวนขอรายละเอียดเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะนามสกุลตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี่เลยนะครับชื่อนามสกุลอายุเพศนะครับน้ำหนักนะส่วนสูงนะครับเรื่องของอาการต่างๆที่อยากจะสอบถามจากอาจารย์หมอของเราแล้วก็เรื่องของประวัติแพ้ยาโดยเฉพาะเรื่องของอายุน้ำหนักส่วนสูงเนี่ยแล้วก็อาการเนี่ยถ้าเกิดยิ่งอธิบายได้ชัดได้รายละเอียดเท่าไหร่นะอาจารย์หมอก็จะได้ช่วยตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆให้กับคุณผู้ชมได้เท่านั้นนะครับและเช่นเคยครับวันนี้นอกจากผมแล้วนะครับยังอยู่อาจารย์หมออีก2ท่านนะครับขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโนภาสนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ไพฑูรย์เบญจพรเลิศภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์พิษและอาจารย์เบิร์ดนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะวันนี้อาจารย์พิษเห็นแล้วแบบเห็นจันพิษและอารมณ์ดีนะฮะดูสดใสนะฮะในช่วงเย็น
1: ว
0: ัน
1: ศุกร์เนี่ยช่วยค่ะในวันฟ้ามืดๆเหมือนฝนจะตกนะคะ
0: ใช่วันนี้หลายคนเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ถึงบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเย็นนี้อาจจะต้องทำใจในกรุงเทพริมณฑลดูจากสภาพฟ้าฝนแล้วก็การจราจรบนท้องถนนน่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้ใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านครับมีภาวะเรื่องของอัลไซเมอร์มีภาวะเรื่องของสมองเสื่อมมีภาวะเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบอยากจะชวนเนี่ยทั้งผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเองแล้วก็ลูกๆหลานๆสมาชิกในครอบครัวมานั่งดูเคสนี้แล้วก็มาพูดคุยกันเรื่องนี้กันหน่อยนะว่าเคสนี้เขาเป็นอย่างไรมีทั้ง3ภาวะแล้วอะไรเป็นปัจจัยอะไรเป็นต้นเหตุของอะไรกันนะไปติดตามเคสนี้กันก่อนเลยนะครับ
2: อายุมากขึ้นโรคภัยต่างๆเริ่มถามหาและแม้ลูกหลานจะช่วยดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดีแต่โรคหลายอย่างก็เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายอย่างเช่นภาวะสมองเสื่อมซึ่งเป็นโรคที่พบได้มากในผู้สูงอายุคุณยายยุพินชูขำคุณยายวัย87ปีคนไข้ที่มีภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ที่เกิดจากเส้นเลือดในสมองตีบทำให้ความจำบางส่วนหลงลืมไปไม่สามารถเรียกชื่อของสิ่งของและสื่อสารไม่ได้ชัดเจนตั้งแต่อายุ72ปีนอกจากนี้ยังมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปเริ่มเกรี้ยวกราดและกล้าแสดงออกทางอารมณ์มากขึ้นกับคนอยู่ใกล้ชิดจากที่เคยเป็นคนแก่ใจดีและอารมณ์เย็น
3: ก็สังเกตด้วยแล้วเอ๊ะทำไมย่าผิดปกติทำไมเรียกก็ขำแล้วเริ่มแรกก็คิดว่าเป็นความจำของคนแก่ก็ขำขันกันว่าเอ้ยย่าเรียกผิดนะมาตั้งอย่างนี้นะอะไรเงี้ยอ่ะแล้วทีนี้เหมือนกับแกแบบหนักขึ้นหนักขึ้นจนคนข้างนอกอ่ะคนอื่นอ่ะเขาบอกว่าแม่ผิดปกตินะลองไปตรวจดูไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพาไปหาหมอพอไปหาหมอหมอก็ตรวจก็เลยรู้ว่าเส้นเลือดในสมองตีบเลยทำให้เป็นบางส่วนเหมือนเป็นอัลไซเมอร์ความจำบางส่วนหลงลืมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียกผิดเรียกถูกแล้วทีเนี้ยหมอเขาก็มีวิธีการแนะนำเขาก็ให้ยามากินแล้วก็แบบแนะนำว่าเราควรคุยกับเขาบ่อยๆอย่าให้เขาอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีการพูดคุยเพื่อให้สมองเขามีการแบบกระตุ้นบ่อยๆว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนั้นคืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้สมองกลับคืนมาเหมือนเดิม
2: คุณยายพินนับว่าเป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรงมากแต่จะมีความจำที่มีปัญหาขณะที่อาการอย่างอื่นของคุณยายไม่ได้แย่ลงกว่าที่เป็นอยู่อาจเป็นเพราะได้กินยาอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งคนในครอบครัวเข้าใจอาการของคุณยายพินเป็นอย่างดีว่าจะไม่สามารถทักทายหรือพูดคุยกับทางครอบครัวได้เป็นเรื่องเป็นราวในทางกลับกันทุกคนพยายามกระตุ้นให้คุณยายสื่อสารและช่วยทบทวนความจำระยะสั้นในเรื่องต่างๆ
4: ชากินโจ๊ก
5: รู้
3: ใช่เหรอประชากินโจ๊กใช่เหร
4: อ
3: พดตักข้าวอะไรให้กิน
4: ข้าวไม่กิน
3: ก็เวลาที่แกเราพูดกับแกแล้วแกไม่เข้าใจแกไม่รู้เรื่องแกก็จะมีอารมณ์โมโหอยู่คือสื่อสารกับเราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยแกก็โมโหอยู่ก็ค่อยๆ คุยกันเพราะว่าลูกชายคนเล็กเขาดูแลอยู่เขาก็จะคอยค่อยๆพูดค่อยๆสอนค่อยๆบอก
2: นับว่าเป็นโชคดีของคุณยายพินที่คนในครอบครัวยังคงเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้คุณยายออกจากบ้านไปตามลำพังหรือแสดงอารมณ์เหวี่ยงกลับเมื่อไม่พอใจอารมณ์ที่เปลี่ยนไปมาของคุณยายนอกจากนี้ยังได้พาคุณยายไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆที่คุณยายเคยไปรวมถึงส่งเสริมให้ทำกิจวัตรประจำวันที่คุณยายเคยทำเป็นประจำอยู่ทุกวันเช่นการใส่บาตรพระ
0: ต้องขอบคุณคุณยายยุพินแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับที่อนุญาตนะครับให้ทีมงานของเราเนี่ยไปพูดคุยไปถ่ายทำแล้วก็เอาเรื่องนี้เนี่ยหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาที่เผื่อท่านอื่นอาจจะมีภาวะคล้ายๆกันเนี่ยก็จะได้เรียนรู้จากเรื่องนี้นะฮะก่อนอื่นเนี่ย3เรื่องนี้มันมีความเชื่อมโยงกันยังไงไหมอาจารย์เส้นเลือดในสมองตีบเรื่องของอัลไซเมอร์เรื่องของสมองเสื่อมหลายคนเข้าใจว่าอัลไซเมอร์กับสมองเสื่อมมันคืออันเดียวกันหรือเปล่าอาจารย
1: ์ก็โดยปกติภาวะสมองเสื่อมเป็นคำรวมนะคะคุณแจ็คสมองเสื่อมเองเนี่ยมีได้จากหลายสาเหตุสาเหตุที่เราเจอบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุไทยก็จะเป็นอัลไซเมอร์กับโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกตันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเทียบกันเนี่ยค่ะเรามักจะบอกว่าสมองเสื่อมเป็นมะม่วงนะคะมะม่วงเองเนี่ยมีหลายพันแต่ทุกพันหน้าตาเป็นมะม่วงหมดอาจจะลูกใหญ่ลูกเล็กต่างกันนิดหน่อยๆแต่พอเราเห็นผลไม้ชนิดนี้เราบอกได้ว่ามันน่าจะเป็นมะม่วงเพราะฉะนั้นมะม่วงคือภาวะสมองเสื่อมแต่พันธุ์ต่างๆของมะม่วงที่ทำให้รูปแบบของมะม่วงออกมาไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือสาเหตุต่างๆเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองโรคพาร์กินสันหรือโรคที่เกิดความเสื่อมของระบบสมองจากสาเหตุอื่นๆ
0: นะฮะคล้ายๆว่าเป็นสับเซตของสมองเสื่อมใช่ไหมอัลไซเมอร์คือเป็นตัวย่อย
1: ใช่ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเราก็เรียกเป็นสับเซตค่ะสมองเสื่อมเป็นตัวใหญ่สับเซตของสมองเสื่อมคืออัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองโรคพาร์กินสันการติดเชื้อในสมองการได้รับอุบัติเหตุอย่างเงี้ยค่ะมีหลากหลายสาเหตุในสับเซตนั้นก็จะมีเซตเล็กอีกเยอะค่ะแต่เนื่องจากอัลไซเมอร์เนี่ยเจอบ่อยที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆบ้านเขาก็จะใช้คำว่าภาวะสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะ เหมือนกับเป็นคำทดแทนกันค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในผู้สูงวัยบางคนที่มีภาวะสมองเสื่อมก็อาจจะไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ก็ได้
0: ครับแล้วภาวะหลงลืมกับอัลไซเมอร์นี่อันเดียวกันไหมฮะ
1: ภาวะหลงลืมเป็นอาการแสดงหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมค่ะ
0: นะฮะก็เป็นอาการแสดงอย่างหนึ่ง
1: ใช่สมองเสื่อมไม่ได้มีแค่หลงลืมเนาะมันมีสองคำในนั้นคือมีหลงแล้วก็มีลืม
0: ครับ
1: นะคะขนาดเดียวกันเนี่ยมันจะมีความเก่งหรือความการถดถอยลงของสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุรายนั้นๆเช่นกระบวนการคิดกระบวนการวางแผนความสามารถในการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันทั้งภายนอกบ้านภายในบ้านเพราะฉะนั้นมันกระทบหลายอย่างมันไม่ได้มีแค่หลงกับลืมเท่านั้น
5: มีส่งผลต่อเรื่องอารมณ์ด้วยไหมคะอาจารย์พีน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่สมรรถภาพสมองของคนเราแย่ลงนะคะหลายครั้งเนี่ยการคิดหรือตัดสินใจในเรื่องที่เคยเหมือนเป็นปกติในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมันสร้างความกดดันให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นอารมณ์เขาก็อาจจะเปลี่ยนประกอบกับความสามารถสมองที่ลดลงเนี่ยทำให้เรารู้ถึงเรื่องของความเหมาะสมในการแสดงออกทางอารมณ์เนี่ยน้อยลงเราจะเริ่มทำตามใจมากขึ้นเมื่อกี้อาจารย์พีพบว่าหนึ่งในคำบรรยายเนี่ยเขาบรรยายได้น่ารักมากนะคะเขาบอกว่าคุณยายยุพินเนี่ย มีความกล้าแสดงออกทางอารมณ์มากขึ้นแต่จริงๆคือเหมือนคุมไม่ได้คืออยากได้อะไรก็พล่งออกมาหงุดหงิดก็พูดออกมาอย่างนั้นค่ะมันอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถสมองที่ลดลงนอกจากเรื่องของปัญหาในเรื่องของอารมณ์และบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปหลายครั้งเนี่ยเราก็จะเจอว่ามีปัญหาทางจิตเวชร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นผู้ที่ภาวะสมองเสื่อมก็อาจจะมีเรื่องของการหวาดระแวงการเห็นภาพหลอนการเห็นคนเห็นของที่ไม่อยู่ตรงนั้นหรือการหลงผิดได
0: ้ฮะคล้ายๆ
5: เราสามารถ
0: ใช่ไหมครับ
5: เราสามารถเจอภาวะซึมเศร้าเลยอย่างนี้ในโรคหลอดเลือดโรคสมองเสื่อมได้ไหมครับอาจารย์พีท
1: ได้ค่ะได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะแรกในระยะแรกๆเนี่ยเนื่องจากคนไข้ของเราเนี่ยผู้สูงวัยของเราเนี่ยเขาเคยเก่งมาก่อนพอเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของสมองตัวเองเช่นเขาเริ่มรู้สึกว่าไอ้เขาคิดไม่ออกหรือว่าเขาเพิ่งได้รับการบอกว่าการคิดไม่ออกของเขาเนี่ยน่าจะเป็นภาวะสมองเสื่อมหลายคนปรับตัวลำบากอาจจะมีความรู้สึกเศร้ามาได้พอเป็นระยะถัดไปเนี่ยหลายครั้งโดยที่สมองที่มันนึกไม่ออกคิดไม่ออกไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยก็จะเกิดภาวะเราเรียกเพิกเฉยกับสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะนำไปสู่อารมณ์เศร้าได้เช่นเดียวกันหรืออาการหลงผิดการสับสนวันเวลาปีที่ผ่านไปหลายครั้งเนี่ยบางคนก็อ้าวไม่รู้ว่าสามีตัวเองเสียชีวิตแล้วหรือคุณพ่อคุณแม่ตัวเองเสียชีวิตแล้วจำไม่ได้เหตุการณ์เหล่านี้ที่เขาจำไม่ได้แล้วมาได้รับการบอกใหม่ก็จะนำไปสู่อารมณ์เศร้าได้เพราะฉะนั้นอารมณ์เศร้าหรือความรู้สึกเศร้าหรือภาวะซึมเศร้าเนี่ยเกิดขึ้นได้ในหลายระยะค่ะถ้าเผื่อยิ่งถ้าผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของเส้นเลือดสมองตีบแตกตันร่วมด้วยภาวะเศร้าเนี่ยจะเกิดได้เยอะและบ่อยกว่าถ้าใครเป็นอัลไซเมอร์เฉยๆเนี่ยค่ะอาจารย์เจอว่าเศร้านะคะแต่ไม่บ่อยเท่าคนที่มีภาวะสมองเสื่อมจากเส้นเลือดสมองใครที่มีปัญหาเส้นเลือดสมองเนี่ยจะมีเรื่องของปัญหาอารมณ์ค่อนข้างมากโดยเฉพาะในช่วงแรกๆของการป่วย
0: แล้วอย่างนี้เราจะดูแลเรื่องของจิตใจท่านเหล่านี้กับจิตใจของลูกหลานที่ต้องดูแลท่านเหล่านี้เพราะอย่างเคสคุณยายวิพินเนี่ย15ปีนะอาจารย์ที่เจออยู่กับภาวะแบบนี้มาเพราะฉะนั้นการเอาเรื่องของการดูแลด้านจิตใจก่อนทั้งสมาชิกในครอบครัวแล้วก็ตัวผู้ป่วยเองเนี่ยเราจะมีคำแนะนำอย่างไรได้บ้างฮะ
1: การดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในภาพรวมนะคะคุณแจ็คแบ่งมาเป็น2ลักษณะเนาะ
0: ครับ
1: คือการใช้ยากับการไม่ใช้ยาการใช้ยาเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องที่สำคัญพอๆกันเลยกับการไม่ใช้ยาการไม่ใช้ยาเนี่ยคือการดูแลด้วยความเข้าใจเขาพยายามให้เขามีชีวิตเหมือนปกติที่สุดไม่ว่าเขาจะเป็นสมองเสื่อมระยะไหนก็ตามเนี่ยพยายามให้เขาเกิดการมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันให้มากใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติที่สุดค่ะก็จะช่วยทำให้เขามีความสุขได้นาน
0: ๆ
1: ซึ่งอันนี้สำคัญมากไม่บ่อยนักนะคะที่อาจารย์จะเห็นผู้ดูแลยิ้มหรือหัวเราะแบบในวิดีโอค่ะส่วนใหญ่แล้ว

0: มาจะน่าเศร้าจะเครียดกันเยอะค่ะต้องบอกว่าผู้ดูแลปรับตัวได้อย่างดีเข้ากับคุณยายยุพินได้อย่างดีตลอด15ปีที่ผ่านมารวมถึงมีความเข้าใจถึงความสามารถสมองของคุณยายยุพินแล้วก็ปรับตัวให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้
1: ครับแล้วอย่างอาจารย์เบิร์ตจะมีคำแนะนำในเรื่องของการดูแลทางด้านร่างกายให้กับผู้ป่วยตรงนี้ยังไงบ้างไหมฮะเราจะมีอะไรที่เข้าไปเสริมหรือคำแนะนำให้กับญาติๆได้บ้างฮะ
2: ครับในท่าทางร่างกายครับคืออย่างคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมเป็นสมองเสื่อมนะครับบางทีเขาจะทำอะไรช้าๆหรือบางทีนะครับเขาจะลืมในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่างนะครับสิ่งที่เราช่วยเขาได้ก็คือเราอาจจะช่วยเขาในบางส่วนแต่ว่าถ้าเขาจะมีความสามารถในการทำได้อยู่อะครับก็ยังอยากให้เขาทำเองยาแค่เป็นตัวเสริมแค่นั้นนะครับว่าสมมติอย่างเช่นเขาใส่เสื้อเขาจะใส่เสื้อช้าหรือลืมวิธีการใส่เสื้อเพราะฉะนั้นยาอาจจะเป็นการช่วยจับหยิบจับมาอะไรเงี้ยครับให้เขาพอช่วยตัวเองได้บ้างอะไรเงี้ยเขาจะการที่เขาช่วยตัวเองได้บ้างบางทีเขาจะเกิดความภาคภูมิใจเล็กน้อยว่าอย่างน้อยเขาสามารถช่วยตัวเองได้หรือยังบางทีการทานข้าวเนี่ยครับเขาอาจจะลืมการทานข้าวหรือเราอาจจะช่วยบอกเขาหรือช่วยตักอาหารเข้าช้อนและเขาเอาช้อนเข้าปากเองนะครับก็จะเป็นการช่วยเขาอย่างหนึ่งหรือในบางคนเราจะช่วยเขาพาเขาไม่ได้เดินออกกำลังกายนะครับคือคนเป็นสมองเสื่อมไม่ใช่ว่าเขาทำอะไรไม่ได้อย่างในคุณป้ายุพินเนี่ยเขาก็ยังเดินไปไหนมาไหนได
1: ้
2: พอสันสิ่งที่เราช่วยเขาได้ก็คือพาเขาไปเดินพาเขาไปออกไปนอกบ้านไปบรรยากาศใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ยังไงก็ต้องมีคนดูแลเนี่ยอยู่ด้วยตลอดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเกิดพัดหลงหรือเปล่าลืมหรือเปล่าว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นทำให้เขาเหมือนปกติที่สุดแต่ว่าต้องมีคนช่วยดูแลแล้วก็ช่วยแนะนำบางอย่างช่วยเหลือบางอย่างแค่นี้ครับ
1: ไม่แน่ใจว่าในกลุ่มของคนที่มีภาวะเรื่องสมองเสื่อมแบบนี้ฮะอาจารย์เราสามารถรักษาฟื้นฟูให้เขากลับมาดีขึ้นได้ไหมหรือแค่เป็นการประคับประคองอาการแล้วก็ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมมากขึ้นหรือว่ามีผลกับการใช้ชีวิตมากขึ้นฮะ
2: คือถ้าในแง่ของการฟื้นฟูครับเราก็จะมีการฝึกบริหารกำลังกล้ามเนื้อหรือว่าฝึกการบริหารให้เหมาะกับกิจวัตรประจำวันที่เขาต้องใช้ในโดยทั่วไปอย่างนี้ครับซึ่งการฝึกตรงนี้จะเป็นการฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อของเขาไปในตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็คือทำให้เป็นการชะลอและให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองเรื่อยๆเป็นระยะยาวมากขึ้นอย่างนี้ครับอาจารย์พีมีตัวยาช่วยเสริมเลยไหมครับ
0: โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งในเรื่องของการไม่ใช้ยาเนี่ยเป็นอย่างที่อาจารย์เบิร์ตพูดเลยนะคะก็คือการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเผื่อว่าคนไข้หยุดเดินคนไข้กลายมาเป็นติดรถเข็นติดเตียงเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่เราจะฟื้นฟูสภาพรวมถึงความสามารถสมองเองเนี่ยจะดรอปลงเร็วละแล้วอาจจะก่อให้เกิดเรื่องของภาวะแทรกซ้อนของโรคสมองเสื่อมเช่นเรื่องของการควบคุมความการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อตามมาเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่อาจารย์เบิร์ตแนะนำไปเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ผู้ดูแลที่บ้านหลายๆคนเนี่ยควรจะต้องให้ความสำคัญด้วยส่วนในเรื่องของการใช้ยาค่ะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่ายาในปัจจุบันเองเนี่ยมีไว้เพื่อเติมสารสื่อประสาทในสมองให้เซลล์สมองเนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องซึ่งเราจะสามารถใช้ยาอยู่ได้ในระยะหนึ่งแต่โดยตัวขบวนการการเกิดโรคเองเนี่ยก็คือเราจะมีเซลล์สมองเนี่ยที่มันตายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเติมน้ำเข้าไปได้อีกเพราะว่าตัวเครื่องมันทำงานน้อยลงจำนวนเครื่องจักรที่ทำงานเนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นต่อให้เราเติมไปเรื่อยๆเนี่ยหลายครั้งเนี่ยโรคก็จะยังดำเนินต่อไปเพียงแต่ดำเนินในอัตราที่ช้าลงช้าลงหรือว่าน้อยรายนะคะที่โรคจะหยุดอยู่นิ่งๆเลยอย่างนี้ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่แล้วจะค่อยๆช้าลงมากกว่านะคะนั่นคือเรื่องของยาที่ใช้ในการช่วยการทำงานของเซลล์สมองที่ตายไปบางส่วนกับยาอีกกลุ่มนึงที่เรามักจะต้องใช้ก็คือยาในเรื่องของปัญหาทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรมบางอย่างซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้ถ้าเผื่อว่าปัญหาเหล่านั้นรุนแรงและไม่สามารถแก้ไขได้โดยวิธีการ

0: ้ยาไม่ใช้ยายกตัวอย่างเช่นคุณยายยุพินเมื่อกี้บอกว่าแบบถ้าไปกระตุ้นเยอะๆปุ๊บนี่ปรี๊ดเลยพูดพอไม่เข้าใจปุ๊บหงุดหงิดเลยแต่ว่าแปลว่าจริงๆเนี่ยเขายังสามารถดูแลได้โดยการไม่ใช้ยาคือเขารู้ละว่าอย่าไปกระตุ้นเขาตอบไม่ได้ให้ทุกคนรีบหลบไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันใหม
1: ่
0: ถ้าอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องใช้ยาแต่บางบ้านเนี่ยอารมณ์พุ่งพรวดก้าวร้าวเยอะมากอาจจะมีพฤติกรรมที่อาจจะเป็นอันตรายของตัวเองเช่นต่อตัวเองเช่นขว้างของค่ะพฤติกรรมพูดคำหยาบอย่างเงี้ยค่ะของอย่างนี้เนี่ยที่ทำให้เกิดผลกระทบทั้งตัวผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเองและผู้ดูแลเนี่ยจะทำให้เราอาจจะจำเป็นต้องใช้กลุ่มยาทางด้านการปรับอารมณ์แล้วก็ปัญหาทางจิตเวชร่วมด้วย
1: ฮะอย่างในคลิปสักครู่ลูกหลานหรือว่าคนที่ดูแลเขาบอกว่าปกติก็จะมีการกระตุ้นสมองเหมือนพยายามชวนท่านที่เป็นผู้สูงอายุคุยแบบนี้จะช่วยได้ไหมฮะอาจารย์หรือว่ายิ่งชวนคุยไปแล้วท่านเองอาจจะความยับยั้งชั่งใจหรือว่าบางทียิ่งคุยอาจจะอารมณ์แทนที่จะเป็นโพซิทีฟกับเป็นเนกาทีฟหรือเปล่าอาจารย์
0: อันนี้แล้วแต่บ้านนะคะคุณแจ็คคุณแจ็คตั้งคำถามดีมากคือในแพทเทิร์นของการกระตุ้นแบบแผนของการกระตุ้นความเก่งของสมองหรือสมรรถภาพสมองเนี่ยไม่เหมือนกันในแต่ละบ้านหลายครั้งเนี่ยขึ้นกับบุคลิกภาพเดิมของผู้ป่วยและเทียบกับบุคลิกภาพปัจจุบันของผู้ป่วยยกตัวอย่างเช่นมีงานวิจัยบอกว่าถ้าเราฝึกคำนวณเลขแบบญี่ปุ่นที่เรียกว่าซูโดกุและจะช่วยทำให้สมองของเราเก่งไปนานๆแต่ถ้าผู้ป่วยไม่ได้ชอบการคิดคำนวณเราเอาแบบฝึกสมองนี้ไปให้เขาใช้เขาไม่สนุกเขาอารมณ์ไม่ดีการฝึกก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นการกระตุ้นเนี่ยในแต่ละบ้านจึงมีแพทเทิร์นต่างกันส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าเช่นเดียวกันกับอาจารย์ไพฑูรย์เวลาให้การฝึกเนี่ยเราจะให้เป็นหลักการไปและให้เขาประเมินผู้สูงวัยที่อยู่ในการดูแลของเขาว่าคนคนนี้เหมาะกับอะไร
2: ครับเป็นจริงตะกี้อย่างที่คุณแจ็คบอกมาว่าการชวนพูดเนี่ยครับจริงๆมีประโยชน์มากเลยคือถ้าเทียบระหว่างการชวนพูดกับการให้คนไข้เนี่ยนั่งดูทีวีการชวนพูดเนี่ยจะกระตุ้นตัวสมองเขาได้ดีมากกว่าครับให้เขาได้สื่อสารถามเขาว่าเมื่อเช้าอย่างในวิดีโอก็ถามบอกว่าเมื่อเช้าถ้าอะไรไหมให้เขาพยายามนึกอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อ
2: ันนี้จะเป็นการกระตุ้นสมองเขาได
1: ้ครับ
0: ค่ะอันนี้สิ่งที่อาจารย์เบิร์ตพูดนี่ถูกต้องอีกเหมือนกันค่ะ เราพบว่าการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย
1: ์
0: ไม่ใช่มนุษย์กับจอทีวีมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่าโซเชียลแอคทิวิตี้ซึ่งไม่ใช่โซเชียลแพลตฟอร์มนะคะ
1: ไม่
0: ใช่ Facebook ไม่ใช่อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะโซเชียลแอคทิวิตี้คือการคุยกันอย่างเงี้ยค่ะเราพบว่าดีมากๆและช่วยกระตุ้นให้ผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเขาไม่หลุดออกไปจากโลกปัจจุบันคือบางคนเนี่ยถ้าเราไม่ไปชวนคุยเนี่ยนั่งทั้งวันนั่งจนเขาหลุดไปจากโลกปัจจุบันเขาไม่รู้สึกเชื่อมต่อกับโลกปัจจุบันอีกต่อไปค่ะปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยโดนอยู่กับบ้านเพราะเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือปฏิสัมพันธ์ทางสังคมน้อยลงและอาจารย์พบว่าเมื่อเขากลับมาตรวจกับอาจารย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยในช่วงที่โควิดซาลงเนี่ยเราพบว่าเขามีอาการตอบสนองกับการพูดคุยการโต้ตอบความมีชีวิตชีวาของเขาน้อยลง
1: นะฮะสำหรับเรื่องของอาการทางสมองเสื่อมที่เราหยิบยกมาวันนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครมีสมาชิกในครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่มีผู้สูงวัยที่บ้านเป็นลักษณะนี้เนี่ยกำลังใจน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะแล้วก็ความอดทนอดกลั้นของผู้ที่อยู่ข้างๆเองที่คอยดูแลท่านเหล่านั้นนะครับอาจจะต้องคอยเติมเต็มซึ่งกันและกันและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปฏิสัมพันธ์โซเชียลแอคทิวิตี้ที่อาจารย์ว่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดูแลผู้ป่วยเนี่ยสามารถมีประสิทธิภาพและทำให้การอยู่ร่วมกันกับท่านเหล่านั้นเนี่ยมีความสุขนะฮะสวัสดีทักทายคุณผู้ชมกันใน Facebook นะฮะคุณนิ่มนวลแสงรับชมอยู่ค่ะคุณวิกุลสวัสดีค่ะอาจารย์หมอทุกท่านคุณรัชนกนะฮะคุณรังสรรค์คุณอธิพลคุณลักษ์พิชานะฮะขออนุญาตไปที่

0: คุณราณีหน่อยนะฮะคุณราณีบอกว่าคุณแม่อายุ71มีอาการหูเสื่อมจากการเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจรุนแรงติดต่อกันมานานหลายปีคุณราณีไปอ่านเจอทาง Google ว่าการกินวิตามิน B ช่วยเรื่องการได้ยินจริงไหมคะควรซื้อให้คุณแม่รับประทานดีหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดทานต่อเนื่องเนี่ยจะดีหรือไม่หรือควรไปตรวจเลือดก่อนหรืออย่างไรดีคะวิตามิน B กับเรื่องของอาการหูเสื่อมที่ว่านะฮะอาจารย์
1: อาจารย์คิดว่าจริงๆคงต้องดูก่อนว่าสาเหตุของอาการหูเสื่อมนั้นเนี่ยเป็นจากตัวประสาทหูที่ทำงานไม่ดีไหมหรือว่าเป็นจากหูในส่วนอื่นๆหูคนเราเนี่ยมี3ชั้นมีชั้นนอกชั้นกลางชั้นในบางคนเนี่ยที่ไม่ได้ยินเนี่ยเกิดจากการซ้ำๆในหูชั้นกลางจนแก้วหูทะลุถ้าอย่างนี้ก็ต้องไปแก้เรื่องของแก้วหูบางคนเป็นประสาทหูชั้นในเสื่อมประสาทหูชั้นในเสื่อมจริงๆเนี่ยเราอาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้นอกจากการใส่เครื่องช่วยฟังเป็นตัวหลักทีนี้เวลาที่เราถามเวลาในเรื่องของปลายประสาทประสาทเสื่อมต่างๆเนี่ยคนมักจะเข้าใจว่าวิตามิน B ช่วยในการรักษาแต่ไม่เสมอไปนะคะวิตามิน B จะช่วยรักษาถ้าคนคนนั้นขาดวิตามิน B โดยปกติแล้วเนี่ยคนทั่วๆไปไม่ค่อยขาดยกเว้นเขามีโรคประจำตัวบางอย่างนะคะเช่นโดนตัดกระเพาะไปโรคผิดปกติกับการดูดซึมบางอย่างอันนั้นถึงจะขาดวิตามิน B ซึ่งเราเจอไม่บ่อยนะเพราะฉะนั้นถามว่าไปซื้อวิตามิน B มาทานได้ไหมเนื่องจากวิตามิน B เนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายน้ำไม่ค่อยมีพิษกับร่างกายนะคะเพราะว่าเราทานเข้าไปมันก็จะขับออกมาทางปัสสาวะจะลองดูก็ได้ค่ะแต่อย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็ราคามันไม่ได้แพงมากจะลองดูก็ได้แต่โดยปกติแล้วอาจารย์คิดว่าไม่ช่วยถ้าเกิดว่าอาการประสาทเสื่อมนั้นไม่ได้เกิดจากการขาดวิตามิน B ค่ะ
0: นะฮะปกติเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเวลาคนไข้ที่เข้ามาตรวจแบบนี้เนี่ยจะต้องไปหาหมอหูโดยเฉพาะทางเลยหรือเปล่าฮะอาจารย์
1: ใช่ค่ะการตรวจการได้ยินเนี่ยเป็นความสามารถเฉพาะทางของคุณหมอหูถ้าเป็นพวกเราอย่างอาจารย์พีทอาจารย์เบิร์ตตรวจเนี่ยจะได้ยินใช่แค่ถูค่ะเราเรียกเอานิ้วถูแล้วดูว่าได้ยินไหมหรือเราเล่นเป็นไพรกระซิบเบาๆอย่างนี้ค่ะค่ะอันนี้แต่ว่าอันนี้มันจะไม่ใช่วิธีมาตรฐานเพราะแต่ละคนก็ถูนิ้วตัวเองแรงไม่เท่ากันเสียงกระซิบก็ดังเบาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าควรจะต้องไปเจอกับแพทย์เฉพาะทางเพื่อตรวจการได้ยินค่ะ
0: นะฮะคุณเล็กนะฮะบอกว่าคุณพ่อของคุณเล็กเนี่ยอายุ78กินยาละลายลิ่มเลือดกินบ่อยเลยฮะทุก 1-2 ชั่วโมงแต่กินได้ไม่มากมีคนบอกว่าคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดจะหิวบ่อยกว่าคนปกติขอความเห็นคุณหมอหน่อยค่ะว่าที่คุณพ่อกินบ่อยเนี่ยเพราะยาหรือเปล่าฮะ
1: อาจารย์ว่าไม่ใช่นะ
2: ไม
1: ่
2: น
1: ่
2: าจะใช้ยาลิ่มเลือดใช่ไหมคะอาจารย์พี
1: ชใช่ค่ะไม่น่าจะใช่นะคะ อย่างนี้ค่ะพอเราทานยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยเลือดเราจะออกง่ายเราหยุดยากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งเราก็จะได้รับคำเตือนจากคุณหมอว่าอย่าปล่อยให้ท้องว่างนะเดี๋ยวถ้าท้องว่างเนี่ยเรากรดออกมาในกระเพาะเยอะๆมันกัดกระเพาะก็จะเป็นแผลเลือดก็จะยิ่งหยุดยากก็จะเกิดการเหมือนกับมีเลือดออกในทางเดินอาหารได้นะแบบนี้ไปแล้วเราก็จะพยายามไม่ให้คนไข้ท้องว่างค่ะด้วยสาเหตุนั้นมากกว่าแต่ว่าโดยยาละลายลิ่มเลือดเองไม่ได้ทำให้คนไข้เจริญอาหารขึ้นนะคะ
0: าา
2: จริงต้องดูยาตัวอื่นร่วมด้วยเหมือนกันว่าเขามีทานยาอื่นหรือเปล่าคือบางวิตามินอย่างเงี้ยครับสามารถกระตุ้นความอยากอาหารก็ได้ครับต้องดูยาตัวอื่นร่วมด้วยเหมือนกัน
0: มีวิตามินอะไรกระตุ้นความอยากเหรอครับผมจะได้ไม่กินฮะอาจารย์เพราะตอนนี้ทุกวันนี้รู้สึกอยากอาหารบ่อยเหลือเกินเลยนะ
2: บางคนก็มีวิตามิน B รวมหรือปลามัลติวิตามินเนี่ยครับก็สามารถกระตุ้นความอยากอาหารได้เหมือนกัน
0: นะฮะแต่อย่างเคสของคุณพ่อคุณเล็กเนี่ยถ้าปกติกินยาละลายริมเลือดอยู่แล้วก็ควรจะกินตามคำแนะนำทางการแพทย์ไปนะฮะแล้วอย่างเรื่องผิวบ่อยเนี่ยมีคำแนะนำไหมฮะว่าควรกินหรือไม่ควรกินหรือควรปรับวิธีการกินยังไงไหมฮะ
2: ถ้าเรื่องผิว
1: บ่อยก็เป็นมือเล็กๆเนาะ
2: ใช่ครับถ้าเกิดเขากินเป็นมือเล็กๆอย่างเงี้ย

0: นะครับเป็นเหมือนอาหารว่างก็โอเคทีนี้เราต้องดูอย่างอื่นร่วมด้วยว่าเขากินแล้วน้ำหนักเกินหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับหรือกินแล้วทำให้เกิดตัวโรคกินอาหารเค็มอาหารหวานจัดหรือเปล่าอย่างครับเราดูอย่างนั้นมากกว่าแต่ถ้าเกิดเขากินเพื่อให้หายยากกินเป็นมื้อเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถทานได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ
1: ทานบ่อยก็ไม่ได้มีข้อกังวลอะไรใช่ไหมถ้าเกิดของที่ทานเนี่ยไม่มากจนเกินไปแล้วก็ทานของไม่หวานไม่เค็มไม่ได้มีความเสี่ยง
0: ครับแล้วก็ถ้าน้ำหนักไม่เกินก็สามารถทานได
1: ้
0: ครับ
1: ครับ
2: แต่ที่สำคัญยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยไม่ควรจะหยุดเองนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยใส่ยาละลายลิ่มเลือดเพราะอาจจะมี อุปกรณ์มีขดลวดอยู่ในเส้นเลือดหัวใจอาจจะอยู่ในระหว่างฟื้นฟูจากการเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์หรือว่ามีลิ้นหัวใจมีหัวใจเต้นผิดจังหวะต่างๆเนี่ยของพวกนี้ไม่ควรหยุดรับประทานเองค่ะถ้ายังไงเนี่ยอาจจะลองปรึกษากับคุณหมอที่ดูแลดูก่อนนะคะ
1: นะฮะมีท่านหนึ่งถามเรื่องของอาหารการกินมานะฮะคุณอันนะฮะอายุ63เนี่ยหนัก49สูง162คุณอันถามมาว่าถ้าเกิดเราเนี่ยทานข้าวเยอะๆทานวุ้นเส้นเยอะๆจะทำให้เส้นเลือดในสมองตีบหรือเปล่าฮะเพราะว่ามันเป็นการทานแป้งเยอะ
2: เป็น
0: ไงคะ
2: ที่น่าสนใจก็จริงๆมันเป็นแป้งเน
0: า
2: ะไม่น่านะคะยกเว้นว่าเขามีความเสี่ยงในเรื่องของโรคเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูงการทานอาหารหมวดแป้งน้ำตาลเยอะก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นน้ำตาลในเลือดขึ้นเป็นระยะยาวๆก็ทำให้เกิดความเสื่อมของเส้นเลือดได
1: ้คือถ้าเกิดเขาไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรก็ไม่มีปัญหาแต่ก็ไม่ควรจะกินเยอะจนเกินไปอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์
0: ใช่ครับคือเราต้องดูปัจจัยอื่นร่วมด้วยในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวความดันเบาหวานไขมันหรือว่าพฤติกรรมอื่นมีการสูบบุหรี่หรือเปล่าหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เดินบริหารหรือออกกำลังกายหรือเปล่าซึ่งตรงนี้จะเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าชอบกินแป้งก็ต้องดูว่าอย่างที่อาจารย์พีทบอกมีโรคเบาหวานในร่วมด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเป็นเบาหวานแล้วยิ่งกินแป้งก็จะทำให้น้ำตาลสูงขึ้นได้แต่จริงกินอาหารครบ5หมู่น่าจะดีกว่านะครับ
1: นะฮะมีคำถามจากคุณอันเพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าถ้าเป็นเบาจืดนะฮะเบาจืดเนี่ยเราจะตรวจได้ยังไงฮะ
2: เบาจืดมีวิธีตรวจหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือดการตรวจปัสสาวะค่ะแต่โดยปกติแล้วการตรวจเนี่ยไม่ได้ทำเหมือนกับไม่ได้ทำในคลินิกทั่วๆไปค่ะก็ส่วนมากจะต้องอยู่ตามโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นที่ที่มีห้องตรวจแลบค่ะ
1: แล้วก่อนมาตรวจเบาจืดต้องเว้นอาหารอะไรอย่างนี้ไหมฮะอาจารย์
2: ไม่ค่ะไม่
1: อ๋อก็สามารถทานอาหารได้ตามปกติแล้วก็มา
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วก็ทำการตรวจได้เลยนะฮะคุณกมลชนกทักทายมานะฮะอาจารย์หมอและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วด้วยขอบคุณมากเลยนะครับคุณหลงภูฮะรับชมผ่านทรูวิชั่นนะฮะคุณวิบูลสวัสดีครับอ้าวแชร์รายการแล้วด้วยคุณข้าวนอกนาก็ทักทายกันมามาที่คุณภูมิ CH นะฮะอายุ25สูง170บอกว่าเวลานั่งเก้าอี้เล่นคอมสักระยะเนี่ยชอบมีท่าทางการนั่งที่แปลกๆเหมือนหลังมันจะเอียงไปเองพอสักพักเนี่ยจะมีอาการปวดหลังปวดคอตามมาเวลานอนก็จะเมื่อยฮะเมื่อยหลังอยากทราบว่ามันเกี่ยวกับอาการหลังคดหรือเปล่าหรือเป็นออฟฟิศซินโดรมมีวิธีแก้หรือเปล่าฮะอาจารย์
2: ยกให้อาจารย์เบิร์ตเดี่ยวๆเลย
0: ทีนี้เราต้องดูท่านั่งของเขาก่อนถ้าบอกว่าการนั่งแล้วมีตัวเบี้ยวตัวโคดอย่างเงี้ยครับต้องดูตั้งแต่เก้าอี้เลยฮะว่าเก้าอี้เป็นยังไงเขานั่งถูกท่าหรือเปล่านะครับก็คือว่าปกติเรานั่งเล่นเกมอย่างเงี้ยหรือนั่งทำอะไรก็ตามบางคนจะนั่งพิงพนักเก้าอี้ไปเลยนะครับแล้วก็ให้บางคนเนี่ยบางเวลาเล่นเกมหรือทำงานบางคนจะนั่งแล้วก็ตัวบิดอย่างเงี้ยฮะ
1: ใช่
0: ซึ่งถ้าบิดไม่ได้ใช่ครับหรือบางคนนั่งแล้วเอามือหนึ่งเท้าไว้ที่พนักเก้าอี้นะครับซึ่งทำให้มีอาการตัวเบี้ยวตัวบิดได้ซึ่งนั่นเป็น

0: านั่งที่ไม่ถูกต้องถ้านั่งนานๆไปนะครับก็จะทำให้มีอาการปวดหลังปวดคอบ่าไหล่ซึ่งจะตามมาด้วยออฟฟิศซินโดรมได้นะครับแต่ว่าคำถามบอกว่าเกิดจากหลังคดได้ไหมก็เกิดได้เหมือนกันแต่ตัวหลังคดเองการนั่งผิดท่านานๆก็ทำกระตุ้นให้เกิดหลังคดเพิ่มมากขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มจากการจัดท่าทางการนั่งให้เหมาะสมก่อนถ้าการนั่งเหมาะสมนั่งตัวตรงพิงพนักเก้าอี้แล้วระหว่างนั่งเล่นเกมหรือนั่งทำงานอย่างนี้ครับไหล่เราไม่ยกอย่างนี้ก็จะไม่ทำให้ก็จะลดอาการปวดคอบ่าไหล่หรือปวดหลังไปได้นะครับทีนี้ถ้าเรานั่งท่าเดิมนานๆเนี่ยนอกจากส่งผลให้เกิดอาการปวดระหว่างการนั่งอยู่บนเก้าอี้นั่งอยู่ระหว่างเล่นเกมแล้วเนี่ยก็ทำให้มีอาการปวดตอนนอนได้เหมือนกันมันก็จะส่งผลพ่วงต่อกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากอันแรกคือปรับท่านั่งก่อนครับนั่งให้ถูกท่านั่งพิงพนักเก้าอี้ข้อสะโพกข้อเข่า90องศาขาแตะพื้นนะครับไหล่ไม่ยกอันนี้จะเป็นท่านั่งที่เหมาะสมแล้วก็ลุกเปลี่ยนท่าบ่อยๆเวลาเล่นเกมอาจจะเพลินนั่งทีนึง 4-5 ชั่วโมงติดกันเนี่ยครับก็แนะนำให้สักประมาณ2ชั่วโมงลุกเปลี่ยนท่าทีนึงเดินไปเข้าห้องน้ำเดินไปทักทายอะไรอย่างเงี้ยครับทักทายผู้คนแล้วกลับมานั่งเล่นเกมใหม่ก็ยังได้ครับ
1: แล้วเวลาที่มันไหลไปเองนะอาจารย์สมมติว่านั่งตอนแรกก็ตรงดีแหละสักพักมันค่อยๆเอียงไปเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดจากร่างกายของเราไม่ปกติกระดูกสันหลังเรามีปัญหาหรือเปล่าฮะหรือว่ามันเกิดจากเก้าอี้หรือเกิดจากท่านั่งหรือยังไงฮะ
0: โดยมากมันจะเป็นพฤติกรรมมากกว่าครับเวลานั่งแล้วไหลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้ามีเกิดจากหลังคดจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะอาการก็คือไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนจะคดตลอดนะครับเพราะว่านั่นเกิดจากกระดูกที่คดเพราะฉะนั้นนั่งเริ่มต้นนั่งก็คดละหรือแค่ยืนก็คดละนะครับอันนั้นเกิดจากกระดูกคดแต่ว่าถ้านั่งไปสักพักนึงเริ่มตัวไหลละอันนี้น่าจะเกิดเป็นพฤติกรรมมากกว่าครับที่นั่งแล้วก็เนี่ยนั่งแล้วก็บิดไปบางคนนั่งแล้วก็นั่งไขว่ห้างอะไรเงี้ยครับซึ่ง มีคำถามเยอะเหมือนกันนั่งไขว่ห้างตัวเบี้ยวได้ไหมปวดหลังได้ไหมก็ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าการนั่งไขว่ห้างมันจะมีขาข้างหนึ่งที่อยู่สูงขาข้างหนึ่งที่อยู่ต่ำนะครับหลังก็จะบิดแค่ข้างเดียวนั่งนานๆก็ปวดหลังปวดขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าชอบนั่งไขว่ห้างพยายามไขว่ห้างทั้งสองข้างครับสลับกันไปมานะครับแต่ว่าทางที่ดีคือนั่งแบบอย่างที่บอกนั่งตัวตรงนั่งหลังชิดพนักเก้าอี้แล้วก็นั่งขา90องศาเข่า90องศาจะดีกว่า
1: แล้วอย่างเวลาเรานั่งพับเพียบนะฮะอาจารย์ตัวเราก็จะเอียงอยู่อย่างนี้พอสมควรเหมือนกันฮะอย่างพระสงฆ์บางทีเองท่านเองก็อาจจะมีปัญหาเมื่อยเหมือนกันต้องทำยังไงดีฮะ
0: ก็จริงๆนั่งพับเพียบคุณแซคก็บอกก็คือพูดอยู่แล้วว่ามันมีตัวบิดอยู่แล้วครับยังไงก็จะปวดหลังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องนั่งนานๆก็สลับข้างนั่งบ้างครับเพื่อให้เป็นการยืดเหยียดทั้งสองข้างนะครับถ้าจำเป็นต้องนั่งแต่จริงๆนั่งพับเพียบเนี่ยเป็นท่าที่ไม่เหมาะสมต่อสรีระของร่างกายเราเลยนะครับจริงๆถ้าเลี่ยงได้ควรเลี่ยงโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับยิ่งสูงอายุเยอะนั่งพับเพียบนั่งกับพื้นเนี่ยก็นอกจากปวดคอบ่าไหล่ปวดหลังเข่าที่เสื่อมอยู่แล้วเนี่ยก็ทำให้เสื่อมมากขึ้นไปได้อีกปวดเข่าปวดสะโพกได้ไปด้วยครับ
1: เวลาเกิดอาการเนี่ยควรกินยาคลายกล้ามเนื้อควรมียาทานยาทาภายนอกหรือควรทำยังไงดีฮะอาจารย
0: ์ก็ต้องดูก่อนครับว่าปวดมากน้อยขนาดไหนบางคนแค่ปวดตอนนั่งนานๆนั่งท่าเดิมนานๆอย่างเงี้ยแค่เปลี่ยนท่าก็อาการปวดดีขึ้นแล้วหรือบางทีแค่ยืดเหยียดก็ดีขึ้นแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องทานยาส่วนถามว่าจะทานยาดีไหมก็ขึ้นอยู่กับอาการถ้าปวดจนรู้สึกว่ารบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะครับการทานยาก็ช่วยได้แต่ก็แนะนำให้ทานระยะสั้นๆแค่ปวดปุ๊บอ่ะถ้าปวดไม่ไหวลองทานแล้วสัก 2-3 วันก็เลิกทานได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องทานยาติดต่อกันเพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นตัวออฟฟิศซินโดรมหรือปวดกล้ามเนื้อนะครับเราแค่ยืดเหยียดประคบอุ่นนะครับ ปรับพฤติกรรมปรับท่าทางอาการปวดพวกนี้ดีขึ้นได้เอง
1: นะครับ
0: ครับ
1: คุณรังสรรค์สอบถามเคสหนึ่งเข้ามาเนี่ยคุณรังสรรค์น่าจะเป็นแฟนคลับหมอปลาในโซเชียลมีเดียเนี่ยเรียนสอบถามครับเคสของคุณป้ารัตนาฮะป้ารัตนาที่โด่งดัง

0: ครับ
1: เราต้องดูก่อนว่าพฤติกรรมที่เขาเป็นนะครับเขาส่งผลต่อการดำเนินชีวิตต่อตัวเองและคนรอบข้างหรือเปล่าเขาเสียฟังก์ชันการทำงานในชีวิตประจำวันหรือเปล่าครับคือถ้าเกิดเขาเริ่มเสียหรือว่ามีผลกระทบต่อตัวเองและคนรอบข้างอันเนี้ยต้องไปให้คุณหมอจิตเวชช่วยดูละเผื่อบางทีเขาได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นกระทบกระเทือนทางอารมณ์อะไรเงี้ยครับก็ทำให้เขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปได้อันนี้ก็คือไปพบคุณหมอจิตเวชน่าจะดีกว่าถ้ามีผลต่อการดำเนินชีวิตนะครับ
0: นะฮะอันนี้รัดคิวหมอรามานะคุณนังสันฮะคุณนังสันอาจจะเข้าใจผิดว่ารัดคิวหมอปลานะฮะอันนี้ขออนุญาตแซวนะฮะพอดีอาจจะรู้จักกันเป็นการส่วนตัวคุณนังสันคุณดาราแสงฮะสอบถามบอกว่าคุณป้าอายุ75เดินขาโก่งเพราะข้อเข่าเสื่อมจากน้ำหนักเยอะคุณป้าไม่ยอมผ่าเข่าอยากให้คุณหมอแนะนำวิธีชะลอเข่าเสื่อมนอกจากลดน้ำหนักแล้วควรดูแลร่างกายอย่างไรครับ
1: โอ้คำถามคำตอบอยู่ในคำถามเลยครับแต่ว่าตอบไม่ได้ว่าลดน้ำหนักนะครับซึ่งจริงสำคัญสุดการลดน้ำหนักครับเพราะว่าถ้าไม่อยากผ่าคืออย่าลืมว่าเข่าของเราเนี่ยรับน้ำหนักตัวเราไว้เพราะฉะนั้นถ้าน้ำหนักเราเยอะเนี่ยครับน้ำหนักก็ไปลงที่เข่าทั้งสองข้างซึ่งก็จะลงไปยิ่งมีการเดินน้ำหนักก็จะลงที่เข่าก็ยิ่งเสื่อมไปเรื่อยครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเข่าเสื่อมปุ๊บปวดเข่าเกิดอะไรขึ้นตามมาจะไม่ยอมเดินนะครับสุดท้ายก็จะวนอยู่อย่างนี้ครับว่าปวดเข่าเดินแล้วปวดแล้วก็นั่งพักแล้วก็กินไม่ทำอะไรก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสุดคือการลดน้ำหนักครับถามว่าควรทำอะไรแรกๆก็คือปรับอาหารก่อนนะครับทานอาหารที่ไม่มันไม่เป็นเว้นของทอดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การบริหารออกกำลังกายการเดินเฉยๆนะครับการทำให้ตัวเองมีการเดินมีกิจวัตรประจำวันเนี่ยครับคือสำคัญมากๆไม่บางคนถามว่าต้องไปวิ่งไหมหรือต้องออกกำลังกายเข้าฟิตเนสอะไรอย่างนี้ไหมจริงๆไม่จำเป็นนะครับแค่ลองเดินติดต่อกับการอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับอันนี้คือการบริหารร่างกายละนะครับเพื่อให้มีการใช้พลังงานมากขึ้นอีกอันนึงก็คือการบริหารกล้ามเนื้อเหนือหัวเข่าให้แข็งแรงนะครับเช่นการนั่งแล้วก็เหยียดขาเหยียดเข่าครับแล้วก็เกร็งค้างเอาไว้สัก10 วิอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหนือหัวเข่าให้แข็งแรงขึ้นก็จะช่วยชะลอลดการปวดเข่าได้อย่างเงี้ยครับแต่ไงก็ตามลดน้ำหนักสำคัญที่สุดนะครับ
0: ครับคำถามจริงๆอ
2: าจารย์แบ๊กคิดยังไงกับการใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินในผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่ยังไม่อยากผ่าตัดคะ
1: ครับถ้าปวดมากจริงๆก็สามารถใช้ได้ในเงี้ยการใช้ตัวไม้เท้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไม้เท้า3ขาไม้เท้าขาเดียวหรือตัววอล์กเกอร์นะครับอันนี้ก็จะช่วยลดแรงที่ไปกระทำตรงข้อเข่าของเราได้แต่สุดท้ายแล้วถ้าปวดเข่าจนรบกวนนะครับรบกวนการเดินหรือปวดมากจนทานยาอาการก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดนะเพราะว่าเริ่มรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วอะครับ
0: ครับคุณข้าวนอกนาสอบถามเรื่องเห็ดหลินจือแดงฮะอาจารย์หมอคะทานเห็ดหลินจือแดงแล้วไปให้คีโมจะเป็นอันตรายไหมคะนัดทำคีโมวันที่11นี้ค่ะ
2: อาจารย์คิดว่าถ้าเราอยู่ในระหว่างรับการรักษาในเรื่องของเคมีบำบัดนะคะพยายามอย่าทานยาสมุนไพรหรือว่าอาหารเสริมเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนว่าสมุนไพรหรืออาหารเสริมเนี่ยจะตีกับยาที่ใช้รักษาโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้เคมีบำบัดเนี่ยซึ่งเป็นยาที่เราต้องการให้มันออกฤทธิ์อย่างเต็มที่และออกฤทธิ์ให้ได้ดีที่สุดเนี่ยอาจารย์คิดว่าในช่วงนี้อาจจะเลี่ยงก่อนนะคะ
0: เลี่ยงไปก่อนนะครับก่อนให้เคมีบำบัดให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันหรือว่าจะปรึกษาหมอช่วงที่ทำเคมีบำบัด
2: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ

0: คุณพรทิพานะฮะอายุ68สอบถามมาว่าตัวคุณพรทิพาเนี่ยไม่เคยเป็นโควิดแต่มีอาการคล้ายๆลองโควิดหลังฉีดวัคซีนมา3เดือนมีอาการสมาธิสั้นจำอะไรได้แป๊บเดียวรู้สึกไม่สดชื่นหลับไม่สนิทอาการที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับวัคซีนที่ฉีดหรือเปล่าหรือเป็นอาการของโรคอะไรไหมครับ
1: อาจารย์คิดว่าไม่น่าเกี่ยวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนไข้เป็นอาการหลงลืมคิดไม่ออกสมาธิไม่ค่อยดีเนี่ยอันนี้อาจจะมีปัจจัยกระตุ้นจากสาเหตุอื่นได้อาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นจากวัคซีนนะคะอาจจะมีโรคร่วมอื่นอาจจะมีความเครียดความวิตกกังวลยกตัวอย่างในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบว่าผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองการวิตกกังวลว่าเราจะติดเชื้อโควิดหลายๆครั้งนี่ก็ทำให้มีเหมือนสมาธิไม่ดีแล้วก็จำอะไรไม่ค่อยได้โอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนเนี่ยน้อยมากๆนะคะแต่ถ้าไม่สบายใจยังไงเนี่ยก็สามารถปรึกษาคุณหมอที่ดูแลรักษากันอยู่เป็นประจำให้คุณหมอลองทำแบบทดสอบง่ายๆได้ค่ะแต่โดยมากถ้าเป็นอาการที่เราเรียกว่า brain fog หรือว่าคิดไม่ค่อยออกนึกอะไรไม่ค่อยออกหลังจากที่การติดเชื้อโควิดจะต้องมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อนนะคะ
0: อย่างเคสนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยติดโควิดแต่มีอาการคล้ายลองโควิดเป็นไปได้ไหมฮะคิดชวนคิดนะว่าเอ๊ะเขาอาจจะเคยติดมาแล้ว
1: ไม่อาการไม่ใช่หรือเปล่าใช่ค่ะมีความเป็นไปได้เพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบก็คือในระยะหลังเนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุนะคะได้รับวัคซีนรวมถึงเข็มกระตุ้นในระยะเวลาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านอาจจะมีอาการเจ็บคอนิดหน่อยๆปวดศีรษะนิดหน่อยๆซึ่งจริงๆอาจจะได้รับเชื้อมาก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากเราพิสูจน์ไม่ได้นะคะก็ถ้าไม่สบายใจอาจารย์ว่าเราอาจจะนึกถึงสาเหตุเหล่านี้ไม่ใช่ลำดับแรกๆค่ะเราอาจจะนึกถึงสาเหตุอื่นที่เจอได้บ่อยกว่าก็ถ้ายังไงแวะมาให้คุณหมอที่ดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมดูตรวจซ้ำอีกทีก็ได้จะได้สบายใจนะคะ
0: ครับคุณวิพันนีนะฮะวิพันนีอายุ60นะฮะหนัก53สูง159ผ่าตัดเปลี่ยนเข่ามา1เดือน15วันเดินไปกลับเนี่ย200เมตรยังปวดบริเวณเข่าอยู่เลยค่ะถ้ายังเดินแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะจะทำให้อักเสบหรือเปล่าฮะผ่าตัดมาเดือนนิดๆฮะ
2: ครับจริงๆก็สามารถเดินได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการผ่าตัดเป็นการปวดหลังจากการผ่าตัดเนี่ยครับอาการปวดต้องค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสมมติตอนผ่าตัดเสร็จปุ๊บอาการปวดเท่ากับ10เลยตอนนี้ผ่านมาเดือนครึ่งเนี่ยอาการปวดต้องค่อยๆลงมาเรื่อยๆละนะครับอาจเดินไกลๆจะมีปวดลงเหนืออยู่บ้างแต่ว่าถ้าเทียบกับตอนแรกก็จะต้องปวดลดลงนะครับคำถามที่ว่าจะเดินต่อไปได้ไหมก็เดินได้นะครับแต่ว่าถ้าสังเกตตัวที่เข่าที่ข้อเข่าที่ผ่าตัดมาครับเกิดมีอาการอักเสบเกิดขึ้นปวดบวมแดงร้อนนะครับหรืออยู่ดีปวดมากกว่าปกติที่เคยปวดอันนี้ต้องไปให้คุณหมอกระดูกช่วยดูแล้วว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ตรงข้อเข่าเทียมตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยครับแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสามารถเดินได้ปกตินะครับอันนี้ก็คือเป็นการออกกำลังกายแต่ว่ายังไม่ให้วิ่งนะฮะในช่วงนี้ให้เดินอย่างเดียวไปก่อนนะครับ
0: เนี่ยคล้ายๆกับคุณสมศรีเลยฮะอายุ82หัวเข่าเสื่อมผ่าตัดมาแล้ว1เดือนเมื่อไหร่จะออกกำลังกายได้โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าฮะอาจารย
2: ์เมื่อไหร่จะเลิกใช้ไม้เท้าอันนี้บอกยากต้องขึ้นอยู่กับแต่ละรายนะครับคือถ้าหลังผ่าตัดแล้วพักสักประมาณ 1-3 เดือนแล้วการเดินแล้วไม่มีอาการปวดเลยนะครับมาค่อยๆเอาเครื่องช่วยเดินเนี่ยออกได้ลองเดินดูระยะสั้นๆก่อนครับว่าถ้าไม่ใช่ไม้เท้า
0: ครับ
2: เดินแค่ประมาณ 5-10 เมตรในบ้านไม่ปวดอ่ะก็ลองเดินดูแต่ถ้าเกิดไปข้างนอกอ่ะยังต้องใช้อยู่เพราะว่าถ้าเกิดเดินไกลๆจะทำให้กระตุ้นให้มีอาการปวดได้นะครับเพราะฉะนั้นบอกยากบางคน

0: หลังผ่าตัดไปแล้วเนี่ยก็ยังต้องใช้ไม้เท้าไปเรื่อยๆแต่ว่าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยช่วยทำให้ไม่มีอาการปวดมากๆในช่วงการเดินนะครับก็ต้องดูเป็นรายๆไปว่าเมื่อไหร่จะเลิกใช้ไม้เท้าได้ครับ
1: อาจจะค่อยๆขยับระยะนะอาจารย์ช่วงแรกอาจจะ5เมตรก่อนพอ5เมตรไม่มีอะไรก็เป็น10เมตร15เมตรแล้วก็ค่อยๆไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดมีอาการก็หยุดได้ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ใช่ครับ
1: นะฮะคุณไพลินสอบถามมาให้คุณแม่นะครับเรื่องสมองเสื่อมคุณไพลินบอกว่าคุณแม่อายุ92นะฮะอยากทราบว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยจะเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าแล้วคุณไพลินอยากจะพาคุณแม่ไปหาหมอด้วยควรจะไปหาหมอด้านไหนแผนกไหนดีคะ
2: โรคสมองเสื่อมส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นพันธุกรรมค่ะการที่สมองเสื่อมเป็นพันธุกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะสามารถย้อนกลับไปได้ว่าในทุกเจเนเรชันของตระกูลเนี่ยมีคนเป็นสมองเสื่อมแล้วก็มักจะมีเป็นเพศเดียวกันเป็นเร็วขึ้นเรื่อยๆอันนี้อาจจะบอกได้ว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นสมองเสื่อมที่อายุ92อันนี้เป็นตามวัยนะคะคือเราต้องบอกว่าปัจจัยเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมอันนึงที่สำคัญมากคืออายุยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่เราจะเกิดภาวะสมองเสื่อมจะมีมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนจะต้องเป็นนะคะแต่ถ้าเราเทียบคนที่90กับคนที่70คนที่90มีโอกาสที่จะเกิดมากกว่าฟังดูโอกาสค่อนข้างน้อยค่ะส่วนถ้าอยากจะให้คุณแม่มาพบคุณหมอนะคะก็พบได้ตั้งแต่อายุรแพทย์ผู้สูงอายุนะคะ
1: คอ
2: ายุรแพทย์ระบบประสาทค่ะหรือจิตแพทย์ก็ได้ค่ะ
1: ควรมาไหมฮะอาจารย์หรือว่าเราควรจะดูแลคุณแม่ยังไงก่อนเบื้องต้นไหมฮะ
2: เบื้องต้นคงต้องดูก่อนว่าอะไรที่ทำให้คิดว่าคุณแม่น่าจะมีภาวะสมองเสื่
1: อม
2: มีการถดถอยเรื่องของการทำงานสมองในด้านไหนแล้วเราลองดูว่าคุณแม่มีโรคประจำตัวไหมนะคะถ้าโรคประจำตัวเยอะมากค่ะอายุ92ผู้ป่วยอาจจะไม่ใช่เราเรียกแคนดิเดตสำหรับการใช้ยาการดูแลเบื้องต้นอาจจะเป็นการไม่ใช้ยาเป็นหลักซึ่งอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะคุยกันได้หรือว่ามาสอบถามวิธีการดูแลได้หรือถ้าคุณแม่92แต่แข็งแรงสุดๆมีเรื่องภาวะสมองเสื่อมอย่างเดียวอันนี้การใช้ยาก็อาจจะช่วยต้องบอกว่ายาทุกชนิดมีผลข้างเคียงและมีข้อควรระวังทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องชั่งน้ำหนักว่าผู้ป่วยรายใดเนี่ยเหมาะกับการใช้ยาหรือไม่ใช้ยาแต่ถ้ารู้สึกไม่สบายใจพามาตรวจเบื้องต้นก่อนได้ค่ะ
1: นะฮะวันนี้ก็หลากหลายคำถามนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมกันด้วยนะฮะถ้าเกิดคำถามไหนถามไม่ทันต้องขอไปจริงๆนะเดี๋ยวรายการเราจะพยายามเก็บรวบรวมคำถามไว้นะฮะแล้วก็อาจจะมาถามในวันต่อๆไปนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์พีทและอาจารย์เบิร์ดด้วยนะครับวันนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

ก็จะมีเด็กคนนึงที่ผมเคยเจอก็คือเป็นเด็กแรกเกิดนะครับเกิดมาเนี่ยก็คือเขามีปัญหาก็คือเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวตั้งแต่เกิดเขาเป็นมะเร็งเราก็ต้องรักษาก็คือใช้ยาเคมีบำบัดนะครับแต่ว่าในกลุ่มเด็กแรกเกิดที่เป็นมะเร็งเนี่ยเซลล์มะเร็งของเขาเนี่ยเป็นตั้งแต่แรกเกิดเพราะฉะนั้นมักจะดื้อต่อการรักษาเราก็ได้พยายามรักษาเขาอยู่ประมาณเกือบปีแล้วในที่สุดเนี่ยการรักษาที่เราใช้การรักษามาตรฐานก็ไม่สามารถใช้ได้ในผู้ป่วยรายนี้นะครับในที่สุดเขาก็จากไป

ตอนนั้นการวิจัยของเราก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะมาใช้ในคนได้เราเลยไม่สามารถที่จะนำเซลล์เม็ดเลือดขาวดัดแปลงของเราเนี่ยไปใช้ในคนไข้รายนั้นได้ถ้าเกิดสมมุติว่างานวิจัยนี้เราดำเนินการเสร็จเร็วกว่านี้เราก็อาจจะสามารถช่วยชีวิตคนนั้นไว้ได้งานวิจัยที่เริ่มทำตั้งแต่กลับมาจากต่างประเทศก็จะเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดเพื่อมาใช้ในการรักษาคนไข้กลุ่มโรคมะเร็งการวิจัยแบบนี้เนี่ยต่างประเทศมีการนำเซลล์ภูมิคุ้มกันคนไข้นะครับออกมาเพื่อจะมาพัฒนามาดัดแปลงบางส่วนเพราะว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยก็คือเราเชื่อว่าระบบภูมิคุ้มกันคนไข้ซึ่งปกติทำหน้าที่ในการทำลายสิ่งแปลกปลอมเซลล์มะเร็งเซลล์ติดเชื้อต่างๆทำงานไม่ดีเราก็เลยเอาเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยออกมาพัฒนาทำให้เซลล์นั้นสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้แล้วนำกลับไปให้คนไข้ใหม่วิธีการนี้จะช่วยทำให้คนไข้เนี่ยลดการได้รับยาเคมีบำบัดเราก็คาดหวังว่าเราจะสามารถดำเนินการรักษาในคนไข้กลุ่มโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันคนแรกได้ภายในปีนี้นะครับในอนาคต10ปีคนไทยน่าจะสามารถที่ได้รับการรักษาวิธีใหม่นี้ได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับสามารถที่จะเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงมันเหมือนกับเป็นความภูมิใจอย่างนึงนะครับที่เราสามารถทำให้เด็กป่วยไม่สบายกลับมาใช้ชีวิตตามปกติและทำอย่างที่เขาอยากทำเป็นอย่างที่เขาอยากเป็นมีอาชีพอย่างที่เขาอยากทำได้

อาการบวมตามเนื้อตามตัวปวดหลังปวดเอวความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงคะสารพัดความเชื่อของอาการที่บ่งบอกว่าอาจจะเป็นโรคไตวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าความเชื่อต่างๆที่เราเคยได้ยินเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงค่ะเรามาดูอาการแรกกันนะคะอาการบวมตามเนื้อตามตัวคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอเขาตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องนะคะอาการบวมของคนไข้ที่เป็นโรคไตนะคะก็มักจะมีอาการบวมทั้งตัวค่ะบวมที่หน้าบวมที่ขานะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นนะคะก็เป็นเพราะว่าไตของเราเป็นอวัยวะที่ใช้ขับน้ำและเกลือส่วนเกินออกจากร่างกายเมื่อไตเราทำงานไม่เก่งน้ำส่วนเกินเหล่านั้นก็สะสมอยู่ตามบริเวณต่างๆของร่างกายของเราค่ะโดยเฉพาะเวลานั่งห้อยขาอาการบวมก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นแต่เมื่อเรานอนตอนกลางคืนนะคะตื่นเช้ามาเราอาจจะพบว่าอาการบวมของเราหายไปแต่น้ำเหล่านั้นจริงๆแล้วไปสะสมอยู่ตามสะโพกหรือต้นขาของเรานั่นเองนะคะก็เลยทำให้อาการบวมมองเห็นไม่ชัดมาดูอาการถัดไปค่ะปวดหลังปวดเอวคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้หมอขอบอกว่าไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะคะหลายคนเข้าใจผิดใช่ไหมคะเพราะว่าไตเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณบั้นเอวของเราดังนั้นเราก็อดจะคิดไม่ได้ว่าเมื่อเรามีอาการปวดหลังและปวดเอวเราเป็นโรคไตหรือเปล่านะคะคนไข้โรคไตส่วนใหญ่นะคะไม่ได้มีอาการปวดหลังและปวดเอวนะคะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นค่ะที่มีอาการปวดหลังและปวดเอวจากโรคไตเช่นคนไข้ที่มีนิ่วในไตหรือคนไข้ที่มีไตอักเสบค่ะมาดูอาการถัดมากันค่ะความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอเขาตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องค่ะความดันโลหิตสูงกับโรคไตมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือกรณีที่เราไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก่อนแล้วแพทย์ตรวจพบว่าเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงรวมทั้งถ้ามีอาการอื่นๆเช่นอาการบวมอันนี้ต้องสงสัยเลยค่ะว่าโรคความดันโลหิตสูงที่เราตรวจพบอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคไตรูปแบบที่2นะคะกรณีที่เรามีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเป็นประจำแต่ไม่สามารถควบคุมได้กรณีนี้ก็จะทำให้ไตของเราทำงานหนักและเจ้าความดันโลหิตที่สูงเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวร้ายที่ทำให้ไตของเราเสื่อมและพังลงเร็วค่ะเรามาดูอาการสุดท้ายกันค่ะปัสสาวะผิดปกติคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้นะคะหมอเขาบอกว่าถูกค่ะเมื่อคุณมีอาการไตอักเสบอาการสำคัญของมันคือการมีปัสสาวะเป็นเลือดและการมีปัสสาวะเป็นฟองเมื่อไตของคุณอักเสบมากจนถึงระดับหนึ่งแล้วจะทำให้การทำงานของไตลดลงไม่สามารถขับน้ำขับเกลือและทำให้คุณมีปริมาณปัสสาวะที่ลดลงจนมีอาการบวมในที่สุดค่ะถ้าคุณผู้ชมมีอาการดังกล่าวนะคะควรจะไปพบแพทย์ค่ะเพื่อตรวจดูให้แน่ชัดว่าอาการที่เรามีนั้นเป็นสัญญาณเตือนของไตพังหรือไม่ค่ะ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับผมอาจารย์เต้จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ฟังครับหนึ่งในคำค้นยอดฮิตตลอดกาลในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับก็คือคำว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับมันเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยก็ว่าได้แต่หลายๆคนก็คงจะยังไม่กล้าที่จะไปปรึกษาผู้รู้ไม่กล้าแม้แต่จะไปถามกับคุณหมอนะครับวันนี้ครับเราจะเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันเลยไม่ต้องไปหาข้อมูลกันในอินเทอร์เน็ตถ้ามันเกิดกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไรแล้ว4วิธีง่ายๆในการที่จะรับมือกับอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับวันนี้เป็นเกียรติเหลือเกินนะครับที่เราได้รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ตันติวงศ์สัญญาแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะสาขาวิชาสัญญาศาสตร์ยูโรวิทยาภาควิชาสัญญาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมาอยู่กับเราครับท่านอาจารย์หมออนุพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลย ทางรายการของเราก็เลยเชิญคุณหมอมาเพื่อจะพูดคุยเรื่องนี้เลยครับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับคุณหมอครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงคำว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเราลองย้อนกลับไปดูสักนิดหนึ่งว่าการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายนะครับมันมีขั้นตอนยังไงครับอาจารย์ก่อนที่จะไปดูว่ามันเสื่อมยังไงดูขั้นตอนเบื้องต้นของมันหลักการสักนิดหนึ่งครับอาจารย์คร
2: ับในเรื่องของการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเนี่ย
1: ครับ
2: เราก็คงให้ความสำคัญกับตอนที่จะมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคร
1: ับใช่เลย
2: เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องรู้ว่ากระบวนการของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีเป็นขั้นตอนอยู่เหมือนกัน
1: อ๋อมีขั้นตอนด้วยเหรอครับอาจารย์ครับ
2: อย่างขั้นแรกเนี่ยมันก็เหมือนกับการเตรียมความพร้อมอะครับพูดคุยกันก่อนอะไรกันก่อนอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไปพรีพรามทำไปโดยที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมด้วยกันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้นะครับ
1: คร
2: ับ พอมาขั้นตอนที่สองเนี่ยก็เรียกว่าต้องมีการเล้าโลมกัน
1: คร
2: ับ เล้าโลมก็คือการสัมผัสด้วยความรักในจุดต่างๆที่ทำให้เกิดความสุขซึ่งกันและกันนะครับและถึงไปถึงขั้นตอนที่สาม
1: อ
2: ันนั้นก็คือการที่จะมีการร่วมเพศนะครับถ้าฝ่ายชายก็คือการที่อวัยวะเพศนั้นมีการแข็งตัวพอที่จะสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงได
1: ้
2: ซึ่งหลายคนก็มักจะให้ความสำคัญกับเฉพาะขั้นตอนนี้เป็นหลัก
1: กระโดดไปเลยจากขั้นตอน0ไปขั้นตอน3เลยจ้ะโอ้ใจร้อน
2: เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับไม่พร้อมใจร้อนตกม้าตายนะครับเพราะนั้นพอ3แล้วไม่พอนะ
1: ครับ
2: พอ3แล้วควรจะต้องมี4
1: 4คือยังไงครับอาจารย์
2: 4นี่มันเหมือนกับเป็นการพูดคุยให้กำลังใจให้ความสุขด้วยการพูดสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีเพศสัมพันธ์ตรงนั้นหรือแม้แต่มันไม่สำเร็จก็ควรจะมีการพูดคุยให้กำลังใจกัน
1: ผมเชื่อว่าหลายๆคนครับกระโดดไปที่ขั้นตอนที่3ไหมครับอาจารย์
2: จริงจริงจริงอันนี้ผมถึงอยากจะได้มาพูดคุย
1: ครับในการที่มันจะแข็งตัวได้นะครับอาจารย์อวัยวะเพศชายจะแข็งตัวได้เนี่ยมันมีกลไกอะไรอย่างไรครับอาจารย
2: ์คืออวัยวะเพศของเราเนี่ยต้องนึกภาพเราหน่อยเนาะนะครับมันเป็นลำใช่ไหมครับเป็นถ้าด้านล่างมันเป็นท่อสำหรับปัสสาวะนะแต่ด้านบนนั้นมันมีแกน2อันเหมือนฟองน้ำนะครับแข็งๆซึ่งปกติเนี่ยมันจะไม่แข็งหรอกแต่มันเป็นฟองน้ำที่เลือดจะเข้าไปเติมในส่วนนั้นถ้ามันไปเติมเข้าเต็มที่มันก็ทำให้ส่วนนั้นมันแข็งตัวขึ้นนะครับการที่เลือดจะเข้าไปเติมได้เนี่ยก็ต้องมีการขยายตัวของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงในส่วนนั้นนะครับเวลาเรามีความรู้สึกต้องการทางเพศหรือถูกกระตุ้นทางเพศเนี่ยมันเป็นกระตุ้นกลไกในร่างกายนะครับก็ทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ยังมีการกระตุ้นการเร้าเนี่ยการแข็งตัวก็ยังดำเนินต่อไปนะครับจนกระทั่งโอเคถ้าเผื่อเกิดมีการหลั่งตอนนี้มันมีกลไกที่ทำให้หยุดการขยายตัวของหลอดเลือดก็จะกลับมาเขียวเหมือนเดิม
1: นะครับ
2: อันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีอะไรก็ตามที่ทำให้การขยายตัวของหลอดเลือดตรงนั้นไม่ดีการแข็งตัวก็เกิดไม่ได้
1: เกิดไม่ได้หรือเกิดได้น้อยใช่ไหม
2: เกิดได้น้อย
1: ครับ
2: เพราะนั้นก็โรคของหลอดเลือดโรคของระบบประสาทที่จะมาควบคุมตรงนี้ก็จะมีผล
1: ถ้าเราพูดถึงว่าไอ้เจ้าการแข็งตัวเนี่ยครับมันเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างแล้วถ้ามันไม่สามารถที่จะแข็งตัวได้เนี่ยเราเรียกได้เลยไหมครับว่าคนคนนี้เขาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้ว
2: อืมคือถ้าไปพูดคำว่าเสื่อมเนี่ยนะน่าตกใจ
1: น่าตกใจและน่าอายครับอาจารย์ ผมยังถ้าเผื่อมันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยผมคงไม่รู้จะไปปรึกษาใครครับอาจารย
2: ์ครับเพราะนั้นบางคนก็จะบอกเอาขอหย่อนๆแล้วกัน
1: เอาหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะครับ
2: ใช่ครับแล้วก็บางทีคนไข้ก็เดี๋ยวนี้เราใช้คำว่า
1: ED
2: นะครับเพราะว่าคำ ED นั้นมาจากภาษาอังกฤษ
1: ครับ
2: นะครับ erectile dysfunction
1: erectile dysfunction
2: ครับก็คือหน้าที่ในการแข็ง erection เนี่ยมันเสียไปนะครับเพราะนั้นคำนี้ก็เลยกลายเป็นคำที่คนจะรู้จักมักคุ้นขึ้น
1: ครับ
2: บางทีก็จะมาหาหมอบอกผมเป็น ED ครับ
1: มันก็จะสะดวกปากมากกว่าที่จะบอกคุณหมอครับผมหย่อนสมรรถภาพทางเพศครับ
2: ใช่ใช่ใช่
1: ครับถ้าจะพูดถึงคำนิยามของ ED นะครับอาจารย์คร
2: ับ
1: มันมีคำนิยามให้พอที่จะเข้าใจได้ง่ายไหมครับว่ามันจะต้องเกิดกันบ่อยขนาดไหนหรือมันเกิดครั้งเดียวก็ถือว่าเป็น ED แล้วอาจารย์
2: เป็นห่วงใช่ไหม
1: เป็นห่วงครับเริ่มเป็นห่วงตัวเองครับ
2: ครั้งเดียวอย่าเพิ่งกังวล
1: อ๋อแล้วครับ
2: คือว่าไอ้นิยามของมันเนี่ยมันก็บอกด้วยลักษณะของไอ้คำตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนผู้คนนั้นเองเนี่ยจะรู้ตัวเองหรือแม้คู่นอนเขาก็จะรู้เลยว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องของการแข็งตัวนะครับแต่มันมีระดับของการแข็งตัวนะเช่นถ้าเป็นน้อยๆมันแข็งได้แต่มันแข็งได้ไม่นานมันก็อ่อนแต่ถ้าเป็น ED เนี่ยแข็งได้ไม่นานแล้วก็อ่อนโดยที่ไม่ทันหลังนะครับถ้าแย่ขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือโอ้แข็งแต่กว่าจะสอดใส่ไม่ได้นี่มันยากเหลือเกินนะครับแล้วถ้าแย่มากๆก็คือแข็งไม่พอเลยสอดใส่ไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นมันก็มีระดับของมันคือต้องให้เข้าใจก่อนว่าโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่จะต้องดี 100% ทุกครั้งไป
1: อ
2: ันนี้ต้องอย่าเข้าใจผิด
1: อันนี้เป็นกำลังใจให้ผมเองด้วยครับอาจารย์
2: แน่นอนเพราะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับคือมันไม่จำเป็นว่าต้องดีทุกครั้งบางครั้งที่เราเหนื่อยมาเนาะเราไม่ได้พักผ่อนมันก็ไม่ค่อยจะสู
1: ้
2: บางคนกินเหล้ามากินเลี้ยงมาแหมนึกว่าจะฉลองกันสักหน่อยม
1: ัน
2: เมาเกินไปมันก็ไม่สู้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเกิดเป็นแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องไปตกใจมันมีโอกาสกลับคืนมาได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันค่อยๆเป็นทีละน้อยแล้วเป็นมากขึ้นเป็นอยู่นานบางคนบอกต้องเป็นหลายๆเดือนหน่อยนะติดต่อกันอันเนี้ยถึงน่าจะมีปัญหาจริง
1: ๆครับ
2: ครับ
1: ถ้าเป็นครั้ง2ครั้งยังไม่ต้องกังวลมากนะครับใช่มั้ยฮะ
2: ผมไม่อยากให้กังวล
1: อย่ากังวลเลยใช่มั้ยครับ
2: แต่จริงๆเนี่ยมันกลับมีคนกังวลมีคนกังวลเยอะและไอ้ความกังวลนั่นแหละมันคือสาเหตุของ ED ที่เกิดจากเรื่องจิตใจ
1: อ๋อแสดงว่าสาเหตุของ ED เนี่ยมันมาจากจิตใจได้ด้วยเหมือนกันเหรอคร
2: ับ โอ้แน่นอนเลย
1: ครับ
2: ถ้าจะแบ่งสาเหตุมันก็จะแบ่งเป็น2เรื่องใหญ
1: ่ๆครับ
2: คือทางกายกับทางใจนะครับทางกายเนี่ยก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกว่ากลไกมันต้องมีเรื่องของหลอดเลือด
1: ต้องขยายตัว
2: มีการขยายตัวเพราะนั้นโรคเรื้อรังหลายๆอย่างเช่นเบาหวาน
1: ร
2: เรื่องความดันโลหิตสูงไขมันสูงนะครับโรคหัวใจโรคอ้วนพวกนี
1: ้
2: แล้วก็ตามอายุด้วยเพราะนั้นไอ้พวกนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงทางกายที่จะทำให้เกิดปัญหา ED ขึ้นนะครับ
1: ครับ
2: ส่วนทางใจก็อยากรู้ไหมมีอะไรบ้าง
1: อยากรู้เลยครับอาจารย์ เพราะผมเป็นคนขี้กังวลครับ
2: นั่นแหละก็ต้องทำใจสบายๆนะ
1: ครับ
2: เท่าที่ผมรวบรวมจากคนไข้นะครับ
1: ครับ
2: อันแรกน่าจะเป็นความไม่พร้อมซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เมื่อกี้บอกอะบางทีอ่ะเมานะครับเพลียไม่ได้นอน
1: เหนื่อย
2: มันก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงนะครับไม่พร้อมนี่บางทีไม่ใช่ตัวเรานะฝ่ายหญิงเขาไม่พร้อม

0: ก็ไม่เล่นด้วยอย่างเงี้ยเราก็หงอยไปนะครับมันก็เลยไม่สู้ใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีถ้าเผื่อว่าเราจะทำอะไรให้มันมีความสุขจริงๆก็ต้องมีความพร้อมแต่ถ้าผมไปถามผมก็มักจะถามว่าอ้าวแล้วตอนเช้าๆมันมีการแข่งไหมคือถ้าเราสังเกตได้ว่าเออเช้าๆก็แข่งตัวดีนี
1: ่
0: นะครับอันนี้แหละแสดงว่ากลไกการทำงานการขยายของหลอดเลือดต่างๆมันยังทำงานได้ดีอยู
1: ่
0: อันเนี้ยไม่ต้องไปกังวลมันเป็นเรื่องของจิตใจที่ทำให้การแข็งตัวมันแย่ลงเมื่อไหร่กังวลนะครับระบบประสาทอัตโนมัติของเราเนี่ยมันจะไปทำให้หลอดเลือดมันกดตัว
1: ทีนี้
0: เพราะนั้นแทนที่มันจะขยายมันจะแข็งมันก็เหี่ยว
1: มันก็เหี่ยวนอกจากอาการไม่แข็งแล้วนะครับหมอครับมันมีอาการผิดปกติอื่นๆได้อีกไหมครับ
0: คือจริงๆถ้าจะมองเรื่องสุขภาพทางเพศจะมี3เรื่องที่มักจะเจอกับพวกผู้ชายนะครับแล้วบางทีมันก็จะสับสนซับซ้อนกันนะครับที่ว่าเป็น ED เนี่ยเราพบบ่อยที่สุดละ
1: ก็คือไม่
0: ได้ทุกอายุคือไม่แข็งตัวนะครับอันที่2ที่มันก็จะเจอได้แต่นักเจอในอายุที่มากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเพศชายคือถ้าฮอร์โมนเพศชายในอายุมากขึ้นมันจะค่อยๆลดลงนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกต้องการทางเพศนะครับที่เหมือนแม้จะมีผู้หญิงสวยๆอยู่ข้างๆก็ไม่มีการรู้สึกต้องการไม่แข็งขึ้นมา
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกต้องการ
1: ครับ
0: มัน
1: ที่มันลดลง
0: ลดลงไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะเจอได้ส่วนอันที่3นั้นเราเรียกว่าการหลั่งเร็วการหลั่งเนี่ยก็หลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดนึกว่าเออมันต้องโอ้ครึ่งชั่วโมงนะ เขาไปดูหนังมากอย่างเงี้ยนะครับ
1: อันนั้น
0: ทำให้เราเข้าใจผิด
1: อ๋อครับ
0: เพราะเขาศึกษามาแล้วโดยปกติมันก็จะอยู่ประมาณสัก7นาทีบวกลบ
1: อ๋อ7นาทีบวกลบนะครับ
0: และส่วนใหญ่คนที่เป็นปัญหาก็มักจะอาจจะน้อยกว่า2นาทีนะครับ
1: ครับ
0: หรือบางทีก็อาจยังไม่ทันสอดใส่เลยก็หลั่งแล้วอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งอาจจะเจอในวัยรุ่นมากกว่าเพราะว่ายังขาดประสบการณ์ในการจะควบคุม
1: ครับ
0: ครับ
1: ซึ่งสาเหตุของการหลั่งเร็วนี่น่าจะเกิดจากอะไรครับ
0: ส่วนหนึ่งมาจากจิตใจแต่การหลั่งเร็วเนี่ยก็จะมีเทคนิคอะไรต่างๆที่อาจจะเคยเห็นเคยอ่านกันมากับอีกอันหนึ่งทางการแพทย์เราก็มียาบางตัวนะครับ
1: ที่
0: อาจจะไปช่วยชะลอการหลั่งเร็วได
1: ้ครับ
0: แล้วเรื่องการหลั่งเร็วกับ ED เนี่ยบางทีมันสัมพันธ์กัน
1: อ้าวเหรอครับ
0: เออเพราะว่าพอสมมติว่าคนไหนเนี่ยนะครับที่มี ED นะเช่นพอรู้ว่าสอดใส่ไม่นานมันก็จะอ่อนตัวแล้วก็คงจะต้องรีบทำให้มันเสร็จ
1: เร่งสปีด
0: เร่งสปีดเอากลายเป็นหลังเร็วหรือคนเริ่มต้นด้วยหลังเร็วก่อนแล้วพอหลังเร็วมากๆก็มันกังวลมันจะหลังมันก็เลยต่อมามันเลยไม่แข็งออกซะเลย
1: อ๋อไป
0: เป็น
1: ED
0: ไป
1: อันนี้มันเกี่ยวข้องกันได
0: ้
1: เออผมไม่เคยนึกเลยผมเคยได้ยินหลายคนนะฮะที่บอกว่าการที่สำเร็จความใคร่หรือว่าช่วยตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ย มันอาจจะนำไปสู่เรื่องปัญหาของสุขภาพทางเพศได้มันจริงไหมครับคุณหมอครับ
0: ผมคิดว่าไม่จริง
1: อ๋อเหรอครับ
0: แต่มันก็จะมีคนไข้บางคนนะ
1: ครับ
0: ที่เขามีการช่วยตัวเองบ่อย
1: ๆครับ
0: มันก็อาจจะเหมือนกับว่ามันชินก็เลยทำให้ไอตอนจะมีเพศสัมพันธ์จริงๆอาจจะคือการกระตุ้นอาจจะไม่เหมือนกับตอนที่ช่วยตัวเองนะเพราะช่วยตัวเองมันมีทั้งดูหนังดูอะไรทำหลายๆอย่างก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นแต่โดยในหลักการทฤษฎีแล้วเนี่ยมันไม่น่ามาเกี่ยวข้องกันนะครับ
1: ครับความผิดปกติทั้ง3อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางเพศที่ลดลงการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศหรือการหลั่งครับมันต้องเกิดขึ้นอยู่ยาวนานสักเท่าไหร่ถึงจะคงจะต้องหาคำปรึกษาแล้ว
0: เท่าที่ผมสังเกตนะครับ
1: ถ้า
0: เมื่อไหร่เนี่ยมันแบบจากดีๆอยู
1: ่
0: แล้วปุ๊บปั๊บเป็นเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องทางด้านจิตใจความไม่พร้อมในครั้งนั้นก็กำลังให้เกิดปัญหานะครับไอ้ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปปรึกษาแพทย์ก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะนั้นพอเข้าใจเราทำใจเราปรับตัวอะไรของเราใหม่อ่ะมันก็โอเคนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นแล้วเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงทางด้านร่างกายอ
1: ่
0: ะเช่นอายุเรามากขึ้นด้านเรามีโรคเรื้อรังหลายๆอย่างเนี่ยนั่นโดยมากมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นมากขึ้นอย่างเนี้ย
1: ครับ
0: ผมคิดว่าอันเนี้ยควรปรึกษาแพทย
1: ์คุณหมอครับถ้าในที่สุดแล้วถูกวินิจฉัยว่ามีอาการ ED ครับวิธีในการที่จะรักษาเนี่ยมันมีวิธีการไหนบ้าง

0: ครับ
1: มันก็คือขึ้นอยู่กับสาเหตุที
0: ่
1: ว่ากายหรือใจหรือทั้งสองอย่างนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงด้วยเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเรียงลำดับกันไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะใช้เรื่องของการกินยาก
0: ินยา
1: แต่จริงๆการกินยาเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการที่มาหลังสุดเลย
0: อ้าวนะฮะผมก็นึกว่ายาเนี่ยมาก่อนเลย
1: ไม่ใช่พอมีการกินยาซึ่งมันง่ายเนี่ยนะมันเลยทำให้ไอ้เรื่องของ ED เนี่ยมีคนสนใจมากขึ้นถ้าเข้ามาหาหมอรักษามากขึ้น
0: เพราะมันน่าจะง่าย
1: มันจะง่ายเพราะว่าวิธีที่ยากกว่าซึ่งเกิดมาก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการฉีดยา
0: ฉีดไปที่ไหนครับผมเริ่มเสียวครับ
1: ตรงอวัยวะเพศ
0: โอ้โหทนลุกเลยครับพอมันเป็นยาเม็ดนี่มันง่ายกว่ากัน
1: มันง่ายกว่ากันเยอะแต่กลไกมันคืออันเดียวกันคือไปทำให้มีการขยายตัวของหลอดเลือดตรงบริเวณอวัยวะเพศอีกอันนึงที่จะทำให้เลือดมันเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยเขาเรียกว่าใช้ปั๊มหรือกระบอกสุญญากาศผมเคยเห็นในโฆษณาตามแมกกาซีน
0: ผมก็นึกว่าเขาเอาไว้เพิ่มขนาดอย่างเดียว
1: คือผมไม่ได้แนะนำถึงกับเพิ่มขนาดนะ
0: ครับ
1: ไปใช้คำว่าเหมือนกับเป็นการไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทำให้มีเลือดมันไหลเวียนเข้าไปไง
0: อ๋อครับ
1: เพราะว่าเวลาเราสวมกระบอกแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราปั๊มเอาให้เกิดสุญญากาศเนี่ยมันก็จะต้องทำให้เลือดวิ่งเข้ามาในอวัยวะเพศมากขึ้นใช่ไหมมันก็จะเกิดการพองการขยายตัวการแข็งแต่ถ้าเผื่อเราเอากระบอกออกปั๊บเนี่ยมันก็เหี่ยวเลย
0: มันก็เหี่ยวสิครับแล้วทำไงล่ะครับ
1: ก็ต้องมีหนังสติ๊กหนังยางขึ้นมาอีกอันหนึ่งฮะรูดเข้าไปรัดที่โคนอวัยวะเพศ
0: เพื่อจะให้เลือด
1: มันไม่ให้เลือดที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยไหลออกไปแล้วเราก็รัดไปเรื่อยแหละจนกว่าเสร็จกิจนะถึงตัดมันออกบางคนเพลินนะ
0: ตัดยางใช่ไหม
1: ตัดยางไม่ใช่ตัดแต่บางคนถ้าเพลินนะเกิดรัดนานเป็นชั่วโมงเนี่ยนะอ้อมมันทำให้มีผลนะ
0: หมายถึงเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพออย่างเงี้ยเหรอครับผมเคยอ่านอีกแล้วครับคุณหมอครับว่าบางที่เขาใช้วิธีการฝังแกนเข้าไปผ่าตัดเพื่อจะฝังแกนเข้าไปมันมีจริงเหรอครับ
1: นี่แล้วก็ทำมานานแล้วอาจจะเป็นเรียกว่าไม้สุดท้ายแหละที่จะช่วยตรงนั้นเดี๋ยวนี้เราจะพบว่าเจอคนไข้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้นเพราะเรามีการตรวจเช็คใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วพอเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกๆเนี่ยซึ่งยังอยู่ภายในต่อมลูกหมากเนี่ยถ้าเราไปตัดเอาต่อมลูกหมากออกมันก็จะมีโอกาสหายขาดได้แต่บางครั้งเนี่ยตรงต่อมลูกหมากนั้นมันมีเส้นประสาทที่มาเลี้ยงอวัยวะเพศผ่านติดมาข้างๆมันอาจจะโดนทำลายถ้าโดนทำลายไปทั้งสองด้านเนี่ยคนนั้นก็มี ED แบบสมบูรณ์นะครับ
0: Oh-ho.
1: คือยาก็อาจจะช่วยไม่ได้เลยยากินนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าวิธีการถาวรก็คือเราต้องเอาแกนอวัยวะเพศเทียมเนี่ยสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ
0: อย่างนี้มันก็แข็งอยู่ตลอดเวลาสิครับ
1: มีหลายแบบให้เลือก
0: มีหลายแบบ
1: ถ้าเงินน้อยหน่อยก็แบบแข็งแบบพอพับได
0: ้อ๋อแข็งแบบพับได
1: ้แต่ถ้าเผื่อแบบมีเงินมากหน่อยเนี่ยมันจะแข็งได้ต่อเมื่อมันมีน้ำเข้าไปในแกนอันนั้นนะครับน้ำมันมาจากไหนน้ำมันก็มาจากไอ้ถุงที่เราเก็บน้ำไว้นะครับแล้วก็มีตัวปั๊มถ้าเราต้องการให้มันแข็งเราก็บีบปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊
0: ม
1: น้ำในถุงเก็บมันก็เข้าไปอยู่ในแกนนั้
0: น
1: ก็แข็งขึ้นมาแล้วพอเราไม่เสร็จกิจแล้วเราก็ปั๊มปั๊มปั๊มออกกลับมาอยู่ในถุงเก็บ
0: ดีเลยอย่างนี้ก็สามารถเลือกระดับความแข็งได้ตามความต้องการ
1: ทั้งนานก็ความตามความต้องการ
0: ได้ด้วยคร
1: ับได้เพราะว่าเมื่อไหร่เรายังไม่ได้ปั๊มออกมันก็ยังแข็งอยู่อย่างนั้น
0: ยาพวกนี้มันมีผลข้างเคียงหลายอย่างไหมครับ
1: มันมีแต่ถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าถ้ากลไกของมันเนี่ยคือการขยายตัวของหลอดเลือดแต่เขาก็พยายามจะออกแบบให้มันขยายเฉพาะตรงอวัยวะเพศแต่บางครั้งมันก็ไปขยายเส้นเลือดทางอื่นอาจจะรู้สึกตัวมันร้อนๆวูบวาบอาจจะรู้สึกว่ามึนหัวคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะหลอดเลือดที่อื่นมันก็ขยายไปที่อื่น
1: อาจจะขยายด้วยแต่ถือว่ามีน้อยนะครับแต่ขอเตือนนิดนึงมันมีข้อห้ามของการกินยานะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคหัวใจซึ่งมันก็ความเสี่ยงอยู่แล้วนะแล้วก็กินยาหัวใจบางอย่างซึ่งบางทีมันไปเสริมฤทธิ์แก่ตัวนี
0: ้
1: นะครับอาจจะทำให้ความดันตกอาจจะทำให้หัวใจวายไปได้
0: ครับ
1: ก็ต้องระวัง
0: ยา
1: ห้ามกิน
0: ยาแบบนี้ควรซื้อมากินเองไหมครับ
1: จริงๆอ่ะผมคิดว่าถ้าดีเนี่ยควรจะไปคุยกับหมอก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันเป็นยังไง

0: กันแน่เราอะไรเป็นตัวเสี่ยงที่ซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเราไปซื้อกินเองเราอาจจะละเลยความเสี่ยงที่มันซ่อนอยู่ตรงนั้น
1: โรคต่างๆที่ซ่อนอยู่ใช่ไหม
0: ซ่อนอยู่เราก็เสียโอกาส
1: ครับ
0: กับอีกอันนึงก็คือว่าคนที่มีสาเหตุทางจิตใจอ่ะ
1: ครับ
0: อย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าจริงๆถ้าเราเข้าใจเรามีการปรับตรงนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: มันไม่จำเป็นต้องใช้ยาเลยก็ได
1: ้ครับ
0: หรือว่าการใช้ยาอาจจะใช้เพียงแค่ระยะสั้นๆ
1: คร
0: ับ พอยามันไปช่วยเสริมเนี่ยมันก็ทำให้ไม่ล้มเหลวในครั้งนั้น
1: เกิดความมั่นใจ
0: เกิดความมั่นใจนะครับพอมั่นใจไปสักพักหนึ่งโอเคก็หยุดยาได
1: ้ทำเองได้ใช่ไหมครับ
0: แต่ถ้าเผื่อเราไม่ได้ไปหาหมอเราก็ไปหลงโอ้ต้องกินยามันก็เลยกลายเป็นกินยาเกินความจำเป็น
1: คุณหมอครับจะมีวิธีในการรับมือกับอาการ ED นี้อย่างไรครับ
0: ผมอยากจะให้เตรียมรับมือโดยที่ยังไม่ต้องมี ED อันแรกที่ผมแนะนำก็คือเราต้องเรียนรู
1: ้
0: เรื่องของสุขภาพเพศชายเรื่องของการมีเพศสัมพันธ
1: ์ครับ
0: ซึ่งมันก็เป็นที่น่าเสียดายนะว่าพวกเราไม่ค่อยได้เรียนรู้ในระบบนะครับก็เราไปเรียนรู้ตามสื่อต่างๆ
1: ซึ่งไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่า
0: ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเผื่อเราศึกษาเรียนรู้แล้วก็เราก็ต้องเรียนรู้กับชีวิตจริงของเราด้วยนะครับกับคู่ของเราด้วยถ้าเผื่อเราเรียนรู้ตรงนั้นก็เป็นการป้องกันได้แล้วนะครับอันที่สองผมคิดว่าเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงก่อนที่มันจะเป็นเช่นความเสี่ยงทางกายเราก็ไปตรวจเช็คสุขภาพเป็นพออายุเกิน40ไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่าสาเหตุทางกายมีมากขึ้นนะครับไปตรวจเช็คเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยนะโรคอ้วนอย่าให้มีถ้าออกกำลังกายสม่ำเสมอมันก็จะป้องกันไอ้โรคพวกนี้อยู่ด้วยรวมทั้ง
1: ลดความเสี่ยงลงใช่ไหม
0: ลดความเสี่ยงดีๆลงแต่ในข้อที่สองเนี่ยถ้าเราจะป้องกันความเสี่ยงทางจิตใจเนี่ยก็คือควรจะดูว่ามันมีความพร้อมหรือยังในการที่เรามีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดมันเกิดมีไปแล้วเราก็ลองทบทวนดูมันเป็นธรรมดาน่ะที่มันเกิดขึ้นเพราะเราไม่พร้
1: อม
0: จะไปกังวลกับมันเกินไปนะครับอันนั้นก็จะช่วยได
1: ้ครับ
0: ครับครับแล้วพอมาอีกข้อหนึ่งข้อที่สามเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของการยอมรับและความเข้าใจนะครับยอมรับก็คืออ่ะพอมันเป็นอ่ะโอเคก็อย่าไปเก็บอยู่คนเดียวบางทีแฟนก็ไม่บอกทั้งที่แฟนเขาก็รู้นะเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เมื่อกี้พูดกันนะครับแต่ความเข้าใจที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือความเข้าใจระหว่างคู่ของเราคือถ้าเมื่อไหร่เนี่ยคู่ของเราเข้าใจมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้เกิดเพราะอย่างนี้นะเรามีวิธีช่วยกันอย่างนี้นะเพราะคู่เนี่ยเป็นตัวช่วยที่สำคัญและสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็นกุญแจของความสุขทางเพศ
1: ครับ
0: ก็คือไอ้ขั้นตอนของการให้ความสุขกันและกันโดยการสัมผัสการสัมผัส
1: ครับ
0: เพราะการสัมผัสนี่คุณอยู่ที่ไหนก็สัมผัสกันได้ใช่ไหมได้ทุกเวลาเหนื่อยแค่ไหนสัมผัสกันหน่
1: อ
0: ยก็ยังเป็นความสุขที่ให้แก่การเป็นความรักเป็นสัมพันธภาพที่ดีต่อกันไปเรื่อยๆและตรงนั้นแหละเป็นการป้องกันและก็เป็นการรักษาปัญหาเรื่องเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเพราะว่าถ้าเผื่อเรามองว่าพอเรามีความเสื่อมทำให้ความสุขทางเพศเราหายไปแต่ถ้าเผื่อเรามีความสุขทางเพศโดยวิธีอื่นโดยสัมผัสได
1: ้
0: ถึงแม้จะเสื่อมยังไงเราก็ยังมีความสุขได้
1: แล้วยังรักกันอยู
0: ่แล้วก็ยังรักกันอยู่และอาจจะรักกันมากขึ้นด้วย
1: ดีจังเลยครับคุณหมอครับดีจังเลยดีใจจังเลยที่ได้คุยกับคุณหมอวันนี้
0: ครับ
1: ในวันนี้ครับเราได้รู้ว่ากลไกในการที่จะป้องกันหรือทำให้ไม่เกิดการไม่แข็งตัวทั้งปัจจัยเรื่องกายปัจจัยเรื่องใจในวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อย่างมากเลยครับที่มาพูดคุยกันในเรื่องที่หลายๆคนไม่กล้าที่จะปรึกษาแม้แต่เพื่อนหรือคู่นอนของตัวเองวันนี้มาฟังจากคุณหมอเลยในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ดันติวงศ์ครับท่านเป็นศัลยแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้สนุกมากครับได้คุยกับคุณหมอครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook

ดอน Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องWell-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

สำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบัดผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทำการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทำอย่างไรคำตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

0: ท่านผู้ชมครับมีใครเคยโดนผีอำบ้างหรือไม่ปรากฏการผีอำมันคือผีมานั่งทับตัวเราตอนนอนจนเราขยับตัวไม่ได้พูดก็พูดไม่ได้เรียกใครช่วยก็ไม่ได้น่ากลัวน่ากลัวปรากฏการนี้รู้ไหมครับว่ามันอาจไม่ใช่ผีหรือวิญญาณหรือพลังงานอะไรเลยก็เป็นได
1: ้เวลาช่วงที่เรานอนเนี่ยสมองมันก็ยังทำงานอยู่อย่างเช่นในช่วงที่เราฝันสมองมันก็คิดค่ะมีความฝันเกิดขึ้นมาแต่จริงๆช่วงนั้นเนี่ยร่างกายของเราจะต้องกล้ามเนื้อจะต้องไม่ทำงานถามว่าทำไมร่างกายกล้ามเนื้อจะต้องกะพาราไลซ์หรือไม่ทำงานเพราะว่าถ้าหากว่าช่วงที่เราฝันชัดๆฝันแล้วว่าไปวิ่งไล่จับโจรฝันว่าไดโนเสาร์ไล่จับเราถ้ากล้ามเนื้อมันยังทำงานอยู่เราก็จะวิ่งไปตามนั้นนะคะงั้นร่างกายก็จัดการด้วยการว่าถ้างั้นกล้ามเนื้อก็ไม่ทำงานเพราะช่วงนี้เราเรียกว่าเป็นเรมสลีปเรมสลีปจริงย่อมาจาก rapid eye movement ช่วงนั้นเราจะเป็นช่วงที่เราฝันแบบชัดๆฝันแบบเป็นเรื่องเป็นราวไปวิ่งไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่าอยู่ดีๆเราไปตื่นในช่วงเวลาที่มันเป็นเรมสลีปขึ้นมามันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าผีอำเพราะว่าเราตื่นในช่วงที่ร่างกายมัน paralyze มันไม่ขยับจากการที่อยู่ใน REM sleep state เราตื่นเรารู้ตัวแต่ร่างกายก็ยังคงขยับไม่ได้เราก็รู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างทำให้เราขยับไม่ได้ก็เกิดเป็นอาการที่เรียกว่าผีอำขึ้นมาทางการแพทย์เราไม่คิดว่ามีผีมาทับเรานะคะเป็นจากว่าเราตื่นในผิดช่วงเท่านั้นเอง
0: สรุปแล้วผีอำเพราะเราตื่นในขณะที่กล้ามเนื้อเรายังหลับอยู่นี่เองไม่ใช่ผีมานั่งทับตัวเรานะต่อไปนี้ถ้าโดนผีอำก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะหลับต่อสักพักค่อยตื่นเดี๋ยวก็หาย
2: มะเร็งรู้เร็วหายได้จริงนะครับการที่จะรู้เร็วได้แรกเริ่มเลยต้องมีความตระหนักรู้นะครับแล้วก็มีความระมัดระวังคอยมันนะครับตรวจเช็คร่างกายของตนเองอย่างเช่นสงสัยว่าในครอบครัวมีบัตรครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนนะครับหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงในมะเร็งบางชนิดเนื่องจากว่าการวินิจฉัยได้โรคได้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยทำให้เราสามารถให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทียกตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการทำสกรีนนิ่งสำหรับมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับทำให้เขาเจอมะเร็งกระเพาะอาหารระยะเริ่มต้นกว่า 90% นะจากเดิมเนี่ย90% เป็นระยะลุกลามนะครับทำให้อัตราการตายของมะเร็งชนิดนี้เนี่ยแทบจะลดลงไปใกล้ศูนย์เลยพอเจอปุ๊บก็สามารถตัดได้รักษาได้นะครับ

0: ทุกครั้งที่ได้ดูภาพถ่ายเก่าๆนะคะมันก็เหมือนกับว่ามีความทรงจำที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นผุดขึ้นมาหลายๆครั้งเป็นเหตุการณ์ที่เราลืมไปแล้วแต่พอได้มาดูรูปแบบนี้ค่ะหรือว่าได้ดูเปิดสมุดรุ่นดูสมุดเฟรนด์ชิพมันก็เหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆในอดีตมันพรั่งพรูกับเข้ามาหาเราอีกครั้งจนบางครั้งอดไม่ได้นะคะที่จะต้องยิ้มหัวเราะหรือว่าร้องไห้ด้วยความคิดถึงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับรูปถ่ายเท่านั้นนะคะบางทีก็เกิดขึ้นกับสถานที่ด้วยอย่างเช่นเวลาเรากลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากลับไปบ้านเก่าหรือเนี่ยค่ะแม้กระทั่งหยิบข้าวของที่เราเคยมีความทรงจำดีๆในอดีตขึ้นมาประสบการณ์ความทรงจำต่างๆมันก็กลับมาหาเราอีกครั้งนึงแต่ว่าไม่ใช่ว่ารูปถ่ายทุกรูปสถานที่ทุกแห่งข้าวของทุกชิ้นของเรามันจะนำพาเราไปสู่ประสบการณ์ดีๆในอดีตเท่านั้นนะคะชนวนป่วนใจที่เราจะมาปลดกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการทางจิตเวชที่เรียกกันว่าโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนบางคนที่เคยเจอเรื่องราวร้ายๆในชีวิตมาก่อนถึงแม้ว่าเหตุการณ์หรือว่าเรื่องร้ายนั้นจะจบไปแล้วแต่ว่าพวกเขายังคงจมดิ่งนะคะอยู่กับความรู้สึกหรือความทรงจำแย่ๆเหล่านั้นอยู่เสมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเหตุการณ์รุนแรงลักษณะใดบ้างที่อาจจะส่งผลให้เกิด PTSD แล้วผู้ป่วยที่เขาเป็นโรค PTSD เนี่ยเขาจะต้องประสบกับปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างไรเราคงต้องไปคุยกับแพทย์เชี่ยวชาญของเราแล้วล่ะค่ะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะจริงๆเคยได้พูดถึงโรคเครียดกันไปแล้วในตอนก่อนๆหน้านี้แต่ว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีคำว่าหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญตามมาด้วยทีนี้อมันก็เลยสงสัยว่ามันต่างจากโรคเครียดอย่างไรอะคะ
1: จะเรียกว่ามันก็เป็นความเครียดแบบนึงนะฮะแต่พอดีอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลังจากเหตุการณ์ที่เขาใช้คำว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่มาทำให้ผู้ป่วยเครียดเนี่ยเขาเคยไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับจิตใจเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดจะเป็นความเครียดในระดับที่ต้องเรียกว่าสูงมากเลยส
0: ู
1: งมากกว่าความเครียดโดยทั่วๆไปแล้วก็มันจะมีลักษณะเฉพาะตัวอะไรบางอย่าง
0: ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่มันสะเทือนขวัญมากๆอาบานขอลองยกตัวอย่างเช็คให้คุณหมอลองตอบได้ไหมคะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเข้าข่ายเหตุการณ์สะเทือนขวัญไหม
1: ได้เลยครับ
0: อย่างแรกคือทหารที่ผ่านศึกสงครามมาเนี่ยค่ะ
1: แล้วก็เป็นตัวอย่างนึงนะฮะที่เราเห็นกันได้บ่อยๆแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าทหารที่ไปสงครามทุกคนจะต้องเป็นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นสงครามที่เหมือนกับว่ามีการรบราฆ่าฟันกันจนทำให้เหมือนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการใช้วิธีที่รุนแรงนะครับและถ้าคนเหล่านั้นเช่นทหารเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้มีประสบการณ์กับสภาวะเหล่านั้นก็จะเป็นตัวอย่างนึงได้เลยนะครับที่เป็นเหมือนเป็น traumatic experience แบบนึง
0: แล้วผู้ที่รอดชีวิตจากภัยธรรมชาติล่ะคะอย่างเช่นสึนามิแผ่นดินไหว
1: ก็เป็นอีกตัวอย่างได้นะครับเพราะว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีเราคาดการไม่ได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดความรุนแรงกับชีวิตของคนหลายๆคนได้เลยนะครับ
0: แล้วอุบัติเหตุรถยนต์ล่ะคะ
1: อุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยต้องแยกอย่างนี้นะครับว่าอาจจะมีในระดับที่เป็นระดับที่น้อยๆไม่ได้รุนแรงอะไรกับในระดับที่รุนแรงมากเช่นเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้อาจจะถึงแก่ความตายเช่นอย่างคนที่นั่งมาด้วยหรือคนที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักกันนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากเลยกับคนที่ประสบอุบัติเหตุนั้นนะครับแล้วก็จะทำให้เขาเองเนี่ยมีประสบการณ์ที่เหมือนเลวร้ายมากเลยกับจิตใจเขา
0: คือไม่จำเป็นต้องว่าเหตุการณ์นั้นรุนแรงต่อชีวิตของเราเท่านั้นแต่ว่ากับคนที่อยู่รอบข้างคนที่เรารักด้วยก็นับด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับเราเนี่ยเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงจนอาจจะทำให้เกิดภาวะพิการหรือทุพพลภาพหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นรูปแบบนึงของตัว traumatic experience ได้เหมือนกัน
0: ค่ะสุดท้ายค่ะผู้ที่ถูกกระทำชำเราค่ะ
1: อันนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างนึงเลยนะครับที่มีการศึกษาพบว่าประมาณสัก1ใน3ของทั้งหมดเลยที่เขาไปศึกษามาเนี่ยพบว่าคนที่มีอาจจะมีประสบการณ์หรือเคยประสบนะครับเช่นภาวะ ถูกกระทําชําราวถูกข่มขืนถูกทารุณกรรมทางเพศมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเหตุหนึ่งได้เลยนะครับที่อาจจะทําให้เกิด PTSD ขึ้น
0: แล้วคนที่จะเป็น PTSD เนี่ยคือจะต้องเจอลักษณะปัจจัยกระตุ้นในลักษณะนี้เท่านั้นหรือเปล่าคะคือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากพีคเลยทีเดียวจบ

0: จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราก็เจอว่ามีสถานการณ์บางสถานการณ์นะครับที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เจอครั้งเดียวรุนแรงทีเดียวแล้วจบหรือว่าเจอระยะสั้นๆมีบางกรณีเหมือนกันที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับต้องประสบมีประสบการณ์กับความรุนแรงหรือลักษณะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเนี่ยนะครับในระยะที่อาจจะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันนานๆอาจจะไม่ได้เจอโดยตรงนะว่ามีใครมาทำอันตรายอะไรเรานะครับแต่พอเจอนานๆเจอซ้ำๆเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการนี้ขึ้นได้จะยกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างของในเช่นในตำรวจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในคนที่ต้องไปไขคดีหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วต้องเห็นลักษณะของการถูกทำร้ายลักษณะของหลักฐานต่างๆที่มันมีความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นสถานการณ์แบบนึงที่เหนี่ยวนำที่ทำให้เกิด PTSD ได้เช่นเดียวกัน
1: อาจจะอยู่กับภาพที่เป็นภาพเขาเรียกว่าฉากอาชญากรรมต่างๆต่อให้ไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงมากๆทีเดียวแต่ว่าเจอทุกวันบ่อยๆเข้าก็สามารถสะสมเป็น PTSD ได้
0: ใช่ครับ
1: พูดถึงเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเรื่อยๆสม่ำเสมอเป็นเวลานานแต่ว่าไม่ได้รุนแรงแบบสุดขีดตลอดเวลาค่ะอามันก็เลยสงสัยนึกถึงแบบว่าเด็กๆที่ถูกทารุณกรรมตอนเด็กๆโดยพ่อแม่อย่างเช่นพ่อแม่ตบตีหรือว่าด่าทอว่าตลอดเวลาเด็กที่ถูกบูลลี่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นเข้าข่ายของปัจจัยที่กระตุ้นให้เขาเป็น PTSD ได้ด้วยเหมือนกันไหมคะ
0: จริงๆถ้าโดยตัวการวินิจฉัย PTSD เลยเนี่ยนะครับก็ต้องกลับไปที่ว่ามันรุนแรงจนถึงเหมือนกับอาจจะถึงชีวิตหรือเป็นความรุนแรงต่อร่างกายต่ออะไรอย่างนี้มากไหมนะครับการที่กลั่นแกล้งกันโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นับเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆทีเนี่ยเราก็พบว่าในเด็กๆนะครับที่เคยอาจจะเป็นถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกมาเรื่อยๆมาตั้งแต่เด็กก็มีอาการของลักษณะเนี่ยเหมือนถูกทารุณกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็มีอาการที่เครียดอย่างมากคล้ายๆ PTSD ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้ามันเป็นแค่น้อยๆเนี่ยเราจะวินิจฉัย PTSD เลยไหมอาจจะไม่ได้วินิจฉัยได้โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มอาการมันเหมือนบางทีเราก็จะให้การวินิจฉัยคล้ายๆกันให้การดูแลรักษาคล้ายๆกัน
1: ถ้าอย่างนี้คือเขาต้องถามคุณหมอละค่ะว่าแล้วอาการของ PTSD นี้มีอะไรบ้างอะคะ
0: ครับโรค PTSD เนี่ยเป็นโรคที่จะมีอาการกลุ่มอาการอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่ากลุ่มอาการนี้จะต้องตามมาหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเคยเจอสถานการณ์รุนแรงอย่างที่เราได้เกริ่นนำกันมาแล้วนะครับส่วนหลังจากนั้นอาการอะไรตามมาก็ต้องบอกว่ามีลักษณะอาการหลายๆรูปแบบนะครับที่เกิดร่วมกันอาการอย่างแรกอย่างหนึ่งเนี่ยมีลักษณะของการที่เหมือนมีอาการของภาพความคิดหรือมีลักษณะของประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันกลับเข้ามาในสมองของเขาในความคิดของเขา
1: เหมือนความทรงจำย้อนกลับมาอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: คล้ายๆอย่างนั้นครับมันเหมือนเป็นภาพอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เหมือนประสบการณ์ที่เขาเคยเจอเหตุการณ์รุนแรงนั้นมานะครับมันกลับมาสู่ประสบการณ์ของเขาณขณะนั้นอีกครั้งนึงนะครับโดยที่มันเกิดมาในความคิดและเป็นอาการของเขาเองยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะเกิดเป็นลักษณะของภาพความคิดขึ้นมาเลยเวลาที่เขาเองเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์อะไรที่คล้ายๆอย่างนั้นเช่นไปอยู่ห้องที่ดูคล้ายๆกับฉากนั้นน
1: ะ
0: ก็ทำให้เกิดภาพความคิดนั้นซ้ำมาว่าเอ้ยเหมือนมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือบางทีอาจจะออกมาเป็นในความฝันนะครับนอนอยู่ฝันถึงเรื่องนี
1: ้ฝันร้าย
0: ฝันร้ายถึงเรื่องนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้จำเป็นว่าจะ

0: เวลาที่มีอะไรเข้ามาถ้าสมองไม่จำเนี่ยนะฮะมันก็จะคล้ายๆกับว่าเอ๊ะเราจำไม่ได้เลยนะว่าเคยมีอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายกับเราหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้แหละเป็นหน้าที่หลักนะครับแต่พอมันมีเรื่องที่รุนแรงเข้ามามากๆเนี่ยก็แน่นอนก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะจริงๆสมองเราก็ยังจำเพื่อป้องกันตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่มันรุนแรงอย่างมากเนี่ยมันก็ส่งผลกับระบบอื่นๆเช่นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของร่างกายที่มันมีผลเป็นผลมาจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นทำให้ใจสั่นทำให้ตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: เครียดขึ้นมาจริงๆก็คือไปโทษสมองไม่ได้เพราะว่ามันก็จำทุกอย่างมีหน้าที่จำเอาไปอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะเรื่องดีเราก็จำเนา
1: ะนอกจากเรื่องของ re-experience แล้วค่ะมีอาการอื่นๆของ PTSD อีกไหมคะ
0: จริงต่อเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องของสมองที่ทำให้เหมือนกับเราระวังตัวเลยก็ได้นะครับอาการสำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยก็คืออาการที่ผู้ป่วยจะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะ อาจจะเป็นความกังวลหรือความเครียดเนี่ยนะครับก็จะหลีกเลี่ยงสถานที่หลีกเลี่ยงสิ่งของหลีกเลี่ยงคนที่อาจจะทำให้นึกถึงหรือย้อนกลับไปสู่ประสบการณ์นั้นยกตัวอย่างเช่นสมมุติเป็นกรณีผู้ป่วยที่เคยได้รับการถูกทารุณกรรมทางเพศหรืออะไรอย่างนี้มาอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงที่เคยถูกผู้ชายข่มขืนก็อาจจะมีความกลัวกับการที่จะต้องไปเจอผู้ชายหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งก็จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออย่างหนึ่งเลยก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะที่กลับไปย้อนนึกถึงเหตุการณ์นั้นๆนี่นะครับ
1: หรือเหมือนเคยได้ยินคนที่อาจจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกหลังจากนั้นจะไม่ยอมนั่งเครื่องบินอีกเลย
0: ครับใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนึงของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการหลีกเลี่ยงขึ้นได้อาการที่เจอได้อีกเนี่ยก็คือว่าเป็นอาการของความรู้สึกและก็อาการทางกายของการที่มันมีการกระตุ้นตื่นตัวอย่างมากนึกถึงเวลาที่คนเรากังวลนะครับเวลาที่คนเรากังวลเนี่ยมันก็จะมีอาการทางร่างกายบางอย่าง
1: สั่น
0: ใช่ไหมฮะสั่นใจสั่นมือสั่น
1: เหงื่อแตก
0: หรืออะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น PTSD เนี่ยจะพบว่าจะมีอาการอย่างเงี้ยที่มากขึ้นอาจจะทั้งโดยที่โดยทั่วไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่มันมีการกระตุ้นให้เกิดความคิดอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับก็จะมีสภาวะที่เหมือนกับเนี่ยมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นอาการตื่นตกใจง่ายอะไรเงี้ยนะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของความคิดหรืออารมณ์ที่จะออกมาในทางลบๆเขาเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปของความคิดหรืออารมณ์คนนั้นไปในทางลบมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความคิดเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเดิมทีเคยเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็อาจจะเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้นะมันมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันมีทางไปหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นว่ามีแนวโน้มที่จะคิดว่าเหมือนกับมันอะไรก็ไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นความคิดลบไปหรือบางทีก็ความคิดบางอย่างมันก็ถูกเหมือนแบบคล้ายๆกับลบๆลืมๆไปโดยเฉพาะเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวความเครียดที่เขาเคยเจออะไรเงี้ยนะครับส่วนในทางอารมณ์เองก็เช่นกันนะครับเดิมทีอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสตอนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เฉยๆชาๆบางทีก็มีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีความรู้สึกหรืออาจจะออกไปในทางที่อาจจะเศร้าๆหรืออะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปจากคนเดิม
1: การเปลี่ยนบุคลิกกายจากคนที่เป็นคนร่าเริงกลายเป็นคนที่นิ่งเฉยไปเนี่ยมันมีคำอธิบายอย่างไรคะ
0: เจ้าตัวความทรงจำของเรื่องที่เลวร้ายเนี่ยนะครับมันไปมีผลต่อการทำงานของสมองเพราะว่าสมองเราเนี่ยเวลาที่เขาทำหน้าที่ในการที่จะจำอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะจำทั้งเรื่องของเหตุการณ์และจำทั้งเรื่องของอารมณ์และหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดผลที่ตามมาของการทำงานของสมองบริเวณเหล่านั้นนะครับซึ่งสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็อยู่บริเวณเหล่านั้นเหมือนกันและทำให้เรื่องของการทำงานมันสูญเสียสมดุลไปก็จะกลายเป็นว่ามีสภาวะอารมณ์ที่คล้ายๆกับจริงๆคล้ายๆกับคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะครับเพียงแต่ว่าใน PTSD ก็จะมีกลุ่มอาการอื่นๆที่เราได้พูดถึงมาแล้วร่วมไปด้วย
1: ต่างๆที่คุณหมอเล่าให้ฟังอะค่ะรู้สึกว่ารุนแรงมากอาบันเลยสงสัยว่าถ้าคนที่เป็นโรค PTSD และมีอาการเหล่านี้เขาไม่ได้มาหาคุณหมอไม่ได้มารักษาอาการเหล่านี้สามารถพัฒนาไปเป็นถึงขั้นรุนแรงได้ขนาดไหนคะ
0: จริงๆเวลาที่ผู้ป่วยที่มีอาการของ PTSD เนี่ยต้องนึกภาพนะครับคือจะเหมือนคนที่มีอาการต่างๆเท่าที่เราเล่ามาแล้วคือว่าอาจจะมีเรื่องของภาพประสบการณ์อะไรบางอย่างกลับเข้ามาตื่นกลัวตื่นเต้นหรือคอยต้องหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวรวมไปถึง

0: รมณ์ที่แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้านึกภาพดูดีๆคนคนนี้ดูเหมือนเป็นคนที่มีความเครียดตลอดเวลาเลยแล้วบางทีเวลาที่มันมีเรื่องบางอย่างที่กระตุ้นขึ้นมาให้รู้สึกแบบกลับไปนึกย้อนอีกก็ยิ่งเครียดแรงอีกอย่างเงี้ยฉะนั้นจะเหมือนคนที่ถูกกระทบด้วยความเครียดอย่างมากอันนี้แหละคือผลนึงที่จะเกิดขึ้นคือจะกระทบกับชีวิตมากนะครับทีนี้จะส่งผลยังไงต่อส่งผลได้หลายอย่างเลยตั้งแต่ว่านึกง่ายๆเลยก็คือเวลาเครียดมากๆเนี่ยมันก็กระทบกับร่างกายได
1: ้
0: นะครับอาจจะทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคทางกายบางอย่างที่มันมาจากความเครียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหารเกิดโรคกระเพาะบางคนก็อาจจะเหนียวนำทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือดได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างอื่นก็คือว่าเราพบว่า PTSD เนี่ยเกิดร่วมกับอีกหลายโรคเหมือนกันของโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลอื่นๆหรือบางทีนะครับการใช้สารเสพติดเพราะว่าการใช้สารเสพติดก็มาทำให้สบายใจขึ้นหรือทำให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น
1: เหมือนลืมไปซะหรือว่าหนีจากความเป็นจริงไปสักพักนึง
0: ใช่ครับ
1: จริงๆก็คือแย่กว่าเดิมใช่ไหมคะสุดท้ายแล้ว
0: สุดท้ายแล้วจริงๆก็สารเสพติดมันมีผลกับร่างกายทำให้ร่างกายเสื่อมถอยไปอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่รักษาและจริงๆก็มีผลกระทบกับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนเวลาที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็เครียดไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะกระทบกับคนรอบข้างที่เรารักได้ด้วยเช่นกัน
1: อย่างนี้กระบวนการรักษาคนที่เป็นโรค PTSD อะค่ะเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในกระบวนการรักษาคนที่ผู้ป่วยที่เป็น PTSD นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของการที่มารับการรักษาก่อนนะครับ
1: มาหาคุณหมอก่อน
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ได้ทราบว่านี่อาจจะเป็นอาการหรือว่าก็ไม่ได้อยากให้คนรู้นะครับว่าเนี่ยเป็นอาการเพราะว่าก็อาจจะเกิดรู้สึกว่าคนอาจจะตัดสินเขาหรือว่ากลายเป็นว่ารู้สึกไม่ดีกับการเป็นโรคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยก็อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆมันมีการรักษาได้นะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้แปลว่าจิตใจเราอ่อนแอหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าในเหตุการณ์ที่มันรุนแรงกับจิตใจเนี่ยมันทำให้เกิดอาการแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือเนี่ยรู้ก่อนว่าเนี่ยคือมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นแล้วมารับการรักษาทีนี้มารับการรักษาแล้วหมอจะทำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องดูก่อนว่าในประวัติความเป็นมาที่มีอาการมาเนี่ยจริงๆมีโรคอะไรอย่างอื่นที่เป็นโรคทางกายไหม
1: หมายถึงว่าเป็นอาการที่เกิดจาก PTSD อย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอาการของ PTSD ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันมีอาการหลายๆอย่างที่เป็นอาการทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการแบบที่เหมือนตกใจกลัวเนี่ยก็มีอาการทางร่างกายได้หลายอย่างนะครับหรือการที่บางทีความคิดมันมีภาพอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องของสมองที่มันเกิดอาการอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของสาเหตุทางร่างกายอะไรไหมที่มาทำให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับเพราะถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเป็นอันตรายได้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วโอเคคนไข้เป็น PTSD แน่นอนเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการรักษาทั้งที่หนึ่งเลยก็คือมีการใช้ยานะครับการกินยาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยรักษาได้มีการศึกษารับรองว่ายาเนี่ยพอกินต่อเนื่องไปอาการจะทุเลาลงนะครับแล้วก็ร่วมไปกับการรักษาที่ไม่ได้ใช้ยานะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดหรือว่าเรื่องของการที่มาดูแลว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้ได้เหมาะสมขึ้น
1: ในส่วนของจิตบำบัดอะค่ะเราสามารถที่จะพาคนคนหนึ่งเนี่ยไปเผชิญหน้ากับตัวกระตุ้นให้มันจบไปเลยได้ไหมคะอย่างเช่นอบันกลัวตรอกแคบมากเลยพาอบันเข้าไปอยู่แบบจับอยู่ตรงกลางซอยมืดๆเนี่ย2ชั่วโมงไปเลยเอาให้แบบเผชิญหน้าหนามยอกเอาหนามบ่งไปเลยอย่างงี้จะได้ผลดีไหมคะ
0: ไม่ดีแน่นอน นะครับเพราะว่าต้องนึกถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เขากลัวอย่างมากนะครับและเป็นเรื่องที่ทำให้เขาทุกข์ทรมานใจอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พาไปเผชิญเลยเหมือนกับว่าแบบหนามยอกเอาหนามบ่งเลยหรืออะไรเงี้ยตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ย มันจะเหมือนกลับไปอยู่ในตรงนั้นอีกทีนึง แล้วก็ทำให้มีผลรุนแรงกับจิตใจเขามากเราจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าในของการทำจิตบำบัดนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นการที่จะทำยังไงก็ตามให้คล้ายๆกับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนั้นเป็นในแบบที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแต่จะทำอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: ตรงกันข้ามกับที่อบันพูดถึงเลย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่อยเป็นค่อยๆไป
0: จริงๆไม่ตรงกันข้ามซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันเป็นการที่ตัวผู้ป่วยเองก็จะต้องเราจะชวนผู้ป่วยเองเนี่ยเข้าไปเผชิญด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่ เข้าไปเผชิญทีเดียวเลยแล้วก็จะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องของสถานการณ์นี้นะว่าเป็นสถานการณ์ที่มันแย่มากหรือว่ามันรับมือไม่ได้เลยเป็นสถานการณ์ที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแค่เล่าอย่างนี้จริงๆแล้วในคนที่เป็นผู้ป่วยจริงๆก็อาจจะรู้สึกกลัวแล้วนะครับเพราะว่าพูดถึงว่ามันจะต้องไปเผชิญบ้างหลายๆทีผู้ป่วยก็จะรู้สึกเหมือน
1: ไม่เอาเลย
0: ตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเข้าใจได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยืนยันเลยครับว่าเวลามาทำจิตบำบัดเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่คุณหมอเขาจะค่อยๆดูนะครับแล้วก็ค่อยๆพาไปรักษาพาไปเผชิญนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องมีการพูดถึงเล่าถึงบ้างค่อยๆเล่าไปจากจุดที่พอเล่าได้อย่างเงี้ยนะครับ
1: หมายถึงว่าให้ผู้ป่วยเล่าใช่ไหมคะระบายออกมาอย่างเงี้ยหรอคะ
0: เหมือนเป็นผู้ป่วยเล่าถึงเหตุการณ์นั้นหรืออะไรเงี้ยนะครับพร้อมกับมีการทำอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าให้ได้ลองมีประสบการณ์ใหม
1: ่
0: ลองนึกถึงมุมใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าหัวใจสำคัญคือทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยเนี่ยเปลี่ยนการเชื่อมโยงชุดข้อมูลหรือประสบการณ์ความรู้สึกกับปัจจัยต่างๆเหล่านั้นหากอาบันเคยถูกแบบว่ากลุ่มหมารุมสกรรมอย่างเงี้ยค่ะถูกกัดแบบว่าจนเละแล้วก็เลยแบบคือรุนแรงมากจนกลายเป็น PTSD เห็นหมาทุกครั้งหรืออะไรที่ทำให้นึกถึงหมาก็จะกลัวมาก
0: ค
1: ุณหมอก็จะไม่จับอาบันโยนไปอยู่กลุ่มกลางน้องหมาพาไปด็อกคาเฟ่แต่ว่าคุณหมออาจจะค่อยๆให้อาบันนึกถึงดูการ์ตูนหมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะหรือนึกถึงว่าหมามันมีมุมน่ารักนะค่อยๆทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะ
0: ค
1: ือมันก็เปลี่ยนความเชื่อมโยงจากที่เมื่อก่อนคิดว่าสุนัขเท่ากับความน่ากลัวก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสุนัขเท่ากับอย่างอื่นอย่างงี้หรือเปล่าคะ
0: ครับก็อาจจะเป็นรูปแบบนึงแต่ว่าจริงๆแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนว่าสิ่งนั้นจากน่ากลัวกลายเป็นต้องบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่น่ากลัวนะคือคงไม่ได้เป็นการไปบอกอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับที่สำคัญเลยอย่างนึงคือการเปลี่ยนจากการที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเรารับมือไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นว่าให้ค่อยเรียนเขาได้เรียนรู้นะว่าจริงๆแล้วเขาก็รับมือได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังน่ากลัวนะหรือว่ากลุ่มหมานั่นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแต่ว่าเขาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเปลี่ยนว่ามันรับมือได้นะแล้วเขาอยู่ได
1: ้แสดงว่ารับมือนี่คือพูดถึงรับมือกับความกลัวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับหรือรับมือกับประสบการณ์นั้นซึ่งเดิมทีเป็นประสบการณ์ที่มันเหมือนเข้าไปแตะไม่ได้เลยหรือว่ามันทำให้เกิดความกลัวความตกใจอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าไม่ได้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเคยประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกก็จะไม่ได้บอกว่าเครื่องบินตกไม่น่ากลัวเลยก็คือน่ากลัวแต่ว่าเราเอามันอยู่เราสามารถที่จะรับมือกับความกลัวนั้นได้อย่างสมเหตุสมผลขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดถึงสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจอะคะอย่างเช่นคนที่ตอนนี้ต้องกลับไปขึ้นนั่งเครื่องบินอีกรอบนึงเขาอาจจะอยากพกเครื่องรางของขลังไปหรือว่านั่งสวดมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะวิธีเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ไหมคะ
0: ก็อาจจะไม่ใช่วิธีทางการแพทย์ซะทีเดียวแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ตามความเชื่อความศรัทธาเลยนะครับถามว่ามันมีเหตุผลไหมจริงๆมีเหตุผลนะเพราะว่าสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยรู้สึกว่าตัวเราปลอดภัยขึ้นนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากในการที่ทำให้เครียดเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าจากเดิมทีเนี่ยเราอาจจะเครียดมากใช่ไหมครับการที่ระดับความเครียดลดลงมันก็จะมีส่วนช่วยกับทั้งสมองเรากับทั้งจิตใจเรานะครับคือต้องบอกว่าถ้าในตัว PTSD เองเนี่ยอาการมันจะรุนแรงมากจนบางทีสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวเนี่ยตอนนั้นมันอาจจะช่วยไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าอาการเวลาอาการมาอาการจะมาเยอะนะครับแต่แน่นอนเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเผชิญกับอะไรเรามีความกังวลขึ้นจริงๆวิธีเหล่านี้ที่จะช่วยในตามศรัทธาของตัวเองนะครับจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ถ้ามันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรกับตัวเรานะครับ
1: ค่ะอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสามารถรอดพ้นไปได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรา
0: ใช่ครับ
1: ช่วยเหลือจิตใจเราได้เข้มแข็งขึ้นได้ก็ดีทั้งนั้น
0: ก็สามารถทำได้ครับ
1: วันนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วก็รับฟังข้อมูลว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรมีอาการอะไรแล้วก็มีวิธีกระบวนการรักษาอย่างไรวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ครับดีครับ
1: ข้อมูลที่เราได้รับฟังวันนี้นะคะอาบันเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆเลยรายการปลดชนวนป่วนใจของเราเนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับกับวันนี้ตอนแรกในซีรีส์กินเสี่ยงตายครับกับผมนายแพทย์วาโยอัศวรุ่งเรืองนะครับแพทย์ประจำบ้านสาขานิติเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้ครับเราประเดิมตอนแรกเม็ดแมงลักครับผมหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเม็ดแมงลักเนี่ยมีความเสี่ยงด้วยเหรอแล้วเสี่ยงถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตได้เลยหรือไม่นะครับผมจะยังไม่เฉลยนะครับแต่ว่าเราจะไปเข้าครัวกันก่อนวันนี้ผมมีเมนูจากเม็ดแมงลักแต่จะมีอะไรบ้างไปรับชมครับ

ังลักเป็นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำได้นะครับสรรพคุณดั้งเดิมนะครับเราเอามาใช้เป็นยาระบายอย่างไรก็ตามนะครับในการบริโภคเม็ดแมงลักเนี่ยมีข้อที่ควรระวังอยู่ก็คือก่อนที่จะบริโภคเม็ดแมงลักนะครับควรที่จะทำให้เม็ดแมงลักนั้นพองตัวเต็มที่โดยการเอาไปแช่น้ำนะครับแล้วค่อยบริโภคหากเราบริโภคเม็ดแมงลักที่ยังพองตัวไม่เต็มที่นะครับมันอาจจะเข้าไปในเราแล้วไปดูดซึมน้ำที่อยู่ในบริเวณนั้นทำให้มันบวมขึ้นในลำไส้และอาจจะเกิดลำไส้อุดตันได้ครับเรามาเริ่มการทดลองง่ายๆกันเลยนะครับอันนี้เป็นเม็ดแมงลักที่พองตัวเต็มที่แล้วนะครับเราจะเทลงไปนะครับก็จะเห็นว่าการไหลของมันนั้นไหลได้ลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับในกรณีที่เม็ดแมงลักยังพองตัวไม่เต็มที่ครับต่อไปนะครับเรามาทดลองกับในกรณีที่เม็ดแมงลักยังพองตัวไม่เต็มที่นะครับอันนี้นะครับเทลงไปโอ้จะเห็นว่ามีความหนืดมากทีเดียวนะครับไม่ลงเลยครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเม็ดแมงลักที่ยังพองตัวไม่เต็มที่นั้นมีโอกาสที่จะอุดตันได้มากพอสมควรเพราะว่าความหนืดมันค่อนข้างสูงนะครับปัจจุบันเราจะพบว่ามีสูตรการลดน้ำหนักจากเม็ดแมงลักมากมายแล้วก็ชอบส่งต่อแชร์กันในโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นประจำบางท่านเนี่ยรับประทานเม็ดแมงลักแทนมื้ออาหารไปเลยนะครับซึ่งนั่นย่อมไม่เป็นผลดีครับเพราะว่าเม็ดแมงลักเนี่ยเป็นอาหารที่แทบไม่ให้คุณค่าทางอาหารเลยสรุปนะครับการกินเม็ดแมงลักเพื่อลดน้ำหนักนั้นสามารถกระทำได้แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของคุณได้ดูเพราะถ้าคุณไม่แชร์คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องสวัสดีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ